0: ตะวันออกครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วและระยองปัจจุบันสถานการณ์เป็นไปในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำเริ่มลดลงและทยอยไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำแล้วแม้จะมีผลกระทบในพื้นที่รับน้ำท้ายน้ำบ้างแต่ภาพรวมน้ำส่วนใหญ่กำลังไหลลงสู่พื้นที่ส่วนล่างและเริ่มคลี่คลายโดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการพร้อมเน้นย้ำถึงการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าและเตรียมรับสถานการณ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
1: รัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าการบริหารจัดการต้องหนึ่งบูรณาการและก็ต้องดูในมิติเรื่องระดับน้ำด้านท้ายด้วยนะครับต้องแจ้งเตือนเป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องให้ประชาชนทราบล่วงหน้าในการที่จะต้องเตรียมตัวนะครับตรงนี้คิดว่าถ้าเกิดไม่มีการตกสะสมอยู่ข้างหน้าเขื่อนมากก็น่าจะบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพได้มากที่สุดตอนนี้ 2,300 ลูกบาศก์เมตรแต่ว่าโดยรวมถึง 2,500 นะครับเราพยายามที่จะตั้งรับที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพื่อจะลดการระบายน้ำเพื่อลดการสะสมของน้ำเหนือเขื่อนนะครับก็คงค่อยๆปรับทยอยเป็นขั้นบันไดนะครับเราจะเชื่อมวงละ10เซน20เซนประมาณนี้ครับ
0: ด้านนายฐานะโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ประเมินว่าน้ำเหนือที่เข้าเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นช่วง 1-2 วันนี้ก่อนจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเริ่มระบายน้ำโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงเขื่อนแม่กลองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
2: เพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะไม่สูงกว่าแนวป้องกันจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วนะครับจากนี้ไปน้ำจะถึงเขื่อนในวันที่2จากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3ถึงพระนครศรีอยุธยา
0: สำหรับการรับมือฝนช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินว่าฝนจะตกบริเวณใดและจะส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำอย่างไรซึ่งหากไม่มีฝนตกสะสมเพิ่มเติมบริเวณเหนือเขื่อนก็น่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ววาสนาตระเกตรายงาน
3: โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยการสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าผ่านโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570ถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
5: รัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนนะครับเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติเราให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทซึ่งได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัย ความสูญเสียต่อชีวิตและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2559ก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับครอบคลุมครัวเรือนทั้งสิ้น30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
4: ด้านนายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านระบบประกันภัยพิบัติว่าโครงการนี้จะเริ่มนับระยะเวลาคุ้มครองอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือจังหวัดต้องมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติและเป็นผู้ประสบภัยพิบัติจริงหากบ้านเรือนถูกน้ำท่วมหลังจากนี้จะเข้าสู่ระบบคุ้มครองของประกันภัยทันทีซึ่งประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อนำไปวางแผนจัดซื้อสิ่งของจำเป็นส่วนการจ่ายเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านเรือนจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายแบบอิงตามระดับน้ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปเช่นหากระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรจะได้รับเงินเหมาจ่ายทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของประตูหรือผนังบ้านเพื่อเป็นการลดขั้นตอนทางราชการและทำให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนเร็วที่สุด
6: บ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมตัวเจสต้าเรียบร้อยแล้วเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นการเยียวยาจากทางรัฐแต่หลังจากถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆ 10,000 บาทนี้ไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนก็จะใช้ระบบเหมาโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพารามิติกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายน
4: ขณะที่นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าการประกันภัยพิบัตินี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกเช่นรั้วและต้นไม้โดยไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจำกัดสิทธิเฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.thainetcat.org line @thainetcat ศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านไทย ID ระบุข้อมูลบ้านและอัปโหลดภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้ซึ่งระบบประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศเกินกว่านี้ภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่เวลา 8:00 น.วันนี้ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบอุทกภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร
3: ด้านนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์เพียงแนบหลักฐานความเสียหายภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารซึ่งคาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในวันนี้ส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวกสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติด้านการช่วยเหลือได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มเพดานวงเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริงได้แก่ค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนกรณีเสียหายทั้งหลังปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายและค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือบางส่วนประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทโดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมเตรียมบุคลากรลงพื้นที่สำรวจเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วที่สุด
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
13: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์แบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรในยุโรปเร่งระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมระบุว่ายุโรปควรเร่งส่งมอบน้ำมันตามที่เคยตกลงไว้และเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนขณะที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีกำหนดพบหารือกับคณะกรรมการยุโรปในวันนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาเชื้อเพลิงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยในสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ70นับตั้งแต่สงครามกับอิหร่านปะทุขึ้นโดยมาอยู่ที่แกลลอนละ 6.39 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณลิตรละ57บาททำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนจะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
3: หน่วยข่าวกรองภายในประเทศของอังกฤษเตือนว่านักวิชาการของสถาบันการศึกษาในอังกฤษกว่า100คนอาจมีส่วนช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการจารกรรมข้อมูลให้กับจีนโดยไม่รู้ตัวผ่านโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีทั่วไปแห่งประเทศจีนโดยกล่าวหาว่าสถาบันดังกล่าวเป็นหน่วยงานบังหน้าที่ให้ทุนวิจัยทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่หน่วยข่าวกรองจีนสามารถนำไปใช้ลวงข้อมูลลับซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอังกฤษและประเทศพันธมิตรด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำอังกฤษปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอังกฤษเป็นไปโดยสมัครใจและถูกต้องตามกฎหมายจึงเรียกร้องให้อังกฤษหยุดเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่บ่อนทำลายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างกัน
13: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดที่ระบุว่าหน่วยงานความมั่นคงและข่าวกรองของตุรกีเชิญเจ้าหน้าที่รัฐบาลซีเรียและตัวแทนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนร่วมหารือเป็นการลับในตุรกีอย่างน้อยหนึ่งครั้งเมื่อเดือนที่ผ่านมาเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างกันโดยซีเรียให้คำมั่นว่าจะไม่ส่งทหารเข้าเลบานอนเพื่อปลดอาวุธกลุ่มฮิซบอลเลาะห์พร้อมขอให้ยุติการลักลอบขนอาวุธและยุบเครือข่ายในซีเรียขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยืนยันว่าจะไม่แทรกแซงกิจการของซีเรียอย่างไรก็ตามทางการตุรกีและซีเรียออกแถลงการปฏิเสธรายงานดังกล่าว
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงโดยกีฬาเทควันโดประเภทท่าลำพุมเซ่รอบชิงชนะเลิศประเภทเดี่ยวชายนาวินปินทสูตรโชว์ลีลาท่าลำได้อย่างยอดเยี่ยมแข็งแกร่งทำผลงานได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของยุนคยูซองจากเกาหลีใต้ 9.38 คะแนนด้านท่ารำเดี่ยวหญิงทิตาเรแก้วโอรันวัสุโชว์ลีลาได้ดีเช่นกันทำผลงานได้ 9.04 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จยูจิสุรุ่น48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬายูจิสุสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัยเพียง16ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฟืองที่หัวจอมเก๋าวัย33ปีจากเวียดนาม6-4คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเรือแคนูสลาลอมเดี่ยวชายปิยนัทเกิดสุขโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาได้ 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงส่วนเหรียญทองเป็นของจางจื้อเฉิงจากจีน 98.09 วินาทีวอลเลย์บอลชายหาดประเภทหญิงรอบรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสุรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินจากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21 21-18 ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนรองแชมป์เอเชียล่าสุดแข่งขันในวันนี้เวลา 11:00 น.ได้ประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตคู่นักตบหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้คู่จากกาตาร์0-2เซต21-23 11ส่งผลให้คู่หนุ่มไทยต้องไปชิงเหรียญทองแดงเจอกับคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมเวลา 10:00 น.จักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายชิงเหรียญทองแดงจายอังสุธาสาวิทเจอกับอาวังโมฮัมหมัดอาซิดซุนฮัตนี่นักปั่นอดีตแชมป์โลกคีรินจากมาเลเซียซึ่งในเที่ยวแรกจายเสียหลักล้มในช่วงชิงจังหวะกันบริเวณโค้งผู้ตัดสินพิจารณาให้แพ้ไปในเที่ยวนี้แม้ไทยจะประท้วงให้เริ่มต้นใหม่แต่ก็ไม่เป็นผลก่อนเที่ยวที่2จายปั่นสู้ไม่ไหวแพ้ไปอีกได้อันดับ4ขณะที่เหรียญทองตกเป็นของคาอิยะโอตะนักปั่นเจ้าถิ่นญี่ปุ่นสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ในวันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองจากรายการออมเนียมหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์และรายการคีรินชายจายอังสุธาสาวิทกับนรเศรษฐาดาบุญมาเริ่มเวลา 8:00 น.พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณสนามวอลเลย์บอลหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยส่งผลให้ไม่สามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่5ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคมนี้ได้ตามกำหนดสมาคมกีฬาจักรยานจะเร่งฟื้นฟูสนามให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วและจะกำหนดวันแข่งขันใหม่เมื่อสนามมีความพร้อมผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook ของสมาคมกีฬาจักรยาน Thailand Cycling Association พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2 ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลง

0: ดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรและเวลา 20:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:07 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: สภาพถนนขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆจะลื่นมากผู้ขับรถควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติยิ่งถ้าเป็นทางโค้งต้องเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วของรถลงอีกและควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ห่างมากกว่าขับรถบนถนนปกติเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหันบนถนนเปียกซึ่งอาจทำให้รถลื่นถลายควรจะเบรกอย่างนิ่มนวลและระมัดระวังไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ขับรถควรจะเลือกใช้รองเท้าที่รัดกุมและไม่ควรใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกยางเหยียบเบรกในกรณีฉุกเฉินเพราะอาจจะทำให้รองเท้าลื่นออกจากแป้นเหยียบเบรกทำให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามเปิดไฟสูงอย่างเด็ดขาดเพราะแสงจะสะท้อนกับน้ำฝนทำให้คนขับรถที่สวนทางมาเกิดตาพร่ามัวได้ควรต้องเช็ดล้างทำความสะอาดกระจกรถเพื่อให้สามารถมองทัศนวิสัยโดยรอบได้อย่างชัดเจนค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนมหัศหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาว

0: พิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมจะต้องมีการจัดวางมะฮัจหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวไว้ตรงหน้าเจ้าบ่าวโดยจะห่อไว้หรือเปิดเผยแก่ผู้ร่วมพิธีก็ได้หากมะฮัจเป็นทรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ควรจัดการให้เรียบร้อยหรือหากฝ่ายหญิงไม่ได้เรียกร้องมะฮัจฝ่ายชายควรจัดหาให้อย่างเหมาะสมเพื่อมอบเป็นของขวัญแก่เจ้าสาวในการแต่งงานมิฉะนั้นพิธีแต่งงานจะไม่สมบูรณ์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
3: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเปพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: พีพ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัพีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัพีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัพีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัพีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติย
0: ั
1: พ
0: ี
1: สังฆังสรณ
0: ัง
1: กัจฉาม
0: ิ
1: ตติยัพีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอิมานิปันอิงานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิพุตินยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยอันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

งฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคะรังเกวะเวว อิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขขังพระล่างอายุวัฒกาชาลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวระสัพพธัมมานุภาเวระสัพพสังฆานุภาเวระสัทธาโสติภะวันตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จักทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นชาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่แต่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัตบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ไม่ควรดูหมิ่นบาปพระพุทธภาษิตมาวะมันเยถะปาปะสะนมตังอาคะมิสติอุพินทุนิปาเตนะอุทะกุมโภปิปูรติปูรติพาโลปาปะสะโทกังโทกังปิอาจินังแปลความว่าผู้มีปัญญาไม่ควรดูหมิ่นบาปว่าบาปเล็กน้อยจักไม่มาถึงตนเหมือนอย่างว่าหม้อน้ำย่อมเต็มด้วยน้ำที่ตกลงมาทีละหยาดชั้นใดคนพาลสั่งสมบาปทีละน้อยทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบาปชั้นนั้นอธิบายความบาปเล็กน้อยเพียงไรก็ชื่อว่าบาปให้ผลเป็นทุกข์อยู่นั่นเองเหมือนอุจจระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำหนองเล็กน้อยเพียงไรก็มีกลิ่นเหม็นไม่สะอาดโสโครกอันหนึ่งโดยธรรมดาของมากย่อมมาจากของน้อยก่อนเมื่อสะสมนานเข้าหลายๆน้อยก็กลายเป็นมากท่านเปรียบเหมือนน้ำหยดลงภาชนะทีละหยดเมื่อนานเข้าภาชนะนั้นย่อมเต็มได้ทำนองเดียวกันคนมันสั่งสมบาปย่อมเต็มไปด้วยบาปกลายเป็นคนบาปหาสิริมงคลในตนไม่ได้จึงทรงสอนไม่ให้ดูหมิ่นว่าบาปเล็กน้อยจักไม่มาถึงตนสำหรับภิกษุพึงเห็นตัวอย่างเรื่องนาคเอระกะปัตซึ่งสมัยหนึ่งเป็นภิกษุนั่งเรือไปในลำน้ำเอามือไปจับตะไคร่น้ำทำให้ใบขาดมิได้ปลงอาบัติเพราะเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อถึงเวลาจวนตายมีความรู้สึกเหมือนใบตะไคร่น้ำใบตะไคร่น้ำมาพันคอจะหาใครปลงอาบัติก็ไม่มีตายลงขณะที่จิตมีวิปฏิสารคือเดือดร้อนใจว่าได้ทำความชั่วไว้ไปเกิดเป็นนาคอันเป็นกำเนิดเดรัจฉานผู้ไม่ประมาทคนมีสติระวังเรื่องเล็กน้อยเห็นเรื่องใดไม่ดีไม่เพียงเล็กน้อยก็รีบระงับเสียก่อนที่มันจะลุกลามไปใหญ่โตทำนองน้ำผึ้งหกหยดเดียวทำให้เกิดการทะเลาะกันทั้งเมืองอันหนึ่งถ้าสังเกตจะเห็นว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆจะเริ่มจากเป็นเล็กน้อยก่อนแล้วถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่รีบบำบัดรักษาเสียจนลุกลามมากขึ้นยากแก่การรักษาบางทีทำให้ถึงตายด้วยโรคนั้นความรักความชังความโกรธและความพยายามย่อมเกิดไปทีละน้อยก่อนทั้งสิ้นถ้าระงับได้บรรเทาและละให้หมดไปก็เป็นอันหมดไปปล่อยไว้มันก็เจริญเติบโตมั่นคงขึ้นตามวันเวลาเพราะฉะนั้นทางที่ดีจึงควรป้องกันไว้ก่อนดีกว่าปล่อยให้มากแล้วแก้จะแก้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องบาปไม่ควรดูหมิ่นเลยทีเดียวควรกลัวควรหลีกเลี่ยงเหมือนคนมีในตาดีหลีกทางอันเต็มด้วยกวากหนามและลมเลนพระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงแสดงที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุผู้มีถนอมบริขารมีเรื่องย่อดังนี้ความว่าภิกษุนั้นเมื่อใช้ของเป็นต้นว่าเตียงคือที่นอนตังได้แก่ที่นั่งณที่ใดอันเป็นภายนอกห้องแล้วก็ทิ้งไว้ที่นั้นไม่เก็บไม่ถนอมใช้บริขารเหล่านั้นย่อมเสียหายไปเพราะแดดบ้างเพราะฝนบ้างเพราะสัตว์มีปลวกเป็นต้นบ้างเมื่อเพื่อนภิกษุด้วยกันเตือนว่าธรรมดาภิกษุเมื่อใช้ของแล้วควรเก็บงำให้เป็นที่และปลอดภัยเธอกลับกล่าวโต้แย้งว่าเรื่องเล็กน้อยบริขารพวกนั้นไม่มีจิตและไม่ใช่ของสวยงามอะไรดังนี้แล้วก็ทำอยู่อย่างเดิมภิกษุทั้งหลายจึงนำความนั้นกราบทูลพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ตรัสเรียกภิกษุผู้ไม่ถนอมบริขารมาตรัสถามแม้ตอบพระพักพระศาสดาเธอก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าเรื่องเล็กน้อยบริขารพวกนั้นไม่มีจิตและไม่ใช่ของสวยงามอะไรพระตถาคตเจ้าตรัสว่าขึ้นชื่อว่าภิกษุทำอย่างนั้นหาควรไม่ควรดูหมิ่นบาปว่าเล็กน้อยเพราะคนทำบาปอยู่บ่อยจากทีละน้อยนั้นย่อมกลายเป็นกองบาปที่ใหญ่โตได้เหมือนภาชนะที่เปิดปากทิ้งไว้กลางแจ้งเมื่อฝนตกลงแม้จะไม่เต็มด้วยน้ำฝนเพียงหยดเดียวแต่ก็ต้องเต็มเพราะหยดฝนหลายหยดรวมกันดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ามาวะมันเยทะปาปะสะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเว้นบาปเหมือนเว้นยาพิษและทางมีภัยพระพุทธภาษิตวานิโชวะพยังมักขังอัปปะสัทโธมหัตโนวิสร้างชีวิตุกาโมวะปาปานิปริวัตชเยแปลความว่าบุคคลพึงเว้นบาปเหมือนพ่อค้าผู้มีพวกน้อยมีทรัพย์มากเว้นทางที่มีภัย และเหมือนบุคคลผู้รักชีวิตเว้นยาพิษเสียฉะนั้นอธิบายความได้พรรณนามาแล้วในเรื่องต้นๆว่าบาปน่ากลัวอย่างไรควรรังเกียจอย่างไรให้ทุกอย่างไรในที่นี้จะพรรณนาถึงวิธีเว้นบาปพอสมควรแก่เรื่องราวประการแรกผู้ปฏิบัติธรรมพึงพิจารณาให้เห็นโทษของบาปว่าเป็นสภาพอันต่ำทรามเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพิจารณาให้เห็นภายในอบายภูมิมีนรกและกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานเป็นต้นว่าความทุกข์เหล่านั้นเกิดเฉพาะแก่ผู้มีบาปผู้ไม่มีบาปหาได้รับทุกข์เช่นนั้นไม่ประการที่สองเมื่อจิตได้พิจารณาเห็นโทษของบาปอย่างแท้จริงดังนั้นแล้วพึงพิจารณาถึงตนว่าโดยกำเนิดการศึกษาอายุสิ่งแวดล้อมการอบรมเกียรติยศอิสริยยศและบริวารยศเป็นผู้ไม่ควรทำบาปเพราะได้กำเนิดดีแล้วคือกำเนิดมาได้เป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาหากทำบาปลามกชาติต่อไปจะต้องตกลงไปในกำเนิดต่ำเช่นนรกและกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นพบเหล่านั้นยากแก่การทำความดีถอยหลังลงไปมากยากแก่การตั้งตนใหม่เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสได้ศึกษาแล้วก็ควรรักษาฐานะของตนไว้หรือส่งเสริมให้ยิ่งขึ้นไปไม่ควรให้บาปลากลงไปในทางต่ำอันหนึ่งอายุของคนเราก็ไม่ยืนยาวเท่าไหร่นักไม่ควรพร่าเสียโดยการทำบาปควรให้อายุล่วงไปด้วยคุณงามความดีจะได้ไม่เสียใจภายหลังการศึกษาที่ลงทุนลงแรงการก็เพื่อให้คนเป็นคนดีการทำบาปเป็นค่าศึกกับความเป็นคนดียิ่งทำบาปมากเท่าใดความเป็นคนดีก็ลดน้อยลงเท่านั้นทุนรอนที่ลงไปในการงานศึกษาก็เสมือนศูนย์เปล่ายิ่งมีผลร้ายเสียอีกเพราะศึกษามากฉลาดรอบรู้มากแต่จิตใจไม่มีธรรมย่อมหาโอกาสทำบาปได้มากเกียรติยศเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตคนเพราะทำให้สบายใจในสังคมอิสริยยศให้ความสะดวกความคล่องในการบริการยศก่อให้เกิดความอบอุ่นใจเหมือนอยู่ในหมู่ญาติยศเหล่านี้ย่อมถูกความชั่วทำลายได้หรือสามารถสิ้นไปได้เพราะการประกอบกรรมชั่วแต่ย่อมเพิ่มพูนขึ้นด้วยการประกอบกรรมดีอันหนึ่งบุคคลควรพิจารณาถึงตนว่าบัดนี้เรากำลังเวียนว่าอยู่ในสังสารทุกข์ต้องเกิดแก่เจ็บตายมีความโศกเศร้าเสียใจติดตามพัวพันอยู่ในชีวิตไม่ได้วางเว้นฉะไหนหนอเราจะพ้นจากทุกข์ได้เราควรเว้นบาปทุจริตทั้งปวงเพื่อความพ้นทุกข์การปรารภตนแล้วเว้นบาปบำเพ็ญความดีอย่างนี้ท่านเรียกว่าอัตตาธิปไตยประการที่3ควรระลึกถึงมารดาบิดาครูอาจารย์ญาติพี่น้องตลอดถึงมิตรสหายที่เป็นกัลยาณมิตรว่าถ้าเราทำความชั่วจนต้องเสียชื่อเสียงหรือต้องเสียคนไปท่านเหล่านั้นจะเสียใจเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ท่านจะเสียใจมากกว่าคนอื่นเพราะท่านกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูมาด้วยความเหนื่อยยากลำบากเสียสละทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาและกำลังใจทั้งมวลมุ่งปลูกฝังลูกตั้งความหวังไว้ว่าจะได้ชื่นชมความดีของลูกแต่กลับได้ยินได้ฟังแต่เรื่องชั่วร้ายของลูกลองตรวจดูเถิดว่าท่านจะผิดหวังเพียงใดปวดร้าวใจเพียงใดเป็นการทำลายจิตใจของท่านเพียงใดการสั่งสอนปลูกฝังคนได้ดังใจนั้นเป็นความสุขใจอย่างยิ่งประการหนึ่งในทางตรงกันข้ามก็ต้องพบกับความเสียใจอย่างยิ่งเช่นกันการพิจารณาถึงผู้อื่นแล้วเว้นความชั่วประพฤติความดีอย่างนี้ท่านเรียกว่าโลกาธิปไตยประการที่4ควรระลึกถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าและบัณฑิตทั้งหลายได้แสดงไว้เป็นธรรมอันทำผู้ปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์ได้จริงทรงสอนให้เว้นบาปก่อนเป็นการป้องกันเหมือนป้องกันเชื้อโรคมิให้เข้าสู่ร่างกายทรงสอนให้ทำความดีให้พรั่งพร้อมเหมือนการบำรุงร่างกายให้แข็งแรงด้วยอาหารและอากาศอันมีประโยชน์และออกกำลังกายพอสมควรทรงสอนให้ทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดเหมือนการทำใจให้แจ่มใสชื่นบานบุคคลผู้ไม่มีโชคมีร่างกายแข็งแรงมีใจแจ่มใสย่อมมีความสุขชั้นใดผู้เว้นบาปทำความดีมีใจบริสุทธิ์ปราศจากทุลีคือกิเลสย่อมมีความสุขชั้นนั้นการระลึกถึงธรรมเว้นบาปและทำความดีเพื่อทำอย่างนี้ท่านเรียกว่าธรรมาธิปไตยประการที่5เมื่อเริ่มเว้นหรือละบาปในครั้งแรก ใช้วิธีตะทางคะประหารคือการละเป็นครั้งคราวเช่นการเลิกสูบบุหรี่วงเล็บเปิดนี่เพียงยกตัวอย่างไม่ได้ปรักปรำว่าการสูบบุหรี่นั้นเป็นบาปวงเล็บปิดทีแรกอาจสูบบ้างเลิกบ้างเพื่ออย่างกำลังดูเมื่อเห็นว่ากำลังดีแล้วก็ลองเลิกติดต่อกันนานๆประการที่6วิธีที่เลิกละอะไรบางอย่างติดต่อกันได้นานๆด้วยการข่มไว้ไม่ให้กำเริบท่านเรียกว่าวิขำพนะประหารตัวอย่างการข่มกิเลสด้วยอำนาจฌานเหมือนศิลาทับหญ้าหรือเหมือนโรคบางอย่างที่หลบซ่อนอยู่ไม่แสดงอาการให้ปรากฏภายนอกประการที่7การเลิกบาปโดยเด็ดขาดตัดรากทั้งปวงไม่ให้เกิดขึ้นอีกทำลายด้วยอริยมรรคท่านเรียกว่าสมุจเฉทประหารแปลว่าละโดยเด็ดขาดอันหนึ่งวิธีการละความชั่วหรือบาปธรรมทั้งมวลย่อมดำเนินตามหลักคือเห็นโทษอาดีนวังปัสสติบันเทาวิโนเดติจะให้สิ้นวยันตีกโรติมิให้เกิดขึ้นได้อีกอนาภาวังกะเมติพรรณนาวิธีละความชั่วมาพอสมควรแล้วต่อไปจะได้กล่าวถึงเรื่องประกอบหรือเรื่องอันเป็นเหตุให้พระศาสดาทรงแสดงธรรมนี้พระธรรมเทศนานี้พระศาสดาทรงแสดงที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพ่อค้าผู้มีทรัพย์มากมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องมหาทนวานิชพ่อค้าคนนี้เป็นชาวเมืองสาวัตถีมีทรัพย์มากพวกโจรพยายามปล้นบ้านหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จเพราะการคุ้มกันรักษาแข็งแรงไม่ประมาทต่อมาพ่อค้านั้นจะเดินทางไปค้าขายต่างเมืองด้วยขบวนเกวียนจำนวนร้อยเนื่องจากมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงประกาศให้ภิกษุทั้งหลายทราบว่าตนจะเดินทางไปเมืองนั้นๆภิกษุรูปใดประสงค์จะเดินทางไปด้วยก็ขอนิมนต์จะไม่ลำบากด้วยข้าวปลาอาหารภิกษุจำนวนร้อยร่วมเดินทางไปกับพ่อค้านั้นพ่อค้าออกเดินทางแล้วไปพักอยู่ใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ปากดงจัดแจงโคและเกวียนให้เรียบร้อยเพราะจะต้องผ่านดงที่มีอันตรายเขาพักอยู่ 2-3 วันได้ถวายอาหารแก่ภิกษุที่มาด้วยไม่ได้ขาดพวกโจรรู้ว่าพ่อค้าออกเดินทางไปค้าขายต่างเมืองจึงไปซุ่มอยู่ในดงเพื่อปล้นพ่อค้านั้นเมื่อเห็นพ่อค้าไม่เดินทางเข้าดง 2-3 วันแล้วจึงส่งลูกน้องคนหนึ่งให้ไปสอบถามดูชายนั้นไปถามสหายของเขาคนหนึ่งในหมู่บ้านทราบความทั้งปวงแล้วมาบอกพวกโจรพวกโจรก็รอต่อไปชายชาวบ้านคนนั้นเห็นพ่อค้าเป็นคนดีจึงบอกความที่โจรกำลังดักปล้นอยู่ในดงขอให้พ่อค้ากลับเสียอย่าเดินทางต่อไปเลยพ่อค้าเชื่อบุรุษผู้นั้นจึงเตรียมตัวกลับบ้านทีนั้นลูกน้องโจรเห็นพ่อค้าไม่เดินทางไปทางนั้นจึงมาสอบถามดูอีกทราบความแล้วไปบอกหัวหน้าโจรพวกโจรจึงพากันไปดักอยู่อีกทางหนึ่งชายชาวบ้านได้บอกพ่อค้าอีกด้วยความกรุณาพ่อค้าพิจารณาแล้วคิดว่าควรจะงดการเดินทางหยุดอยู่ที่นั่นจนกว่าแน่ใจว่าจะปลอดภัยจึงค่อยไปจึงประกาศให้ภิกษุทั้งหลายทราบว่าตนไม่สามารถเดินทางต่อไปได้เพราะโจรคอยดักปล้นอยู่พระคุณเจ้ารูปใดประสงค์จะอยู่ก็ขอให้อยู่กับตนรูปใดประสงค์จะไปก็ขอนิมนต์ไปเองภิกษุจำนวนมากขอกลับไปเมืองสาวัตถีเมื่อถึงเชตวนารามแล้วเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลเรื่องราวทั้งปวงให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพ่อค้าผู้มีทรัพย์มากย่อมเว้นทางที่มีภัยมีโจรภัยเป็นต้นอันหนึ่งบุคคลผู้รักชีวิตย่อมเว้นยาพิษเสียฉันใดภิกษุทั้งหลายก็เช่นกันพิจารณาเห็นว่าภพทั้ง3เป็นเช่นกับผลทางที่พวกโจรซุ่มอยู่แล้วควรเว้นกรรมชั่วทั้งหลายเสียดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าวานิโชวะพยังมักคังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นอธิบายเพิ่มเติมภพ3ได้แก่1กามภพคือภพอันเกี่ยวด้วยกาม the plain of the world of desire 2รูปภพภพแห่งผู้ได้รูปฌานThe plane of form 3. อรูปภพภพแห่งผู้ได้อรูปฌาน The plane of formless เหมือนมือไม่มีแผลพระพุทธภาษิตปานิมหิเจวะโนนาสะหะระยะปานินาวิสังนาปนังวิสมันเวติ นาถิปาปังอกุปปโตแปลความว่าถ้ามือไม่เป็นแผลบุคคลย่อมสามารถนำยาพิษไปด้วยฝ่ามือได้ยาพิษย่อมไม่ซึมซาบเข้าไปชั้นใดบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำฉันนั้นอธิบายความสิ่งเดียวอาจเป็นอันตรายสำหรับคนหนึ่งแต่ไม่เป็นอันตรายสำหรับอีกคนหนึ่งอาจเป็นคุณสำหรับคนหนึ่งและเป็นโทษสำหรับอีกคนหนึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องรองรับเหมือนฝ่ามือที่มีแผลและไม่มีแผลยาพิษอย่างเดียวกันเมื่อใส่ลงไปในฝ่ามือที่มีแผลมันซึมซาบเข้าไปในแผลนั้นแล้วแล่นไปตามเส้นเลือดเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่เมื่อใส่ลงไปในฝ่ามือที่ไม่มีแผลมันไม่มีทางซึมซาบเข้าไปในร่างกายอันตรายก็ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบางอย่างกลายเป็นของแสลงเมื่อป่วยแต่สำหรับคนปกติย่อมดื่มและบริโภคได้โดยของนั้นไม่เป็นพิษแก่ร่างกายแม้ในคนคนเดียวกันนั่นเองบางคราวบริโภคได้บางคราวบริโภคไม่ได้เพราะเครื่องรับคือร่างกายไม่ปกติตัวอย่างคนดื่มน้ำแข็งได้เมื่อไม่เป็นหวัดแต่พอเป็นหวัดน้ำแข็งกลายเป็นของแสลงดังนี้เป็นต้นกล่าวทางใจเมื่อใจไม่ปกติเจือด้วยอารมณ์หงุดหงิดอยู่คำพูดของคนอื่นย่อมเสียดแทงใจได้ง่ายสิ่งนั้นซึมซาบเข้าไปให้พิษให้เป็นพิษแก่จิตใจเปรียบเหมือนใจมีแผลอยู่แล้วอะไรกระทบนิดกระทบหน่อยก็เกิดเป็นพิษขึ้นเมื่อจิตมีราคะเป็นพื้นฐานอยู่ก็เหมือนกันเมื่อมีรัชนียารมณ์มากระทบอารมณ์นั้นย่อมแทรกซึมเสียดแทงเข้าไปภายในจิตโดยง่ายบุคคลผู้มีจิตอย่างนี้ท่านเรียกว่าอรุทูปะมะจิตโตปุคคโลแปลว่าบุคคลผู้มีจิตเปรียบด้วยแผลบุคคลบางคนจิตใจมั่นคงดีสะอาดไม่มีแผลคือกิเลสเป็นพื้นฐานอารมณ์ใดมากระทบก็ไม่อาจซึมซาบได้เหมือนน้ำไม่ซึมซาบลงไปในใบบัวไม่อาจซึมซาบลงไปในเพชรก้อนบริสุทธิ์ไม่มีรอยร้าวเราจะเห็นได้ว่าจิตของเรามีความสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดหมดอารมณ์ภายนอกไม่มีอิทธิพลต่อผู้มีจิตมั่นคงดีแล้วแต่มันมีอิทธิพลมากต่อผู้ที่จิตใจยังอ่อนไหวอยู่เมื่อพูดถึงบาปบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำไม่เกี่ยวข้องแม้เขาจะอยู่ในหมู่คนบาปแต่บาปก็หาแปดเปื้อนเขาได้ไม่เขาอยู่ในโลกอย่างผู้ไม่มีบาปบริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งเห็นคนอื่นทำบาปมากเขายิ่งทำตนเหินห่างจากบาปเพราะได้มองเห็นตัวอย่างแห่งผู้ทำบาปแล้วเกิดขยักขยงขึ้นในใจพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เวฬุวันวิหารเมืองราชคฤห์ทรงปรารภในพรานชื่อกุกุตมิตรมีเรื่องย่อดังนี้ในเมืองราชคฤห์มีธิดาสาวสวยของเศรษฐีคนหนึ่งได้รับการเอาใจใส่เลี้ยงดูอย่างดียิ่งให้อยู่บนปราสาทชั้นที่7มีคนรับใช้คอยปรนิบัติไม่ยอมให้ออกไปที่ใดอธิบายการหวงลูกสาวและหวงผู้หญิงนั้นเป็นเรื่องธรรมดามากในอินเดียผู้หญิงมีบทบาททางสังคมน้อยเต็มทีร้านค้าทุกร้านในปัจจุบันผู้ชายทำหมดไม่ว่าการค้าประเภทใดผู้เขียนวันหนึ่งเธอยืนรับลมอยู่ที่หน้าต่างมองลงมาที่ถนนเห็นในพรานคนหนึ่งกำลังขับเกวียนซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อเพื่อนำไปขายที่ตลาดเนื้อเธอมีจิตปฏิพัทธ์ในนายพรานนั้นนงเล็บเพราะบุพเพสันนิวาสจึงให้หญิงคนใช้ใกล้ชิดของตนนำบรรณาการไปให้ในพรานแล้วถามถึงเวลาที่เขาจะกลับออกไปในพรานบอกหญิงรับใช้ว่าวันนี้เมื่อเขาขายเนื้อหมดแล้วพรุ่งนี้เช้ามืดจะออกไปทางประตูโน้นหญิงรับใช้มาบอกธิดาเศรษฐีนางเตรียมเก็บของเท่าที่จำเป็นนุ่งผ้าเก่าๆถือหม้อน้ำทำทีไปสู่ท่าน้ำแต่เช้าตรู่เมื่อในพรานขับเกวียนออกมาเธอก็เดินตามไปเมื่อเห็นผิดสังเกตนายพรานจึงกล่าวว่าฉันไม่รู้จักท่านว่าเป็นลูกใครอยู่ที่ใดอย่าตามฉันไปเลยกลับเสียเถิดนางตอบว่าท่านไม่ได้เรียกฉันมาฉันมาของฉันเองท่านขับเกวียนไปเฉยๆเถิดนายพรานขับเกวียนไปได้หน่อยหนึ่งเมื่อเห็นนางยังเดินตามมาจึงขอร้องหลายครั้งให้นางกลับแต่นางพูดว่าธรรมดาคนมีปัญญาย่อมไม่ปฏิเสธสิริที่มาถึงตนนายพรานได้ฟังดังนั้นเข้าใจโดยแจ่มแจ้งว่านางมาเพื่อตนจึงอุ้มขึ้นสู่เกวียนแล้วขับไปมารดาบิดาของนางเข้าใจว่านางตายเสียแล้วจึงทำมัตกภัตต์อุทิศส่วนกุศลให้เธออยู่กับนายพรานมีลูก7คนโดยลำดับต่อมาเมื่อลูกโตแล้วได้จัดการให้แต่งงานทุกคนวันหนึ่งเวลาใกล้รุ่ง พระศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวไนยสัตว์ทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยของพรานกุกกุตมิตรพร้อมทั้งบุตรและสะใภ้จึงเสด็จไปโปรดเสด็จไปที่ดักบ่วงของนายพรานแต่เช้าตรู่ทรงแสดงรอยพระบาทไว้ที่ใกล้บ่วงของนายพรานแล้วหลีกไปประทับนั่งใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งวันนั้นเนื้อสักตัวก็มิได้ติดบ่วงนายพรานกุกุตมิตรออกไปดูบ่วงแต่เช้าตรู่ไม่เห็นเนื้อติดบ่วงเลยแต่เห็นรอยพระบาทพระศาสดาที่ใกล้บ่วงจึงคิดว่าคงจะเป็นบุคคลผู้นี้แน่ที่มาลอบปล่อยสัตว์ที่ติดบ่วงของเราเดินต่อไปเห็นพระศาสดาประทับนั่งอยู่โคนไม้ต้นหนึ่งคิดว่าคงต้องเป็นสมณะรูปนี้แน่ที่ปล่อยเนื้อของเราจึงโกงธนูมุ่งจะยิงพระศาสดาทรงบันดาลด้วยอิทธาภิสังขารคือการแสดงฤทธิ์ให้นายพรานโกงธนูอยู่อย่างนั้นยิงไปไม่ได้ลดธนูลงก็ไม่ได้นายพรานยืนอยู่ในท่าโกงธนูจนปวดสีข้างทั้งสองปานจะแตกน้ำลายไหลฟูมปาก

0: โยนในพระผู้มีพระภาคประกอบกับธิดาเศรษฐีได้กล่าวว่าจงทิ้งธนูเสียโดยเร็วและให้บิดาของเราอดโทษให้พระศาสดาทรงทราบว่าทั้งนายพรานและบุตรมีจิตอ่อนโยนแล้วจึงทรงคลายฤทธิ์ให้คนเหล่านั้นลดธนูลงได้พวกเขาถวายบังคมพระศาสดาแล้วขออภัยโทษพระทศพลทรงแสดงอนุปปิกถาเมื่อจบเทศนานายพรานกุกุตมิตรพร้อมทั้งบุตรและสะใภ้ได้บรรลุโสดาปัตติผลส่วนธิดาเศรษฐีได้บรรลุโสดาปัตติผลมาแล้วตั้งแต่อายุอย่างน้อยเมื่อพระตถาคตเจ้าเสด็จมายังเวลุวิหารเวลุวันพระอนนทูลถามว่าวันนี้เช้าเสด็จไปแห่งใดตรัสตอบว่าเสด็จไปโปรดพานกุกุตมิตรพระอนนทูลถามว่าทรงกลับใจในพานให้เลิกปานาติบาตแล้วหรือตรัสตอบว่านายพรานพร้อมทั้งบุตรและสะใภ้ได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วภิกษุทั้งหลายทูลถามถึงภรรยาของนายพรานพระศาสดาตรัสว่านางได้บรรลุโสดาปัตติผลตั้งแต่อายุยังเยาว์ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าได้ยินว่าภรรยาของนายพรานกุกุตมิตรได้เป็นโสดาบันตั้งแต่อายุยังเยาว์แต่นางหนีมารดาบิดาไปอยู่กับนายพรานและต้องทำตามคำสั่งของนายพรานตลอดกาลนานว่านางจงนำธนูมาจงหยิบลูกศรมาจงนำเหลานำข่ายมานายพรานถือเครื่องประหารที่นางให้แล้วไปทำปานาติบาตอยู่ประจำก็พระโสดาบันยังทำปานาติบาตยังส่งเสริมปานาติบาตอยู่หรือหนอพระตถาคตเจ้าเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระโสดาบันหาทำปานาติบาตไม่แต่ที่ธิดาเศรษฐีทำเช่นนั้นก็ด้วยทางใจว่าจักทำตามคำของสามีนางหามีจิตทางปานาติบาตไม่นางไม่ได้มีเจตนาสนับสนุนว่าขอให้ในพรานนำเครื่องมือเหล่านี้ไปประหารสัตว์เถิดภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่าเมื่อแผลที่ฝ่ามือไม่มียาพิษไม่อาจให้โทษแก่ผู้ถือยาพิษได้ฉันใด
1: ความเรียบร้อยและสวยงามของสถานที่พร้อมที่จะต้อนรับอาคันตุกะผู้จะเข้ามากราบไหว้สักการะองค์หลวงตาหรือมาศึกษาประวัติชีวิตความเป็นไปขององค์หลวงตาเพื่อไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของตนเอง พระองค์ชีวิตของหลวงตาหลายสิ่งหลายอย่างนับตั้งแต่เป็นครองเพศคฤหัสถ์อยู่จนกระทั่งมาเข้ามาบวชในพระศาสนาจนกระทั่งมาวาระสุดท้ายมาจัดโครงการช่วยชาติขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นคติให้แก่พวกที่สนใจใส่ใจเข้ามาศึกษาแล้วน้อมนำเอาไปเป็นแบบอย่างเอาไปเป็นคติต่อตัวเองอันไหนที่มันเหมาะสมต่อชีวิตของเราเองเราก็ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราเพราะธรรมะนั้นไม่เจาะจงหรือไม่จำกัดอยู่เฉพาะนักบวชแต่ธรรมะนั้นซึมซับไปทุกคนแต่ถ้าเป็นบุคคลผู้ปรารถนาต้องการความสุขเหมือนกับหยูกยานั่นแหละมันซึมซับไปมีความสำคัญสำหรับคนทุกคนที่ปรารถนาต้องการไม่มีโรคไม่มีภัยหรือหายจากความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วหยูกยานั้นล้วนแต่มีความจำเป็นมีความสำคัญธรรมะก็เช่นกันน่ะธรรมะมีความจำเป็นสำหรับบุคคลผู้ไม่ปรารถนาทุกข์แต่ต้องการความสุขธรรมะนั้นจึงเป็นเครื่องกำจัดทุกข์เป็นเครื่องป้องกันทุกข์และนำสุขมาสู่ตนได้อย่างแท้จริงเพราะในการที่เราได้เข้ามาศึกษาเรื่องราวความเป็นไปชีวิตประวัติขององค์หลวงตาแล้วเชื่อเถิดท่านว่านั่นแหละเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยธรรมะนับตั้งแต่ธรรมะเบื้องต้นจนกระทั่งถึงธรรมะขั้นสุดท้ายล้วนแต่มีความสมบูรณ์อยู่ในองค์หลวงตาเท่านั้นเพราะนั้นเราจึงจะเห็นว่าหลวงตานั้นท่านจะอยู่ในสังคมไหนเกี่ยวข้องกับบุคคลประเภทใดก็ตาม จะนิ่มนวลหรือจะรุนแรงอย่างไรก็ตามก็มีความงามในธรรมอาดิกัลยานังมัชเชกัลยานังปริโยสานกัลยานังท่านบอกว่าผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นย่อมงามทั้งเบื้องต้นงามถึงท่ามกลางและงามถึงที่สุดงามในธรรมอาจจะงามแตกต่างจากทางโลกแต่งานในธรรมนั้นล้วนแต่นำมาซึ่งความสุขนำมาซึ่งความ

บานนำมาซึ่งความผ่องใสให้แก่ผู้ที่ได้สัมผัสพบเห็นและน้อมนำเอาไปใช้เอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วล้วนแต่จะได้รับความสุขจากการประพฤติปฏิบัติของตนเพราะนั้นชีวิตของพวกเราทุกคนล้วนแต่ปรารถนาต้องการความสุขเพราะนั้นเมื่อต้องการความสุขธรรมะนั้นจะมีความจำเป็นสำหรับชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคนแต่น้อมนำรู้จักน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมต่อชีวิตของเราเองในวัยของเราเองแล้วพวกเราก็จะได้รับความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ รับพรรับพรจะอนุโมทนาให้พรพาตั้งใจรับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวามีวาอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะถามติโชติรส

0: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมและให้พรในช่วงก่อนฉันเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดขณะที่รอสัญญาณการถ่ายทอดสดหลังจากฉันเช้าขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทต่อจากช่วงที่แล้วครับ
1: ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าได้ยินว่าภรรยาของนายพรานกุกุตมิตรได้เป็นโสดาบันตั้งแต่อายุยังเยาว์แต่นางหนีมารดาบิดาไปอยู่กับนายพรานและต้องทำตามคำสั่งของนายพรานตลอดกาลนานว่านางจงนำธนูมาจงหยิบลูกศรมาจงนำเหลานำข่ายมานายพรานถือเครื่องประหารที่นางให้แล้วไปทำปานาติบาตอยู่ประจำก็พระโสดาบันยังทำปานาติบาตยังส่งเสริมปานาติบาตอยู่หรือหนอพระตถาคตเจ้าเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระโสดาบันหาทำปานาติบาตไม่แต่ที่ทิดาเศรษฐีทำเช่นนั้นก็ด้วยตั้งใจว่าจักทำตามคำของสามีนางหามีจิตทางปานาติบาตไม่นางไม่ได้มีเจตนาสนับสนุนว่าขอให้ในพรานนำเครื่องมือเหล่านี้ไปประหารสัตว์เถิดภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่าเมื่อแผลที่ฝ่ามือไม่มียาพิษไม่อาจให้โทษแก่ผู้ถือยาพิษได้ฉันใดบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาปฉันนั้นแม้จะนำเครื่องประหารมีธนูเป็นต้นมาให้เพราะเขาไม่มีอกุศลเจตนาในปานาติบาตนั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าปานิมหิเจวโนนาสะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันที่ธรรมสภาว่าอะไรหนอเป็นปัจจัยแห่งโสดาปัตติผลของพรานกุกุตมิตรอันหนึ่งผู้มีอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติผลเช่นนั้นทำไมหนอจึงเกิดในสกุลพรานเนื้อพระศาสดาเสด็จมาตรัสเล่าถึงบุพกรรมของพรานกุกุตมิตรว่าในสมัยแห่งพระกสปทศพลพรานกุกุตมิตรเกิดเป็นเศรษฐีชนบทเมื่อพระกสปทศพลปรินิพพานแล้วชนทั้งหลายเตรียมสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเมื่อเตรียมการเรียบร้อยแล้วกล่าวกันว่าในการบรรจุพระธาตุครั้งนี้ต้องใช้ทรัพย์มากพวกเราควรได้ใครหนอเป็นหัวหน้าครั้งนั้นเศรษฐีชนบทสละทรัพย์ให้โกรธหนึ่งขอเป็นหัวหน้าคนทั้งหลายพากันติเตียนเศรษฐีในกรุงว่ามีเงินมากเสียเปล่างานบรรจุพระธาตุอย่างนี้ไม่อาจเป็นหัวหน้าได้เศรษฐีในกรุงได้ยินดังนั้นเกิดความละอายจึงมอบทรัพย์ให้2โกรธขอเป็นหัวหน้าเศรษฐีชนบทให้3โกรธเศรษฐีในกรุงให้4โกรธขึ้นกันไปทำนองนี้จนถึง8โกรธเศรษฐีชนบทคิดว่าถ้าเราให้9โกรธเศรษฐีในกรุงก็จะให้10โกรธทรัพย์ของเรามีเพียง9โกรธเท่านั้นส่วนของเศรษฐีในกรุงมีถึง40โกรธเราต้องแพ้ในการออกทรัพย์คิดอย่างนี้แล้วจึงประกาศแก่คนทั้งหลายว่าข้าพเจ้าออกทรัพย์ให้ได้เพียง8โกรธเท่านี้แต่ข้าพเจ้าพร้อมด้วยบุตรภรรยาและลูกสะใภ้จักยอมตนเป็นทาสของเจดีย์ประชาชนได้ทราบดังนั้นจึงพร้อมกันตั้งเขาให้เป็นหัวหน้าในการบรรจุพระธาตุครั้งนั้นและได้ขอให้เขาเป็นไทยไม่ต้องเป็นทาสของเจดีย์แต่พวกเขาก็ปฏิบัติเจดีย์จนสิ้นอายุไปบังเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวอยู่พุทธันดรหนึ่งในพุทธบาทการนี้ภรรยาของเขาจุติจากเทวโลกบังเกิดในสกุลเศรษฐีเมืองราชคฤห์ได้บรรลุโสดาปัตติผลตั้งแต่ยังเยาว์ส่วนสามีไปบังเกิดในสกุลพรานเนื้อทั้งนี้เพราะปฏิสนธิของสัตว์ผู้ยังไม่ได้เห็นสัจจะเป็นของไม่แน่นอนความเสน่หาในการก่อนได้ครอบงำธิดาเศรษฐีในขณะที่เห็นพรานเนื้อนั่นเองสมจริงดังพระดำรัสที่พระศาสดาตรัสว่าปุพเวสนิวาเสนะปันจุปปันนะหิเตนวาเอวันตังชายเตเปมังอุปลังวะยะโทษทะเกความรักเมื่อเกิดย่อมเกิดด้วยเหตุสองประการคือเพราะร่วมสุขทุกข์กันมาในชาติก่อนหรือเพราะเกื้อกูลกันในปัจจุบันอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนอุบลย่อมเกิดในน้ำหรือในเปลือกตมบุตรในชาติก่อนก็มาเกิดเป็นบุตรในชาตินี้ลูกสะใภ้ในชาติก่อนก็มาเกิดเป็นลูกสะใภ้ในชาตินี้เหมือนกันอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติผลของคนเหล่านั้นมี พราะอานิสงส์แห่งการปฏิบัติเจดีด้วยประการเหมือนปลาธุลีทวนลมพระพุทธภาษิตโยอัปปะดุทธัสสะนรสะดุสติสุทะทัสสะโปสัสสะอนังคณสะตะเมวะปะพาลังปัจเจติปาปังสุคุโมราโชปฏิวาตังวะคิตโตแปลความว่าผู้ใดประทุษร้ายบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสบาปย่อมตกถึงบุคคลผู้ประทุษร้ายนั้นเหมือนธุลีละเอียดที่บุคคลปาขึ้นไปทวนลมย่อมหวนกลับมาอย่างผู้ปาฉะนั้นอธิบายความตั้งแต่เริ่มมีสัตว์มีชีวิตขึ้นในโลกดูเหมือนว่าโลกเราไม่เคยขาดแคลนไม่เคยว่างเว้นจากการประทุษร้ายประหัตประหารกันสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาที่ไม่ก่อให้เกิดความประหลาดใจแก่ใครเลยอำนาจการปกครองย่อมตกอยู่ในมือของคนเข้มแข็งมีอำนาจที่จะรักษาความเป็นใหญ่ไว้ได้หากผลประโยชน์ยังสอดคล้องกันอยู่มนุษย์ก็ยังสามัคคีปรองดองและประนีประนอมกันได้แต่เมื่อใดผลประโยชน์เกิดไปขัดกันขึ้นมนุษย์ก็ทะเลาะกันประทุษร้ายกันประหัตประหารกันหาทางทำลายอีกข้างหนึ่งให้ย่อยยับไปส่วนมากก็ย่อยยับลงไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายกว่าจะรู้สึกตัวก็ย่อยยับไปเสียแล้วสงครามที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งไม่ว่าสงครามกลางเมืองหรือสงครามระหว่างประเทศย่อมตามมาด้วยความย่อยยับทั้งสองฝ่ายในโลกนี้การสร้างและการทำลายเป็นของคู่กันมือทั้งสองของมนุษย์นั้นดูเหมือนว่ามือหนึ่งเป็นผู้สร้างและอีกมือหนึ่งเป็นผู้ทำลายมีแต่การสร้างไม่มีการทำลายโลกก็จะล้นมีแต่การทำลายไม่มีการสร้างโลกก็ว่างเปล่าธรรมดาของโลกเป็นดังนี้เหมือนการเกิดและการตายอันเป็นกฎธรรมชาติบางคนกล่าวว่าโดยนิสัยมนุษย์เป็นผู้ชอบทำลายแต่บางคนกล่าวว่าโดยนิสัยหรือโดยเนเจอร์แล้วมนุษย์เป็นผู้ชอบสร้างสรรค์แต่ที่ต้องทำลายก็เพราะเกิดความขัดใจขึ้นความจริงโลกเราทุกวันนี้มีโอกาสอยู่มากที่จะสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองแก่สังคมมนุษย์ยิ่งกว่าในสมัยใดๆที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่ายิ่งโลกเจริญขึ้นความขัดแย้งต่างๆก็มีมากขึ้นด้วยความต้องการของมนุษย์ซึ่งเดิมทีมีเพียงเล็กน้อยจำกัดอยู่ในขอบเขตของปัจจัย4เฉพาะที่จำเป็นได้ถีบตัวสูงขึ้นจนเกือบจะพูดไม่ถูกในบัดนี้ว่ามนุษย์เราต้องการอะไรแน่ความสุขซึ่งโดยปกติเป็นของหาได้ง่ายก็กลับเป็นของหาได้ยากสำหรับมนุษย์ในสังคมปัจจุบันทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความผิดพลาดที่มนุษย์ละเลยเพิกเฉยในสิ่งที่ควรเอาใจใส่อย่างยิ่งนั่นเองการฝึกฝนจิตของตนการอบรมจิตของตนให้สะอาดการขัดเกลาอัธยาศัยของตนให้ประณีตมนุษย์เราจะได้รับการศึกษาภายนอกสูงเพียงใดก็ตามจิตใจของเขาจะไม่สว่างขึ้นนอกจากเขาจะหันมาศึกษาและปฏิบัติทางจิตด้วยการศึกษาภายนอกมิได้ช่วยเขาลดความเห็นแก่ตัวลงเลยข้อขัดแย้งของมนุษย์ในสังคมจนต้องฟาดฟันประหัตประหารกันนั้นไปจากความเห็นแก่ตัวมุ่งแต่ประโยชน์ของตนฝ่ายหนึ่งต้องการให้ได้เปรียบมากที่สุดอีกฝ่ายหนึ่งก็มีความรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันทำเรื่องความไม่เบียดเบียนอหิงสาปรโมธรรมโมและทำเรื่องความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมความรับผิดชอบต่อสังคมนี้เองจะช่วยโลกของเราให้น่าอยู่ขึ้นท่านอยู่ในสังคมใดก็ตามถ้าท่านสังเกตจะเห็นว่าคนส่วนมากเห็นแก่ความสะดวกสบายของตนมากกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือความรับผิดชอบต่อสังคมเขามักทำอะไรเพียงเพื่อให้พ้นตัวเขาเท่านั้นสังคมและส่วนรวมจะต้องรับภาระหนักเพียงใดเขาไม่ได้นึกถึงความสกปรกของที่สาธารณะเป็นตัวอย่างได้ประการหนึ่งในเรื่องนี้เราจะต้องปลูกฝังคนของเราให้มีจิตใจเพื่อสังคมเราจะต้องปลูกฝังคนของเราให้เอาใจใส่ต่อเรื่องของจิตใจให้มากกว่านี้เป็นความจริงที่ว่าความทุกข์ของโลกไม่สามารถแก้ได้ด้วยการช่วยเหลือทางกายอย่างเดียวตราบใดที่อุปนิสัยของคนยังไม่เปลี่ยนแปลงไปคนก็จะรู้สึกมีความทุกข์อยู่เสมอการช่วยเหลือทางกายจะมากมายเพียงใดก็ไม่อาจลดความทุกข์ของมนุษย์ให้หมดสิ้นได้วิธีเดียวที่จะแก้ปัญหานี้คือการทำมนุษย์ให้บริสุทธิ์ขึ้นความโง่เขลาเป็นมารดาคือต้นเขาสำคัญของความชั่วและความทุกข์ทั้งมวลเท่าที่เราเห็นอยู่ขอให้เราช่วยให้มนุษย์สว่างบริสุทธิ์มีกำลังจิตเข้มแข็งและมีการศึกษาดีด ด้วยวิธีการเพียงเท่านี้ความทุกข์ของโลกจึงจะสิ้นสุดลงได้แม้เราจะให้ความคุ้มครองคนทุกบ้านทุกเรือนสร้างโรงพยาบาลให้เต็มแผ่นดินก็ตามแต่หากว่าเนื้อแท้เนเจอร์ของมนุษย์ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตราบใดความทุกข์ก็จะต้องดำเนินต่อไปตราบนั้นการที่มนุษย์เรายังต้องประทุษร้ายกันก็เพราะผลประโยชน์ขัดกันที่ผลประโยชน์ขัดกันเพราะมนุษย์เรายังเห็นแก่ตัวอยู่มากการที่มนุษย์ยังเห็นแก่ตัวก็เพราะขาดแคลนธรรมในใจการปลูกฝังให้คนมีธรรมจึงเท่ากับให้มีทุกสิ่งทุกอย่างการขาดแคลนธรรมเท่ากับการขาดแคลนทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งต่อผลอันชั่วร้ายของมันก็คือการประทุษร้ายต่อท่านผู้ไม่ประทุษร้ายการใส่ร้ายหรือทำอันตรายแก่ท่านผู้บริสุทธิ์การกระทำดังนั้นเป็นเรื่องของคนขาดไม่มีใจนักกีฬาและผลของการกระทำเช่นนั้นย่อมร้ายกว่าการประทุษร้ายซึ่งกันและกันพระพุทธองค์ทรงเปรียบการกระทำเช่นนั้นว่าเหมือนปลาทุลีทวนลมทุลีย่อมหวนกลับมายังผู้ปลานั่นเองดูตัวอย่างเรื่องต่อไปนี้เรื่องพรานสุนัขชื่อโกกะนายพรานชื่อโกกะพร้อมด้วยสุนัขล่าเนื้อของเขาออกสู่ป่าแต่เช้าพบภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดรูปหนึ่งกำลังเที่ยวบิณฑบาตอยู่เขาโกรธด้วยคิดว่าวันนี้เราเจอคนกาลกันนีคือคนชั่วร้ายคงไม่ได้อะไรเป็นแน่ดังนี้แล้วเดินเข้าป่าไปส่วนพระก็เดินเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตฉันอาหารเสร็จแล้วก็เดินกลับที่อยู่ของตนวันนั้นนายพรานไม่ได้อะไรเลยจริงๆแม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆก็ไม่ได้เขาเดินออกจากป่ามาเจอพระรูปนั้นในระหว่างทางอีกเขาโกรธมากเชื่อว่าเพราะได้พบคนกาลกันนีนี้ทีเดียวจึงไม่ได้อะไรเลยเขาคิดว่าจักปล่อยสุนัขให้กัดพระหัวโล้นรูปนี้ให้ถึงแก่ตายดังนี้แล้วให้สัญญาณแก่สุนัขแล้วปล่อยไปพระอ้อนวอนหลายครั้งว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยแต่นายพรานหาฟังเสียงไม่คงยุสุนัขให้กัดอยู่นั่นเองพระเห็นภัยอยู่เฉพาะหน้าเดี๋ยวเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งจึงรีบปีนขึ้นไปนั่งในที่สูงประมาณชั่วคนนายพรานโกกะร้องบอกว่าจะหนีไปไหนก็ไม่มีทางพ้นมือข้าพเจ้าได้ดังนั้นแล้วเอาปลายลูกศรแทงพื้นเท้าพระอย่างไม่ปราณีพระอ้อนวอนหลายครั้งอุบาสกอย่าทำอาตมาอย่างนี้เลยแต่ในพรานหาฝั่งไม่พระเถระเมื่อถูกแทงเท้าขวาก็ยกเท้าขวาขึ้นหย่อนเท้าซ้ายลงเมื่อถูกแทงเท้าซ้ายก็ยกเมื่อถูกแทงเท้าซ้ายก็ยกเท้าซ้ายขึ้นหย่อนเท้าขวาลงท่านถูกแทงเท้าทั้งสองข้างซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนปวดไปหมดสรีระของท่านรู้สึกร้อนประดุจถูกกลมด้วยเพลิงเพราะพิษแผลท่านเสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสจนไม่สามารถคุมสติได้จีวรหลุดลงโดยท่านไม่รู้ตัวมันตกลงมาคลุมนายโกกะตั้งแต่ศีรษะจดเท้าพวกสุนัขกรูกันเข้าไปกัดในโกกะด้วยเข้าใจว่าพระตกลงมาจนเหลือแต่กระดูกแล้วออกมาจากจีวรยืนอยู่พระเถระได้หักกิ่งไม้ปาลงมามันเหลียวขึ้นไปเห็นพระจึงรู้ว่าคนที่มันกัดกินเป็นเจ้าของมันเองตกใจวิ่งเข้าป่าไปพระเถระสงสัยในศีลของตนว่ายังบริสุทธิ์อยู่หรือไม่หนอจึงไปทูลถามพระผู้มีพระภาคที่เชตวนารามพระศาสดาตรัสตอบว่าศีลของเธอยังบริสุทธิ์อยู่ความเป็นสมณะยังเต็มบริบูรณ์พระตถาคตเจ้าตรัสตอบไปว่านายพรานนั้นประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายตนประสบความพินาศในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในอดีตก็เคยเป็นมาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสเล่าเรื่องในอดีตดังนี้ในอดีตการพรานชื่อโกกะนี้เกิดเป็นหมอไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเที่ยวหาคนป่วยเพื่อประกอบเวชกรรมคือการรักษาแต่ไม่มีใครยอมรักษาด้วยเดินออกมานอกบ้านถูกความหิวรบกวนเป็นกำลังเงินจะซื้ออาหารก็ไม่มีบังเอิญพบเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังเล่นกันอยู่คิดว่าจากหลอกลวงเด็กให้งูกัดแล้วจะได้รักษาได้เงินค่าอาหารเขาเห็นงูนอนชูศีรษะอยู่ที่โพรงไม้ตัวหนึ่งจึงบอกเด็กว่านั่นลูกนกสาริกาจับสิทันใดเด็กน้อยคนหนึ่งพุ่งปราดเข้าไปจับที่คองูอย่างมั่นดึงออกมาพอรู้ว่าเป็นงูก็ตกใจกลัวจึงร้องขึ้นและสลัดไปอย่างแรง งูไปพันคอหมอซึ่งยืนอยู่ไม่ไกลนักและกัดหมอจนถึงตายหมอคือนายโกกะในบัดนี้นั่นเองพระศาสดาตรัสเล่าอดีตชีวิตของนายโกกะผู้ถึงความพินาศเพราะประทุษร้ายในบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายดังนี้แล้วตรัสพระธรรมเทศนาว่าโยอปะทุทัสสะนรสะทุสติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นกำเนิดที่ต่างกันพระพุทธภาษิตคัพพะเมเกอุปัชชันตินิระยังปาปะกามิโนสักขังสุขติโนยันติปะรินิบันติอนาสวาแปลความว่าคนบางพวกเกิดในครรภ์ผู้ทำชั่วย่อมไปนรกคนทำดีไปสวรรค์ส่วนผู้ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพพานอธิบายความผู้เกิดในครรภ์นั้นเช่นมนุษย์และสัตว์บางจำพวกส่วนมากเป็นประเภทสัตว์สี่เท้าเพื่อความแจ่มแจ้งในเรื่องนี้พึงทราบกำเนิดสี่ก่อนกำเนิดหรือโยนิสี่ในบาลีมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสกได้กล่าวถึงกำเนิดสี่ประเภทไว้ดังนี้ 1. ชลาภุชะเกิดในครรภ์หรือจากครรภ์ 2. อันทชะเกิดในฟองไข่หรือจากฟองไข่ 3. สังเสทชะเกิดในสิ่งโสโครกหรือจากสิ่งโสโครก 4. โอปาติกะเกิดผุดขึ้นประเภทที่1ได้แก่สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเป็นส่วนมากเช่นมนุษย์แมวสุนัขวัวและม้าเป็นต้นประเภทที่2ได้แก่สัตว์ที่เกิดจากฟองไข่เช่นไก่เป็ดและนกเป็นต้นประเภทที่3ได้แก่สัตว์ชั้นต่ำหรือพวกเยิ้มซึ่งเกิดในที่โสโครกเช่นหนอนบางชนิดเกิดในเนื้อเน่าหรือของบูดเสียวงเล็บเปิดแม้บางพวกจะมีไข่เล็กๆด้วยเหมือนกันก็ตามวงเล็บปิดผู้ที่เกิดโดยการแบ่งเซลล์ก็จัดอยู่ในประเภทนี้กำเนิดวงเล็บโยนิ4ในบาลีมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสกได้กล่าวถึงกำเนิด4ประเภทไว้ดังนี้ 1. ชลาภุชะเกิดในครรภ์หรือจากครรภ์ 2. อันทชะเกิดในฟองไข่หรือจากฟองไข่ 3. สังเสทชะเกิดในสิ่งโสโครกหรือจากสิ่งโสโครก 4. โอปาติกะเกิดผุดขึ้นประเภทที่1ได้แก่สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเป็นส่วนมากเช่นมนุษย์แมวสุนัขวัวและม้าเป็นต้นประเภทที่2ได้แก่สัตว์ที่เกิดจากฟองไข่เช่นไก่เป็ดและนกเป็นต้นประเภทที่3ได้แก่สัตว์ชั้นต่ำหรือพวกเยิ้มซึ่งเกิดในที่โสโครกเช่นหนอนบางชนิดเกิดในเนื้อเน่าหรือของบูดเสียวงเล็บเปิดแม้บางพวกจะมีไข่เล็กๆด้วยเหมือนกันก็ตามวงเล็บปิดพวกที่เกิดโดยการแบ่งเซลล์ก็จัดอยู่ในประเภทนี้อีกอย่างหนึ่งท่านว่าในพวกสัตว์ที่เกิดจากไข่ด้วยกันนั้นพวกเลือดแดงจัดเป็นอันทชะส่วนพวกเลือดขาวจัดเป็นสังเสทชะประการที่4หมายถึงพวกกายทิพย์ต่างๆเช่นผีเปรตสัตว์นรกเทวดาเป็นต้นมิได้เกิดจากท้องพ่อแม่หรือจากฟองไข่แต่เกิดขึ้นด้วยอำนาจกรรมพวกนี้เจริญเติบโตทันทีไม่ต้องผ่านความเป็นเด็กอ่อนมาก่อนมีอวัยวะและอินทรีย์ต่างๆพร้อมบริบูรณ์มีความสามารถในการเห็นการฟังเช่นผู้ใหญ่พวกนี้เมื่อตายก็หายไปเลยไม่มีซากศพเช่นมนุษย์และสัตว์ดิบฉานในโปฏฐปาทสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่โปฏฐปาทะปริภาชกว่าโอปาติกะสัตว์นี้มีกายที่สร้างขึ้นจากใจเรียกว่ามโนมายกายนงเล็บมโนมโยมี อวัยวะแขนขาครบบริบูรณ์สัพพังคะปัจจังดีและมีอินทรีย์ต่างๆดีพร้อมอหินินนริโยสัตว์ผู้ถือโอปาติกะกำเนิดนี้พึงเห็นสัตว์ต่อไปนี้คือ1อบาย4ได้แก่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน2สวรรค์6ชั้น3รูปปรพรม16ชั้น4อรูปปรพรม4ชั้นในนวกะนิบาตอังคุตตรนิกายพระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า โอปาติกะกำเนิดนี้บุคคลสามารถรู้ได้โดยผ่านทางสมาธิไม่สามารถรู้ได้ด้วยการเก็งความจริงหรือการนึกคิดธรรมดาอย่างที่คนส่วนมากชอบทำกันที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์บางพวกเกิดในครรภ์บางพวกที่ทำกรรมชั่วในนรกที่ทำกรรมดีไปสวรรค์และที่ไม่มีอสวะย่อมปรินิพพานนั้นเป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมของสัตว์นั้นไม่มีใครบังคับและไม่มีอำนาจใดบังคับได้นอกจากกรรมของตนเองบันดาลให้เป็นไปกำเนิดต่างๆเกิดขึ้นโดยอำนาจการจัดสรรแห่งกรรมคนทำชั่วมากย่อมถูกส่งไปนรกคนทำดีมากไปสวรรค์คนทำดีถึงที่สุดไม่มีความดีอะไรจะต้องทำอีกแล้วกตังกรณียังย่อมปรินิพพานส่วนคนที่ยังมีดีบ้างชั่วบ้างมาเกิดเป็นมนุษย์มีความดีไม่ถึงขั้นไปสวรรค์มีความชั่วไม่ถึงขั้นลงนรกหรืออบายภูมิอื่นด้วยเหตุที่เป็นมาอย่างนี้มนุษย์จึงหาคนดีพร้อมได้ยากและหาคนชั่วพร้อมก็ยากเหมือนกันมักจะเห็นแต่ดีมากดีน้อยชั่วมากชั่วน้อยคนที่สันดานยังหยาบอยู่เป็นคนเลวได้ง่ายเป็นคนดีได้ยากนั้นอาจมาจากนรกหรืออบายภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งเช่นกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นคนที่อุปนิสัยดีประณีตเป็นคนดีได้ง่ายเป็นคนเลวได้ยากนั้นน่าจะมาจากสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือมาจากมนุษย์อันได้รับการอบรมขัดเกลามาดีแล้วมนุษย์เราไม่ควรประมาทควรขัดเกลาอัธยาศัยไปเรื่อยๆอุปนิสัยจะประณีตขึ้นมีวาสนาดีทำอะไรสำเร็จได้เร็วมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้มากและมีความสุขมากตรงกันข้ามคนที่ปล่อยตัวปล่อยใจไม่ได้ควบคุมเลยคล้ายสัตว์เดรัจฉานนั้นพบหน้าของเขาก็จะต้องเหมาะสมแก่กรรมของเขาเหมือนกันคืออาจไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพื่อให้เหมาะแก่ความโน้มเอียงส่วนผู้ปรินิพพานนั้นเพราะมีความโน้มในความดับกิเลสอย่างเต็มที่ดับกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดในภพหรือภูมิต่างๆได้หมดสิ้นไม่มีกรรมอันเหมาะสมที่จะเกิดในภูมิใดภูมิหนึ่งหมดความอาลัยในกามและในภพทั้งปวงจึงข้ามขึ้นจากความเป็นฉะนั้นคือโลกุตระพระศาสดาตรัสเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระติสสะผู้คุ้นเคยกับสกุลนายช่างแก้วมีเรื่องย่อดังนี้พระติสสะเถระคุ้นเคยกับสกุลนายช่างแก้วมาเป็นเวลาถึง12ปีได้รับนิมนต์มาฉันที่บ้านเป็นประจำสองสามีภรรยาแห่งสกุลนั้นอยู่ในฐานะเพียงดังมารดาของท่านติสสะวันหนึ่งในช่างแก้วกำลังนั่งหั่นเนื้ออยู่เบื้องหน้าพระเถระพระเจ้าประเสนที่โกศลให้ราชบุรุษนำแก้วมณีดวงหนึ่งไปให้ในช่างแก้วเจรไนนายช่างแก้วรับแก้วไว้ทั้งที่มือยังเปื้อนเลือดอยู่วางไว้บนเขียงแล้วเข้าไปล้างมือในเลือดในเรือนนายช่างแก้วมีนกกระเรียนอยู่ตัวหนึ่งนกได้กลืนแก้วมณีเข้าไปด้วยเข้าใจว่าเป็นก้อนเนื้อพระเถระเห็นอยู่ในขณะที่นกกระเรียนกลืนแก้วมณีนั้นนายช่างแก้วกลับออกมาเมื่อไม่เห็นแก้วจึงถามพัญญาธิดาและบุตรโดยลำดับแต่ไม่มีใครรู้เห็นจึงตอบปฏิเสธกันทุกคนนายช่างแก้วจึงปรึกษาพัญญาว่าเห็นทีพระเถระจะเอาแก้วมณีเป็นแน่แท้เพราะในที่นี้ไม่มีใครอื่นเลยฝ่ายพัญญาพูดกับนายช่างแก้วว่าอย่าได้คิดสงสัยในพระเถระเพราะตั้งแต่ท่านคุ้นเคยกับสกุลมายังไม่เคยเห็นข้อบกพร่องรายๆของท่านเลยจะเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆนายช่างแก้วไม่ได้เชื่อพัญญาอันหนึ่งความเกรงกลัวราชภัยทำให้เขาต้องพยายามหาแก้วมณีให้ได้เขาเข้าไปถามพระเถระท่านบอกว่าท่านไม่ได้เก็บไว้ท่านขอรับในที่นี้ไม่มีใครเลยมีแต่ท่านเท่านั้นถ้าท่านเอาไปก็จงส่งคืนกระผมเสียเถิดพระเถระยังคงยืนยันว่าท่านไม่ได้เอาไปนายช่างแก้วพูดกับพัญญาว่าพระเถระต้องเอาไปแน่ๆต้องบีบคั้นเอาคืนมาให้ได้พัญญาของเขากล่าวว่านายอย่าให้พวกเราต้องพากันชิบหายซะเลยการที่พวกเราทั้งหมดต้องเป็นทาสของพระราชาประเสริฐกว่าการใส่ร้ายพระเถระนี้ไม่ดีเลยนายช่างแก้วเถียงว่าแม้พวกเราทั้งหมดจะเป็นทาสก็ยังไม่เท่าค่าของแก้วมณีพูดดังนี้แล้วนายช่างได้เอาเชือกและไม้มาขันศีรษะของพระเถระให้แน่นเข้าทีละน้อยในตาของท่านถลนออกมาเลือดออกทางจมูกศีรษะและหูของท่านทุกขเวทนาแสนสาหัสได้เกิดขึ้นแล้วท่านล้มลงอย่างภาคพื้นนกกระเรียนได้กลิ่นเลือดมาเพื่อจะดื่มเลือดนั้นนายช่างแก้วเตะมันตกลงไปตายทันทีพระเถระเห็นดังนั้นจึงกล่าวว่าอุบาสกนกกระเรียนตายหรือไม่ท่านก็จะต้องตายเหมือนนกนั้นนายช่างแก้วพูด เมื่อพระเถระรู้ว่านกตายแล้วจึงกล่าวว่าอุบาสกนกนั้นได้กลืนแก้วมณีเข้าไปถ้านกนั้นยังไม่ตายแม้อาตมาจะต้องตายก็หาบอกไม่นายช่างแก้วแหวะทองนกนั้นเห็นแก้วมณีเขาตกใจมากตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเศร้าสลดใจหมอบลงแทบเท้าพระเถระพลางกล่าวว่าขอพระคุณเจ้าจงอดโทษแก่ข้าพเจ้าโดยเถิดข้าพเจ้าทำไปเพราะไม่รู้อุบาสกโทษของท่านหามีไม่แม้โทษของอาตมาก็ไม่มีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นโทษของวัฏฏะอาตมาอดโทษให้ท่านพระคุณเจ้าหากท่านอดโทษให้ข้าพเจ้าจริงขอได้โปรดมานั่งรับภิกษาในเรือนของข้าพเจ้าดังเดิมพระเถระกล่าวว่าอุบาสกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นโทษของการเข้าสู่สกุลโดยตรงอาตมาจะไม่เข้าสู่ชายคาเรือนของใครอีกเมื่อแสวงหาภิกษาก็จะยืนอยู่ที่ประตูเรือนเท่านั้นดังนี้แล้วท่านได้สมาทานทุดงว่าปัจจติมุนิโนภัตตังโทกังกุเลปินฑิกายะจริสามิอาทิชังคะพลังมะมะอาหารที่เขาหุงไว้เพื่อมุนีตระกูลละเล็กตระกูลละน้อยมีอยู่หากกำลังแข้งของเรามีอยู่เราจะแสวงหาอาหารด้วยปลีแข้งนั้นพระเถระปรินิพพานในเวลาไม่นานนักเพราะทุกขเวทนานั้นนกกระเรียนตายแล้วถือปฏิสนธิในท้องของพันยาแห่งนายช่างแก้วนายช่างแก้วเกิดในนรกส่วนพันยาของนายช่างแก้วเกิดในสวรรค์เพราะมีจิตอ่อนโยนในพระเถระเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามถึงอภิสัมปรายภพของคนและสัตว์เหล่านั้นพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์บางพวกเกิดในครรภ์บางพวกทำบาปเกิดในนรกบางพวกทำกรรมดีไปสวรรค์ส่วนผู้ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพพานมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นไม่มีที่หลบบาปพระพุทธภาษิตณอันตริเคณสมุตดะมัชเชณปปะตานังวิวรังปวิสะนวิชเตโซชะคติปะเดโซยรัตถิโตมุจเจยะปาปะกัมมาแปลความว่าคนที่ทำบาปไว้จะหนีไปอยู่กลางอากาศก็ตามกลางมหาสมุทรก็ตามหรือเข้าไปอยู่ในช่องภูเขาก็ตามย่อมไม่พ้นจากการให้ผลของบาปประเทศที่เขาไปอยู่แล้วพ้นจากบาปนั้นไม่มีอธิบายความได้กล่าวมาบ้างแล้วแต่ต้นว่าบาปกรรมเป็นสิ่งน่ากลัวที่สุดมีอานุภาพมากที่สุดสมดังที่พระศาสดาตรัสว่านาทิกรรมะสมังพลังไม่มีกำลังใดเสมอด้วยกำลังกรรมเมื่อถึงคราวกรรมจะให้ผลไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วย่อมไม่มีกำลังใดต้านทานได้แม้จะต้านทานก็ต้านทานไม่อยู่เพราะแรงแห่งกรรมเหนือกว่าจะหนีไปอยู่ที่ใดก็ไม่พ้นเพื่อเขาจะแจ่มแจ้งในเรื่องนี้ขอเสนอกรรม12มาเพื่อพิจารณาก่อนกรรม12จัดตามการที่ให้ผล4 1ทิฏฐธรรมมะเวทนิยกรรมกรรมซึ่งให้ผลในปัจจุบันคือให้ผลในชาตินี้พ้นชาตินี้ไปแล้วไม่ให้ผลตัวอย่างเช่นคนทำกรรมบางอย่างเมื่อได้รับความทุกข์ทรมานทางกายทางใจเพียงเล็กน้อยในชีวิตนี้แล้วก็เป็นอันหมดกันไม่ตามไปให้ผลในชาติหน้าหรือชาติต่อไปกรณีดังกล่าวนี้พึงเห็นตัวอย่างคนที่มีความดีมากมีความชั่วเพียงเล็กน้อยหากคนชั่วมากทำความชั่วอย่างเดียวกันกรรมชั่วนั้นย่อมพาเขาไปนรกได้พระพุทธองค์ทรงยกตัวอย่างในเรื่องนี้ว่าเปรียบเหมือนเกลือจำนวนเท่ากันเมื่อใส่ลงไปในถ้วยน้ำเล็กๆน้ำนั้นกลับกลายเป็นน้ำเค็มแต่เมื่อเอาเกลือจำนวนนั้นใส่ลงไปในแม่น้ำคงคาน้ำจะไม่เค็มเลยเพราะจำนวนน้ำท่วมเกลือมากนักข้อยกเว้นมีอยู่ว่าทิฏฐธรรมะเวทนิยกรรมอาจเปลี่ยนเป็นกรรมอย่างอื่นได้เช่นอาจแปลสภาพเป็นอุปัชชะเวทนิยกรรมได้เมื่อตามไปให้ผลในชาติหน้าเปรียบเหมือนคนคนเดียวทำหน้าที่หลายอย่างเขาถูกเรียกชื่อตามหน้าที่นั้นๆในที่นั้นๆ 2. อุปัชชะเวทนิยกรรมกรรมซึ่งให้ผลในชาติหน้าอันถัดไปจากชาตินี้ 3.อาปราประเวทนิยกรรมกรรมซึ่งให้ผลในชาติต่อไปไม่มีกำหนดสบโอกาสเมื่อไรให้ผลเมื่อนั้นซึ่งท่านเปรียบเหมือนสุนัขไล่เนื้อท่านเข้าที่ใดกัดที่นั้นกรรมนี้มีโอกาสมากกว่ากรรมอื่นๆให้ผลอยู่เรื่อยไปจนกว่าจะหมดกำลังของมัน กรรมชนิดนี้จะไล่ตามผู้ทำอยู่เสมอบางคราวก็ทิ้งระยะไกลบางคราวก็เข้ามาใกล้มากจนทำให้บุคคลผู้นั้นฝันดีหรือฝันร้ายที่เรียกว่ากรรมนิมิตคือกรรมดีกรรมชั่วจะให้ผลมีเงามาให้เห็นก่อนในความฝันคนฉลาดจึงหมั่นสั่งสมกรรมดีไว้เสมอเพื่อให้กำลังแก่เนื้อให้มีกำลังวิ่งได้ไกลเพื่อสุนัขคือกรรมชั่วตามไม่ทันสิ่งที่เราเรียกกันว่าเคราะห์ดีหรือเคราะห์ร้ายนั้นซึ่งผ่านเข้ามาในชีวิตเป็นครั้งคราวก็ถืออิทธิพลของกรรมชนิดนี้เอง 4. อโหสิกรรมกรรมที่ไม่ให้ผลอาจเป็นเพราะคอยนายเกินไปไม่ได้โอกาสให้ผลจนหมดอายุไปเองหรืออีกในหนึ่งให้ผลจนเพียงพอแล้วหมดกำลังลงไม่มีอนุภาพในการให้ผลอีกต่อไปกรรมชนิดนี้ท่านเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่เก่าเกินไปหมดคุณภาพหมดอายุหรือเมื่อยาแก้โรคที่เก็บไว้นานเกินไปไม่มีประสิทธิภาพในการบำบัดโรคอีกจัดตามหน้าที่4 1ชนกกรรมกรรมที่ก่อกำเนิดส่งให้เกิดในภพต่างๆอาจเป็นกำเนิดดีหรือกำเนิดเลวกรรมนี้เปรียบเหมือนมารดาผู้ให้กำเนิดทารกบุคคลจะเกิดในที่ดีหรือชั่วก็ด้วยอานุภาพของกรรมนี้พอให้เกิดแล้วก็หมดหน้าที่ของตน 2. อุปถัมภกกรรมกรรมผู้ช่วยเหลือคืออุปถัมภ์กรรมนี้เปรียบเหมือนพี่เลี้ยงนางนมถ้าได้กำเนิดดีกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นถ้าได้กำเนิดชั่วกรรมนี้จะช่วยไปทางชั่วรวมความว่าเหมือนพี่เลี้ยงดีและชั่วตัวอย่างบุคคลบางคนมีกำเนิดมาดีแล้วในชาตินี้ก็ทำดีต่อไปกรรมดีของเขาในปัจจุบันนั้นเป็นอุปถัมภกกรรมช่วยสนับสนุนให้เขาดียิ่งขึ้นไปบางคนเกิดมาในกำเนิดไม่ดีเพราะชนกกรรมไม่ดีมาในชาตินี้ทำความไม่ดีซ้ำเขาอีกกรรมในปัจจุบันของเขาเป็นอุปถัมภกกรรมส่งเสริมให้เขาตกต่ำหนักเข้า 3. อุปีลกกรรมกรรมบีบคั้นนี่ก็เหมือนกันมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วตรงกันข้ามกับกรรมประการที่2ตัวอย่างคนเกิดมาดีเพราะชนกกรรมดีแต่เมื่อเกิดมาแล้วทำแต่ความชั่วกรรมชั่วจะกดบุคคลนั้นให้ตกต่ำลงกรรมนั้นเรียกอุปีและกกรรมบางคนได้กำเนิดไม่ดีแต่เมื่อเกิดมาแล้วมีความพยายามดีมันสั่งสมกรรมดีกรรมดีของเขานั้นจะบีบคั้นความไม่ดีเก่าให้หมดไปกรรมใหม่ที่ดีของเขาโผล่เด่นขึ้นมา 4. อุปฆาตกรรมหรืออุปเฉททกกรรมกรรมตัดรอนอันนี้เป็นกรรมหนักตัดรอนได้ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วตัวอย่างทางฝ่ายชั่วเช่นอนันตริกรรม5คือการฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนพระโลหิตห่อและการทำสงฆ์ให้แตกจากกันบุคคลทำกรรมนี้แล้วย่อมหมดโอกาสบรรลุมรรคผลในชาตินี้และเป็นอันแน่นอนว่าความดีอย่างอื่นไม่อาจคุ้มครองได้เขาจะต้องตกนรกโดยไม่ต้องสงสัยตัวอย่างทางฝ่ายดีเช่นผู้ได้ฌานสมาบัติซึ่งถือว่าเป็นอนันตริยกรรมฝ่ายกุศลตราบใดที่ฌานยังไม่เสื่อมความชั่วอย่างอื่นไม่อาจทำลายเขาได้ฌานกรรมนั้นตัดรอนวิบากแห่งอกุศลอื่นเสียสิ้นหากฌานไม่เสื่อมเขาจะต้องไปพรหมโลกอย่างแน่นอนสูงขึ้นไปกว่านั้นหากเขาได้บรรลุอรหัตผลอรหัตผลนั้นย่อมตัดรอนวิบากแห่งกรรมอื่นเสียสิ้นเมื่อพระอรหันต์นั้นละเบญจขันธ์นิพพานแล้วกรรมชั่วทุกอย่างก็หมดโอกาสติดตามเป็นอโหสิกรรมไปหมดนี่คือลักษณะของอุปฆาตกรรมหรืออุปเฉทกกรรมพูดอย่างโลกอย่างมองเห็นง่ายเช่นคนขอทานที่กลับเป็นเศรษฐีหรือกลับเป็นคนยากจนนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของอุปฆาตกรรมจัดตามแรงหนักเบา4 1ครุกรรมกรรมหนักฝ่ายชั่วคืออนันตริยกรรมมีฆ่ามารดาเป็นต้นดังกล่าวแล้วฝ่ายดีคือมหคตะกุศลจิตได้แก่ฌานอภิญญาหรืออรหัตมรรคอรหัตผล 2. อาจินกรรมกรรมที่ทำจนเคยชินคือทำเสมอทำมากทำเป็นประจำเรียกปหุลกรรมก็มีกรรมนี้เมื่อให้ผลย่อมให้ผลยาวนานยืดเยื้อทั้งฝ่ายชั่วและฝ่ายดีกรรมนี้มาก่อให้เกิดเป็นชนกกรรมในส่วนหน้าที่แต่มีข้อยกเว้นคือไม่แน่เสมอไปกรรมนี้เองที่มักกลายเป็นนิสัยอุปนิสัยหรือวาสนาของคนที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า a man's second nature การกระทำบ่อยกลายเป็นความเคยชินจนเป็นลักษณะประจำของบุคคลผู้นั้นอุปนิสัยของมนุษย์จะดีหรือเลวขึ้นอยู่กับกรรมชนิดนี้ 3. อาสันนกรรมกรรมที่บุคคลทำเมื่อจนตายกรรมนี้มักให้ผลก่อนเพราะ ใกล้ปฏิสนธิจิตย่อมนงเหนียวเอาคำนี้ไว้ในขณะจุติคือเคลื่อนจากภพเก่าและถืออภพใหม่คือปฏิสนธิการให้ผลก่อนของคำนี้วงเล็บเปิดแม้จะมีกำลังน้อยเพราะเป็นกรรมเล็กน้อยวงเล็บปิดท่านเปรียบเหมือนวัวยืนอยู่ปากคอกแม้จะเป็นโคแก่มีกำลังน้อยแต่เมื่อประตูคอกเปิดออกโคนั้นย่อมเดินออกก่อนเพราะอยู่ปากคอกถ้ามันไม่ออกวัวอื่นๆที่อัดกันแน่นอยู่ในคอกก็จะต้องดันออกมาเพราะตัวอื่นก็อยากออกเหมือนกันเปรียบเหมือนรถยนต์ติดไฟแดงก็ได้พอไฟเขียวที่ป้อมไฟเปิดขึ้นรถยนต์ข้างหน้าย่อมต้องออกไปก่อนแม้จะกำลังน้อยก็ตามกรรมนี้มีกำลังเพลาเมื่อให้ผลแล้วก็มักหมดกำลังกรรมอื่นที่มีกำลังกว่าวิ่งออกหน้ากรรมที่มีกำลังสม่ำเสมอคืออาจินกรรมก่อนตายท่านจึงสอนให้ระลึกถึงกรรมดีเพื่อจิตจะได้นงเอาความดีไว้จักได้ปฏิสนธิในกำหนดดีอย่างน้อยชั่วระยะหนึ่งถ้าจิตไปนงเหนียวเอาคำชั่วไว้ย่อมต้องปฏิสนธิในกำเนิดชั่ว 4. กตัตตากรรมหรือกตัตตาวาปนกรรมกรรมสักแต่ว่าทำท่านหมายถึงกรรมที่ทำโดยไม่ได้มีเจตนากรรมนี้มีผลเบาที่สุดจะให้ผลก็ต่อเมื่อกรรมอื่นๆไม่มีกำลังจะให้ผลอีกแล้วที่จัดกรรมนี้เข้าเป็นคำอย่างหนึ่งด้วยก็เพราะการกระทำโดยไม่เจตนาบางอย่างมีผลเป็นทุกข์และสุขแก่ผู้อื่นได้เหมือนกันเช่นโยนก้อนหินไปโดยไม่เจตนาจะให้ถูกใครแต่เมื่อไปถูกใครเข้าคนนั้นไม่พ้นเจ็บกรรม12แบ่งเป็น3หมวดมีข้อความโดยย่อดังพรรณนามานี้ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านพิจารณาและคงจะมองเห็นว่าชีวิตของคนเราจะดีชั่วสุขทุกข์ก็ไม่พ้นกรรมชีวิตทั้งชีวิตมีกรรมชักยาอยู่โดยตลอดเนื่องจากกรรมเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากผู้มีญาณ น้อยยากที่จะมองเห็นโดยตลอดมักจะติดขัดอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งทางที่ดีสำหรับพุทธศาสนิกก็คือเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนเขินคิดเองอาจเป็นบ้าได้เพราะท่านว่าเรื่องกรรมเป็นเรื่องไม่ควรคิดอย่างหนึ่งวงเล็บเปิดกรรมวิปากะวิสโยอจินเตโยวงเล็บปิดญาณของคนธรรมดาไม่อาจมองข้ามภพข้ามชาติไปได้ระยะที่มองเห็นก็สั้นเกินไปชีวิตเพียงชาติเดียวของมนุษย์ก็สั้นเกินไปไม่พอพิสูจน์กรรมโดยตลอดได้เหมือนดูหนังหรือละครเพียงตอนเดียวทำให้พิศวงเป็นกำลังเพราะรู้เรื่องไปตลอดที่ท่านผู้รู้เรื่องตลอดบอกไว้บางท่านก็เชื่อบางท่านก็ไม่เชื่อบางท่านก็เชื่อครึ่งเดียวผลประโยชน์จากการศึกษาเรื่องกรรมการศึกษาเรื่องกรรมโดยละเอียดนั้นอย่างน้อยที่สุดทำให้เราไม่ยอมตนให้อยู่ภายใต้อำนาจของความผิดหวังเราไม่มองโลกและชีวิตอย่างคนสายตาสั้นหรือคนคิดสั้นแม้เราจะผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เราก็เชื่อมันว่าผลของกรรมของเรามิได้สิ้นสุดลงเพียงในชาตินี้เพียงชาติเดียวนอกจากนี้ทำให้เราสร้างความหวังขึ้นในชีวิตไม่ท้อแท้ง่ายเรามีความหวังอยู่เสมอว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งกรรมดีที่เราทำไว้จะต้องสนองเราการเชื่อเรื่องกรรมทำให้เรากลัวความชั่วแม้ไม่มีใครเห็นและทำให้เรามั่นคงในความดีกล้าทำความดีแม้ไม่มีใครเห็นเช่นกันเพราะถึงอย่างไรผลของกรรมย่อมฟ้องอยู่เองว่าเราได้ทำกรรมดีหรือกรรมชั่วมาเพียงใดบางท่านจึงกล่าวว่าชีวิตมนุษย์เป็นสนามทดลองแรงกรรมพระพุทธภาษิตเรื่องกรรมที่ยกมากล่าวเบื้องต้นนั้นพระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภชน3พวกมีเรื่องย่อดังนี้ดำเนินความว่าภิกษุหลายรูปเดินทางมาเฝ้าพระศาสดาที่เชตวนารามเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านหนึ่งชาวบ้านเลื่อมใสนิมนต์ให้ฉันก่อนฉันภิกษุผู้เป็นหัวหน้าได้แสดงธรรมให้ฟังก่อนเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาภาษาท่าของทายกผู้ถวายขณะที่ชาวบ้านนั่งฟังธรรมอยู่นั่นเองไฟจากเตาไฟของหญิงคนหนึ่งลุกขึ้นติดชายคาเสวียนหญ้าอันหนึ่งถูกไฟไหม้และลมพัดปลิวขึ้นจากชายคาลอยอยู่ในอากาศขณะนั้นกาตัวหนึ่งบินมาสอดคอเข้ามาในเสวียนหญ้าเกลียวหญ้าพันคอไหม้ตกลงมากลางบ้านภิกษุทั้งหลายได้เห็นแล้วคิดว่ากรรมนี้หนักหนอเสวียนหญ้าลอยขึ้นไปพันคออากาศในอากาศไหม้แล้วตกลงมาเว้นพระศาสดาเสร็จแล้วใครเล่าจะรู้กรรมที่กานี้เคยทำแล้วเราจะทูลถามพระศาสดาดังนี้แล้วลาชาวบ้านจากไปมุ่งหน้าสู่เมืองสาวัตถีภิกษุอีกพวกหนึ่งต้องการไปเฝ้าพระศาสดาที่เมืองสาวัตถีเหมือนกันโดยสารเรือไปเรือหยุดนิ่งในมหาสมุทร คนชาวเรือปรึกษากันว่าคงจะมีคนกาลกันนีคือคนชั่วอยู่ในเรือนี้จึงจับสลากกันสลากไปตกอยู่แก่พัญญาในเรือซึ่งยังสาวสวยและอายุยังน้อยคนทั้งหลายต้องการเอาใจในเรือจึงให้จับสลากใหม่สลากไปตกแก่พัญญาในเรือถึง3ครั้งพวกลูกเรือและคนโดยสารมองหน้าในเรือเหมือนจะถามว่าจะเอาอย่างไรกันนายในเรือตรองแล้วจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่อาจให้คนทั้งปวงพินาศลงเพราะคนคนเดียวข้าพเจ้าจึงสละหญิงนี้ขอท่านทั้งหลายจงทิ้งเธอลงในมหาสมุทรเถิดคนทั้งหลายจับหญิงนั้นเพื่อโยนลงน้ำเธอผู้อันมรณภัยคุกคามแล้วร้องไห้ขอความช่วยเหลือในเรือสั่งลูกเรือว่าจงเปลื้องอาภรณ์ของเธอออกซะก่อนใส่ไว้ก็ไม่มีประโยชน์เอาผ้าเก่าๆให้เธอนุ่งอันหนึ่งข้าพเจ้าไม่อาจเห็นความทรมานของเธอบนผิวน้ำได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเอาหม้อทรายผูกเชือกเข้าแล้วผูกติดกับคอของเธอเพื่อได้จมลงไปทีเดียวจงทำอย่าให้ข้าพเจ้าเห็นลูกเรือได้ทำตามนั้นนางนั้นได้กลายเป็นเหยื่อของปลาแล้วเรือได้แล่นไปอย่างปกติภิกษุทั้งหลายเห็นเรื่องนี้แล้วคิดว่ายกเว้นพระศาสดาเสียใครเล่าจักรู้อดีตกรรมของหญิงนี้เราจักทูลถามความเรื่องนี้กับพระศาสดาที่เมืองสาวัตถีภิกษุอีก7รูปไปจากชนบทมุ่งหน้าสุวัฏเฉทวันเมืองสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระศาสดาเดินทางมาค่ำลงณที่แห่งหนึ่งเข้าไปขออาศัยวัดแห่งหนึ่งพักนอนใกล้วัดมีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งมีเตียง7เตียงภิกษุเจ้าของถิ่นจัดให้พักในถ้ำนั้นตอนกลางคืนหินก้อนใหญ่กลิ้งลงมาปิดปากถ้ำภิกษุเหล่านั้นออกไม่ได้พวกภิกษุเจ้าของถิ่นช่วยกันผลักก็ไม่ออกภิกษุเจ้าของถิ่นประกาศให้ชาวบ้านถึง7ตำบลรอบๆนั้นมาช่วยกันผลักก็ไม่ออกภิกษุ7รูปนั้นติดอยู่ในถ้ำ7วันถูกไฟคือความหิวแผดเผาอย่างหนักได้รับทุกขเวทนากล้าเกือบจะหมดอะไรในชีวิตพอวันที่7หินก้อนนั้นก็เคลื่อนย้ายออกไปเองพวกภิกษุออกจากถ้ำได้คิดว่าบาปกรรมของพวกเรานี้เว้นพระศาสดาเสียแล้วใครเล่าจักรู้พวกเราจักทูลถามพระศาสดาดังนี้แล้วมุ่งหน้าไปเมืองสาวัตถีภิกษุเหล่านั้นทั้ง3พวกมาพบกันในระหว่างทางรู้ความประสงค์ของกาลกันแล้วเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลถามถึงข้อของใจของตนตามระดับดังต่อไปนี้ 1. กรรมเก่าของกาพระศาสดาตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าในอดีตการชาวนาผู้หนึ่งฝึกโคของตนในเมืองพาราณสีแต่ไม่อาจฝึกได้เพราะโคนั้นเดินไปได้หน่อยหนึ่งแล้วหยุดเสียเมื่อเขาตีให้ลุกขึ้นมันเดินไปได้หน่อยหนึ่งแล้วหยุดเสียอีกมีหลายคนกล่าวว่าคนอินเดียไม่เบียดเบียนสัตว์และนับถือวัวว่าเป็นพาหนะของพระเจ้าแต่เท่าที่ข้าพเจ้าได้เห็นมาคนอินเดียใช้สัตว์ทารุณเหลือเกินทั้งวัวม้าและลาใช้งานหนักมากบางตัวล้มลงขณะที่ลากเกวียนอยู่เพราะหนักและเหนื่อยเหลือเกินจนทนไม่ไหวถึงกระนั้นเจ้าของก็ยังตีให้เดินต่อไปบางตัวลากเกวียนจนหนังคอเปื่อยไปหมดอย่าพูดเพียงสัตว์เลยแม้คนชั้นกรรมกรก็ทำงานหนักเกินไปผู้เขียนเขาโกรธมากกล่าวว่าต่อไปนี้มึงจงนอนให้สบายเถอะดังนี้แล้วเผาวัวนั้นทั้งเป็นโคถูกไฟคลอกตายในที่นั้นชาวนาผู้นั้นเกิดในนรกนานขึ้นจากนรกมาเกิดเป็นกาถูกไฟคลอกตาย7ครั้งแล้วด้วยเศษกรรมที่หลงเหลือ 2. กรรมเก่าของพัญญาในเรือในอดีตการพัญญาในเรือเป็นบุตรีของคหบดีคนหนึ่งในเมืองพาราณสีนางทำงานทุกอย่างด้วยตนเองเช่นตักน้ำซ้อมข้าวปรุงอาหารเป็นต้นนางเลี้ยงสุนัขไว้ตัวหนึ่งมันรักนางมากนั่งดูนางทำกิจต่างๆอยู่ตลอดเวลาไม่เคยห่างเลยเมื่อนางนำอาหารไปให้สามีที่นาหรือไปเก็บผักสุนัขนั้นจะตามไปด้วยทุกขนทุกแห่งจนพวกหนุ่มๆล้อ กันว่าแน่พ่อเว้ยพรานสุนัขออกแล้ววันนี้พวกเราต้องได้กินข้าวกับเนื้อเป็นแน่หลายครั้งเข้านางขวยเขินเพราะคำพูดของคนเหล่านั้นจึงเอาก้อนดินบ้างถอนไม้บ้างไล่ตีให้มันจากไปมันไปได้หน่อยหนึ่งก็หวนกลับมาหานางอีกทราบว่าในชาติที่3นับจากชาติปัจจุบันไปสุนัขนั้นเคยเป็นสามีของนางมันจึงไม่อาจตัดความรักได้จริงอยู่บุคคลที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏอันกำหนดได้ยากนี้คนที่ไม่เคยเป็นสามีภรรยากันนั้นย่อมไม่มี คือไม่มีใครเลย
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังการถ่ายทอดสดหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมตามอัธยาศัยและให้พรในช่วงหลังชั้นเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาครับ
2: 9เดือนนี้เหรอ9เดือนนี้เราไปนู่นหรือว่าโคราชห้ารูปเหรออืมไปเอารูปสดบอกใครบอกสีจัดให้เลยได้เอาให้ท่านมาลูก
3: ครับผม
2: เลอะโอ้ยนี่แล้วบอกพระทุกวันนี้เนี่ยมันต้องบอกล่วงหน้าได้นานถ้าบอกจ่อๆแล้วเท่านั้นแล้วทุกวันนี้ส่วนมากที่อาตมาไปงานนู้นงานนี้ได้เนี่ยเขาให้เรากำหนดวันเอาเองถ้าเขากำหนดวันมาเนี่ยโอ้ยเราไม่ว่างเอาแล้วแต่หลวงพ่อสะดวกวันไหนกำหนดวันมาเลยเอาวันนั้นวันนี้ก็ได้วันเป็นเรียได้เอาดีแล้วเอาโอ้แดดมันจับเท่าเนาะแดดมันน่าจะเป็นแดดฝนเนอะร้อนเช้ามาร้อนมากเลยปรับภูมิทัศน์บาสิกาอาริยาอริยะวงตระกูล 2,000 บาทถวายร่วมปรับภูมิทัศน์เจดีย์องค์หลวงตาม มาแต่ต้นไม้ปุ๊บปั๊บไม่กี่วันกันแล้วแหละเนี่ยปานเสกเอาเว้ย
3: มากพม่ากับคนอีสาน
2: อาตมาไปถึงก็เดินถามมันอาตมาเอ้ยมันยังไงตัวนี้ยังไงเนี่ยมันก็เฉยๆมันมองหน้าเหล
3: อคนอีสานมันหยุดงานมากราบหลวงปู่อยู
2: ่
3: แต่ว่าขั้นเปลี่ยนพวกพม่าม
2: ันนานแล้วเนอะเมื่อวานนี้เอากล้วยหอมไปให้สามกล่องก็เอาไอ้โยมต้องเอาเลี้ยงลูกน้องให้มีให้แห้งหน่อยเด้อมันสงสัยวันนั้นไอ้หมอนวดมาดึงนิ้วอ่ะนะเนี่ยตรงข้อตรงเนี้ยบวมนิ้วปวดไอ้ตรงข้อต้นนิ้วเนี่ยนะบวมเลยขยับนิ้วไม่ได้ขยับเจ็บโอ้ย ว่าไงกดบัญชีเอาถึงกว่า1 ล้านจัดสวนรวมด้วยจัดสวนเนี่ยถ้าอยากได้บุญหลายๆไปยกต้นไม้เองเลยนั่นแหละได้บุญแน่นอนเลยไหมเออเอาจริงไปยกต้นไม้เลยต่อไปลูกหลานเนี่ยนี่แม่มาทำเนี่ยฉันมาทำเนี่ยเมื่อวานตอนเย็นๆเราออกไปดูเขา

0: ฮะใช่ใช่
1: แล้วก็พอถ้าลูกดินดานไปมันก็จะไปเจอเกลืออ
0: ืมเขาขุดดินแบ็คโฮตกลงไปก็เจอดินเดียวนั่นเองมันน้ำอีกขังเลยวันนี้ได้หมดแล้วเพียงแค่ว่าอย่ามากินเหล้าเฮฮากันในวัดอันนี้ไม่ถูกต้องจะมาจัดกิจกรรมอะไรต่ออะไรแบบนี้น่าจะทางหน้าที่ดีแล้วขอกว้างขวางมันได้มันไม่ผิดอะไรต่ออะไรเพียงแค่ว่าในบริเวณวัด เราก็ต้องมีรู้จักว่าอะไรควรไม่ควรกินเหล้าเมายาไม่เฮฮาร้องรำทำเพลงฟ้วยแต่นั่นไม่ใช่กิจที่จะเกิดขึ้นมาในวัดแต่ถ้ามีกิจกรรมมีอะไรต่ออะไรเอาโลด

ผู้ว่าใหม่ครับไม่ใช่คนหน้าใหม่ของอุดรหรอกคนหน้าเก่าของอุดรเพราะนั้นทุกซอกทุกมุมในอะไรในเมืองอุดรนี่เขารู้จักเขาคุ้นเคยหมดไปได้กลับบ้านเจ้าของไอ้มั้งลองก่อนต้องชวนมานอนวัดอีกมันแดดร้อนผิดปกตินะ แดดแบบนี้มันน่าจะเป็นฝนมีฝนมานะ เขาว่ามันจะมีพายุเข้ามาอีกต่อเนื่องมาไม่ใช่อ่ะ ที่ระยองก็โทรมาก็บอกต้องจะลงระยองต้องสอบถามเส้นทางเนอะไอ้ตรงไหนฝนมันหยุดแต่น้ำไม่เพิ่มขึ้นเขาบอกว่ามันเปิดเขื่อนเปิดทางระบายออกมานะเพราะนี่ตัวเมืองโอ้โหเสียหายหน้าดูเลยมันในตัวเมืองสูงถึงหน้าอกอ่ะแล้วสินค้าอะไรตัวอะไรโอ้ยลอยออกมาเป็นขยะ

ไปหมดเลยนั่นแล้วตลาดตลาดทุกตลาดนี่ล้างหมดเลยเข้าไปน้ำน้ำเป็นบ้านเอวขึ้นไปนึงแล้วพอเมื่อวานน้องสาวโทรมาไอ้ตลาดวัดลุ่มน้ำมันแห้งมันอยู่ที่ที่หน้าแข้งเนี่ยโอ้ยของออกมาขายนี่คนเบียดเสียดแน่นยังก็มีงานวัดอะไรต่ออะไรขายได้หมดแพงขนาดไหนก็ไม่มีคำว่าต่อราคาม ีเท่าไหร่ก็ขายได้หมดเพราะมันตั้งตลาดตั้งกี่แห่งมันบรรลุอยู่แห่งเดียวตลาดสตาร์ตลาดอะไรต่ออะไรล้างหมดเลยน้ำด้วยมันร้านขายของฝ่ายใหญ่แต้มแบบนี้เนาะน้ำท่วมเลยโอ้โหเสียหายน่าดูเลยนะของเน่าหมดเลยไปของทะเลของแห้งจมอยู่ใต้น้ำไอ้ที่กรุงเทพไอ้พวกที่เคยมารับมาส่งมาหามาอะไรต่ออะไรโอ้ยหลวงพ่อไปส่งไปรับหลวงพ่อไม่ได้เลยไปหาหลวงพ่อไม่ได้รถนี่เป็นเรือดำน้ำอยู่หน้าบ้านเนี่ยตายเลยมันไม่เคยทุกข์หนักขนาดนี้ในรอบสิในมันในรอบมันในรอบชั่วชีวิตนี่มั้งใช่แล้วปี54เนี่ยมันยังเตรียมตัวอยู่ไอ้นี่ไม่ได้เตรียมอะไรเลยเชื่อแน่ว่าน้ำไม่ท่วมเลยสบายใจถึงที่ไหนได้โอ้ฝนล่ำมาคนป่วยโรงพยาบาลอำเภอแกงคนย้ายมาอยู่โรงพยาบาลระยองบ่นเลยแล้วพอคนย้ายมาแล้วจากนั้นก็รถเข้าโรงพยาบาลระยองไม่ได้เลยตั้งหน้าถนนท่วมไปหมดเลยใช่ส่วนด้านนี้ก็นั่งปูเสือเอาไปด้านครึ่งนี้ก็เป็นไอ้เก้าอี้เอาแบ่งครึ่งจัดเต็มพื้นที่เลยต้อนรับผู้ว่าใหม่เสียดายไม่เยไม่ได้อยู่เด้อสี่ใช่ไปวันที่สี่กับวันที่หกเอาไม่มีอะไรเปลี่ยนริยาบทกันเนาะรับพรรับพรตั้งใจรับพรยะถาวาริวาฮาปูราปาริปูเรนติสาขันลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติเออิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทเป็นดรโซยะถามติโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปัตตันตราโยสุขีทีคายุโกภาวะอาภิวาตุนหสิโอริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโดวัยสุขังพระลางภาวะตุสาพมังครังราคันตุสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนะสาพธรรมานุภาเวนะสาพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเต
อ้าวอยู่ดีมีสุขทุกคนนะ

านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

พระเป็นยิ่งมิ่งฟ้านักวิทยาศาสตร์พระคือราชเมธีขีตศิลป์พระทรงสืบพระราชปณิธานงานแผ่นดินพระคือปิ่นแห่งปราชญ์พระราชวงศ์พระอัจฉริยภาพทราบไกลไปทั่วล่าพระเมตตาน่าชมสมประสงค์รมพระศรีสว่างควัตฉัตรธรรมรงค์ราชน้อมจิตเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วจะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5.รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
1013ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลญาณสัมปันโนมหาเถโรปริสุทธโธนราสโภเมตตาธิโกมหาปุญโญปริปุริตะปารมีเมตตาปยุตตะจิตเตนะทยนังธรรมเทสโกลีลาธิคุณะสัมปันโนปชายะสุขทายโกธรรมทโรมหาเถโรสัพพทาวินยะทโรยะถาพลังยะถาสติทัยยานังสันติวัฒโนตัดสมาหิโสมหาปุญโญทัยยิเกหิปสังสีโตพัตติโกจักตัญญะจักอัคโคสาสนภูมิยาเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิโนหนตุสัพพทาติหลวงตามหาบัวผู้อาจหาญบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วแผ่บารมีไปไพศาลทุกสารทิศเมตตาสงสารผู้ที่กำลังหลงทางดุ่มเดินไปสู่ทุกข์จึงปรารถนาช่วยให้ได้สุขถ้วนหน้าธรรมะหลายระดับหลั่งไหลออกมาด้วยเมตตากรุณามากยิ่งประดุจมหาสมุทรทะเลหลวงแผ่บารมีพุทธธรรมค้ำศักดิ์ศรีชาตินำชาวไทยให้กตัญญูกตเวทีสู้ภัยให้ได้ชัยชนะทำรงพระธรรมวินัยเป็นทางดำเนินสืบสารพระพุทธศาสนาสถาพรคู่ชาติพระมหากษัตริย์ไทยมอบมรดกอันยิ่งใหญ่สุดประมาณได้ให้แก่ชาติไทยก่อนลาจากโลกไปเป็นอนันตกาลเทิดองค์ท่านเป็นองค์เอกอัครศาสนบุรุษผู้พักดีแผ่นดินจารึกเป็นประวัติศาสตร์คู่ชาติไทยด้วยสัจวาจานี้โปรดประทานพรความสุขสวัสดีมีชัยแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุสา

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปอยู่ขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

ความงดงามของกุหลาบราชินีแห่งบุพชาติหลากสีนานาพันธุ์ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่สะท้อนถึงพระราชฤทัยรักธรรมชาติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและความตั้งพระราชฤทัยที่จะให้สวนกุหลาบแห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมสำหรับผู้รักและสนใจมาศึกษาโปรดให้จัดหากุหลาบสายพันธุ์ต่างๆมาปลูกไว้อย่างต่อเนื่องนับ10ปีจนปัจจุบันรวบรวมพันธุ์ไว้ถึงประมาณ230สายพันธุ์นับเป็นสวนกุหลาบรูปแบบธรรมชาติที่รวมพันธุ์ไว้มากที่สุดในประเทศไทยเฉกเช่นเดียวกับกล้วยไม้ไทยซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความหลากหลายมีจำนวนกว่า200สกุลรวมประมาณ 1,000 ชนิด

เป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าชนิดนี้ได้ถูกนำออกจากแหล่งธรรมชาติในป่าเป็นจำนวนมากเกินกำลังธรรมชาติจะฟื้นคืนได้โปรดให้หน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทยดังเช่นโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์และโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นต้นบัวราชินีแห่งไม้น้ำโดยเฉพาะบัวพันธุ์พื้นเมืองของไทยทรงโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งได้พระราชทานพระราชดำริให้ศึกษารวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์บัวเพื่อให้คงอยู่คู่วิถีชีวิตไทยเช่นบัวจงกนีอันเป็นบัวโบราณที่บางตำราว่าเป็นพันธุ์บัวดั้งเดิมของไทยมาแต่สมัยสุโขทัยบัวหลวงสีชมพูกรีบไม่ซ้อนที่รู้จักกันในชื่อบัวหลวงพระราชินีมีขนาดใหญ่กว่าบัวหลวงปทุมทั่วไปแม้จะปลูกในภาชนะจำกัดความยาวสูงสุดจากโคนถึงขั้วดอกประมาณ3เมตรบัวสีกิติยาเป็นบัวลูกผสมพันธุ์ใหม่ประเภทบัวสายบานกลางคืนดอกสีแดงสดกรีบซ้อนมากถึง32กรีบซึ่งมากกว่าปกติพระองค์ทรงมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนจึงโปรดให้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชพร้อมไปกับการส่งเสริมปลูกเพิ่มเติมเพื่อการใช้อย่างต่อเนื่องในเชิงเศรษฐกิจเช่นหญ้าลิเผาซึ่งเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งพบมากในภาคใต้เมื่อมีพระราชดำริให้ใช้ประโยชน์นำเถาหญ้าลิเผามาสารผลิตภัณฑ์ต่างๆจึงทรงส่งเสริมให้ปลูกทดแทนในท้องถิ่นตามธรรมชาติรวมทั้งพืชตระกูลหวายไผ่และหม่อนการทรงงานฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติล้วนช่วยให้พันไม้อันมีค่าและงดงามฟื้นคืนมาคงอยู่คู่แผ่นดินไทย

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: ระลึกถึงธรรมกับระลึกถึงโลกถึงกิเลสมันต่างกันระลึกถึงกิเลสเท่ากับระลึกถึงฟืนถึงไฟระลึกถึงธรรมเท่ากับระลึกถึงโอสถกินยาจะมารักษาเราให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเสมอไปคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดเมื่อวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2532

0: แผ่นดินนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: ศาสนาหรือคำว่าธรรมะเป็นเครื่องขนทุกข์ออกจากใจของสัตว์โลกที่พอจะรู้เรื่องขนทุกข์ออกตามอุบายของท่านที่สอนไว้เพราะฉะนั้นศาสนาตามหลักความจริงแล้วจึงไม่ปรากฏว่าเป็นภัยต่อโลกแม้นิดหนึ่งมาแต่การไหนนอกจากช่วยขนทุกข์ออกจากใจของสัตว์โลกเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นผิดกับเรื่องกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงซึ่งส่วนมากขนจะทุกข์ให้จิตใจโลกแบกหอบหาบหามจนไปไม่ไหวจมไปด้วยกันแม้เช่นนั้นก็ยังไม่ยอมเห็นโทษของมันที่เป็นโทษอยู่เต็มหัวใจสิ่งเหล่านี้ถ้ามันเลยขอบเขตท่านก็เรียกว่าโลภเลยขอบเขตท่านก็เรียกว่าโกรธเรียกว่าหลงถ้าธรรมดาตามความจำเป็นตามเหตุตามผลที่จำเป็นจะต้องนำสิ่งนี้มาใช้ท่านก็ไม่เรียกว่าโลภว่าโกรธว่าหลงเพราะสัตว์โลกอยู่ด้วยความอาศัยไม่มีสิ่งอาศัยอยู่ไม่ได้เราหามาเพื่อเป็นเครื่องบรรเทาท่านก็ไม่เรียกว่าโลภไม่เป็นเพราะไม่เป็นสิ่งน่าเกลียดแต่ถ้าออกหน้าออกตาจนคนอื่นก็ดูไม่ได้นั่นท่านก็เรียกว่าโลภว่าโกรธว่าหลงเนี่ยที่ทำท่านตำหนิตำหนิตรงนี้ที่เรียกว่ากิเลสมันก็เป็นตรงนี้ธรรมดาแล้วไม่เรียกเพราะโลกมีความจำเป็นต้องอาศัยความต้องการด้วยเหตุด้วยผลมาเยียวยารักษาคนเราเหมือนไม่เหมือนสัตว์ต้องมีบ้านเป็นที่อยู่บางอย่างก็เหมือนบรรดาสัตว์เช่นอาหารสัตว์ก็เป็นอยู่ด้วยอาหารมนุษย์ก็เป็นเช่นเดียวกันนอกจากนั้นยังมีผ้านุ่งผ้าห่มเครื่องอาศัยต่างๆมากมายก่ายกองตามความจำเป็นของมนุษย์ที่ต่างจากสัตว์การสอดแสวงหามาด้วยอาการอย่างนี้ท่านก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นความโลภเป็นความโกรธความหลงถือเป็นธรรมดาของโลกทั่วไปแต่ถ้าเลยขอบเขตจนออกหน้าออกตาจนลืมเนื้อลืมตัวลืมมองดูเขาดูเราเห็นว่าตัวเยี่ยมกว่าโลกจะทั้งหมดเลยเห็นว่าโลกเป็นเหมือนหมู่สัตว์ไปเจาะแสวงหาความสุขเพื่อตัวเองบนความทุกข์ของโลกอย่างนี้เป็นสิ่งที่น่าเกลียดท่านจึงเรียกว่าความโลภเป็นของไม่ดีไม่ดีด้วยเหตุนี้ความโกรธความหลงไม่ดีก็ไม่ดีด้วยเหตุอย่างที่ว่ามานี้ส่วนธรรมมีแต่เครื่องนำออกเป็นเครื่องนำออกท่านเรียกว่านิยานิกธรรมเป็นเครื่องนำทุกข์ออกจากสัตว์โลกไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวย่อมจะมีความทุกข์ย่อมจะมีความกระทบกระเทือนถ้าว่าปฏิบัติผิดตามหลักเหตุผลคืออัตถธรรมระหว่างสามีภรรยาก็มีการกระทบกระเทือนหรือแตกร้าวตลอดถึงหย่าร้างกันไปได้รุนแรงยิ่งกว่านั้นก็ได้ถ้าผิดจากหลักธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าหลักธรรมจึงเป็นเครื่องดำเนินทั้งที่อยู่ในคารวะทั้งที่ออกเป็นนักบวชแล้วมีเครื่องดำเนินเพื่อให้การครองชีพหรือความเป็นอยู่นั้นเป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามสม่ำเสมอไม่กระทบกระเทือนอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความสุขในครอบครัวเป็นความสุขในรายของบุคคลเป็นรายๆไปเรื่องแรกตั้งแต่เป็นเครื่องนำทุกข์ออกจากหัวใจของสัตว์โลกทั้งนั้นผู้มุ่งหน้าจะปฏิบัติอัตถธรรมเพื่อจะขนทุกข์ซึ่งมีอยู่แล้วภายในจิตใจออกโดยลำดับนี่ก็เป็นอีกประเภทหนึ่ง เป็นอีกชนิดหนึ่งแห่งธรรมที่จะเป็นเครื่องนำออกด้วยความรู้สึกอย่างนี้หรือด้วยเจตนาอย่างนี้เช่นดังท่านสอนพระที่บวชแล้วมุ่งหน้าต่อการประพฤติปฏิบัติเพื่อรื้นถอนกิเลสออกจากใจให้พ้นไปเสียโดยถ่ายเดียวแล้วการสอนก็เข้มงวดกวดขันทุกด้านไม่ว่าหลักพระวินัยไม่ว่าหลักธรรมมีความเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษเพราะผู้นี้ตั้งหน้าจะไปจริงๆไม่มีอะไรเป็นสิ่งห่วงใยแล้วมีแต่ตั้งหน้าเดินอย่างไรจะเดินไปด้วยความสะดวกราบรื่นไม่ติดอุปสรรคขัดข้องในระหว่างทางจะดำเนินอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนเพราะฉะนั้นการสอนธรรมให้แก่นักบวชและฆราวาสนี้จึงมีความผิดกันแน่ใจว่าเป็นมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลท่านจึงสอนอนุบุพิกถาคือแสดงธรรมไปโดยลำดับตามพื้นเพของจิตใจที่มารับการอบรมศึกษาจากท่านและสอนธรรมอย่างเด็ดเดี่ยวเข้มงวดกวดขันแก่นักบวชหรือผู้ที่ควรที่จะรับธรรมประเภทนั้นหรือประเภทนั้นได้แล้วจึงต้องสอนแบบเดียวกันกับพระเราจะเห็นหน้าที่ท่านสอนพระนับตั้งแต่ขณะบวชสอนเลยว่าลุกขมูลเซนาสนังเป็นต้นนะต่างไม่ได้ชี้บอกว่านั้นหอประสาทนั้นราชมณฑลนั้นตึกนั้นวิหารนั้นกุฏิสวยงามหรูหราท่านไม่ได้ว่าที่ไหนที่จะเป็นที่ทำลายกิเลสลงได้สถานที่นั่นเป็นที่เหมาะสมสำหรับพระเพราะฉะนั้นพระองค์จึงต้องทรงสอนลงที่ลุกขมูลล้มไม้ซึ่งเป็นที่เปลี่ยวไม่มีที่มุงที่บังไม่มีที่อาศัยไม่มีที่ยึดที่เหนี่ยวไม่มีที่จะให้ความประมาทเข้าไปแทรกสิงอยู่ในที่นั่นได้เลยกลางคืนก็ตั้งอกตั้งใจกลางวันก็มีสติอยู่ด้วยความระมัดระวังตนอยู่โดยสม่ำเสมอในระบบต่างๆเถิบไม่ได้นี่แหละเป็นสถานที่ตั้งสติตั้งความเพียรท่านจึงสอนอย่างนั้นออกจากนั้นก็ตามชายป่าชายเขาตามถ้ำตามอะไรท่านก็ว่าไปซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่สถานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมาให้ผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นั้นมีความประมาทในสถานที่อยู่นี่หมายถึงสถานที่สำหรับผู้เช่นนั้นสำหรับผู้มีความมุ่งมั่นอย่างนั้นจะประพฤติให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาของตนโดยไม่มีอุปสรรคอะไรมากีดขวางนี่เลยคือความประมาทนอนใจความขี้เกียจขี้คร้านก็เข้าแทรกไม่ได้เมื่ออยู่ในสถานที่เช่นนั้นเป็นเครื่องปลุกสติปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่ตลอดเวลานี่เลยก็มีทางที่จะหมอบลงไปได้ไม่ใช่มีทางจะกำเริบโดยถ่ายเดียวเพราะนี่เลยเขาก็ไม่ตั้งท่าจะกำเริบโดยถ่ายเดียวถ้ามีเครื่องปราบปรามเหมือนกับโรคก็ไม่ใช่ว่าจะตั้งหน้ากำเริบให้คนตายโดยถ่ายเดียวถ้ามียาเป็นเครื่องรักษามันก็บรรเทาหรือหายไปได้นี่เพราะฉะนั้นกับปิณิยาโลปโภชนังนิสาจะประพชาอีกแหละมันมาชาวสมบทแล้วอาศัยกำลังปรีแข้งของตนคือเที่ยวบินกระบาดขอทานเข้ามากินอย่างนี้เป็นประจำจนตลอดชีวิตขอให้เธอทั้งหลายจงทำความมุสาอย่างนี้ตลอดชีวิตเถิดนั่นอันนี้เป็นหลักใหญ่ส่วนเรกราบที่เหลือเฟือทั้งกว่าปลายเข็นมันตะนังสลากพัดตังอุเดสพัดตังนี้เป็นต้นสลากพัดถึงเขาอิมนุสันที่นั่นที่นี่ซึ่งเป็นของพิเศษเหลือเฟือนะท่านบอกว่าของเหลือเฟือของพิเศษไม่ใช่เป็นของกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้ที่จะแก้กิเลสท่านหาโดยแท้เดียวคืออาหารที่บิณฑบาตได้มามากน้อยไม่ต้องสนใจกังวลกับอะไรทั้งนั้นได้มาเท่าไรก็ฉันเท่าที่ได้มาพอยังชีวิตให้เป็นไปแล้วได้บำเพ็ญสมณธรรมด้วยความสะดวกไม่มีอุปสรรคอะไรขัดข้องเลยนี่สำคัญในสองข้อนี้บอกถึงนั่นก่อนหยุกยาก็ฉันจะดองเป็นน้ำมูดแต่ก่อนหยุกยาไม่เจริญเนี่ยพอยังขี้เข้าไปแล้วการดูของพระผู้รับพระโอวาทจากพระองค์ท่านด้วยความเทิดทูนนำไปปฏิบัติท่านจะปฏิบัติตนของท่านอย่างไรถ้ามาไม่ปฏิบัติด้วยความเทิดทูนไม่ปฏิบัติด้วยความสนใจใคร่ต่ออัตธรรมจริงๆแล้วท่านจะไม่ไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นท่านไปด้วยความพอใจท่านไปด้วยความสนใจท่านจึงปฏิบัติธรรมด้วยความสนใจไม่เยื่อใยกับความทุกข์ความลำบากความขัด ัดข้องขาดเขินหรือขาดแคลนอะไรมีจิตใจกับธรรมที่มีความสัมผัสสัมพันธ์กันไปตลอดสายเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตใจซึ่งจะเคยมืดดำมาเพียงไรก็ตามหากได้ถูกขัดเกลาอยู่โดยสม่ำเสมอเช่นนี้แล้วก็จะต้องมีความสว่างสวัยขึ้นมาเพราะได้รับการบำรุงกิเลสที่เคยกำเริบเถิดฉานมาโดยลำดับลำนาตั้งแต่ยังไม่มีสติสตังค์ที่จะหาอุบายแก้ไขเขานั้นก็จะค่อยๆสงบตัวลงไปสงบตัวลงไปโดยลำดับสติปัญญาก็มีทางแก่กล้าสามารถขึ้นโดยลำดับเช่นเดียวกันแล้วก็ขัดเกลาจิตใจซึ่งเต็มไปด้วยมลทินคือกิเลสทั้งหลายครอบคลุมอยู่ให้ค่อยหายไปจางไปจางไปใจที่ไม่เคยสงบมาตั้งแต่วันเกิดพูดอย่างนี้เพราะไม่เคยปฏิบัติธรรมใจจะสงบได้ยังไงไม่เคยนั่งสมาธิภาวนาใจจะสงบได้ยังไงปกติจะให้ใจสงบเอาเลยโดยไม่มีเหตุมีผลนี่เป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสเป็นเจ้าตัวการอยู่ภายในนั้นจะทำจิตใจให้สงบไม่ได้เรื่องกิเลสต้องเป็นเรื่องทำจิตใจให้ฟุ้งแล้วก่อทุกข์เป็นปืนเป็นไฟซึ่งภายในจิตใจตลอดมาหาความสงบไม่ได้ด้วยอำนาจของกิเลสเมื่อเป็นฉะนั้นผู้ที่ไม่เคยบำเพ็ญธรรมจะได้ความสงบเย็นใจมาจากไหนแต่เมื่อได้รับพระว่าจากพระพุทธเจ้าทรงประทานให้แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติจิตใจที่เคยฟุ้งเฟ้อเหิมมาเป็นเวลานานก็ว่าเห็นมีปัญหาอะไรต้องสงบตัวลงได้ในวันหนึ่งเมื่อจิตใจสงบตัวลงก็เห็นความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยเห็นมาในที่ไหนๆนอกจากจะปรากฏขึ้นในขณะนั้นเท่านั้นนี่เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ท่านมีความตื่นเต้นภายในจิตใจมีความดูดดื่มมีความอัศจรรย์มีความขยันหมั่นเพียรมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในหลักศาสนธรรมข้อโดยลำดับเรื่องความเพียรก็เป็นมาเองเป็นพลังของการละกันไปโดยลำดับหนุนกันไปเรื่อยๆนี่ทีนี้เรื่องความทุกข์ความลำบากซึ่งเคยกลัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรหมดไปหมดไปหมดไปเพราะความมุ่งมั่นต่อธรรมมีกำลังมากสิ่งเหล่านี้ที่เป็นขวากเป็นหนามหรือซึ่งเป็นอุปสรรคคอยกีดขวางทางเดินมันก็ค่อยหายไปหายไปจางไปจางไปก็มีแต่เข็มทิศทางเดินเพื่ออัดเพื่อทำโดยถ่ายเดียวเท่านั้นที่หมุนอยู่ภายในจิตใจความสงบไม่เคยมีก็มีขึ้นมาความสงบเป็นชั้นๆไม่เคยมีก็มีขึ้นมาเป็นขึ้นมาความแปลกประหลาดอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยคาดเคยฝันก็มีขึ้นมาปรากฏขึ้นมารู้เฉพาะภายในจิตใจของตนเห็นเฉพาะหน้ารู้เฉพาะหน้าปรากฏอยู่กับตัวเองทำไมคนเราเมื่อหาความดีหาความจริงหาของประเสริฐหาความสุขความเจริญอยู่แล้วเมื่อปรากฏธรรมชาติที่พึงหวังชนี้จะไม่มีความตื่นเต้นจะไม่มีความพอใจจะเป็นไปได้หรือต้องพอใจด้วยกันความพอใจความได้เห็นธรรมชาติที่อัศจรรย์เป็นสักขีพยานอยู่ภายในจิตใจนี่แหละเป็นเชื้อสำคัญที่จะให้ศรัทธาอย่างทราบหรืออย่างลงอย่างลึกที่เรียกว่าอัจฉริยะความไม่หวั่นไหวความเพียรก็มาเองความอดความทนอะไรๆมาเองชื่อว่าสิ่งที่เป็นมงคลเพื่อสนับสนุนความเพียรให้แก่กล้าสามารถแล้วมาด้วยตามๆกันมาพละห้าคืออะไรนี่มาด้วยกันปัญญาความฉลาดแหลมคมก็ไม่เคยคิดแม้จะคิดในทางอื่นก็เป็นเรื่องปัญญาทางโลกไปเสียไม่ใช่ปัญญาเป็นเครื่องแก้กิเลสเพื่อเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ภายในจิตใจเพราะอำนาจแห่งปัญญาอันนี้เป็นเครื่องถอดถอนสิ่งที่ไม่สิ่งที่ลบลุงลังนั้นออกไปก็ได้ปรากฏขึ้นมาที่ใจเมื่อปัญญาได้ปรากฏขึ้นมากน้อยเรื่องกิเลสค่อยหลุดลอยไปด้วยอำนาจของปัญญาก็เห็นได้ชัดปรากฏได้ชัดนี่ก็เป็นเครื่องเพิ่มศรัทธาอีกเช่นเดียวกันเพิ่มกำลังทุกด้านเข้ามาอีกเช่นเดียวกันที่จะมีความขยันหมั่นเพียรต่อการพิจารณาต่อการค้นคว้าต่อการรื้อถอนกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนให้ค่อยหมดสิ้นไปโดยลำดับลำดับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อันเป็นส่วนผลนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ให้บรรดาท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้มีความกระหยิ่มต่ออัตตธรรมคือแดนแห่งความพ้นทุกข์ไปโดยลำดับสิ่งที่เคยผ่านมามีความยากความลำบากแค่ไหน และสิ่งที่เคยคาดไว้กลัวจะลำบากลำบนเพียงไรในอนาคตการมันก็หมดความหมายไปในทันทีทันใดและหมดไปโดยลำดับลำดับเมื่อทำดังที่กล่าวมานี้ได้ปรากฏขึ้นโดยลำดับมีกำลังขึ้นภายในจิตใจซึ่งเป็นพลังภายในตัวพอที่จะฝ่าฝืนบึกบึนอุปสรรคทั้งหลายไปได้โดยลำดับไม่มีความท้อถอยภายในจิตใจเป็นก็เป็นตายก็ตายเราเกิดมากับความตายความตายกับความเป็นมันอยู่ด้วยกันคนเป็นกับคนตายมันอยู่ด้วยกันแยกกันไม่ออกเราจะหลบหลีกปลีกตัวหนีไปไหนเราจะกลัวให้เสียผลเสียประโยชน์เป็นการกระทบกระเทือนจิตใจตนไปเพื่ออะไรนะก็เมื่อสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้มันอยู่กับตัวของเราเราจะกลัวไปไหนให้เกิดความกระทบกระเทือนจิตใจอยู่ปกติรู้ตามเรื่องความจริงของมันเราจะไม่เป็นสุขดีหรือพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านรู้ตามคติธรรมดานี้แล้วท่านเป็นสุขไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนยุ่ยแย่ก่อกวนจิตใจให้กระเพื่อมขุ่นมัวเราพิจารณาตามหลักธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านดำเนินมาและท่านสอนไว้นี้ให้เห็นตามความจริงในความเกิดความตายซึ่งอยู่ในตัวของเราคนเดียววันนี้ด้วยปัญญาเราจะไม่ได้รับความถูกดังที่ว่านั้นจะมีอะไรเป็นเครื่องตอบแทนเรานอกจากความจริงกับความสุขไม่มีความกระเพื่อมไม่มีความตกอกตกใจไม่มีความหวาดระแวงไม่มีความกลัวต่อสิ่งทั้งหลายที่เป็นหลักธรรมชาติซึ่งมีอยู่ในตัวของเรานี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนี่ผลที่จะพึงได้รับจากปัญญาปัญญาใช้พ้นคว้าในข้าศึกที่มีอยู่ภายในจิตใจของเรานี่แหละเป็นหลักใหญ่ที่สุดเพราะข้าศึกอันแท้จริงแล้วไม่มีอยู่ในที่อื่นใดไม่มีอยู่ในน้ำในดินในลมในไฟนอกไปจากร่างกายของเราไม่อยู่ในต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศไม่อยู่กับสัตว์หรือบุคคลผู้ใดตัวใดหลักใหญ่จริงๆอยู่กับหัวใจของเราข้าศึกอยู่ที่ตรงนี้ความมืดมนอนตการอยู่ที่ตรงนี้ที่ทำให้เราโดนขวากโดนหนามไม่หยุดไม่ถอยให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ตลอดมานั้นเพราะความโง่เขลาบ่ปัญญาด้วยอำนาจของกิเลสที่มันปกคลุมความสว่างคือจิตใจหรือดวงปัญญาของเรานี้ไว้เท่านั้นเราจึงได้โดนทุกข์เสมอเจอกับความทุกข์ร้อนอยู่ตลอดมาเมื่อสติปัญญาของเรามีความสามารถเบิกหรือเปิดเผยสิ่งเหล่านี้หรือสิ่งมืดมิดปิดตานี้ออกได้โดยลำดับจนกระทั่งเห็นแจ้งชัดในความจริงทั้งหลายที่มีอยู่กับตัวเราซึ่งเราเคยกลัวมาตั้งแต่ก่อนมีความตายเป็นต้นก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาอยู่ด้วยกันได้คนตายกับคนเป็นอยู่ด้วยกันได้ความทุกข์กับเราอยู่ด้วยกันได้เพราะเคยอยู่ด้วยกันมานานตั้งแต่วันเกิดก็เป็นเอาทุกข์เป็นเรือนนอนมาแล้วเอาทุกข์เป็นเครื่องทรมานดัดท่านดานมาตลอดแต่เรายังไม่เห็นโทษของความทุกข์มีแต่กลัวทุกข์อยู่เรื่อยๆกลัวหาทางออกไม่ได้โดยไม่หาทางกลัวไม่หาทางออกก็มีเยอะนี่ทีนี้ปัญญาที่เราพิจารณาทางด้านอธรรมนี้เป็นปัญญาที่หาทางออกจากทุกข์เป็นปัญญาที่จะรู้เท่าเรื่องของทุกข์ตามความจริงของมันเป็นปัญญาที่จะรู้เท่าธาตุเท่าขันธ์ที่มีอยู่ภายในตัวของเราเป็นปัญญาที่จะสามารถรู้เท่าทันกับความตายที่มันมีอยู่กับตัวของเราเวลานี้ไม่ใช่ปัญญาอย่างอื่นแล้วเป็นปัญญาที่จะสามารถทราบทั้งความคาดความหมายความด้นความเดาความสำคัญนั่นหมายต่างๆที่จะหลอกเราว่าร่างกายจะเป็นอย่างนั้นร่างกายจะเป็นอย่างนี้ตายแล้วจะเป็นอย่างนู้นจะเป็นอย่างนี้ปัญญาสามารถแก้ออกได้หมดไม่มีทางไม่มีกิเลสตัวใดจะมาปิดบังนี่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์ก็เป็นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องเกิดเรื่องตายก็เป็นเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องสติปัญญาที่จะถอนหรือที่จะรู้เท่านี้ก็ผิดตัวขึ้นมาโดยลำดับสุดท้ายก็ต่างอันต่างจริงเนี่ยตายก็ตายไปเราทราบแล้วคายคือญาณได้อย่างทราบหมดแล้วในเรื่องความเกิดความตายความทุกข์ซึ่งเป็นมาตั้งแต่วันเกิดเราได้ทราบชัดแล้วในวันนี้ในบัดนี้คือมีอยู่ในขันธ์นี้เท่านั้นไม่มีอยู่ในที่อื่นใดการทราบเรื่องทุกข์ทั้งหลายก็ทราบด้วยปัญญาของเราที่มีอยู่ในจิตด้วยกันนี้เช่นเดียวกันเนี่ยเมื่อเราทราบชัดเช่นนี้แล้วอยู่ไหนมันก็อยู่ได้เป็นไปตายก็ตายเป็นก็เป็นความเป็นอยู่ความตายไปมันอยู่กับเราคนเดียวกลัวไปที่ไหนนี่ปัญญาสร้างขึ้นมาก็เป็นป้อมอันหนึ่ง คือเป็นเกราะกำบังอันหนึ่งให้เราได้อยู่ความด้วยความผาสุกในท่ามกลางแห่งความแตกความสลายความตายที่มีอยู่ในธาตุในขันธ์นี้ซึ่งทุกชิ้นจะต้องเป็นอย่างนั้นจิตใจของเราไม่ใช่ชิ้นนั้นๆพอที่จะสลายตายไปกับสิ่งเหล่านั้นจิตใจของเราเป็นนามธรรมเป็นธรรมชาติที่รู้อยู่ตลอดเวลาเมื่อปัญญาขัดเกลาสิ่งที่แทรกถึงอยู่ภายในจิตใจให้เกิดความสำคัญต่างๆอันจะเกิดกิเลสหรือเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้แก้ไขหรือถอดถอนออกโดยลำดับแล้วความรู้ก็เป็นความรู้ที่ล้นล้วนที่ไม่มีอะไรเจือปนเลยเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์แล้วจะล่มจมไปไหนสิ่งที่ล่มจมทั้งหลายที่เราสำคัญนั้นเขาก็ไม่ล่มจมไปเป็นความคาดต่างหากธาตุเป็นธาตุคือดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟแม้อยู่ในร่างกายนี้เขาก็เป็นธาตุอย่างนั้นอยู่แล้วสลายลงไปเขาก็เป็นธาตุของเขาอย่างนั้นเป็นไปในธาตุเดิมของเขาเนี่ยอันไหนที่ล่มจมอันไหนที่คลิบหายไม่มีอะไรคลิบหายไม่มีอะไรล่มจมเป็นเพียงว่าความเปลี่ยนสภาพจากส่วนผสมที่เราว่าเป็นเราเป็นของเรานี้ออกเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นธาตุเดิมของเขาเท่านั้นปัญญาได้อย่างทราบชัดเช่นนี้แล้วจิตใจของเราก็เป็นเราคือเป็นใจของเราเป็นความรู้ของเราโดยเฉพาะไม่ไปอาศัยสิ่งนั้นมาเป็นเราเป็นของเราไม่พึ่งพิงกับสิ่งใดเพราะเราพอตัวของเราด้วยปัญญาธรรมะต่างๆให้ถึงความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแล้วนี่เราเรียกว่าเป็นตัวของเราโดยสมบูรณ์

จิตใจของเราที่มีสติปัญญารอบตัวก็เป็นจิตที่เด่นดวงเป็นจิตที่ไม่ต้องอาศัยพึ่งพิงกับสิ่งใดเป็นอัตโนนาโถเป็นที่พึ่งตนได้นี่แหละการสร้างที่พึ่งสร้างลงที่ตรงนี้เห็นตามความจริงที่ตรงนี้ท่านเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดพระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนสาวกผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆท่านทรงสั่งสอนโดยวิธีนี้เพื่อเป็นทางเร่งรัดตัดตรงแนวไปสู่ความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวไม่ต้องมาวกมาเวียนให้เสียเวล่ำเวลาท่านจึงสอนอนุคมุเรเสนาสนังเป็นต้นให้ไปอยู่ที่นู่นที่นู่นที่นู่นกิเลสมันไม่ชอบแต่ธรรมะชอบที่นั่นนั่นแหละเป็นสถานที่ปราบปรามกิเลสทั้งหลายได้ความขัดข้องขัดเขินความอดๆอยากๆซึ่งโลกทั้งหลายไม่ต้องการกิเลสไม่ต้องการสถานที่นั้นแลเป็นสถานที่ธรรมต้องการเป็นสถานที่ธรรมเจริญเจริญในที่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็เจริญในที่เช่นนั้นเป็นพระพุทธเจ้าด้วยในสถานที่เช่นนั้นสาวกทั้งหลายก็เจริญได้ในที่เช่นนั้นพ้นทุกข์ได้ในที่เช่นนั้นการสอนธรรมแก่ผู้เดี่ยวอาหารที่จะมุ่งความพ้นทุกข์โดยเดียวจึงสอนให้ไปสู่ในสถานที่เช่นนั้นให้บำเพ็ญเช่นนั้นเช่นนั้นเพื่อความหลุดพ้นได้โดยรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาเวลามาเกิดมาตายไม้เอาไปท่าที่นั่นที่นี่อยู่ไม่หยุดไม่ถอยจนเป็นเจ้าของอยู่ทั่วโลกทั่วดินแดนว่าจับจองป่าช้านั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านสอนลูกถ้าควรจะยกให้พ้นทุกข์โดยทีเดียวก็สอนตรงแนวไปอย่างนั้นถ้าผู้ยังไม่สามารถผู้ยังไม่เข้าใจก็เหมือนอย่างเป็นเด็กอ่อนอยู่ท่านก็ต้องสอนอีกแบบหนึ่งซึ่งก็เป็นความดีเช่นเดียวกันคือเป็นความดีที่จะสนับสนุนบำรุงส่งเสริมจิตใจให้เลื่อนฐานะขึ้นไปได้โดยลำดับดับแม้สอนบุคคลคนเดียวกันเบื้องต้นก็สอนมาตั้งแต่พื้นแล้วค่อยเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาเช่นเดียวกับเราสอนเด็กชั้นมูลชั้นประถมแล้วก็มัธยมปริญญาเลื่อยไปเลยเนี่ยในบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละแต่สอนต่างวรรคกันตามความสามารถของเด็กที่จะรับความรู้วิชาได้ในขั้นนั้นๆครูอาจารย์ก็สอนเลื่อนชั้นขึ้นไปโดยลำดับดับจนกระทั่งสุดความสามารถของเด็กของครูที่จะสอนกันนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านก็สอนอย่างนั้นสอนบุคคลคนเดียวนั่นแหละสอนธรรมะพื้นต่อไปก็เลื่อนในบุคคลคนนั้นอีกเช่นอนุปิกถา5อย่างนี้ทานศีลเนี่ยสวรรค์เนี่ยเข้ามาเรื่อยๆเลยในบุคคลคนเดียวก็ได้ในบุคคลหลายจำพวกก็ได้นะแล้วฟังก็ได้รับประโยชน์ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงอทินนวกถาแล้วยกให้พ้นไปเลยเรียกว่าธรรมะเป็นเครื่องรื้อถอนเป็นเครื่องหยิบยกความทุกข์ความทรมานใจของสัตว์โลกให้ออกได้โดยลำดับไม่เป็นภัยต่อผู้ใดไม่ว่าจะเป็นฆราวาสไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ซึ่งมีความประพฤติปฏิบัติโดยมีอัตธรรมเป็นเครื่องดำเนินแล้วจะมีความสุขความเย็นใจทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองก็มีความเป็นสุขลูกของตนก็ประพฤติตัวดีนี่ชื่อว่านำทุกข์ออกจากครอบครัวนั้นๆโดยลำดับจนกระทั่งถึงนำทุกข์ออกจากผู้บำเพ็ญทั้งหลายอย่างเราท่านๆตามความสามารถของตนที่จะหยิบยกทุกข์ออกได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาใดในความสามารถของตนก็พยายามดิบเหล่งขวัญขวายทำเสียตั้งแต่บัดนี้คำว่าไปสู่โลกหน้าเราอยากเข้าใจว่าโลกหน้านั้นจะเป็นโลกสถานที่บำเพ็ญธรรมให้ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปไม่แน่นอนยิ่งกว่าโลกปัจจุบันที่เราอยู่ในเวลานี้ไม่แน่นอนยิ่งกว่าขันธ์ปัจจุบันคือเราที่สภาพอยู่เวลานี้ไม่แน่นอนยิ่งกว่าคนปัจจุบันคือตัวเราวันนี้นี่เป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดสามารถที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีได้ทุกขั้นทุกภูมิเต็มอัตราหรือเต็มสติกำลังความสามารถของตนเมื่อไปสู่โลกหน้านั้นมันไม่แน่เราจึงไม่ควรคาดควรหมายเพราะคำว่าทุกนี้มันประกาศกลางวานอยู่ภายในตัวของเราซึ่งเป็นโลกนี้ขันนี้เราคนนี้ไม่ประกาศอยู่ในสถานที่ใดการพิจารณาทางสติปัญญาจึงควรจะพิจารณาขุดค้นลงในจุดที่สัจธรรมอยู่นี้เพื่อเห็นตามความเป็นจริงของมันแล้วรื้อถอนกันออกได้โดยลำดับจนกระทั่งเป็นใครเป็นเราต่างอันต่างจริงนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดและทราบได้อย่างชัดเจนในหลักธรรมท่านว่าสัน

0: ทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองปัจจังบังเวทิตาโบวินยูหิผู้รู้ทั้งหลายจะพึงรู้จำเพาะตนเพราะสิ่งที่จะให้ควรรู้ควรเห็นมันมีอยู่กับเรานี่โดยสมบูรณ์อยู่แล้วนอกจากสติปัญญาจะยังไม่สมบูรณ์จึงเห็นเป็นลุ่มๆดอนๆไม่แจ่มแจ้งตามความจริงที่มีอยู่เท่านั้นถ้าสติปัญญามีความสมบูรณ์เต็มที่แล้วความจริงทั้งหลายนี่จะปราดประกาศกังวานขึ้นกับปัญญาทั้งหมดหายสงสัยในโลกทั้งสามเพราะปัญญาเป็นเครื่องประกาศรู้ตัวภายในของจิตเองนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนมากท่านจึงสอนว่าอัจเฉวกิจจะมาตัดปังควรทำความภาคเพียรเป็นประโยชน์แก่ตนเสียในวันนี้โกชัญญามรณังสุเวใครจะทราบว่าความตายจะมีมาในเวลาใดนะหิโนสังนรันเตนะมหาเสนีนะมัตตินาเรื่องความตายนี่เป็นเสนาอันใหญ่โตมากไม่มีใครจะรัดข้านต้านฐานได้นะท่านว่าอะไรอย่างนั้นเป็นความจริงล้วนๆใครเป็นคนที่สามารถต้านทานความตายได้ในโลกนี้ไม่มีป่าช้าเหมือนโลกเขามีไหมไม่มีชื่อว่ารูปว่ากาว่าหญิงว่าชายแล้วเป็นกองป่าช้าทั้งนั้นไม่ใช่กองอำนาจแต่เป็นกองป่าช้าไม่มีความอำนาจที่จะไม่ตายได้นี่เพราะฉะนั้นความเพียรใดที่เราควรจะได้ในวันนี้ในขณะนี้เรานี่เริ่มขวนขวายเสียทันในบัดนี้สร้างเสียให้พอกุศลธรรมมาดังที่เคยสอนแล้วสอนขึ้นให้ใจนี่มีความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์ที่มีอยู่รอบตัวของใจเมื่อทันนี้แล้วกุศลธรรมาก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใครสร้างให้พอดื่มให้พอกุศลพอตัวแล้วดื่มทันก็พอใจอยู่เป็นสุขอยู่นั้นก็สุขอิ่มตัวอิ่มใจไม่มีความหิวโหยกับอะไรทั้งสิ้นหมดความหิวโหยท่านว่านิชชาโตเป็นนิบุตโตเป็นผู้ดับรอบหมดแล้วบรรดาที่เป็นข้าศึกซึ่งมีอยู่รอบใจปรินิพพานแล้วคือหมายความว่าดับรอบหมดไม่มีสิ่งใดเหลือนิจฉาโตปรินิบุตโตความหิวโหยอะไรทั้งหมดซึ่งเกิดด้วยอำนาจของกิเลสมากน้อยสิ้นไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเลยนิจฉาโตปรินิบุตโตดับไปหมดขึ้นชื่อว่าความหิวเมื่อความหิวความกระหายซึ่งเป็นสิ่งรบกวนทั้งส่วนร่างกายทั้งส่วนจิตใจมันดับไปแล้วเฉพาะอย่างยิ่งคือทางจิตใจดับไปแล้วความทุกข์จะมีมาจากที่ไหนไม่มีโลกไหนก็ไม่มีทุกข์ถ้าภายในจิตไม่มีทุกข์แล้วไม่มีโลกไหนจะเป็นทุกข์นี่หมายถึงว่าไม่มีโลกไหนจะมาทำจิตของเราให้เป็นทุกข์ได้นอกจากกิเลสเท่านั้นที่ทำความทุกข์ให้แก่สัตว์โลกมีอยู่ภายในใจของสัตว์โลกนี่แหละมีเท่านี้แก้ตรงนี้แล้วหายสงสัยทั้งหมดไม่ต้องไปเที่ยวดูโลกนั้นโลกนี้ก็ได้ทราบอยู่ภายในจิตใจของตนเองนี่เป็นสิ่งที่ประจักษ์ธรรมะท่านสอนลงที่นี่นี่แหละธรรมที่ว่าเป็นเครื่องแก้ทุกข์ให้สัตว์หรือถอดถอนทุกข์ให้สัตว์โลกโดยถ่ายเดียวนั้นประมวลมาแล้วถอดถอนที่จิตใจนี้ให้หมดโดยสิ้นเชิงก็ได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมนี้เท่านั้นไม่มีอำนาจใดที่จะเป็นเครื่องศักดิ์สิทธิ์วิเศษสามารถที่จะถอดถอนกิเลสออกจากใจสัตว์โลกได้โดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกับธรรมของพระพุทธเจ้าฉะนั้นขอให้มีความตระหนักใจว่าธรรมนี้เท่านั้นเป็นเครื่องที่จะถอดถอนกิเลสกองทุกข์ทั้งหลายออกจากเราได้ตั้งแต่ส่วนย่อจนถึงส่วนใหญ่จนส่วนถึงส่วนละเอียดสุดคือภายในจิตใจที่เรียกว่าอวิชชาล้วนแล้วแต่ธรรมทั้งนั้นเป็นเครื่องรื้อถอนรื้อถอนมาโดยลำดับลำดาตั้งแต่คารวาสเย่าเรือนมาถึงนักบวชนักปฏิบัติกำจัดมาโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงการดับสนิทอิจฉาโตปริบุโตอย่างที่กล่าวมาขอยุติธรรมเพียงเท่านี้
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 95.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

รูปไม่ใช่กิเลสเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ใช่กิเลสตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่กิเลสมันเป็นทางเดินประสานหากันเท่านั้นตัวใจต่างหากเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นตัวภพตัวชาติคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ข้อวัดปฏิบัติของพระเราทุกคนทุกองค์ทุกองค์ให้ดูให้ดีให้ละเอียดรอนะอย่าให้ได้บกพร่องเรื่องข้อวัดปฏิบัติเป็นอาการภายนอกอาการภายในสติกับปัญญาติดกันแนบนะนักภาวนาสติปัญญาต้องติดกับตัวกิเลสเข้าไปทำลายไม่ได้ล่ะเป็นการต้านทานจากนั้นปัญญาก็พังกิเลสไม่อยู่เซ่อจะซ่าไม่ได้นะผมพูดจริงๆผมดูเมื่อหมู่เพื่อนไม่ใช่คุยไม่ใช่ยกตนข่มเพื่อนขวางตาตลอดต้องแบบหลับหูหลับตาไปอย่างนั้นล่ะอยู่กับหมู่กับเพื่อนนะมันหนักมีอยู่ในนั้นเจ้าของไม่รู้นะเก่งๆกั้งๆแล้วก็มาเรื่อยๆวันนี้ร่วม40เห็นไหมล่ะแล้วได้พูดกับพระกับเนรบ่อยๆเพราะพระเนรนี่เป็นแนวหน้านะศาสนาก็อยู่กับพระเป็นสำคัญเป็นผู้นำประชาชนทั้งหลายก็คือพระถ้าพระเหลวไหลแล้วไม่มีที่ยึดที่เกาะเหลวไปหมดนะยังไงพระต้องให้ดีต้องเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาตัวประกันในเรื่องทำเรื่องวินัยทีเดียวจากนั้นก็ข้อวัดปฏิบัติให้เรียบทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่บอกแล้วสั่งแล้วนั่นขอให้จับไว้พินิจพิจารณาสมกับมาศึกษาอบรมนะอย่ามาสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องสักแต่ว่าสักแต่ว่านั่นเป็นกลอุบายของกิเลสหลอกต้มสัตว์โลกให้จมตลอดไปนะพระพุทธเจ้าไม่มีสักแต่ว่าเอาจริงเอาจังทุกอย่างจึงเป็นตัวอย่างของโลกทั้งสามได้เป็นอย่างดีเลิศทีเดียวพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะการอบรมสั่งสอนเฉพาะพระเฉพาะพระที่เคยปฏิบัติมาผมไม่ได้ทำแล้วเดี๋ยวนี้เพราะเรื่องมันยุ่งไปหมดพูดกระจายไปหมดเนื้อธรรมไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสำหรับพระเราผู้มุ่งหน้ามาปฏิบัติเพื่ออาจเพื่อทำเพื่อมรรคผลนิพพานธรรมะที่สอนเหล่านี้ไม่ได้ถึงนะต้องเอาก็ขึ้นเวทีแล้วฟาดกันเลยนั่นธรรมะกับกิเลสฟาดกันเลยนั่นแหละสอนก็สอนแบบนั้นผู้ปฏิบัติก็ทำแบบนั้นนั้นถึงได้มรรคได้ผลมาศาสนาพระพุทธเจ้าถูกกลบด้วยอะไรพวกที่ฝุ่นที่ฝอยพวกจอกพวกแหนรวมแล้วพวกหมู่พวกคูดปกคลุมทองคำทั้งแท่งสะใหญ่ก็คือหัวใจธรรมเขาอยู่ในสะนั่นเหมือนน้ำเต็มสะนะจอกแหนความสกปรกทั้งหลายนะเหมือนจอกแหนปกคลุมสะอันนี้จอกแหนกิเลสแล้วนี่มันปกคลุมหัวใจเราเพราะงั้นไปที่ไหนเห็นแต่จอกแต่แหนไม่ได้เห็นอดเห็นธรรมนะแต่งตัวก็พระดีแก่นขนุนย้อมดีตัวแต่งตัวก็กิเลสมันหัวเราอยู่ข้างในพากันรู้ไหมล่ะขาดสติขาดปัญญาความสังรวมระวังเท่านั้นล่ะไม่มีค่านะพระเราอย่าเอาคุณค่าของพระด้วยการประดับภายนอกนะให้เอาคุณค่าภายในจิตใจสติกับปัญญาระมัดระวังตัวเสมออันนี้จะกระจายออกมาภายในภายนอกจะดูหน้าดูหมดนะธรรมบุญเจ้าสอนเรื่องสติเรื่องปัญญาความสังรวมระวังตลอดเวลานี่แหละจำให้ดีนะอย่าเป็นเพ่งพันพันเล่อเล่อล่าล่าไปไหนดูไม่ได้นะคนมากจริงระวังนะ
2: ครับ
1: เมื่อวานนี่คนมาก
2: มากครับ
1: รู้สึกจะมากกว่าทุกแห่งอยู่บ้างพอประมาณคนมาทุกทิศทุกทางรวมกันที่นั้นแล้วก็เป็นจบหรือเป็นอันตรีของครูอาจารย์ที่เคารพนับถือคนจึงมามากที่เราพูดเรื่องท่านอาจารย์ชอบเราพูดติดปากว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ครูอาจารย์นี่ท่านอาจารย์หลวงปู่หลวงอะไรว่าตามโลกไปนั้นเวลาเข้าถึงกันนี้ไม่มีอย่างนั้นอย่างที่ว่าท่านพอลีเนี่ยครูอาจารย์เท่านั้นพอไม่ติดอย่างนั้นมานานนะหลวงปู่ชอบกับเราโอ้ยสนิทกันมากนะกันมาเป็นเวลานานตั้งแต่นู้นสมัยหลวงปู่มั่นอยู่หลวงปู่ข้างก็ไปหลวงปู่ขาวก็ไปทักเพียงด้วยกันเ ของคุณภาพด้วยมันมาก็สนิทกันมาเรื่อยเขาตั้งข้อมูลมาว่าเคยไปเสมอแต่ก่อนร่างท่านร่างกายร่างกายร่างกายท่านปกตินะเราเคยไปพักกับท่านเราเคยข้อมูลท่านที่เชื่อเมื่อวานนิสัยท่านกับจับป่ามีเสือเป็นต้นท่านเสือรู้สึกว่าท่านสนิทกับเสือมากเสือมาท่านบ่อยๆนะถ้าเราพูดอย่างนี้ใครเชื่ออะไรเขาไม่เชื่อใช่ไหมเพราะเขาไม่เป็นท่านเป็นครูอาจารย์แต่ละองค์ละองค์ท่านเด่นเป็นคนละชื่อละทางมีผู้ขายอย่างช้างช้างป่าช้างบ้านคุ้มทั้งนั้นหลวงอยู่ชอบมีพวกเทวดาด้วยนั่นใส่เสือเนี่ยสำคัญมาหาบ่อยนั่นแบบนี้นะมันพูดจริงง่ายแล้วไม่เจอก็ยังหน้าหวาดเสียวท่านไปทางประเทศพม่าท่านอยู่บนเขาบนถ้ำนะมันถ้ำอยู่ในถ้ำมีแค่เล็กๆอยู่ๆก็5โมงเย็นกำลังกำลังนั่นแหละ5โมงกว่าแล้วที่เสือเข้ามันก็ขึ้นไปนั้นทางลูกกรมท่านอยู่สุดนี่แค่ท่านอยู่นั้นที่เสือเข้ามันก็โผล่ขึ้นมาท่านมองไปเห็นโอ้มันมาอะไรเนี่ยทำที่น่ะพอมามองมาดูคนมองดูมันก็มองดูซึ่งมันจะโดดขึ้นหัวลูกกบมันโดดขึ้นไปนอนอยู่มันเป็นเห็นเป็นรันรานอยู่นั้นหน่อยมามันโผล่ขึ้นมาแล้วก็มองดูคนแล้วก็มองดูนี่แล้วก็บุ๊บขึ้นเลยบุ๊บขึ้นนอนเหยียดแข้งเหยียดขาอยู่นั้นเฉยๆนะเนี่ยเห็นไหมล่ะท่านก็อยู่มันน่าเชื่อไหมล่ะไอ้พวกตาบอดหูหนวกพวกเราไม่เชื่อง่ายอ่ะความจริงขนาดไหนมันก็ไม่ยอมเชื่อขึ้นมาไรให้ร่างนะแต่ทำไมพูดจะทำมันล่ะมันก็ขึ้นมาก็มันนอนเหมือนหมานอนเรียกแข้งเรียกขาเรียกนู่นเรียกมันดูคนนิดเดียวท่านยังนึกว่ามันมาชั่วคราวแล้วมันจะลงหนีไปเที่ยวเมื่อข้ามเข้าก็เลยอยู่ที่นั่นท่านจะเดินโยกมไปมันก็นอนข้างบนท่านเดินโยกมไปนี่มันรู้สึกเสียวๆสันว่ามีขยะนี่แต่กลัวก็ไม่เห็นกลัวสันว่าถ้าจะเดินโยกมเขาไปนั่งรู้สึกเสียวๆนิดหนึ่งเพราะมันนอนอยู่นี่วันนั้นต้องสละกลางคืนเลยไม่กล้าเดินโยกมเลยนั่งสวดมนต์แล้วก็ภาวนาแล้วก็นอนเลยถึงขึ้นจุดไฟขึ้นมามันยังนอนอยู่นั่นคือนอนเงียบนะเวลาท่านก็ไม่กล้าเยินร่างนั่นแหละตั้งเช้าขึ้นมาถึงนอนไม่กระลุกก็อยู่เลยนอนเหมือนหมานอนเลยมันก็ถึงเวลาจะลงไปบินสวัสดิ์นี่มีทำไมมีช่างสวัสดิ์ก็ไปหัวจงกรมนี่ลงไปนี่เสือก็นอนอยู่นี่นี่ก็เลยว่าคืออยู่แล้วไปที่ไหนอ่ะท่านเรียบร้อยแล้วคลองข้าแล้วไปพอท่านเดินไปนั่นนี่แล้วจะไปวิ่งสบายนั่นฮะหิวข้าวนะพูดหยอกเล่นเหมือนกับมันนะมันเฉยอยู่นะแต่มันมองดูเราอยู่นี่พระมันก็หิวข้าวไปวิ่งสบายมาฉันนะนี่อยากจะไปที่ไหนก็ไปท่านร่างพูดกับมันอยากอยู่ที่นี่แต่อยากไปไหนก็ไปนะเพราะนั้นท่านก็เดินเขาก็นอนเฉยๆท่านก็ลงไปแต่ก็ไม่กล้าพูดให้ใครฟังกลัวเขาจะมาทำลายมันไม่พูดเลยนะกลัวเขาจะมาทำลายมันเขาบินระหว่างฉันในบ้านนะมีแค่ออกมาข้างนอกว่าเขามาฉันเพราะมันไกลกันละพวกญาติโยมเขาเคยปฏิบัติอยู่แล้วอย่างนั้นพอบินบาทออกมาก็มีที่พักฉันก็ทำฉันเสร็จแล้วล้างบาตรล้างอะไรทั้งสบายพาบาตรขึ้นไปเขาขึ้นเขา มาจนเสร็จสายมาเลยหายเงียบเลยเขาลงไปเมื่อไหร่ไม่รู้ตั้งแต่วันนั้นก็ไม่เห็นขึ้นมาอีกนะทำไมแต่เสียงมันร้องอยู่ตามข้างๆโอ้ยมันร้องของมันประจำนั่นแหละแต่ไม่เคยขึ้นมาอีกอย่างนั้นเนี่ยบ่อยนะทำไมก็เสือมาหาอยู่บ่อยไม่เห็นมีทำอะไรนะว่าคือท่านไล่มันไปมันยังนั่งดูเราอยู่เฉยแล้วท่านเอาผ้าเอาผ้าเออโดดโก้ลงมามันตื่นมาโก้ดูลงไปนั่นก็ไปเฉยอย่างนั้นเนี้ยพอมันลงไปแล้วไปบินสบายหรือมันจะเล่นไม่ซื่อกับเรานะท่านว่าเรื่องในใจไปนี่ก็ต้องทำเรื่องดูหรือมันจะไปหมอบหรืออะไรอยู่ข้างทางมันลงไปแล้วเสือโค้งท่านก็ลงไปเรื่องสบายตามข้างทางไม่มีเลยไปไหนไม่รู้บ่อยละพักเสือเป็นการชอบทุ่งเสือที่เด่นกว่าเพื่อนแล้วคุยกันสนุกสนานเรื่องเรื่องธรรมแล้วก็คุยเรื่องเหล่านี้ไปสับปนกันไปนั่นท่านไปอยู่ที่ประเทศพม่าตั้ง5ปีนะท่านพูดภาษาพม่าได้คล่องนะคงจะไปอยู่กับพวกพม่าเลยหรือยังไงก็ไม่รู้ที่พวกไทยใหญ่เลยเพราะประเทศพม่ามันก็มีหลายแห่งนะเราก็ไม่ได้ถามกันมีแต่ว่าพม่าเท่านั้นก่อนเลยเข้าใจว่าประเทศพม่าเลยแต่ท่านพูดภาษาพม่าได้คล่องนะแสดงว่าไปอยู่กับพวกพม่าจริงๆมันเป็นเรื่องแปลกเรื่องอัศจรรย์อย่างนั้นเนี่ยเวลามันแสดงขึ้นมาใครจะไปคาดได้ยังไงคาดไม่ได้นะนี่ก็ตอนนั้นอังกฤษนั่นสงครามอังกฤษแถวนั้นมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นพวกอังกฤษท่านก็ไปอยู่ที่นั่นเขาเลยมาเห็นท่านว่าเป็นพระไทยยิ่งถือเป็นข้าศึกใหญ่โตบอกเขาก็ชี้แจงให้ทราบท่านมานี่ท่านมานานแล้วก่อนสงครามนู้นท่านมาอยู่ที่นี่ว่าเขาก็ฟังแต่เขานิ่งๆนะท่านไม่มีอะไรกับใครกับโลกกับบ้านเมืองอะไรไม่มีท่านมาภาวนาท่านอย่างนี้พูดแล้วเขาไปแล้วอะไรมาอีกมากมาไล่เบี้ยอีกแหละก็ชี้แจงให้ฟังจนกระทั่งเขายืนยันแล้วลองถ้าจะทำลายท่านให้ทำลายคนทั้งบ้านนี่เสียเขาก็ว่าให้เขาเชื่อเขารับรองเลยไม่มีอะไรดูลักษณะเขายังไม่ไว้ใจอยู่นั่นเห็นท่าบริการนั่นแหละเหตุที่ท่านจะได้กลับเมืองไทยนะเขาก็เลยมาพูดกับท่านอย่างนี้ไม่ไว้ใจแล้วดูท่ามันมาอยู่เรื่อยนะว่างั้นมันก็เลยเขาก็เลยพาท่านไปส่งทางทางมันทางป่าพวกคนป่าแล้วเขาเที่ยวเขากันส่วนมากกับพวกยาฝิ่นยาอะไรแล้วก็ไปบอกทางเหมือนกันให้จับทางนี้ไว้ให้ดีทางไปข้างหน้าแล้วมันจะมีทางพวกโขงช้างพวกอะไรผ่านไปมาให้จับทางนี้ไว้ให้ดีอย่าปล่อยทางนี้ทางนี้จะถึงเมืองไทยเลยว่าเขาบอกไม่มีบ้านผู้บ้านคนมาในป่าไม่ได้ฉันจะหันมากลางคืนก็พักที่ไหนก็พักงั้นทันมาโอ้ยสัตว์เสือเต็มป่าเต็มโรงเพิ่งว่างนั่นนะแต่ก็ไม่มีอะไรล่ะก็มาท่านทีนี้เป็นวันที่สองหรือที่สามไม่ทราบนะเพราะท่านเดินทางอยู่เรื่อยๆท่านเพียวมากจะเดินต่อไปไม่ได้แล้วนี่ยังไงเนี่ยก็ยิ่งอ่อนยิ่งเพลียลงทุกวันยังไงหิวข้าวกับหิวเพลียกับความหิวกันเดียวกันท่านเลยนึกวิตกขึ้นนะอย่างนั้นนะเออตั้งแต่เรายังดีๆอยู่ที่ไหนเทวดาก็มาหาเราอยู่เสมอว่างั้นนะเวลาเราจนกรอกจนมุมนี่เทวดาไปไหนหมดไม่เห็นมีสักตนสองตนไหนว่าหรือจะปล่อยพระตายมาหวังเอาผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นหรือไม่คิดถึงอัตถึงธรรมที่กว้างขวางครอบโลกหรือท่านวางนั้นท่านนึกเฉยๆนะท่านมันนั่งลำพึงเพราะเหนื่อยมากขึ้นมาจากนั้นท่านก็เดินทางต่อไปไม่นานนะตั้งจะห่างจากนี้ไปก็ประมาณสัก30นาทีท่านว่าพอไปแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาแล้วมันนั่งจบอาหารกำลังนั่งลงนี่ก็เป็นดงป่าแท้ๆไม่มีผู้มีคน ผู้ชายคนนี้มาจากไหนนะผิดสังเกตเหลือเกินท่านว่างั้นนะท่านก็เดินไปเดินไปตามด่านนั่นแหละเขาก็มานั่งจบอาหารเสร็จเดี๋ยวแล้วไปนิมนต์พระคุณเจ้าพักฉันอาหารนี่เสียก่อนว่างั้นแล้วค่อยเดินทางต่อไปเขาก็บอกเลยว่าจะถึงวัดเมืองไทยในวันนี้แหละเขาพูดบอกเลยนะมีโยมมาจากไหนมาจากโน้นชี้ขึ้นฟ้าหนูบอกว่ามาจากโน้นว่าไงไม่บอกว่ามาจากบ้านไหนว่าไงมาจากโน้นหลังท่านก็สังเกตดูลักษณะท่านที่มันก็เหมือนคนเรานี่ไม่ได้ผิดกันเลยอะไรก็เหมือนกันหมดการแต่งเนื้อแต่งตัวก็เหมือนกันหมดทีนี้เวลานั่นเขาก็เอาของใส่บาตรท่านก็ปลดบาตรปลดอะไรของอยู่ในบาตรท่านก็ปลดออกแล้วก็เอานั่นเขารับบาตรเขาพอรับบาตรเสร็จแล้วท่านก็ให้พรเขานะหวังว่าให้พรคนเดียวทั้งนั้นนะผู้ชายพอให้พรเสร็จแล้วถ้าคนอื่นพูดก็เป็นอย่างนี้นี่ท่านพูดเองว่ามันเรื่องแปลกประหลาดเรื่องอัศจรรย์ทั้งมาพอให้พรเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าจะลาละข้าวของเขาเขาลาเขาก็เดินมันมีต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ข้างนั้นเขาก็เดินไปข้างๆกันไปพอไปบังต้นไม้แล้วหายเงียบไปเลยนั่นคอยมองดูจะเดินไปที่ไหนอีกไม่เห็นก็ต้นไม้ใหญ่มันโล่งข้างล่างมองไปมันก็เห็นหมดทันว่าไปรับต้นไม้ต้นเดียวแล้วหายเงียบไปเฮ้ยไปยังไงนะมองที่ไหนก็ไม่เห็นท่านก็เลยเดินตามไปดูไปก็เห็นแต่ต้นไม้เปล่าคนนั้นก็หายเงียบเลยอันนี้กลับมาฉันอาหารแต่อาหารนี่มันแปลกกันว่ากลิ่นมันไม่ได้กลิ่นเหมือนอาหารธรรมดาเราพูดไม่ถูกคนว่ากันก็จะฉันก็พอดีเลยนะพอดีเราอิ่มอันนั้นก็พอดีหมดว่างั้นนะมันทำไมถึงช่างเหมาะกันเหลือเกินมันฉันแล้วท่านก็มีกำลังแล้วครับเพียงหน่อยท่านก็เดินทางต่อไปเล่นลำพึงถึงเทวดาตรงนั้นยิ่งกว่าที่เขามาหาเราตอนกลางค่ำกลางคืนท่านว่าไงเพราะท่านเคยติดต่อเทศนาว่าการสอนเขาเป็นประจำเพราะนั้นถึงว่าที่เวลาพระจะเป็นจัตตาเทวดาไม่เห็นมามองเลยมันมามากต่อมากเห็นมากแล้วมาคนเดียวนะแล้วพอนั่นก็ออกมาถึงเมืองไทยในวันนั้นนี่แปลกอย่างนั้นฟังเลยมันไม่มีบ้านคนไม่มีแต่อาหารมันแปลกกลิ่นไม่ได้เหมือนอาหารเราก็ที่นี่อาหารนี่ก็เป็นอาหารคนเราธรรมดาเลยไม่ใช่เช่นอย่างอาหารเจแจอะไรไม่มีอาหารมีพวกเนื้อพวกปลาธรรมดามันก็แปลกอยู่กันว่าเนี่ยจึงได้คิดความคิดความคาดมันคิดไม่ได้นะคาดไม่ได้นะอย่างนี้จะเป็นอะไรจะให้เป็นคนธรรมดาเป็นไปไม่ได้กันว่างั้นเพราะไม่ใช่บ้านผู้บ้านคนอาหารก็เหมือนกันกินอาหารโอชารสรู้สึกว่าซึ้งทุกอย่างฉันไปก็พอดีหมดก็พอดีอิ่มนี่นะอันหนึ่งท่านว่านี่ท่านเล่าให้ฟังเข้ามาเมืองไทยไปอยู่นู่น5 ปีท่านภาวนามาตั้งแต่ต้นๆนั่นแหละมาหลังๆนี่คนยุ่งท่านตลอดพระเนนก็โกโลโกโสไปทำให้เสียไปหมดพระแบบเปรตแบบผีแทรกอัดแทรกทำมันที่มันมีอยู่มันอยู่ด้วยการคุยสนุกแหละกับท่านจังชอบนะเขาคุ้นกันมากนะกับหมานี่ถูกกันมากนะหมาเป็นไม่ได้กับหมานี่นะแปลกอยู่ในกลางวัดน่ะนะวัดคงมนอยู่ด้วยดีเนี่ยเห็นหมาตัวหนึ่งมันนิ่งมานี่แล้วรัดบอกพระเนี่ยรัดเนี่ยตูมตามลงมาอะไรๆแล้วนี่รัดหมาตัวนี้วะรัดมันไปไหนวะไล่มันลงน้ำเขานั่นน่ะนะคนนั้นก็รัดคนนี้ก็รัดไล่ลงน้ำโดดลงน้ำมันก็ว่ายน้ำไปฝั่งนู้นนี่เห็นไหมว่ามึงเก่งว่างั้นมึงตกน้ำเห็นไหมเพราะนั้นไปเลยเลยมีเท่านั้นแหละคือเล่นกับหมาต้นเก่าหรือเวลาท่านเห็นได้ฟังโอ้ยกับหมาท่านชอบมากนี่แหละอย่างที่เป็นอยู่แล้วเล่นกับมันเท่านั้นแหละโดดดักใบไม้ให้มันขึ้นอย่างนี้ไล่มันก็โดดลงน้ำมันกัดฟ้า ว่ายข้ามไปฝั่งนู้นนึงมึงเห็นไหมเห็นเก่งตกงานอยู่ไหมเท่านั้นแหละแล้วท่านแบบนี้หมาก็ไปแล้วเป็นอย่างนั้นนิสัยทีนี้ก็ไปบินธบาตส่วนญาติโยมเขารู้นิสัยท่านนั่นแหละแต่เรามันอดชิดไม่ได้นะเดินไปด้วยกันสองคนพระไปก่อนแล้วเรากับท่านเดินตามๆไปคุยกันไปเพราะมีโอกาสเท่านั้นเพราะตอนเช้าเราก็จะไปหาท่านจางทำดีเราไปข้างที่นั่นที่วัดโคกมนคืนนึงแต่ก่อนเป็นศาลาหลังเก่าเนี่ยไปคราวนี้ไม่ได้ดูยังอยู่เปล่าไม่รู้ศาลากรรมฐานแต่ก่อนเราตอนไปบินสวัสดิ์ท่านถือไม้เท้าไปไม้เท้ากับพวกไม้ปลอกไม่มีแล้วแท็กแท็กไปเดินไปคุยกันไปคุยไปแล้วหันหน้าปั๊บทำมาให้ท่านมาขอเงินสัก 3,000 หน่อยนะเดี๋ยวดูดูเนาะหันหน้าปั๊บออกมาท่านมาขอเงินสัก 3,000 หน่อยนะว่าแล้วจะเอาไปทำอะไรวะจะไปทำอันนั้นนั่นนะเออให้ว่างั้นมาแล้วก็จัดไปให้กันเลยนะเวลาจะพูดเป็นอย่างนั้นพอไปถึงนั้นแล้วไอ้หมามันก็เคยมากินเศษอาหารใช่ไหมเวลาคนบินกระบาดหมาก็ป่วนเปลี่ยนไปท่านก็ถือไม้ไปคือพอถึงนั้นแล้วท่านก็ทิ้งไม้เลยแล้วก็เขารับบาตรกลับมาก็เอาไม้กลับมานี่พอเขาไปนั่นหมาลงมาป่วนเปลี่ยนเปลี่ยนนะท่านก็เอาไม้ท่านถือไปเนี่ยใส่หลังหมาแป๊กเสียงหมาร้องแงกพวกโยมเขาเฉยนะเราดูพวกโยมเขาเคยกันกับท่านแล้วกับหมาตับขั้นเคยใส่หลังหมาแป๊กนั่นหมาก็แง่มันตื่นเฉยมันไม่ได้เจ็บละมันตื่นไอ้ไม้ก็ไม้แตกแป๊กลงไปมันก็แง่มันก็วิ่งไปท่านก็ทิ้งไม้เขารับบาดเฉยนะท่านเฉยนะไอ้พวกโยมเขาก็เฉยแต่เรามันขบขันจะตายท่านจะชอบหมานะนี่วะแต่ไม่ได้ย้อนกลับมาหาเหมือนเราเป็นอย่างนั้นละมาตื่นเช้าจึงจะไปหาท่านจังคำดีอันนี้มาพูดถึงเรื่องนี้ก็มีแปลกประหลาดจึงได้พูดเนี่ยวันนั้นวันเราไปวัดท่านจังชอบพอ11โมงก็สั่งให้เขาเปลี่ยวรถในกระลาดก่อนรถไม่บ้านโชลิตนะบ้านพี่อุ้ยจิมบ้านพี่โชลิตเขาเป็นโยมวัดถามวันนี้บอกให้ไปเอารถมาวันนี้นะเราจะไปจังหวัดเลยเดี๋ยวบอกไปเดี๋ยวนี้นะให้ไปเอารถมาเดี๋ยวนี้เลยเขาก็ไปเอารถมาพอเที่ยงแล้วก็ออกจากนี้นี่ละที่ออกจากนี้ไปแล้วก็ไปพักที่วัดท่านจันทร์ก็เพราะมีโอกาสพอสมควรก็เลยพักถึงเช้าวันหลังเจ็ดฉันเสร็จแล้วก็ไปหาท่านจันทร์กำลังดีเนี่ยเรื่องเล่าเนี่ยที่มันโดนบันดาลกันอะไรกันไม่รู้วัดช่างพระปู่เราก็ไม่เคยไปนั่นเป็นครั้งแรกไปแล้วเรื่องราวมันก็มาบันโดนบันดาลกันเช้าวันที่เราจะไปนั่นตีสี่ท่านลงมาเดินโยกมกุฏิสองชั้นท่านลงมาเดินโยกมนะท่านกำลังพิจารณาปัญหาธรรมะด้านจิตภาวนาเป็นธรรมขั้นสูงเลยแหละขั้นหมุนแล้วนะเดินจนกว่ามันปัญหาที่เหลือมันทิ่มเข้ามานี่แก้ไม่ตกท่านว่างั้นนะขวางมองพอพูดงั้นเราเข้าใจทันทีเพราะเราเคยเป็นมาแล้วนี่ไม่ระลึกถึงใครได้เลยระลึกถึงแต่ท่านมหาเหตุที่พอไปถึงที่แรกท่านบอกโอ้มาเร็วอยู่นะท่านว่างั้นนะเราไม่รู้เรื่องแหละเร็วอะไรวะเดี๋ยวมันจะได้คุยกันนะท่านว่างั้นนะผู้พอเราไปนั้นท่านเข้าพักแล้วบอกว่าอย่าไปกวนท่านนาวะท่านเผยนั่นแหละตัวสำคัญหรือเราจะค้างที่นี่วันนี้เราบอกเวลาว่างๆเราจึงจะมาหาท่านนะไม่อย่าไปกวนท่านกำลังพักข้างในว่าเพราะว่างั้นเราก็เดินออกนี้มาท่านเผยเนี่ยเพราะเราออกจากเราเดี๋ยวปั๊บไปข้างหลังเราไปเข้าประตูข้างนู้นแล้วไปกราบเรียนท่านท่านมาเปิดประตูเองแค่ท่าข้าวอยู่มองไปเห็นกันมาจะมาหามามาต้องก็รออยู่แล้วอยู่ว่างั้นนะอยู่ๆก็รออยู่แล้วอยู่มาว่ะไปเลยไปกราบเรียนท่านก็ผมไม่เข้าแล้วมีอะไรนั่นก่อนแล้วก็ผมจะมาทีหลังตอนท่านอาจารย์ว่างเมื่อไรก็บอกกับผมไว้แล้วกันวันนี้ตั้งหน้าจะมาพักที่นี่แต่ว่างั้นอ๋อมาเร็วอยู่นะอยู่ว่ะ แปลกๆอยู่พอจากนั้นเราก็กลับมาพอห้าโมงเย็นเราก็ไปท่านจะให้พระมาบอกแต่เราไปก่อนเวลาไปคุยกันนี่แหละเล่าถึงเรื่องราวนี่คือว่าท่านภาวนาอยู่นั่นท่านติดปัญหาท่านขัดในหัวอกโอ้ปัญหาแก้ไม่ตกมองหาใครไม่เห็นมองเห็นแต่ท่านหาองค์เดียวท่านว่าอย่างนี้นะท่านเปิดเผยแหละท่านผมก็ผู้ปรับออกจากทางยังกรมนั่งสิผมมาต้องมาจุดธูปเทียนท่านว่างั้นนะมีช่างพระอยู่ข้างล่างจุดธูปจุดเทียนไหว้พระเสร็จแล้วท่านพูดโอ้ยเป็นขนหัวลูกนั่นแหละพอจุดธูปจุดเทียนกราบเสร็จแล้วขออาราธนาว่านี่นะแล้วขออาราธนาท่านมหาบัวมาโปรดโดยด่วนว่างั้นท่านว่างั้นท่านเล่าเองนะโอ้ยทำไมครูจางเบื่อขอให้พูดเต็มหัวใจสนับท่านก็ไปแบบนั้นครับขอให้พูดเต็มหัวใจสนับท่านว่านี่แหละที่ว่าท่านมหาเราทำไมมาเร็วนะว่าบ้านมาเร็วจริงๆวะก็เมื่อเช้าวันนี้ว่างั้นนะผมอาราธนาวันนี้ท่านก็มาคือเมื่อวานเราก็มาข้างที่บ้านโคงมนถ้าวันหลังก็มาหาท่านถึงว่ามาเร็วที่ว่างั้นจากนั้นท่านก็เลยเล่าเรื่องภาวนาให้ฟังปิดประตูไม่ให้ใครเข้าไปนะมีแต่เรากับท่านสองต่อสองคุยธรรมะกันเป็นเวลาตั้งสองชั่วโมงพอไปถึงจุดนั้นพอท่านเล่าให้ฟังเสร็จแล้วเราก็ถวายธรรมะท่านโอ้ท่านเสียงดังโก้เลยเออขึ้นทันทีเลยนะผมมีสองคนตอนนั้นนะมันถึงใจท่านร้องโก้ไปเนี่ยอาราธนาพอใจพอใจเห็นทางเข้าแล้วที่เปิดประตูแล้วที่นี่มีเหลือแต่เข้าเท่านั้นแหละท่านว่าพอใจพอใจท่านพูดคนเดียวก็มีสองคนอย่างนั้นเสียงลั่นไปเลยจ้ะนี่คือความถึงใจแล้วพอสองทุ่มก็เปิดประตูพระเนรรออยู่ข้างนอกเต็มพวกญาติโยมก็คงเป็นพระนั่นแหละไปบอกว่าเรามาที่นั่นพระพวกประชาชนก็เต็มมารออยู่ข้างนอกพระก็อยู่ชั้นในวะโยมอยู่ข้างนอกเราอยู่ในห้องพอเปิดประตูเขาก็ท่านก็บอกเอ้าเข้ามาก็ได้คนก็ลุ่มเข้าไปเลยคุยเลยพอตื่นเช้ามาอีกหมอเหลืองมันพิสดารอยู่นะตื่นเช้ามาแล้วก็กลางคืนนั่นน่ะท่านพูดอยู่แหละท่านว่านี่ผมจะขอไปกับท่านมหาเงาวันเราจะกลับนะผมจะขอไปกับท่านมหานะไปอยู่กับท่านมหาจะสะดวกเรื่องปัญหาต่างๆบอกพ่อจะไปไงจะไปพักที่นู่นจะไปจำพรรษาที่นู่นเลยท่านว่างั้นนะบอกว่าจะไปจำพรรษาโอ้ยไม่ได้ครูอาจารย์ว่าเหมือนกับผมนี่มาเป็นต้นเหตุเขาจะไล่โจมตีผมทั้งบ้านทั้งเมืองเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าคณะจังหวัดและประชาชนญาติโยมเต็มจังหวัดเลยเนี่ยเขาจะไม่เห็นเรื่องเหตุผลกลไกระหว่างแล้วผมกับท่านอาจารย์เขาจะเห็นท่าเดียวว่าผมนี่มาเอาท่านอาจารย์ไปท่านอาจารย์ไปอยู่กับผมเนี่ยผมจะถูกโจมตีนะท่านอาจารย์ยังไงขอให้พักซะก่อนขอกราบเรียนท่านขออาราธนาให้พักซะก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากแล้วมีอะไรก็บอกให้ผมมาเมื่อไรผมก็มาได้ไม่ยากอะไรแล้วท่านแล้วก็บอกแล้วท่านยังมีจะไปขอท่านพิจารณาถ้าอย่างนั้นขอให้ท่านอาจารย์ได้เอาภาพมาปรึกษาดูเรื่องราวจะรู้ขึ้นประมาณนี้นะบอกขนาดนั้นนะทีนี้พอหยุดจากกันแล้วท่านก็เรียกภาพมาตั้งแต่เช้ามืดไหนนะเรียกหัวหน้ามาบอกว่าท่านจะไปกับผมแล้วท่านจะไปกับเราเดี๋ยวท่านก็ถามถึงเรื่องกุฏิที่พักภาพที่จะไปด้วยจะมีกุฏิพักไอ้เรื่องกุฏิอะไรมันไม่มีปัญหามันเป็นปัญหาใหญ่อยู่กับระหว่างท่านอาจารย์กับเจ้าคณะจังหวัดกับประชาชนทั้งจังหวัดนี่แหละเป็นปัญหาใหญ่วะเรื่องนั่นมันไม่มีปัญหาแล้วอาจจะที่พักที่อยู่อะไรขอให้ท่านอาจารย์ได้พิจารณาซะก่อนเอาพระมาปรึกษาแล้วนี่ก็จะรู้ว่างั้นนะมาปรึกษาอุ้นลั่นเป็นเลยท่านโอ้ยไม่ได้ เกิดเรื่องเนี่ยวะนั่นเป็นอย่างนั้นละแต่ครูอาจารย์ไปแล้ววันนี้ก็ร่างท่านไปแล้วสิไปใหญ่เลยจากนั้นก็ตีไปหาเจ้าหน้าจังหวัดพาประชาชนอย่างที่เราพูดแล้ว มูชาพอมาพบกันแล้วโอ้ยไม่ไปละท่านมหาว่านั่นเป็นยังไงเราก็อย่างที่ท่านมหาพูดนั่นแหละใช่ไหมนั่นไม่ได้ไปอย่างนั้นเหตุผลมันมีอยู่นั่นนะว่าตกลงผมอยากไปเมื่อไรผมก็ไปอย่างนั้นแล้วนะเห็นไหมอันนี้กระผมเปิดไว้ตลอดเวลาถ้าไปธรรมดาถ้าไปแบบนี้ไม่ได้หรอกเกิดเหตุเพราะงั้นเวลาท่านมาท่านก็มาหาเราท่านมาพักค้างผมเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่เขาก็หาอุบายเวลามาพักค้างนี่เขาก็หาอุบายทำอะไรขึ้นนู่นปลูกบ้านสร้างเรือนแล้วนิมนต์ท่านไปฉลองให้เนี่ยเขาก็มาเอาไปเสียท่านก็เลยได้ไปเรื่องราวไปอย่างนั้นท่านสร้างจานกำดีเนี่ยก็สนิทกันมากคุ้นกันจริงๆอ่ะท่านจานกำดีท่านเปิดเผยมากท่านมีลักษณะถือเนื้อถือตัวเลยมีผู้ใหญ่ที่เข้าไปหาท่านไปส่งท่านมาสองเทปไปพากลับมาแล้วเวลาเขาจะกลับมาเขาจะมาหาเราท่านยังสั่งเสียจนเราก็สะเทือนไปพอเขามากราบแล้วเขาบอกว่าท่านจางคำรีว่าฝากความคิดถึงบุญถึงคุณไปหาท่านมหาบัวด้วยนะท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมาว่างนี่เราก็สะดุ้งเลยว่าทำไมจึงพูดอย่างนี้ว่าโอ้ยผมเคารพท่านขนาดไหนว่าทำไมอาตมาเคารพท่านขนาดไหนก็นี่ก็ท่านสั่งมาอย่างนั้นก็เลยพูดอย่างนั้นแหละนี่แหละคำพูดของท่านเป็นอย่างนั้นแหละท่านไม่ถือเนื้อถือตัวนะเราเคารพท่านมากแต่ท่านก็เป็นของท่านอย่างนั้นเหมือนท่านอาจารย์คำดีนี่อาทิตย์ท่านก็ตายมาท่านแล้วพอพูดกันนั้นแล้วท่านก็บอกว่าอ้าวแล้วที่จะเปิดโล่งแล้วนี่เหลือแต่จะเข้าเนี่ยจากนั้นก็ผ่านได้เนี่ยอย่างนั้นแหละเลยไม่ได้คุยกันอีกมีแต่คุยกันถึงจุดหมายหายสงสัยแล้วก็หยุดเลยฉะนั้นมาท่านก็มรณภาพนี่แหละอธิษฐานท่านยังกลายเป็นพระธาตุอยู่ทุกแห่งทุกหนบรรดาพระผู้ปฏิบัติอัตธรรมจริงๆแล้วมรรคผลนิพพานความดีงามทั้งหลายเปิดตาอยู่ตลอดมันเราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องยิ่งกว่าวิ่งตามกิเลสนะที่มันจึงเอากิเลสมาโปกทำเลยให้กลายเป็นมูดเป็นคู่เป็นเสียให้กิเลสเป็นทองคำทั้งแท่งมาเหยียบลงไปดังนั้นเรานี่พูดถึงเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องมรรคเรื่องผลมันเชื่อมอะไรกิเลสมันหนาขนาดนั้นนะทั้งท่านที่ท่านผู้ตักตวงเอาท่านตักตวงท่านอยู่ตลอดมาเนาะนี่พระลูกศิษย์หลวงปู่มั่นมีน้อยเมื่อไหร่ที่มรณภาพตายไปแล้วอัฐิกลายเป็นพระธาตุพระธาตุอยู่ทุกแห่งทุกหนแล้วท่านไม่จำเป็นจะต้องหาผู้โฆษณาหนึ่งนี่ก็คือผลอย่างการปฏิบัติตามธรรมพระพุทธเจ้าใช่ไหมล่ะก็เห็นประจักษ์อยู่อย่างนี้ผู้ปฏิบัติก็เห็นอยู่นี่ผู้ให้ปฏิบัติก็มาโจมตีอยู่อย่างนี้แหละนี่น่าสลดสังเวชนะอำนาจของกิเลสมันมากต่อมากมันทับถมธรรมได้นะธรรมจะไม่ปรากฏศาสดาองค์เอกแท้สอนโลกก็เลยไม่มีความหมายในความหยาบช้าละโมกของกิเลสมันเหยียบย่ำทำลายลบล้างไปหมดนั่นแหละน่าสลดสังเวชนะมีน้อยมาหลายพระที่ปฏิบัติมีปฏิบัติชอบเวลาท่านร่วงรับไปแล้วอธิกายประทาดอยู่ในที่ต่างๆแล้วผู้ที่ยังไม่นั่นก็ยังไม่นะแต่ถ้าไม่ได้จำเป็นแล้วจะต้องพูดอย่างหลวงตาบัวนี่ก็คือเหมือนกันแต่ก่อนเคยพูดที่ไหนไม่เคยพูดนะสอนแต่พระโดยเดียวก็เช่นอยู่ในเทปสอนกันก็มีรับรองขมในอยู่ในนั้นไม่ได้เปิดเต็มที่แต่ผู้ปฏิบัติหากเข้าใจถึงจะมีปิดมีเปิดบ้างเล็กน้อยพระท่านเปิดได้เลยเพราะมันเป็นแง่เปิดประตูเข้าได้แล้วไม่ได้เปิดโล่งนะจนกว่าได้มาช่วยชาติบ้านเมืองสามารถจึงออกเรียกออกสุดท้ายออกหมดเลยนั่นเขาจะพูดถึงเรื่องว่าโซกท่านโซกท่านทำอะไรกองมู่กองพูดว่างนี่แหละเออไปโซกท่านหาหมายอะไรอะไรสูงอะไรต่ำทำเหนือหมดแล้วจะมีอะไรสูงต่ำแข่งทำไม่มีนั่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวสอนโลกเลยถึงสามโลกพระองค์วันกับอะไรมันก็มีแต่ขี้มูราขี้มาแห้งเยียบมันไปอย่างนั้นเลยท่านจะว่าอะไรเป็นสูงอะไรเป็นต่ำก็ทำเหนือทุกอย่างแล้วมันจ้ากันในหัวใจที่มันจะเป็นแบบเดียวกันนะการพูดการจาโชคท่านหาอะไรความโชคท่านเป็นเรื่องของกิเลสแล้วกลัวก็ไปกลัวกิเลสความโชคท่านก็คืออยู่ในหัวใจของตนเช่นความเกรงความกลัวก็อยู่ในหัวใจตัวเองแล้วก็ไปเกรงกลัวคนนั้นกิเลสกับกิเลสกระทบกันเกรงใจเขาเกรงใจเรากลัวเขากลัวเรามันมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันก็ออกไม่ได้ที่นี่ ก็พูดกันกับเก่งอกเก่งใจกันต่างคนเก่งองค์แต่มีแต่กิเลสปิดทางไม่พูดถึงเรื่องการตำหนิติเตียนมันพูดมีดีเลี่ยงเลี่ยงยันยอเฉยเฉยกันไปแต่การทำความชั่วให้เกิดไปตามกิเลสต่างคนต่างบืนด้วยกันนั่นมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันจึงมีสูงมีต่ำแต่เรื่องทำล้วนๆนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระสาวกทั้งหลายไม่มีมันเลยไปหมดทุกอย่างเจ้าอะไรมามีขึ้นชื่อว่าสมมุติกิเลสเป็นต้นเหตุของสมมุติกิเลสมีสมมุติมันก็มีของมันนะสร้างนั้นสร้างนี้จบนั้นแต่งนี้ไปเรื่อยเรื่องของกิเลสเมื่อมันสิ้นสร้างไปอะไรจะมาตกแต่งเรื่องราวต่างๆมากวนใจทั้งไม่มีแล้วจะไปกล้ากับอะไรไปกลัวกับอะไรท่านจะมีที่ไหนความจริงมีมากน้อยที่ผู้รับจะรับได้มากน้อยเพียงไรท่านก็จะออกตามนั้นตามนั้นถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ออกแน่ถ้าควรจะทุ่มหมดก็หมดไปเลยนี่ให้ว่าเก่งอย่างนั้นเก่งนี่ท่านไม่มีท่านเลยผลประโยชน์เท่านั้นเองไอ้พวกเราพวกว่าว่านี่ไงเรานี่ก็มาเปิดตอนช่วยชาติเห็นไหมล่ะหกไปอยู่นี่ออกหมดทุกแง่ทุกมุมแกงหม้อใหญ่หม้อเล็กหม้อสีออกถึงหม้อเล็กหม้อสีไม่มากออกไม่มากก็ออกยังหม้อใหญ่นี่ออกทั่วเลยแหละนี่ก็อย่างนั้นแต่ก่อนก็ไม่เคยพูดแบบนี้มันก็ได้เหตุการณ์มันไม่ให้พูดมันก็พูดนะถ้าไม่มีอันนี้แล้วมันก็เหมือนอย่างที่เคยเป็นเราจะดีเนี่ยฟังจากพระพระท่านก็ทราบก่อนอยู่แล้วนี่ตั้งแต่ไม่ออกเพื่อชาติบ้านเมืองท่านก็ทราบอยู่แล้วเทพของเราที่ออกทั่วประเทศไทยมานานนานแสนนานตอนช่วยชาติที่เป็นไหนไหนนี่ออกไปหมดทุกภาคของเมืองไทยเทพนี่เป็นเทพที่เทศสอนพระแจกหม้อเล็กหม้อกิ๋วล้วนๆอยู่บนสลานถอนเลยนี่ก็แจกทั่วประเทศไทยท่านทราบมาก่อนแล้วพวกเราก็มาได้ยินได้ฟังทีหลังตอนที่ออกผู้ได้ยินก่อนได้ฟังก่อนนั้นก็มีแต่ไม่มากนะถ้าไม่มีนิ่งก็ไม่มีแล้วเรื่อยๆไปธรรมดาถึงวันตายก็ตายไปคนนึงแต่เมื่อเป็นเหตุการณ์มีที่ควรจะออกต้อนรับกันเพื่อประโยชน์ก็ออกไปอย่างนั้นแหละท่านไม่มีผักมีดันมีหนุนมีอะไรให้อยากพูดอยากคุยและทำมีเหมือนไม่มีถ้าเหตุการณ์ที่ควรจะมีมากน้อยจะออกทันทีรับกันทันทีถ้าควรจะทุ่มเหมือนก็ออกทันทีเลยอย่างหลวงปู่แหวนนั่นที่เราไปคุยกันกับท่านท่านความถังใหญ่เลยแกกับเรานะไม่มีใครไปไขก๊อกท่านเลยแล้วใครไปก็หูหมาตาเถื่อนไปท่านจะเทศยังไงมองดูก็รู้ธรรมะประเภทนี้กับคนประเภทที่เขามาเกี่ยวข้องมันเข้ากันได้เมื่อไหร่นั่นเหมือนนำน้ำที่สะอาดสุดยอดแล้วกับสิ่งเหล่านี้จะไปชาล่างสมควรแก่กันได้อย่างไรไม่สมควรปิดไว้เสียเอาน้ำประเภทอื่นที่แต่พอดีกับสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมมาชะมาล้างกันส่วนที่ดีไว้สำหรับที่เหมาะสมกันนั้นนี่ท่านจึงปิดถังใหญ่ไว้อยู่ตลอดมานะท่านไม่ได้เปิดใครมาก็อ้าวกูสู้มึงสู้เหรียญนั่นนะเข้าใจไหมล่ะยืดนะเอ้ากูสู้เอ้ามึงสู้เนี่ยใครมาก็มีแต่อย่างนั้นบทเวลามันจะเอากันก็มันก็อย่างนั้นแล้วอย่างว่าเราไปหาท่านไปทีไรคนหลุมเพราะเขามีหวังถ้าเราไปแล้วเขาจะได้เข้าเฝ้าท่านตกลงก็เขาก็เข้าเราก็เข้าธรรมะสำคัญที่จะคุยกันเลยไม่ได้คุยแล้วก็พลิกใหม่คราวนี้ตั้งท่าไปเลยไปก็เตรียมพร้อมไปพอไปเขาจอดรถใหญ่ๆเต็มอยู่เห็นเราก็รุมมาเลยมาก็เออละมาเอามานี่พูดอย่าพูดให้กับเป็นที่เข้าใจกันนะเนี่ยยากอะไรมานี่นี่ให้อาจจะมาเข้าไปหาท่านซะก่อนนะแล้วพูดกับท่านเพียงพอสมควรแล้วจะออกมาแล้วจะโบกมือให้สัญญาณให้เข้ามาเฝ้าท่านได้วันนี้ได้เฝ้าแล้วไม่สงสัยแล้วนะประมาณนั้นเป็นยังไงเข้าใจเข้าใจแล้วเอาแล้วปะแตกคือกลับมุดเลยเราก็เข้าเลยเข้ามันก็ไม่เข้าสมราเปิดถังใหญ่เลยเจ้านะเราลืมเมื่อไหร่เขาเตรียมพร้อมที่จะเอากันอยู่แล้วเนี่ยชื่อเสียงท่านรังขนาดไหนแล้วท่านก็อาจจะได้ยินชื่อเสียงเรามาเมื่อก่อน เราก็เตรียมพร้อมที่จะฟังเรื่องของท่านจริงจังให้ถึงกับหูกับใจเราคนอื่นมาพูดให้เรายังไม่เอาเป็นความแน่ใจนะให้เราฟังเองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่แน่ใจถึงไหนถึงนั่นเลยไม่มีการลดลงว่า90 90% 90แล้ว100 100% ล้านล้าน%แล้วไม่มีลดนะท่านเราเข้าถึงตัวเราเข้าใจไหมนี่พ่อพูดอย่างนั้นแล้วก็เข้าตับเลยก็มีพระอยู่กับท่านองค์นึงเอาไปซักกันเลยไม่รอปัญหาขึ้นอย่างตูมเลยนะตั้งแต่ปัญหาขายกอกมันไม่ใช่ขายกอกมันทำลายกอกเลยน้ำจะไม่เหลือเลยวะเอาไปใส่เปี้ยงท่านต่อผางมาเลยนะ10นาทีเราเข้าใจแล้วปัญหาที่ท่านตอบมาพูดให้มันตรงๆปัญหานี่ถ้าไม่รู้ถามไม่ได้เอาถ้าไม่รู้ตอบไม่ได้นั่นมันไม่มีในพระไตรปิฎกนะธรรมะที่แท้จริงแท้จริงที่พระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านตรัสรู้นั้นท่านนำมาแสดงแต่พอประมาณเท่านั้นเองที่ว่าพระไตรปิฎกนะส่วนลึกลับสลับซับซ้อนอยู่ภายในใจที่ท่านรู้ตามกำลังของท่านท่านไม่มีใครที่จะไปรู้ได้ท่านเองท่านก็ไม่นำออกมาพูดแต่พวกเดียวกันอะไรที่แง่รับกันได้ท่านก็นำมาพูดเฉพาะกันที่จะให้ท่านพูดทั่วไปกับประชาชนไม่มีทางไปกับปัญหานี่ใส่ปั้วเข้าไปเลยท่านก็พางมาเลยยอมรับแล้วท่านรู้แล้วนั่นท่านตั้งตอบได้ก็แสดงว่าท่านรู้แล้วนั่นชัดเจนเราหายสงสัยอันนี้ปั๊บเขาอยู่ที่สองประโยคที่สองถามสองประโยคทำนั้นง่ายมากพอถึงประโยคที่สองนี่เอาอย่างปัญหาสุดยอดเลยนะใส่เปี้ยงเปี้ยงแล้วก็เปี้ยงออกมาเลยฟาดจะคราวนี้4ถึง5นาทีฟังดูเบื้องต้น10นาทีพอเรามีไอ้ตาวางฟาดที่สองนั้น4ถึง5นาทีพอจบลงไปแล้วท่านก็ท้าทายออกมาภาษาโลกนะอ้าวที่บุญมาทั้งหมดนี่ถ้าเห็นว่าผิดตรงไหนไม่ถูกหน่อยเอาให้ธรรมะค้านมาโอ้ยโอ้ยหนักนะตัวแดงเลยนี่แหละเห็นไหมพลังธรรมถังนี่ใครเคยไปเปิดเมื่อไหร่วันนั้นเป็นเรียกว่าเปิดจนคว่ำถังเลยว่างั้นใส่เปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเอ้าก็พูดทั้งหมดนี่ผิดตรงไหนเอาให้ธรรมะค้านมาเห็นว่าอย่างนี้นะก็ผมไม่ค้านมาก็ผมครับหาทำประเภทนี้ไงว่าหัวเราะร่างไงพอใจตัวดั้งไงนี่แหละพลังธรรมคือกิเลสมันหมดจากใจท่านแล้วมีแต่พลังของธรรมบรรจุไว้ในใจและขันเป็นผู้แสดงออกกิริยาท่าทางเป็นเรื่องของขันตัวแดงเป็นเรื่องของขันเป็นพลังออกมาจากธรรมจากใจหัวทั้งพูดทั้งพูดทั้งหัวเราะถังแตกท่านไม่ได้สนใจนะไปทับทุบถังใหญ่ท่านแตกท่านไม่สนใจท่านเลยพอใจเลยจ้าออกงานมาองค์นั้นล่ะนู่นน่ะเห็นไหมล่ะองค์นั้นน่ะจะคุยกันได้ยังองค์นั้นน่ะออกชื่อเลยนะองค์นั้นน่ะองค์นั้นน่ะที่ระบุชื่อระบุชื่อเราก็ตอบเพียงเล็กน้อยไม่มากนี่เราทำอะเราออกแล้วเมื่อถึงแล้วไว้ไม่อยู่ผางเลยอย่างหลวงปู่แหวนผางผางผางเลยตัวแดงเสียงรั่นเหมือนกับคนทะเลาะกันความจริงคือพลังของธรรมออกอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีปิดบังลี้ลับวางหรือเปิดเต็มอย่างไรตั้งนั้นมาแล้วเราก็ไม่คุยมันถึงพลิกถึงจริงมาแล้วทำมาอะไรพอแล้วนะเท่านั้นพอเอาฉะนั้นนะวันนี้นะมาลนยุติหลวงปู่ขาวก็พอใจพอฟังแล้วไม่ใช่เหลือนี่เรื่องธรรมสารซ้อนไม่มีใครเกินผู้ปฏิบัติอยู่นั่นหมดเคยออกมาทางพระไตรปิฎกท่านออกมาจากแง่จากแขนงท่านเนี่ยตัวจริงๆยิงออกมาได้นะเพราะงั้นผู้ปฏิบัติจึงเป็นนักรู้สลับซับซ้อนละเอียดอ่อนสุดที่อยู่กับผู้ปฏิบัติปริยัตินั้นท่านถอนออกมาเฉพาะที่เข้าอกเข้าใจได้ตามขั้นภูมิของคนเท่านั้นแล้วดีไม่ดีผู้ที่เป็นจดจารีมาแป้งคนนี้ที่เด็ดที่เป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วก็มีอยู่ในนั้นแล้วถ้าผู้สิ้นกิเลสแล้วจะเปิดออกมากกว่านั้นถ้าผู้ไม่สิ้นกิเลสก็พูดไปก็ลูกคำไปกับกิเลสนั่นยกยอกิเลสไปเรื่อยๆที่จะสับจะเข็ดกิเลสไม่มีนี่แสดงให้เห็นแค่เพียงผู้นี่ที่จบว่าเขียนพระไตรปิฎกมาเป็นคนมีกิเลสมันก็บอกในตัว ผู้ที่สิ้นกิเลสว่าไงมันมีสักมีเขตอยู่ในนั้นธรรมะเข้าใจไหมเหมือนเขาถางไม้มันคดมันงอเนี่ยซัดขวานหนักมือไปนี่กิเลสมีไหนทำแล้วก็สับเข้าไปเขียนมาอ่านมันก็เข้าใจกันนั่นเป็นอย่างนั้นนี่เราพูดตามหลักความจริงพ่อเรียนแล้วก็เรียนปฏิบัติกับปฏิบัติเรียนมามันเป็นผิวเผยไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในจิตใจนะจำได้ก็จำได้แต่ความเชื่อนั่นมันก็เป็นคนมีกิเลสอยู่นั่นแหละมาตั้งแต่เพื่อนจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานมันก็เชื่อเรื่องของคนมีกิเลสเข้าใจไหมไม่ได้เชื่อตามดังที่ท่านทิ้งกิเลสแล้วเวลาออกปฏิบัติมันก็ลู่เข้าไปรู้ว่าเปิดออกเปิดออกเราที่นี่ความเชื่อทางปริยัติกายก็ไปเป็นความเชื่อทางปฏิบัติหายสงสัยหายสงสัยไปเรื่อยๆนั่นเข้าใจไหมล่ะนั่นแหละคำว่าปฏิบัติรู้อย่างนั้นเลยไม่ได้เอาคำจำมาสอนมาพูดมาละกิเลสกันนะความจำไม่เสียละกิเลสไม่ได้ต้องไปภาคปฏิบัติมาละกิเลสจำนั้นได้แล้วมาคลี่คลายเขาพระพระไตรปิฎกเหมือนแปลงแห่งมรรคผลนิพพานเข้าใจไหมเหมือนแปลงบ้านเราเอาแปลงออกมาจะเอาขนาดไหนปลูกบ้านสร้างเรือนตามแปลงมันก็เรียบร้อยไปตามนั้นอันนี้ธรรมะกับมันกันเอาขนาดไหนฟัดลงไปสติปัญญามีกำลังมากน้อยเท่าไหร่เปิดออกไปมันก็ลู่ขึ้นมาเห็นขึ้นมาจึงเริ่มจากสมาศีลสมาธิปัญญานี่ปลูกบ้านสร้างเรือนของมรรคผลนิพพานได้เลยไหมปลูกศีลเดินตัวปลูกสมาธิขึ้นไปเรื่อยๆพอสมาธิขั้นใดเห็นจับตัวเองปัญญาขั้นใดเห็นอะไรก็สร้างวิมุตติหลุดพ้นปังเสร็จแล้วสร้างบ้านสร้างเรือนตึกรามมันช่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่สร้างมรรคผลนิพพานเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นวุฒิตามธรรมจริยังกตังกริยังนาปตังอิสตายาติเสร็จแล้วพรหมจรรย์ของเราได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเราทำเสร็จแล้วจะทำให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีนั่นท่านเสร็จเข้าใจไหมท่านสร้างมรรคสร้างผลเสร็จเดี๋ยวก็บรรลุธรรมแล้วสร้างบ้านสร้างเรือนก็เสร็จตึกนี้เสร็จแล้วนั่นถ้าไม่เอาแปลออกมากลางมันไม่ได้เรื่องละตึกหลังเดียวก็ไม่ได้เรื่องนี่มรรคผลนิพพาน ก็เอามาจากปริยัติปริบัติสอนว่ายังไงนั่นเป็นแปลเอามากลางมาปฏิบัติท่านสอนว่ายังไงปฏิบัติตามนั้นเหมือนว่าปลูกบ้านสร้างเรือนตามนั้นตามนั้นนะปลูกศีลปลูกสมาธิปลูกปัญญาตามนั้นตามนั้นถึงมรรคผลนิพพานตามนั้นนั่นหัวจบแล้วมันไปยังไงเอ๊ะเหนื่อยไม่ได้กันเหนื่อย
2: หลอดปูหลอดนี่หมดครับ
1: ฮะ
2: หลวงปู่หลอดกรุงเทพนี่หมดครับ
1: หมดว่าไง
3: ครับวัดสิริกรรมราวาสวัดใหม่เสนานิคมลาดพร้าวกรุงเทพวันที่9มกราคม2547เรื่องขอราตนานิมนต์แสดงธรรมและรับพระป่าช่วยชาติตามอัธยาศัยจากธรรมตการพระเดชพระคุณหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเนื่องจากโครงการช่วยชาติของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้กอบกู้สภาวะของประเทศไทยที่ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจจนดีขึ้นเป็นลำดับอย่างไรก็ตามโครงการช่วยชาติก็ยังดำเนินต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทองคำน้ำหนัก10ตันและเงินดอลลาร์10ล้านดอลลาร์ภายในวันที่12เมษายน2547นี้คณะสงฆ์วัดสิริกรรมราวาส

0: แก่ชาวไทยทั้งฝ่ายบรรพชิตและคารวาสและเป็นสิริมงคลชั่วกาลนานกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงลงชื่อพระครูปาโมทธรรมธาดาหลวงปู่หลอดปะโมนิมิตยินตปะโมทิติปะโมทิโตครับเจ้าอาวาสวัดสิริกรรมราวาส
1: วัดใหม่เสนาธิคมครับ
0: 28ครับมีนาครับ
2: ต้อง
1: ผ่านผ่าชะลบมาแล้วครับ
2: ว่าง
1: ว่าว่างครับ
2: ว่างเหรอ
1: ครับ
2: 28เหรอ
1: ครับมีนาคมครับ
2: แล้วก็กลับว่าจะไปตอนไปเรียนมีงานไปกรุงเทพท่านก็ไปรวบรวมทองให้เสร็จก่อนคือจะมอบและประกาศงดทุกสิ่งทุกอย่างประกาศปิดโครงการเราคงกับไฟก่อนตายเย็นหนึ่งงานเรากะไว้ครับข้างว่างนั้นก็บอกว่ารับได้
3: เ
2: น
3: า
2: ะ
1: เวลาเท่าไหร่ครับเวลาไม่ท่านไม่ได้บอกครับ
4: 5 โมงเย็น
2: 5 โมงเวลานี่ก็ประมาณจะเท่าไหร่หนึ่งงานแล้วเสร็จงานนี่ผม
1: บอก5 โมงเย็นนะครับ
2: ไม่ค่ำเกินไปเหรอ
0: เขาบอกค่ำเกินไปเอาสัก3 โมงเย็นดีไหม
5: ได้ครับ
1: 3 โมงเย็นดีไหมครับ
2: วันงั้นเป็นวันอะไรวันงั้นเป็นวันอะไรมือวันมืองานวันชื่อแปดเป็นวันอะไร
5: ค่ำเกินไปไง
2: ฟังดูเป็นวันอะไร
1: เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับ
2: วันชื่อแปดอยู่จ้ะวันชื่อแปด
5: วันอาทิตย
2: ์ยุคเกิดยุคแปดโอ้ใช่แล้ววันชื่อยังไงรวมทองคำได้แล้วทั้งหมด9,171กิโลขึ้นได้แล้วทั้งหมดทั้งคือมอบแล้วยังไม่มอบรวมกันเป็นทองคำ9,171กิโลขึ้นยังขาดอยู่828กิโลขึ้นจากครบจำนวน10 ตันนะขาดอยู่828กิโลขึ้นแล้วรวมกันได้ทั้งหมดได้8,887,706.5 บาทยังขาดอยู่1,119,235 บาทจากครบจำนวน10 ล้านบาทเพื่อจะทราบตอนนี้เริ่มไปเราจะพยายามให้ติดในครึ่งเดือนมีนาให้ครบซึ่งหรืออย่างถ้าก็ต้นเดือนต้นเดือนของเมษาต้นเดือนก็ไม่เป็นไรเพราะเรากล่าวว่าจะมอบวันที่2ถึงวันที่5ที่6ยังพอได้อยู่นะจากนั้นเราก็รวบรวมเสร็จแล้ววันที่2ก็มอบมีเท่านั้นเมื่อวานเราไปเชิญนุ่งก็เยอะอยู่นั้นเมื่อวานพระบาทเจ้าวันที่10คือวัดป่าสัมมานุสรณ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยทองคำได้2 กิโล 27 บาท98 สตางค์กระร่าได้19,226 บาทเงินสดได้2,544,115 บาทเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่ความวันนี้ก็10 โมงแล้วยังไม่ถึงไหนนะ
3: ขนมจานเจ้าค่ะแป๊บนึงเจ้าค่ะข้าวปลาหน้าตลาดนะเจ้าค่ะได้6,236 บาทกับ80 ดอลลาร์เจ้าค่ะแล้วก็เงินข้าวปลาตกค้างจากหลวงปู่ชอบอีก1,300 บาทเจ้าค่ะเสร็จแล้วก็อันนี้มีปันแล้วก็คุณปันนีฝากถวายไปขายขนมจานจากโรงพยาบาลจุฬาเจ
2: ้
3: าค
2: ่
3: ะ
2: เออให้แล้วว่าอย่างนี้เหรอมีจะให้ความ
0: สำหรับจะ10 โมงแล้วเนี่ยขายจะตั้ง10 โมงแล้วนะเมื่อวานนี้เป็นแค่ที่

0: วัดหลวงพ่อชอบก็เทศจบลงแล้วฟ้าหญิงท่านจะนั่นท่านเข้ามาทานเข้ามามากราบแหมเทศท่านพ่อสนุกดีแล้วเถอะเทศท่านพ่อสนุกดีแล้วเถอะยังไม่ทราบตอนไหนสนุกว่าสนุกแล้วก็ไม่รู้แต่ท่านไปจับว่าตอนไหนเห็นข่าวว่าท่านยิ้มว่างั้นแล้วก็ไม่เข้าเทศตอนไหนไม่รู้มันว่าไปจับไปเรื่อยจบแล้วหายเลยเทศท่านพ่อฟังแล้วสนุกดีว่างั้นเมื่อวานนี้วังตะพุนดอนลาดได้10,000แล้วเนี่ย19,26ดอนเมื่อวานนี้คือรวมทั้งทางอังกฤษเขามาโอ้ทางประเทศนอกเขามารวมกันด้วยเมื่อวานพวกดอลลาร์พวกอะไรนี่ดูรวมทั้งนี้เข้ากันแล้วผมจะได้ประมาณสัก30,000ดอลเนี่ยบัญชีต่างนี้นะแต่ทางเทศไม่ทราบว่าจำไม่ได้แต่ยังไงมันก็อยู่ในบัญชีแหละเราเนี่ยอ่านแล้วหายอย่างหายจำไม่ได้ละถ้าจะจำก็ไปดูในบัญชีสมุดฝากเพราะมันไปไม่ไปไหนสมบัติเรานี่ไม่ไปไหนละตายใจขนาดนั้นไม่มีทางอื่นที่จะรู้อะไรไม่มีเลยตายแล้วเนี่ยฮะโอ้ยจะว่าอะไรละจะไปแล้วเราจะกลับกรุงเทพวันนี้ว่ายืนฟังว่าใช่ไหมเราจะกลับกรุงเทพวันนี้แต่ยังไม่ได้รับใบขับไล่ด้วยยังต้องมารอซะก่อนว่าไม่ขับแล้วจะไปเลยเดี๋ยวไปมันเขียนไม่ทันคนวันนี้ผมมากผู้ชายรถใหญ่สองคันนั้นเราไปดูเขาปลูกสร้างอะไรโน่นมายุ่งเรื่อยนะผู้ชายเราไปดูแต่เช้ากำลังวางเสาขึ้นไปเห็นท่านปัญญามาทางโน่นเขาจะมาขอไงท่านปัญญามาติดต่อเราทีเราก็ไปดูเขากำลังเริ่มเสาแล้วนะไปนะไปแล้วอุ้ยขัดเข่าขัดเข่า
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่2ขอเชิญท่านฟังครับ
1: ท่านจะละลาภสมบัติได้เพราะทำหมดเนี่ยเมื่อผู้ใดเห็นอริยสัจธรรมทั้ง4นี้แล้วผู้นั้นแหละเป็นพระถ้ายังไม่เห็นอริยสัจธรรมนี้แล้วจะรู้เท่าไรก็ตามยังทันไม่ชัดในความรู้ใช่ถ้าผู้ใดเห็นอริยสัจนี้แล้วผู้นั้นเห็นธรรมอยู่ไม่ได้ในโลกนี้จะอยู่เอาอะไรล่ะมันไม่มีอะไรได้สักอย่างคิดดูสิความเกิดเนี่ยความแก่เป็นทุกข์ทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ความเกิดก็เป็นทุกข์เกิดจะไม่คันของมันดาก็เป็นทุกข์คืออธิบายฟังแล้วมันเขินแน่นี่เมื่อเท่าแก่ชราคำค่าความสมุดชุดชนลงไปทุกข์อีกและกองหนึ่งเนี่ยเขามันเป็นสองล่ะนี่เมื่อเกิดพยาธิความเจ็บไข้จะพยาอาพาธโลคาอกองทุกข์นี่กินเข้าไปนี่ที่สามเมื่อนักเข้าไปถึงมรณกรรมถึงแก่กรรมคือคนตายทุกถึงตายอยู่ไม่ได้ในโลกอันนี้คนทั้งหลายแล้วไม่ได้พิจารณาค้นคว้าค้นขวายจะออกในทุกข์อันนี้มีแต่หมุนเข้าหาทุกข์หายศหาศักดิ์หาทรัพย์หาสมบัติหาที่พึ่งหาเสียไซสร้างโน่นสร้างนี้สร้างตึกสร้างลานสร้างบ้านสร้างช่องนี่ทำนี่เขาหาทุกข์พระพุทธเจ้าท่านไม่สร้างท่านละท่านสละเพราะท่านเห็นแล้วมันแสนทุกข์หาประมาณไม่ได้ทุกข์ทั้งหลายทั้งหมดท่านไม่ได้ว่าทุกข์ทุกข์ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์หรือทุกข์ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยหรือทุกข์ไม่มีทรัพย์สมบัตินั่นเรานี่ท่านไม่ว่าทุกข์มีทางโขปนาภิกขุขังในสัจจังภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายสัจจังของจริงทุกขันธ์เคลื่อนใดอธิบายมาแล้วชาติทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราทุกขาความเฒ่าแก่เป็นทุกข์พยาธิทุกขังความเจ็บไข้และพยาธิเป็นทุกข์มรณะทุกขังความตายเป็นทุกข์นี่ละความทุกข์นี่นะสิ่งเหล่านี้นะมันมีแล้วประจำอยู่รูปทุกรูปทุกนามไม่ว่าใครทั้งหมดจะมียศก็ตามไม่มียศก็ตามจะดำจะดำจะขาวประการใดก็ตามก้อนอันนี้เป็นอย่างนี้รูปอันนี้เป็นอย่างนี้มันไม่เป็นแปลงไปอย่างอื่นเป็นไปเพื่อเกิดเป็นไปเพื่อแก่เป็นไปเพื่อเจ็บเป็นไปเพื่อตายนี่เป็นไปเพื่อทุกข์นี่ล่ะเมื่อความมันเป็นขึ้นแล้วนะมันปวดที่ศีรษะเข้ามาหรือปวดไหนก็ตามนี่พระธรรมมันเตือนว่าเป็นของเรามันเป็นของเราได้ยังไงเพ่งเล็งดูมันโล่งเห็นแต่ว่าเป็นของเรานี่ว่าศีรษะของเราว่าศีรษะของเราทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเราไม่บอกไม่บังคับบัญชาเมื่อเป็นเช่นนี้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นไปเพื่ออาพาธโรคทั้งหลายเกิดมาแล้วสำคัญเราไม่มีโรคหมอเขาบอกมาโรคมาจากนุ่งมาจากโน่นจากนี้เป็นโรคอันโน่นอันนี้ไม่ใช่ในคำสอนท่านบอกไว้มันโรคประจำอยู่มัดที่มีในตัวของเราเนี่ยทุกข์คุมขนเหตุฉะนั้นว่างั้นล่ะจักขุโลโคตาโรคในตาตาก็มีโรคโสตาโลโคหูก็เป็นโรคในหูคานะโลโคโรคในจมูกก็เป็นโรคคิวหาโลโคโรคในลิ้นก็เป็นโรค กายโลคโลกในกายกายก็มีโลกมโนโลคโลกในหัวใจหัวใจก็เป็นโลกเมื่อเจ็บหัวใจแน่นใจหัวใจโตหรือหัวใจอะไรเนี่ยหัวใจรั่วจิตดูแท้หัตถะโลโคโลกในมือมือก็เป็นโลกปาทะโลโคโลกในเท้าถูกนั้นถูกนี้มือนี้ก็ในมือมือปอกงอมมือจะไปทำอะไรปอกปอกนั่นตัดปากเจ้าของเลือดไหลนะเห็นไหมเห็นโลกนั่นแหละเห็นไหมมีทุกเจ้าของนั่นละปาทะเอ็นนี่โลโคลงในเท้าเกสาโลโคลงในผมเวลาผมมันจะรุดจะโล่มันคันไม่ใช่ล่ะนะนักขาโลโคลงในเล็บเล็บก็มีโลกทันตาโลโคลงในฟันฟันก็มีโรคเป็นอย่างนั้นฟันหยกฟันร้อนแมลงกินนะมีโรคนั่นตาโจโลโคลงในผิวหนังหนังก็มีโรคที่ไหนมีโรคมังสังโลโคลงในเนื้อเนื้อก็เป็นโรคเจ็บกล้ามเนื้อคัดตรงโน้นปวดตรงนี้นารุโลโคลงในเส้นนะเส้นมันก็เป็นโรคเลยเรียกว่ามีแต่โรคของว่าอาทิโลโคโลในกระดูกนี่ที่ไม่สังโลโคโรคในเยื่อกระดูกนะนี่แหละพิจารณาดูแท้มันมีแต่โรคเมื่อในตัวของเราจะหาที่นี้ไม่มีโรคไม่มีแต่มันไม่ทันระบาดขึ้นมาแต่มันไม่ทันแต่มันมีโรคอยู่แล้วประจำอยู่แล้วทุกเส้นขนเนี่ยนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนไว้มันเป็นเชื้อโรคเป็นตัวโรคอยู่แล้วอันนี้เรามาอยู่ในโลกอยู่ในโลกกันนี่แหละเหตุนั้นพระพุทธเจ้าสอนจะออกจากโลกนี้ท่านวางทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาวางศาสนาไว้ให้เราทั้งหลายมาพิจารณามันรู้มันเห็นธรรมทางสัจธรรมของจริงนี่เมื่อเราเห็นสัจธรรมของจริง4อย่างนี้แล้วเราจะไม่หลงในโลกเราจะหนีในโลกน่าสังเวชรสใจเมื่อพิจารณาแล้วจะเอาตรงไหนมันมีที่ได้พอเราได้นั่นได้นี้ไม่มีอะไรสักอย่างนี่เรื่องเป็นงั้นอันนั้นพระพุทธเจ้าสอนศีลสมาธิปัญญานี้เมื่อรักษาศีลแล้วนี่คือเรามีภัยไม่มีเวรเป็นผู้สำรวมกายวาจาใจเรียบร้อยโทษน้อยใหญ่ไม่มีแล้วเมื่อโทษน้อยใหญ่มีภัยไม่มีเวรไม่มีแล้วนั่นเราก็จะพ้นจากทุกข์จากภัยเดี๋ยวนี้ใจของเรามันไม่มีศีลมันก็เลยเกิดเป็นโรคเป็นภัยแสดงให้เรารู้อยู่เที่ยวทูตเตือนเราอยู่เสมอนั่งไปนานๆก็เตือนยืนไปนานๆก็เตือนเดินนานๆก็เตือนนอนนานๆก็เตือนทุกกิริยาบทคิดดูเถอะเตือนวันนี้ทุกทุกทุกทุกทุกทุกอยู่กับเราก็ไม่ฟังกองทุกก็ไม่ฟังเลยนั่งไปนอนก็ปวดตรงนู้นตรงนี้พลิกไปพัดเพี้ยนเรื่อยไปพัดไปเท่าไรนานไปนานมันก็หมดเป็นอย่างนั้นนอนไปนานๆก็ทุกข์อีกแหละมันจะว่างไงล่ะใครจะนอนได้ตลอดวันนอนดูสินอนได้ตลอดคืนนานมันทุกข์นอนแบบไหนนอนได้แบบพลิกไปข้างโน้นก็พลิกไปข้างนี้มันทุกข์ทั้งวัดจะว่างไงเดินไปนานๆก็ว่าเหนื่อยว่าทุกข์อีกแหละนี่ยืนไม่ได้นานก็ว่าเหนื่อยว่าทุกข์อีกแหละนี่จะว่างไงล่ะมันมีแต่ทุกข์ทั้งหมดจะมากองทุกข์มันไม่น้อยไม่ใหญ่ไม่ทุกข์นำวัตถุทั้งหลายต่างๆมีแค่ตัวของเราในตัวทุกข์น้อยใหญ่เท่าไหร่ถ้าตัวของเรานี่แหละกว้างซอกยาววาหนาคืบเท่านี้กองทุกข์ทั้งหลายไม่มากไม่น้อยเท่านี้ล่ะเบื้องบนเพลงศีรษะเราเบื้องต่ำตั้งใจลงไปเพลงพื้นเท้ามีเท่านี้กว้าง ทางหลังสุดทางหลังทางซ้ายสุดแขนซ้ายทางขวาสุดแขนขวาทางหน้าสุดหน้าอกมัฏฐานิปริมณฑลของทุกทั้งหลายนี่ท่านได้วางธรรมวินัยไว้ตรงนี้ศาสนาก็ต้องวางไว้ตรงนี้มรรคผลก็วางไว้นี่หมดนรกก็วางไว้นี่หมดเราจะได้มาเลือกเฟ้นคือนั่งสมาธิภาวนามาพิจารณาแก้ไขสมาธิคือทำใจให้ตั้งมั่นคือมันตั้งมั่นตั้งเที่ยงตั้งคงแล้วมันไม่หวั่นไหวในโลกกระทำทั้งหลายเป็นของเที่ยงแท้มันไม่ได้แปรผันอยากย้ายไปโน้นไปนี้อย่างของเที่ยงคือปณิพานเที่ยงมั่นพูดถึงปณิพานท่านไม่ได้พานท่านไม่ได้ว่าอยู่ตรงฟ้าอากาศคือตั้งใจมั่นสมาธิอันนี้ปัญญาความรับรู้ในกองสังขารสังขารความปรุงความแต่งใครผู้ไปปรุงไปก่อภพก่อชาติก่อกรรมก่อเวรก่อภัยทั้งหลายใครเป็นผู้ปล่อยล่ะเราเป็นผู้ไปก่อเองนี่แหละปัญญาให้รับรู้ในกองสังขารจึงเรียกว่าปัญญาอันนี้เราไม่เราหลงในสังขารเกิดวุ่นวายเดือดร้อนนะเป็นทุกข์ไปก่อภพก่อชาติก่อกรรมก่อเวรก่อภัยนานาต่างๆไปนี่เมื่อเราได้ยินแล้วโอปนัญญิกธรรมน้อมเข้ามาแล้วเราอยากได้ไหมความตายเนี่ยมีใครอยากจะคอนอันนี้หรอกมันจะเป็นเลยเป็นนั่นเป็นนี่จะได้มีหอมยกเมียทะนุบำรุงมันบำมันก็แบงของพยามารเดี๋ยวขันธมารกิเลสมารอาภิสังขารมารมัจจุมารมารทั้งหลายมาอยู่เนี่ยของบำรุงมันก็มาอยู่ตามนี้บังคับบัญชาของใครทั้งหมดเรื่องแบบนี้เห็นนั่นอย่างพากันพิจารณามันรู้เลือกเฟ้นจึงตายมีจึงเกิดมีแล้วใครผู้เกิดเมื่อเราค้นพ่อและพบแล้วเราผู้เกิดเราไม่เกิดแล้วล่ะมันจะมาที่ไหนล่ะเมื่อเราไม่เกิดแล้วความแก่มันจะมาที่ไหนล่ะความแก่มีแล้วความเจ็บไข้มันจะมาที่ไหนล่ะความเจ็บไข้แต่พญาติไม่มีแล้วความตายมันจะมาที่ไหนล่ะความตายไม่มีแล้วความทุกข์มันจะมาที่ไหนล่ะเพราะฉะนั้นนั่งสมาธิมันเที่ยงอยู่คนเดียวนี่นะมันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็ทุกข์อยู่เวียนวนอยู่แน่ในวตาสงสารนี่มาแล้วจะทีจะตีทรัพย์ตีกันนั้นจะชาติมาแล้วกี่ครบกี่ชาติมาไปห่วงอันนั้นห่วงอันนี้คือคนยิ้งอ่ะรับได้อะไรอ่ะตัวเกิดมาคนเดียวไปห่วงคนนั้นห่วงคนนี้เป็นนั่นเป็นนี่เราไปผูกไปพันเอาตายตายหนีไปเลยจากนี้จะว่าอะไรไปคล้องอะไรคาอะไรจะไปหลงอะไรเด็ดเดียวก็ไปเกิดคนเดียวตายคนเดียวตายสินั่นนั่นใครจะตายนั่นเกิดใครจะเกิดนำแน่ตายสั่งหัวบำเพ็ญคุณงามความดีดีกว่าตายของทุกข์ดีกว่าตายในห่วงเราตายเนาะห่วงอะดีดีหรือบำเพ็ญคุณงามความดีนี่จะไปผูกไปพันเป็นกับจิตของเราเราไปปรุงว่านั่นเป็นของเราอันนี้เป็นของเราเอ้ยลมละเมิดเรื่องอะไรที่ท่านก็เป็นของเราเงินคำข้าวของเป็นของเราผ้าพรคนจะไปเป็นของเราตึกร้านอาคารเป็นของเราลูกร้านเป็นของเราเปล่าทั้งนั้นแหละยับก็ไม่ใกล้ตาของเราหูของเราจมูกของเราลิ้นของเราคางเราใจของเราไม่ใช่เลยบังนุ่งเอาแต่มันจะเป็นว่าของเราไงเล่าพึ่งไหนได้ตัวของเราก็ยังเอาไว้ไม่ได้เห็นไหมเป็นของเราแล้วตานี่จะให้มันมัวไหมล่ะหูยังมันตึงไหมล่ะจมูกเราเนี่ยสังขารร่างกายยังมันเจ็บมันปวดไหมล่ะยังมันร้อนมันเย็นไหมล่ะมันของเราอยู่สบายไปไหนล่ะไม่ใช่แล้วที่เจอนายจะไปหลงโลกนี่ขันโลกนี่โลกพยามารขันธมารขันธมารก็ไม่ใช่อื่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละขันธมารรูปก็นั่งอยู่นี่แหละเวทนากับมัน ความสวยสุขสวยทุกข์นั่นแหละเนี่ยสัญญาความจำความหมายล่ะสังขารความปรุงความแต่งวิญญาณความรู้เนี่ยสิ่งอันนี้เป็นมารท่านบอกมารไม่ได้มาถึงฟ้าอากาศในป่าในดงในบ้านในเมืองเขากลัวแต่มารกลัวร้ายมารมีที่ไหนมีมีแต่เขาว่ามารแต่มาเราไปเห็นเขาว่ามารมารเป็นตัวยังไงล่ะคือคนนี่แหละผู้ใดท้องนี่ใหญ่สำหรับว่าผู้นั้นมารเนี่ยว่ามันออกคนมันคนนะมันไงล่ะเห็นไหมล่ะท้องไหนฟองปุ้งปุ้งคนคนนั้นมารนะมันออกมาแล้วมันคนไม่ใช่เหรอนะคนนี่แล้วเป็นมารเนี่ยขันธมารเนี่ยขันธมารก็รูปขันธ์นี่กองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณเนี่ยเป็นมารแล้วพิจารณาจะไปหลงมันเด้หลงมารเด้รูปในทางสังเวชคาถาธรรมท้าวรูปปั้นในจังเป็นรูปไม่เที่ยงพิจารณาเด้เวทนานิจาเวทนาก็ไม่เที่ยงเอาจึงเอาแรงไงล่ะท่านเห็นก็อย่างนี้สัญญานิจาสัญญาความจำความหมายก็ไม่เที่ยงทั้งหมดสังขารานิจาสังขารทั้งหลายความปรุงความแต่งก็ไม่เที่ยงนะเมื่อวิญญาณนั้นอนิจังวิญญาณก็เที่ยงไม่ได้นั่นก็เป็นอย่างหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งเป็นได้ทุกอย่างวิญญาณอันนี้เราก็ต้องมาเลิกแฝงเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเราจะว่าเป็นตัวไงล่ะรอบสองอีกรูปังอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเป็นอนัตตาสันเวทนานัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณอนัตตาไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดนี่เราต้องเพ่งพิจารณาเนี่ยเห็นว่าเป็นตัวตนทำไมเป็นไปเพื่อภาคทำไมเป็นไปเพื่อโรคเพื่อภัยทำไมเป็นไปเพื่อความแก่เจ็บภัยความตายนะนี่อย่างนั้นมันไม่ใช่ตัวตนฉะนั้นพากันเพ่งเรื่องดูเจ้ามาพิจารณาหมดนี่เจ้าเราจะละสกายทีวิจิกิจฉาความสงสัยเสือกแพงในโลกในโลกเนี้ยมันเป็นอย่างเนี้ยเห็นศิลปัตตประมาทไม่ต้องรู้คำว่าเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ว่าลูกว่าพ่อว่าแม่ว่าอะไรว่าพี่ว่าน้องไม่ต้องรู้คำว่าจิตอยู่ตรงนั้นทำตรงเนี้ยถ้าไม่ต้องรู้คำเห็นจริงแก่ประจักษ์ในตัวของเราเลยจะเห็นนี่คือกันยิ่งเป็นนั่นนะปวดที่ศาลเราเหนื่อยมันตากแดดร้อนเพื่อเอาเป็นงานเนี่ยไม่ใช่นี่แล้วเราก็ต้องเห็นจริงแจ้งไปจากเชื่อเราไม่เชื่อหรอกธรรมะคำสอนพระเจ้าเราจะลงเนื้อไหมในลูกมันนี้เราจะลงเนื้อไหมในโลกมันนี้แท่งโดแท้เนี่ยประกอบตรงนี้มันเป็นตรงเป็นตอนเห็นไหมล่ะยังมีหลงอยู่เหรอธรรมะมันเตือนเรารู้มันรู้นี่สิเห็นนะนี่สิถ้ามันดีก็เป็นฤทธิ์ดวงเห็นไหมล่ะหันตัวเราไงล่ะนี่มัดอาตมาก็ป่วยเนี่ยเห็นมั้ยล่ะลุกไปมาก็เนี่ยเห็นมั้ยล่ะนี่มัดนั่งเพียนน้อยปังงงๆแม็กยกมัดต้องทุกข์มัดให้พากันลูกเห็นเอาตอนนี้ไปจริงมันไม่จริงนั่งดูมันแท้ถ้าเข้าที่ฟังแล้วน้อมเข้ามาพิจารณามันรู้มันเห็นอธิบายให้ฟังแล้วอ้าวพานั่งเข้าไปช่างมันจะทุกข์ไม่ทุกข์นั่งดูมันแต่ไม่นานจะ30นาทีนะลองดูแท้เขาได้เขาเจ็บมันก็ถึงง่ายมันโน้มเห็นมันแต่ฟังมันแน่นอนเอาไปจริงหรือไม่จริงทุกตายจริงไหมอะไรมันตายแล้วก็แพ่งภาวนาเคยพิจารณาแล้วให้ภาวนากับพิจารณาเลือกเฟ้นดวงใจของเราสมาธิภาวนาบริกรรมภาวนาเคยบริกรรมแล้วเก่านั่นนึกพุทโธธัมโมสังโฆแล้วงับตางับตากระเพ่งดูใจของเราแต่ดูกายของเราเรามีเท่านี้เกิดมามีกายกับจิตเท่านี้กายนี้ก็เมื่อปิญญาณปราศจากแล้วนี่แหละทางวัคลิงขลังเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีอะไรสักอย่างนะแล้วเป็นแก่นเป็นสารเดี๋ยวนี้วิญญาณยังคลองโยงเนาะพูดจาปราศัยไหนก็ได้ทำไรก็ได้เมื่อวิญญาณปราศจากแล้วเมื่อถอนไม้ทำไรไม่ยักจางปากเหมือนกับปากกระทะหูหูเหมือนกับหูกระทะนะไม่มีอะไรสักอย่าง ปากงั้นหูก็มีคนไม่มีเฉยๆของกระทะมีคนร้อยไปมียังไปนี่เราคือกันละตาก็มันตาไม่ไผ่ถึงงานไม่ใช่ได้ไม่สักอย่างแล้วก็แพ่งแรงโดยแต่ตาก็ไม่มีไรวิญญาณปราศจากแล้วแข้งขาตีนมือมันก็ไม่เป็นอะไรมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดไฟเผาเฉยยอมอุ้ยไม่คางเลยนั่นแหละวิญญาณปราศจากนี่เรายังแพ่งวิญญาณของเรานี่เราจะอยู่ในชั้นใดภูมิใดในภพใดเมื่อเราภาวนาพิจารณาแล้วกามวจรกุศลรูปปาลูปปาวจรสามภพนี้กามภพรูปภพรูปภพแผ่นเล่นโดในภพไหนล่ะเป็นกามภพชักท่องเที่ยวนี่มันต่างสงฆ์กามภพในภพเนี่ยมันดงอยู่ในกามภพคือท่องเที่ยวในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายนี่แบ่งเป็นสองในใจเราสมองแล้วก็ไปอบายภูมิจิตของเราผ่องใสไปสักกามาวจรสวรรค์เราพิจารณาคืออธิบายมาแล้วภพเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์แล้วมาเพ่งพิจารณาอยู่ในรูปแล้วไม่ทรงไปอื่นไกลเห็นในรูปเนี่ยเห็นรูปนี่โอ้ไม่เป็นแก่นเป็นสารไม่มีสาระอะไรสักอย่างมันก็วางพอจิตวางจากรูปแล้วมันเหลือแต่อารูปเหลือแต่จิตดวงเดียวนั่นก็ไปสั้นพรมคือมันว่างหมดไม่มีอะไรนี่ต่อปานตัวอย่างเนี้ยพอไอ้สิ่งเหล่านั้นเป็นไม่เป็นแก่นเป็นสารไม่มีสาระไม่เที่ยงแล้วมันก็เลิกกันละสิ่งนั้นก็ไปพระนิพพานได้ไม่พบทั้งหลายไม่เที่ยงแล้วนี่ล่ะความยึดถือมั่นของเราถืออะไรอยู่เดี๋ยวนี้มันต้องคำนึงถึงอดีตอนาคตแล้วก็นอดดูเดี๋ยวนี้จิตของเรามันเป็นสุขมันเป็นทุกข์มันมืดแล้วมันสว่างให้ดูสิ่งที่มีอยู่นั้นแล้วเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์นั่นแหละที่พึ่งของตนซึ่งเราเนี่ยไม่มีใครสร้างให้ทำให้เกิดในตนเองต่อไปต่างคนต่างฟังโอเคมีเสียงแล้วก็ตามไม่มีเสียงนั้นไม่มีอันตรายแล้วสัญญาไว้ถ้าไม่ต้องเดือดร้อนต่างคนต่างทำโอเค
2: มันก็รู้มันก็เห็นได้จิตใจของเรามีหลักพากันพิจารณาถ้ามันรู้มันเห็นความเป็นอยู่ความมีอยู่ในจิตในใจของเราขอสำคัญถ้ามันไม่กลัวเรื่องอันใดแล้วมันก็ไม่เป็นไรหรอกกลัวเรื่องอันใดกลัวตายคนทั้งหลายไม่ใช่อื่นหรอกมันกลัวตายเท่านั้นล่ะไม่กลัวตายมันมีกลัวหรอกกลัวตายนั่นล่ะกลัวก็ตายอย่าไปกลัวมันไม่กลัวก็ตายความตายนี่มันประจำอยู่แล้วทุกรูปทุกนามมีก็ตายไม่มีก็ตายจนก็ตายต้องมีสีสุกก็ตายมียศก็ตายไม่มียศก็ตายสูงก็ตายต่ำก็ตายดำก็ตายขาวก็ตายตายหมดโลกนี้ไม่มีเหลือนั่งอยู่ตายหมดทั้งนั้นฮะกูเลยจะไม่ตายล่ะของเท่นี่มันกลัวตายหรอกจะไปกลัวมันตายนี่นะความตายเรารีบคนควายสิ่งจะติดตนนำตัวของเราไว้พากันเพ่งพิจารณาที่พึ่งของเราอย่าเอานั้นอันนี้เป็นที่พึ่งพึ่งไม่ได้วัตถุทั้งหลายพึ่งไม่ได้เขาของเงินทองก็พึ่งไม่ได้เขาน้ำโภชนาอาหารก็พึ่งไม่ได้สังขารร่างกายเรานี่ก็พึ่งไม่ได้ทึกร้านอังคารก็พึ่งไม่ได้เจ้าบ้านร้านตลาดก็พึ่งไม่ได้ประเทศชาติก็พึ่งไม่ได้อะไรเราพึ่งไม่ได้แล้วนั่นที่พึ่งของเราต้องยึดต่อคุณของพระพุทธเจ้านี่คุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์เนี่ยเป็นสรณะที่พึ่งอันนี้พึ่งได้นอกนั้นพึ่งไม่ได้เหตุฉะนั้นยังว่างั้นในธรรมคำสั่งสอนท่านเมตตาไว้ในสัจจะกิริยาคาถาบอกนัตถิเมสรณังยันที่พึ่งของข้าพระเจ้าอื่นไม่มีนัตถิแปลว่ามีทั้งหมดในสามโลกนี้พึ่งไม่ได้ไม่ว่าในโลกนี้พึ่งไม่ได้จักอย่างเดียวรวมเข้ามาในตัวของเราก็พึ่งไม่ได้แข้งขาหูตาจมูกของเรานี้ก็พึ่งไม่ได้ดวงใจของเราก็พึ่งไม่ได้พึ่งไม่ได้จักอย่างเดียวเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจะได้วางศาสนาไว้เอาเป็นสรณะที่พึ่งเราต้องยึดเอาพระพุทธเจ้า
1: ป็นสรณะที่พึ่งเป็นบรมโคเป็นศาสดาผู้ชี้แจงแสดงหนทางผู้นำออกจากทุกข์ของพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งของเราอันนี้พระธรรมคำสั่งสอน 84,000 พันธรรมขันธ์นี่เป็นที่พึ่งของเราเท่านี้นี่พระอริยสงฆ์สาวกเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้นำข้อปฏิบัติเนี่ยเป็นที่พึ่งเรามีเท่านี้นอกนั้นไม่มีอันนี้เป็นบุคลาธิษฐานนี่น้อมเข้ามาในธรรมาธิษฐานแล้วมันเป็นตัวของพวกเราพุทธะพุทธะจิตแต่ผู้รู้ถ้าแล้วไม่มีความรู้เราพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างพิจารณาดูที่พุทธะแปลผู้รู้ถ้าเรารู้แล้วพึ่งได้บดตัวเราก็พึ่งได้แข้งขาหูตาจมูกก็พึ่งได้พ่อแม่พี่น้องก็พึ่งได้เขาของเงินทองพึ่งได้ตึกร้านอังคารก็พึ่งได้ชาวบ้านร้านตลาดกับประเทศชาติก็พึ่งได้พึ่งได้อาศัยความรู้เรามีความรู้เนี่ยนี่ล่ะพากันได้ยินฟังนะน้อมเมื่อไม่มีความรู้เราพึ่งไงได้มาพึ่งไม่ได้สักอย่างนี่ล่ะอุปมาเหมือนคนตายมันขาดความรู้แล้วพึ่งอะไรไม่ได้เห็นไหมล่ะเคยเห็นไหมคนตายพิจารณาดูที่พึ่งอะไรได้สักอย่างตัวมันก็พึ่งไม่ได้คนอื่นก็พึ่งไม่ได้มันมีขาดความรู้แล้วเหมือนกับท่อนไม้นี่ตัวของเรามันเป็นอย่างนั้นถ้าเรามีพุทธะแล้วเราพึ่งได้คือความรู้ยังมีอยู่มันพึ่งได้เนี่ยอันนี้ธรรมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราเราได้ทำไว้สิ่งใดเราพึ่งได้ถ้าเราไม่ได้ทำไว้ก็พึ่งไม่ได้อยากได้ก็ไม่ได้เราไม่ทำไว้ถ้าเราทำไว้แล้วอยากได้ก็ได้ไม่อยากได้ก็ได้เราได้ทำไว้แล้วมันเป็นอย่างนั้นเห็นนั่นบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าเราไม่ได้ทำแล้วอยากได้ก็ไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ได้ทำไว้คือเราเกิดมานี่แล้วใครก็ยังมั่งมีสีสุขอยากสวยอยากงามอยากมียศถาบรรดาศักดิ์จะเป็นเศรษฐีพระบุรีทั้งนั้นใครอยากทุกข์อยากจนอยากคนนะเพราะเราไม่ได้ทำไว้แต่มันจะได้ยังไงล่ะเราไม่ได้สร้างไว้ไม่ได้ทำไว้หลายภพหลายชาติมานี่เป็นอย่างนั้นท่านยังว่าในมงคลนะคาถานะท่านบอกไว้เราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์สมควรแล้วท่านยังบอกปฏิรูปเทสวาโสจะปุเพกตาปิญตาตาสมาปานิทิจเอตมังคารมุตตมังแล้วเราเกิดเป็นมนุษย์อันสูงอันใหญ่หรืออันดีมันมีประเทศสมควรเราเกิดมานี่ก็ด้วยอาศัยบุพเพกตปุญญตาบุพเพในกระมังกรปุญญตาซึ่งบุญกุศลกระตังได้กระทำไปแล้วปานีที่จะได้ตั้งตนไว้ที่ชอบประกอบคิดในที่ดีเอตมังคารมุตตมังจะได้เป็นมงคลอุดมนี่เราไม่ได้ตั้งตนที่ชอบล่ะเราไม่ประกอบคิดในสิ่งที่ดีล่ะแล้วไม่กระทำไว้ล่ะมันจะได้ยังไงล่ะมาบัดนี้พากันให้รู้ให้รู้สึกสำนึกก่อนวายอ๋อจึงทั้งหลายทั้งหมดเราสร้างมาเราทำมามันจึงได้เห็นเราไม่ได้สร้างมาเราไม่ได้ทำมาแล้วไม่ได้เราก็พิจารณาอย่างนี้เราจะได้เป็นคนมันคนขยันอย่างแต่งงานนี่อันนี้การที่เราเกิดมานี่มีปรารถนาอยู่สามในแค่นั้นแหละทุกวันเนี่ยพากันหาจะไม่ยึดยอนเนี่ยมีสามในเนี่ยในหนึ่งต้องการโภคะสมบัติวัตถุของเงินทองมากๆพากันหาไม่ได้ยึดยอนนี่ทำไมไม่ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาของเราพากันหาจะไม่ยอมไม่ยึดไม่ได้อยู่นี่หาทรัพย์หาสมบัตินั่นเนี่ยในสองต้องการรูปสวยๆงามๆอายุยืนนานไม่มีโรคไม่มีภัยจะได้พากันแต่งตนแต่งโตโอ้ไม่ยึดไม่ได้ยอนนะเนี่ยพอจะได้ล่ะมันยังไม่ได้ตามความประสงค์ของเราในสามล่ะต้องการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเมื่อลูกเกิดมาแล้วก็พากันไปเล่าไปเรียนพากันทรงนอกทรงที่ไหนเพื่อจะได้ความรู้ความฉลาดเพื่อไม่ให้มีสติปัญญาทำไหมไม่ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาล่ะบางคนเนี่ยก็เหตุใดมันขาดปัจจัยของเราได้ทำไว้อานิสงส์เกิดมามีทรัพย์สมบัติคือเราได้สร้างไว้เราได้ทำบุญคือพระพุทธเจ้าว่ามีทานมีศีลมีภาวนาเนี่ย มีเท่านี้ข้อปฏิบัติหนทางจะออกจากทุกข์คือทานการให้หรือการกระหรือการบริจาคและทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีไว้อันนี้จะติดตนนำตัวของเราไปทุกภพทุกชาติเนี่ยพากันเช่นพิจารณาดูแท้ไม่ใช่เป็นของคนอื่นที่เราให้ทานเราแน่นทั้งหลายทั้งหมดเป็นของของตนพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเราแล้วคือถ้าให้ทานตั้งแต่มุ่งกันหาตาลีให้ทานทุกสิ่งทุกอย่างสร้างปัจจนาเกณฑ์ทุกแล้วแต่คนจะให้จะรับทานท่านให้หมดจะเอาหน้าตากันเจาะควักให้นั่นท่านบอกว่าจะเลือดเนื้อก็จะเสือดให้พระพุทธจะรับทานท่านชละโดยฐานะปารามีนั้นคือเมื่อท่านให้ทานแล้วท่านไปในภพใดชาติใดท่านเป็นคนไม่ทุกข์ไม่จนไม่อดไม่อยากด้วยบุญวาสนาของท่านได้สร้างไว้เป็นอย่างนั้นอันนี้อันนี้สองการจะต้องการรูปสวยรูปงามอันนี้สองการรักษาศีลรักษาศีลไม่รักษาอื่นรักษากายรักษาวาจาใจของเราให้เรียบร้อยแล้วแม้กระทำโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจเราแล้วคนเรียบร้อยไม่ทุกคนทุกการเกิดมากายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยใจเรียบร้อยโทษน้อยใหญ่ไม่มีเกิดมาคนนั้นก็เป็นคนสวยคนงามไปในภพใดชาติใดก็ตามนี่ท่านวางไว้อย่างเนี้ยแต่คนทั้งหลายไม่ยอมรักษาหลักศาสตร์ศีลเป็นอย่างนั้นยากนักยากหนาคุณจะรักษาตัวของเรารักษาศีลไม่รักษาอื่นรักษาตัวของเราไม่ทำบาปทำกรรมไม่ให้ทำโทษจึงใดเป็นโทษจึงใดเป็นบาปจึงใดเป็นกรรมคนละอายหรือคนกลัวนั่นนี่ถึงนั่นถ้าเราทำบาปทำกรรมแล้วกรรมนั้นเราเกิดมาแล้วก็ไม่เป็นคนไม่สวยได้เพราะกรรมนั้นมาประหัตประหารเราเราได้ทำไว้แล้วกายของเราไม่รักษาวาจาของเราไม่รักษาใจของเราไม่รักษามันก็เลยไม่เป็นของงามแท้เรารักษาแล้วก็เป็นของงามนี่อันสองนี้ล่ะผู้ใดต้องการแล้วก็พากันรักษาเอาตัวของเราในรักษาบุคคลอื่นนี่พากันในเป็นรู้เป็นเข้าใจอันนี้สองการนี่ว่าเกิดมามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดท่านสอนในภาวนาภาวนานกราบพระไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธเราเลือกเพ้นมันก็ปัญญามันเกิดขึ้นจากนั้นอันนี้สองปัญภาวนาแล้วภายในภพในชาติใดถ้าบุญวาสนาของเรามีในปัจจุบันนี้แต่กล้ามาแล้วแต่ภพก่อนชาติก่อนมาเราทำปัจจุบันนี้ก็สำเร็จในปัจจุบันนี้ท่านปัญญาแก่กล้าคนนั้นมีปัญญาใส่มีสองความภาวนาเนี่ยขอสำคัญในนั้นอย่างพากันถึงรู้ถึงเข้าใจขอปฏิบัติต่อไปนี่อยากพากันจำไว้อันนี้สงเราทำนี้ไม่ได้ทำให้บุคคลอื่นคือให้ทานอย่างนี้แต่เป็นของของตนนั่นก็พุทธเจ้าใครแย่งคืนก็ไม่ได้เมื่อปัญญามันจะมาทำลายท่านท่านก็ไม่นึกถึงอื่นไม่นึกถึงฐานะปารมีนึกถึงทานปัญญามันนั้นก็เข้าใกล้ไม่ได้เป็นงั้นคนนี้ซึ้งเข้าใกล้ท่านไม่ได้องค์นั่งเฉยเพราะทรงสละมาแล้วปฏิบัติอาฆาตจองเวรทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีท่านมีต้องรวมระวังเรียบร้อยแล้วท่านไม่มีโทษน้อยใหญ่เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วทางกายทางวาจาใจของท่านวันนี้ชุดพยามันนะเขาใกล้ไม่ได้ยกมีดจะฟันหนาบจะฟันกระบองจะฟันก็เป็นดอกบัวบูชามอดยิงปืนออกไปก็เป็นดอกไม้มอดนะวันนี้ชุดพยามันนะก็นำท่วงตายไปหมดเห็นไหมล่ะเหนืออำนาจคุณวาสนาของท่านในเราทั้งหลายก็ทำบุญทำกุศลนี้ก็เป็นอนุสรณ์เป็นสาวารีเป็นที่ระลึกเมื่อใครคุกคามเข้ามาเราจะนึกถึงบุญถึงกุศลนึกถึงคุณงามความดีนึกถึงคุณงามความดีแล้วความชั่วทั้งหลายมันก็หายไปเกิดประมาประไม่เหมือนกับมันมืดอย่างเนี้ยเราจุดไฟกันแล้วมืดก็หายไปนี่แหละนึกถึงคุณงามความดีใจเราไม่มีภัยใจแล้วไม่มีเวรใจแล้วไม่มีพยาบาทใจแล้วไม่มีความชั่วทั้งหลายทั้งหมดใจแล้วก็มีความเบิกบานพุทโธเป็นผู้ยิ้มแย้มแจ่มใสพุทโธสว่างสวายล่ะนี่แหละพากันตั้งใจแล้วนึกอย่างนี้ว่าไงล่ะขอใจมาอธิบายฟังเถอะเนี่ยฮะต่อไปจะฟังธรรมจะฟังเทศมีเทศให้ฟังฮะอ้าวตอนนี้ไปฟังธรรมว่าฮะฟังธรรมจะก่อนอ้าวนั่งใหญ่ๆขึ้นหนึ่งฟังกันหน่อย มันคือมันเคยฟังธรรมไหมล่ะมันก็ประมาณเนี่ยประมาณนั่งถอยห่างไปได้นั่งเฉาก็ได้หรือนั่งจอดกันแท้มันนั่งยากยัดมันนี่ก็ได้ตรากว้างไม่ว่างนั่งห่างกันเนี่ยเอานั่งเอาเขาที่ภาวนาเอามาเอาบุญแน่เอานั่งเคยนั่งไหมเคยบวชไหมกันนั่งเคยฟังเคยนั่นอ่ะเราไปบวชทีนั้นเอาไม่เอาเอากราบพระจักรานน้องมาขึ้นอ้าวนั่งได้ไหมก้นกว้างนั่งสบายนั่งขับแคบก็ได้ขาขวานั่งสบายขาขวาทับขาซ้ายเอานั่งสบายยังดีนั่งสบายเอาขาขวาทับขาซ้ายนะมือขวาทับมือซ้ายนั่นเอามือขวาวางนี่ทับกันปอหัวปอมือจูกันนั่งให้สบายแน่นั่นบอกเสียงนั่งนั่งสบายเอาขาขวาทับขาซ้าย
3: น้ำเป็นคนพิการ
1: ให้เอานั่งจะให้นั่งสบายพิการนั่งสบายนั่งท่าใดสบายก็นั่งให้นั่งสบายพิการพิการอะไรนั่นแหละเออขาเดขาไว้ทับในแล้วก็เดไว้เดไปข้างหน้าเพียงมาเดไหนก็ได้นั่งสบายนั่นละจะหักขาเขาเขาหักขาเราอย่างนั้นรู้ไว้เอานั่งให้สบายเราก็นั่งสบายวางขาวางทางให้สบายแค่มือขวาทับมือซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายนะวางขับเนี่ยเอานั่งสบายสบายวางขาวางทางสบายสง่าผ่าเผยยิ้มแย้มแจ่มใสไขไรถึงแล้ววางดูได้สบายยังตัวของเรานั่งดูแท้มันสบายยังมันยังคัดตรงไหนมันยังคล้องตรงไหนมันยังขาดตรงไหนลองดูแท้เมื่อตายแล้วสบายแล้วให้ต่อไปให้นึกพระพุทธถึงพระพุทธเจ้าอยู่ในใจนึกถึงพระธรรมอยู่ในใจนึกถึงพระอริยสงฆ์สาวกอยู่ในใจเชื่อมั่นในใจแล้วอันนี้จึงนึกคำภาวนาว่าอย่างนี้พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามหนแล้วเห็นรวมเอาคำเดียวเอาพุทโธพุทโธคำเดียวรับตางับปากซะรับตาซะงับปากซะให้ลึกพุทโธในใจให้ลึกก็เฉยๆปากก็ไม่ตื่นลิ้นไม่กระดกกระดิกลึกก็เฉยๆเนี่ยให้ลึกพุทโธอยู่ตรงไหนเราอยู่ในจิตของเราจิตเป็นผู้ระลึกให้ตั้งสติไว้ที่ว่าพุทโธพุทโธอยู่นั่นหูก็ไปฟังที่ลึกพุทโธอยู่นั่นตาแล้วก็แพ่งดูที่ลึกพุทโธมันเป็นยังไงเราอยากรู้ว่าตัวของเรานี่น่ะมันมีความสุขหรือมันมีความทุกข์มันมีดีหรือมีชั่วอยากรู้จักอย่างเนี้ยคือพอบอกว่ามันนี่มันสวยล้างบาปมันมีคืนจะล้างนอกจากเรานั่งสมาธิเนี่ยมันดีเป็นไงจิตเราพุทโธพุทโธจิตมีจิตดีจิตมีความเบิกบานจิตมีความสว่างสวยจิตผ่องใสมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจมันไม่ทุกข์ไม่ยากไม่วุ่นไม่วายไม่เดือดไม่ร้อนสบายเบาตนเบาตัวเบาล่างเบากายหายโรคหายภัยสบายเนี่ยจิตดวงนี้นำความสุขนำความเจริญให้ในปัจจุบันมาเบื้องหน้าดูที่เป็นยังไงไหมตัวของเราเดี๋ยวนี้เราพากันจะอยากร่ำอยากรวยอยากสุขอยากสบายมันสุขมันสบายไหมล่ะเคลียร์ที่หมายฟังไหมล่ะต่างคนต่างเช่นดูเถอะเนี่ยมันรู้เถอะกรรมมันไม่มาแต่อื่นความชั่วทั้งหลายนี่จิตเป็นอกุศลเป็นยังไงจิตไม่ดีเพียงว่าไม่ดีนี่แหละอยู่ที่ไหนล่ะเมื่อจิตเราไม่ดีจิตทะเยอทะยานโน่นทะยานนี่จิตวุ่นวายแบบจิตไม่ดีทุกข์ยากจิตไม่ดีทุกข์ยากเลือดร้อนวุ่นวายมืดมนวุ่นวายพิจารณาดูเถอะนักน่วงง่วงเงาเฮานอนทุกข์ยากเนี่ยจิตดวงนี้แหละนำสัตว์ทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากจะสงสัยอะไรล่ะพวกเรามันอยู่ที่ไหนล่ะความทุกข์เหล่านี้มันไม่เยอะต้นไม้ภูเขาเรากอในป่าในดงในบ้านในเมืองถนนหนทางฟังดูที่ทุกข์มันอยู่ตรงไหนล่ะอะไรมันทุกข์น่ะนั่นเมื่อจิตเราทุกข์นั้นเราจะหาความสุขที่ไหนล่ะเมื่อจิตเราไม่ดีเราจะหาความดีที่ไหนล่ะนั่นพิจารณาดูแท้ ไปหาจนตายมันก็ไม่ดีเพราะต้นมันไม่ดีแล้วเสียประมาประมาณเมื่อกับผลต้นหมากม่วงต้นไม่ดีจะลูกมาจากไหนล่ะเนี่ยนี่แหละต้นบุญต้นกุศลต้นคุณงามความดีคือจิตนี่เป็นต้นจังหวะบุญและบาปเป็นใดใจของเรามันถึงก่อนถ้าเราจะมานี่ใจเรามาถึงก่อนตัวของเราอยู่แต่บ้านใจมาคิดมาถึงแล้วแต่งานฉะนั้นเราต้องให้โลดบุญและบาปเป็นใดใจถึงก่อนมันสำเร็จกับดวงใจแล้วแต่งานเพียงพิจารณาเพื่อมันดีสมความเราต้องการไหมจะอะไรมาดีเมื่อใจเราไม่ดีแล้วเมื่อใจเราไม่มีเราจะอะไรมามีล่ะเมื่อใจเรามีความสุขเอาความสุขมาจากไหนล่ะอะไรสุขไม่ใช่วัตถุก็ของเงินทองสุขข้าวน้ำโภชนาหารสุขใจเราที่เป็นสุขทุกข์เพราะเหตุใดเพราะใจของเราสงบมันไม่วุ่นไม่วายเนี่ยพิจารณาดูแต่ต่อไปต่างคนต่างแผ่นเรื่องดูแต่เห็นหรอกเป็นภัยเนี่ยหัวใจอย่างโกรนดูนี่มันตัวอะไรหาเช่นเรนโดแต่เราไปนึกเอาโกรนมันก็ตัวจะไปนึกมันไปนู่นไปนี่แค่มีเสียงอะไรก็ตามให้รู้ว่าเสียงนั้นมันมีอันตรายแล้วเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนแล้วก็วางใจมาให้สบายสบายเนี่ยอยากทุกข์อยากสบายบุญนันใดที่เราทำบุญกุศลเท่าทลายทานร้อยหนพันหนกับพระอานิสงส์ที่เท่าร่างสมาธิภาวนานี่ในข้าวนี่สองนั่งนั่งสมาธิภาวนานี่นี่แหละพากันเช่นเรียนรู้เราทำนี้ปฏิปฏิบูชาดูเห็นตัวบุญตัวบาปแท้ตัวบุญคือเป็นยังไงตัวบุญคือใจเราดีตัวบาปคือใจเราไม่ดีนี่เป็นอย่างนี้ตัวบาปเป็นตัวคือมันทุกข์นั่นแหละมันทุกข์อยู่ตรงไหนล่ะอนาล็อกก็ตรงนั่นแหละไม่อยู่ถึงพื้นดินฟ้าอากาศบุญเป็นยังไงคือใจดีใจมีความสุขความสุขตรงไหนล่ะนั่นล่ะสวรรค์อยู่ตรงนั้นมันอยู่ที่เอื้อนพากันเช่นพิจารณาดูเถอะนำธรรมนั้นก็นำไปเมื่อใจเราเป็นสุขธรรมนั้นก็นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าเมื่อใจเราไม่ดีมันก็นำสิ่งไม่ดีมาให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าเมื่อใจทุกข์นั้นก็นำสิ่งที่ทุกข์มาให้ไปสอบเห็นสิ่งที่ทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้หลายพากันเช่นเดินโดติใครเป็นหน้านี้ไม่ใช่เทวดาเทวดาสร้างให้ไปมาพรมทำให้เราเราทำเองเกิดขึ้นมาเองแต่เวลานี้เราพากันให้คอยสงบนี่ความสำคัญอยู่นั้นพากันเชื่อเล่นพิจารณาในโลกบางคนเชื่อเป็นกรรมนั้นกรรมนี้กรรมมันจะมาจากที่ไหนเราพระพุทธเจ้าวางไว้ในสยามคนคาถาท่านบอกเนี่ยกายกรรมวาจีกรรมโนกรรมนะกรรมเกิดจากนี้กายกรรมกรรมเกิดจากกายของเราวาจีกรรมกรรมเกิดจากวาจาของเรามโนกรรมกรรมเกิดจากดวงใจของเราแต่เวลานี้กายกรรมของเราไม่มีแล้วมีแต่กรรมมันดีวาจีกรรมของเราก็ไม่มีแล้วมันยังเหลือแต่มโนกรรมมันที่ความน้อมนึกระลึกกันใดอยู่นี่กรรมสกมหิกรรมนั้นเป็นของของตนนิสัยเป็นของของใครเป็นของของตนกัญญานังวาปาปะกังวาสัจทายวิสันติเราจะทำกรรมบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะรับผลของกรรมสืบไปเราทำไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะรับผลของกรรมสืบไปจะไม่สืบยังไงเล่าอันนี้เราจะรู้จักได้ยังไงกรรมดีกรรมชั่วกัญญาเนี่ยคือกรรมมันดีรวมมาสั้นๆแล้วคือใจเราดีมีความสุขความสบายพุทโธสว่างสวยเย็นอกเย็นใจมันไม่ทุกข์ไม่ยากไม่พุ่นไม่วายไม่เดือดร้อนอันนี้แล้วกรรมดีเนี่ยพิจารณาโดยเท่มันอยู่ที่ไหนเล่าปาปะตังวาคือกรรมมันชั่วรวมมาสั้นๆแล้วคือใจเราไม่ดีใจเราไม่ดีก็ทุกข์เนี่ยวุ่นวายเดือดร้อนกลุ่มอกกลุ่มใจนักโน่งง่วงเงาเฮานอนทุกข์เนี่ยกองทุกข์นี่แล้วกรรมความชั่วพิจารณาโดยเท่ไม่ได้สิเนี่ยกรรมเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากต้นไม้ภูเขาเรากอในป่าในดงในบ้านในเมืองถนนหนทางมันเกิดจากใจของเราเองตอนนี้เราตั้งคนตั้งเพ่งเล็งดูหัวใจของเราไม่นานเท่าไรเอาสัก30นาทีลองดูเถอะนี่แหละบุญอะไรที่เรานั่งภาวนานี่เราดูใจเราได้เรามานี่เราอยากได้บุญอยากได้กุศลเราจะได้ความสุขความเจริญทำอะไรก็ตามในความสุขความเจริญเท่านั้นเมื่อใจแล้วไม่ดีแล้วจะอะไรมาสุขมาเจริญล่ะ ท่านเดินดูแต่เมื่อใจเราดีแล้วนั่นแหละความสุขนั้นนำความสุขความเพลินให้มันรู้สึกเบาตนเบาตนอิ่มอกอิ่มใจดีอกดีใจแน่นี่ความสำคัญเนี่ยเอาเพียงเล่นดูแต่เราอยากดีมันจะล้างบาปล้างกรรมเหมือนคิดจะเปลี่ยนเขากรรมอยู่ที่ไหนมโนกรรมความหนักนึกนี่นอกจากเรานั่งสมาธิจิตเราสงบกรรมทั้งหลายหมดกรรมน้อยใหญ่ทั้งหลายหมดเพราะจิตคนนี้มันจะไปปรุงไปแต่งเพราะจิตคนนี้มันจะไปก่อกรรมก่อเวรก่อภัยอะไรสักอย่างนิ่งเฉยมันว่างหมดนั่นหมดกรรมในนั่นกรรมเก่าก็หมดกรรมใหม่ก็หมดแต่นี้มันไม่หมดกรรมเพราะมันไปปรุงไปแต่งอยู่นี่เพราะไปปรุงไปแต่งก็ไม่หมดสักทีที่กรรมใหม่กรรมเก่าก็ยังกรรมใหม่ก็ต่อเรื่อยไปอยู่ที่หยุดอยู่ที่ว่างอยู่ที่ละอยู่ที่อย่าไปต่ออย่าไปปรุงไปแต่งด้วยดูใจของเรามันจะก่อภพก่อชาติที่ไหนแล้วก็แพ่งเล็งดูที่พระเวทวาสัมภวันติมันเที่ยวต่อภพน้อยๆใหญ่ๆอยู่เนี่ยแล้วก็แพ่งเล็งดูมันโลดใครไปก่อที่ไหนล่ะไปนรกหรือไปสวรรค์นรกก็หมายใจเราทุกข์พูดสั้นๆสวรรค์ก็หมายใจเราสุขเนี่ยความพ้นทุกข์ก็คือใจเราไม่ทุกข์นั่นแหละใจเราไม่ทุกข์มันก็พ้นทุกข์มันเด้ใจยังมีความทุกข์อยู่มันก็ไม่พ้นมันเด้ไม่ใช่อื่นทุกข์ใจเราผู้ทุกข์ไม่ใช่อื่นสุขใจเราเป็นผู้สุขสังขารร่างกายจะมีอะไรตายแล้วเขาก็ไปเผาไปซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรสักอย่างมึงตายนี่หมายต่างคนต่างสงบไม่ยินไม่ฟังเสียงอะไรให้รู้สำคัญสัญญาไว้ซึ่งนั้นไม่มีอันตรายแล้วเราไม่ต้องเดือดร้อนเราก็วางใจสบายสบายพุทโธพุทโธใจเยือกใจเย็นใจสุขใจสบายใจสว่างใจสบายใจผ่องใสนี่เราอยากได้อย่างนั้นไม่ใช่หรอต่อไปจะมาอธิบายจะมาอธิบายจิตใจของท่านทั้งหลายมาฟังด้วยเสียงฟังไปบางคนต่างดูใจของเรามันเป็นทุกข์แล้วมันเป็นทุกข์ไม่รู้นะผู้ใดไปคุมไปแต่งเอาวางสบายสบายยาวทุกอย่าไปนึกทุกนึกยากนึกก้อนนั่นนี่นึกพุทโธไม่รู
2: ้ต่อไปพากันเพ่งเล็งดูนี่แหละคุณงามความดีของเรากับความชั่วให้มากกว่ากันเนี่ยพากันเพ่งเล็งดูมันรู้มันเห็นความเป็นอยู่ของเราพากันจะหลับอยากรวยจริงไหมไปสวรรค์นิพพานเป็นยังไงอยากตกนรกเป็นยังไงต่อไปจะได้ให้พรจ้าพากันตั้งใจรับพรจ้าพากันไปทำบุญทำกุศลพากันรับพรรับโกรธน้ำใจของเราที่ทำกุศลถึงใครก็แล้วแต่ถึงสัตว์ทั้งหลายตอนนี้ท่านจะให้พรเราเยหาวะยหาปุราปายสุเรนติสาหังโตทินังเอตานังมุปกะปาติสิตังปะติตังปะหังจิตตะเมสมิเตโตสัพเพปุเรนโตสังกะปาจันโทกนรโสยะถามะนิโคจะโยถามสัพเพเตโลคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพสัทวาสัพเพเตทูนิมิตตาสัพเพเตอวมังคาราตินะสันตุอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกนิสสวัฏโกปิณวัฏโกวันวัฏโกสุขวัฏโกโหติสัพเพทังอภิวาทนะสีริกนิจังวุฒาปจายโนยัตตาโรธัมมาคันติอายุวัฏโกสุขังอะนัง
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการธรรมครัวอาจารย์ช่วงที่สองครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ ประเภทวิทยุบริการ สาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คือธรรมธาตุนั่นครอบโลกธาตุหลวงปู่ผางก็เป็นประธานของพี่น้องทั้งหลายแล้วเวลานี้เราทำบุญทำกุศลจึงจะให้เสียเกียรติท่านนะเอาให้เต็มเหนียวเรามีเท่าไหร่วันนี้เอาให้เต็มเหนียวมี5บาทเอามา10บาทเลยติดหนี้เขา5บาทไม่เป็นไรกลับคืนจึงใช้เขามีเท่าไหร่เอามาทองคำอยู่ในตามคอตามแขนตามอะไรปลดออกมาเอามาเรื่อยๆอย่าให้หลวงตาบัวไปฉวยนะถ้าหลวงตาบัวไปฉวยเลยมันจะเสียหน้าพี่น้องทั้งหลายนะเพราะเราตั้งหวนมาไม่เคยขโมยไม่เคยฉวยของใครนี่มาเห็นลูกศิษย์ลูกหาทองอร่ามเหลืองงามตาอยู่นั่นไม่เห็นกระดูกกระดิกอะไรเลยฉวยมากฉวยมากประมาณจะว่าหลวงตาดื้อไม่ได้นะเข้าใจไหมตัวตะหนีที่เหนียวแล้วมันดื้อยิ่งกว่าหลวงตาเพราะนั่นติดกระตุกตัวตะหนีที่เหนียวบ้างเข้าใจนี่พูดอันนี้ก็เพื่อพี่น้องทั้งหลายที่หลวงตามาเยี่ยมพี่น้องเอาไทยเราวันนี้ได้เอาคำพูดนี้เป็นเกินการประสานเสียงกันประสานความรู้สึกทุกด้านทุกทางที่พูดในเวลานี้นะวันนี้จึงเอาให้เต็มเหนียวนะอย่าให้เสียชื่อเสียเสียงของชาติไทยเราคราวนี้ชาติไทยของเราจะยกขึ้นได้ด้วยอำนาจของศาสนานะทางบ้านเมืองก็เป็นอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าเป็นแขนหนึ่งศาสนาเป็นอีกแขนหนึ่งถ้าเรามีสองแขนด้วยกันแล้วยกกันขึ้นได้โดยไม่ยากอะไรนักถ้ามีแขนเพียงแขนเดียวเช่นนักมวยขึ้นไปต่อยแขนเดียวนี่สู้นักมวยสองแขนไม่ได้นะเนี่ยถ้ามีสองแขนด้วยกันนั่นพอฟัดพอเบี่ยงกันไปเป็นธรรมดาละไม่เปลี่ยนแปลงต่างอะไรอันนี้ทางบ้านเมืองกับทางศาสนาก็เป็นของคู่กันยังขอจึงได้ดำเนินการงานเพื่อประสานเพื่อความแน่นอนมั่นคงแห่งชาติไทยของเราด้วยกันวันนี้พูดเพียงเท่านี้ล่ะพี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าหลวงตาบัวมาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายไปที่ไหนก็ไม่ทั่วถึงเดินไปไหนแต่ไหนก็ไม่ทั่วถึงบางคนก็เอาผ้าว่าปูให้หลวงตาบัวเหยียบให้หลวงตาบัวเหยียบหลวงตาบัวก็ทำท่าตลกเอามาปูไว้มากๆนะปูไม่มากเขาก็ปูเป็นแผ่นเป็นแถวเลยว่ามารวมกันเสร็จแล้วปาเข้าป่าเลย นั่นเห็นไหมมาเล่นกับหลวงตาได้เลยเราว่างั้นหลวงตาบัวไม่ว่าจะเล่นกับคนธรรมดาคนเฒ่าคนแก่เล่นกับเด็กก็ได้ทำไมจะเล่นกับคนทั่วๆไปมาได้วะใครอยากจะให้ผ้าทั้งหลายจะเข้าป่าทั้งหมดให้พากันโกยมาให้หลวงตาบัวเหยียบหลวงตาบัวจะฟาดเข้าป่าให้หมดเลยละเอาละเพียงเท่านี้ละนะพอจบเรื่องนาทีหนึ่งเอาละพอ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตปังสุกูละจิวารานิสัปริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนทยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสุกูละจิวารานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังปตายะสุขายะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวระมะเนสิกขาปะทังสมาธิยา

0: กามิสุมิจฉาจาราเวระมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาสถานาเวระมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเย
1: ธัมมาจโรกาติปติสหัมปติกันนัตริอันวิวรังนะยาจาทาสันติทะสตาปราชะทะชาติดาเอเตตุมังอนุตังกิมังบะทัง
0: วันนี้เป็นวันอุดมมหามงคลแก่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นเราเป็นอย่างมากทีเดียวที่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จมาโปรดเป็นประธานในงานการช่วยชาติซึ่งตรงกับวันมรณภาพของหลวงปู่ผางพอดีพี่น้องทั้งหลายได้เข้ากราบไหว้ได้เฝ้าและกราบไหว้ท่านพร้อมทั้งได้บริจาคทานเพื่อชาติของเราหลังจากนั้นก็จะรับฟังโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ศาสดาของพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายเราวันนี้จึงจัดว่าเป็นอุดมมหามงคลต่างอย่างมากแก่พี่น้องชาวจังหวัดของแก่นหรือแถวใกล้เคียงซึ่งได้มารวมกันในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องกายช่วยชาติบ้านเมืองของเราชาติเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในชีวิตของสัตว์ไม่ว่าสัตว์ประเภทใดเขารักชาติของเขามนุษย์เรายิ่งเป็นสัตว์พิเศษกว่าสัตว์ทั้งหลายด้วยแล้วยิ่งมีความรักชาติเป็นสำคัญมนุษย์มีทั่วโลกมีชาติมีขอบเขตเป็นของตนทุกคนพี่น้องชาวไทยเราก็คือเป็นคนชาติไทยทั่วหน้ากันในอุตสาห์พยายามสละเวลาหน้าที่การงานด้วยความรักชาติของเรามาบริจาคเพื่อการบำเพ็ญมหากุศลแก่ชาติของตนอย่างนี้จึงนับว่าพี่น้องทั้งหลายได้บำเพ็ญมหากุศลแก่ชาติไทยของเราเป็นมหามงคลอย่างยิ่งการถวายทานเป็นวัตถุที่เข้าสู่กลางหลวงของเรานั้นเรียกว่ามหาทานผลบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญทานนั่นเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่แก่พี่น้องทั้งหลายผู้บริจาคเราจึงได้ประโยชน์อันใหญ่หลวงทั้งสองประเภทด้วยกันคือได้ให้ทานเป็นมหาทานแก่ชาติไทยของเราหนึ่งได้มหากุศลอันยิ่งใหญ่เข้าสู่จิตใจของเราจากการถวายมหาทานนี้หนึ่งนอกจากนั้นยังจะได้กินได้ฟังโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อ เป็นเครื่องชี้แนวทางในการดำเนินชีวิตของเราและอื่นๆต่อไปเพื่อความถูกต้องดีงามการปฏิบัติตามศาสนาธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยถูกต้องนี้ย่อมเป็นสิริมงคลแก่ผู้บำเพ็ญอย่างน้อยตัวของเราก็มีความอบอุ่นชื่นใจว่าเรามีพุทธศาสนาประจำใจมีทานเป็นพื้นฐานสำคัญ ที่เป็นเครื่องเฉลี่ยเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเพราะโลกนี้เป็นโลกสัตว์หมู่สัตว์พวกอยู่ตัวเดียวคนเดียวไม่ได้ต้องมีความเกี่ยวโยงกันมากมายก่ายกองเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องมีทำเครื่องเสียสละต่อกันคือทานเป็นสำคัญพระพุทธเจ้าทรงชมเชยการให้ทานนี้มาตั้งแต่เริ่มแรกที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้ายกทานเป็นรากฐานสำคัญขึ้นมาเป็นพื้นฐานแห่งการบำเพ็ญบารมีธรรมเป็นลำดับลำดามาจนครั้งสุดท้ายทานของท่านแก่กล้าสามารถสละได้ทั้งพระรถทั้งสองคือกัณหาชาลีนอกจากนั้นยังพระนางมัสสีอีกนี่เป็นเวลาสุดท้าย หลังจากนั้นมาก็ได้อุบัติขึ้นมาเป็นสถิตเป็นสิทธัตถาราชกุมารทรงบำเพ็ญพระโพธิญาณเต็มเปี่ยมในพระทัยแล้วก็เสด็จออกทรงผนวดในตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาจึงทรงประกาศหลักของศาสนา นี้เป็นสำคัญคือทานเป็นอันดับหนึ่งคนเราไม่มีทานไม่มีการเสียสละอยู่ด้วยกันไม่เป็นความสุขมีความคับแคบติดกันมีความระแวงแคลงใจซึ่งกันและกันได้ต่อเมื่อมีทานเป็นเครื่องสมานซึ่งกันแล้วกันแล้วย่อมมีความสนิทติดใจต่อกันไม่โดยไม่เลือกว่าชาติชั้นวรรณะใดทานคือการเสียสละนี้เป็นสิ่งที่เชื่อมน้ำใจให้ถึงกันเพื่อความสนิทพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ท่านจึงสอนให้การให้ทานเป็นสำคัญอย่างพี่น้องทั้งหลายมาบริจาคทานเป็นการมหากุศลครั้งนี้ก็เรียกว่าทานคือเป็นมหาทานเพื่อชาติไทยของเราหากชาติไทยของเราได้บกพร่องการเสียสละจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของแห่งชาติไทยแล้วชาติไทยเราก็จะตั้งอยู่ยืนนานถาวรไม่ได้ต้องมีการเอ็นเอียงและล่มจมไปได้เนื่องจากความเฉยเมยของพี่น้องชาวไทยเมาใจใส่ในหลักใหญ่คือชาติของตนนี่พี่น้องทั้งหลายต่างท่านไม่ว่าภาคใดภาคใดต่างเสียสละสมบัติเงินทองเข้าของเพื่อชาติไทยของเรานี้จึงแสดงถึงความรักชาติออกมาเป็นความเสียสละผลแห่งการเสียสละก็ทำชาติบ้านเมืองของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นโดยลำดับนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าทรงชมเชยเรื่องการให้ทานการเสียสละเป็นอย่างมากไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตรัสรู้ขึ้นมาเป็นยอดแห่งทานมาแล้วทั้งนั้นทานจึงเป็นยอดแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายดังมีประชาชนเกิดความสงสัยที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปณสถานที่ใดปรากฏว่ามีมนุษย์เทวดาอินพรหมมาถวายเครื่องจตุปัจจัยทยทานเกลื่อนไปหมดในสองภาคทางที่เสด็จไปเยาวชนทั้งหลายมีความสงสัยว่าเหตุใดพระพุทธเจ้าเสด็จไปณสถานที่ใดจึงมีตั้งแต่คนถวายทานไม่เพียงแต่มนุษย์เทวดาอินพรหมก็นำมาถวายทานให้เห็นองค์เทวบุตรเทวดาอินพรหมอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนไม่สงสัยเพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนี้ก็ตอบรับกันไปตามภาษาของสามัญชนแล้วว่าก็เพราะพระพุทธท่านเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองจึงมีผู้กราบไหว้บูชาแล้วถวายทยทานมากมายขนาดนี้พระองค์ทรงทราบและรับสั่งคัดค้านทันทีเลยว่าท่านทั้งหลายอย่าเข้าใจว่าทานทั้งหลายที่มาเหล่านี้มาด้วยอำนาจแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าความจริงแล้วทานทั้งหลายเหล่านี้มาด้วยอำนาจแห่งผลทานของเรา ที่เคยเสียสละมามากต่อมากแล้วผลจึงสะท้อนย้อนกลับมาสนองเราให้เห็นอย่างชัดเจนอย่างนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าใหญ่กว่ายิ่งใหญ่กว่าทานทานยิ่งใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าแม้เราตถาคตจะได้มาตรัสรู้เป็นศาสดาสอนโลกก็ต้องออกมาจากทานทานจึงเป็นแม่พิมพ์ทานจึงเป็นพ่อเป็นแม่แห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งอย่างนี้และทรงเทิดทูนเชิดชูเรื่องการให้ทานนี้เป็นอย่างมากแต่ไหนแต่ไรมานี่พี่น้องทั้งหลายก็ได้บริจาคทานตามรอยพระบาทและรอยธรรมที่พระองค์ทรงดำเนินมาแล้วและสั่งสอนพวกเราด้วยความถูกต้องแม่นยำหลวงตาจึงขอขอบคุณอรุณและอนุโมทนากับพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมากโลกเราอยู่ด้วยกันด้วยความมีแก่ใจด้วยความเสียสละความมีจากใจความเสียสละนี้เป็นน้ำใจของบุคคลมีที่มีจิตใจอันกว้างขวางต้องมีเมตตาเป็นพื้นฐานคนเราจึงจะให้ทานได้ถ้าไม่มีเมตตาแล้วก็เสียสละไม่ได้เช่นคนตะหนี่ที่เหนียวไปที่ไหนไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมก็เพราะคนคนนั้นขาดความเมตตามีตั้งแต่ความอยากได้อยากเอาอยากกอบอยากโกยอยากรีดอยากไถโดยถ่ายเดียวไปที่ไหนจึงเป็นข้าศึกต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแม้ที่สุดสิ่งอนิสัยที่ตนทำมาอย่างนั้นก็มากลายเป็นข้าศึกต่อตนเองเสียอีกว่าไปที่ไหนก็ไม่มีใครเคารพนับถือนอกจากนั้นยังเป็นบาปเป็นกรรมด้วยอำนาจแห่งความตนีที่เหนียวแล้วความรีดไถความคดความโกงความโกงความเอารัดเอาเปรียบจากเพื่อนมนุษย์อีกเหล่านี้แต่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการสร้างบาปสร้างกรรมแก่ตนเองพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตำหนิเรื่องความตนีที่เหนียวนี้ให้ชำระออกโดยลำดับลำดาอย่าให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของมีประโยชน์และสาระคุณแต่อย่างใดความตนีนี้มีอยู่กับบุคคลใดจะทำให้เจ้าของคับแคบติดกันแม้ที่สุดจะสละทานการกุศลตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้ทุกๆองค์ก็ไม่กล้าเสียสละถือความตนีที่เหนียวเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนเป็นเจ้าอำนาจวาสนาครองสมบัติที่มีอยู่นั่นแต่ผู้เดียวไม่ยอมเสียสละเลยครั้นตายไปแล้วก็ไปเป็นเปรตเป็นผีจนได้อย่าผลเป็นอย่างน้อยไปเป็นเปรตเป็นผีเพราะความตนีที่เหนียวและความหวงแหนห่วงใยไม่คิดไปที่ไหนมีแต่ความห่วงใยสมบัติเงินทองมากน้อยขั้นตายไปแล้วก็กลายไปเป็นเปรตเป็นผี จนได้หากว่ากรรมมีหนักมากกว่านั้นก็ตกนรกได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละโทษแห่งความตนีตัวเองก็ครับแคบตีบตันทางไปของผู้ครับแคบตีบตันด้วยความตนีนี้ย่อมไปในทางทุกขติคือมีนรกเป็นที่ไปโดยถ่ายเดียวเท่านั้นแต่ทางไปของผู้มีความเสียสละคือการทำบุญให้ทานนี้เป็นคนกว้างขวางไปที่ไหนไม่มีตีบตันอันตู่พบปัจจุบันก็กว้างขวางไปที่ไหนเพื่อนฝูงมีจำนวนมากมีความยินดีตลอดเวลาคบค้าสมาคมที่ไหนได้หมดสำหรับคนมีความกว้างขวางด้วยความเสียสละเป็นประจำนิสัย เมื่อเราตายไปแล้วความดีคือความกว้างขวางแล้วทำบุญให้ทานนี่แหละพาไปสวรรค์ได้ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องมีผู้ใดมาชักมาจูงให้ไปสวรรค์หากเป็นบุญกรรมของตัวเองที่บำเพ็ญมานั่นแหละพาไปเองพาไปเองอย่างน้อยก็มาเกิดเป็นมนุษย์ผู้ทรงบุญญาภิสมภารมีวาสนาจากนั้นแล้วก็ไปสวรรค์สวรรค์มีถึง6ชั้นตามคุณธรรมหรือคุณสมบัติของผู้บำเพ็ญได้มากน้อยเริ่มตั้งแต่สมบัติชั้นที่1คือจาตุมขึ้นไปจนกระทั่งถึงชั้นที่6คือปรินิมมิตวสาวดี นี่ล้วนแล้วตั้งแต่สถานที่อยู่ของบุคคลผู้มีจิตใจกว้างขวางทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาทั้งนั้นจากนั้นก็พรหมโลกนี่ก็เป็นสถานที่ดีของบุคคลที่มีคุณธรรมมีบุญวาสนาสูงส่งขึ้นไปกว่านี้อีกก็ไปพรหมโลก16ชั้นจากนั้นเป็นผู้มีอำนาจวาสนาบุญญาภิญญาเต็มหัวใจแล้วหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงจากบรรดาสมมุติทั้งหลายไม่ว่าชั้นใดถึงพระนิพพานดังพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านนี่เกิดขึ้นจากการทำบุญให้ทานทั้งนั้นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้มีความรักศีลรักธรรมรักคุณงามความดีบำเพ็ญโดยสม่ำเสมออย่าท้อแท้อ่อนแออย่าเห็นเรื่องของกิเลสเป็นคุณจะเป็นโทษแก่ตัวเองเป็นลำดับไปให้เห็นเรื่องกิเลสเช่นความตนีถี่เหนียวเป็นต้นนี่เป็นข้าศึกต่อตนเองอยู่แล้วยังเป็นข้าศึกต่อผู้อื่นอีกนี่ท่านเรียกว่ากิเลสคือความเหนียวแน่นภายในจิตใจไม่ยอมเสียสละสมบัติที่มีมากน้อยก็ได้แต่เพียงครองอยู่ด้วยอารมณ์ของใจหึงหวงห่วงใยเมื่อชีวิตหาไม่แล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่เสกสรรปั้นยอว่าเป็นของตัวรักแล้วหวงเหียนมากนี้ก็ไม่มีความหมายอะไรเลยเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนเป็นสมบัติต่างๆทิ้งเกลื่อนอยู่เพียงเท่านั้นส่วนตัวเอง แม้ที่สุดร่างกายก็ไม่ได้ติดตัวไปด้วยก็ทิ้งเกลื่อนเหมือนกับสมบัติภายนอกเหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติของกายได้อาศัยเพียงชั่วการชั่วเวลาเท่านั้นถ้าผู้ไม่ฉลาดก็ตายแล้วก็ไปเป็นเปรตเป็นผีแล้วตกนรกได้ด้วยถ้าผู้มีความเฉลียวฉลาดสมบัติเงินทองมีมากน้อยเราก็เก็บสมบัตินั้นๆไว้ให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีการอยู่การกินการใช้การสอยการทำบุญให้ทานเราแยกแยะสมบัติประเภทนี้เพื่อเลี้ยงอาชีพในครอบครัวสมบัติประเภทนี้เพื่อการให้ทานสมบัติประเภทนี้เพื่อ โรคภัยไข้เจ็บเจ็บหัวตัวร้อนก็ใช้นี้สมบัติประเภทนั้นเพื่อความจำเป็นในงานอื่นๆแยกไว้อย่างนี้อย่างนี้เราก็มีความสม่ำเสมอสมบัติเงินทองเข้าของเราก็ได้ใช้ได้อยู่อาศัยและได้ทำบุญให้ทานเป็นสมบัติอันล้นค่าของใจเรียกว่ากุศลธรรมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจนี่เรียกว่าที่พึ่งของใจหรือเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจหรือเป็นอาหารของใจก็ได้นี่เรียกว่าผู้ไม่เสียท่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทานการกุศลภาวนาเราก็ได้ทำเพื่อเป็นอาหารหรือเป็นธรรมครองใจเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายของใจเรายึดนี้ไว้บำเพ็ญตลอดเวลาตายไปแล้วสมบัติมีมากมีน้อยทิ้งให้เป็น ดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปตามสมบัติของชาติเขาส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้สร้างไว้นี้เป็นสมบัติของใจโดยตรงเราอาศัยอันนี้ต่างหากที่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์สมบัติเงินทองเข้าของมีมากน้อยนั้นไม่สามารถที่จะนำส่งเราไปสวรรค์นิพพานได้เลยถ้าไม่นำมาแปรสภาพเป็นฝ่ายกุศลเช่นแยกมาทำบุญให้ทานสร้างนั้นสร้างนี้เป็นการกุศลเหล่านี้ก็จะกลายมาเป็นบุญเป็นกุศลหนุนจิตใจของเราให้ไปเกิดในสถานที่ดีคติที่พึงหวังเป็นลำดับลำดาเมื่อสร้างได้มากก็ถึงพระนิพพานได้นี่ละผู้ใช้สมบัติให้ถูกต้องเหมาะสมกับความเป็นอยู่ในครอบครัวของเราอย่าตนีทีเหนียวจนเกินเหตุเกินผลให้แยกแยะความตนีเป็นภัยไปตลอดอย่าให้เข้ามาใกล้ชิดติดพันกับสมบัติของเราและตัวของเราเลยสมบัติจะไม่เป็นประโยชน์อะไรกับตัวเราตัวเราเองก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับสมบัตินั้นๆจะเสียประโยชน์ไปเปล่าๆดังนี้ทานท่านยกไม่เพียงเอกเทศซึ่งจะยกมาให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งเขามีความตนีถี่เหนียวมากลูกเต้าหลานเหลน ชวนให้ไปทำบุญขอไปทำบุญให้ทานเขาไม่ยอมให้ไปเพื่อนฝูงมาชวนเชื้อเชิญมาเรียรายเพื่อบริจาคไปทำบุญให้ทานเขาไม่ยอมให้เขามีความตนีทีเหนียวทรัพย์สมบัติเงินทองมีมากเท่าไหร่เขานำไปฝังไว้ใต้ดินใต้ดินเป็นไหเป็นไหเขาเรียกไหกระเทียมหรืออะไรในสมัยนั้นเรียกว่าเงินเหรียญไปฝังไว้ในที่ต่างๆโดยไม่บอกลูกบอกหลานบอกใครทั้งนั้นให้ทราบเลยนี่พอตายไปแล้วเขาก็ไปเป็นหมาดำตัวหนึ่งแต่เผอิญเขายังมีบุญอยู่เพราะเขาไม่ได้ทำบาปทำกรรมเป็นแต่เพียงความตนีขี้เหนียวเท่านั้นเป็นภัยแก่ตนให้ได้เกิดเป็นไปเกิดเป็นหมาดำเกิดเป็นหมาดำก็เป็นหมาของลูกในบ้านนั้นแหละไม่ได้ไปเกิดที่ไหนเขาก็เลี้ยงดูไว้ธรรมดาของหมาดำเมื่อยังไม่ทราบเหตุผลต้นปลายของหมาตัวนี้ว่าเป็นมาอย่างไรพอพระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตก็ไปเจอเอาหมาดำตัวนั้นก็รับสั่งกับพระอานนท์นี่เห็นไหมอานนท์นั่นท่าเศรษฐีที่เป็นตัวตนีที่เหนียวนั่นน่ะตายแล้วแทนที่สมบัติเงินทองเข้าของมีมากๆนั้นจะพาแกไปสวรรค์นิพพานกลับไม่มีความหมายเลยแกตายแล้วกลับมาเป็นหมาดำอยู่กับสกุลของลูกของหลานนี่เห็นไหมนี่ชี้บอกเลยว่านี่หมาดำตัวนี้คือนันทาเศรษฐีตัวตนีที่เหนียวนั่นแหละพระอานนท์จึงทูลถามจะปฏิบัติต่อใดจะอย่างไรที่จะให้เป็นประโยชน์แกเศรษฐีคนนั้นจากหมาดำตัวนี้พระองค์ก็ทรงรับสั่งว่าให้เลี้ยงหมาดำตัวนี้ไว้ให้ดีในฐานะเป็นพ่อของลูกทั้งหลายนี่แหละเรียกลูกคือปฏิบัติต่อหมาดำนี้ให้ปฏิบัติแบบพ่อกับลูกเรียกหมาดำตัวนี้ให้เรียกคุณพ่อตลอดเวลาให้อุปถัมภ์ดูแลหมาดำตัวนี้เท่ากับพ่อคือนันทาเศรษฐีคนนั้นแล้ววิงวอนขอสมบัติจากหมาดำตัวนี้ว่าคุณพ่อไปฝังไว้ในที่ใดที่ใดบ้างทรัพย์สมบัติเงินทองลูกเต้าทั้งหลายเวลานี้กำลังยากจนข้นแค้นขอคุณพ่อจงเมตตาหมาตัวนั้นรู้ภาษาของคนได้ดีเพราะพึ่งตายจากนันทเศรษฐีก็ไปเป็นหมายังจำภาษามนุษย์ได้ดีหมาตัวนั้นก็พาไปตะกุยตรงนั้นตะกุยตรงนี้เพราะตะกุยที่ไหนขุดลงที่ไหนนั่นคือขุมเงินทั้งนั้นแล้วขอไปเรื่อยขุดไปเรื่อยได้มาหมดบรรดาสมบัติของเศรษฐีที่ไปฝังไว้โดยไม่บอกผู้ใดให้ทราบเลยก็มาได้ความตอนหมาดำตัวนี้ได้รับอุปสัมปทาในฐานะของพ่อบรรดาลูกทั้งหลายนั้นสมบัติเงินทองเหล่านั้นจึงได้มาแล้วที่นี่จึงแปรสภาพออกมาแบ่งสรรปันส่วนทำบุญให้ทานอุทิศส่วนกุศลให้หมาดำตัวนี้เวลาแกตายแล้วแกจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนี่แหละอำนาจแห่งความตนีอย่างน้อยทำให้เกิดเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นผีเป็นกิ้งจกกิ้งเหลนอะไรก็แล้วแต่มาเฝ้าอยู่ตามบ้านตามเรือนนั่นแหละมากกว่านั้นเราได้เพียงความตนหนียังไม่แล้วยังสร้างบาปสร้างกรรมอื่นอีกแล้วตกนรกโดยไม่มีความหมายอะไรเลยเนี่ยการความตนหนีจึงเป็นภัยแก่ตนอย่างนี้จึงขอพี่น้องทั้งหลายทราบไว้นี่เป็นตัวอย่างอันดีเพราะเราย่อมมีความตนหนีด้วยกันตนหนีธรรมดายังไม่แล้วตนหนีหนักเข้าไปนั้นอยากได้โลภมากๆเข้าไปสร้างความชั่วช้าลามกไปโลกไปฉกไปลักไปต้นชะดมไปรีดไปไถคดโกงในแง่ต่างๆไปยิ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการสร้างบาปสร้างกรรมผลสุดท้ายลงนรกได้โดยไม่ต้องสงสัยเพียงขอพี่น้องทั้งหลายได้จำเอาไว้เราเป็นลูกชาวพุทธอย่าฝ่าฝืนคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นศาสดาอุ๋งเอื้อหรือขนจัดโลกให้พ้นจากตกทุกข์นี้พรรณนาไม่ได้เลยมีมากต่อมากแต่เรื่องของกิเลสที่มันฝังจมในหัวใจของเราคือความโลภความโกรธราคะตัณหานี้ไม่ปรากฏว่ากิเลสตัวใดสร้างคุณงามความดีให้เราได้ไปสวรรค์นิพพานพรหมโลกแม้ที่สุดอยู่ในบ้านเดียวกันถ้ากิเลสตัวนี้มันแผงนี้ผัวกับเมียก็ต้องทะเลาะกันจนได้เพราะมันได้ไม่พอ ราคะตัณหาส่งเสริมยืนหนุนหลังให้มีความโลภมากโลภมากได้ตามธรรมดาไม่พอต้องได้แบบฉกแบบล่างแบบปล้นสะดมหรือมีไถ่ครอบครองประเภทต่างๆและอาศัยอำนาจเข้าในหน้าที่การงานว่าไปคดโกงรีดไถโดยประเภทต่างๆตายแล้วจมลงในนรกได้ไม่สงสัยมีอำนาจแห่งบาปแห่งกรรมอำนาจแห่งกิเลสตัวอย่างตัวสำคัญมันหนุนได้นะให้พากันระมัดระวังอย่าคุ้นกับมันจนเกินไปอย่าตายใจกับความโลภความโกรธราคะตัณหาจนเกินไปจะเสียคนทั้งเป็นนี้ด้วยตายไปแล้วก็ตกนรกด้วยท่านจึงสอนให้บังคับบัญชาให้อยู่ในระดับที่พอดีพองามมนุษย์เรากิเลสเหล่านี้ต้องมีด้วยกันไม่ว่าแต่สัตว์มนุษย์นี่ตัวสำคัญมากกิเลสเหล่านี้และมนุษย์นี่ฉลาดมากกว่าสัตว์ด้วยมีเครื่องมือ108ประการที่จะสังหารทำลายกันได้เพราะอำนาจของกิเลสนี่มันรุนแรงเมื่อมันแสดงฤทธิ์ขึ้นมาแล้วทำลายกันได้คือราคะตัณหาความกำหนัดในหญิงในชายไม่มีขอบมีเขตไม่มีฝั่งมีฝานี่ก็สร้างฟืนสร้างไฟเผากันได้โดยไม่ต้องสงสัยมันไม่เคยทำประโยชน์ให้แก่ใครนะกิเลสเหล่านี้จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายนั้นพยายามรักษาไว้อย่างน้อยผู้มีความพอดิบพอดีอยู่ในคู่ครองของตนผัวเดียวเมียเดียวเท่านั้นมีความสงบสุขเย็นใจสมบัติเงินทองเขาของมีมากน้อยไม่รั่วไหลแตกซึมไปหาตะหาหญิงตาฝากชายตาฝากแล้วไม่ก่อฟืนก่อไฟเผาโหคู่กันคู่ครองกันเช่นเมียเป็นต้นเมื่อความโลภเมื่อราคะตัณหาตรงนี้มันแก่กล้าสามารถมันย่อมกินไม่พอไม่มีคำว่าอิ่มราคะตัณหาพี่น้องทั้งหลายโปรดทราบไว้ว่ามหาสมุทรทะเลหลวงกว้างขนาดไหนเขาวัดได้นะขอบเขตของมหาสมุทรกว้างเท่านั้นเท่านั้นเล็กเท่านั้นโลกเขาวัดกันได้แต่อำนาจแห่งราคะตัณหานี้ไม่มีใครสามารถวัดได้เลยเพราะความกว้างสุดขอบเขตจักรวาลขอบเขตของไตรภพคือตามมาภพรูปภพรูปภพตามมาตัณหานี่ครอบหมดเลยความลึกของมันก็ลึกสุดซึ้งไม่มีอะไรพอคำว่าราคะตัณหาคือตัวหิวหวยตัวทะเยอทะยานได้ไม่พอทั้งนั้นแหละนี่เรื่องสมมุติว่าเรามีเมียคนหนึ่งเมียคนนี้อยู่มาหลายปีหลายเดือนแล้วรู้สึกจืดชืดแต่หาเมียคนใหม่มาจะมีรสมีชาติดีลองไปแอบหาหนูมาสักคนดูที่น่ะเป็นยังไงจะจืดมันจะมีรสดีไหมเขาเข้ามาแข่งเมียของเราจะมีรสดีไหมเอาพิจารณากันสดๆร้อนๆนี่แหละเราเป็นลูกชาวพุทธถ้าว่าปิ่นหนูคนนั้นมีรสมีชาติดีกว่าแม่บ้านของเราแล้วเอามาทดลองดูจะเป็นไฟแต่ก็จะกระจายไปในครอบครัวนั้นโดยไม่สงสัยฝ่ายผู้ชายฝ่ายผู้หญิงก็เหมือนกันถ้าว่าชายคนนั้นมีรสมีชาติยิ่งกว่าสามีของตนแล้วนำชายคนนั้นเข้ามาเอารสชาติมาแข่งกันดูที่ในครอบครัวมาแข่งสามีคนนี้โรคแตกทันทีเลยนั่นเรียกว่ารสที่เป็นพิษสุดยอดคือรสของตาฝากแห่งหญิงชายที่เข้ามาแอบภายในคู่ครองของตนถ้ามีสองคนเท่านั้นพอดิบพอดีตามธรรมที่ทรงสอนไว้เมื่อผ่านไปตะกี้นี้ว่าตามเมสุมิจฉาจารให้มีความปรารถนาน้อยที่สุดนะคือมีผัวเดียวเมียเดียวนี้เหมาะสมอย่างยิ่งถูกต้องตามครองธรรมไม่ผิดครองกันด้วยความเป็นอยู่ผาสุขเพียงใจตลอดไปเนี่ยผัวเดียวเมียเดียวอปิชตาให้มากน้อยอย่าไปมากๆในหญิงอื่นชายใดให้ยินดีในผัวในเมียของตนเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างครบบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องทั้งฝ่ายผัวฝ่ายเมียครบคันด้วยกันอยู่ครองกันเป็นถูกไปตลอดถ้าเอายิงอื่นใช้อื่นมาแข่งขันกันแล้วนั่นแหละเกลือไฟมาเผาบ้านเผาเรือนของเรานอกจากนั้นบาปกรรมตัวนี้มีเป็นบาปหมักซะหนักซะด้วยนะการเมตตาสมิชฌาจารย์นี่เป็นบาปหนักมากที่สุด
2: ท่านจึงสอนห้ามไม่ให้ไปยุ่งไปเกี่ยวกับใครเลยจะเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมทั้งปัจจุบันเอาไฟเผาโหกันเวลาตายไปแล้วบาปกรรมนี้ก็จะเผาลงแดนนรกโดยไม่ต้องสงสัยกี่กับกี่กันก็จะได้ฟื้นขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งความคึกความขนองเห็นว่ารสชาติของหญิงอื่นชายใดก็ตามดีกว่ารสชาติของผัวของเมียตัวเองเนี่ยเอามาทดลองรสชาตินี้ในกายเป็นรสชาตินรกเผาตลอดตั้งตบตั้งกันไม่มีวันฟื้นขึ้นมาได้เลยขอให้พี่น้องทั้งหลายจดจำเอาไว้นี่คือคำสอนของพระเจ้าสมน้ำเขาว่าเราเป็นชาติพุทธศาสนาให้เชื่อครูอย่าฝ่าฝืนครูอย่าเชื่อกิเลสราคะตัณหาตัวนี้มันจะเผาคนทั้งเป็นเผาผัวเผาเมียนั่นแหละทั้งเป็นก่อนอื่นนะให้ระมัดระวังให้ดีเนี่ยตามไม่ได้สมิทธิ์ขาจายมีความมากน้อยอย่ายุ่งเรื่องอันอื่นอันใดมีสองนั้นพอกันแล้วและพึ่งเป็นพึ่งตายสมบัติเงินทองเข้าของมีมากน้อยไม่รั่วไหลแตกซึมไปไหนเลยแล้วเข้าสู่ถ้าวันเงินก็เข้าสู่ถุงเดียวกันกระเป๋าเดียวกันพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้มีมากมีน้อยอบอุ่นทั้งนั้นไม่รั่วไหลแตกซึมมีคนมีศีลมีธรรมเรียกว่าแดนแห่งสวรรค์ของมนุษย์คือผู้มีศีลมีธรรมครอบครัวผัวเมียอยู่ด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกันไม่แบ่งจิตปันใจให้ผู้อื่นผู้ใดนอกจากสามีภรรยาของตนเท่านั้นนี่คือสร้างนิมานขึ้นในแดนมนุษย์ของเราผัวเมียจะมีความร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันหลังจากนั้นก็ลูกเต้าหลานเหลนเกิดขึ้นมาเห็นพ่อแม่ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นคนดีมีความยิ้มแย้มแจ่มใสรักกันลูกเต้าหลานเหลนก็ถือพ่อถือแม่เป็นคติตัวอย่างอันดีงามแล้วก็จะกลายเป็นคนดีสืบทอดกันไปไม่มีสิ้นสุดพ่อหน้าแก่นศีลธรรมครอบครองหัวใจตลอดไปขอให้พี่น้องทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้อย่าพากันนอนใจกับมันจนเกินไปความโกรธราคะตัณหาความโลภก็เหมือนกันความโลภนั้นคือมหาภัยเราอยากเข้าใจว่าความโลภนี้จะสะทำคนให้เป็นเศรษฐีกระดุมผีไปชั้นฟ้าสวรรค์ที่ไหนเลยนะความโลภนี้ที่เมื่อมันโลภแล้วมันต้องความโลภอยากได้มากต้องดีต้องรีบหาทั้งใดไม่ได้หาทั้งผิดทั้งอะไรไม่สนใจเอาให้ได้ให้ได้สุดท้ายก็ตกเช่นอย่างสร้างตึกรามบ้านช่องอยากเป็นเศรษฐีกระดุมผีแข่งดีแข่งเด่นกันแข่งมั่งแข่งมีกันคนนั้นก็สร้างคนนี้ก็สร้างเขาก็สร้างเราก็สร้างเขาจะเป็นเศรษฐีเราก็จะเป็นมหาเศรษฐีท่านสร้างลงไปแล้วแทนที่จะซื้อได้ขายได้กลับเปล่าไปเลยเอาสร้างหอโรงแรมที่ไหนยืดยาวไปจงกระทั่งกิโลกิโลสร้างแล้วปิดตายไว้ปิดตายไว้นี่คือความโลภมันทำลายเจ้าของมันไม่ได้พาเป็นเศรษฐีดังความคิดไว้นะสร้างแล้วไม่มีใครมาซื้อไม่มีใครมาเช่าเงินทองเข้าของที่ซื้อนั้นหมดไปจำนวนเท่าไหร่นอกจากนั้นยังไปกู้ยืมธนาคารเขาอีกแล้วก็ดอกเบี้ยก็เบี้ยมันได้กินมาเรื่อยสุดท้ายกลายเป็นดอกบี้เอาเรื่อยเจ้าของจมตึกรามบ้านช่องไม่ก็ไม่มีใครมาซื้อไม่มีใครมาเช่าความจมเพราะความโลภมากคือเจ้าของเองให้พากันจำเอาไว้อย่าโลภมากจนเกินไป ขอแล้วเวลานี้บ้านเมืองของเรากำลังคับขันเราก็อยู่ในแดนพุทธศาสนาซึ่งควรจะนำคำสอนของเจ้ามาปรับเนื้อปรับตัวด้วยดีนี่เป็นของสำคัญ จึงขอให้การปรับเนื้อปรับตัวการอยู่เราอยู่ที่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นแหละเป็นอะไรนกเขามีรวงมีรังบ้านของเราก็สร้างเป็นที่อยู่ที่อาศัยพอเหมาะพอดีอย่าสร้างแบบทำเจ้าของให้จมดังที่ว่านี้กว่าแล้วกัน นี่แหละความเป็นอยู่ก็เป็นอยู่พอเหมาะพอดีการกินก็กินให้พอเหมาะพอดีอย่ากินแบบพุ่งเพ้อเหิมกินไม่หยุดไม่ถอยกินด้วยอำนาจของกิเลสตัณหากินด้วยอำนาจแห่งชิงดีชิงเด่นอยากได้ชื่อได้เสียงต่างๆกินไม่หยุดไม่ถอยโต๊ะหนึ่งโต๊ะหนึ่งเลี้ยงกันโต๊ะละร้อยยังค่อยชั่วโต๊ะละพันยังไม่ถึงใจฟาดโต๊ะละหมื่นโต๊ะละแสนฟาดโต๊ะละเป็นล้านๆไป นี่คือการสังหารชาติไทยของเราคนนั้นเห็นคนนี้ทำคนนั้นก็ทำคนนี้ก็ทำต่างคนก็ต่างสู้รุ่ยสู้ร่ายฟุ้งเพ้อเหิมทิ้งดีทิ้งเด่นปวดดีปวดดีกันสุดท้ายก็มีแต่พวกเรานี่แหละจะเป็นคนจนในชาติไทยของเราไม่ได้เป็นเพราะอำนาจแห่งความทิ้งดีทิ้งเด่นมันจะเป็นมงคลนะความทิ้งดีทิ้งเด่นนั้นชิงกันลงหาความล่มจมให้พากันระมัดระวังนี่แหละอันสำคัญ ความประหยัดมัธยัติการอยู่การกินให้พอเหมาะพอดีการใช้สอยก็เหมือนกันอย่าสู้สุร่าจนเกินเหตุเกินผลให้พอเหมาะพอดีบังคับตนเองให้อยู่ในความพอดีอย่าเลยเถิดอันนี้ก็แข่งดีแข่งเด่นเห็นเขามีก็อยากมีเห็นเขาได้ก็อยากได้เอารถยนต์เขามีกี่คันเขามี5คันเราอยากได้10คันดีกว่าเขา5คันแล้วสุดท้ายก็จมก็จมเหมือนกันขายไม่ออกแล้วเวลาไปซื้อเงินซื้อเงินสดไม่ได้มันไม่มีเงินสดให้ฟาดเงินผ่อนเข้าไปถึงเวลาไม่มีเงินผ่อนไปผ่อนเนี่ยเขาก็มายึดรถยึดแล้วไปขายเขาก็ไปขายเกลื่อนตลาดสองภาคถนนมีแต่ขายรถเพราะมันขายไม่ออกเจ้าของหาเงินไปหนุนเขาไม่พอเขาก็มายึดรถกลับไปแล้วไปขายเกลื่อนนั้นไปยังไงเนี่ยการชิงดีชิงเด่นมันเป็นยังไงพิจารณาสินี่คือความไม่รู้จักประมาณความพุ่งเพ้อเหิมเป็นอย่างนี้นะ ให้อยู่การใช้สอยมันจำเป็นขนาดไหนให้จำเป็นขนาดนั้นอย่าให้เลยเถิดเช่นไฟในบ้านของเราประมาณสั่งไฟใช้กี่ดวงวันหนึ่งใช้กี่ดวงเป็นความจำเป็นขนาดไหนก็ให้ใช้จำพอนั้นอันไหนไม่จำเป็นก็ปิดไว้อย่าเปิดจ้าไปหมดนี่ก็เป็นความเสียหายเพราะความพุ่งเพ้อของเรา นอกจากนั้นยังมีความสำคัญที่ลึกลับอยู่ภายในนิสัยของคนไทยเราคือการเติบโตแร่ร่อนพุ่งเพ้อเหิมเที่ยวเมืองนั้นเที่ยวเมืองนี้โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะชอบเพลิดชอบเพลินไม่มีหลักมีเกณฑ์เป็นฝั่งเป็นฝาเป็นเนื้อเป็นหนังของตนเองเลยแล้วเวลาไปเที่ยวนี้กอบโกยเอาเงินของเราซึ่งเป็นเงินของชาติไทยนี้ไปประมาณเท่าไหร่เอาไปถลุงอยู่เมืองนอกเมืองนาเมืองไหนมันก็เมืองคนเหมือนกันบ้านคนเหมือนกันถนนหนทางของคนเหมือนกันมันแตกต่างกันอะไรจึงต้องดิ้นแล้วหนาไปแต่ละครั้งละครั้งแต่ละบุคคลนี้เอาเงินไปถลุงไปจมลงในทะเลหลวงเมืองนอกนั้นมากขนาดไหนพิจารณาให้ดีนะตอนนี้พี่น้องทั้งหลายนะชาติไทยของเราจะได้พื้นเนื้อพื้นตัวขึ้นมาถ้าคนไทยรู้จักการประหยัดมัธยัติการท่องเที่ยวที่ไหนมันก็พอไปในเมืองไทยของเราเนี่ยมันแคบที่ไหนกว้างขวางขนาดไหนเมืองไทยไปที่ไหนก็พอไปได้ไม่สิ้นเปลืองทรัพย์สินเงินทองไปหากว่าจะซื้อจะขายที่ไหนก็มีแต่คนไทยด้วยกันเงินหลุดจากกระเป๋าเราไปก็ไปสู่กระเป๋าของคนไทยด้วยกันนู้นกันไปเป็นลำดับลำดาดีกว่าที่เราจะนำเงินของเมืองไทยเลยเนี่ยซึ่งเป็นหัวตับหัวปอดเราออกไปเทลงที่เมืองนอกเหลือมาแต่ตัวกระเป๋าแฟบยังฟุ้งเฟ้อเหิมมาอวดเพื่อนอวดฝูงไปเที่ยวเมืองนั้นเมืองนี้เมืองไหนก็เมืองคู่เมืองคนตึกรามบ้านช่องเกิดขึ้นมาจากอิฐจากปูนจากหินจากทรายทั้งนั้นแหละไม่ได้แปลกกันนะถ้าเราไม่เป็นบ้าซื้ออย่างเดียวเท่านั้นขอให้ประหยัดเรื่องนี้นะตื่นลืมตัวจริงๆชาติไทยของเราตัวนี้แหละใครมั่งมีเท่าไหร่มันไม่ได้คิดถึงความจนนะความฟุ้งเฟ้อเหิมความดีความดิ้นความคึกความขนองมันจะพาคนให้จนได้นั่นแหละให้พากันคิดนี่ให้ดีอยากพุ่งเฟ้อเหิมเกินไปเที่ยวเมืองไหนเมืองไทยไม่อดอยากเอาไปเที่ยวกันสิเงินนี้สำหรับชาติไทยของเราจะเป็นเครื่องหนุนให้เป็นเนื้อหนังอันสำคัญขึ้นมาในชาติไทยของเราดีกว่าที่จะไปถลุงเมืองนอกเมืองนาสมบัติต่างๆของเมืองนอกของมันกันถ้าไม่จำเป็นเราอย่าซื้อหากว่าไม่มีความจำเป็นทั้งเขาทั้งเราซื้อขายกันได้แต่ไม่จำเป็นทำด้วยของเฟ้อด้วยนิสัยชุลุยสุล่าอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยอันนี้ล่ะ หลวงตาขอบิณฑบาตกับบรรดาพี่น้องชาวไทยเราซึ่งเป็นชาวพุทธด้วยกันขอให้ประหยัดมัธยัติให้รู้เนื้อรู้ตัวในสิ่งนี้มันอดไปที่ไหนไม่ได้เลยเอาไปเราจะเปิดโอกาสให้เที่ยวฉากไปเมืองอุดรผ่านหน้าวัดหลวงตาบัวไปแล้วออกไปทางไหนก็ไปได้เที่ยวมันแหลกแถวนั้นนะอย่าไปเที่ยวนี่ไม่เสียเงินด้วยนะ
0: ไปเมืองนอกเมืองนานี่เสียมากต่อมากสร้างนิสัยไม่ดีด้วยนะลูกหลานเกิดขึ้นมาก็เห็นพ่อแม่พาไปเที่ยวเมืองนอกลูกหลานก็อยากไปเงินพ่อแม่เอาเงินไปเทลงทะเลหลวงเมืองนอกลูกตาเต้าหลานเหลนมีเท่าไรก็อยากไปเทไปเทสุดท้ายไม่มีก็กู้ยืมเขาเอาเงินไปเทก็ยิ่งจมยิ่งจมลงไปไปลำดับดานี่คือขาดหลักของพุทธศาสนาท่านเรียกว่า มัตตัญญูตาสทาสาธุความรู้จักประมาณพอเหมาะพอดีความประหยัดมัธยัสถ์ไม่ฟุ้งเฟ้อเหิมนั่นแหละคือทำเครื่องครองชีพของคนผู้มีศาสนาประจำตนนี่ก็เรามีพุทธศาสนาประจำชาติไทยของเราควรจะนำมาเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงเครื่องบีบบังคับกิเลสตัวฟุ้งเฟ้อเหิมให้มันอ่อนตัวลงบ้างอย่าส่งเสริมมันจนเกินไปเมืองไทยเราจะล่มจมได้นะไม่ต้องสงสัยถ้าต่างคนต่างดีต่างดีแหวกแนวหากฎเกณฑ์ไม่ได้ด้วยความฟุ้งเฟ้อเหิมนี้เมืองไทยจะจมได้นะมีกี่เมืองจมได้มีกี่ประเทศจมได้ถ้าปฏิบัติแบบที่เราว่าอยู่นี่นะถ้าต่างคนต่างรู้เนื้อรู้ตัวแล้วประหยัดมัธยัสถ์ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นเป็นลำดับลำดาการประหยัดแต่ละวันละวันคุณค่าของการประหยัดในคนจำนวน62ล้านคนนี่ทุนรายจ่ายไปเท่าไหร่แต่การสุรุ่ยสุร่ายแต่ละคนละคน62ล้านคนนี้รายจ่ายหมดไปเท่าไหร่นี่ละการทำลายชาติไทยของเราไม่จำเป็นจะต้องเอาปืนผาหน้าไม้ไปทำลายไอ้เรื่องความสุรุ่ยสุร่ายมันตัวลึกลับส่งสงครามกินกระเป๋าเรากินกระทั่งถึงชาติบ้านเมืองให้ล่มจมไปได้เพราะความไม่รู้จักประมาณต่างคนต่างสร้างความไม่รู้จักประมาณก็ต่างคนต่างสร้างฟืนไฟเผาบ้านเมืองของเรานั่นแหละขอให้ทุกท่านได้พินิจพิจารณาตั้งใจปฏิบัติฝืนถนัดการฝืนเรื่องความไม่ดีเพื่อความดีเพราะกิเลสมันต้องได้ต่อสู้กับมันมันอยากฟุ้งเฟ้อเหิมเราไม่ให้ไปนี่คือธรรมมันจะอยากไปเราไม่ให้ไปครั้งหนึ่งสองครั้งมันก็ยอมจำนนเราได้เพราะธรรมเรามีกำลังต่อสู้กับมันได้ถ้าคอยตามมันคอยตามมันยิ่งมีกำลังมากขึ้นนี่แหละเราเสียคนได้นะวันนี้ได้พูดถึงเรื่องความประหยัดมัธยัสถ์เพื่อรักษาชาติไทยของเราสมชื่อสมนามกับว่าเราทั้งหลายเป็นลูกชาวพุทธเป็นลูกคนรู้จักประมาณลูกศิษย์ตถาคตแล้ววันนี้เราก็ได้มาบำเพ็ญมหากุศลต่อชาติของเราเรียกว่าหนุนชาติเนี่ยหนุนชาติไทยของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นแล้วกลับไปบ้านไปเรือนก็ให้มีความประหยัดมัธยัสถ์อย่าฟุ้งเฟ้อเหิมเรื่องผู้หญิงผู้ชายนี่ก็ดังที่อธิบายให้ฟังแล้วราคะตัณหาให้ระงับดับมัน ไม่มีอะไรเป็นคุณแหละมีแต่เป็นโทษเป็นกรรมเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวผัวเมียอย่ายุ่งกับชายอื่นหญิงใดเป็นอันขาดนี่เหมาะแล้วกับธรรมของพระเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้วันนี้ได้เทศนาว่าการให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายฟังในเรื่องการประหยัดมัธยัสถ์เราก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาและธาตุขันธ์จึงขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดวันนี้40นาทีพอดีวันนี้เทศน์ไม่มากเหนื่อยอ่ะ
3: เฮ้ย
4: ก็ไม่มาไปนะเจ้าตายนะครับผมครับเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเจ้าใหม่นะครับ
3: เป็นยังไงนี่จะถวายทองเหรอเราก็ไม่ทราบเรื่องราวว่าห้ามกันยังไงเนาะห้ามก็ไม่สนใจอะไรเนาะรถตายก่อนหน้าคนหน้าก่อนห้ามยากก็ยังไม่ทราบเอามาเลยอะไรก็รู้ไม่ได้เรื่องรองเท้าไม่ต้องขอรองเท้าไม่ต้องขอเรื่องมาเลยรองเท้าไม่ต้องขอรองเท้าไม่ต้องขอเรื่องมาเลยรองเท้าไม่ต้องขอยังไงไม่ห้ามยังไม่เข้ากับพ่อใหญ่ก็ไม่บอกเราจะยังประกาศทางทองคำมาทองคำมาทองคำตามหลังกันมา
5: คุณพรเทพไทยหินทองชายอดีตทองรับทองคำ1 กิโลมาถวาย
3: ดีแล้วได้กิโลหนึ่งแล้วนั่นเนี่ย
0: ได้กิโลหนึ่งแล้วนั่นนั่นได้กิโลแล้วเอารับกิโลนุ่นทองคำแท่ง
5: ค
0: ือ
5: ที
0: ่
5: หลวงตาเมตตาค้างที่วัดหลวงตาที่เขตหรือเปล่าหรือคะ
0: เหรอคือ
5: ที่หลวงตาเมตตาค้างที่วัดหลวงตาหรือเปล่า
0: โอ้ไม่ได้ค้างแล้วไม่

0: ามด้วยงานมากนะละเอาละแล้วเอาเข้ามาออกเข้ามาถ้าใครยังอยู่ให้เข้ามาไปไม่ต้องถอดรองเท้าเข้ามาเดินเข้ามาเลยไม่ต้องถอดรองเท้าไหว้แล้วออกเลยไม่ต้องถอดรองเท้าอันนี้เข้าทางนี้ฟังโคศกเท่ก็เท่มาแล้วที่นี่จะว่าที่โคศกหมดแล้วยังหมดแล้วยังทองคำหมดแล้วยังถ้าหมดทองคำหมดแล้วให้เดินอ้อมแอบแอบไปตามข้างๆอยู่ในคอใครก็ใครให้สวยมับมาเลยเดี๋ยวนี้เอออะไรดีแล้วดีแล้วชื่อไว้นั่นละไปถึงผู้วันมากนั่นมาแล้วทองคำมาแล้วยังไม่ได้ไปช่วยเลยมาก่อนแล้วเนี่ยนี่ยังไม่ได้ไปช่วยเลยมาก่อนแล้วทองคำน่ะเสร็จยังไม่เสร็จเนี่ยจะให้พรว่ายังไม่เสร็จนู่นน่ะยังขนอยู่ยังไม่เสร็จจะให้พรยังขนอยู่นู่นยังไม่เสร็จจะให้พรนู่นยังไม่หมดจะให้พรเสร็จแล้วเราจะให้พรเสร็จแล้วยังไม่เสร็จโอ้ยังเยอะนู่นน่ะยังไม่เสร็จเลยยังไม่ได้พรละนี่ขนเงินยังไม่หมดยังไม่พรรอทองคำซะก่อนขนเงินยังไม่หมดยังไม่ให้พรรอทองคำซะก่อนดึกบ้างก็ต้องยอมไปแต่เวลาอยู่ที่นี่ถูกเขาขับไล่แล้วมันเสียเกียรติวัดเราไม่อยู่ที่นี่ดื้อด้านหานอยู่แล้วถูกเขาขับไล่แล้วมันเสียเกียรติว่ะก็คนมากที่นวันเนี่ยวันนี้รู้สึกว่าคนมากจริงๆวันนี้โอ้โทษเหนื่อยหลวงตาก็เหนื่อยนะนั่งเฉยๆก็เหนื่อยนอนไปเลยโอ้ยเตรียมก็อยู่ไม่ได้ละวาสนาไม่อำนวยเตรียมเท่าไหร่ก็อยู่ไม่ได้ละมึงจะเห็นไหมล่ะตอบปั๊บเลยถ้าวาสนาอำนวยไม่เตรียมนอนร่มไม้ที่ไหนก็ได้เลยเมื่อวาสนาไม่อำนวยเตรียมหอประสาทบนสวรรค์มาให้ก็นอนไม่ได้เลยมันขึ้นอยู่กับวาสนานี่วะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

็ยกทรงสาว่าเป็นพระที่ทรงสัตย์มันประพฤติปฏิบัติสมเป็นสงฆ์ผู้ทรงศีลทรงผู้ทรงศีลทรงสอดทรงส่องท่านก็มองทรงส่องและ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จักทั่วประเทศไทยแล้วมาทีอยู่ออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้แล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีที่อยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงนะไปทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธัมมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนาตจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: 44ฟังฟัง
2: หา47นี่ครับจะขึ้นต้นว่านัตถิโลเกละโหนามะ
1: ศีลับจะเป็นไม่มีในโลกนัตถิโลเกละโหนามะศีลับไม่มีในโลกเอาเปิดไปที่นี
2: ่ปัญหาธรรมะทางอินเทอร์เน็ตของหลวงตาครับ
1: เอาว่ามา
2: คนที่หนึ่งถามว่าขณะนั่งสมาธิเมื่อจิตว่างและรวมกันเหตุใดจิตจึงหมุนเป็นวงล้อเหมือนจิตกระหลุดออกจากร่างเหตุใดจิตจึงหมุนเป็นวงล้อเสมือนจิตกระหลุดออกจากร่างไม่ทราบว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปควรจะปล่อยไปตามจิตให้ออกหรือควรจะหาทางระงับของจิตอย่างไร
1: มันหมุนก็จะปล่อยความรู้ตั้งความรู้ก็คืออยู่กับวงตาม
2: นะ
1: อยู่กับความรู้นะ
2: ครับ
1: ตามของความหมุนมันจะยังรักคงไปถ้าความรู้ไม่ไหลไปตามถ้าความรู้หลงไปตามมันจะแย่เรื่อยไปถ้าความรู้ตั้งไว้มีสติบังคับมีเรื่องทั้งหลายจะสงบเข้ามาเข้าสู่ปกติคือความรู้เข้าใจเหรอ
2: เชื่อ
1: ยังรักเรื่องแบบนี้ไม่ใช่แล้วอะไรอีก
2: คนที่สองครับปกติหลานชายพุทโธอยู่ประจำในการทำสมาธิแต่ปรากฏว่าเวลายืนเดินนั่งนอนหลานมักจะคิดฟุ้งซ่านยืนเดินนั่งนอนหลานมักจะคิดฟุ้งซ่านจำเป็นต้องใช้คำภาวนาลงท้ายด้วยคำว่าหนอเป็นแต่กันจึงจะสงบขึ้นขอกราบนมัสการองค์หลวงตาได้โปรดสงเคราะห์หลานด้วยว่าการปฏิบัติธรรมนั้นถูกหรือผิดหรือควรจะปรับปรุงประการใดเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องแล้วท่านอยู่ในจุดเดียวจะเป็นหนอก็ได้เป็นพุทธเป็นธรรมเป็นสงฆ์อะไรก็ได้เป็นธรรมเหมือนกันให้มีแค่จุดเดียวจึงจะไม่ฟุ้งซ่านนะไอ้จุดฟุ้งซ่านคือเผลอไม่มีสติมันปรุงของมันออกเต็มเหนียวเหนื่อยเสื่อยออกไหลออกตลอดอย่างที่ว่ายังไอ้ว่างมันคืออำนาจของสติไม่มีขู่มันไปโดยแอบแฝงเนื่องจากกระแสของเสื่อคือความคิดความปรุงออกตลอดเวลาถ้าติดแบบยังงับไม่ได้ยังงับไม่ได้เรียกว่าหายหมาอะไรนะนี่เวลากระแสของเสื่อมันออกมาอยู่แล้วถ้าติดมันมีความหมายเพราะฉะนั้นถึงว่าเรียกว่าหายหมาเข้าใจเหรอ
2: คร
1: ับ ถ้าติดมีเขาดึงเขาอันนี้จะค่อยยังงับหรือมันถ้าติดมีขึ้นติดปุ๊บไม่ออกไม่ออกเข้าใจเห็นเขาไหม
2: คร
1: ับ
2: ครับจบแล้วคร
1: ับ
2: ทองคำ4บาทครับผม
1: ฮะ
2: ทองคำ4บาทครับ
1: มันยังไง
2: ดูครับข้างหลังนู่นครับเด็กนู่น
1: พอใจพอใจจะมาเรื่อยๆเ
2: ปัญหาเลย
1: ทองคำมันจะค่อยไหลสูงเข้ามาเรื่อยๆจะไม่หมดทีเดียวนะจะค่อยมาเรื่อยแต่มากกว่านั้นจะมาเรื่อยอะไรพูดอะไร
3: หล
1: ับ
3: ตาแล้วม
1: ี
3: ลูกคนอย
1: ู่
3: ที่หน้าผากเจ้าค
1: ่ะตรงหน้าผากก็หน้าผากคนมันก็อยู่ได้ไปเนี่ยเห็นไม่ได้ไปเอาละนั่นแหละเอาพุทโธไว้กับหน้าผากที่ไหนมันก็เปลี่ยนไปในหน้าผากคนนะแล้วเนี่ย
2: โดนิเกียครับ
1: ว่าไหนมองเลยนะ
2: ครับ
1: ม
2: าปัญหาม
1: าให้เยอะๆมากครับ
2: ขอเมตตาปัญหาคำ
1: เราต้องมาดูที่ผากแทนอยู่แล้วอาศัยคนอื่นเขาเสียงยังอะไรมาให้หลวงตาอยู่อ่ะเห็นนี่เขาบรรยายดีเลย
2: จะถามครับ
1: เอาพูด
4: ท่านท่านกับนุ่นกินมากกินน้อยไม่เที่ยวแล้วก็นอนมากนอนน้อยไม่เที่ยวนอนได้แต่ว่ามันไล่คนมันชอบไม่รักแต่ว่านุ่นไม่เที่ยวกับคุณกันแล้วเราก็ยังอีกจัง
2: กินมากหรือกินน้อยนอนมากหรือนอนน้อยสันติบอกไม่เกี่ยวกับคนอื่นแล้วครับ
1: ไม่เกี่ยวกับ
4: ไม่เกี่ยวกับภาวนาจ
2: ารย์ไม่เกี่ยวกับ
4: ภาวนาแล้วก็นุ่นไม่เขาเสกคุณเอิญจะคุณอะไรเราเสกคุณเอิญจบในจบแต่ว่านุ่นบอกให้ได้
2: โ เขาภาวนาเข้าได้นะกินมากกินน้อยหรือนอนมากนอนน้อยอะไรนี่เขาก็ภาวนาเข้าได้ครับบอกไม่เกี่ยวกับคนอื่น
1: นี่ไม่ค้างพวกที่เขาไม่เคยภาวนาเขาก็ทำได้ใจไหมเนื้อเนื้อเนื้อเนื้อ
4: ก็แก
1: ที
4: ่กลับใต้นูบาวนาบางที่ไม่ตึงตรึงนะสิสมาธิมาแล้วเจ้าค่ะอันนี้ลูกไม่บังคับไม่อะไรอันนี้มันเป็นเองมันเป็นออโตโนมัติลูกไม่อยากทำอะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรอันนี้เป็นเองเจ้าค่ะ
2: เวลาเขานั่งภาวนาก็เป็นสมาธิแล้วเป็นขึ้นมาแล้วเป็นเองครับ
4: เร็วมากไม่ตึงตรึงไงที่จะ
2: รวดเร็วมากครับ
4: แล้วก็หลังจากนี้เปลี่ยนเป็นระยะช่วงดูอย่างเดียวแล้วก็เยอะพอแคบหยุดไปเปลี่ยนเองอ่ะตั้งจัดจัดแล้วแล้วก็ลูกพิจารณาค่ะเอ๊ะทำไมรู้สึกเป็นอย่างนี้แล้วก็ลูกปวดปัสสาวะใหม่ที่เจ้าค่ะแต่ว่ารู้ทำไมหัวและตรงหัวลูกฟังแคบดราม่าเข้าใจลูกตาสอนดราม่าลูกเข้าใจลูกจำได้ลูกเป็นเองค่ะ
2: เขาบอก
4: ถึงเขาพูดได้แล้วก็อธิบายได้
2: ถึงเขาจะพูดฟังใครไม่ชัดเจนแต่เขาเข้าใจคำสอนของหลวงตาเขาเอาไปทำได้
1: เข้าใจ
4: พิจารณาว่าอย่าง
1: ถูกต้องแล้ว
2: ถูกต้องแล้ว
1: ตรงจิตที่มันปล่อยเข้าไปเป็นระดับแล้วมันออกมาหาว่าอะไรอีกตั้งแต่ส่วนยาวเข้าไปถึงส่วนละเอียดส่วนละเอียดคือนำมาทำความคิดความปรุงสัญญาอารมณ์ภายในจิตที่ส่วนยาวเขาส่วนกลางส่วนกลางส่วนละเอียดส่วนหยาบก็คือได้วัตถุร่างกายมันปล่อยเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งเข้าถึงจิตกับอารมณ์ที่เกิดกับจิตเท่านั้นนะทางนั้นหมดนะนี่จะเป็นชั้นไปนั่นนะมันพิจารณาอย่างนั้นเราถูกต้องแล้วมีเท่านั้นเหรอขอให้ยุติเดี๋ยวมันจะเป็นบ้าน้ำลายนะฟังทุกแง่นี่นะเอาละมีเท่านั้นแหละพูดอะไรมากมันย่นเข้ามันก็หดเข้าไปไปพูดอะไรมากมายมันก็ด่าเนี่ยคือคนหนึ่งพูดด้วยความดึงดูดดื่มในจิตใจออกเรื่อยนี่คนหนึ่งมันผู้ฟังอย่างหลงตาเนี่ยมันเหนื่อยด้วยมันเดี๋ยวจะตีปากเราใจนี้เรารู้ที่ออกมาได้ออกมาเพราะอะไรเรื่องหมดแล้วอย่างเราขึ้นไปพัดกับพ่อแม่อาจารย์มันฟังที่หนักอย่างนั้นแล้วเอาละอย่ามายุ่งเวลานี้ไม่ยุ่งหาแต่เรื่องยุ่งพวกนี้ยุ่งด้วยกวนด้วยนะเอามาอย่างนี้แล้วเอาไปตรงนั้นละเอาไปตรงนั้นละเอาวางเอาวางแล้ววางแล้ววางตรงนั้นละเอาให้เลยนั่นมาฉันเอาเข้ามานั่นเลยก็วางวางแล้วนี่ตาใจพอนะ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมมโนครับ
3: แบ่งกินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6กันยายน2537
0: คืนนี้ทั้งน้องรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนาตจากดีปายขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมมโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
5: หรือวันที่12หรือว่าวันที่18หรืออะไรคือว่าวันจัดเข้าและจังหวัดนะเจ้าคุณอะไรนะเจ้าคุณอะไรนั่นเรื่องคือสีจันทร์เหรอมันไม่มีอะไรหรอกมาขอจะไปเป็นหัวหน้าเป็นประธานบอกก็เลยไม่ยอมตาเผยนั่นตัวสำคัญตาเผยว่าถ้ำพระปู่นั่นมาอ่อนมาอ้อนขอให้ไม่เป็นประธานกันแล้วไม่มีอะไรหรอกเรื่องเดียวยังไม่ทราบว่าการเผาศพอะไรกำหนดเวลาเท่าไรเรายังไม่ทราบนะยังดูเลยวันที่18นี่ลุงมึงเป็นราชินีเราดูโครงการกำหนดเวลาเวลาลงไหนบ้าง
6: เที่ยงครับเที่ยงก็เป็นอย่างนี้ลุงว่าวันที่18มกราคม47นะเวลา 12:00 นวัดศรีสุทธาวาสวัดเลยหลงเนี่ยอำเภอตำบลกุดทองอำเภอเมืองจังหวัดเลยเนี่ยงานพระราชทานเพลิงศพพระธรรมวัลลาลังกาหลวงปู่ศรีจันทร์รับนิมนต์เชิญหีบศพเวียนรอบเมนอันเชิญตั้งบนจิตกาทานเพื่อให้หลวงตาเดินวนด้วยป่ะครับหลวงเนี่ยเวลา
5: ก็บอกเครื่องรวม
6: เวลา 18.00 น
5: เครื่องเครื่องนั่นแหละคือเรื่องเอาว่า
6: ประสบวนรอบขึ้นตั้งจิตกาทานครับเวลา 18.00 น
5: เท่าไรชุด
6: 18.00 น6โมงเย็นนะครับบริเวณเมนชั่วคราววัดศรีสุทธาวาสแสดงพระธรรมเทศนาแสดงพระธรรมเทศนาก่อนเผาจริงเสร็จแล้วเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาดไม่เห็นมีบอกรับพระป่า
5: ต้องชุดแบบมีการถึงเช่นเหรอ
6: ครับ

0: ตาเลื่อนได
1: ้ฮะ
0: หูตาเลื่อนได้ถ้าเห็นว่าเย็นไป
1: โอ้มันก็เรื่องพักผ่อนกันนี่มันก็กว้างขวางมันก็แก้ไขได้ไงทันมันจะมีเหตุผลกลไกง่ายหนึ่งมันถึงจะลงในเพราะว่าชุดแบ่งนาฬิกาเราอยู่ๆก็ไปชุดแบ่งนาฬิกาคงเป็นไปได้ต้องมีเหตุมีผลเกี่ยวเนื่องกันไปคนเราก็ไม่ไปไม่ไปตลอดทั้งมาขอตลอดนะรับทางรับที่เหลือไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเป็นอะไรก็เรียกว่าให้เป็นประชานว่างั้นนะเขาเป็นประชานแล้วท่านหลวงคุณถือการกับเราก็นับถือกันนะนะเรื่องมันเกี่ยวก็อยู่ตรงนั้นนะมันก็หกโมงเย็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ก่อนหน้าเขาพูดอะไรบ้างเรื่องลำดับกันไปยังไงตั้งแต่เรื่อง
0: เขาเรื่องหมายกำหนดละเอียดไม่มีมีแต่สองรายการนี้ครับ
1: ว่าไง
0: มีแต่เที่ยงกับหกโมงเย็นนี่แหละครับที่ลงอยู่ในโครงการนี
1: ้นี่ควงกาย
0: ท่าน
1: เขาก็โทร
0: ไป
1: ท่านเผยเรื่องราวมี
0: ครับครับครับ
1: ให้ตอบรับกันใน
0: เรื่องเดี๋ยวท่านติดต่อครับแล้วกลับเรียนหลวงตา
1: หลายวัน
0: เลยนะเดี๋ยวให้ท่านติดต่อแล้วกลับเรียนหลวงตาครับ
1: เออนั่นแหละพอจะรู้เรื่องนี่อยู่ๆก็มาอย่างนี้โอ้ไม่ได้นะ
0: ครับ
1: แล้วเชื่อมเรื่องศพคิดต่อเรื่องการเทศนั่นฟังดูมันไม่ได้ความให้สื่อสารชัดเจนนะ
0: ครับ
1: เรื่องราวมันเป็นยังไงยังไงยังไงอ่ะเพราะมาบอกเราแล้วก็หาว่าข้องใจตรงไหนเราก็สั่งให้พูดก่อกันไปดีจ้านี่มันไอ้ไม่เรื่องไอ้ยาวแต่ยังก็เรื่องเชื่อจะพื้นนะโอ้เราจะตายหรอก
2: รายละเอียดช้าทำอะไรบ้าง
1: เรื่องอาเชื่อเรื่องเชื่องานไหนมีเรื่องจะเชื่อทั้งนั้นหรือหรือว่าออกหน้าออกตาเหลือประมาณมันก็ธรรมดาบอกว่าเหลือประมาณว่างั้นเลยทำไมเหลือประมาณก็เพราะเราหนักมากถึงขนาดจิตหงายอาใจเหมือนกันเพราะงั้นจึงเอาคำว่าเหลือประมาณมาเข้ากันได้เข้าใจไหมล่ะมันมีเหตุมีผลงั้นด้วยว่ามันหนักจริงๆนะระวังที่สุดนี่ป่ะก็ไปเชื่อเชื่อนั่นแหละแล้วโคกมงนะสิบแปดนี่ก็ไม่บอกว่าใครเป็นคนเชื่อใช่ไหมล่ะคือเขาจับขังไว้ในหม้อแล้ววางอัน
0: เถอะตานะครับ
1: เถอะ
0: หมูตาแสดงมาทำมาเทศนา
1: บอกงั้นเอาว่าเอาว่าไปสิ
0: วันนี้ครับเวลาสิบแปดศูนย์ศูนย์น
1: อเอาว่าไป
0: บริเวณเมนชั่วคราววัดศรีกุฏาวาสเนี่ยแสดงว่าทำมาเทศนาก่อนเผาจริงแต่แล้วถึงเดินทางกลับ
1: เผาจริงจัง
0: ก่อนเผาจริงก่อนเผาจริงผมว่าที่เขาลง18นี่อาจจะให้หลวงตารอเผาจริงเลยก็ได้ครับ
1: นั่นแล้วมีการนั่นแหละเผาจริงเสร็จแล้วก็แค่คงจะพยายามจริงก่อนสุดแปดก็แค่ทำมั้งนะ
0: ครับทิ้นเดินไปจะเชิงชาว
1: เออเนี่ยเอาอยู่แล้วนะจนขึ้นเดือน
0: วันที่30ครับ
1: ฮะ
0: วันที่30ครับฉันจะหารชาเสร็จเรียบร้อยแล้วไปจังหวัดไปบางน้ำเปรี้ยวฮะจะเชิงชาวบ้านคุณพรชัย
1: ไปบางน้ำเปรี้ยว
0: ครับ
1: เขาไปทางไหนอีกอ่ะ
0: ไปพักที่บ้านคุณพรชัยนี่ครับบางน้ำเปรี้ยวนะครับแล้วพอวันที่31ก็ไปฉันเช้าที่บริษัทเอเชียโกลดิ้งบางปะกงนะจะเชิงเซาเหมือนกัน
1: บ้าง
0: รับทองคำด้วยครับหลังจากนั้นเดินทางไปจังหวัดจันทบุรีครับ
1: จากนั้นก็ไปจันท
0: ร์ครับไปเขาน้อยสามผานะครับ
1: ระยะนี้ก็หนักเหมือนกันนะปลายเดือน
0: ไปเดือนมกราคมครับ
1: ปลายเดือนมกราคมหนักเหมือนกัน
0: ไปถึง
1: ต้นเดือนกุมภาก
0: ุมภาวันที่สามครับ
1: จันทร์ที่วันที่สาม
0: นะครับวันที่สี่แล้วครับเนี่ยถึงจะเดินทางกลับ
1: วันที่สี่ไปตั้งวันที่เท่าไหร่อ่ะ
0: ไปตั้งวันที่สามสิบครับ
1: วันที่สามสิบ
0: ครับ
1: วันที่สี่

0: ครับ
1: 30ก็งับแล้วไงมันคือ4ครับก็งับมันคือว่า
0: 30 31 1 2 3 4 6วัน
1: 5วัน
0: 6ทั้งหมดเดินทางด้วย6วันครับ
1: เออ5วันเหรอไ
0: ปไหมวันครับวันเดินทางไปกับ
1: มันก็5วัน6วัน
0: 25กุมภาพันธ์ประทายข้าวเปลือกครับ
1: เหร
0: อที่25กุมภาพันธ์ประทายข้าวเปลือกศาลาใหญ่หน้าวัดครับ
1: มันที่25เหรอ
0: 15ครับ
1: อ๋อ15กุมภาพันธ์มีเครื่องบินออกเครื่องบินขึ้นจากสนามเที่ยวเช้าขึ้นจากสนามเที่ยวเช้าโน่นนักตลอดนะเราน
2: ี่มันอะไรเนี่ย
1: แต่เมื่อวานนี้ได้ทองคำไปแล้วเมื่อวานพ่อเมื่อวานนี้ได้ทองคำ3บาท25ตังค์ดอลลาร์764ดอลเมื่อวานนะอันนี้เราก็อ่านทุกวันไม่อ่านเหมือนอ่านแต่ว่าทองคำทั้งหมดเวลานี้ได้ 9,171 กิโลครึ่งยังขาดอีก828กิโลครึ่งดักครบจำนวน10ตันนี่โดนล่าได้แล้วทั้งหมด 8,881,529 ดอลยังขาดอีก 1,118,471 ดอลจะครบ10ล้านดอลนี่เราจะได้เล่นแต่ว่าทองคำจะให้พร้อมตอนนี้นะจนสิ้นมีนาตอนจะสิ้นเดือนมีนาอะไรคาบลูกคาบดอกกับเมษาต้นเดือนให้เสร็จเรียบร้อยนั้นในจำนวนทองคำอย่างน้อยต้องนี่แหละที่ว่าเนี่ย828กิโลครึ่งนี่ เป็นอย่างน้อยดอลลาร์ก็เหมือนกันว่าจุดไหนให้เป็นจุดนั้นเลยจ้ะจากนั้นก็มันจะกระปิดกระปอยมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีอะไรละเพราะเราปิดโครงการแล้วเป็นเพียงว่าเปิดบัญชีเอาไว้สำหรับปลีกย่อยที่มาอยู่ทั่วประเทศไทยมามากมาน้อยก็ต้องมีบัญชีไว้รับกันแล้วก็การปฏิบัตินั้นตามเดิมต่อสมบัติทั้งหลายไม่มีเคลื่อนคลาดหรอกทองคำจะได้มาพอสมควรมันที่จะหลอมเราก็หลอมถ้ายังไม่ควรมอบเราก็เก็บไว้ก่อนการเวลาไม่สำคัญสำคัญที่ได้มาเพราะเมื่อไรก็เข้าเพราะนั้นเองอันนี้เป็นส่วนปีกย่อยไปแล้วจาก10ตันนะจาก10ล้านดอลลาร์ไปเรื่อยๆไม่น่าด่าด้วยพิจารณาดูเหตุการณ์ทุกอย่างทีนี้ประกาศครอบไปหมดเลยเรียกว่าหยุดโดยประการทั้งปวงหรือเป็นปกติไปเลยนั่นทุกอย่างจะทำด้วยความรอบคอบทุกอย่างนั่นแหละไม่ได้ทำชุ่ยๆเช่นอย่างเปิดโครงการนี้ไว้เผื่ออะไรก็มีเหตุผลเรียบร้อยแล้วปิดเพราะอะไรก็มีเหตุผลแล้วแล้วเปิดบัญชีไว้เพราะอะไรมีเหตุผลที่นี่ปิดโดยประการทั้งปวงก็เหตุผลพร้อมแล้วปิดปุ๊บหมดนะเป็นขั้นๆตอนๆนั้นไม่ได้ทำชุ่มสี่ชุ่มห้านะเพราะงั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพาพี่น้องไปดำเนินเรายังไม่เคยได้มาตำหนิในหัวใจเจ้าของที่เป็นกองพิจารณาหรือคลังแห่งความคิดทั้งโลกทั้งธรรมอยู่ในนี้หมดเราพิจารณาโดยร้อยแล้วออกยังไม่เคยเห็นผิดพลาดนะตลอดมาเนี่ยเขาเอาธรรมเอาดำเนินไม่ได้เอามาโลกเอาโลกมาแฝงเลยแล้วโลกมาผ่านไม่ได้ตัดขาดสะบั้นเลยเนี่ยเพราะให้ธรรมเดินธรรมนี้เดินเพื่อความสงบสุขร่มเย็นแน่นหนามั่นคงแห่งชาติไทยของเราซึ่งเป็นชาวพุทธเพราะฉะนั้นจึงได้เตือนพี่น้องชาวไทยเสมอถึงเรื่องการปฏิบัติตัวในนามของชาวไทยซึ่งเป็นลูกชาวเป็นชาวพุทธลูกชาวพุทธว่างั้นเถอะขอให้มีกฎมีเกณฑ์บ้างอะไรก็ดีอย่าสุ่มสี่สุ่มห้าดังที่เคยเป็นมานี่เป็นเรื่องของกิเลสเหยียบย่ำทำลายตัวเองและส่วนรวมให้เสียไปจนกระทั่งจะเสียให้จมหมดได้เพราะอำนาจของกิเลสเหมือนกับไฟได้เชื้อไฟไม่เคยถอยเชื้อใสก็มาใสมาเถ ถึกนั่นกิเลสไม่เคยถอนไม่เคยถอยเรื่องรายได้ของมันความโลภนั่นเพื่ออะไรได้ไม่พอใจก็โกรธเครียดแจ้งนั่นนี่เป็นตัวสำคัญยังขอให้พากันระมัดระวังรักษาตัวสมลูกชาวพุทธอยู่เป็นขั้นตอนของผู้รักษาศาสนาพระเรียนเลยว่าตามหลักตำราธรรมวินัยคือองค์ศาสดาโดยแชร์แล้วเรียกว่า 100% เลยเรื่องพระวินัย 100% ทำก้าวเดินตามกำลังของตนโดยลำดับตำราไม่ใช่เพื่ออ่อนแอนะก้าวเดินเรื่อยจากนั้นกับประชาชนญาติโยมก็มีกฎมีเกณฑ์ยังไงที่จะปฏิบัติให้เป็นสาระแก่ตนและส่วนรวมก็ต้องปฏิบัติทุกผู้ทุกคนมีกฎมีเกณฑ์มีเหตุมีผลมีขื่อมีแปรแล้วก็ค่อยเป็นไปเรื่อยๆแล้วจะคอยชินต่อนิสัยของเราแล้วก็ต่อไปลูกหลานก็จะมารับมรดกอันดีงามที่มีขอบมีเขตนี้ไปปฏิบัติบ้านเมืองก็จะมีขอบเขตอันดีงามนี่แหละศาสนารักษาทุกแง่ทุกมุม ก็คือรักษาโลกทั้งหลายเนี่ยโลกนี้มันพิลึกนะโลกไม่มีประมาณโลกเป็นฟืนเป็นไฟต้องเอาธรรมมาเป็นน้ำดับไฟให้พอสงบลงพออยู่ได้ที่จะทำให้ดับหมดได้จริงๆมันไม่ได้ก็ต้องให้ดับพออยู่ได้ทนได้เนี่ยท่านผู้ที่ดับไปหมดก็ภัยก็หมดโดยสิ้นเชิงอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เรียกว่าหมดโดยสิ้นเชิงตลอดไปเรียกว่านิพพานเที่ยงคือพอตลอดเลยอันว่าเที่ยงตลอดพวกเท้าชาพุทธก็ก้าวเดินไปใครจะค่อยระงับดับทุกข์ไปด้วยอัดด้วยธรรมตามกำลังความสามารถของตนมากน้อยเพียงไรก็ควรนำมาระงับดับอย่าพากันส่งเสริมเสียหายมากทีเดียวทำมีแต่ความส่งเสริมบำรุงอย่างเดียวนะไม่มีคำว่าเสียหายบั่นทอนไม่มีแต่กิเลสมันแทรกเขาแทรกกิเลสเนี่ยกำลังของมันมากยิ่งกว่าธรรมเพราะงั้นโลกถึงมีแต่ความเดือดร้อนไปที่ไหนร้อนร้อนแล้วว่าแต่ความเดือดร้อนเดือดร้อนเฉยแล้วไม่ได้ดูสาเหตุของความเดือดร้อนเป็นมาจากอะไรนี่ถ้าธรรมจับก็เป็นมาจากกิเลสแน่กิเลสลดไปมากน้อยความเดือดร้อนก็จะลดลงลดลงกิเลสคือตัวความลืมเนื้อลืมตัวตลอดเวลานั่นแหละอะไรๆมีไม่พอให้กิเลสลากไปลากไปหาคือหาแปรไม่ได้ตกทะเลหลวงตูมเลยนี่แหละเสียมากเราเคยเตือนเสมอการนำพี่น้องชาวไทยคราวนี้ก็รู้สึกว่าไม่บกพร่องในการนำของเราทางด้านวัตถุก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ถึงจุดถึงหมายมีคือมีแปรเหมือนกันเช่นคราวนี้จะให้ได้ทองคำน้ำหนัก10 ตันทองคำน้ำหนัก10 ตันดอลลาร์10 ล้านนี่ก็คือขอบเขตเหตุผลคือแปรของชาติไทยเรานี่ก็นำเขาจุดนี้แน่มีเรียกว่าทางด้านวัตถุทางด้านธรรมะก็สอนแทรกกันไปโดยลำดับ ให้ระมัดระวังร่างกายของเราชีวิตของเราเป็นสมบัติของเราเราเป็นผู้ระมัดระวังรักษาและบำรุงไม่ใช่ทำลายและต่างคนต้องระมัดระวังรักษา ไม่ทำลายตนทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาเป็นการทำลายตนด้วยการกระทำของตนนั่นท่านก็สอนว่าอย่างนั้นการปฏิบัติให้มีธรรมเป็นเครื่องระลึกบ้างสติธรรมเป็นสำคัญสติธรรมจ่อลงไปตรงไหนปัญญาธรรมจะค่อยกระจายออกไปเพราะสตินี่จ่อลงความรู้นี่จะค่อยแยกออกไปทีนี้ก็เป็นทางด้านปัญญาเพราะสติความรู้ตั้งแล้วทีนี้ความรู้จะกระจายไปไหนก็เป็นความรู้ของสติมันไม่ผิดพลาดนะถ้าเป็นความรู้หลักธรรมชาตินี้มันก็เหมือนกับความรู้เส้นเดือนบุ้งกือนั่นแหละคืบคลานไปอย่างนั้นแต่หาจุดที่หมายไม่ได้คือเส้นเดือนบุ้งกือนั่นแหละเห็นไหมล่ะมันคืบคลานไปตามทางนั่นแหละความรู้ของสัตว์โลกที่มืดบอดเต็มที่ไม่มีบาปบุญติดหัวใจเลยก็มีแต่เป็นอย่างนั้นสภาพนั้นใครต้องการไหมล่ะไอ้พวกใส่เดือนบุ้งคือเขาคืบคลานอยู่ตามทางใครต้องการไหมล่ะพิจารณาเลยนั่นละเรื่องความไม่มีคุณค่าเลยในหัวใจของเราไม่มีการระมัดระวังรักษาปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนกลายเป็นใส่เดือนบุ้งคือไปเลยนะไม่มีค่าอะไรเลย ราต้องพากันระมัดระวังมันสะดวกสบายก็คือเมืองไทยเราตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาเราพิจารณาในพงศาวดารเราก็ดูนี่นะเราดูเรารู้มาหมดเรื่องพงศาวดารของชาติไทยเดี๋ยวนี้จำชื่อเมืองอะไรๆที่แยกกันมาไงไม่ได้นะเราดูมาหมดแล้วชาติไทยของเราเป็นมายังไงออกมาจากที่ไหนถ้ารู้พงศาวดารมาโดยลำดับนะต้นตอจริงเป็นกอเดียวกันหมดนั่นไม่ว่าจะแยกไปภาคไหนภาคไหนออกมาจากต้นตอเดียวกันแล้วก็แยกตอนมีหัวหน้าแยกไปต้นตอเป็นกอเดียวกันนั่นเวลาแยกไปก็มีหัวหน้าปกครองนี่สุดท้ายหัวหน้าทะเลาะกันก็เกิดความกระทบกระเทือนถึงบริษัทบริวารเลยยกกันเป็นพวกเป็นพรรคเป็นเหล่าไปเลยพวกนั่นเป็นนั่นพวกนี้เป็นนี่นี่ออกจากหัวหน้านะไม่ใช่ออกจากใครไม่ใช่ออกจากกอนะออกจากหัวหน้าถ้าตะเราบอกแย่งรบกันคนนั้นแพ้คนนี้กันเนี่ยดูถูกแย่ยามกันในอวัยวะของตัวเองนะดูถูกแขนซ้ายยกยอแขนขวานี่ก็อวัยวะเดียวกันแขนซ้ายแขนขวากอเดียวกันของอวัยวะเดียวกันนี่แหละแล้วก็ทะเลาะกันนี่เป็นคนนั้นนี่เป็นคนนี้แยกไปเลยจากหัวหน้านะเราดูมาตลอดเพราะงั้นเราจึงไม่เคยสนใจกับเรื่องนี้หัวหน้าเป็นหลักใหญ่เราจุดเอาจุดนั่นการปกดูแลชาติบ้านเมืองดูด้วยความเป็นธรรมบำรุงด้วยความเป็นธรรมอย่างนี้นานแล้วดูองค์สวรานนะเราดูนานยังไม่ได้ดูจำได้เล็กๆน้อยๆเช่นชื่อเช่นนั้นแตกแยกไปตรงไหนนี่ลืมไปหมดเดี๋ยวนี้พอจับได้ว่าแยกไปอย่างนั้นนี่มากขึ้นอยู่กับหัวหน้าเท่านั้นแหละมีหัวหน้านี่หรือหัวหน้าทะเลาะกันบริษัทบริวารทะเลาะกันแขนซ้ายแขนขวาตีกันที่นี่ก็แขนขวาแขนซ้ายดูถูกหยาบหยามย่ำยีกันแหละที่ในอวัยวะเดียวกันนี่น่ะเมืองไทยเราไปอย่างนั้นนะให้พากันจำไว้เสียนะมันไม่ตั้งจะเหยียบย่ำทำลายอวัยวะของตัวทั้งนั้นน่ะเพราะเป็นอวัยวะเดียวกันกอเดียวกันออกวันแล้วกลับมาตีกันแขนซ้ายแขนขวามาตีกันใครได้แพ้ได้เกียรติที่ไหนจากความแพ้ความชนะในระหว่างแขนซ้ายกับแขนขวารบกันตีกันฟันกันแขนซ้ายแขนหนึ่งกุดลงไปแขนขวายกธงแดงขึ้นมาสง่างามมันงั้นได้ไหมมีไหมเอาถ้ามันมีออกไปนี่ดูสิให้เขาไปตัดแขนหนึ่งแล้วให้ยกชูแขนหนึ่งขึ้นมาอวดโลกได้ไหมนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเราจึงให้มีความกลมกลืนพร้อมเพียงสมัครีกันยึดกอยึดหลักมีไว้ให้ดีบ้านเมืองเราจะมีขื่อมีแปรแน่นหนามั่นคงไอ้เรื่องความดูถูกยามมันก็เกิดขึ้นจากที่ว่าตัดมันออกสิอันนี้เป็นสิ่งทำลายไม่ใช่สิ่งส่งเสริมบำรุงให้แน่นหนามั่นคงตัดออกตัดออกอะไรที่อยู่ในความแน่นหนามั่นคงในสกลกายของเราหามาบำรุงหามารักษานั่นจึงสอนให้มีความสมัครีเป็นสำคัญแล้วทำที่ครอบโลกกับสัพเพตานวสัตตลายนี่ครอบหมดเลยละเอียดต่อนี่ทางสอนทางด้านธรรมะเราก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้มีข้อต้องติในการสอนเราการสอนลงไปในธรรมทุกขั้นเราไม่เคยสงสัยว่าเราสอนนี่ผิดไปจากหลักความจริงที่มีอยู่และที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเราสอนอย่างไรผิดหรือถูกกันแยกแตกคันแดงไปผิดพลาดประการใดบ้างเราไม่มีสงสัยกลางออกมาจากหัวใจอย่างเดียวกันจ้าการปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมด้วยกันแล้วจะผิดไปไหนนั่นเพราะเราถึงยกมือขึ้นเลยแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่สูญถามจะถามอะไรก็ของอันเดียวกันนั่นท่านสอนเพื่อให้รู้ของอันเดียวกันไม่ได้สอนให้รู้แตกแยกจากกันเพราะจะมาทะเลาะกันในคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกันไม่เคยมีสอนลงในจุดเดียวกันใครรู้ขึ้นมาก็อ๋ออ๋อทันทีเลยนั่นมันหายสงสัยตรงนั้นนะสันทิติโกฟังสินะจะรู้เองประจักษ์เจ้าของหายสงสัยจากธรรมที่พระองค์ทรงสร้างมาแล้วด้วยสันทิติโกของพระองค์เองเป็นปฐมมาเลิกปฐมมงคลแล้วก็มาสอน มันราสัตว์ทั้งหลายให้คือปฏิบัติผลดีผลชั่วจะรู้ขึ้นในตัวเองนั่นนั่นถ้าไม่สนใจปฏิบัติตายทิ้งเปล่าแล้วนะการสอนโลกเราก็สอนเต็มเม็ดตั้งแต่ธรรมพื้นทุกขั้นของธรรมจนถึงการแจ้งมาเรียก อจิ๋วทะลุพุ่งเลยสอนหมดว่าอะไรจึงสอนหมดพูดมันจริงก็เคยพูดมาแล้วมันเต็มอยู่ในหัวใจแล้วใจบกพร่องที่ตรงไหนว่าหยิบไม่ถูกก็ของอยู่กับตัวยื่นออกไปก็ออกไปจากมือตัวเองนั่นกำไว้ก็อยู่ในมือตัวเองทำอยู่ในหัวใจยื่นออกไปก็ใจยื่นออกไปเก็บไว้ก็จับด้วยเหตุผลกลไกที่เหมาะสมก็ทำและหัวใจเป็นผู้เก็บเองกระจายไปเพื่อประโยชน์แก่โลกก็เป็นหัวใจที่กระจายไปเองคือแสดงธรรมที่แจงบอกให้ทราบความถูกความผิดอะไรนั่นเรียกว่าธรรมกระจายออกไปที่เก็บไว้ก็เหมือนน้ำในตุ่มเย็นฉ่ำอยู่ในนั้นเนี่ยต้องการเท่าไรก็เย็นออกไปนี่ก็เลยพยายามช่วยมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยตั้งด้านวัตถุก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยตั้งด้านธรรมะก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราไม่สงสัยในการสอนโลกสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามขั้นภูมิตลอดทะลุเลยก็เอาว่างั้นเลยเอาว่ามาว่างั้นเลยอย่างที่เราพูดตะกี้เมื่อเราเร็วนี่ยกตัวอย่างเช่นลูกชาวพูดเราโดยหลักธรรมชาตินั่นเขาปฏิบัติตามอัตธรรมโดยหลักธรรมชาติเหมือนกันทำแค่เป็นหลักธรรมชาตินะเสกสรรปัญญาแง่นั้นนี่ขึ้นมานะมันเป็นกิ่งกะกิ่งก้านสาขาของธรรมทำแท้จะปรากฏที่ใจกิเลสแท้ปรากฏที่ใจแก้ไขตรงนั้นแล้วบริสุทธิ์ที่ใจหลังที่เขาปฏิบัติเขาเล่ามาเขาปฏิบัติแล้วเขาเล่ามาเล่ามาตามเหตุผลกลไกที่ถูกต้องงามจนกระทั่งทะลุไปเลยเราก็ไม่มีที่ค้านเขาเขาก็มันเล่าให้ฟังแล้วเขาก็ไม่เคยมาถามเราก็ต่างคนต่างไม่สงสัยกันนะเราก็ไม่สงสัยเขาเขาก็ไม่สงสัยเขาว่าพอจะมาถามเราหรือจะมาทดลองภูมิของเราเขาก็ไม่เห็นเลยนะนั่นหลักธรรมชาติใครรู้ที่ไหนก็กินในตัวเอง 100% เหมือนกันหมดนี่ละสันทิฏฐิโกจำเป็นอะไรจะต้องหาใบประกาศนียบัตรมาติดที่นั่นติดที่นี่ถ้าติดมันก็จะไม่มีอะไรใบประกาศนียบัตรเอาวัดป่าบรรตาดก่อนนะสมมติว่าติดเอาติดนี่เขียนวันยังค่ำมันจะครบไหมนะในครัวนี่มีกี่คนที่อยู่ในครัวแล้วพระนี่มีกี่คนมีกี่องค์แล้วหมามีกี่ตัวไก่มีกี่ตัวไก่มีลูกกี่ตัวกระจ้อนกระแจมีลูกกี่ตัวเข้าใจเลยนี่ประมวลที่จะเขียนอันนั้นนะเขียนใบติดประกาศเข้าใจไหมเขียนติดประกาศประกาศประกาศคือทางหมอนเขาก็ยกไม้เอาไว้คอยตีหน้าผากคนเขียนในหมอนก็บอกว่าอย่ายุ่งเข้าใจไหมคือมันนอนมาจนหมอนแตกหมอนมันจะเกิดเรื่องเกิดราวไปเห็นนั้นมันเงื่อนเงื่ออันนี้กาตุนเอาไว้ว่าขมันนี่จะตีหน้าผากนะหมอนแตกข้อหัวพวกแกที่ขี้เสียงนั่นแหละเข้าใจไหมพวกนี้พวกขี้เสียงมากต้องได้ติดประกาศไว้เต็มละในวัดในว่าโอภาองค์ไหนก็เหมือนกันจะมีตั้งแต่ประกาศอย่ายุ่งอย่ายุ่งเข้าใจไหมคือมันหมอนแตกข้อหัวของพวกเธอละความขี้เกียจขีดขั้นพวกเตียงพวกตังอะไรที่หลับที่นอนมีแต่ขาดอิรุยชุยแสบเพราะพวกนี้กินไม่ถอยนอนไม่ถอยหลับไม่ถอยขี้เกียจไม่ถอยความยุ่งกับเสือกับหมอนไม่ถอยมันต้องได้เขียนประกาศเอาไว้หน้าถ้าเขียนประกาศก็จะเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงเขียนทั้งวันเอารู้สู้ทีหน้าตั้งแต่เขียนลูกไก่เดียวมันก็ไม่พอไก่มันก็ยุ่งมันห้ามไม่ไปยุ่งกับมันเข้าใจพวกเรานี่พวกกองยุ่งใช่ไหมนี่จึงไม่เขียนไปอย่างนี้ที่เราสอนด้วยปากเนี่ยจำกันนะให้ฝึกหัดอยากเป็นคนดีอย่าอยู่เฉยๆนะต้องมีการฝืนความชั่วเนี่ยบีบลงบีบลงการฝืนนี่เพื่อแก้ตัวเองให้รอดเล็ดรอดออกจากความชั่วต้องฝืนกันไม่ฝืนไม่ดีไม่มีค่าเลยมนุษย์เราพระพุทธเจ้าท่านสอนมาแล้วฝึกจนว่าสรุปสามผลเห็นไหมล่ะพระสงฆ์สาวกแต่ละองค์ละองค์อุ้ยน่าสลดสังเวชนะความเพียรของท่านนะนั่นหลักคือฝืนทางนั้นฟัดกับกิเลสกิเลสกองทัพใหญ่ธรรมะก็กองทัพใหญ่ซัดกันเลยซัดกันเลยถ้าปล่อยเหมาะกับกิเลสแล้วเหยียบแหลกกิเลสเหยียบแหลกหาความสุขไม่ได้นะตื่นนอนขึ้นมาถึงค่ำได้ความสุขอะไรบ้างไหมมันไม่มีมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายเต็มหัวอกแสดงมากิริยามารยาทดิ้นดีดเหมือนคนจะตายนั่นนี่แหละกิเลสบีบบังคับหัวใจสัตว์โลกเป็นอย่างนั้นหากันจำนะ ต้องได้ฝึกไม่ฝึกไม่ได้นะทรมานกันต่อสู้กันแก้ไขกันไม่แก้ไขปล่อยเลยจำเลยมันกันเตลิดเปิดเปิงลงทะเลหลวงไม่มีค่ามีราคาสูงทั้งท่อนเขางัดขึ้นมาถางมาเลื่อยสายกบระเบียบเป็นประโยชน์แก่ตึกรามบ้านช่องและสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีแต่คนเป็นสูงทั้งท่อนไม่มีประโยชน์อะไรเราอยากเป็นสูงทั้งท่อนไหมถ้าไม่อยากเป็นสูงทั้งท่อนให้ฟิตตัวให้มีค่ามีราคาไปที่ไหนสูงทั้งท่อนนี้เป็นประโยชน์ไปหมดนะงัดขึ้นไปเลื่อยที่ไหนเขาทำเป็นประโยชน์คนทั้งคนนี้ดีอยู่แล้วไปที่ไหนเป็นประโยชน์ไปหมดถ้าไม่ดีอยู่ที่ไหนก็ไม่ดีทำมานะเอาละพูดเท่านั้นละเฮ้ยเหนื่อยพูดว่าไงวันไหนก็พูดคนเก่าปากเก่าหูเก่ามันไม่มีของใหม่มาพอจะตื่นเต้นในการเทศมันมีแต่หูเก่าเท่านั้นแหละอะไรเนี่ยนี่ก็เขียนใบยุ่งมาแล้วหรือเนี่ยอย่ายุ่งหรือว่างเข้าใจไหมล่ะเขียนไว้ตรงติดไปหมดแถวนี้ตั้งแต่เข้ามาหน้าวัดมันเขียนว่าอย่ายุ่งมาตลอดไปเลยพากันเข้าใจหรือเราเขียนอย่ายุ่งอ่ะแต่ที่นี่น่ะเอาไปติดประกาศตามเสือตามหมอน้องตนตรงไหนความขี้เกียจมากๆเอาไปติดไปตรงนั้นอย่ายุ่งกับมันความขี้เกียจมันเผาเรามามากแล้วว่างกันเข้าใจไหมล่ะยุ่งเนี่ยเวลายุ่งมาเจอยุ่งอย่างนี้ยุ่งมาเจอยุ่งอย่างอื่นยายุ่งนะ
2: ขนมจานเจ้าค่ะวันนี้ผักกาดนักลา 2,770 บาทแล้วก็2ดอลลาร์เจ้าค่ะแล้วก็หน่อยคนที่ถอดเทพพ่อหลวงตาเนี่ยใช่ไหมหน่อยที่ถอดเทพพ่อหลวงตาเจ้าค่ะเขาฝากกราบถวายทองพ่อหลวงตา1บาทข
1: ึ้
2: น
1: เออหน่อยเขา
2: จ
1: ะ
2: สอนพ่อหลวงตา
1: เขาถอดเทพอยู่ที่สวนนั่งธรรมนะหน่อยคนนั้นเทศที่ไหนมาเขาก็มาถอดมาถอดมาถอดถึงครับวันนี้เอาของดีให้ของดีมีมากไม่ได้ของดีไม่มีอะไรมาแข่งนะของดีต้องมีอันเดียวเข้าใจไหมเอาเราเป็นคนดีให้อันเดียวเลยละพอที่จะให้พอนี่เก้าโมงกว่าแล้วนะนี่จะกลับไปรถส่วนตัวของเราไม่ใช่เหรอฮะขับเป็นทั้งสองอย่างเลยมันขับเป็นแต่กล้วยหอมกล้วยไข่นี่เองเนี่ยถ้ากล้วยไข่กล้วยหอมเราให้โยนมาข้างหลังนะเราขับไปโยนกล้วยหอมกล้วยไข่มาข้างหลังพอหันหลังมาจะเหลือจากตุลักเขาจะเพราะอะไรก็ขับมันเพิ่งเสร็จมาเดี๋ยวนี้หรอคือหมดเหลือแต่เปลือกนี่แหละขับอันนี้อะไรเดินอะไรให้ก่อนยะถาวาดิวะหาปุราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติจิตติตังปฏิตังตุมหังอิปะเมวะสมิจตุสาเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินาศตุมาแต่ภวัตมันตารายโยสุขถีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังมุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังอันนี้เวลาอ่านตรงนี้แล้วเอาไปที่ไหนเนี่ยเอาไปส่งที่ไหนไปบ้างเนี่ย
3: ตอนนี้ออกอากาศเลยครับคุณตาคร
1: ับเนี่ยอันนี้ออกอากาศเลย
3: ออกอากาศสดเลยคร
1: ับเออนี่เราก็ให้เลยพุ่งในอากาศนี่เลยเอาถึงกันแล้วให้เลยอันนี้ก็พุ่งเลยเข้าอากาศคืออะไรเข้าปากเลยเข้าใจไหมมันต้องมีแย่งมีแย่งสิเอาละที่มีพอเอาละได้หนีเร็วกันนะทุกวันนี้ทางมันดีแล้ววันนี้จะว่างอยู่ไหนล่ะเพราะไม่ใช่วันอาทิตย์เช่นอย่างเมื่อวันอาทิตย์นี้ใครก็กลับแน่นถนนเช่นอย่างวันนี้ไม่มีอะไรค่อยสะดวกสบายเวลานี้มึงทางสะดวกสบายถึงกันหมดเลยแต่ก่อนถ้าอยู่ที่ไหนมันเหมือนอยู่คนละทวีปนะเมืองไทยเรานี่แหละนั่นเหมือนอยู่คนทวีปเวลานี้มันเหมือนอยู่ในครัวเรือนเดียวกันมาได้หมดที่ไหนมาได้หมดเพราะทางมันดี ไม่ว่าภาคไหนภาคไหนมองดูท้ายรถบางทีไม่ต้องมองดูคนมองดูท้ายรถรถนี่มาจากจังหวัดไหนจังหวัดไหนมองดูมันก็รู้ไปไหนเรียงอ่ะตะวันกำลังเริ่มกำลังเริ่มย้อนกลับตะวันเริ่มย้อนกลับมาตั้งแต่มกราเริ่มคือย้อนคือถึงเดือนกรกฎาคมย้อนกลับมาหกเดือนก็มีเหลือข้างไม่กี่ตัวยืมหมดมันบอกฟังว่าเขาฆ่าหมดส่วนข้างมันไม่ออกไปมันอยู่แบบยังถูกก็ส่วนยืมมันเกลียวเพิ่งไปออกไปก็ฆ่าหมดเลย
0: เสือตัวใหญ่ยังอยู่ที่ท่านอาจารย์จะเรียนเล่าให้ฟังฮะว่าเสือตัวใหญ่อาจจะตัวเดียวที่หลวงตาให้เล่าให้ลูกศิษย์ฟังครับ
1: ท่านช่วยเขาให้สงสัยด้วย
0: ครับ
1: มันทำไมถึงจะ
0: อายุยืน
1: อายุยืนขนาดนี้นะถ้าดูอุบายของมันแล้วเป็นเสือตัวนั้นเอง
0: ครับ
1: คือมันฉลาดมากเสือตัวนี้ตั้งแต่เราไม่บวกรอยมันขนาดมันผ่านไปผ่านมาเสือตัวนี้มันเริ่มฉลาดมาตั้งแต่โน้นแล้วนอกนั้นออกมาไม่นานตายเขาฆ่าเลยยิงเลยตายเลยแต่ตัวนี้ไม่เคยฆ่ามันฉลาดไม่คุ้นกับคนฉลาดมากคือมันไปกัดสัตว์บ้านของเช่นกัดวัวกัดควายเสือเช่นกัดเงือป่าถ้าคนไม่ไปเห็นไม่ไปรู้ว่าตัวนี้เสือกัดเสือมันจะมากินจนกระทั่งหมดคือก่อนที่จะเข้ามากินซากนะซากมันมือซากวัวซากวันก่อนที่เขาจะมากินเขาต้องเดินตะเวนพอได้กินคนปั๊บหลบหนีไปเลยไม่เข้าเขาก็จะมาลุกตื่นก็ก่อนนะเมื่อเขาฉลาดคือก็ไม่มีกินคนแล้วเขากินคนแล้วถ้าไปตัดที่ตรงไหนคนถูกคนไล่หรือคนอะไรเท่านั้นไม่กลับมาอีกเสือตัวนี้ตั้งแต่นู้นมาเป็นอย่างนี้ไม่คุ้นกับคนก็กลัวคนกลัวอย่างนั้นแหละแล้วก็ถือว่าคนนี้ไม่ใช่อาหารของมันว่างั้นถึงถือเป็นภัยต่อมันนี่เสือตัวที่อยู่วัดท่านเรียนเนี่ยมาพูดแล้วมันเข้ากันเสือตัวใหญ่มากวะแต่เราก็สงสัยเราบวชมานี่จะ70 ปีแล้วเสือนี่มันอายุเท่าไหร่เสืออายุของเสือประมาณเท่าไหร่แล้วก็ไม่เราสงสัยคือว่ามันทำไมจะอายุยืนขนาดนี้เราว่าไงแกวิสัยการของมันเนี่ยขนาดเหมือนตัวนั้นเลยอายุของเสือนี่ประมาณอายุไขของเสือนะ
0: ต้องไปถามผู้รู้ก่อน
1: มีใครรู้ไหมอายุมันประมาณเท่าไหร่
0: ครับชาวเป็นไร
1: ถ้ามันถึงจะถึง80 ปีได้แล้วเราเชื่อว่าเป็นเสือจังนั้นกับคนเจอเรื่องไม่ทำพวกสัตว์พวกอะไรของคนไม่เข้าไปทำมันระวังนั่นแหละเป็นยังไงกับคนอย่างนี้มันแก่มากแล้วมันก็จะหยิบเรื่องกับคนเหมือนเป็นสัตว์บ้านไปแล้วอย่างนี้มันก็หลายมากเหลือตรงนี้แล้วจะถามนายพานคนหนึ่งอยู่นี่นายพานคนนี้เขาพูดเสียไปสัก7-8 ปีมั้งตอนที่เขาจะตายไปพูดไปเรื่องอะไรไปสรุปเสือตรงนี้อะไรไอ้เสือตัวเสือใหญ่ตัวนี้เสือโคร่งตัวนี้อะคือตัวฉลาดนะมันยังมีชีวิตอยู่ไหมเขารู้กันเยอะกันทุกคนโอ้ยยังอยู่นะเขาว่ามันนะบอกว่ายังอยู่เน่าว่าลอยเท่าปากขังเขาว่าปากขังลอยมันใหญ่ถ้าว่าจะเป็นตัวนั้นเราก็ไม่แน่ใจแต่มันเขามาจะ
0: เอาคำพานที่ว่านะฮะ7-8 ปีนี่ว่าเขาบอกเขากราบเรียนหลวงตาเมื่อ7-8 ปีใช่ไหมช่วงระยะ7-8 ปีนี่ก่อนอาจจะใช่นะครับ
1: อันนี้หมายเขาว่าเขาตายตอนนี้เขาพูดเราฟังก่อนอย่างนี้
0: อ๋อก่อนเรื่อง
1: 7-8 ปีแต่ในช่วงนี้มันก็พอขยี้ถึงกันได้อยู่นะ
0: ครับ
1: แสดงว่ามันอายุยืนอยู่ว่า
0: ครับ
1: มันก็เนี่ยไป
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่าน

จายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและแม้แต่จากดีไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญรับฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิปัญญาสมาหาภาติลำดับต่อไปจะได้บรรยายธรรมะพอเป็นเครื่องระดับสติปัญญาพุทธบริษัททั้งหลายบรรดาพวกท่านทั้งหลายได้เข้ามาประชุมสันนิบาตในที่นี้เพื่ออบรมทำจิตทำใจของตนให้หมดจดผ่องใสเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันโอกาสของอาตมาที่จะต้องมาปรึกษาวิจารณาให้ท่านทั้งหลายฟังหลวงตาก็ไม่ใช่เป็นผู้สันทัดในกรณีเหล่านี้เพราะไม่ค่อยได้สันทัดในแบบแผนสำหรับตำราเพราะฉะนั้นว่าไปบางทีก็เข้าเหตุเข้าผลบางทีก็นอกลู่นอกรอยไม่เข้าเหตุเข้าทางฉะนั้นก็ฟังหูไว้หูเมื่อสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ของตนแล้วก็จงเก็บไปประพฤติปฏิบัติบรรดาเราทุกคนที่เข้ามาในที่นี้ความมุ่งมั่นปรารถนาของใจต้องการชำระใจของตนอันนั้นเป็นจุดใหญ่เพราะเรามองดูหรือเราได้พิจารณาถึงภัยในวัฏสงสารคือความเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้อันนี้เป็นภัยใหญ่หลวงที่จะนำมาถึงเราแล้วเราก็ไม่สามารถจะหนีข้ามจากมัจจุคือความตายตัวนี้ไปได้เมื่อมองเห็นภัยในวัฏสงสารตัวนี้ใครอย่างนั้นแล้วความบากบั่นความเร่งพินิจพิจารณาให้ควรถึงการปฏิบัติเราต้องชั่งดูเราในระยะเข้าพรรษามานี้ได้14-15วันอย่างนี้เป็นต้นการทำใจของเราวันหนึ่งเราทำกี่ครั้งแล้วเกิดความสงบไหมนั่งนานขนาดไหนนี่อันนี้ควรจะต้องคิดควรที่จะต้องพิจารณาในตัวเราถึงสมกับบาลีท่านยกว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างทั้งหลายเสมอด้วยปัญญาไม่มีนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าให้เราใคร่ควรพิจารณาระหว่าง14-15วันนี้ที่เราเข้าพรรษาได้ทำจิตทำใจในเวลากลางค่ำกลางคืนเป็นอย่างไรบ้างแล้วมีความรวมลงไปหรือเกิดความสงบอย่างไรเป็นแบบไหนให้ใครควรชั่งดูจิตดูใจของเราอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นการทวนถึงวาระที่เราจะต้องมาพิจารณาอย่างนั้นแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นสมมุติว่าใจไม่สงบแล้วเราทำอย่างไรใจจึงไม่สงบนี่อีกอย่างหนึ่งแล้วทำอย่างไรใจจึงสงบเยือกเย็นตั้งอยู่เฉพาะใจปราศจากวิวรธรรมออกไปจากใจนี่ประการที่สองอันนี้ต้องชั่ง

0: ดูพิจารณาดูตัวของเราที่เราประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นต้องกวดกาลงไปแห่งสิ่งนี้พิจารณาลงไปเมื่อสิ่งใดที่มันยังบกพร่องสมมติเราทำมาตั้งสิบกว่าวันอย่างนี้มันก็ไม่รับความสงบนี่ทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วเราทำอย่างไรตั้งจิตไว้อย่างไรพิจารณาอะไรจึงใจนั้นไม่สงบนี่เราก็ต้องควรดูมองดูเข้ามาข้างในอย่ามองดูข้างนอกมองดูข้างนอกมันไม่ค่อยสวยมองเข้ามาข้างในข้างในตัวเราแล้วมันก็จะสวยงามน่าดูน่าชมมองดูในนี้เต็มไปด้วยสารีระมีหมูเป็ดเห็ดไก่สารพัดหน่อไม้สารพัดมันอยู่ในนี้เต็มที่ไปหมดเพราะฉะนั้นกินเข้าไปป้อนเข้าไปทุกวันทุกวันมันเสียไปเปล่าๆถ่ายออกไปเพราะฉะนั้นต้องให้มีประโยชน์อย่างนี้ไหนๆชีวิตจะต้องตายหากพัดผ้าจากไปแล้วเราก็ต้องแสวงหาความดีคือการทำใจนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงมาให้มีขันติมีวิริยะมีสัจจะเหล่านี้เป็นต้นเป็นเครื่องทรมานใจเป็นเครื่องบังคับใจเป็นเครื่องดัดกิเลสของเราอย่าให้มันดิ้นรนกระวนกระวายวันหนึ่งอย่างในพรรษาอย่างนี้ฉันจะขึ้นศาลาทุกวันนั่งพักนั่งสมาธิทุกวันนี่นั่งลงไปตั้งแต่พระท่านเทศก็ประมาณราวๆชั่วโมงครึ่งหรือไม่ถึงดีอย่างนั้นเป็นต้นบางองค์ท่านก็เทศนานแต่หลวงตาไม่ค่อยมีปฏิภาณว่านิดแต่หน่อยครึ่งชั่วโมงก็หมดแล้วหมดพุงเป็นอย่างนั้นไม่มีพุงจะเทศข้าวมันน้อยพุงไม่พอเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าก็ต้องพูดกันโกงไปโกงมาว่าอย่างนั้นเถอะไม่ต้องอ้อมค้อมเล่นลูกไม้มากมันก็ลำบากคนบางคนก็มีนิสัยอย่างนั้นบางคนก็มีนิสัยไม่อย่างนั้นมันต่างกันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่างการกระทำใจของเรานี่เราต้องกวดดูทุกๆวันก่อนจะเข้ามาภาวนาวันนี้ก่อนขึ้นศาลาเมื่อตอนกลางวันเราได้นั่งภาวนาหรือเปล่าแล้วกวดดูอย่างนี้เราไม่ได้นั่งทำอะไรอยู่ต้องตีตัวเราอย่าไปกังวลอย่างอื่นเข้าพรรษาหาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเราคือตั้งจิตตั้งใจให้นั่งสมาธิวันหนึ่งเอาสักสองทีอย่างนี้เหมาะก็ครั้งละครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งอย่างนี้เวลาเลิกจะทำวัดทำวาหรือก่อนขึ้นทำวัดทำวาบ่ายโมงเมื่อจำวัดแล้วไม่ใช่จะจำวัดทั้งวันอย่างนี้ก็ไม่ไหวฮะมันก็แย่เล่นเป็นหมูนอนอย่างนั้นก็ไม่ไหวอืดอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเทศอย่างนี้ก็เป็นการเตือนหรือเกิดการให้สติก็หนักไปบ้างเพราะนั้นก็ต้องขออภัยอย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมเพื่อเรากินข้าวหม้อเดียวกันกระทะเดียวกันแกงก็หม้อเดียวกันมีสิ่งใดไม่ดีก็ต้องตักเตือนกันเพื่อให้เป็นประโยชน์กับหมู่คณะหรือบุคคลผู้นั้นจะได้ประโยชน์ขึ้นมาผู้เตือนนั้นเป็นผู้ที่หวังดีถึง 100% ไม่ใช่ว่าจะไปหยิบยกก็จะโทษเหม็นของคนอื่นอย่างเดียวเป็นอย่างนั้นความเตือนนั้นก็เตือนเพื่อหวังให้ดีให้เกิดประโยชน์กับผู้นั้นเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่ได้ประโยชน์ผู้เตือนเขาก็ต้องวางอุเบกขามันเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่ได้อย่างนั้นแล้วก็จะไปโกรธกิ้วให้เขาก็ไม่ถูกหลักถูกการนี่เป็นอย่างนั้นว่าถึงใจจริงของบุคคลผู้ที่เต็มไปด้วยความเมตตาต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการทำใจก็ได้บรรยายมาเหลือซากเหลือที่จะฟังเป็นอย่างนั้นไม่รู้จะหยิบยกอะไรมาพูดเป็นอย่างนั้นพูดไปกี่ทีกี่ทีก็เข้ามาอยู่ในตัวเราไม่ได้ออกไปที่อื่นธรรมะกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอย่างนี้กุศลก็ดีอกุศลก็ดีตัวของเราเป็นผู้กระทำไม่ใช่บาปอันนั้นจะเข้ามาหาเรายังจะไปฆ่ากันรันฆ่ากันวันกันฆ่ากันอย่างนี้เราก็ต้องไปสร้างขึ้นใครจะเข้ามาสร้างให้เรา บางทีก็มาฆ่าเราก็มีอย่างนี้มันก็นั่นอีกเรื่องนึงเราไม่ได้ฆ่าเขานี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่ากุศลก็ดีอกุศลก็ดีเราต้องไปทำขึ้นบุญกุศลที่จะเจริญเมตตาภาวนาเหมือนกันเราจะต้องเป็นคนเอาใจใส่ตั้งใจจริงๆแล้วก็กระทำจริงๆนี่ทำไมคนอื่นเขาทำได้สงบแล้วเราทำไมทำไม่ได้สงบนี่ต้องมีมานะเรียกว่าอุตสาหะมานะอุตสาหะเพียรภาคเพียรพยายามตั้งจิตตั้งใจลงไปให้มันแน่วแน่ลงไปนี่เป็นอย่างนั้นเตือนอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีให้เข้าไปถึงหูถนัดถนัดอย่าให้เป็นหูหูจอบหูปงขีไปหมดแล้วก็ไม่เคยได้เรื่องเลยมันเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นหูจอบหูปงขีแล้วมันก็ไม่รู้สึกไม่ได้ซึมซาบดินจะไหลเข้าไปน้ำจะเทเข้าไปเท่าไรก็ไม่ซึมซาบเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติคนนี้ก็เหมือนกันเราเคยทำมาอย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่เจริญก้าวหน้ามีแต่ถอยหลังเสื่อมด้อยลงไปอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เราจะทำอย่างไรนี่อันนี้เราก็จะต้องแก้ไขทำอย่างไรครูบาอาจารย์ก็เทศน์ไหนองค์ไหนอย่างนั้นอย่างนี้ที่ทีพลิกแผงนี่อุบายอันใดที่จะเป็นไปเพื่อเกิดความสังเวชสลดใจกับใจของเราตัวนั้นให้หยิบยกตัวนั้นมาว่ากล่าวลงไปในใจของเราอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาถึงเวลาไม่ได้กระทำเดินไปไหนมาไหนถ้านึกขึ้นมาได้ก็ต้องว่าสวดสังวัตยายในใจของเราอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาใจนั้นเมื่อถูกอันที่บังคับผูกเข็มเข้าอย่างนั้นแล้วมันจะต้องสงบเหมือนอย่างเรานั่งภาวนานี่ก็เหมือนกันว่าบริกรรมอยู่เรื่อยอยู่ตลอดเวลาตามธรรมดาคนเราชอบสบายชอบวางใจเฉยๆไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งว่ากำหนดแต่รู้ๆอยู่อย่างนั้นไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่งอะไรแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ทำอย่างนั้นมาหลายๆวันหลายๆเดือนหลายๆปีแล้วทำอย่างนั้นมันเกิดประโยชน์ขึ้นหรือมันเสื่อมลงหรือมันเจริญขึ้นอย่างนี้เราต้องใคร่ควรต้องพิจารณาตัวเราต้องใคร่ควรตัวเราว่ามันดีขึ้นหรือมันเป็นอย่างไรหรือมันยังทรงอยู่เก่าเพราะฉะนั้นจึงว่าปัญญาเป็นสิ่งสำคัญก็ต้องกวดกองพินิจพิจารณาให้ควรติตัวเรานี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อติไปอย่างนั้นแล้วใจมันก็จะมีความเข้มแข็งมีความอาถรรพ์เราจะนั่งนอนกินอยู่อย่างนี้หรือใครที่ไปไม้หัวอยู่ร้อนอย่างอะไรอยู่นี่คือความตายความเกิดความแก่ความเจ็บความตายจะต้องมาครอบงำเราเราไม่รู้วันไหนลมเข้าแล้วไม่ออกก็ตายลมออกแล้วไม่เข้ามันก็ตายมีอยู่เท่านั้นชีวิตของเรานี่เพราะฉะนั้นเมื่อมาพิจารณาเห็นภัยอย่างนี้แล้วก็ตั้งอกตั้งใจอย่างบางองค์ท่านก็บอกให้บริกรรมมากๆว่ายเร็วๆเราก็ลองดูสัก7วัน8วันอย่างนี้มันคงเป็นผลหรือไม่เป็นผลก็เลิกไปอย่างนี้กำหนดแต่รู้เฉยๆอยู่อย่างนั้นไม่ได้เรื่องใดแล้วก็เดี๋ยวก็สับประงกสับประเงยนะแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นก็ไม่รู้จักจะแก้ไขแล้วคนแทศไม่รู้จะเอาอะไรมาเทศว่ามากเข้าก็ว่าด่านะมันก็เป็นอย่างนั้นนี่เราต้องการจะแก้กันเดี๋ยวก็สับประงกเข้ามาอีกแล้วก็มันไม่แก้ไขมันก็เอาอย่างแบบเก่าเหมือนเห็นก็กระโดดน้ำลงไปตายคนเราก็เห็นเขาแล้วก็อยากตายก็โดดเข้าไปเองก็ตายคนก็จมไปก็ว่ายน้ำไม่เป็นน้ำกำลังเที่ยวบ่อมานี่มันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องดูตัวเราทำไมมันจังเชิงจังช่างจะโง่เขาเต่าตุนอย่างนั้นไม่แก้ไขแล้วจะทำอย่างไรนะปล่อยให้ถินมิทะเขาครอบงำตัวถินมิทะที่ครอบงำใจแล้วความเจริญของการบำเพ็ญไม่เกิดขึ้นเพราะเขาแก้ตัวนี้ไม่ตกมันไม่เจริญพอเข้าไปกี่ทีกี่ทีใจนั้นมันก็ชักอ่อนอกอ่อนใจไม่อยากนึกไม่อยากคิด กำหนดความรู้อยู่เฉยๆแล้วก็น้อยเข้าน้อยเข้าน้อยเข้าก็หมดไปหมดความรู้สึกมาไหนทีนี้แม่ทัพตัวนั้นครอบเข้ามาทันทีอันนี้เป็นจุดสำคัญที่สุดของนักปฏิบัติถ้าไม่แก้ไขตรงนี้ตายทุกคนไปไม่รอดไปไม่รอดเลยตายแน่ตายแน่ตายนอนตายด้วยความดีแต่ว่าไม่ตายอย่างที่เสียทางโลกตายอยู่อย่างนี้ก็ยังดีกว่าไปสร้างบาปทั้งกรรมทางโลกทางสงสารนี่แต่ว่าขาดมรรคขาดผลนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนั้นก็พยายามถอนขึ้นมาพินิจพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่านเรียกว่าปัญญาการค้นคว้าพินิจพิจารณาให้รู้ความจริงปัญญาท่านทั้งหลายก็เข้าใจอยู่แล้วเป็นปัญญารอบรู้กองสังขารเมื่อรู้รอบรู้ในกองสังขารก็จำเป็นจะต้องวางสังขารตัวนั้นไม่ใช่แบกทลาเหมือนแบกขวานอยู่มันก็หนักนี่รู้ตำราก็ต้องรู้หัวใจด้วยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาลงไปในหัวใจอันใดเป็นปัญญาอันใดเป็นอกุศลเราจะต้องแก้อกุศลทำลายอกุศลนั้นให้หมดไปแล้วอย่างทีนี้มิทักตัวนี้ก็จัดเป็นอกุศลเหมือนกันแต่ว่าอย่างนี้มันบาดอยู่ข้างในบาดในตัวเราเองไม่ไปกระทบกระเทือนคนอื่นเป็นนั้นแก้ลงไปจนไม่มีทีนี้มิทักจิตใจนั้นก็โปร่งจิตใจแล้วก็เป็นหนึ่งเป็นเอกเทศอยู่อย่างนั้นนั่นเมื่อใจเป็นเอกเทศอย่างนั้นก็กำหนดพิจารณาลงไปที่ร่างกายวันหนึ่งข้ากินอะไรเข้าไปเนี่ยข้าทานอะไรทานปลาทานกุ้งทานหมูลำพึงไปแล้วออกมาเป็นอะไรย่อยเข้าไปแล้วเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นเลือดเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟไปอย่างนั้นต่างๆนานาพันพรรณนาไปอย่างนั้นเมื่อพันพรรณนาอย่างนั้นไอ้ถิ่นนิมิตะความห่วงเหงาที่ความขี้เกียจขี้ค้านอย่างนั้นมันก็ต้องหายไปเพราะใจนั้นมันเกิดความร่าเริงบันเทิงกับไอ้สิ่งที่เข้าไปค้นคว้าพิจารณาอย่างนั้นทีนี้ถ้ามันเข้ามาอยู่ไม่ได้มันเป็นข้าศึกกันถ้าเมื่อความขี้เกียจขี้ค้านกำหนดอยู่เฉยๆไม่คิดไม่นึกอย่างนี้ทีนี้แม้ถ้ามันย้อนตามเข้ามาส่วนการค้นคว้าพิจารณาลงไปอย่างนั้นแล้วทีนี้ไม่ทาย่อมหายไปนี่เราต้องแก้ตรงนี้จุดสำคัญนะปฏิบัติถ้าไม่แก้ตรงนี้ตายไปไม่รอดภาวนาไม่เป็นว่าโกงๆอ่ะไม่เป็นเลยเป็นยังไงก็สับประงกอย่าว่าเป็นแบบไหนอ่ะเป็นไม่ได้เป็นยังไงแก้ทีนี้ไม่ทาไม่ตกก็จะเป็นยังไงนักภาวนาอ่ะนี่ต้องฟังให้ดีๆนะฟังให้มันเข้าถึงหูหูแล้วถึงหัวใจอย่างนั้นมันจึงถึงดีอย่างหลวงอาจารย์เจ้าก็บอกหูกงกีหูกระทะนี่มันไม่ได้ลดริมหูจอกไม่ได้ริมรสอะไรเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่ว่ากันอย่างนี้ว่าเพื่อต้องการแก้ไขตัวนี้เป็นจุดสำคัญของนักปฏิบัติยิ่งพระเรายิ่งสำคัญที่สุดนี่เป็นอย่างนั้นค้นลงไปสิอย่าให้อยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นมันสับปะงกเราต้องค้นลงไปอันใดที่เราต้องการจะค้นเดินลมก็เดินเข้าไปแพ่งจากหน้าผากลงไปถึงปลายตีนแพ่งจากปลายตีนขึ้นมาถึงหน้าผากลงไปเบื้องซ้ายลงไปเบื้องขวาเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหลังอย่างนี้เราจะง่วงอย่างไรง่วงไม่ได้นักอนาปาเขาจำเป็นจะต้องเอาแบบนี้มันจะง่วงมาอย่างไรสับปะงกจะเกิดขึ้นอย่างไรไม่มีเลยหลวงตาลองมาหมดลองมาเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะมาสอนแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ตรงนี้ให้มันตกนี่พูดอย่างนี้เพื่อพูดต้องการให้พวกเราดีไม่จะติให้เสียดีแล้วก็จะไปว่าเสียไม่มีธรรมเนียมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องแก้ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่านิ่งนอนใจอยู่นอนใจอยู่ไม่ได้วันเวลามันจะหมดไปหมดไปหมดไปทุกวันทุกวันชีวิตเรานี่ดูผุบผับ15วันแล้วอีก2เดือนครึ่งก็จะออกพรรษานี่เพราะฉะนั้นการสร้างความดีจะต้องบากบั่นเร่งลงไปให้มันเต็มที่อย่างในพุทธกาลอย่างนี้ท่านตั้งสัจจะอธิษฐานในพรรษาต้องบำเพ็ญความภาคความเพียรเต็มที่บางองค์จนได้สำเร็จบางองค์เท้าแตก บางองค์ตาแตกหรือเนสชิตอย่างจักรุบาลอย่างนี้ตาแตกเป็นอย่างนั้นเราก็เหมือนกันต้องเมื่อจิตใจมันยังไม่ดีแล้วจำเป็นอย่างยิ่งก็ต้องเข้มแข็งต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้สิ่งใดที่มันทับตัวเราก็ต้องแก้ตัวนั้นให้ออกไปนี่มันเป็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าเราเป็นผู้ได้รับการศึกษาดีนี่เป็นอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีอะไรก็ค้นลงไปในจิตในใจใจจะไปเพลิดเพลินอะไรก็เอามาไข้ขวดเพลิดเพลินรูปหรือรูปตรงไหนมันสวยตรงงามที่แก้มที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายตรงไหนทุกส่วนทุกของร่างกายตรงไหนมันสวยมันงามซ้อมเข้าไปอย่างนี้อะไรมันสวยมันงามแล้วก็ทวนกลับมาใครเป็นคนว่าสวยว่างามมันเกิดจากที่ไหนนี่ลักษณะของปัญญาต้องค้นอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้แต่บางท่านไม่เข้าใจก็หาว่าการค้นอย่างนี้เป็นลักษณะของการฟุ้งซ่านนี่พูดอย่างนั้นแสดงว่าผู้นั้นไม่เป็นเลยว่าเด็ดเด็ดสักทีลักษณะของปัญญาจำเป็นต้องคดคิดคิดค้นอย่างละเอียดละออคิดเต็มที่คิดซักไซไล่เลียงจนไม่มีอะไรใจผู้นั้นไปว่าอันใดเกิดที่ไหนกำหนดดูอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นสภาวะทำอันที่เป็นความบริสุทธิ์แล้วไม่มีขยื่นไปไหนอยู่เฉพาะที่อย่างนั้นลักษณะตัวค้นฟ้าพิจารณานั้นเป็นเพียงเหตุเท่านั้นเพื่อจะนำมาซึ่งความสุติธรรมของใจเท่านั้นเองเมื่อพิจารณาตกลงไปเต็มที่แล้วปล่อยวางหมดเรื่องการค้นคว้าเป็นนิพพิจารณาในนามธรรมตัวนั้นขาดจากหัวใจใจที่เป็นสุติธรรมนั้นแยกออกมาเต็มที่ไม่มีสิ่งใดเจือปนนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต้องอาศัยการค้นคว้านี่เป็นหลักสำคัญถ้าขาดการค้นคว้าแล้วเป็นไปไม่ได้มัวแต่ให้ใจสงบอยู่อย่างเดียวอย่างนั้นนั่นหนักไปในเรื่องสมาธิเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการค้นคว้าปิณิพิจารณานี่เป็นหลักสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นในอนัตตลักขณสูตรท่านแสดงถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงใช่ตัวตนเราไหมไม่ใช่ตัวตนเราเราไม่ใช่ตัวตนเราควรเข้าไปยึดถือไหมไม่ควรยึดถือไล่เลียงลงไปทุกชิ้นทุกอันจนกระทั่งจบของปัญจขันธ์ทั้ง5แล้วก็ไปลงบาทไทยคาถาว่าอย่างไรแสดงว่าเอโอเมตังยะธาภูตังสมัปปัญญายะทัตถบังพึงรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญานั่นปัญจขันธ์ก็มีหน้าที่ตั้งอยู่อย่างนั้นถ้าปัญญาเข้าไปรู้ความจริงแล้วมันก็แยกตัวออกมาใจก็ถึงวิสุทธิธรรมใจก็เหลือเฉพาะใจดวงเดียวขันก็สักแต่ว่าขันนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาให้จริงแล้วย่อมประจักษ์กับตัวเราไม่หนีไปที่อื่นขอแต่ให้จริงลงไปเท่านั้นไม่ต้องไปค้นในตำหนักตำราที่ไหนค้นในตัวของเราเนี่ยให้แจ้งชัดนะบริสุทธิ์อยู่ที่ใจตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าใจมันได้เห็นจริงแล้วไปเปิดตำรามก็โกงเป๊ะไม่มีผิดเลยเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แสดงธรรมพอเป็นคติได้น้อมนำไปพิจารณาสิ่งใดที่เราบกพร่องสิ่งใดที่ไม่ดีก็ต้องแก้ไขในเรื่องการภาวนาของเราให้มันเจริญรุ่งเรืองผ่องใสขึ้นมาในจิตในใจของเราต่อนั้นไปก็จะได้บังเกิดความสุขความเจริญงอกงามในศาสนาธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังได้แสดงมาผู้สมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับ
2: เราไม่ควรลืมตัวเราเป็นลูกของพ่อของแม่อย่าถกอย่าเถียงอย่าต่อว่าต่อขานพ่อแม่อะไรที่ขัดต่อเหตุต่อผลถ้าพูดหากท่านไม่ฟังท่านถือว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ไม่พูดเสียดีกว่าหน้าที่อะไรที่เราจะทำก็ทำไปเสีย การถกเถียงพ่อแม่มันเป็นนิสัยไม่ดีเกิดทะเลาะเรานี่แหละเป็นคนเสียไปถกไปเถียงท่านท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงอะไรยากยิ่งกว่าเลี้ยงคนคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาก5 สิงหาคมพุทธศักราช2536

0: แผ่นดินนี้ตั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เขาเอาให้มาแล้วไม่ทราบว่ามันเป็นขนมหรือเป็นอะไรมองดูเหมือนขนมเลยไม่กล้าเปิดนะมีอะไรเอาเกณฑ์ก็มาเฮ้ยมันเป็นยังไงสายใหม่มันเข้าท่าไหมต้องดูโอ้นี่สายใหม่นะแล้วนึกว่าเป็นขนมแล้วยังไม่กล้าเปิดออกมาโง่จนกระทั่งกลัวจนกระทั่งสายไหมมันโง่เออผมไม่เคยเห็นอยู่เกิดมาจะโคตรพ่อโคตรแม่เราไม่เคยเห็นอย่างนี้จะให้เราฉลาดยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่ไปได้ยังไงเราต้องโง่อยู่เลยดีมองดูเอ๊ะมันทำไมมันเหมือนขนมนางาเลยไม่กล้าเปิดอ่ะนั่งนานปวดแล้วนะปวดแล้วปวดเข่าแล้วนั่งนานไม่ได้ปวดเข่าแล้วถึงไหนแน่นด้านนี้อยู่ข้างนอกมีเปล่านู่นนะฮะ
2: มีนั่งอยู
1: ่ข้างนอกก็มีแต่ข้างในแน่นอร่อยเลยกันโน้นเขานี่เป็นมาหลายเดือนนะยังไม่หายนะเขาเราก็ไม่ได้กำหนดดูว่ามันเป็นมาได้สักกี่เดือนยังเป็นมานานแล้วนะมันน่าจะเป็นปีมาเนอะอย่างเงี้ยปวดครั้งนี้ก็ไม่เป็นไรนะครั้งมือบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นอุปสรรคอันนี้เป็นการงางคู่เข้าไปหรืองางพับเสียบมันจะปวดขึ้นมาพอเราเหยียดออกไปก็ค่อยเบาลงเป็นอย่างนั้นมันเป็นมานานแล้วยาแก้เข่าโอ้ยนี่ก็ยาดีๆนะยาแก้เข่าใครมาก็ยาแก้เข่ามันดีนะมันดีมีดอกยาดีๆขนมาให้เราก็ไม่ทราบจะว่าไงจะตอบรับความดีงามของท่านเหล่านั้นเราไม่ทราบจะตอบว่าไงก็ไม่มีอะไรจะตอบอะไรจะดีงามยิ่งกว่านี้นะว่าเอาคำนี้เหมาะกันแล้วล่ะความดีงามของผู้อวยยามาให้ว่าขนนั่นขนมาขนนี่ขนมางานนี้ดีอย่างนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้โอ้ยานดีมากนะครับปลาเขาป่าให้หมดบอกนะเลยบอกปลาเขาป่าให้หมดเลยว่างนะเขาเรานี่มันเหมือนเป็นเครื่องทดลองยาเขาเขาแล้วนะใครมึงจะได้เหี้ยงมันมันเป็นเครื่องทดลองหมอเส้นกับมันกันมึงจะหมอดีๆนะมาเมื่อเส้นให้หมอดีๆยาก็มึงจะได้เหี้ยงเขาก็ไม่ทราบจะตอบแล้วว่าไงพอเสร็จแล้วก็บอกเอาป้าเขาป่าให้หมดเลยว่าที่เกิดยุ่งมายุ่งหาอะไรหรือว่าเราไม่ยุ่งกับอะไรอะไรจะรับเก็บเก็บร้อนตรงไหนก็รับฟ้าไปเพียงเท่านั้นไม่รู้สึกต้องวนกับมันสมมติมันคู่มันแย่เอาเบียดออกเสียนะงั้นรับขากันไปงั้นไม่เห็นจะต้องวนกับมันกับคนแก่แล้วจะให้มันเป็นยังไงจะให้มันยืนก็มีแต่มันจะไปท่าเดียวท่าเดียวเรื่องของมันเป็นงั้นทีนี้ความรักความสงวนผู้บัญชาความยืดมันสร้างโรคหัวใจกังวลขึ้นมา สร้างความกังวลขึ้นในหัวใจมันก็หึงก็หวงอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นยุ่งไปเลยนะถ้ามีอย่างนี้มันก็ไม่เห็นรุนแรงอะไรมันธรรมดาธรรมดาแต่เรื่องความยึดมั่นถือมั่นอุปทานความหึงความหวงก็ไปเกี่ยวข้องแล้วอันนี้แหละหนักกว่าโรคมันหนักมีพูดจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีหรือว่าไม่ได้เป็นหนักกับมันมีเจ็บกว่ามากน้อยก็รู้มันเป็นสภาพทุกขังกับอริยสัจจังมันก็เป็นไตรลักษณ์เกิดดับเหมือนกันเออจะไปตื่นปัญหาอะไรทีนี้เนื้อใจไม่เป็นทุกข์แล้วถึงนั้นมันเป็นก็ดูมันธรรมดาธรรมดามันก็ไม่ได้สร้างความกังวลให้เป็นทุกข์ภายในใจขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ขั้นหนึ่งอันนี้เป็นทุกข์อีกขั้นหนึ่งทุกข์ความกังวลวุ่นวายทุกข์มากกว่าอันนี้นะใจไม่เป็นทุกข์แต่อย่างเดียวเป็นมากน้อยเห็นรู้อยู่งั้นพอพูดอย่างนี้เราก็ทำให้เราระลึกได้ที่เราไม่กลัวตายใน การบำเพ็ญตนนี้มันไม่มีคำว่ากลัวตายบุเวลามันจะมีมันจะมีขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องมรรคเรื่องผลนั่นแหละนี่เคยเล่าให้บรรดาลูกศิษย์ฟังมาหลายครั้งแล้วมันที่พักที่บุตรกระหมบ้านกระหมมี9หลังคาเรือนแล้วบ้านใหญ่เขาอยู่ทั้งนู้นเรียกพลทองบ้านพลทองกระหมพลทองป่าช้าเขามาใช้ร่วมกันกับบ้านกระหมเนี่ยนั่นเขาเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้นะถ้าธรรมดาเขาจะต้องเป็นเหมือนว่าโรคอหิวาหรืออะไรโรคระบาด2วันตาย3วันตายขนก็มาไอ้เราก็อยู่ในป่าแล้วเขานิมนต์มากุศลาตั้งแต่เที่ยงไปแล้วส่วนมากเขานิยมเผาศพตอนบ่ายนะตอนเช้านี้เขาไม่นิยมกันตอนภาคอีสานเป็นอย่างนั้นตอนบ่ายเขาศพนั่นแหละตั้งแต่เที่ยงไปแล้วล่ะที่นี่เขามานิมนต์เราไปพระก็ไม่ค่อยมีแถวนั้นเขานิมนต์ไปสวดกุศลามาติกาให้เขาไอ้เราก็ตั้งใจไปหาภาวนานี่เมื่อโรคอันนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านนั้นมันก็ไปกวนพระจนได้แล้วแหละไปนิมนต์มากุศลาแล้วก็มานี่มาพอกุศลานี้ยังไม่เสร็จอ้าวเอามาอีกแล้วเอามาอีกแล้วอยู่งั้นนะเขาบอกว่าเป็นโรคขัดหัวอกเขาว่างั้นนะมันเป็นโรคอะไรมันถึงตายเลย2วันตาย3วันตายถ้าเลย3วันไปแล้วรอดส่วนมากจะอยู่ใน2วันกับ3วันมันเป็นวันมาก8ศพวันน้อยนี่ไม่ต่ำกว่า3ศพ4ศพแล้วไปอยู่ที่นั่นแล้วก็เลยสร้างความกังวลขึ้นมาเอ๊ะนี่เรามาอยู่ภาวนาหาที่ภาวนายังไงเลยมากังวลกับสิ่งเหล่านี้มาสวดให้เขาไม่นานนะมันจะมาเป็นขึ้นกับเราโรคที่ว่านี่นะนั่งสวดกุศลามาติกาอยู่นั้นเขามาเผาศพขึ้นป่าช้าป่าช้าของคนบ้านนอกเขาอยู่ในป่าไม่ได้อยู่ตามเมรุอย่างนี้นะ ในป่าเขาเป็นบริเวณป่าช้าสงวนไว้สำหรับป่าช้าที่แถวนั้นบริเวณนั้นเขาสงวนไว้สำหรับเผาศพเขาก็ไปกุศลาอยู่นั่นจนค่ำถึงได้กลับทุกวันนี่ก็เป็นเรื่องไม่สะดวกใจการภาวนาแล้วตอนนั้นเป็นเวลาที่จิตหมุนติ้วเป็นธรรมจักรซะด้วยนะไม่มีวันว่างเลยเวลาว่างไม่มีตื่นนอนระหว่างกิเลสกับธรรมอยู่บนหัวใจเดียวฟัดกันเลยเป็นเองเราก็หมุนของเราเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์เหมือนหนึ่งว่าอย่างรีบอย่างด่วนนิพพานเหมือนอยู่ชั่วเอื้อมธรรมะขั้นนี้ขั้นนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมนะในวันนิพพานมีหรือไม่มีมันไม่สนใจนะ ความพ้นทุกข์กับนิพพานมันติดกันอยู่นี่นิพพานก็อยู่ชั่วเอื้อมแค่กับความพ้นจากกิเลสซึ่งสร้างกองทุกข์ให้จากนี้มันก็อยู่กับจิตธรรมที่จะแก้กันก็อยู่กับจิตทีนี้มันก็หมุนกันนะนี่เขามานิมนต์ไว้กุศลาก็เลยสร้างความไม่สะดวกให้เลยจากนั้นมามันก็มาเป็นในเราเลยพอเป็นนั่งอยู่ได้ประช้านานเป็นขึ้นเวลานั้นนะแล้วก็สองวันตายสามวันตายพอมันเป็นขึ้นมาเริ่มรู้ตั้งแต่มันเริ่มเป็นพอมันยิบยับขึ้นมาเอ๊ะชอบคนเพราะจิตมันไม่ห่างจากนี่นะจิตสติมันอยู่กับนี้ตลอดอะไรผิดปกตินิดนึงมันจะทราบทันทีในจิตขั้นนี้นะจิตขั้นนี้ทำขั้นนี้อ้าวแปลกๆยังไงนะแล้วเป็นอย่างรวดเร็วด้วยเพราะฉะนั้นเขาตายสองวันตายสองตายจึงเชื่อได้เลยคือมันเป็นเหมือนว่าหมุนเข้าทันทีเลยยิบยับขึ้นมาแล้วหนักเข้าจนชัดเจนอ๋อเป็นอย่างนี้เองที่เขาตายแล้วมาเผากันเนี่ยเป็นอย่างที่เราเริ่มเป็นเวลานี้แล้วอะไม่นานนะมันหนักขึ้นนะอย่างรวดเร็วซะด้วยนี่เรานี่ถ้าแก้ไม่ตกจะต้องคนหนึ่งตายอยู่ในป่าช้านี้แล้วอะเพราะมันรวดเร็วมันเหมือนห้องเหมือนเหลามันแทงประสานกันอยู่ในโอ้โหลมหายใจแรงก็ไม่ได้แป๊บเลยหายใจแรงยิ่งจามนี่สลบไปเลยนั่นแหละพอรู้ชัดเจนแล้วก็เลยบอกญาติโยมกงกงเลยนี่อาจจะมาเป็นอย่างที่ตายทั้งหลายตายมาเผากันอยู่เวลานี้แล้วนะเวลานี้นะเสียบขัดพระอกนี่ขึ้นอย่างรวดเร็วนี่นะให้อาตมาไปที่พักเถอะวะอย่าให้อยู่เลยเดี๋ยวจะตายด้วยกันนี่มีเป็นแล้วนะเวลานี้เป็นแล้วนะเขาก็ร้อนใจนะเขาไม่ลั่งไม่อะไรเราไว้แหละเพราะว่าโอ้ทางนั้นให้รีบให้ท่านรีบไปจะปล่อยท่านไปเที่ยววันเราก็ออกจากที่ไปทีนี้เขาวิตกกังวลกับเรากลัวเราจะตายแบบเดียวกันนี่เพราะเป็นโรคอย่างเดียวกันเขาก็ไม่สบายใจพอเราไปถึงตอนค่ำเนี่ยก็หลั่งไหลไปอีกแล้วที่นี่หนูว่าคนเป็นร้อยมันไม่ใช่ธรรมดาไปหาเราอยู่ในป่าลึกๆแล้วมาอะไรแล้วเนี่ยก็ท่านทราบว่าท่านไม่สบายเป็นโรคอย่างเดียวกันนี่ก็ทุกข์ร้อนภายในจิตใจเลยวิ่งมาหาท่านว่าไงแล้วก็พูดบอกทันทีเลยไม่เป็นไรละเป็นเฉพาะละสมาว่าให้พระกันรีบกลับเถอะบอกให้เขารีบกลับเขาอยู่เอายาน้ำท่าอะไรน้ำยานั่นแหละมาไม่เอาตอนนั้นบอกไม่เอาหมดเลยไล่เขากลับในขณะนั้นนะคนมาเรามากไม่ให้เขาอยู่นานเลยนะเพราะเราก็เล่นของเราแล้วเนี่ยไล่เขากลับไป พอนี่โรคอันนี้แก้ไม่ตกต้องตายแน่นอนเพราะเป็นโรคที่เสียดแทงรุนแรงมากทีเดียวเป็นลักษณะรีบด่วนนี่แหละที่ว่ามันกล้าต่อความตายที่ตอนนั้นมันไม่กล้านะมันสร้างความกังวลขึ้นมาอ้าวแล้วทำไงเนี่ยแล้วก็ตั้งใจจะทำความภาคเพียรทำละกิเลสให้เสร็จสิ้นลงไปถึงความพ้นทุกข์แล้วโลกอันนี้มาเป็นอุปสรรคเวลานี้จิตของเรากิเลสยังมีแม้จะละเอียดขนาดไหนก็ยอมรับว่ายังมีกิเลสยังไม่พ้นตายไปแล้วจะไปข้างภพใดไม่อยากค้างถ้าหากว่าสิ้นสุดได้เดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ห่วงไปได้เลยแต่นี่ยังไม่สิ้นสุดในจิตใจเรายังไม่อยากตายนี่แหละที่นี่ความไม่อยากตายสร้างความกังวลขึ้นนะโลกก็หนักเข้าจิตก็ยังไม่อยากตายเพราะตายแล้วนี้มันจะค้างชั้นใดก็ตามอย่าให้บอกแต่ไม่สงสัยที่มันจะไปค้างแล้วพูดให้ชัดเจนเลยในจิตดวงนี้มันทราบชัดเจนว่า ภาคใต้เวลานี้จะไปชั้นไหนชั้นไหนมันรู้เลยชั้นไหนก็เป็นชั้นสุทาวาสพระอนาคามีตายแล้วตั้งแต่พอได้ขั้นอนาคามีเนี่ยตายแล้วจะไปเกิดชั้นสุทธาวาส5ชั้น5ชั้นคืออวิหาอัตตปาสุตัสสาสุตัสสีอกนิสานี่เป็นชั้นสุทธาวาส5ชั้นสำหรับผู้บรรลุอนาคามีถ้ายังอ่อนก็ไปชั้นอวิหาแก่ไปกว่านั้นก็อัตตปาสุตัสสาสุตัสสีแก่กว่านั้นก็อกนิสาพ้นจากนั้นก็นิพพานเลยอันนี้เรายังไม่พ้นเนี่ยจะต้องไปอยู่ในชั้นใดชั้นหนึ่งค้างวันหนึ่งคืนหนึ่งเราไม่อยากค้างเพราะไม่ถึงที่สุดที่เรามุ่งหวังนี่มันอันนี้ที่มันไม่อยากตายคือมันอยากจะค้างเนี่ยตายนี่ปั๊บมันจะค้างมันไม่อยากตายก็เป็นการสร้างความกังวลขึ้นมาเหมือนกันนะระหว่างความตายไม่นานที่ว่ากลัวตายเหมือนโลกเขากลัวกลัวแต่ว่าอันนี้ยังไม่หลุดพ้นหรือเรียกว่าให้รอซะก่อนให้หลุดพ้นก่อนแล้วค่อยตายเมื่อไหร่ได้ว่างั้นนะมันนั่นกันให้สร้างความกังวลจะพิจารณาธรรมที่เลยเคยพิจารณามาแล้วมันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยระหว่าง ความกังวลเรื่องความตายกับความเพียรมันต่อสู้กันความเพียรก็ไม่หนักแน่นเพราะความกลัวตายว่ามันจะไม่หลุดพ้นแต่ตายซะก่อนจะไปตกข้างเนี่ยมันสู้กันนี่อันนี้ก็เป็นธรรมภายในอีกเหมือนกันนะกำลังต่อสู้กันอยู่ระหว่างความกลัวตายกับความสิ้นกิเลสเวลานี้ยังไม่สิ้นมันรู้ชัดๆในตัวเองว่ายังไม่สิ้นเห็นว่าให้หลุดพ้นหลุดไม่ได้ตายนี่ต้องค้างชั้นใดชั้นใดมันไม่สงสัยเลยไม่อยากค้างทั้งนั้นเช่นอนาคามี5ชั้นนี้แน่นอนว่าจะไปจุดนั้นเพราะมันเป็นขั้นแน่นอนแล้วเนี่ยไม่นานนะกำลังมันสร้างความกังวลอยู่ระหว่างความตายกับมรรคผลนิพพานครั้งเดียวก็ผางขึ้นมาเลยอ้าวไอ้เรื่องความเป็นความตายท่านก็เคยพิจารณาผ่านเวทีมาอยู่แล้วอย่างช่ำชองแล้วท่านมากลัวตายอะไรเวลานี้ว่างั้นจะขึ้นทันทีนะความเป็นความตายก็เป็นอริยสัจอยู่กับตัวของท่านท่านทำไมไม่พิจารณาเจ็บปวดเวลานี้ก็อริยสัจท่านพิจารณาอริยสัจให้รู้แจ้งอริยสัจเท่านั้นท่านก็หายสงสัยท่านไปกังวลอะไรเรื่องความเป็นอยู่และตายไปว่าอย่างนั้นท่านขึ้นเวทีเคยต่อสู้กับความท้องทุกข์ทั้งความเป็นความตายเหล่านี้มามากแล้วท่านมากังวลอะไรว่าอย่างนั้นนะจิตมันกลับปุ๊บเลยเอาธรรมที่โผล่ขึ้นมาเตือนเกิดเองนะเตือนขึ้นมาเพราะว่างั้นไอ้เรื่องความห่วงใยไม่อยากเป็นอยากตายปล่อยเลยใช่ไหมที่นี่ก็หมุนเข้าทุกข์ทุกเนี่ยมันจะพาให้ตายทุกขังอริยสัจตังมันจะพาให้ตายนี่ก็เป็นอริยสัจจิตก็หมุนติ้วเข้ามานี่เลยทีนี้เลยไม่คำนึงถึงว่าเป็นว่าตายหมุนก็ไปหากองทุกตรงไหนมันทุกที่ตรงไหนเราเคยพิจารณาแล้วมันไล่เบี้ยกันเข้าไปเลยทีนี้ซัดกันใหญ่เลยจ้ะไม่กังวลกับเรื่องความเป็นความตายจ่ออยู่กับความทุกขเวทนาที่มันเป็นอยู่ในร่างกายซึ่งเราเคยพิจารณาเข้าใจมาแล้วทั้งนั้นนะนี่ก็หมุนติ้วเข้าไปติ้วเข้าไปพิจารณาเข้าไปธรรมะกับกิเลสต่อสู้กันเป็นฟาดกันเลยธรรมะเมื่อโปร่งใจลงใจอย่างนั้นแล้วมันก็มีกำลังมากจริงมันก็มีแกมหมุนอะไรกันเลยเอาอยู่ตั้งแต่สองทุ่มนู่นละมั้งถึงหกทุ่มนะหมุนกันอย่างหนักทีเดียวเรียกว่าไม่มีใครรอใครถ้าเป็นนักมวยก็ต้องไม่มีกรรมการแยกใครเก่งให้อยู่บนเวทีใครไม่เก่งให้ตกเวทีไป ระหว่างธรรมกับกิเลสฟัดกันบนเวทีคือหัวใจของเราฟัดกันใหญ่เลยเจ้ามันก็หมุนติ้วติ้วตามต้อนเวทนามันเกิดขึ้นจากไหนจากไหนอะไรจุดไหนที่เป็นทุกข์มากกว่าเพื่อนจิตจ่อเข้าไปสติปัญญาจ่อเข้าไปจ่อเข้าไปไล่เข้าไปเผาเข้าไปถือเอาจุดเด่นทุกจุดไหนเด่นกว่าเพื่อนสติปัญญาจะจ่อเข้าไปจุดนั้นพังอันนั้นพังอันนั้นเรื่อยๆตั้งแต่หัวค่ำว่างั้นเลยแล้วนะจนกระทั่งถึงหกทุ่มมันไล่กันเห็นประจักษ์ในจิตของเราอำนาจแห่งธรรมเพราะเวลานั้นธรรมเราก็เป็นสติปัญญาอัตโนมัติสติปัญญาแก่กล้าสามารถอยู่แล้วเป็นแต่เพียงมาเป็นอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องความตายนี่เพียงเท่านั้นเนี่ยปฏิปัญญานี่ก็เหมือนว่าเบากำลังลงไปพอทำผุดขึ้นมาเรื่องทุกข์ก็เป็นอริยสัจท่านไปกังวลอะไรกับความเป็นความตายพอจับนี่ปุ๊บเห็นมันก็หมุนติ้วติ้วเลยเอาจะหกทุ่มนะนี่มันไล่กันพูดไม่ถูกแหละแต่ผู้เป็นมันรู้ตัวเองทุกขเวทนากับสติปัญญาที่ตามต้อนกันตามต้อนกันในสกลกายของเรานี่มันตามต้อนกันอยู่ภายในนี้ทุกมากทุกน้อยเพียงไร ไม่ถือเป็นกสิกถือเป็นของจริงทั้งนั้นทั้งนั้นนะธรรมก็เป็นของจริงทุกก็เป็นของจริงแต่ละอย่างอย่างพิจารณาให้มันจริงด้วยกันเมื่อต่างอันต่างจริงด้วยกันแล้วจะไม่มีความยึดถือกันเรื่องทุกข์ทั้งหลายมันจะตกไปเองมันก็หมุนกันแหละจนกระทั่งถึงหกทุ่มมันไล่กันจนแหลกนะเอาแล้วไอ้โรคที่หนักๆนั้นน่ะมันค่อยจางไปจางไปเพราะโรคหนักก็หนักเพราะทุกข์ที่ไล่ตามต้อนทุกข์มันเองไล่ตามต้อนทุกข์ก็ขาดไปขาดไปครับเรื่อยๆเอาจนกระทั่งจิตสว่างจ้าขึ้นมาเลยทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นดับดับดับจนกระทั่งดับหมดเลยไม่มีเหลือมีแต่ความสว่างจ้าของจิตด้วยอำนาจของสติปัญญาตามต้นทุกขเวทนาให้เห็นความจริงของมันนะจิตก็สว่างจ้าทางนี้มันก็ขึ้นภายในเอาละที่นี่ไม่ตายนะมันตัดสินเจ้าของแล้วไม่ตายพิจารณาจนกระทั่งโล่งหมดความทุกข์ทั้งหลายที่เสียดแทงอย่างหนักอย่างหนาจะเอาให้เป็นให้ตายในเวลานั้นขาดสะบั้นไปหมดเลยนี่เรียกว่าธรรมโอสถแก้ทุกข์สัตว์ได้เป็นอย่างดีดังที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้สักการะว่าพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังนี่แหละเป็นธรรมะนี่เป็นโอสถแก้ทุกข์ทั้งหลายได้เป็นอย่างดีมันก็แก้กันสดๆจนร้อนในวันนั้นแหละเห็นได้ชัดประจักษ์ใจบอกว่าที่นี่ไม่ตายก็คือทุกข์เหล่านี้ดับหมดร่างกายเรากลายเป็นปกติแล้วที่กำลังได้รับความทุกข์เวทนาที่มันเสียดแทงอยู่นั้นมันดับไปหมดเลยด้วยอำนาจของสติปัญญาตามต้อนกันจนกระทั่งนั้นขาดหมดจิตสว่างจ้าขึ้นมาแน่ใจไม่ตายกำหนดที่ไหนไม่มีเลยเรื่องทุกข์ที่เกิดขึ้นมามันจะเอาให้เป็นให้ตายอยู่เวลานั้นดับหมดเลยเที่ยงคืนผ่านไปแล้วหายหมดลงเดินจงกรมเลยช่วงทั้งตอนเช้ามาจ้าอย่างนั้นแล้วนะหายเลยนี่แหละนั่นแหละคำว่าเป็นห่วงไม่ยังไม่อยากตายก็มาเป็นตอนนั้นแต่ก่อนไม่ได้กลัวตายกลัวตายแต่เวลานั้นมันกลับกลัวตายคือยังไม่อยากตายเพราะมันยังไม่พ้นนั่นมีพอเวลามันเข้าถึงพลิกถึงชิงแล้วความกลัวตายนั้นมันก็หมดไปมีแต่อริยสัจฟาดกันกับมรรคสัจคือสติปัญญาเอาจนโรคภายในร่างกายขาดสะบั้นไปให้รู้ชัดเจนในปัจจุบันด้วยธรรมโอสถสติปัญญาศรัทธาความเพียรซัดกันขาดสะบั้นลงไปนี่พูดถึงเรื่องว่าทุกเวลามันไม่อยากตายมันก็ไปเจอตอนนั้นนะแต่ก่อนก็ไม่มีอะไรปรากฏก็ไม่คิดว่าตัวนี้กลัวตายอยู่พอถึงขั้นนั้นแล้วกลัวตาย เหมือนว่ากลัวตายคือยังไม่อยากตายตอนนี้ตายแล้วยังไงมันก็ไม่พ้นจะไปข้างอยู่นี่แหละพูดมันชัดๆอนาคามีห้าชั้นนี้ชั้นใดชั้นหนึ่งข้างแน่จากนี้มันก็ก้าวเข้าสู่นิพพานไม่ค้างจะก้าวทีเดียวจิตมันพุ่งเลยโน่นจะให้ถึงนิพพานตายเมื่อไหร่ได้ทั้งนั้นแหละถ้าลงถึงนิพพานแล้วมันโลกหายไปแล้วทีนี้มันก็ค่อยก้าวของมันไปเองไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคนี่แก้โลกด้วยธรรมโอสถแก้เห็นประจักษ์บนเวทีแห่งจิตตภาวนาเราเองเป็นผู้เป็นเราจึงไม่สงสัยในการที่จะนำมาแสดงให้พี่น้องหลายฟังจริงๆได้บอกชัดๆเลยว่าในระยะนั้นตายแล้วจะให้เป็นอื่นเป็นไปไม่ได้ต้องไปสุทธาวาส5ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งแน่แล้วในจิตแน่ตายแล้วมันจะไปชั้นนั้นชั้นนั้นมันแน่แล้วแต่ชั้นใดก็ยังไม่เอาในสุทธาวาส5ชั้นนี้ไม่ใช่นิพพานเราจะถึงนิพพานตรงนั้นตายเมื่อไหร่ได้ทั้งนั้นนั่นนี่มันก็แก้กันตกก็บำเพ็ญไปเรื่อยนี่นู้นระหว่างมีนาเมษาแล้วมั้งปี2493พอปัญหานั้นตกไปหายสงสัยแล้วก็จิตนี่ก็เป็นมันก็ทำงานอัตโนมัติของมันอยู่แล้วมันรับเพียงลังเลเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายที่จะยังไม่ถึงที่จุดเดี๋ยวมันจะตายก่อนมันมากังวลกันเท่านั้นพอทำกระตุกขึ้นมาทั้งเท่านั้นน่ะมันก็ปล่อยปืนซัดกันเลยเจ้าฮังหลังจากนั้นมาก็กลับมาอุดรท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ท่านก็ให้ไปบวชหมอเจริญวัฒนสุชาติอ้าวมามัดเราอีกแล้วทีเดียวพอไปจะบวชนั้นแล้วก็ขึ้นวัดดอยธรรมเจดีย์เป็นเดือนพฤษภาละเมษาสิ้นเดือนถึงพฤษภาคิดว่าวันที่15นั่นแหละย่านนั่นไปอยู่กับพังนะถึงไปม้วนเสือกันเรื่องความเป็นความตายชั้นไหนชั้นไหนขั้นแห่งธรรมทั้งหลายนี่มันไปม้วนเสือกันที่ตรงนั้นนะไม่มีอะไรเหลือภายในใจโดยสิ้นเชิงเห็นนี่แหละที่ออกมาจากกระหงผลทองแล้วก็ไปองค์เดียวองค์เดียวก็ตอนนั้นอยู่กับกายไม่ได้แล้วเพราะธรรมนี่หมุนเป็นธรรมจักรตลอดเวลาถึงขั้นธรรมฆ่ากิเลสแล้วฆ่าตลอดเวลาเช่นเดียวกับกิเลสทำลายหัวใจสัตว์โลกทำลายตลอดเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสสัมผัสอะไรแปลงกิเลสทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นเรียกว่ากิเลสทำงานโดยอัตโนมัติของมันบนหัวใจสัตว์ทีนี้เวลาธรรมมีกำลังจากการบำเพ็ญของเราหนักเข้าหนักเข้าธรรมก็เป็นสติปัญญาอัตโนมัติสังหารกิเลสโดยอัตโนมัติไม่ต้องบังคับคำว่าเพิ่มเพียรไม่มีนอกจากล้างเอาไว้มางั้นมันผ่าโผนถึงขั้นไม่หลับไม่นอนทั้งวันทั้งคืนมันจะตายทิ้งเปล่าๆต้องได้ล้างเอาไว้ให้พักสมาธิให้พักนอนนี่ถึงขั้นมันผ่าโผนนี่สติปัญญาอัตโนมัติฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติเหมือนกันนี่ให้มันเห็นประจักษ์ในหัวใจที่ผู้ปฏิบัตินี่ไม่เอามาจากไหนถอดออกมาจากหัวใจมากเล่าให้พี่น้องหลายฟังเป็นคำโปโหแล้วเหรอพิจารณาสิเวลากิเลสเป็นทำงานบนหัวใจเราเป็นอัตโนมัติเราก็ไม่เคยคิดแต่ก่อนนะมันทำงานของมันอยู่งั้นแต่ไม่เคยสะดุดใจว่ากิเลสทำงานเราบนหัวใจสัตว์โลกนี่เป็นอัตโนมัติแต่เวลามันเป็นขึ้นกับเราเนี่ยจากการบำเพ็ญธรรมนี้สติปัญญามีอำนาจแล้วมันฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติเองอยู่ที่ไหนฆ่าตลอดทำลายตลอดแม้ที่สุดครบฉันจังหันอยู่นี่นะมันไม่ได้มาอยู่กับอาหารการบริโภคนะไม่อยู่มันอยู่ลึกๆของมันสติปัญญากับกิเลสมันฟาดกันอยู่ในนั้นนะอันนี้ก็สักจะเที่ยวไปกินไปอย่างนั้นนะมันไม่ได้มาเป็นอารมณ์มันจ่ออยู่นู่นซัดกันอยู่นู่นนั่นแหละเรียกว่าอัตโนมัติไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเว้นแต่หลับเป็นเวลาที่ทำสังหารกิเลสเป็นอัตโนมัติตลอดไปเลยนี่จึงได้ทราบว่าอย่างว่าแต่กิเลสมันทำงานบนหัวใจสัตว์โดยอัตโนมัติของมันเลยแม้ธรรมก็สามารถทำงานบนหัวใจทำฆ่ากิเลสบนหัวใจผู้บำเพ็ญได้เช่นเดียวกันนี่มันคำนี้ความรู้นี้มันจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ที่ตนเองได้เป็นเองถ้ากิเลสโดยอัตโนมัติมันก็เป็นไปถึงหัวใจมันจึงระลึกได้ว่ากิเลสทำลายสัตว์โลกเป็นอัตโนมัติเป็นมาอย่างนี้ทั่วหน้ากันนั่นแต่ผู้ไม่บำเพ็ญไม่มีธรรมที่จะไปสังหารกิเลสโดยอัตโนมัติเท่านั้นจึงทราบไม่ได้นั่นทีนี้พอมันเป็นไปถึงหัวใจนี้มันสังหารกิเลสโดยอัตโนมัติมันก็ทราบได้ชัดเจนดีพอจิตสติปัญญาเข้าขั้นอัตโนมัติสังหารกิเลสโดยอัตโนมัติแล้วกิเลสจะเกิดไม่ได้เลยมันก็รู้ตั้งแต่ขั้นนี้ไปแล้วกิเลสเกิดไม่ได้มีเท่าไหร่ก็มีจะมุดมอดลงมุดมอดลงเพราะการสังหารของสติปัญญาอัตโนมัตินั่นแหละหมุนเชื่อมกันไปถึงมหาสติมหาปัญญาเชื่อมโยงกันซึมกันไปเลยมันเป็นอยู่ในหัวใจกิเลสนี้เกิดไม่ได้เวลาเกิดก็ฟาดกันฟาดกันเลยเต็มเหนียวเต็มเหนียวขาดสะบั้นขาดสะบั้นนี่เวลามันระงับเงียบเหมือนไม่มีกิเลสก็มีโล่งไปหมดหากิเลสตัวไหนที่จะมาเสียดมาแทงเป็นข้าศึกต่อธรรมไม่มีบางทีมันยังเกิดความสำคัญแต่เกิดความคิดเฉยๆจะไม่สำคัญว่าสำเร็จนะมันว่างไปหมดหาค้นหากิเลสตัวใดก็ไม่เจอไม่มีที่ทีนี้มันก็ขึ้นแล้วมันขึ้นไม่ได้ขึ้นโดยความสำคัญว่าตนเป็นพระอรหันต์นะขึ้นเวลามันว่างเฉยๆว่างกิเลสหมอกเออนี่มันไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาแล้วเหลือเนี่ยถ้าบามาเป็นพระน้อยกิเลสอยู่ไหนออกมาที่หน้านี่นี่ไม่เห็นมีกิเลสตัวไหนเลยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาเหลือว่าเฉยแต่รอจังหวะกิเลสจะขึ้นเท่านั้นจะฟาดกันส่วนที่สำคัญว่าสิ้นแล้วไม่มีเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาซัดอีกซัดอีกมูลนี่ละธรรมะฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติให้ท่านทั้งหลายทราบเสียอยู่ในธรรมของพระพุทธเจ้านี้ทั้งนั้นแต่ไม่มีใครมาพูดอย่างนี้ไม่มีเรามีเราเป็นเราก็พูดอย่างอาถรรพ์ฌานชัยไม่สะดุ้งกลัวต่อใครจะตำหนิว่ายังไงเพราะเป็นความถูกต้องอย่างนั้นในการดำเนินของเราไม่สงสัยถึงขั้นมันฆ่ากิเลสแล้วฆ่าตลอดนี่แหละที่ว่าอยู่กับใครไม่ได้นะต้องอยู่องค์เดียวอยู่กับใครไม่ได้มีหนึ่งเป็นหนึ่งมีสองเป็นสองเป็นความรับผิดชอบกันอย่างลึกลับอยู่ในจิตวิญญาณของคนสัญชาตญาณนั่นแหละมันเป็นน้ำไหลบ่าหากมีความรับผิดชอบกันอยู่อย่างลึกลับถ้าไปคนเดียวนี่ป่าช้าอยู่กับเราคนเดียวเป็นก็เป็นตายก็ตายหายห่วงทุกอย่างเลยนี่เป็นความเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยประกอบความภาคเพียรฆ่ากิเลสฆ่าได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยที่นี่นั่นละมันถึงอยู่กับใครไม่ได้คือไม่ว่างงานแยบไปมองคนนั้นแยบไปฟังเสียงคนนี้นี่เป็นน้ำไหลบ่าแล้วนี่ไม่ต้องฟังเสียงใครไม่ต้องดูใครดูตั้งแต่กิเลสกับจิตฟัดกันฟัดกันฟัดกันเท่านั้นจึงอยู่คนเดียวคนเดียวถ้าตื่นนอนตลอดหลับไม่มีคำว่าเผลอไปไหนไม่มีนี่ถึงขั้นสติปัญญาทำงานอัตโนมัติจากกิตตภาวนาให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้เราเอามาเป็นสักขีพยานเองคำนี้ไม่มีละตามความพงคัมภีร์ท่านก็ไม่แสดงแต่นี่มันแสดงคัมภีร์นี้พระพุทธเจ้าเป็นมาก่อนแล้วพระสาวกทั้งหลายท่านเกิดจะเป็นจากคัมภีร์นี้ทำเกิดขึ้นจากคัมภีร์นี้แหละฆ่ากิเลสด้วยคัมภีร์นี้เองนั่นมันเป็นขึ้นในใจมันก็ยอมรับกันนี่เวลาหมุนเต็มที่แล้วนี่กิเลสเกิดไม่ได้เลยตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติเกิดขึ้นแล้วกิเลสเกิดไม่ได้มีจะคอยมุดมอดลงมุดมอดลงไปมุดไปที่จะเกิดใหม่ไม่มีจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีกิเลสตัวใดตกข้างอยู่ภายในจิตใจด้วยฉันทิฏฐิโกขั้นสุดยอดคือรู้ผลงานของตนถึงขั้นสุดยอดว่าสิ้นแล้วกิเลสทั้งปวงไม่มีเหลืออยู่แล้วนั่นสันทิฏฐิโกขั้นสุดยอดนั่น

นั่นหรือว่ายิงสัตว์สัตว์ตายแล้วจะหายิงมันอะไรอีกปืนนี่ก็เพื่อยิงสัตว์นะสติปัญญานี่เพื่อฆ่ากิเลสเมื่อกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วจะไปฆ่าอะไรอีกนั่นเป็นอัตโนมัติหยุดเองสติปัญญาที่เป็นธรรมจักรหมุนติ้วติ้วตลอดเวลาหยุดเองเพราะไม่มีอะไรจะต่อสู้กันอีกแล้วนั่นนี่แหละธรรมนี่เอาออกมาจากหัวใจมาสอนพี่น้องทั้งหลายสดสดร้อนๆทำพระพุทธเจ้านะอย่าพากันงมเงาเกาหมัดเกาหมานะเนื้อมรรคผลนิพพานไม่มีอะไรกิเลสมันมาอวดเก่งนั่นน่ะเออพระพุทธเจ้านิพพานเท่านั้นปีแล้วนิพพานนี่นานมาแล้วทั้ง 2,000 3,000 ปีนี้แล้วจะหานิพพานมาจากไหนเอออยู่ไปกินไปวันหนึ่งให้สบายสบายแล้วก็พอกันแหละมันก็ไปอย่างนั้นน่ะกิเลสเกาหัวใจสัตว์โลกรู้มั้ยกิเลสมันอยู่บนหัวใจมากี่กับกี่กันมันไม่เห็นว่ามันอยู่นานแสนนานควรจะคือสาระสมัยไปแล้วให้ทำคลองหัวใจแทนบ้างไม่เห็นว่าวะมันคลองของมันไปตลอดเมื่อเวลาทำมะพระพุทธเจ้านิพพานเพียง 2-3 วันเท่านั้นมันว่ามรรคผลนิพพานไปแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ก่อกู้มรรคผลนิพพานจากผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปเลยผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังคงเส้นคงวาหนาแน่นที่จะตักตวงมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจตนเช่นเดียวกับพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่นั่นนั้นน่ะมันเห็นจะชัดอย่างนั้นสิการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ปฏิบัติพูดออกมาปากอมขี้นี่ไม่ใช่ปากอมอัดอมธรรมขี้โลภขี้โกรธขี้หลงนั่นน่ะมันออกมาจากขี้สามกองนี่มาพูดออกมาเป็นปากอมขี้ธรรมพระพุทธเจ้าปากอมธรรมธรรมไม่มีโลภมีโกรธมีหลงปากอมธรรมสอนโลกกระจายไปทั่วเทวุฒิเทวดาอินพรหมสอนได้หมดภาษาโลกทั้งหลายท่านก็สอนได้ทั่วๆไปเหมือนกันนั่นปากอมธรรมหัวใจอมธรรมออกมาทางปากปากก็อมธรรมเสียงก็เป็นเสียงธรรมไปหมดนั่นท่านสอนท่านสอนอย่างนั้นสดสดร้อนๆนะว่าคนนิพพานท่านหลายอย่าไปหลงกลวิเลศนะนี่ธรรมเป็นความจริงออกมาแก้กิเลสตัวจำปลอมให้พากันปฏิบัติกิเลสมันอยู่กับหัวใจเราเนี่ยแก้ลงไปแล้วไม่มีอะไรมาโกหกนี่ไม่เคยเห็นกิเลสมาโกหกว่ามรรคผลนิพพานสิ้นสุดลงไปแล้วตัวมันโกหกก็คือมันตายไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรโกหกแล้วสิฮะสิ้นสุดลงไปแล้วมีอะไรฮะนี่การปฏิบัติเริ่มต้นมาตั้งแต่ที่ว่ากลัวตายนั่นแหละกลัวตายยังไม่ถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานยังไม่อยากตายแต่พอทำกระตุกขึ้นมาเท่านั้นเป็นกับตายมันอยู่กับตัวของเราความเพียรเพื่อแก้กิเลสก็แก้ที่ใจของเรามันยุ่งอะไรกับเรื่องความเป็นความตายหมุนกันเข้าไปที่ตามหลักความจริงสิทุกขังเป็นอริยสัจจังเป็นความจริงนั่นใส่ไปนั้นมันก็หมุนกันไปนั้นก็จ้าขึ้นมาเลยจากนั้นก็กลับไปวัดดอยธรรมเจดีย์ไปถึงวันที่15พฤษภานั่นแหละที่นี่2493บนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครเวลา17:00เมธีระหว่างกิเลสกับธรรมได้ขาดสะบั้นลงไปประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มบนหลังเขาลูกนั้นมันถล่มที่หัวใจนี่นะกายนี่ไหวปึ๋งในทันทีเลยนี่ถล่มที่ตรงนี้ฟ้าดินถล่มระหว่างกิเลสกับธรรมขาดสะบั้นจากกันนี้กระเทือนมันจะว่าสามแดนโลกธาตุก็ไม่ผิดมันรุนแรงมากจากนั้นมาแล้วมีกิเลสตัวใดมาหลอกไม่เคยเห็นเลยแล้วก็ไม่สงสัยด้วยว่าจะมีอะไรมาอีกท่านนี่คือการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าทำคงเส้นคงฟ้าหนาแน่นด้วยมรรคด้วยผลขอให้นำมาปฏิบัติมันไม่ได้หนาแน่นด้วยกิเลสตัณหานะหนาแน่นด้วยธรรมทรงมรรคทรงผลด้วยการปฏิบัติธรรมขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตัวให้ดีนี่เรายิ่งแก่มาแล้วเท่าไหร่เป็นห่วงลูกเต้าล้านเหรียญทั้งหลายที่เอากำดำกำขาวข้อนุนข้อนี้ไม่ได้หลักได้เกณฑ์อยู่มากทีเดียวในเวลานี้เราเป็นห่วงมากตอนนี้แหละชวนจะตายเท่าไหร่แทนที่เราจะมาห่วงเราเราบอกกงเราไม่มีมีชีวิตอยู่เพียงไรที่ทำประโยชน์ให้โลกเราก็ทำเต็มกำลังของเราดังที่ทำอยู่เวลานี้ด้วยการสั่งสอนนั่นแหละเมื่อมันหมดสภาพของมันสิ้นลมหายใจปุ๊บไม่ต้องบอกใครมันก็ตายได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีอยู่คำพ้าด้วยกันชีวิตนี้

0: ไม่มีมันตายได้ด้วยกันเวลามีชีวิตอยู่นี้สังขารร่างกายควรจะเป็นประโยชน์แก่โลกเพราะนำมาแนะนำสั่งสอนชี้อุบายต่างๆให้ทราบทั่วหน้ากันอย่างนี้แหละให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอย่าไปหลงกลของกิเลสนะหลงกลของกิเลสแล้วจมแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นถ้าเป็นไปตามนโยบายของธรรมที่เป็นสวากัตธรรมจัดไว้ชอบแล้วไม่ผิดเอาเลยไม่ว่ามากว่าน้อยผลจะเกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติดีโดยชอบโดยชอบโดยลำดับลำดาไปนั่นแหละให้พากันจดกันจำมานะนี่เดี๋ยวนี้พูดจริงๆเราไม่ได้ดูถูกโลกแล้วเราเอาทำความจริงมาดูโลกทำความจริงอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่หัวใจโลกเป็นบ้ากันทั้งสามแดนโลกธาตุใครรู้ว่าใครเป็นบ้าล่ะมันมีตั้งแต่ว่าคนนี้ก็ดีคนนั้นก็ดีชิงดีชิงเด่นมันได้ความดีแล้วมาชิงกันมีแต่ความชั่วจริงชั่วจริงเด่นแย่งกันทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งกว่าหมากัดกันแย่งอาหารกันซะอีกมนุษย์เรามันเร็วขนาดนั้นนะเวลานี้อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีอยากให้เขายกย่องสรรเสริญให้ปรากฏชื่อลือนามว่าเป็นคนมั่งมีศรีสุขเป็นมียศถาบรรดาศักดิ์สูงดำๆแรงๆหาความจริงไม่ได้จิตยึดไม่ได้นั่นว่ายศมีแต่ลมปากตายแล้วไปเกาะยศได้เหลือใครเกาะยศไปสวรรค์นิพพานได้ไม่มีแล้วใครเกาะสมบัติเงินทองเขาของมากน้อยนี่ไปสวรรค์นิพพานได้ไม่มีนั่นทางที่ถ้าว่ามันเป็นที่พึ่งเป็นเมืองตายแล้วเกาะต้องติดไปได้เลยพ้นทุกข์ได้เลยแต่นี่เป็นสิ่งที่อาศัยตามหลักธรรมชาติของธาตุของขันธ์เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อาศัยเขาไปก็ให้รู้ว่าอาศัยเขาไม่ใช่เป็นตัวของเราแท้เหมือนบุญเหมือนกุศลที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยบาปก็เป็นตัวแท้หนึ่งนะเป็นมหาภัยต่อจิตใจให้พากันละแล้วสร้างความดีงามขึ้นมาสู่ตนเองมันเป็นที่แน่ใจแน่ใจใจมีหลักแล้วมองไปไหนมันเป็นหลักตลอดนะถ้าใจไม่มีหลักไปที่ไหนต้องพระมหาสมุทรดูไปกว้างขนาดไหนมันกระปับดูด้วยความลังเลสงสัยหาที่คือที่เหาะหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้นะผิดไม่มีหลักเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายมีธรรมเป็นหลักใจนะอย่าปล่อยวางอย่างน้อยพุทโธให้ติดหัวใจนี่แหละคือที่พึ่งของเราธรรมโมหรือสังโฆบทธรรมใดก็ตามให้เป็นอารมณ์ของจิตจิตจะได้เกาะนั่นตายแล้วดีถึงเลยให้ลงนรกไม่มีนี่แหละได้แค่ไหนกันนั่นแหละส่งเราไปแค่นั้นแค่นั้นจะให้ส่งลงข้างล่างนรกอเวจีไม่มีมีแต่ส่งสูงขึ้นโดยลำดับให้เอานี่เป็นอารมณ์แล้วอาศัยภายนอกอย่างสมบัติเงินทองเขาของเกี่ยวกับเรื่องธาตุขันธ์ก็อาศัยเขาไปธาตุขันธ์นี่มันมีความบกพร่องต้องการอยู่กินอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาก็หามาเยียวยามันส่วนจิตใจที่เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของอยู่เพราะขาดบุญขาดกุศลจิตใจแห้งผากก็ให้รีบเร่งขวนขวายสร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นอาหารอันโอชาอาหารอันเลิศเลอเข้าหล่อเลี้ยงจิตใจจิตใจก็จะมีความสงบร่มเย็นมีหลักมีฐานมีที่พึ่งที่เกาะที่ยึดตายแล้วทิ้งสมบัติอันนั้นบุญสมบัติอันคือบุญคือกุศลเหล่านี้ไม่ทิ้งเกาะติดไปเลยนี่ให้แยกกันเถอะมีอะไรก็ให้แยกยาวมาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นของเราตายแล้วจมด้วยกันทั้งนั้นแหละเศรษฐีก็เศรษฐีอย่ามาอวดความจำความจริงธรรมของพระพุทธเจ้าจมทั้งนั้นแหละมันมีแต่คำว่าเศรษฐีที่เสกสรรปัญญาตัวเองว่าเรามีสมบัติเงินทองเท่านั้นเท่านั้นแล้วคนอื่นก็บ้าด้วยกันก็มายกย่อกันว่าโอ้แกมั่งมีที่สูงเนี่ยตายแล้วจมด้วยกันเกิดประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายผู้เป็นธรรมสมบัติเต็มหัวใจแล้วท่านไม่ดีไม่ดิ้นท่านสบายท่านพอหมดเนี่ยพอในหัวใจนี่พอเราให้สร้างความดีงามมีมากมีน้อยจะเป็นที่เกาะที่ยืดเป็นไปด้วยความสุขโตอยู่ดียินกินดีไปดีพบชาติต่างๆนี้เกิดไปสถานที่ดีงามทั้งนั้นนะให้พากันจดจำมานะวันนี้พูดไปพูดมาก็เหนื่อยเอาแค่นี้ซะก่อนนะวะพ่อเฮ้ออาจจะไม่พูดมากมันชักโมโหไงไม่รู้นะมันเลยไปใหญ่แล้ววันนี้โถเหยียดขาแล้วที่โมโหเหยียดขาแก้โมโหก่อนโถพวกนี้พูดฟังโมโหไหมหรือโมโหจะพูดเท็จเนี่ยโชปวดขาปวดเข่านี่เท็จแต่นี่ก็ออกทางวิทยุแล้วไม่ได้เลย
1: ออกครับ
0: แล้วก็ออกทั่วประเทศเหรอ
1: ครับ
0: ขนาดเดียวกัน
1: ครับ
0: นั่น นี่เทศเดี๋ยวนี้ออกทั่วประเทศขนาดเดียวกันเพื่ออันนี้งานไปสักสี่นาที
1: 45 นาที
0: นะพ่อเก่งงานอยู่นะพ่อเก่งนะว่าเก่งงานเนี่ยคือว่าเงินถึงขั้นถึงมากถึงแล้วว่าเก่งงานเนี่ยมันก็ก่อนมันคือกรรมการมันไม่ได้เหนื่อยวันนี้มันได้ถึงถือมากคือเวลาถ้าภาคปฏิบัตินี้เราไม่ทราบเลยว่ามันระลึกได้ตลอดระลึกถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านเคยอบรมพระเพราะมันมีใครว่าอบรมพระเป็นธรรมะแกงมอเล็กมอผิวมอเล็กมอผิวล้วนๆเลยพุ่งพุ่งพุ่งเขาอัตกรรมเวลาท่านเทศนะแต่การพูดจางท่านรู้สึกจะบรรจงธรรมญาไม่เรื่องใหญ่เรามีเร็วนะมีเร็วมันก็เป็นการนิสัยของท่านบรรจงเพื่อเวลาธรรมะออกจากใจพุ่งพุ่งมากนี่บรรจงก็เร่งเหมือนกันนะท่านก็เร่งเหมือนกันแต่พี่กันถึงนิสัยของเราของเราชัดลงเรื่องเหมือนกุ่นกลนเลยสูบลมหายใจคือเนื้อทำยังไม่หมดลมหายใจหมดกำลังเร่งทำเนื้อทำยังไม่หมดลมหายใจหมดยิ่งสูบลมหายใจติดเชฟดังฟิวฟิวฟิวเลยเราฟังเองโถขนาดนี้จะเหลือนี่มันเรื่องกว่าท่านอีกนะท่านก็มีเรื่องเหมือนกันเพราะอำนาจของธรรมผลักดันออกมาพุ่งพุ่งมันก็ไปตามนิสัยของท่านก็ยังจับอยู่ขั้นบรรจงอยู่บรรจงในความเรื่องของท่านเรานี่มันเรื่องของเรามันผิดกันมันจะฟังไม่ทันคือมันพุ่งจริงเวลาออกนั่นแหละทำปัจจัยเป็นอย่างเดียวกันแล้วออกนี่ทำล้วนๆออกเลยเรื่องที่เหตุการณ์หาที่จะมาแทรกหัวใจสั้นพอจะเป็นกิริยาของจิตออกมาไม่หมดโดยสิ้นเชิงเพราะงั้นจึงมีแต่ทำออกมาล้วนๆล้วนๆพุ่งเลยเราไม่ลืมนะฟังแล้วจิตมันดับทั้งที่รู้อยู่นะมันดับไปถึง3 วันเลยจ้ะฟังธรรมกันท่านเทศพุ่งท่านนี่ฟังเต็มเม็ดเต็มหน่วยพุ่งพุ่งพุ่งจิตมันดับของมันดับอะไรล่ะรู้มันก็รู้อยู่แต่มันดับสัญญาลมทั้งหลายเหมือนไม่มีอะไรเลยดับเงียบทั้งที่รู้อยู่นะดับหมดไปถึง3 วันนี่เห็นได้ชัดนี่แหละที่ว่าพุทธเจ้าแสดงธรรมจบลงบรรดาบริษัททั้งหลายเลยละบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นหมื่นแสนแสนก็เป็นเพราะเห็นนี่เองเรามันจึงย้อนมายอมรับไปหมดเลยท่านเทศน์ท่านนี้ขยับคนนี้ฟังคราวนั้นขยับขึ้นขยับขึ้นมันมากต่อมากผู้ฟังก็ผ่านได้ผ่านได้ทำธรรมะพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นธรรมะสดๆร้อนๆลากขึ้นสดๆร้อนๆเลยเจ้าไม่ได้ไปหางมนุ่มนุ่มนี่นี่นะมันอยู่ในของท่านหมดโดยสมบูรณ์แล้วพุ่งพุ่งเลยมันพอดีนิสัยท่านเด็ดแต่ถูกนิสัยกันดีกับเรานะไม่มีใครเถียงท่านได้นะกับเรานี่ซัดกันเลยแต่ท่านก็ชอบขู่เราเรื่อยนะไอ้เราก็ชอบหรือไม่ชอบขู่มาตอนนี้ก็ขู่ไปซัดกันเลยในเวลาฉันจะหาตอนเช้ามีงานงานฉลอง2005น่ะเราไม่ลืมนะคือท่านจะมาตอนนั้นล่ะเวลาพระมานั่งฉันก็เป็นแถวนี่ท่านจะเอาบุหรี่สิงโตมอบนะเขาเรียกบุหรี่อะไรสิงโตมอบนะเขาเรียกอะไร
1: ลาลิตขาลิต
0: ฮะอย่างดีๆนั่นนะท่านมาท่านจะเอามาท่านหยิบมานี่ท่านกำลังฉันอย่างหันอยู่นะพระท่านหยิบท่านหยิบยื่นให้องค์นั้นยื่นให้องค์นั้นพอมาถึงเราพอมาถึงเราเขาหยิบยื่นให้เราใส่เลย เราก็มองดูท่านยิ้มนิดหนึ่งท่านผ่านไปเราก็มองดูท่านอย่างนั้นน่ะท่านกับเรามีอะไรกันอยู่ตลอดนะแปลกอยู่นะแต่สนิทมากนะรู้สึกว่าไว้เนื้อวางใจมากกับเราอย่างงาน 2,500 นี่ขู่ด้วยถามว่าไปไหนไม่ได้ล่ะนะอย่างนั้นเราก็เฉยเถียงกันเก่งแต่ชอบเอากันเรื่อยนะล่ะหากเป็นความสนิทอยู่ลึกๆกันนะไปอย่างนั้นแหละท่านบริใจท่านเด็ดนิสัยเด็ดพลังจิตของท่านมากพลังจิตของท่านจารีกับท่านอาจารย์ฟั่นไปแถวเดียวกันพลังจิตเพ่งอะไรไม่เป็นอะไรเป็นได้เลยท่านจารีก็เหมือนกันคิดดูอย่างที่ว่ายกเด็กขึ้นยังขึ้นได้นะเห็นไหมที่เราเคยเล่าให้ฟังขึ้นจริงๆนะขึ้นจนพ้นไปนี้เลยนะแล้วพอท่านเบาจิตนั้นก็ค่อยลดลงท่านไม่ปล่อยแล้วถ้าปล่อยจริงก็ตกตูมเลยพอขึ้นแล้วท่านค่อยเบาภารกิจแล้วก็ลงเป็นยังไงเอาขึ้นได้รถวิ่งอย่างนี้กำหนดให้หยุดได้เลยนั่นแหละพลังของจิตกำหนดให้หยุดได้รถมันจะวิ่งขนาดไหนก็วิ่งเถอะจิตแพ่งปั๊บเข้าไปหยุดไปไม่ได้นี่พลังของจิตสุดแรงพอพูดอย่างนี้ก็ลึกถึงท่านจันฟันปีเผาศพหลวงปู่มั่นเราเนี่ยท่านก็อยู่ในงานนั้น พอดีเขาสนามบินอยู่ที่วงราชการทุกวันนี้แต่ก่อนเป็นสนามบินนะที่วงราชการอยู่ข้างวัดแต่ก่อนเป็นสนามบินกว้างขวางมากนะตอนนั้นตอนเผาศพยังเป็นสนามบินอยู่เขาถ้าเราจะไม่ผิดนะว่านาทีละ42บาทดูว่างั้นนะขึ้นนาทีละ42บาทคนไปจ้างขึ้นจ้างก็ขึ้นนี่หมดแล้วท่านแล้วท่านก็มานิมนต์เขาก็มานิมนต์ท่านเองโดยที่ท่านไม่ไปต้องไปจ้างเขาแหละนะเขามานิมนต์ท่านให้ขึ้นเครื่องบินเองไปขึ้นเที่ยวชมป่าสักหน่อยที่ว่าขึ้นอยู่คนละ2นาทีบ้าง3นาทีบ้างแล้วแต่กำลังเงินจ้างเขาแต่สำหรับท่านอาจารย์ฟ้านี่ก็มานิมนต์เขาก็มานิมนต์ท่านไปท่านก็ไปเวลาท่านไปนี่โถไม่ใช่น้อยๆเวลาไปเกือบร่วมชั่วโมงนู่นน่ะไปหมดท่านว่างั้นนะพอไปก็ออกจากสนามนี่ก็พุ่งไปทางกาฬสินธุ์ไปทางไหนอุบลนู่นน่ะไปหมดเลยจะเวียนไปหมดเลยถึงพากลับมาท่านก็บอกว่าท่านก็เพลินดูวันการดูที่นั่นที่นี่ท่านว่าแต่ระวังจิตเนี่ยสำคัญอันนี้นะถือจิตเราจะต้องวางไปธรรมดาอย่าจ่อท่านว่างั้นนะแล้วก็ดูผ่านเครื่องก็ผ่านไปธรรมดาเครื่องก็วิก็เดินตามธรรมดาดูไปแต่ระวังจิตไม่ผ่านเครื่องท่านว่างี้นะท่านพูดเองนะถ้าพัดจ่อเข้าไปนี่พังทั้งเขาทั้งเราท่านว่างั้นท่านบอกเองถ้าจ่อเข้าไปนี่พังทั้งเขาทั้งเราเพราะงั้นจึงต้องระวังผ่านธรรมดาท่านว่าเครื่องก็ทำงานไปธรรมดาท่านลอยบางนี่แหละพลังของจิตไอ้พ่อคิดพูดอย่างนี้แล้วก็มาระลึกได้ที่ผู้หญิงกำลังรุ่นสองคนเราเคยเล่ามันขบขันนี่นะกำลังสารคัดแต่อยู่ที่จะเผาศพพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่แหละท่านก็เป็นหัวหน้างานอยู่นั่นดูแลอยู่ท่านก็นั่งอยู่นั่นน่ะพวกพระพวกเนนก็ช่วยพวกประชาชนก็สารคัดแตะอยู่ด้วยกันนะมีผู้หญิงรุ่น2คนขี่จักรยานมานี่ฉากมาใกล้ๆเนี่ยฉากมหาพระใกล้ๆพระเนี่ยฉากมาจนกระทั่งท่านเงยคอชะเง้อขึ้นดูนั่นว่าคือรู้สึกมันผิดปกติไอ้ผู้หญิงสองคนนั่นนะมันผิดปกติมันมาอะไรอย่างนั้นคึกขนองก็เกินเหตุเกินผลไอ้นี่มาท่านชะเง้อขึ้นมาอ้าวมันยังไงไอ้เด็กสองคนไม่ดูหน้าดูหลังอะไรนี่นะมันว่างั้นนะพอนั่นไปแล้วเอาที่พระเนรก็ฟังอยู่ที่เอาจะเอาให้มันล้มให้ดูนะท่านว่านะจะเอาให้มันล้มให้ดูแต่ไม่ให้มันเจ็บท่านว่านี่นะเอามันขายหน้ามันสักหน่อยความหมายว่า พอเขาผ่านไปแล้วเอาคอยเจาะให้มันล่มให้ดูนะครับที่นี่พระเรียนหยุดหมดฐานก็แต่คอยจ้องดูพอไปนั่งคอมข้ามไปทั้งสองคนโอ้ยน่าสิ้นไปจนป่านนี้มันไปสวีปไหนแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้ก็หัวล้อลั่นทับเขาอีกนี่นะโอ้ยอายใหญ่เลยเดียวนั่นเห็นไหมท่านว่าบาปมีบุญมีท่านว่าหาอะไรมันก็เจอนั่นแหละสินี่เวลาคำพูดท่านนะพอท่านคอมขามล้มลงไปแล้วคนพระเล่นเต็มเลยหัวล้อกันด้านหน้าซีดไปเลยอายมากนั่นเห็นไหมล่ะท่านว่าบาปมีบุญมีหาอะไรมันก็เจอนั่นแหละสิท่านว่านี่เราก็ไม่ลืมนะนี่แหละกำลังจิตอาจารย์ท่านกำลังจิตสำคัญท่านจารีเหมือนกันอันนี้เป็นไปตามนิสัยวาสนาเพราะเป็นเครื่องใช้ไม่ได้เหมือนกันนะเป็นตามนิสัยส่วนความบริสุทธิ์จิตถึงขั้นบริสุทธิ์เหมือนกันหมดไม่มีคำว่ายิ่งย่อนกว่ากันไม่มีแต่ส่วนนิสัยวาสนาอย่างนี้นั้นลึกตื้นหนาบางกว้างแคบต่างกันท่านอาจารย์ฟ้านี่ที่เด่นก็คือกำลังจิตท่านอาจารย์ลีก็เหมือนกันพลังจิตเด่นทางเครื่องบินเนี่ยมันจะไปไหนก็ตามแพ่งนี้ตกเลยท่านว่าจิตแพ่งไม่ได้ท่านบอกนี่แหละพลังจิตเอาเท่านั้นแหละนะมีอะไรหมดแล้วนะเสร็จแล้วเหรอพอเสร็จแล้วก็จะให้พรเอาเข้ามาเปิดทางเข้ามาเปิดทางให้เขามาเอาใครยังไม่เข้ามาเออนั่นไปเรื่อยเอามาเปิดทางอย่าปิดทางนั่นล่ะนะนั่นไม่เรื่อยเนี่ยเออเอามาเอามาเถอะเออพอใจเอามาพอใจเสร็จแล้วเราจะให้พรแค่ได้ถึง40 นาทีแล้ว
1: 45คร
0: ับ โอ้ได้ถึง45ครับวันนี้วันนานอยู่นะเทศทุกวันนี้ได้ถึง45 นาทีนับว่าได้นานอยู่เพราะมันจะลดลงเรื่อยๆเหนื่อยในชาติในขันหมดแล้วนะถ้ายังไม่หมดก็เข้ามาอยู่นะถนนเต็มไปหมดไอ้คนเอาให้พร
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนน้ำหนักจากดีป่าหยิบขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาทรงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: คืนนี้หนาวเลยหนาวฝนแต่ฝนก็ไม่ตกมันฝนนี่มันตกบ้างข้าวนี่ผมคิดเขาต้องการว่าฝนจะตกเลยข้าวเลยตกที่ไหนบ้างเห็นประกาศรองฟังว่าฝนจะตกทางนี้เตรียมอะไรที่จะรับหายเงียบเลยท้องแห้งเออมีหนำซ้ำเอาหนาวมายัดใส่ให้เมื่อคืนต้องได้ห่มผ้าเมื่อคืนวันนี้รถใครแอบตามกันไม่ได้นะจะว่าบอกเราไปเรียนจันทร์วันนี้ต้องขู่กันไว้ก่อนเราไปเรียนจันทร์วันนี้รถใครว่างมาแล้วแล้วเราจะเอาของในกระดังยัดใส่มันหลงทิศเข้าใจไหมเอามันหลงทิศไปเลยคือธรรมดาเราจะเอาเพียงรถของของเราสองคันแล้วก็รถต่อชะดอรถนำกับรถอีกคันหนึ่งนะทีนี้พวกพวกไหนแอบไปเอาแอบไปมาไปจับของหลงนี่ยัดใส่รถมันหลงทิ้งไปแล้ว คือเอาของไปมอบไปนั่นมอบไปโรงพยาบาลเพียงจันทร์ท่านทั้งหลายสังเกตดูนะสถานที่ใดมีธรรมมากคือมีผู้ปฏิบัติธรรมมากสถานที่นั่นจะมีความสงบร่มเย็นถ้าสถานที่ใดไม่ค่อยมีธรรมไม่มีผู้ปฏิบัติธรรมร้อนมากนะ มีสังเกตดูวัดนะ วัดก็วัดต่างวัดนี่เราพูดตามความสัตย์ความจริงตามบัตรตามธรรมวัดต่างวัดถ้าวัดใดสถานที่ใดเป็นวัดที่พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมองดูประชาชนญาติโยมน่าดูน่าชมถ้าที่ไหนเป็นธรรมดาเหลวแหลกดังนั้นแหลกไปหมดพระก็แหลกประชาชนก็แหลกไฟก็เผาเมียนนี่แล้วเอาเพียงเท่านี้ละเทียบส่วนใหญ่นะนี่โลกทั้งโลกมีธรรมที่ไหนเพราะงั้นมันจึงกัดกันแหลกจะกัดกันแหลกอยู่นั่นนะพูดไปที่อื่นที่ไหนดูเมืองไทยเรานี่เป็นไรเมืองไทยนี่มีแต่ลูกชาวพุทธชาวพุทธนะอย่างพวกรัฐบาลเหล่านี้ก็เป็นลูกชาวพุทธเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นลูกชาวผีชาวยักษ์ชาวมารชาวมหาภัยแก่ชาติของตนโดยไม่ฟังเสียงใครหน้าด้านที่สุดคือรัฐบาลชุดนี้เปิดให้ชัดเจนนี่เอาธรรมเปิด ฟังมันไม่ได้ฟังเสียงครูเสียงอาจารย์ไม่ฟังเสียงอัดเสียงธรรมมันจะกอบจะโกยจะเป็นบ้าอํานาจจะคนเดียวคนเดียวไอ้บ้าอํานาจนี่แหละจะทําให้โลกได้ล่มจมได้นะถ้าเป็นธรรมรู้ดีรู้ชั่วไม่มีใครเกินพวกนี้ว่าศึกษาก็ศึกษามามากมายกับกองด็อกเตอร์ด็อกแท้อะไรล่ะตั้งแต่เกิดมาโคตรลงตะบัวไม่เคยมีด็อกเตอร์เหรอเดี๋ยวมันก็มีเต็มอยู่ในวงนั่นล่ะอันนี้ก็พวกล็อกเตอร์ล็อกแต้นี่แหละที่ไม่มีธรรมเลยล่ะมันเป็นยักษ์เป็นมารทุกเล่ห์ทุเรียมร้อยสรรพคมที่จะทำลายคนอื่นนี่อยู่กับพวกนี้ทั้งหมดนี่เราพูดถึงเรื่องธรรมนะธรรมเป็นของเล็กน้อยเมื่อไรเอาดูหัวใจเราวันไหนที่จิตใจมันมีอารมณ์มากยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะเหตุการณ์ต่างๆกระทบกระเทือนมากวันนั้นหัวอกคนนั้นจะแตกนะดูหัวอกตัวเองนั่นดิใครก็ตามถ้ามีเรื่องมากเรื่องมากนั่นแหละหัวใจจะแตกแล้วถ้าทำไม่ระงับทำระงับเข้าไปสงบได้ธรรมดาจิตภาวนานี่ที่มันไม่ค่อยรวมคือมันเป็นมากกับกิเลสที่ใส่มันออกไปมันก็ดิ้นก็ดิ้นนะสิหาความสงบไม่ได้บังคับเข้าไปเอาทำบังคับเข้าไปดังที่เราเคยพูดเสมอเอาขบวยกรรมตีเข้าไป คำบริกรรมพุทโธพุทโธเป็นภาษาธรรมเป็นธรรมออกทำงานความคิดแปลกๆทั้งหลายเป็นเรื่องของกิเลสความคิดของธรรมเป็นน้ำดับไฟบางคาบไว้บางคาบไว้มันไปไหนไม่ได้ล่ะไม่เหนือธรรมไปได้สงบเย็นเลยเย็นเลยนี่แหละดูที่ดูหัวใจเรานี่น่ะวันไหนหัวใจมีธรรมมากธรรมน้อยล่ะดูตัวเองถ้ามีธรรมมากใจสงบร่มเย็นสง่าผ่าเผยถ้ามีแต่กิเลสทำงานบนหัวใจและเป็นฟืนเป็นไฟไปตลอดนี่ดูเอาตัวเราคนเดียวแล้วขยายไปก็มันเข้าใจก็ได้หมดหัวใจทุกคนทุกคนมีกิเลสทุกคนถ้ามีธรรมเข้าไปทุกคนจะรู้ทั้งสองอย่างเลยแล้วนี่มันไม่ค่อยมีธรรมเราจึงสงสารสอนเท่าไหร่ก็สอนยิ่งจวนจะตายเท่าไหร่นี่ท่านทั้งหลายดูที่หลวงดูแล้วแต่บัวจะอยู่มาสักกี่ปีดูเอาก็แล้วกันนะแล้วจะอยู่สักกี่ปีที่จะมาห่วงเจ้าของนี่บอกไม่มีเลยนะดูที่น่ะมันแทนที่จะมาห่วงเจ้าของยิ่งเท่าแก่ชรามาแล้วก็ยิ่งห่วงเจ้าของมากเปิดเผยเลยว่าบอกนี้ไม่มีรอแต่จังหวะของธาตุขันธ์เท่านั้นมันทำงานไปได้แค่ไหนแค่ไหนบกพร่องตรงไหนก็เยียวยากันไปธรรมดาธรรมดาแต่ความห่วงเนี่ยความห่วงใหญ่มากห่วงโลกห่วงสงสารนะห่วงพี่น้องชาวโลกเราเนี่ยสัพเพสัตตานว่าสัตว์ทั้งหลายห่วงมากนะเนี่ยเพราะมันไม่มีที่ยืดไม่มีที่เกาะคว้าโน้นคว้านี้มีแต่คว้าน้ำเหลวทั้งนั้นนะเรื่องวัตถุภายนอกถ้าไม่มีธรรมเขาไปเกี่ยวข้องแล้วคว้าน้ำเหลวน้ำเหลวทั้งนั้นถ้ามีธรรมแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นคุณเป็นประโยชน์เนี่ยสำคัญที่จิตไม่มีที่พึ่งที่เกาะเลยเนี่ยมันน่าสงสารมากจริงๆนี่เปิดเผยเลยหัวใจเราหมดเรื่องที่พึ่งไม่ที่พึ่งจะไหนหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงมีแต่ความเมตตาเต็มหัวใจดวงนี้กระจายออกทั่วโลกเพราะงั้นไปที่ไหนไปที่ไหนนี่เราพูดอย่างกงไปกงมามองเห็นเขาไปขายของตามข้างถนนนะใส่รถอะไรเล็กๆนั่นเขาใส่อะไรขายไปตามทางถ้าไม่กลัวเสียเวลาที่เราจะไปข้างหน้าเราจอดปั๊บจอดปั๊บซื้อของเขาซื้อของแล้วก็เอาชิ้นหนึ่งนิดหน่อยแล้วก็มอบปัจจัยปัจจัยปัจจัยให้เขาเรื่อยๆนี่คือความเมตตาไม่ใช่อะไรนะมันไปที่ไหนมันถึงกันหมดนะความเมตตาไม่มีสูงมีต่ำไม่มีชาติชั้นบรรดาลนะขอให้ความเมตตาเข้าถึงมันจะสนิทสนสนมกันทันทีฝากเป็นฝากตายกันได้ทันทีนี่ความเมตตาถ้าเรื่องกิเลสเขาแทรกแล้วหัวเย่อหยิ่งจองหองพองตัวทุกอย่างอยู่กับกิเลสทั้งหมดนะนี่แหละธรรมกับกิเลสมันต่างกันอย่างท่านทั้งหลายดูนะวันนี้พูดเรื่องกิเลสกับธรรมมันแทรกอยู่ในหัวใจของคนเราถ้าวันไหนกิเลสมีอำนาจมากวันนั้นเจ้าของทุกข์มากวันไหนมีธรรมเป็นเครื่องระงับวันนั้นสงบเย็นใจเย็นใจนะนี่พูดเปิดเผยให้ฟังให้ชัดเจนพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลยแล้วนะเอาเราได้ขึ้นเวทีมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาฟาดกิเลสพังทลายตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสตัวใดเหลือเลยนั่นแหละที่นี่มีแต่ธรรมล้วนๆเต็มหัวใจมันจึงทำกับความเมตตาจึงอ่อนนิ่มเป็นเดียวกันไปหมดเลยนะเสียงว่างๆวิ่งๆที่พูดให้ชัดเจนมันมีแต่เสียงอัดเสียงทำนะไม่ได้เป็นเสียงโมโหโทโสนะเห็นใครก็จะกัดใครอะไรก็จะต้มยำไอ้พวกกี้ไอ้ยองมาผ่านหน้าก็จะต้มยำต้มยำมีอะไรมีแต่ความเมตตาเขาเท่านั้นนะไม่อยากกินเนื้อหมาใครจะกินอะไรมันเป็นอยู่ในหัวใจสนิทกันหมดขอให้เขามีธรรมในใจเถอะมีมากมีน้อยจะเชื่อมโยงถึงกันไปหมดเลยนะต่างกันกับกิเลสนะนี่ให้พากันจำเอานะให้แบบพาอบรมจิตเวลากลางคืนไม่มีงานการอะไรอย่าเอาความยุ่งยากวุ่นวายต่างๆเข้ามาตีหัวใจให้เอาธรรมเข้าในหัวใจตีความยุ่งยากออกใจสงบด้วยการภาวนาใครจะภาวนาทำบทใดก็ตามให้ภาวนาหน้าเนี่ยเนี่ยสิ่งที่เลิศเลอที่สุดที่เกาะติดยึดได้ตายได้ฝากเป็นฝากตายได้คือธรรมนะนอกนั่นมันฝ่ามาได้แต่มันความจำเป็นที่ต้องอาศัยกันมันก็มีร่างกายของเราก็อาศัยสิ่งนั้นทั้งนี่มันจะพังสิ่งนั้นก็จะพังถึงจะพังก็ตามก่อนพังก็ต้องเยียวยากันไปนี่แหละสิ่งภายนอกนี่ความจำเป็นกับเราเป็นอย่างนี้แต่ใจนี่จำเป็นตลอดเวลานะ จำเป็นมากทีเดียวโลกไม่มีที่พึ่งที่ยึดที่เกาะคือธรรมโลกถึงไหวคว้ายุ่งไปหมดจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะมันเคยเป็นอย่างนี้ตลอดมาแล้วจะเป็นอย่างนี้ต่อไปที่เรียกวัฏฏะวนมันวนไปวนมาอยู่อย่างนี้แล้วนะดูดูดูดูดูดูนั่งอะไรกันนะไม่เป็นท่าเอานี่ออกไปเอานี่ออกไป
2: รถปิกอัพครับ
3: รถ2คันของเรานี
2: ่มีของอย่างละ5พวกน้ำมันน้ำปลาขนมน้ำตาลอย่างละ1แล้วก็ข้าวก็ให้ได้มาครับแล้วก็พวกผ้าขาวครับผม
3: ครับ
2: ครับ
3: เต็มรถไปเลย
2: ครับผม
1: วันนี้เราไปเราจะไปดูเครื่องมือตาเครื่องมือแก้ตาที่เพียงใจที่ให้ไปแล้วนั่นมันเท่าไหร่จัดตาล้วนๆนะที่ให้ไปแล้วนี่13 ล้านนี่มันจะขาดตัวฟ้องอะไรสำหรับตานะเอาตาอันดับหนึ่งก่อนวันนี้ตั้งหน้าจะไปเรื่องตาหาตัวก็มีอะไรแล้วจะเอาตาละที่ไปวันนี้มีของเอาไปให้เราไม่ได้ตั้งใจจะให้เราคือให้เพียงเท่านี้ถ้าต้องใจให้ก็สั่งเขามาดังที่เห็นนั่นก็สั่งเขามาด้วยควายที่เต็ม7 คันรถ10 ล้อนั่นตั้งใจให้เนี่ยโยงมาหมดโคตรยังกันก็มาเราจะยกโคตรของเราใส่กันตรงเลยใช่ไหมล่ะยกอะไรให้รถเขายังมีมากว่าเข้าที่ขยะเหล่านี้ขนให้เลยถอยหรือให้เข้าใจไหมนั่นแหละวันนี้ตั้งไปเบิ้งเรื่องของเพราะมันของที่ได้ได้เท่าที่ได้ตอนนั้นนั่นจะเป็นความตั้งใจจริงจังของเราความจริงจังก็คือจะไปดูเครื่องมือการ จะพยายามนั่นอันนี้มันขึ้นอยู่กับหมอกันนะหมอไม่ครบเครื่องมือก็ครบไม่ได้นะคือตานี่ก็มีหมอมีหลายอะไรเครื่องมือหลายชนิดที่เกี่ยวก็เรื่องหมอก็หลายคนตอนนี้ก็ไปเอาให้ชัดเจนอย่างนี้นะถ้าแน่ใจแล้วก็จะสั่งเลยตรงเลยครับที่เริ่มได้เวลานี้ก็บุรีรัมย์นี่แน่แล้วคือตกเราเป็นตกลงเองในย่านนั้นมีจังหวัดไหนที่จำเป็นเกี่ยวโยงกันมาถึงไหนนะครับก็ไปลงกันที่บุรีรัมย์เพราะบุรีรัมย์นี้จะวิ่งถึงโคราชศรีสะเกษสุรินทร์อุบลบุรีรัมย์รวมเรื่องตานะแล้วก็มาคิดถึงเรื่องทางนี้อีกเพชรบูรณ์ย่านนี้ก็ลำบากมากจะเอาเพชรบูรณ์พอดีพระพังพิจารโลกเราแบบพิจารณาตามหลังพอดีพิจารโลกโดดมาเลยตกลงก็เลยให้ทั้งเพชรบูรณ์ทั้งพิจารโลกด้วยแต่นั่นนะเดี๋ยวนี้ตั้ง4 จุดแล้วนะบุรีรัมย์เพชรบูรณ์พิจารโลก3 จุดแล้วนะที่ตั้งใหม่3 จุดเห็นเป็นจันทร์นี่มันเริ่มมาก่อนแล้วนะเรื่อยๆเลย
4: แล้วไม่หันมาได้ไหมคุณ
5: หลวงพ่อเจ้าค่ะถวายเช็คประจำเดือน3,000เจ้าค่ะ
1: เออ
5: แล้วก็ศูนย์ดวงตา5,000เจ้าค่ะ
1: เออ
5: แล้วก็อันนี้ให้พ่อกับแม่เจ้าค่ะแล้วก็เจดีย์วัดอโศก10,000เจ้าค่ะนี่ให้พ่อกับแม่เจ้าค่ะ
1: แม
5: ่เป็นคนปากน้ำเจ้าค่ะก็เลยถวายให้วัดอโศกทำดี
1: ม่เป็นคนปากน้ำ
5: เจ้าค่ะพ่อเป็นคนจันเนี่ยค่ะ
1: ฮะ
5: พ่อเป็นคนจันเนี่ยค่ะแม่เป็นคนปากน้ำเนี่ยค
1: ่
5: ะอ
1: ืม
6: ท่านที่บอกอังคารนี่บอกจัน
1: อืมก็มีอ่ะก็
7: การถวายทอง
1: ปาน
7: น
1: ี่นะคะคือว่าจะดิ้นเนี่ยให้หักกันที่กันคือนะที่ที่ไหนบ้างคืออาจารย์รัตนาถวายเนี่ยให้หักออกกันคือที่หักออกตามแผนกของมันแผนกนั้นหึ
6: เพราะว่าเลยครับ 10,000
1: ครับเออืมโอ้ยอะไรเยอะกรรมเยอะไปเอาตึกของเราเอาก็เพียง
6: ใต้โคนโพแล้ว
1: เพียงตึกเราเจ้าทั้งนั้นละ
6: ฝั่งใต้ต้นโพ
1: มีว่ามีความจำเป็นก็สั่งทางโน้นให้มารับเอาตามที่เราเคยให้เราก็สั่งให้มารับอันนี้เราเตรียมให้เลยอันนี้ไม่เตรียมอย่างนั้นเราตั้งใจจะไปดูเครื่องมือตาต่างหากหรือตึกตามเครื่องมือตาถ้าควรจะครบเราให้ครบส่วนมากก็จะขึ้นอยู่กับหมอถ้าหมอไม่ครบเครื่องมือตาก็ครบไม่ได้มีโรงพยาบาลไหนก็ตามที่เกี่ยวกับตาเนี่ยก็ต้องเอาหมอเป็นเครื่องยืนยันถึงทางเบื้องเขายืนยันมาแล้วว่าเครื่องหมอกำลังเรียนกำลังจบเอื้ออะไรว่าจะให้ครบระหว่างคือเขาจะมาหาเราไม่จำเป็นต้องมาเอาตามกำหนดที่เราตกลงกันก็แล้วกันไม่หมอเข้ามาเครื่องมือเครื่องมือหมอครบให้ครบแต่ว่ามันตอนนี้จะสั่งให้ครบเหมือนกันทางพระกระบวนกับทางพี่โลกก็แบบเดียวกันคือหมอครบให้หมอครบเพราะคือแบบการหมอหลายหมอเหมือนกันนะรู้มั้งคืออุดรก็มั้งสี่ห้าหมอนะเฉพาะการนะนั่นเรื่องนั้นนะถ้าว่าหมอไม่ครบเครื่องมือเอามาก็ไม่เกิดประโยชน์หมอต้องประจำเครื่องมือเครื่องนั่งทำงานโดยคนละทิศละทางซึ่งถือว่าครบแล้วหมอครบทางนี้ให้ครบก็บวกเลยจะให้เราทำเรื่องการเราถึงต่ำกำหนดกันเลยให้เขามารับออกกำหนดวันนะให้เขามารับอันนี้เราไม่กำหนดนะเราตั้งใจไปดูต้องมีไปดูเรื่องกาต่างหากบางทีไม่มีอะไรติดตัวเลยมากแต่ตอนนี้ก็เอาจ้ะคือจะหาจุดสำคัญนะคือเราทำนี่เราพิจารณาเรียบร้อยแล้วเราค่อยทำเช่นอย่างตาเนี่ยอายวะของเรานี่ตาเป็นระดับหนึ่งไปที่ไหนต้องอยากรู้อยากเห็นสำคัญง่วงขอบเมืองไทยทั้งง่วงขอบเมืองไทยทั้งนี่วิ่งถึงกันแท่งแท่งแท่งถึงกันหมดเพราะอะไรเพราะตาดีอยากไปอยู่นั่งอยู่นี่ใช่ไหมล่ะเที่ยวกันทั่วประเทศไทยตาเราตาบอดที่อย่างเดียวไปไม่ได้แม่ไม่มีความหมายเมื่อเราเอาจุดนี้อ่ะคนตาบอดไม่ความหมายเลยถ้าพูดงั้นว่ามีใครยอมเชื่อหรือเอาปัจจุบันเลยยกภาพเขาขึ้นที่เลยเอายกภาพพบเป็นไงยกภาพพบขึ้นปัจจุบันเอาอันเดียวนี้เอาว่าอ๋อพวกนี้เราบอกทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมล่ะไปเอาไม้มาให้เราเอาไม้มาเนี่ยเนี่ย ไอ้กลับบ้านมาพากลับบ้านไล่พวกกาบอกก็วิ่งส่งนั่งส่งนี่ก็อยู่เรียบเรียบนี่พวกกาอยู่มันรอดมาได้เข้าใจไหมพวกกาบอกนี่ส่งนั่งส่งนี่อยู่เรียบเรียบทั้งกลัวแต่ทั้งกลัวถูกเกลือออกไปได้อันไหนที่ออกได้ที่ตรงนี้เอาแกะรากเลยท่านเห็นไหมนั่งละเบื่อง่ายนะที่เรียกแกะรากเลยไล่ออกตีออกคงจะบอกท่านกาบีบอกไปมันวิ่งเลยนั่งกลางนั่งนี่นะเราอยู่เราจุดนี้คนกาบีไปนั่งอยู่บนกองเงินกองทองมีความหมายอะไรไม่มีได้ทั้งพันนะถึงก็แค่ไปเรียกคือจ้างเนี่ยก็คือเราจะจ้างขยายไปเป็นจุดๆนะการกำลังก็คำว่าของเราขึ้นมากน้อยเนาะเราจะจ้างทั่วประเทศไทยว่ามั่นเถอะถ้าเราไม่ตายจะจ้างทั่วไปหมดเลยขึ้นตรงไหนขึ้นจำเป็นกรอกจมูกก่อนอย่างที่ว่าขึ้นเหลือขึ้นกรอกจมูกเราก็ให้ขึ้นอย่างร่วมกันนี่แหละทั้งประเทศยาทั้งประเทศหมาสมกามันเนี่ยเราจึงต้องรีบเอาองค์นี้ก่อนนี่กับย้อนไปคราวนี้ก็จะไปถามเรื่องตาตกลงกันอย่างแน่นอนถึงหมอถึงอะไรครบหรือไม่ครบถ้าครบให้เลยจะสั่งมาตุ่มเลยเอาหมดเป็นหมดจนเป็นจนลูกศิษย์แล้วเยอะคว้ากระเป๋าไหนลากออกมาขีดดูเลยเข้าใจไหมนั่นมันจนก่อนมันก็ต้องวิ่งหาลูกศิษย์ไปหาที่อื่นเขาไม่ไรก็เยี่ยวเข้าใจไหมไม่ไปไปหาที่ไม่ตีอ่ะขีดกระเป๋าเลยไหนเงินเอามาวะนั่นเข้าใจมั้ยหนอตาสําคัญมากนะไม่ของแค่ของเล่นนะตาบอดเสียอย่างเดียวหมดความหมายไอ้นั่งอยู่บนกองเงินกองทองก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรตาไม่เห็นนี่ถ้าตาเห็นนี่น้อยเบี้ยเสียแขนเสียขาตามันสอดส่องเห็นหมดไปได้ทั่วโลกยินแดงคนตาดีคนตาบอดไม่เห็นไปไหนครับเที่ยวเมืองนั่นเมืองนี่อย่างเมืองไทยเราเป็นบ้าเที่ยวนี่มีแต่คนตาดีนะไปถามมีคนตาบอดมันไม่มีใครไปละมีแต่คนตาดีนะนั่นเอากรงนั่นสิคำหมายอยู่กับตาเนี่ยสำคัญมากอวัยวะของเราตาเป็นสำคัญเปลี่ยนขึ้นมาปั๊บมองเห็นแล้วน่ะมีจนก็ตามตาไม่จนทางการรู้การเห็นพอใจนั่นไปนั่งอยู่บนกองเงินกองทองตาบอดไม่มีความหมายแน่มันต่างกันอย่างนั้นนะคนทุกคนจนมันมีความหมายเต็มตามันนั่นไปได้หมดเลยดูชมนี่ก็เก้าโมงแล้วนี่ก็จะเตรียมของเท่าที่เอาไปของเขานี่ตั้งใจจะไม่ได้ไปให้อะไรมากนักละแต่ให้เต็มรถของเราไปทุกคันนี่ไปสองคันแล้วซื้อเครื่องกระป๋องไปรถปิกอัพเลยไปให้เขาไปก่อนล่วงหน้าสองคันแล้วคันของเราก็จะตามไปคันไหนตามไปเราจะจับยัดของใส่ในโกดังของเราดีจะจับยัดใส่หมดเลยเข้าใจไหมพวกนี้ใครแอบไปเอาไปวะก็จะจับยัดใส่เต็มรถเป็นจนแต่ของมันขึ้นทั้งบนหลังคา มันไปจะไปนักนี่เหรอพวกนึกเอากันอย่างนั้นสิเราไปแจกแต่ละครั้งนี่เขาแจกทั่วโรงพยาบาลนะทั่วประเทศเราเขาไปแจกหมดทุกโรงเลยที่ออกไปอย่างคราวที่แล้วนี่รถทั้งสิบรถสิบล้อทั้งรวมเสร็จคันเลยเต็มเอียดเลยเราเตรียมของไม่เต็มตลาเอาให้ไปเขาแจกโหยจนเป็นเดือนกว่าจะเสร็จของเล่นมาอะไรเขาแจกทุกโรงพยาบาลไปเลยนี่คราวนี้ไม่ได้ละข้าวไม่เอาที่ราคาสูงก็ข้าวที่เอาไปวันนี้จะเอาที่นี่ราคาสูงกว่าเอาไปแล้วข้าวเวลาสั่งเขาแล้วก็ค่อยปรุงให้เลยทีเดียวเลยมีสงสารที่ทำไงสัพเพสัตตานบริษัททั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่ที่เราด้วยกันหมดทั้งสิ้นมีใกล้มีไกลที่ไหนใครที่จำเป็นควรจะได้รับสงเคราะห์มากน้อยเพียงไรก็หวังพึ่งผู้อื่นอยู่แล้วเนี่ยเจ้าของพึ่งเจ้าของไม่ได้พึ่งผู้อื่นก็ต้องช่วยกันมนุษย์เราอยู่ร่วมกันด้วยน้ำใจเป็นสำคัญนะ พี่น้องทั้งหลายยายเห็นสิ่งอื่นใดยิ่งกว่าน้ำใจนะน้ำใจเป็นสำคัญมากสมบัติเงินทองก็ของมีมากน้อยอยู่ที่น้ำใจของผู้เป็นเจ้าของนะ ผู้เป็นเจ้าของเป็นคนกว้างขวางมากมายใครจะทำประโยชน์ได้มากมายแล้วโลกทั้งหลายเขารักเขาเคารพนับถือชุ่มเย็นไปหมดนั่นการเสียสละไปที่ไหนชุ่มเย็นไปหมดความตนีที่เหนียวไปไหนตีบตันอันตู้นะไม่มีใครอยากคบข้าสมาคมแม้ตั้งแต่ในงานศพไปดูในงานศพก็รู้ใครเป็นนิสัยกว้างขวางแล้วไปดูในงานศพคนเต็มหมดเลยล่ะนั่นแต่คนในครับแค่ติดกันไปไม่ค่อยมีละไม่ค่อยมีคนมีก็มีอย่างนั้นละไปแบบขัดไม่ได้ไปแต่ไปด้วยน้ำใจของผู้ตายนี่มีน้ำใจขนาดไหนนั่นแหละมาด้วยน้ำใจมาด้วยน้ำใจทั้งนั้นแหละในพระจำนั้นน้ำใจเป็นสำคัญนะอยู่ด้วยกันยาครับแค่ติดกันต่อกันนะให้มีความเสียสละมีมากมีน้อยช่วยเหลือกันเห็นมีความจำเป็นที่ตรงไหนแม้ที่สุดไปกลางทางรถเสียรถอะไรก็ควรจะไต่ถามกันเรื่องราวจำเป็นอะไรควรช่วยเหลือกันแล้วก็ให้ช่วยเหลือตามสะดวกน้องทางมีนี่ก็ให้ดูกันช่วยกันอย่าเห็นผ่านได้ผ่านไปนะเวลาเราเป็นเขาผ่านไปแบบเดียวกันบ้างไงเราอาศัยใครนั่นมันเป็นงั้นนะน้ำใจสำคัญมากทีเดียว อย่างที่เราไปช่วยโลกนี้เราก็ไปด้วยน้ำใจของเราลูกศิษย์ลูกหาเป็นห่วงเป็นใยกลัวเป็นกลัวตายเพราะเท่าแก่ชราแก่แก่ไปมันอยากแก่เวลาใช้ได้จะใช้มันไปอย่างนี้แน่เป็นอย่างนั้นนะเราไม่ได้คิดในเรื่องความเป็นความตายของเรามีแต่ความเมตตาครอบไปหมดไปไหนจึงไปตลอดเวลาคนน้ำใจวันนี้พูดอะไรมากแล้วนะพูดแล้วพอสมควรแล้ววันนี้พูดเท่านั้นละต่อไปนี้จะให้พรเดี๋ยวนี้ก็เตรียมท่าละอิชิตังปฏิตังตุมหังทิบเมวะสมิจโตสาเพกูเรนตูสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาละที่นี่เอาละเอาอันนี้ออกนะเยี่ยมของจัดนั่นจัดนี่เลยแล้วก็ไปตอนนั้นเดี๋ยว
7: ขอโอกาสครับพอดีมีชาวมาเลเซียเขาต้องการจะถวายปัจจัยคร
1: ับ ไหนว่าไง
7: มีเป็นชาวมาเลเซ
8: ีย
7: คร
8: ับ มาเลเซีย
1: นะ
8: ถวายปัจจัย
7: ขอโอกาสถวายปัจจัยครับ
8: มาเลเซีย
7: มาเลเซ
9: ีย
1: มาเลเซีย
9: เป็นนาง
8: ปีนัง
1: นะ
8: ชาวมาเลเซียเกาะปีนังครับ
9: ปีนัง
7: มาจากปีนังคร
8: ับ คร
1: ับ เอามากี่คนเอามามามา
8: ถวายได้วาง
1: มีแล้วที่จะช่วยโลกช่วยโลกมีอะไรหมดไม่มีอะไร
9: แก้วกระแทนครับผม
8: นักของ500นะครับ
1: เออแล้ว
9: นี่น
1: ะเอาว่ามาเลยมาเลย
10: ถวายเช
1: ็
10: ค
1: นั่นไม่แล้วนี่ไม่แล้วเอาเอาไปนี่ไอ้ม้าสองตัวนั่นนะโอ้ไอ้ยองไอ้ที่มันเล่นกันดีสองตัวเอาเข้ามาเข้ามามีอะไรบ้างโอ้โหนี่ดีว่าเนี่ยไอ้ม้าเนี่ยโอ้เว้ยที่เห็นด้วยนะหมามันทำไมมันนี่มันปากปอนั่งหมานั่นน่ะกูอิ่มแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวหมามาต้มยำกินเลี้ยงกันดีกว่าเสียงมันเห่าก็คือหมาเอามีอะไรต่ออะไรบ้างไงโดนเอาห้าช็อกโกแลตมีนมด้วยมีนมนะช็อกโกแลตมีนมไม่มี
10: ไม่มีนม
8: ไม่มีครับช็อกโกแลต
1: ไม่มีมาถ้าช็อกโกแลตถ้าไม่มีนมเราปอบช็อกโกแลตเต็มบ้านเอามา นั่นมาด้วยเอ้ามาโอ้อะไรเห็นได้มากมายนั่งล่ะเหรอเท่าไหร่นี่แหละพี่ลิฟต์ละฮะ50,000
11: ครับ
1: ของเล่นอะไรเนี่ย14กิโลลืมอะไรเนี่ย
11: ครับครับ
1: ทองคำ14กิโลใช่ไหม14กิโลเนี่ย
11: ใช่ฮะ
1: เออ14กิโล
11: ครับครับ
1: ทองคำเราลืมอะไรเห็นหน้าจำได้ปั๊บทีเดียวทองคำ14กิโลเนี่ยช่วยชาติของงานอะไร14กิโลวันนี้ก็50,000นู่นผมเล่นอะไรวะพอใจนะพอใจเราเตรียมละพอแค่นี้เราก็ไปละนะทางน้องเขาก็คงก็ดูโท
11: ษครับ
1: เนี่ย
11: ภรรยาท่านทูตไปรอจะไปรอที่ด่าน
1: จะไปรอที่นู่นเนี่ยมาแล้วเนี่ยเออดีเออไปนี่จะไปนู่นละไม่นานนะเขาจะออกตรงนี้ไปนะเออไปดีอันนี้จะไปดูเครื่องมือแพทย์ไปดูเครื่องมือแพทย์ซะก่อนตอนนั้นแหละวันนี้ตั้งหน้าไปเพื่อจะไปดูเครื่องมือแพทย์ส่วนสิ่งของไปนู่นตกลงกันเมื่อไรเนี่ยสั่งให้เขามาเอาก็ได้ไม่ยากเลยเราเตรียมพร้อมแล้วละนั่นเลยเอออะไรวะเออมาเฮ้ยเออเช็คเหรอ
12: 30,000 ครับ
1: 30,000 อ้อของเล่นมาตั้ง 30,000 อ้าวเช็คเรา 30,000 ไปแล้วนะเดี๋ยวแล้วเตรียมตัวแล้วของเล่นของไงก็ต้องเตรียมรถทุกคันเราสั่งไว้เรียบร้อยแล้วของให้เตรียมรถทุกคันอันดับ1อันดับ2อันดับ3ส่วนข้าวสารเป็นอันดับต่อไปอันดับ3เอาที่มีราคาสูงกว่านั่นไปคือข้าวเอาไปเมื่อไรก็ได้เอาของดีๆไปก่อนเออเอาละดี
13: อะไร
1: เอามาว่ามาบรรยายมาอะไรบ้างนะ
12: ทำวันนี้ได้1 บาท
1: เออ1 บาทก็1 บาทนะไม่เอา2ไม่เอาเอาบาทเท่านั้นพอวันนี้พอ
13: ค่ะ
1: อะไร
13: คุณนงนุษย์สรทัศน์ค่ะทำบุญให้คุณพ่อคุณแม่และผู้ที่รอรับเธอวันเกิดปัจจัย10,000 บาททอง 1 บาทค่ะคราวนี้อันที่2คณะผู้ร่วมบุญนะคะวันนี้วันพระทอง 1 บาทปัจจัยอีก 5,000 อยู่ในนี้นะเจ้าค่ะบูชาธรรมขออ่านหน่อยได้ไหมคะบูชาธรรมที่ฟังเทศชุมชนกับเทศตรงนี้ค่ะในครัวนะคะได้ทราบว่าความหลงมีแทรกอยู่ในกิเลสประเภทต่างๆเป็นผลจากอวิชชาค่ะนะคะการปฏิบัติธรรมต้องพึ่งครูบาอาจารย์พาดำเนินจึงจะไปได้ดีเจ้าค่ะ
1: แล้วมันไปกับครูบาอาจารย์ไหมล่ะ
13: ไปค่ะ
1: หรือมันจะ
13: แล้วก็เมื่อวานนะ
1: มีแต่พวกแหวกแนวเรียวนี่น่ะ
13: เมื่อวานนี้นะคะเมตตาเทศการถอดถอนกิเลสเป็นขั้นๆอย่างละเอียดฟังแล้วคิดพิจารณาว่
1: า
13: ทำได้ไม่ง่ายเจ้าค่ะ
1: ฟังเนี่ยทั้งฟังเสียงคนทั้งฟังเสียงหมาหูเดียวไม่ทราบจะฟังทางไหนบ้างไป
13: นี่ลูกศิษย์ก็ฝากถวายเมื่อกี้ก็ฟังหลวงพ่อเทศจะค่ะหมดแล้วจะหาวันนี
1: ้เอาเตรียมพร้อมเออ
13: บางทีร่วมบุญ
1: เออพอใจเออฮะโอ้จะเล่นนะวันนี้เอาใจเลยวันนี้อันนี้เราเอาอันนี้ไปเตรียมผ้าละบรรยากาศสุดมากแล้ว
11: ครับครับไปรอที่ด่าน
1: เอาเรื่องทางไปต่อ
11: เขาไปรอที่ด่าน
1: เออครับรอที่ด่าน
11: อำนวยความสะดวก
1: ไอ้หมี
11: เอาละนะลุกขึ้นผมจะได
1: ้เดี๋ยวก็จะไปหมดแล้วนะไปแล้วไอ้อยากไปก็ไปนั่นนี่อยากไปก็แล้วแต่เห็นตาใสเหมือนตาแมวดูลักษณะเหมือนอยากไปเราก็เลยเปิดทางเอาอยากไปก็ไปเลยว่าเห็นตาใสเหมือนตาแมว ตาอื่นก็เหมือนตาคนแต่นี่เหมือนตาเหมือนตาหนึ่งแต่ละไปละทีเดียว
14: ทองคำเป็น3บาทคร
1: ับ เออ3บาทนั่นได้ทุกวันทองคำไปได้ทุกวันทุกวันไปไหลเข้าเรื่อยๆเราพยายามจะกวาดเข้ามาสู่ข้างหลวงข้างเดียวกวาดเข้ามาเพราะให้ใครมายุ่งยากจนไม่ได้ซัดกันเลยกับเรารัฐบาลกับรัฐบาลเถอะนะเราอยู่ในวงการเงินม้าเอากันเลยล่ะกับเราไปละเดี๋ยวกองบ้าใหม่ก่อน
15: ปวดภูเขาวะ
1: ไปใช่ไหมครับไม่ได
15: ้ทำผมอยาก
16: ไปด้วยไปไกลวิญญาณด้วย
1: ไปกับไปกับไปรถ
15: ขัดเข่า

0: ราะลืมเนื้อลืมตัวจนเข้าไปหาจิตคนเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้แลไม่มีความอิ่มพอเพราะความอยากมีอยู่ในใจเรียกว่ากิเลสคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2537สวนแสงธรรม
1: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากดีป่าหยิบขอเชิญท่านฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ขอเชิญท่านฟังครับ
2: มีเมตตาอันประมาณไม่ได้หลวงปู่หลุยท่านมีความเมตตาอย่างมากต่อชาวบ้านที่ท่านได้เดินทางผ่านไปหรือได้แวะพำนักท่านเข้ากับชาวบ้านได้เป็นอย่างดีในยามที่ชาวบ้านอัตคัดขาดแคลนท่านก็ช่วยแนะนำสั่งสอนการทำอาชีพต่างๆเช่นหาครูมาสอนให้ทอผ้าเวลาชาวบ้านเจ็บปวดกันมากๆไม่มียาจะรักษาหลวงปู่สงสารผู้ป่วยเหล่านั้นก็คิดหาทางช่วยเหลือจึงได้ปรุงยาขึ้นให้ชาวบ้านใช้รักษาตัวตามที่ตำรากล่าวว่ามีพระพุทธาอนุญาตและให้ภิกษุผู้อาพาธใช้ได้คือยาดองน้ำมูดเน่าซึ่งหลวงปู่บันทึกตำรับยาไว้ว่ายาดองอย่างดีเยี่ยววัวดำหมุดเน่าของพระพุทธเจ้ามีอยู่ในบุพสิกขาเป็นอนุสาสน์ซึ่งพระอุปัชฌาย์ให้แก่กุลบุตรที่บวชใหม่เป็นยาที่สำคัญมีชื่อเสียงอย่างดีโดยไม่แพ้กับยารัฐบาลตามร้านต่างๆหมากขามป้อมหนึ่งสมอหนึ่งกระชายหนึ่งขาหนึ่งขิงหนึ่งกระเทียมหนึ่งเขาหอหนึ่งหรือบอระเพ็ดพริกไทยหนึ่งตะไคร้หนึ่งเกลือหนึ่งน้ำผึ้งหนึ่งว่านพลายหนึ่งใบมะกรูดหนึ่งใบมะนาวหนึ่งผักหนอกหรือใบบัวบกหนึ่งผักอีเลิศหรือใบชะพลูหนึ่งดีปรีหนึ่งใบมะขามหนึ่งเยื่อวัวดำต้มเสียก่อนใบสะเดาใส่บ้างนิดหน่อยใบสองฟ้าทั้งรากใบแบงลักใบกระเพราพริกใหญ่ธรรมดาเยื่อวัวดำเป็นอันขาดไม่ได้เป็นโอสถสำคัญมากทีเดียวแก้โรคเบาหวานทำที่จังหวัดจันทบุรีผ่านมาครั้งหนึ่งบ้านผือตำบลนาในท่ามโพนงามทำคราวนั้นมีชื่อเสียงดังมากวัดป่าจังหวัดปทุมธานีก็ทำเหมือนกันกินข้าวอริดอร่อยมากกินแล้วใครๆก็ติดใจอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายได้ดำเนินมาแล้วได้ผ่านมาแล้วตั้งหลายปีดังนี้เห็นอนิสงส์ทุกครั้งเป็นยาประมัตของพระพุทธเจ้าโดยแท้เป็นยาในพระพุทธองค์ศาสดาโดยตรงจะได้สั่งสอนสืบมาจนทุกวันนี้ความเมตตาของหลวงปู่ไม่ได้มีแต่กับมนุษย์เท่านั้นท่านกล่าวเสมอว่าจะต้องแผ่เมตตาไปให้ผู้ที่เป็นอมนุษย์รวมทั้งสัตว์ต่างๆด้วยความเมตตาของท่านจึงประมาทไม่ได้ครั้งหนึ่งท่านรับนิมนต์ไปพักที่ชายทะเลแห่งหนึ่งเพราะท่านเห็นว่าชาวบ้านในบริเวณนั้นหน้าดำคร่ำเครียดไม่เคยพบแสงแห่งธรรมะเลยและพวกเขาเป็นชาวประมงท่านรับนิมนต์ไปเพื่อให้โอวาทพวกเขาได้ทำบุญบ้างหลวงปู่เป็นผู้ที่มีความอดทนในการเทศนาสั่งสอนนำสวดมนต์ไหว้พระและปฏิบัติภาวนาแม้เวลาที่ท่านอาพาธเหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ตามสมกับที่ท่านได้บันทึกไว้ว่าเราได้สละชีวิตให้ญาติโยมมาดูดกินเลือดเนื้อของเราดังนั้นในช่วงเวลาที่หลวงปู่มีอายุถึง87ปีแล้วท่านก็ยังแสดงธรรมเทศนาทุกวันเพื่ออบรมพระเนนและผู้มีศรัทธาความเมตตาของหลวงปู่มีเต็มเปี่ยมอยู่เสมอจนมาสุดท้ายแห่งชีวิตแม้ธาตุขันธ์อาพาธหนักแล้วท่านก็ยังคงให้การอบรมเป็นปกติกระทั่งจนถึงเวลาสุดท้ายท่านก็ยังเมตตาต่อพระเนนที่ปฏิบัติใกล้ชิดท่านที่อาจพลังเผลอทางกายวาจาใจไปบ้างหากไม่ได้มีการขออโหสิกรรมก็จะเป็นบาปติดตามพระเนนเหล่านั้นไป

0: านนั้นไม่มีบาปไม่มีบุญที่จะต้องคำนึงถึงแล้วจึงไม่จำเป็นต้องอโหสิกรรมแต่ท่านก็กล่าวอโหสิกรรมเสียทั้งสองฝ่ายเผื่อไว้ให้สำหรับพระเนตรด้วยนั่นเป็นความกรุณาอย่างลึกซึ้งยิ่งของหลวงปู่การละสังขารพุทธศักราช2532หลวงปู่จำพรรษาที่65ซึ่งเป็นพรรษาสุดท้ายที่ที่พักสงฆ์ก่อม27แต่พอพรรษาก็กลับไปพักที่ที่พักสงฆ์หัวหินจนถึงวันอาทิตย์ที่24ธันวาคม2532อาการโรคหัวใจของหลวงปู่ก็กำเริบตั้งแต่เช้าและรบกวนธาตุขันธ์ของท่านเป็นระยะแต่ด้วยขันติธรรมและเมตตาธรรมของหลวงปู่ท่านได้บำเพ็ญกิจตามพระวินัยและขนบประเพณีโดยครบถ้วนคือในตอนเช้าก็ได้ให้พระเนรทั้งหมดขอนิสัยและอารมณ์จิตตภาวนาก่อนจังหันก็ยังคงนำไหว้พระทำวัดให้ญาติโยมรับพระไตรสรณคมรับศีลอุโบสถและแสดงธรรมโปรดญาติโยมตามปกติทั้งยังได้บอกลาญาติโยมไว้เป็นในด้วยเวลาประมาณ22นาฬิกาหลวงปู่ขอแสดงอาบัติและแสดงบริสุทธิ์ในท่ามกลางสงฆ์แล้วปรารภธรรมในเรื่องการทำจิตว่าการภาวนาหรือทำจิตให้ดูอาการของจิตก่อนตายอย่าไปตามดูอาการของเวทนาให้ดูจิตอย่างเดียวเอาจิตอย่างเดียวเวลาชาติจะตีร่างกายเปลี่ยนภพจิตจะออกจากร่างพิจารณาตามจิตจะเห็นว่าจิตจะออกจากร่างอย่างไรไปอย่างไรจิตจะเข้าๆออกๆอย่างไรมืดๆสว่างๆอย่างไรจิตจะเข้าๆออกๆมืดๆสว่างๆอย่างนั้นเหนื่อยหอบมากกำหนดตามจิตคืนเห็นอาการของจิตชัดถ้าเอาไม่ทันก็ปล่อยเลยแล้วย้ำว่าอย่าไปตามดูอาการของเวทนาให้ดูจิตอย่างเดียวในขณะสุดท้ายเมื่อคณะสงฆ์ผู้เป็นศิษย์อ้อนวอนขอโอกาสให้ท่านประดงพยาบาลได้แล้วก่อนขึ้นรถท่านก็ยังขอโอโหสิกรรมต่อพระภิกษุสามเณรผู้ปฏิบัติอุปถากและคติเป็นปชิมโอวาทความว่าขอเร่งทำความเพียรทุกๆคนที่อยู่ร่วมกันสามัคคีกันกลมเกลียวกันครั้นร่วงเข้าสู่วันจันทร์ที่15ธันวาคม2532ได้43นาทีหลวงปู่ก็ลาหลับดับขันโดยสิ้นเชิงบนรถพยาบาลที่โรงพยาบาลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่รวมอายุของหลวงปู่หลุยได้87ปี10เดือน14วันพรรษา65จากโรงพยาบาลหัวหินได้เชิญร่างของหลวงปู่มาตั้งนะที่พักสงฆ์ก่อม27ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้โปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำสงศพพระราชทานหีบทองทึบพร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศประกอบศพและจัดการศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืนกำหนด7คืนวันรุ่งขึ้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปในการสวดพระอภิธรรมศพของหลวงปู่ณที่พักสงฆ์ก.ม.27ถนนพหลโยธินตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีวันอาทิตย์ที่31ธันวาคม2532พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล7วันพระราชทานศพหลวงปู่ณที่พักสงฆ์กม.27ถนนพหลโยธินอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีต่อมาได้เคลื่อนศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่ตึกติสสะมหาเถระวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่17มกราคม2533พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลศพหลวงปู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารครั้นวันที่13กุมภาพันธ์ 2533พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล50วันและพระราชทานศพหลวงปู่ณวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารวันที่7เมษายน2533ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ให้พระราชทานเพลิงศพเวลา 10:00 น.บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในการออกเมนเวลา 16:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงซึ่งได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณประทับอยู่ในงานจนถึงเวลาประมาณ 17:30 น.จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับในงานนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์หนังสือจันทสาโรบูชาเพื่อพระราชทานเป็นอนุสรณ์ดังปรากฏความในหน้าแรกของหนังสือพระราชทานนั้นว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงพระอนุสรณ์คำหนึ่งถึงพระอาจารย์หลุยส์จันทสาโรซึ่งถึงแก่มรณภาพลงเมื่อวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2532และได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานฝ่ายวิปัสสนาธุระที่เจริญด้วยสมณคุณบริบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตรยินดีในวิเวกสถานดำรงมั่นในวิเวกการมณ์ปณิจการทั้งเป็นผู้รอบรู้แตกฉานในศาสนกิจเป็นกัลยาณมิตรของสัพพมิกและเป็นครุฐานิยะบุคคลของศิษยบริวารซึ่งเป็นเหตุให้ทรงพระราชศรัทธาประสาทะและยกย่องนับถือบัดนี้ถึงคราวที่จะพระราชทานเพลิงศพเป็นปัจฉิมวาระแห่งกาพระราชกุศลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือชื่อจันทสาโรบูชาขึ้นพระราชทานเป็นอนุสรณ์และเผยแพร่กิตติคุณอีกโซดหนึ่งหนังสือจันทสาโรบูชาเป็นหนังสือที่รวบรวมสารธรรมต่างๆอันเกี่ยวเนื่องด้วยพระอาจารย์หลุยส์จันทสาโรหลายประการอาทิชีวประวัติและปฏิปทาพระธรรมเทศนาทานแห่งธรรมและอาจารยธรรมทรงพระราชอุทิศสุภผลอันจะพึงเกิดมีแต่วิทยาทานนี้แด่พระอาจารย์หลุยส์จันทสาโรและแก่ชนทั้งหลายที่ได้อ่านแล้วนำไปพิจารณาปฏิบัติตามกำลังศรัทธาของตนเพื่อเกิดความเจริญความผาสุกยิ่งขึ้นไปในชีวิตพระตำหนักจิตรดาระโหฐานวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2533สำเร็จงานพระราชทานเพลิงศพแล้วได้พระราชทานอภิธาตุคนหลวงปู่ให้คณะศิษย์เชิญไปประดิษฐานเพื่อเป็นการชั่วคราวณที่พักสงฆ์ก.ม.27รอการสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุเป็นการถาวรต่อไปซึ่งท่านราชเลขาธิการได้มีหนังสือนมัสการมายังประธานคณะกรรมการดำเนินงานศพคนหลวงปู่อัญเชิญพระราชกระแสเกี่ยวกับการนำอธิคของหลวงปู่มาบรรจุไว้ในพระเจดีย์ว่าควรสร้างเจดีย์ที่วัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองสกลนครเราวันนี้มีอธิธาตุของท่านพระอาจารย์มั่นท่านจะได้อยู่ใกล้กันและต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพร่างศรีประหารให้เป็นต้นแบบในการสร้างพระเจดีย์หลวงปู่หลุยจันทสาโรเป็นเจดีย์ที่มีลักษณะเรียบง่ายและได้สัดส่วนงดงามตรงตามที่หลวงปู่เคยปรารภไว้ว่าถ้าลูกศิษย์จะสร้างเจดีย์ของท่านก็สร้างในลักษณะเช่นนี้ท่าวรมหาวิหารครั้นวันที่13กุมภาพันธ์2533พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จ พระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล50วันและพระราชทานศพหลวงปู่ณวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารวันที่7เมษายน2533ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ให้พระราชทานเพลิงศพเวลา 10:00 นบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในการออกเมนเวลา 16:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงซึ่งได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณประทับอยู่ในงานจนถึงเวลาประมาณ 17:30 นจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับในงานนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์หนังสือจันทสาโรบูชาเพื่อพระราชทานเป็นอนุสรณ์ดังปรากฏความในหน้าแรกของหนังสือพระราชทานนั้นว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงพระอนุสรณ์คำหนึ่งถึงพระอาจารย์หลุยจันทสาโรซึ่งถึงแก่มรณภาพลงเมื่อวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2532และได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานมาเป็นลำดับนั้นว่าเป็นพระเถระฝ่ายวิปัสสนาธุระที่เจริญด้วยสมณคุณบริบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตรยินดีในวิเวกสถานดำรงมั่นในวิเวกการมณ์เป็นนิจการทั้งเป็นผู้รอบรู้แตกฉานในศาสนกิจเป็นกัลยาณมิตรของสัทธรรมิกและเป็นครุฐานิยะบุคคลของศิษยบริวารซึ่งเป็นเหตุให้ทรงพระราชศรัทธาประสาทะและยกย่องนับถือบัดนี้ถึงคราวที่จะพระราชทานเพลิงศพเป็นปัจฉิมวาระแห่งการพระราชกุศลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือชื่อจันทสาโรบูชาขึ้นพระราชทานเป็นอนุสรณ์และเผยแพร่กิตติคุณอีกโสดหนึ่งหนังสือจันทสาโรบูชาเป็นหนังสือที่รวบรวมสารธรรมต่างๆอันเกี่ยวเนื่องด้วยพระอาจารย์หลุยจันทสาโรหลายประการอาทิชีวประวัติและปฏิปทาพระธรรมเทศนาทานแห่งธรรมและอาจารยธรรมทรงพระราชอุทิศสุภผลอันจะพึงเกิดมีแต่วิทยาทานนี้แด่พระอาจารย์หลุยจันทสาโรและแก่ชนทั้งหลายที่ได้อ่านแล้วนำไปพิจารณาปฏิบัติตามกำลังศรัทธาของตนเพื่อเกิดความเจริญความผาสุกยิ่งขึ้นไปในชีวิตพระตำหนักจิตรดาระโหฐานวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2533สำเร็จงานพระราชทานเพลิงศพแล้วได้พระราชทานอธิษฐานคนหลวงปู่ให้คณะศิษย์เชิญไปประดิษฐานว่าเป็นการชั่วคราวหน้าที่พักสงฆ์ก่อม27รอการสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุเป็นการถาวรต่อไปซึ่งท่านราชเลขาธิการได้มีหนังสือนมัสการมายังประธานคณะกรรมการดำเนินงานศพของหลวงปู่อัญเชิญพระราชกระแสเกี่ยวกับการนำอัฐิของหลวงปู่ไปบรรจุไว้ในพระเจดีย์ว่าควรสร้างเจดีย์ที่วัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองสกลนครเพราะวันนี้มีอธิธาตของท่านพระอาจารย์มั่นท่านจะได้อยู่ใกล้กันและต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพร่างสีประหัตให้เป็นต้นแบบในการสร้างพระเจดีย์หลวงปู่หลุยจันทสาโรเป็นเจดีย์ที่มีลักษณะเรียบง่ายและได้สัดส่วนงดงามตรงตามที่หลวงปู่เคยปรารภไว้ว่าถ้าลูกศิษย์จะสร้างเจดีย์ของท่านก็ให้สร้างในลักษณะเช่นนี้
1: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
2: อ
1: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาที่อยู่ออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้นต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายเราที่ลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั้นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยนี่มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อๆไปนี่เราตายทำไงเนี่ยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังไว้นะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านนักต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ไปหาเที่ยวอยู่ทางไหนกันไปหาเที่ยวอยู่ทางไหนไปหาเที่ยวอยู่ทางไหนเที่ยวอยู่กับพุทโธธรรมโมสังโฆหรือเที่ยวอยู่ตำป่าตำดงเที่ยวอยู่กับพุทโธธรรมโมสังโฆหรือเที่ยวอยู่ตำป่าตำดงเดี๋ยวดูมันจะเข้าป่าเข้าดงนะเดี๋ยวเนี่ยเข้าป่าเข้าดงก็ไม่ถอยหลังมันจะลุกขนาดไหนเข้ามาถอยหลังไม่ให้มันมีป่ามันจะหนาแน่นขนาดไหนดงมันจะใหญ่โตขนาดไหนเข้ามาถอยหลังอย่าให้มีในเมื่อหัวมันยังอยู่ในเมื่อหัวมันยังตั้งอยู่ที่บ่าในเมื่อศีรษะยังตั้งอยู่ที่บ่าเข้ามาถอยหลังอย่าให้มีเข้าใจไหมล่ะคำอยู่เสมอคำข้อเนี่ยมันยังต่อบ่าก็ศีรษะอยู่หรือเปล่าถ้าหากว่าข้อมันยังไม่ขาดศีรษะมันยังอยู่กับต่ออยู่ที่ลำตัวเข้ามาถอยหลังอย่าให้มีไม่มีป่าไม่มีดงที่ไหนมันจะหนาแน่นกว่าดงของกิเลสตัณหาดงของกิเลสตัณหานี่หนาแน่นมากดับเครื่องชนดับมันให้หมดตาก็ให้ดับหูก็ให้ดับมันจะดับเครื่องชนสิ่งที่เห็นทางตาดับสิ่งที่ได้ยินทางหูก็ดับสิ่งที่ทั้งสัมผัสทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจดับให้หมดสัญญาที่เป็นอดีตตัดออกไปดูแต่จิตอันเดียวดูให้ถึงจิตดูให้เข้าถึงจิตดูให้รู้จิตเห็นจิตคำว่าป่าดงเรียกว่าหนาแน่นไม่มีในจิตในจิตไม่มีป่าดงในจิตไม่มีป่าชัดในจิตไม่มีฝากหนามในจิตมีแต่จิตในจิตมีแต่ความโปร่งใสหรือมีแต่ความปลอดโปร่งดับเครื่องชนเครื่องก็หมายถึงที่มันสัมผัสถูกต้องทางตาทางหูทางจมูกลิ้นทางกายทางใจตัดออกให้หมดสัญญาอารมณ์ทั้งหลายคำว่าป่าก็คือป่าที่ตาสัมผัสมาหูสัมผัสมาจมูกสัมผัสมาใจสัมผัสสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นสัมผัสมานั้นน่ะใจมันเก็บเอาไว้แล้วมันก็โผล่ขึ้นมาในเมื่อโผล่ขึ้นมาใจของเราสัมผัสอารมณ์ที่สัญญาความจำเก็บเอาไว้นี่เป็นเครื่องหมุนหมุนสัมผัส แล้วก็หมุนรู้ว่าอันนั้นเป็นอันนั้นรู้ว่าอันนั้นเป็นของที่ไม่ชอบรู้ว่าอันนั้นอันนั้นเป็นของที่ข้าพเจ้าชอบไปรู้ว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นอย่างนั้นมันหมุนอยู่อย่างนี้เขาว่าวัฏจักรเครื่องจักรหมุนให้เกิดความชอบใจหมุนให้เกิดความไม่ชอบใจในโลกอันนี้มันมีอยู่เท่านี้ในโลกอันนี้กว้างขวางหาประมาณไม่ได้ของในโลกก็มีมากมายหาประมาณไม่ได้แต่ของในโลกทั้งหมดสรุปว่ามีของที่ชอบใจไม่ชอบใจของที่ชอบใจไม่ชอบใจมีอยู่เต็มโลกให้ดับของเหล่านี้ออกเสียยังแต่จิตอันเดียวจิตไม่มีสัญญาจำนั่นจำนี้จิตไม่มีสังขารปรุงนั่นปรุงนี้คำว่าสัญญาก็คือความจำสังขารก็คือความคิดความปรุงความแต่งจิตก็คือจิตจึงว่าให้ดับให้หมดให้ยังแต่จิตอันเดียวจิตไม่มีสัญญาอดีตไม่มีสัญญาอนาคตไม่มีการปรุงเรื่องอดีตไม่มีการปรุงเรื่องการข้างหน้าดูอยู่ที่นี้อยู่ดูอยู่ที่นี่จึงว่าดูธรรมจึงว่าเรียนธรรมศึกษาธรรมไม่มีธรรมที่อื่นธรรมที่อื่นไม่มีมีแต่จิตอันนี้ล่ะเป็นธรรมอันเดียวสารพัดต้นไม้มันจะเกิดเป็นลำต้นเกิดเป็นใบเกิดเป็นลำต้นเกิดเป็นกิ่งเกิดเป็นดอกเป็นมากเป็นผลมันออกจากเมล็ดอันเดียวคำว่าสัญญาอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงจะสมมติเรียกกันว่ากิเลสราคะโทสะความโลภความโกรธความหลงก็เกิดจากจิตอันนี้อันเดียวเหมือนกับเมล็ดลำต้นทั้งลำต้นจะใหญ่โตแค่ไหนเพียงไรก็ช่างก็เกิดจากเมล็ดเท่านั้นใบจะมากมายไกลกองดอกจะเต็มต้นลูกมันมากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ช่างเกิดจากเมล็ดอันเดียวอย่าไปสนใจอะไรก็ไม่อะไรมันไม่ได้เรื่องอะไรหรอกเรื่องบ้าบ้าบอบอเรื่องลมแรงแรงเรื่องสุนัขมันเคี้ยวกระดูกอร่อยอร่อยอยู่กันน้ำลายเจ้าของในที่สุดมันไม่ได้อะไรเคี้ยวกระดูกมันจะได้อะไรกระดูกมันจะมีอะไรสัตว์โลกเราท่านนี่ที่พอใจสิ่งนั้นพอใจสิ่งโน้นดีใจว่าได้สิ่งนั้นดีใจว่าได้อันนั้นมากมากขนาดนั้นมากขนาดนั้นแล้วมีใครได้อะไรไปบ้างในโลกอันนี้ตั้งแต่เป็นโลกมาโลกอันนี้บกพร่องเพราะคนในโลกเกิดมาแล้วขนไปมีไหมใครมีเหย้ามีเรือนมีเงินมีทองมีที่ดินที่ดอนมีผัวมีเมียมีลูกมีเต้าขนไปได้หรือเปล่าก็ดูของเจ้าของถ้าหากว่าเขาไม่เอาไปฝังมันก็จะกองเกลื่อนอยู่ในแผ่นดินแม้แต่ก็ดูของเจ้าของก็เอาไปไม่ได้แล้วใครได้อะไรไปได้ลาบไปไหมได้ยศไปไหม ได้ข้าวของเงินทองไปไหมได้ที่ดินที่ดอนไปไหมได้เมียได้ผัวไปไหมนี่แหละจึงว่าบ้าบอบ้าบ้าบอมบอว่าจะเจ้าของได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ปีนั้นได้เท่านั้นปีนั้นได้เท่านั้นอีก4ปีอีก3ปี4ปีจะได้เท่านู้นได้เท่านู้นมันเรื่องก็เจ้าของโกหกเจ้าของทั้งนั้นมันเรื่องกิเลสของเราโกหกเราทั้งนั้นกรรมภาคกรรมฐานจะไปให้กิเลสมันโกหกมันเสียศักดิ์ศรีนะเสียศักดิ์ศรีพระกรรมฐานน่ะถ้าหากว่ามันได้โลกอันนี้มันหมดแล้วใครมีอะไรนี่แล้วได้สิ่งเจ้าของคิดว่าเจ้าของมีแล้วก็ได้จริงๆล่ะในโลกอันนี้มันไม่มีแล้วแผ่นดินในโลกอันนี้มันหมดแล้วเพราะโลกอันนี้มีมานานสัตว์โลกเกิดทุกย่อมยากตรงไหนไม่มีจุดที่สัตว์โลกไม่เกิดไม่มีสัตว์โลกนี่แต่เราคนเดียวนี่ตรงไหนที่ไม่เคยเกิดไปนี่นานถึงขนาดนี้นั่นแล้วทีนี้เราคนเดียวขนไปมันก็ดีมันก็จะบกมันก็จะบกจะพร่องไปมากและสัตว์โลกทั้งหมดไม่ใช่เพียงแต่คนอย่างเดียวเกิดมาละขนไปเกิดมาละขนไปในโลกอันนี้มันไม่เหลือตกข้างดอกไม่เหลือตกข้างให้เป็นที่เกิดที่ตายของสัตว์โลกของเราดันเราทันทันอีกต่อไปจึงให้พากันตัดออกไปเสียอย่าให้ไปคิดลูกคำลังเลสงสัยไม่มีใครได้อะไรไม่มีใครเสียอะไรท่านจึงให้เขาว่าปล่อยวางในเมื่อปล่อยวางไปแล้วยังอะไรตายนี่เราก็ปล่อยวางไว้ที่ตาหูก็ปล่อยวางไว้ที่หูเขาไม่ได้หนีไปไหนหรอกรูปที่ตาเห็นหูเสียงที่หูได้ยินเขาก็ไม่ขาดจากโลกดอกกลิ่นก็เหมือนกันรสก็เหมือนกันเราไม่ต้องไปสนใจของเหล่านี้ไม่กลัวจะไม่ต้องกลัวที่จะหมดจากโลกสิ่งที่สัมผัสถูกต้องก็เหมือนกันไม่ต้องไปสนใจนี่จึงให้ปล่อยวางตาของเราเราไม่สนใจตาไม่หนีไปไหนหูก็เหมือนกันจมูกก็เหมือนกันกายก็เหมือนกันเราไม่สนใจกายก็ไม่ไปไหนนั่งอยู่ตรงไหนเขาก็อยู่ตรงนั้นเห็นเขาขยับที่สักทีไหมผมเห็นเขาขยับที่ไหมขนเห็นเขาขยับที่ไหมเล็บเห็นเขาขยับที่ไหมฟันเห็นเขาขยับที่ไหมกระดูกเห็นเขาขยับที่ไหมกระดูกศีรษะเอาใหม่ขยับมาอยู่เดชอยู่ตรงหน้าแข้งมีไหมกระดูกหน้าแข้งขยับมาอยู่ตรงกระดูกแขนหลังมีไหมไม่มีดอกนี่เรียกว่าเขาอยู่กับที่เราไม่ต้องไปกังวลเขาข้างนอกก็เหมือนกันผมขนเล็บฟันหนังกระดูกตรงไหนก็ช่างไม่ต้องไปสนใจของเราเป็นอย่างไรของเขาก็เป็นอย่างนั้นของเรามีการเกิดมาแล้วก็มีแต่การเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีแต่สลายของข้างนอกก็มันกันในเมื่อเป็นอย่างเดียวกันแล้วเราจะไปสนใจทำไมไปดีใจไปพอใจมันได้ประโยชน์อะไรดีใจพอใจแล้วของเหล่านั้นเกิดมาแล้วไม่เปลี่ยนแปลงไม่สลายมีไหมจะไปไม่พอใจไปโกรธไปเกลียดไปชังของเหล่านั้นเกิดมาแล้วไม่เปลี่ยนแปลงไม่แตกสลายมีไหมโลกธาตุมีแต่ของเกิดมาเพื่อแตกซะเพื่อสลายเหมือนกันหมดไม่ว่าเขาไม่ว่าเราถึงเราจะไปสนใจไปทะนุถนอมโอบอ้อมรักใคร่ทั้งดีหรือว่าเกลียดชังแค่ไหนเพียงไรก็ช่างเขาก็เหมือนเดิมเหมือนกับเราอย่างนี้ล่ะเวลาเราไม่สบายใจของอันนี้เขาเปลี่ยนแปลงไหมเวลาเราสบายใจของอันนี้เขาเปลี่ยนแปลงไหมเวลาเราเป็นทุกข์ของอันนี้เขาเปลี่ยนแปลงไหมเวลาเราเป็นสุขของเหล่านี้เขาเปลี่ยนแปลงไหมผ มก็เหมือนเดิมขนก็เหมือนเดิมเล็บก็เหมือนเดิมฟันก็เหมือนเดิมหนังก็เหมือนเดิมห่อกระดูกห่อเลือดห่อเนื้อไว้เหมือนเดิมมันไม่ได้เห็นว่ากระดูกมันออกมาข้างนอกเวลาเราเป็นทุกข์นี่จึงว่าให้ปล่อยวางไปอย่าไปสนจึงว่าให้อยู่กับพุทโธอยู่กับธรรมโมอยู่กับสังโฆอยู่กับพุทโธอยู่กับจิตของเราที่ตื่นที่เบิกบานอยู่ที่สว่างสวยปลอดโปร่งไม่มีสิ่งที่จะไม่มีสิ่งอะไรต่อมีอะไรเรื่องอะไรต่อมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีเรื่องอะไรต่อมีอะไรมากวนใจจึงว่าให้อยู่กับพุทโธธรรมชาติพุทโธเป็นธรรมชาติที่ตื่นแล้วเบิกบานแล้วพุทโธแปลว่าเบิกบานอยู่เหนือหมดธรรมโมแปลว่าเป็นธรรมชาติธรรมชาติอะไรธรรมชาติรู้อยู่อย่างนี้ธรรมชาติปลอดโปร่งสว่างไสวเบิกบานอยู่อย่างนี้นี่สังโฆก็ยังไงสังโฆก็เป็นผู้ที่ตื่นอย่างที่พระพุทธเจ้าตื่นสังโฆก็ยังไงเป็นที่ผู้เบิกบานอย่างพระพุทธเจ้าเบิกบานจึงว่าอยู่กับพุทโธอยู่กับธรรมโมอยู่กับสังโฆอยู่กับจิตของเรานี่อย่าไปหาเข้าป่าเข้าดงป่าอะไรป่าหนังป่าเนื้อป่าของเกิดมาตายมันไม่ไปไหนหรอกเข้ามาป่าดงน่ะหนังนี่เกิดเป็นหนังแล้วมันไม่เน่าไม่เปื่อยไม่มีเกิดเป็นผมแล้วมันไม่ร่วงไม่รุดไม่หล่นไม่มีเกิดเป็นฟันของใครบางทีไม่ตายซ้ำมันก็ร่วงมันก็รุดมันก็หล่นก่อนหล่นก่อนแล้วนี่กระดูกยังทียังมีลมหายใจอยู่มันก็สึกมันก็กร่อนแล้วมันก็ผุก็มีในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไปลูกคำลังเลสงสัยว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราเป็นของเขาเป็นตัวเป็นตนเป็นที่น่ารักเป็นที่น่าใคร่เป็นที่น่าชังเป็นที่น่าเกลียดหน้าโกรธมันเป็นมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นจึงให้พากันตื่นตัวให้พากันพิจารณาอันนี้เป็นของทิ้งโลกธาตุทั้งหมดเป็นของทิ้งทั้งนั้นไม่ใช่โลกธาตุที่สมมติว่าเป็นคนนั่นคนนั่นเป็นคนนั่นและจะเป็นคนนั่นต่อการไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าสัตว์เล็กไม่ว่าสัตว์น้อยสัตว์ที่เราไม่สามารถเห็นด้วยตานี่มีทุกอนุในโลกอันนี้จึงว่าถ้าหากว่าสัตว์แต่ละอย่างเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วขนเอาสมบัติในโลกไปได้นี่ปีเดียวมันไม่พอแบ่งกันล่ะเรามันจะมีอภิสิทธิ์อะไรมากมายอันนั้นของเราอันนี้ก็ของเราของเราเป็นหมดนี่สรีระร่างกายนี่มันก็ชัดชัดนี่มันหมดไปมันสิ้นไปมันหมดไปมันสิ้นไปทุกขณะลมหายใจเข้าออกทุกขณะลมหายใจเข้าออกมันไม่ใช่ทุกนาทีมันไม่ใช่ทุกวันทุกลมหายใจเข้าออกทุกลมหายใจเข้าออกทุกขณะจิตเสียทั้งนั้นเสียทั้งนั้นเสียทั้งนั้นขณะไหนไม่เสียไม่มีอย่าพากันเป็นบ้าอย่าพากันทำเป็นวัวเป็นควายที่เขาแทงจมูกแล้วเขาก็จูงไปคำว่าจูงไปคือตัวกิเลสแต่มันจูงมันไม่ไปจูงไปหาโมกข์มรรคหาผลที่ไหนดอกดูมันดีๆไหมว่ามันได้อะไรดูมันดีๆนะคนที่ถูกกิเลสจูงถูกกิเลสจูงทั้งโลกธาตุนะเขาได้มรรคได้ผลตรงไหนของเราเนี่ยไม่ได้ปิดบังนี่ใครจะไปปิดบังได้มีแต่กิเลสของเราแล้วมันปิดบังเราจึงว่ามันจะลกขนาดไหนคำว่าถอยหลังใหญ่นี่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของนักต่อสู้นักสักหน่อยแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วนี่ลกสักหน่อยก็ไม่ไหวแล้วไปไม่ไหวแน่ๆ กลับหลังดีกว่าโน่นๆๆเขากลับหลังกันเยอะแยะไปสว่างสวัยเหมือนกับแมลงเม่ามันบินอยู่ในกลางไฟเห็นไหมล่ะนั่นล่ะมันสว่างสวัยสนุกสนานมีแต่กลับหลังมันเป็นแมลงเม่ากลับหลังเป็นแมลงเม่าเป็นแมลงเม่ากันทั้งโลกเห็นไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะนี่เป็นมรรคเป็นผลกิเลสมันบอกอย่างนั้นมันสอนอย่างนั้นโลกธาตุนี่สัตว์ในโลกทั้งหมดนี่อยู่ในโอวาทของกิเลสมันบอกมันสอนทั้งนั้นนักบวชของเรานี่ต้องฟังคำสอนของพระศาสดาพระพุทธเจ้าอย่าทำเราเป็นแมลงเม่าทำเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าตื่นอยู่เสมออยู่ในพุทโธนี่อยู่กับจิตของเราดับมันให้หมดความคิดความปรุงความแต่งอย่าให้มันมีนั่งอยู่เหมือนไม่ได้นั่งอยู่เดินอยู่เหมือนไม่ได้เดินอยู่ยังแต่จิตอันเดียวนั่นจึงว่าอยู่กับพุทโธอยู่กับธรรมโมก็คือพุทโธเราเป็นธรรมพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมก็คือพระพุทธเจ้ารู้พุทโธสังโฆก็เช่นเดียวกันรู้ธรรมก็คือรู้พุทโธจึงอยู่กับพุทโธอยู่กับธรรมโมอยู่กับสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆอย่าไปหมายว่าอยู่ที่อื่นไปหมายว่าอยู่ที่อื่นถึงว่าจะถูกก็ถูกอย่างหมายไม่เห็นพุทโธธรรมโมจิตของเราเป็นไม่ต้องหมายก็เป็นในเมื่อเข้าถึงนั่นแหละพุทโธอันนี้อันนี้คือพุทโธนี่คือธรรมโมนี่คือสังโฆไม่ต้องไปหมายก็เป็นเข้าถึงแล้วเป็นไม่ต้องมีใครบอกก็เป็นหมายไปพุทโธเป็นรูปเป็นร่างอย่างนั้นธรรมโมเป็นลักษณะนั้นสังโฆเป็นอย่างนั้นกิเลสมันดึงไปอย่างนั้นจริงๆจังๆแล้วไม่ได้เรื่องอะไรสักอย่างเอาพุทโธธรรมโมสังโฆเป็นหลักจิตหลักใจหลักธรรมให้มีไม่ได้ในที่สุดกลายเป็นคนไม่มีที่พึ่งเกิดมาตายเกิดมาตายเกิดมาตายพุทโธธัมโมสังโฆพระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธเจ้าที่ไว้บอกให้ประกาศเอาไว้ไม่ได้ปิดบังแต่ไม่มีโอกาสที่จะรู้จะเห็นไม่มีโอกาสที่จะเจอไม่มีโอกาสที่จะสัมผัสก็เพราะหมายแต่พุทโธธัมโมสังโฆอยู่ข้างนอกพอไปฟังความไปเชื่อคำสอนของกิเลสพุทโธเป็นรูปอย่างนั้นเมืองพระนิพพานเป็นอย่างนั้นธัมโมเป็นอย่างนั้นดวงเป็นดวงแก้วเป็นดวงอะไรต่ออะไรโกหกทั้งนั้นล่ะกิเลสมันโกหกไม่ใช่กิเลสของใครกิเลสของเราเนี่ยมันชอบสมมติขึ้นมาหมายขึ้นมาตัดให้หมดสมมติหมายทั้งหมดอย่าให้มันมีอะไรมีอยู่นี่เดี๋ยวนี้อะไรมีอยู่ของเกิดของตายก็มีอยู่เต็มตัวของเกิดของตายก็มีอยู่เต็มตัวใครเป็นคนรู้ของเกิดใครเป็นรู้ของตายจิตที่รู้อันนี้เกิดตายจิตที่รู้อันนี้เกิดตายจิตเขาเป็นของเกิดของตายหรือไม่ศึกษาให้แยบคายศึกษาให้แจ่มแจ้งศึกษาให้ดูชัดเห็นชัดขึ้นมาแล้วเราจะเป็นผู้รู้ธรรมแล้วเราจะเป็นผู้เห็นธรรมไม่ต้องไปอ่านตำรับตำราไม่ต้องไปเปิดตู้พระสัจจะไปพระไตรปิฎกไม่ใช่ประมาทอันนั้นไม่เป็นอัตเป็นธรรมเปิดสักขนาดไหนดูสักขนาดไหนก็ช่างเธอท่องบนสาทยายคล่องเป็นน้ำไหลลงภูจากภูเขาลงห้วยแต่ว่ากิเลสมันไม่บกพร่องนะคนเป็นโรคกินแต่ชื่อของยาคนเป็นโรคกินแต่ชื่อของยามีแต่ตายก็ตายถ้าหากว่าโรคอันนั้นเป็นโรคที่รักษาหายไม่รักษาตายถึงว่าได้ยินมั้ยล่ะพากันได้ยินนะไม่มีอะไรที่จะรกเท่าดงของกิเลสตัณหาป่าดงพงพายขนาดไหนก็ช่างรกขนาดไหนก็ช่างรกดงที่ไม่รกด้วยอำนาจของกิเลสตัณหารกยิ่งกว่านั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ใช้คำพระว่าป่าชัดป ป่าชัดนั่นหนามากยังว่าศีรษะมันยังอยู่บนบ่าเขามาถอยหลังจะให้มีลบขนาดไหนลบขนาดไหนเพ่งลงตรงที่มันลบไอ้มันลบนั่นมืดขนาดไหนมืดขนาดไหนกำหนดจุดเจ็ดจุดที่มันมืดนั่นไม่มีตรงไหนที่มันลบไม่มีตรงไหนที่มันมืดไม่มีตรงไหนที่มันหนาแน่นจิตอันเดียวอันนี้มันเป็นทุกอย่างเพ่งลงที่จิตอันนี้ดับก็เพราะใจใจดับก็ดับที่จิตอันนี้ทำทั้งหลายเกิดจากจิตดับก็ดับเพราะจิตทำทั้งหลายเกิดจากเหตุดับก็เพราะเหตุจิตอันนี้น่ะเป็นเหตุให้เกิดในทุกอย่างและดับก็ต้องดับที่นี้ดับที่อื่นไม่ได้วุ่นวายขนาดไหนกลุ่มรุมขนาดไหนไม่มันจะร้อนรนกระวนกระวายขนาดไหนนี่เอาให้มันมามันมามีอีกหรือเปล่าที่มันจะเป็นร้อนเป็นฟืนเป็นไฟที่มันจะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟมันมีอีกไหมในโลกอันนี้มารวมกันให้หมดจะนั่งดูมันนี่แต่ข้อไม่ขาดเด็กเข้ามาถอยหลังนี่อย่าไปหวังเลยไม่มีอะไรที่จะสนุกเท่าการต่อสู้กับคำว่ากิเลสตัณหาไม่มีอะไรการงานอะไรที่จะท้าทายเท่าการปฏิบัติธรรมไม่มีคำว่าท้าทายคือยังไงล่ะนักมวยนี่เขาก็เก่งเราก็เก่งนี่ต่างท่านก็ต่างคนต่างเก่งฟัดกันถ้าเขาเก่งเราไม่เก่งเราก็เราก็ถูกเขาหามอ่ะแล้วถูกเขาหามอ่ะเราชอบอย่างนั้นเหรอเราพอใจอย่างนั้นเหรอนี่ท้าทายมันก็มุ่งในการที่จะผิดอาวุธมุ่งในการที่จะผิดวิทยายุทธ์ตำราพิชัยสงครามเนี่ยมันท่องบนสาธยายังกระเถิงมันคล่องไปหมดนั่นแล้วเราจะไปกลัวอะไรก็กลัวนักไอ้กลัวครูต่อสู้อันนี้อย่างทุกขังอนัตตาเป็นอาวุธตายตายตายก็เป็นอาวุธอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอาวุธอสุภะอสุภังปฏิกูลเป็นอาวุธทั้งนั้นอาวุธของเราเต็มโลกเราจะไปตัวอะไรก็ฆ่าศึกมือของเรานี่ไม่ได้วางอาวุธอาวุธจะเต็มโลกยังไงก็ช่างเธอแต่มือของเรามันพิการน่ะมือพิการน่ะแต่เวลาจะยกมือจะยกธงขาวเรายกได้นั่นทั้งท่านที่มือพิการแต่มือพิการจะยกอาวุธจับอาวุธก็ไปต่อสู้กับข้าศึกคือกิเลสอ่ะไม่มีกำลังยกเลยเสียศักดิ์ศรีได้ยินไหมล่ะเน้นเห็นน่ะได้ยินไหมล่ะนั่นคือเจ้ามันเลี้ยวดูมันเลี้ยวดูแล้วมันอะไรนะมันจะกูไม่กลับกันแล้วนะเดินยงกลมเอามันจนกระทั่งปลากรดมันลอยไปนี่เบาไปทั้งเหงื่อทั้งตัวนั่งภาวนาก็เหมือนกันคำว่าหนักหน้าหนักหลังง่วงเหงาเหงานอนง่วงเหี้ยไม่มีเย็ดยกขึ้นเต็มที่มันยาวมันมาจากไหนไอ้คำว่าความอ่อนความเพลียความว่าง่วงเหงาเหงานอนไม่มีดอกเจ็บแข้งเจ็บขาอย่างนี้ยิดไปเจ็บพระอาจจะเจ็บขาเอาไปเผาไม่เห็นมันร้อนถ้าหากว่าจิตไม่มีจิตไม่มีจะเจ็บแล้วขามที่เจ็บเนี่ยมันจะเจ็บเป็นเหรอมีคอยฟังอยู่ของจริงเขาแสดงขึ้นมาให้เจ้าของรู้ก็ว่าขาเจ็บเจ็บขาของจริงเขาแสดงความจริงของเขาให้รู้ก็ว่าเจ้าของปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ของฟังอยู่แต่หาแต่ตัวมันจะเจ็บเมื่อไหร่มันไม่เป็นท่าเราเด็ดให้มันเด็ดพระพุทธเจ้าองค์ไหนสอนให้อ่อนแอสอนให้ท้อแท้ไม่มี พระพุทธเจ้าไม่อ่อนแอท้อแท้จะสอนสาวกให้อ่อนแอท้อแท้ได้ยังไงไม่มีใครเด็ดเท่าพระพุทธเจ้าแล้วจะสอนให้เด็กให้ท้อแท้อ่อนแอได้หรือนั่งลงไปอย่างนี้นี่คำว่าขยับยังมันมีต้องขนาดนั้นนะมันจะเจ็บขนาดไหนนี่แต่มันเจ็บไปมันเจ็บจนจะขาดเจ็บจนจะหลุดคลายหลุดไปขาดไปไอ้คำว่าขยับนี่ไม่ขยับเด็ดขาดต้องไหวนั่นหรือไหมมันจะตายอยู่ก็ที่เห็นมันตายถึงเวลาเด็ดต้องเด็ดก็ของกิเลสมันอ่อนแอมาไหร่เห็นกิเลสมันอ่อนแอสักทีไหมในโลกธาตุทั้งหมดยังอยู่ในกำมือของมันอันเดียวนี่มันจะอ่อนแอได้หรือแล้วเราต่อสู้กับกิเลสจะเอาความอ่อนแอแล้วไปสู้กับเขาอ่ะก็เรียบร้อยเท่านั้นละมีแต่ตายก็ตายโกนหัวให้มันเจ็บถ้าอาจารย์ใหญ่คงมากท่านเคยพูดโกนผมให้มันเจ็บไม่มีประโยชน์หรอกถ้าหากว่าจะพากันเฮ็ดได้เล่นหมายความว่าอย่ามาโกนผมมันจะดีกว่ามันเป็นชาวบ้านเลยอย่างที่โลกเขาเป็นกันนั้นหนังห่อกระดูกก็ว่าเป็นคนหนังห่อของปฏิกูลก็ว่าเป็นของสวยของงามกลิ่นมันระบายออกมาล้างกันล้างแล้วล้างเล่าล้างแล้วล้างเล่าล้างเช้าล้างเย็นมันก็ยังฟ้องว่ามันเน่ามันเหม็นขัดสมาธิเขาขาจะพามันเดินก็ไม่ว่าอะไรพามันนั่งก็ไม่ว่าอะไรจะพามันอ่อนแอมันก็ไม่ว่าอะไรจะพามันเข้มแข็งอดทนมันก็ไม่ว่าอะไรจะพามันเดินยังกลมก็ไม่ว่าอะไรจะพามันไปไร่ไปนาไปสวนไปตลาดลาดลีมันก็ไม่ว่าอะไรกระดูกมันจะว่าอะไรปีเห็นไหมกระดูกวัวกระดูกควายเข้าไปแขวนไว้ในเขียงในข้างบนเขียงนั่นน่ะมันว่าอะไรกระดูกหมูกระดูกไก่เข้าไปต้มเห็นมันจะว่าอะไรกระดูกคนมันก็ไม่ต่างอะไรกระดูกหมูกระดูกไก่กระดูกวัวกระดูกควายหรอกมันกระดูกอันเดียวกันมันไม่ใช่ว่ากระดูกไก่เป็นกระดูกคนไม่ใช่กระดูกพามันขัดนั่งสมาธิอยู่อย่างนี้มันไม่เห็นว่าโอ้ยข้าพเจ้าไม่ขัดนะข้าพเจ้าจะไปหาเที่ยวนี่ดูหมอลำดูลิเกดูละครหรือดูหนังหรือจะไปหาดูดนตรีหรือจะไปหาเที่ยวครับเที่ยวบ้างกระดูกมันไม่เคยว่ามันไม่ได้เคยคิดมันมีแต่กิเลสตัวเดียวเท่านั้นมันคิดขึ้นมาไม่ใช่ใจกิเลสแยกกิเลสแยกจิตออกจากกันกิเลสเป็นกิเลสจิตเป็นจิตอย่าบอกว่ากิเลสคือจิต

0: ได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับ
1: แบ่งกินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6 กันยายน 2537
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: อย่างไรก็ตามการเดินจงกรมขับนั่งสมาธิท่านต้องเดินนานนั่งนานเสมอเป็นประจำไม่ว่าจะพักอยู่ในที่เช่นไรและฤดูใดความเพียรท่านเสมอตัวไม่ยอมลดหย่อนผ่อนตัวให้กิเลสเพ่นพ่านก่อกวนทำความรำคาญแก่ใจท่านนักท่านพยายามห้ามหันอยู่ทุกอิริยาบถจึงพอเห็นผลจากความเพียรบ้างต่อไปก็เห็นผลไปโดยลำดับขั้นเริ่มแรกที่ฤทธิ์กิเลสกำลังแข็งแรงนี้ลำบากอยู่บ้างดีไม่ดีถูกมันจับมุดลงหมอนสลบครอกไปไม่รู้สึกกว่าจะรู้สึกตัวขึ้นมามันเอาเครื่องในไปกินจนอิ่มและหนีไปเที่ยวรอบโลกได้หลายทวีปแล้วจึงจะงวงเงียตื่นขึ้นมาและบ่นให้ตัวเองว่าเผลอตัวหลับไปหยิบหนึ่งวันหลังจะเร่งความเพียรให้เต็มที่วันนี้ความโง่ง่วงทำผิดจึงทำให้เสียความจริงคือกิเลสทำผิดนั่นเองวันหลังยังไม่มองเห็นหน้ามันเลยถูกมันจับมัดเข้าอีกแต่ไม่เข็ดเจ็บก็เจ็บแต่ไม่เข็ดคือกิเลสเคี่ยนคนนี่แหละนักภาวนาเคยถูกมันดัดมาพอแล้วบ่นกันยุ่งว่าลวนลายไม่ทันมันสมกับมันเคยเป็นอาจารย์ของคนและสัตว์ทั้งโลกมาเป็นเวลานานตอนเริ่มฝึกหัดความเพียรทีแรกนี่แหละตอนกิเลสโมโหพยายามบีบบังคับหลายด้านหลายทางพยายามทำให้ขี้เกียจบ้างทำให้เจ็บที่นั่นปวดที่นี่บ้างทำให้ง่วงเหงาหาวนอนบ้างหาเรื่องวายุ่งไม่มีเวลาภาวนาบ้างจิตกระวนกระวายนั่งภาวนาไม่ได้บ้างบุญน้อยวาสนาน้อยทำไม่ได้มากนั่งไม่ได้นานบ้างทำให้คิดว่ามัวจะนั่งหลับตาภาวนาจะไม่แย่ไปแล้วหรืออะไรอะไรไม่ทันเขารายได้จะไม่พอกับรายจ่ายบ้างราวกับว่าก่อนแต่ยังไม่ได้ฝึกหัดภาวนาเคยมีเงินเป็นล้านๆพอจะเริ่มภาวนาเข้าบ้างตัวเริ่มจะเอาไปกินเสียหมดยิ่งถ้าได้ภาวนาเข้าจริงๆตัวกิเลสจะไม่ท้องใหญ่ปากกว้างยิ่งกว่ายักษ์ใหญ่เอาไปกินหมดหรือพอถูกกิเลสเท่านี้เข้าเกิดคันคายเจ็บปวดระบมไปทั้งตัวสุดท้ายยอมให้มันพาทะเลทลายไปทางที่เข้าใจว่าไม่มียักษ์มีมารแต่เวลากลับกระเป๋ามีเท่าไรเรียบวุฒิไม่ทราบอะไรมาเอาไปคราวนี้ไม่บ่นเพราะไม่รู้จักตัวผู้มาขโมยไม่ทราบว่าเป็นใครเพราะกระเป๋าก็ติดอยู่กับตัวไม่เผลอผายวางทิ้งไว้ที่ไหนพอขโมยจะมาลักไปได้เป็นอันว่าเรียบตามเคยโดยไม่รู้จักต้นสายปลายเหตุวันหลังไปใหม่ก็เรียบกลับมาอีกแต่จับตัวขโมยไม่ได้นี่แหละทางเดินของกิเลสมันชอบเดินแต้มสูงๆอย่างนี้แหละจึงไม่มีใครจับตัวมันได้ง่ายๆแม้พระธุดงค์ไม่มีสมบัติอะไรก็ยังถูกมันขโมยได้คือขโมยสมาธิจิตจนไม่มีสมาธิวิปัสสนาติดตัวนั่นแหละท่านเคยถูกมาแล้วจึงได้รีบเตือนพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายโปรดพากันระวังตัวเวลาเริ่มเข้าวัดเข้าวาหาศีลหาธรรมหาสมาธิภาวนากลัวว่ามันจะมาขโมยหรือแย่งเอาตัวไปต่อหน้าต่อตาแล้วจับตัวไม่ได้ไล่ไม่มีวันจนดังพระท่านถูกมาแล้วถ้าทราบไว้ก่อนบ้างจะพอมีทางระวังตัวไม่สิ้นเนื้อประดาตัวไปเปล่าแบบไม่มีปีมีคลุยขับกล่อมให้อนัสสัญญาณว่ากิเลสมาก่อโกยเอาของดีไปใช้ไปทานเสียจนหมดตัวท่านที่เริ่มฝึกหัดใหม่กรุณากำหนดเวลาในการเดินจงกรมเอาเองแต่กรุณากำหนดเผื่อไว้บ้างเวลากิเลสตัวร้อยเล่ห์พันลวงไม่แอบขโมยเอาสิ่งของจะได้เหลือคำภาวนาติดตัวไว้บ้างขณะเดินจงกรมพึงกำหนดสติกับคำบริกรรมให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันประคองความเพียรด้วยสติสัมปชัญญะมีใจแน่วแน่ต่อธรรมที่บริกรรมเช่นกำหนดพุทโธให้จิตรู้อยู่กับพุทโธ

0: ทุกระยะที่ก้าวเดินไปและถอยกลับมาชื่อว่าผู้มีความเพียรในท่าเท่านั้นไม่ขาดวรรคขาดตอนไปในระหว่างตามที่ตนเข้าใจว่าบำเพ็ญเพียรผลคือความสงบเย็นถ้าจิตไม่เผลอตัวไปสู่อารมณ์อื่นในระหว่างเสียก่อนผู้ภาวนาต้องหวังได้ครองความสุขใจในขณะนั้นหรือขณะใดขณะหนึ่งแน่นอนข้อนี้กรุณาเชื่อไว้ก่อนก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าและครูอาจารย์ที่ท่านสอนจริงๆด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ท่านไม่โกหกให้เสียเวลาและเปล่าประโยชน์แน่นอนก่อนท่านจะได้ทำมาสั่งสอนประชาชนท่านก็คือผู้ล้มลุกคลุกคลานมาด้วยความลำบากทรมานผู้หนึ่งก่อนเราผู้กำลังฝึกหัดจึงไม่ควรสงสัยท่านว่าเป็นผู้ล้างมือคอยเปิดมาก่อนท่าเดียวโดยไม่ลงทุนลงรอนมาก่อนทุนของพระพุทธเจ้าก็คือความสลบสลายไป3คนทุนของพระสาวกบางองค์ก็คือฝ่าเท้าแตกและเสียจากสุขไปก็มีต่างๆกันแต่ได้ผลที่พึงใจทั้งเลิศทั้งประเสริฐทั้งอัศจรรย์เหนือโลกเป็นเครื่องสนองตอบแทนสิ่งที่เสียไปเพราะความเพียรอันแรงกล้านั้นท่านข้ามโลกไปได้โดยตลอดปลอดภัยไร้ทุกข์ทั้งมวลทั้งนี้เพราะการยอมเสียสละสิ่งที่โลกรักสงวนกันถ้าท่านยังมัวหึงหวงห่วงความทุกข์ความลำบากอยู่ก็คงต้องงมทุกข์บุกโคลนโดนวัฏะอยู่เช่นเราทั้งหลายนี่แหละจะไม่มีใครแตกต่างกันในโลกมนุษย์เราจะเอาแบบไหนดิ้นวิธีใดบ้างจึงจะหลุดพ้นจากสิ่งไม่พึงปรารถนาทั้งหลายที่มีเกลื่อนอยู่ในท่านในเราเวลานี้ควรฝึกหัดคิดอ่านตัวเองบ้างในขณะที่พอคิดได้อ่านได้เมื่อเข้าสู่ที่คับขันและสุดความสามารถจะดิ้นรนได้แล้วไม่มีใครสามารถเข้าไปนั่งทำบุญให้ทานรักษาศีลทำสมาธิภาวนาอยู่ในกองฟืนกองฟอนในเตาแห่งเมนได้เห็นมีแต่ไฟทำงานแต่ผู้เดียวจนร่างกายเป็นเท่าเป็นฐานตายถ่ายเดียวเท่านั้นเราเคยเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาด้วยกันซึ่งควรสลดสังเวชและน่าฝังใจไปนานการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาคือการกั้นกรองหาสิ่งที่เป็นสาระคุณในตัวเราซึ่งเป็นงานสำคัญและมีผลเกินคาดยิ่งกว่างานอื่นใดจึงไม่ควรยอมให้กิเลสตัณหาอวิชชามาหลอกเล่นให้เห็นเป็นงานล่อลวงล่มจมปนปี้ไม่มีชิ้นดีความจริงก็คือตัวกิเลสเสียเองนั่นแหละเป็นผู้ทำคนและสัตว์ให้ฉิบหายปนปี้เรื่อยมาถ้าหลงกลอุบายมันจนไม่สำนึกตัวบ้างการกลั่นกรองจิตด้วยสมาธิภาวนาก็คือการกลั่นกรองตัวเราออกเป็นสัตว์เป็นส่วนเพื่อทราบว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมอันไหนจะพาให้เกิดทุกข์อันไหนจะพาให้เกิดสุขอันไหนจะพาไปนรกอันไหนจะพาไปสวรรค์และอันไหนจะพาไปนิพพานสิ้นทุกข์ทั้งมวลนั่นเองความจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องเผชิญนี้มิใช่งานของพระพุทธเจ้ามิใช่งานของพระสาวกองค์ใดและมิใช่งานของศาสนาจะพึงโฆษณาให้คนเชื่อและนับถือเพื่อหวังผลจากการนั้นธรรมประเสริฐสามดวงที่กล่าวถึงนั้นเป็นความสมบูรณ์ตลอดกาลอยู่แล้วไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากใครและอะไรแม้แต่น้อยงานนั้นจึงตกเป็นงานของเราของท่านผู้ต้องเผชิญกับความจำเป็นอยู่เฉพาะหน้าจะพึงแสวงหาทางหลบหลีกปลีกตัวเต็มสติกำลังความสามารถของแต่ละรายเพื่อแคล้วคลาดไปได้เป็นพักๆมิใช่จะนั่งนอนคอยสิ่งน่ากลัวทั้งหลายอยู่โดยไม่คิดอ่านอะไรบ้างเลยเรากับหมูคอยขึ้นเขียงด้วยความเพลิดเพลินในแกลบรำเพราะเห็นแก่ป่าแก่ท้องเพียงเท่านั้นเพราะชาติมนุษย์กับชาติสัตว์ตัวไม่รู้จะคิดอ่านไตรตรองอะไรเลยนั้นผิดกันลิบลับราวกับฟ้ากับดินไม่ควรอย่างยิ่งที่จะปล่อยให้ร่างกายจิตใจไปทำหน้าที่ระคุนคระเคล้ากันกับสัตว์ที่ไม่มีความหมายในสาระคุณอะไรนอกจากกระเทียมและหัวหอมที่เป็นของคู่ควรกันกับสัตว์เหล่านั้นเท่านั้นการกล่าวทั้งนี้มิได้มุ่งติเตียนทำลายท่านสุภาพชนทั้งหลายด้วยอัตธรรมที่กล่าวมาแต่กล่าวมาเพื่อช่วยพยุงส่งเสริมจิตใจกายวาจาที่กำลังถูกสิ่งลามกตกโคลนมาทำหน้าที่เป็นนายเถียงสับยำเป็นอาหารอันอร่อยของมันต่างหากเพื่อสติปัญญาจะได้สะดุดตัวทราบว่าเวลานี้เราตกอยู่ในสภาพเช่นไรจึงพยายามด้วยอุบายที่เห็นว่าจะพอเป็นเครื่องช่วยให้พ้นภัยจากมันบ้างสมเป็นพุทธศาสนิกชนทางที่พอจะทราบได้ก็คือการหัดอ่านตัวเองด้วยสมาธิภาวนาซึ่งเป็นอุบายที่ควรทราบได้ง่ายกว่าวิธีอื่นเพราะกิจนี้อยู่กับตัวทำหน้าที่อยู่ในตัวและคิดอ่านเรื่องของสัตว์โลกมาในตัวโดยตรงผิดกับถูกดีกับชั่วสุขกับทุกข์ก็มีอยู่กับตัวเมื่ออ่านบ่อยๆก็ค่อยทราบไปเองเมื่อทราบตัวเองก็ต้องทราบเรื่องทุกข์ที่เกิดกับตัวจิตใจก็นับวันจะเด่นดวงและมีคุณค่าขึ้นราวกับสินค้าขึ้นราคานั่นแหละใครหัดคิดหัดอ่านตัวเองมากๆ ผู้นั้นจะทราบผลทางหลบหลีกปลีกทุกข์ไม่เหมากันไปตลอดกาลดังที่เคยเป็นมาความเห็นภัยในทุกข์ที่มีอยู่กับตัวก็นับวันจะเห็นไปโดยสม่ำเสมอมีหนทางหลีกหลบหลีกภัยไปเรื่อยๆพ้นไปได้โดยลำดับการเห็นทุกข์ก็เห็นอยู่กับตัวไปทุกระยะที่ทุกข์เกิดขึ้นแม้การพ้นทุกข์ก็ทราบว่าพ้นอยู่กับตัวด้วยกำลังสมาธิสติปัญญาพูดถึงความทุกข์ความเป็นความตายและภพชาติที่จะเผชิญกันมากน้อยเพียงไรก็ไม่วิตกกังวลเพราะได้ประมวลมารู้เห็นในขันธ์เฉพาะหน้าที่รวมรับรู้อยู่กับใจดวงเดียวที่กำลังฝึกซ้อมตัวอยู่ขณะนี้แล้วยังเป็นอยู่ก็เย็นใจเพราะคุณธรรมอยู่กับตัวแม้ตายไปก็มีสุคโตเป็นที่อยู่เสวยนี่คือผลของการทำสมาธิเดินจงกรมภาวนาสามารถยังผู้บำเพ็ญให้เกิดความรื่นเริงอาถรรพ์ได้ผิดคาดผิดหมายจึงเป็นกิจที่ควรทำเพื่อตัวเราเองไม่ควรประมาทซึ่งอาจเป็นภัยอย่างคาดไม่ถึงการกำหนดจิตตั้งสติในเวลาเดินจงกรมกรุณาทำเป็นล่ำเป็นสันสมที่เจตนามุ่งหน้าหาของดีการเดินจงกรมภาวนาเป็นการแสวงหาของดีที่ถูกทางไม่มีข้อควรตำหนินักปราชญ์ชมเชยกันทั่วโลกควรพยายามทำจิตใจให้สงบในเวลานั้นจนได้อย่าสักแต่ว่าทำจะเห็นความประเสริฐอัศจรรย์ของตัวเองคือจิตที่ถูกห่อหุ้มด้วยของเศษเดนทั้งหลายจนขาดความสนใจว่าสิ่งที่ถูกหุ้มห่อนั้นไม่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งเศษเดนที่หุ้มห่อจึงมักพากันหลงไปกับสิ่งนั้นจนลืมสำนึกตัวความจริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่กระเดื่องเรื่องลือในไตรภพตลอดมานั้นก็ออกจากใจที่เป็นทั้งเหตุและผลอัศจรรย์ดังกล่าวมาคือใจดวงหลุดลอยจากของเศษเดนทั้งหลายออกมาแล้วนั่นแหละที่มีพระนามว่าพระพุทธบ้างพระสงฆ์บ้างตามอาการของผู้ทรงเมื่อปราศจากผู้ทรงแล้วก็เป็นธรรมล้วนๆไม่มีคำว่าจิตว่าพระพุทธเจ้าอันเป็นสมมติขั้นสูงสุดอยู่ในนั้นอีกเลยเหลือแต่คำว่าธรรมพระนามนี้ก็เป็นสมมติขั้นสูงสุดอีกพระนามหนึ่งแต่จำต้องทรงพระนามนี้ไว้เป็นหลักใหญ่ของโลกผู้หวังพึ่งธรรมจนกว่าได้บรรลุถึงความไม่หวังพึ่งสิ่งใดแล้วคำว่าธรรมกับผู้นั้นก็ทราบกันเองไม่มีทางสงสัยแม้ไม่เคยทราบมาก่อนดังนั้นคำว่าจิตทั้งจิตท่านจิตเราย่อมเป็นเช่นเดียวกันทั้งโลกแต่สิ่งที่ทำให้จิตผิดกันไปต่างๆจนคาดไม่ออกบอกไม่ถูกมองไม่เห็นพิสูจน์ไม่ได้ในสังคมสามัญของคนมีกิเลสนั้นเพราะสิ่งแวดล้อมทั้งหลายซึ่งมีมากและต่างๆกันจนพรรณนาไม่จบเข้าเกี่ยวข้องผัวพันจิตที่ถูกสิ่งเหล่านั้นปกคลุมคละคล้าวจนเป็นอันเดียวกันจึงเป็นจิตที่ผิดกันมากจนไม่อาจทราบได้ว่าจิตนั้นมีความหนาบางจากสิ่งดังกล่าวมากน้อยเพียงไรและพิสูจน์ไม่ได้ว่าจิตของผู้นั้นเดิมมาจากภพชาติอะไรบ้างมีอะไรปกคลุมหุ้มห่อมากที่สุดบรรดาที่มีนามว่ากิเลสหรือของเศษเดนแห่งท่านผู้วิเศษทั้งหลายท่านผู้ใดพยายามชำระแก้ไขสิ่งดังกล่าวออกได้มากน้อยเพียงไรย่อมได้รับความสุขมากน้อยตามเหตุที่ชำระได้ถึงขั้นบริสุทธิ์ก็เป็นผู้สิ้นทุกข์ทางใจในท่ามกลางแห่งขันธ์ที่กำลังครองอยู่ดังพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านที่ตรัสรู้และบรรลุธรรมแล้วย่อมทรงเสวยและเสวยวิมุตติสุขในขณะนั้นโดยไม่อ้างการสถานที่เลยขอแต่กิเลสที่เป็นตัวฆ่าสึกแก่จิตใจได้สิ้นสูญไปก็พอแล้วฉะนั้นจึงมีเพียงกิเลสอย่างเดียวกั้นกลางมรรคผลนิพพานมาให้จิตบรรลุถึงได้นอกนั้นไม่มีอะไรหรือผู้ใดมีอำนาจกั้นกลางได้การสอนธรรมจึงสอนลงที่จิตซึ่งเป็นที่ทรงสมของกิเลสทั้งมวลด้วยธรรมปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาอันเป็นหลักใหญ่ในบรรดาธรรมแก้ไขบุกเบิกการเดินจงกรมจึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะสามารถทำกิเลสให้หลุดลอยออกจากใจได้เช่นวิธีทั้งหลายมีการนั่งสมาธิภาวนาเป็นต้นจึงควรสนใจฝึกหัดทำแต่บัดนี้เป็นต้นไปเช่นเดียวกับงานทางโลกอันเป็นงานอาชีพและงานเพื่อเกียรติแห่งสังคมมนุษย์ที่นิยมกันส่วนงานคือการทำความดีมีการเดินจงกรมเป็นต้นดังกล่าวมาเป็นงานพยุงตนทั้งภายในและภายนอกและเป็นงานพยุงเพื่อนมนุษย์และสัตว์ในโลกอีกด้วยตามแต่กำลังความดีของแต่ละท่านละคนจะแผ่ความสุขให้โลกได้รับมากน้อยเพียงไรเช่นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงทำความร่มเย็นแก่โลกทั้ง3ได้มากมหามากไม่มีท่านผู้ใดกล้าเป็นคู่แข่งได้พระอรหันต์แต่ละองค์ทำความร่มเย็นให้แก่โลกได้มากพอประมาณรองพระพุทธเจ้าทั้งหลายลงมาและมากกว่าสามัญชนทำต่อกันสุภาพชนถ้าเป็นผู้ใหญ่มีอำนาจวาสนามากก็ทำประโยชน์แก่ประชาชนราษฎรได้มากราษฎรเคารพนับถือและยกย่องเป็นพ่อพระแม่พระผู้หนึ่ง และรักมากราวกับพ่อแม่ของตนจริงๆยิ่งมีผู้ใหญ่เป็นคนดีจำนวนมากเพียงไรก็เป็นการแสดงออกแห่งความเจริญรุ่งเรืองของหมู่ชนมากเพียงนั้นศาสนาและผู้ประกาศสอนธรรมการสงเคราะห์โลกด้วยวิธีต่างๆโดยไม่คิดค่าตอบแทนในทางอามิตรและสินจ้างรางวัลใดๆชื่อว่าผู้สร้างความกระหึ่มปริ่มด้วยความเมตตาวิหารธรรมและจงรักภักดีแก่ประชาชนได้รับไม่มีวันจืดจางอิ่มพอหลับและตื่นเขาย่อมระลึกบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจอยู่ตลอดเวลาไปที่ไหนไม่เป็นภัยแก่โลกนอกจากสร้างบุญสร้างคุณแก่ผู้อื่นให้เต็มตื้นไปด้วยความปิติยินดีโดยทั่วกันถ่ายเดียวเท่านั้นศาสนากับผู้สงเคราะห์โลกด้วยธรรมและอามิตรจึงเป็นเหมือนนายแพทย์และนางพยาบาลที่มีความสงสารเมตตาเที่ยวแจกยาและรักษาโรคให้หมู่ชนผู้จำเป็นที่ชีวิตอยู่กับยาและหมอแม้เขาหายโรคแล้วแต่บุญคุณที่เขาระลึกต่อหมอผู้มีคุณนั้นจะไม่มีวันลืมเลยนี่แหละอำนาจของความดีไม่เลือกชาติชั้นวรรณะย่อมมีความปรารถนาทั่วหน้ากันความดีและศาสนาจึงไม่ได้เป็นของล้าสมัยดังที่บางคนเข้าใจทั้งที่เขาก็ยังหวังพึ่งผู้อื่นอยู่ด้วยความกระหายต่อความเมตตาอารีของท่านผู้ใจบุญทั้งหลายอันมีศาสนาเป็นแหล่งผลิตคนดีเพราะศาสนาเป็นแหล่งแห่งความดีทั้งมวลถ้าไม่ใช่คนดีจะนำศาสนาออกสอนโลกไม่ได้แน่นอนหลักศาสนาอย่างน้อยก็คือหัวใจของคนดีนั่นแหละยิ่งกว่านั้นก็คือหัวใจของท่านที่บริสุทธิ์วิมุตติธรรมทั้งดวงดังศาสดาของศาสนาพุทธเป็นต้นจะเป็นใครอื่นมาจากที่ไหนที่จะมีแก่ใจและความสามารถใครบ้างที่มีแก่ใจเสียสละเพื่อมูชนเหมือนหัวใจของเจ้าของศาสนาผู้นำธรรมออกสอนโลกดังพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ทรงเสียสละเต็มพระทัยแล้วและพระสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ทำประโยชน์แก่มูชนถ้าไม่ใช่ท่านผู้มีใจขาวสะอาดปราศจากความเห็นแก่ตัวแล้วจะยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อโลกไม่ได้เลยข้อนี้น่าเชื่อเหลือเกินแม้ไม่มีใครเชื่อด้วยก็ยอมโง่เชื่อคนเดียวเพราะเราท่านเกิดมาในโลกนี้ก็นานพอจะทราบความคับแคบความกว้างขวางความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ผู้อื่นเพื่อนฝูงที่เป็นมนุษย์ด้วยกันได้ดีเพราะต่างก็อยู่โลกอันเดียวกันความทุกข์สุขดิบเกี่ยวเนื่องกันอยู่ทุกวันเวลาอย่างแยกไม่ออกจะไม่ทราบเรื่องของกันนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องทราบแน่นอนคนที่เบื่อหน่ายเกลียดชังกันก็เพราะทราบเรื่องของกันคนที่รักชอบขอบใจตายใจเชื่อสนิทต่อกันก็เพราะทราบเรื่องของกันการแสดงออกแห่งศาสนาของศาสดาแต่ละองค์ซึ่งเป็นการสะเทือนโลกธาตุเพราะการปลุกปลอบใจสัตว์ทั้งหลายให้ตื่นจากหลับที่เคยจมอยู่ในกองกิเลสทั้งหลายให้ฟื้นตื่นตัวด้วยธรรมจักรที่หมุนไปด้วยอริยสัจของจริงอันประเสริฐทำไมจะทราบไม่ได้ว่าบุคคลเช่นไรเป็นผู้ประกาศและประกาศด้วยอัธยาศัยที่สัมปยุตด้วยอะไรถ้าไม่สัมปยุตด้วยพระเมตตามหาคุณล้นโลกแล้วผู้เขียนก็ไม่ทราบจะเรียนอย่างไรจึงจะสมใจของท่านผู้อ่านทั้งหลายถ้าท่านเป็นเสมือนเราท่านที่ขุดค้นดูในตัวในใจเห็นแต่ความคับแคบตีบตันความเห็นแก่ตัวแบบเข้ากับใครไม่ได้นี้แล้วศาสนาและศาสดาจะไม่มีวันอุบัติขึ้นมาให้โลกได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจได้เลยเท่าที่โลกยังเป็นโลกและมีคนดีคนชั่วสับปนกันอยู่ไม่สูญปราดราชบัณฑิตไปจากพันมนุษย์ก็เพราะอาศัยร่มเงาแห่งใจที่ขาวสะอาดของท่านผู้ไม่เห็นแก่ตัวกลัวคนอื่นจะดีกว่ามาชุบเปลี่ยนฉลมใบด้วยศาสนธรรมนั่นเองจึงพอมีคนดีไว้ประดับโลกการเกิดมาเป็นมนุษย์จึงไม่ควรคิดเอาง่ายๆว่าเป็นภพที่เกิดได้ง่ายและตายยากแต่อาจเป็นภพที่เกิดง่ายตายง่ายและเกิดยากตายง่ายเช่นเดียวกับสัตว์ทั่วไปเพราะชีวิตเป็นอยู่กับธาตุขันธ์เหมือนกันลมหายใจหยุดหมดความสืบต่อก็คือคนตายสัตว์ตายนั่นแหละจะเรียกอย่างไรให้ยิ่งกว่านั้นไปอีกได้จะมีความเที่ยงทนท้าหวังที่ไหนพอจะประมาทนอนใจไม่คิดอ่านเรื่องของตัวพอเป็นสุขตินิสัยสืบไปในอนาคตวิธีนั่งสมาธิภาวนาการกล่าววิธีเดินจงกรมมาก็มากพอควรจึงขอเริ่มอธิบายวิธีนั่งสมาธิภาวนาต่อไปพอเป็นหลักฐานของผู้เริ่มฝึกหัดเพราะงานทุกแขนงทุกชนิดย่อมมีแบบฉบับเป็นเครื่องดำเนินงานสมาธิภาวนาก็จำต้องมีแบบฉบับเป็นหลักเกณฑ์วิธีนั่งสมาธิภาวนาท่านสอนไว้ว่าพึงนั่งขัดสมาธิคือนั่งขัดสมาธิตามแบบพระพุทธรูปองค์แทนศาสดาเอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายวางมือทั้งสองไว้บนตักหรือบนสมาบตั้งกายให้ตรงธรรมดาอย่าให้ก้มนักเงยนักอย่าให้เอียงซ้ายเอียงขวาจนผิดธรรมดาไม่กดหรือเกรงอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งอันเป็นการบังคับกายให้ลำบากปล่อยวางอวัยวะทุกส่วนไว้ตามปกติธรรมดาแต่เวลาทำหน้าที่ภาวนาต่อไปแล้วกรุณาทำความสนใจกับหน้าที่นั้นอย่างเดียวไม่พึงกลับมาทำความกังวลรักษาท่าสมาธิที่กำหนดไว้เดิมโดยเกรงท่านั่งนั้นจะเคลื่อนจากอาการเดิมเป็นการก้มเกินไปหรือเงยเกินไปเอียงซ้ายเกินไปเอียงขวาเกินไปซึ่งเป็นการกังวลกับอาการทางกายมากกว่าทางจิตสมาธิภาวนาจะดำเนินไปไม่สะดวกดังนั้นพอเริ่มต้นทางจิตภาวนาแล้วจึงไม่ควรเป็นกังวลกับทางกายตั้งหน้าทำงานทางจิตต่อไปจนถึงวาระสุดท้ายแห่งการออกจากที่สมาธิภาวนาการเริ่มต้นทางจิตภาวนาพึงตั้งความรู้สึกคือจิตลงเฉพาะหน้าที่เรียกว่าปัจจุบันธรรมอันเป็นทางรู้ความเคลื่อนไหวของจิตของธรรมารมณ์ต่างๆดีชั่วได้ดีในเวลานั้นมากกว่าเวลาอื่นๆคือตั้งจิตลงเฉพาะหน้ามีสติคือความระลึกรู้อยู่กับใจอันเป็นการเตือนตนให้รู้ว่าจะเริ่มทำงานในขณะนั้นกรุณาระวังไม่ให้จิตส่งออกไปสู่อารมณ์ต่างๆทั้งอดีตอนาคตทั้งดีและชั่วที่นอกจากงานบริกรรมภาวนาซึ่งกำลังทำอยู่ในเวลานั้นวิธีตั้งสติเฉพาะหน้าจิตเป็นผู้รู้โดยธรรมชาติเท่านั้นไม่มีความแยกคายใคร่ครวญในตัวเองเป็นเพียงรู้คิดรู้นึกรู้เย็นรู้ร้อนจากสิ่งสัมผัสต่างๆเท่านั้นไม่มีความแยกคายใคร่ครวญไม่รู้การพินิจพิจารณาและตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดลงไปได้คือไม่รู้จักผิดถูกชั่วดีโดยลำพังตนเองจึงต้องอาศัยสติและปัญญาตัวรู้ตัววินิจฉัยใคร่ครวญกำกับรักษาเพราะสติปัญญามีอำนาจเหนือจิตสามารถรู้เท่าทันจิตที่คิดไปในอารมณ์ต่างๆได้ดีฉะนั้นพึงกำหนดเอาสติคือความระลึกรู้ชนิดหนึ่งที่มีอำนาจเหนือจิตนั้นมาไว้เฉพาะหน้าทำหน้าที่กำหนดรู้และรักษาจิตไม่ให้ส่งไปอื่นจากอารมณ์ที่ภาวนาการมีสติรักษาจิตอยู่ทุกระยะนั้นสติสัมปชัญญะจะพึงเป็นสมบัติที่ควรได้รับในวาระนั้นหรือวาระต่อไปแน่นอนการภาวนาด้วยบริกรรมกับทำบทใดบทหนึ่งนั้นพึงให้เป็นไปตามจริตไม่ควรฝืนทำบทใดเป็นที่สบายใจในเวลานั้นพึงนำทำบทนั้นมาบริกรรมภาวนาสืบต่อไปดังที่เคยอธิบายมาแล้ววิธีนึกคำบริกรรมภาวนาการนึกคำบริกรรมภาวนานั้นจะนึกกับทำบทใดบทหนึ่งตามนิสัยชอบดังกล่าวแล้วก็ได้เช่นพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามจบแล้วกำหนดเอาเพียงบทเดียวติดต่อกันไปด้วยความมีสติแต่จะกำหนดทำบทใดก็ตามนอกจากสามบทนี้ก่อนจะเจริญทำบทนั้นๆทุกครั้งควรเจริญรำลึกทำสามบทคือพุทโธธัมโมสังโฆสามครั้งอ่านเป็นองค์พระรัตนตรัยก่อนจากนั้นค่อยบริกรรมบทที่ตนต้องการต่อไปเช่นอานาปานสติหรืออธิหรือตะโจเป็นต้น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเจียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรน่าขนาด2

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ร้อยมาลัยจามจุรีพลีพระบาทบังคมราชกุมารีศรีสมรศาสตราจารย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เทพธิดาทรงอาทรถวยไทยชนดลดิถีศรีสวัสดิ์นิรติสัยร้อยใจไทยน้อมจงรักประจักษ์กุศลจงไตรรัตน์จตุรภรบวรดลเจริญพระชนเกษมสันนิรันเทินควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่0.3880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AF ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาก SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตา

0: ขอให้ท่านทั้งหลายได้คิดระลึกถึงอัตถึงธรรมเสมออย่าได้นอนใจการประพฤติตนเพื่อสารคุณอันสำคัญขึ้นอยู่ที่จิตใจถ้าจิตใจมีอัตมีธรรมแล้วอยู่ที่ไหนก็สงบร่มเย็นคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านฟังครับ
1: พระวัดป่าวันตานี่จะมีแต่พระประเภทสร้างบ่อยเข้าใจไหมคำว่าบ่อยคือหมายว่าเหลือเชื่อเหลือสร้างบ่อยนี่เป็นคำให้เป็นคำถามเหลือที่ยังเธอออกคันนี้ละไอศกรีมจะเตรียมมาให้พระวราบอกให้พระวราองค์แต่แล้วก็ถามพระวันนั้นถามแบบไม่ได้เรื่องแบบทราบบ่อยแล้วก็โมโหเลยระลึกทราบบ่อได้เราอยู่ห้วยทรายจำมาสาห้วยทรายสิบปีอาจารย์กลมแก้วท่านอยู่บ้านหนองสูงหนองสูงคำจะอีห้วยทรายคำจะอีหนองสูงไปหาวัดท่านจากวัดเราไปถึงวัดท่านสองชั่วโมงอยู่ดูสองชั่วโมง25 นาทีเดินไกลอยู่นะพอเห็นเราไปก็ท่านก็รีบบอกเนนก็มีแต่เนนน่ารักนะอายุประมาณ11-12 ปีนะมันน่ารักกว่าที่หน้าโมโหว่าแล้วมองดูเนรน่ารักตาใสแป๋วนะนี่พอเราไปท่านก็รีบบอกแล้วปกตินิสัยท่านจังกงแก้วเป็นคนใจดีไม่เคยเห็นท่านดุใครนะแล้วก็พอดีเนรมาเรียกเนรมาพอเห็นเราไปท่านโอ้ท่านจันมาน่ะท่านก็บอกเนรก็อยู่นั่นแหละบอกเนรนี่นะเรียกเนรมาสองเนรน่ารักด้วยกันเรียกเนรมาสองเนรปุ๊บปั๊บมาก็มานั่งคุกเข่าประนมมือฟังตาใสแต๋วเราดูจริงเลยนี่นะจะบอกนะท่านว่านี่นะให้ไปเอาเสือให้ไปเอาเสือกุฏินี้ว่างั้นนะแล้วก็ให้ไปเอาหมอนกุฏินี้มาถวายท่านอาจารย์แต่ท่านไม่ได้บอกว่ากี่ผืนให้ไปเอาเสือกุฏินี้แล้วก็ให้ไปเอาหมอนกุฏินี้เรามองไปเห็นทั้งกุฏินะครับกุฏิหลังนี้ก็ดีหลังนี้ก็ดีเพราะเราจะสังเกตนี่นะทั้งนี้ก็ตาใสแป๋วนั่งคุกเข่าจ่ออยู่แล้วก็ดูแต่เรามันเข้าใจแล้วเพราะว่าทั้งกุฏินี่แล้วก็ดูมองไปกุฏินี่ก็เห็นแล้วไปเอาหมอนกุฏินี่มองไปกุฏินี่ก็เห็นทีนี้มันจะเข้าใจไหมเดชไปดูพระที่ท่านสั่งเข้าใจเราเข้าใจหมดแล้วท่านพูดซ้ำอีกนะนี่เข้าใจไหมล่ะท่านก็บอกให้ไปเอาเสือหลังนี้ให้เปลี่ยนหมอนหลังนี้มาถวายท่านอาจารย์ก็จะได้พักผ่อนประมาณนั้นจริงอยู่เพราะว่าพอเสร็จแล้วท่านย้ำนะเข้าใจแล้วนะท่านยังบอกอีกย้ำอีกแล้วที่นี่คอยดูมันจะปฏิบัติยังไงวะพอศาลามันไม่ได้สูงนักหรอกรู้ประมาณครับเมตรหนึ่งศาลานะพอลงไปถึงลงไปบันไดปั๊บแล้วหันหน้ากลับมานั่งคู่เข่าซาดบ่ก็คือทางนู้นทางภูไทยเขาเรียกซาดเสือซาดซาด3 อย่าง ก็อันเดียวกันแหละเป็นย่างภูไทยเขาเรียกซ่าที่พอลงไปปุ๊บปั๊บหันหน้ามาอีกมันนั่งคู่เข่าดีนะมันซ่าบอกโอ้ยยังไม่เข้าใจอยู่เลยแล้วก็บอกอยู่ที่จึงไปเอาไปเอาแล้วก็สังเกตเอามาจะถูกต้องไหมไปกุฏิแล้วว่าได้เสือมาอยู่แล้วนี่ก็เลยบอกมาเราเนี่ยครั้งที่บอกเราได้พิจารณาคือท่านก็เป็นอาจารย์สอนคนเราก็เป็นอาจารย์สอนคนผู้ที่มาเกี่ยวข้องก็คือผู้มาศึกษาอบรมกับเราเพราะฉะนั้นเวลาท่านสั่งเนี่ยแต่นี่เนี่ยมันก็เรียกว่ามันเลี้ยงรอดคำสอนไปหน่อยละไม่เหมือนพระเนาะมันแต่พอคบขันดีบอกชัดเจนแล้วลงไปยังหันหน้ากับมันซาดบ่าโอ้แต่ตัวมันน่ารักมันที่เรื่องเสือมาให้เราทีนี้เรามาประมวลแล้วนะพวกนี้เข้าใจไหมพวกนี้พวกซาดบ่อทั้งนั้นเต็มตลาดพูดอะไรมันไม่รู้เรื่องสอนอะไรมันก็ไม่รู้เรื่องพระของเราก็ดีประชาชนทั้งหลายก็ดีมีแต่ประเภทซาดบ่อเข้าใจไหมมันไม่ได้เรื่องนะประเภทซาดบ่อนะพานเข้าใจไม่ได้พูดอย่างนี้เหรอหรือจะให้บอกอยู่ว่าซาดบ่อยเหรอหรือว่าไงท่านจันคงแก้วท่านใจดีเลยไม่เคยเห็นท่านดุท่านด่าใครเลยดูอย่างกับเรนนั่นนะขบขันลงไปแล้วเข้าใจมดไอเราก็เข้าใจมดลงไปบันไดหันหน้ากลับมานั่งคู่เข่าด้วยนะนั่งคู่เข่ากันมาซาดบอลมันขบขันจะตายถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็น่าโดดเลยว่ะแหลกเลยอันนี้ดูว่ามันตัวมันตัวเล็กๆตาใสแป๋วน่ารักที่ว่าซ่านบอกกับควรอยู่นะถ้าเป็นผู้ใหญ่กว่านั้นมาซ่านบอกตีแล้วปากเลยแต่นี่มันเป็นเด็กมันเลยน่ารักเลยเพราะว่าซ่านบอกเราเลยไม่รู้ขบกันนี่นี่แหละพวกลูกศิษย์ของเราเข้าใจไหมนี่จะพวกประเภทซาดบอดทั้งนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมเป็นยังไงประเภทซาดบอดนี่เนี่ยมันเลยจะตายครูบาอาจารย์ที่สอนแต่เรามันไม่เหมือนท่านอาจารย์กงแก้วสิมาซาดบอดซาดบอดมันเดี๋ยวตายเปล่าเข้าใจไหมท่านอาจารย์กงแก้วท่านดีไอ้เรามันไม่เป็นอย่างนั้นที่มาซาดบอดซาดบอดยิ่งมากๆเต็มวัดเต็มสลายแล้วคนนั้นก็ซาดบอดคนนี้ก็ซาดยักอายเลยเหรอเราเข้าใจไหมต้องเอาไม้ช่วยตีไม่งั้นตายเพราะลูกศิษย์มันหลายคนมีแต่ประเภทซาดบอกเท่านั้นเหล่านี้ประเภทซาดข้างหลังมีแต่ซาดข้างหน้าก็ซาดรอบตัวมีแต่ซาดบอกทั้งนั้นท่านเข้าใจบอกเราที่พูดนี่ล่ะมันเรื่องของขบขันก็ต้องเอามาพูดบ้างเนี่ยมันเรื่องของการนะลูกเรานี่มีเรานี่มันมีแต่ลูกศิษย์ประเภทซาบบอทั้งนั้นมันเลยจะตาย
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: วันนี้วันเสาร์นะแล้วพอดี บ่ายวันนี้ฟ้าหญิงจะเสด็จที่นี้เสด็จค้างนี้ถือว่า2คืนเสด็จค้างที่นี่2คืนวันที่5ที่6ที่7เสด็จกลับนั่นแล้วก็เห็นใจท่านท่านอยากมาหลายครั้งแล้วเราให้รอให้รอเพราะงานเรามากต่อมากจึงต้องให้รอนี่ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ตั้งหน้าเข้าสู่ศีลสู่ธรรมนะตั้งหน้าตัดคอรองกิเลสนี่มามากต่อมากมีแต่ฟืนแต่ไฟนรกเผาศพเราที่หลงตามมันหลงตามกิเลสกิเลสเผาศพไปเรื่อยนะความโลภความโกรธราคะตัณหา ความทะเยอทะยานนี่พี่ลึกนะเรื่องความทะเยอทะยานได้ไม่พอได้ไม่พอนี่เป็นข้าศึกอันใหญ่หลวงสำหรับสัตว์โลกนะอย่าว่าแต่เมืองไทยแล้วที่ไหนๆก็พอๆกันต้องมีน้ำดับไฟน้ำดับไฟไม่เช่นนั้นมันเป็นเปลวขึ้นโจดเมฆโจดเมฆนะเรื่องของกิเลสตัณหาจะไม่มีคำว่าพอเรื่องของกิเลสแล้วไม่มีคำว่าพออะไรอะไรก็ตามต้องเป็นเรื่องไม่พอทั้งนั้นเรื่องของกิเลสให้พากันจำข้อนี้เอาไว้เรื่องของธรรมแล้วพอเป็นลำดับเป็นจังหวะจังหวะเป็นขั้นเป็นตอนอันนี้พอขั้นนี้แล้วพอขั้นนั้นพอขั้นนั้นถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานนี่พออย่างเลิศเลอสุดยอดอยู่ตรงนั้นนะแล้วศาสนาใดก็ตามเราพูดตามหลักความจริงไม่เอ็นไม่เอียงเอาหลักความจริงมาพูดให้พี่น้องหลายฟังเพราะธรรมต้องพูดตามหลักความจริงเท่านั้นไม่จริงจะบอกว่าจริงไม่ได้ปลอมบอกว่าปลอมจริงบอกว่าจริงคือธรรมเชื่อถือได้นี่แหละเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาชี้นิ้วเดียวในสามแดนโลกธาตุนี่ชี้นิ้วเดียวคือพุทธศาสนาเราได้เข้าค้นคว้าในภาคปฏิบัติจิตตภาวนาบนเวทีระหว่างกิเลสฟาดกันแตกกระจายอะไรปลอมอะไรจริงรู้หมดนั่นพูดมันชัดเจนนะแล้วพุทธศาสนายกนิ้วให้เลยนี่เรียกว่าเด็ดขาดทุกอย่างไม่มีอะไรที่เด็ดตัวอะไรตัวอะไรจะเหนืออำนาจแห่งธรรมของพระพุทธเจ้านี้ไปได้เลยนอกนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสเสียเราอยากจะพูดจะทั้งมวลศาสนาศาสนาแปลว่าคำสอนศาสนธรรมคำสอนที่เป็นอัตเป็นธรรมลื้อขนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์โดยลำดับลำดานี่เรียกว่าศาสนธรรมอยู่ในวงพระพุทธศาสนาของเรานี่แหละศาสนกิเลสมีอยู่ในศาสนาทั่วๆไปแต่ว่าเป็นศาสนธรรมพูดยากอยู่นะถ้าเป็นศาสนกิเลสเพราะเจ้าของศาสนาเป็นคลังกิเลสออกมาจากกิเลสบงการอะไรๆต้องเป็นกิเลสไปทั้งนั้นทั้งนั้นต้นเป็นกิเลสกิ่งก้านสาขาดอกใบต้องเป็นกิเลสไปโดยลำดับลำดานี่เรียกศาสนากิเลสศาสนาธรรมต้นลำคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ทางพระทัยใจบริสุทธิ์สุดส่วนศาสนากิเลสกิเลสครองหัวใจครางกิเลสเพราะฉะนั้นจึงว่าศาสนากิเลสคำสอนของกิเลสสอนออกไปที่ไหนก็เป็นกิเลสเรื่อยๆเลยคว้าน้ำเหลวน้ำเหลวน้ำเหลวนี่ให้พากันจำมานะที่นี่ได้เลยมีพุทธศาสนาเดียวเท่านั้นในโลกธาตุนี่มีศาสนาเดียวที่สอนอย่างถูกต้องแม่นยำแม่นยำตลอดเลยเพราะท่านผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นผู้บริสุทธิ์สุดส่วนทรงมาแล้วซึ่งธรรมมันเลิศเลิศซึ่งไม่มีโลกใดที่จะทรงได้เหมือนโลกของผู้ปฏิบัติพุทธศาสนาจนถึงที่สุดอิมุตพระนิพพานได้แก่พระพุทธเจ้าของเรานี่ให้พากันจำมานะการพูดทางนี้เราไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามศาสนาใดผู้ใดนะคือพูดตามหลักความจริงความจริงเป็นอย่างไรก็พูดตามหลักความจริงที่เรียกว่าธรรมธรรมต้องโกงไปโกงมาไม่ตำหนินั้นตำหนินี้โดยหาเหตุไม่ได้ต้องมีเหตุมีผลกลมกลืนกันไปควรตำหนิก็ตำหนิควรชมก็ต้องว่าชมนี่ให้ยืดให้ดีนะเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเป็นเครื่องตัดสินเรื่องศาสนาพุทธของเรานี่นะมิตรว่าศาสนาพุทธดีดีดีเฉยดีเด็กการยกย่อยเฉยใช่ไม่ได้นะคำว่าศาสนาพุทธต้องทดสอบกันทางภาคปฏิบัติการให้ทานการรักษาศีลนี่เป็นลำดับลำดาเป็นพื้นฐานของชาวพุทธเราทีนี้การภาวนานี่สำคัญมากจะรื้อถอนทุกสิ่งทุกอย่างทั้งชั่วทั้งดีจอมปลอมหรือเป็นความจริงจะถอนขึ้นมาจากหัวใจของเรานั่นแหละจิตตภาวนาพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งเห็นจริงโลกด้วยจิตตภาวนาสาวกทั้งหลายรู้ด้วยจิตตภาวนาจนกระทั่งลำดับลำดามาการภาวนาจึงเป็นสิ่งสำคัญมากจะประจักษ์ในหัวใจโดยไม่ต้องมาถามใครถ้าลงได้เข้าถึงด้านภาวนารู้กันเห็นกันทั้งกิเลสทั้งธรรมเต็มหัวใจแล้วไม่ถามใคร พระพุทธเจ้าไม่ถามใครพระสงฆ์สาวกอรหันต์ไม่ถามใครขึ้นเวทีฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงไปทำจ้าขึ้นในหัวใจแล้วไม่ต้องถามใครนี่แหละพุทธศาสนาแปลงศาสนาอย่างนี้เองของผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาให้พากันจำมานะอย่ามีแต่ว่าผู้โม้มาคุยเฉยๆอย่างที่ว่าเอาศาสนามาอวดกันอย่ามาอวดให้เอาของจริงมาพูดกันสิใครก็ถือว่ากายของใครดีของใครดีไม่มีใครถือว่าเป็นของชั่วแล้วมันเป็นธรรมดาของโลกที่ต้องยกยอเป็นธรรมดาแต่เอาความจริงมาพูดผิดถูกประการใดนี่แหละเอาตรงนี้ละเราหาความจริงเข้าสู่ใจของเราต้องหาสิ่งที่ถูกต้องแม่นยำอย่าหาจอมปลอมมาใส่หัวใจจะเผาหัวใจเราไปเรื่อยๆนะให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติพุทธศาสนานี่เลิศเลยเลิศเราเคยพูดย้ำแล้วย้ำเล่ามาตลอดเพราะจวนจะตายแล้วจึงต้องได้รีบพูดออกมาฉันเราตายเนี่ยมันยากนะไม่ใช่เราคุยนะมันยากที่จะพูดจะมาพูดอย่างนี้คือปากเปราะอย่างหลวงตาบัวเนี่ยไม่มีครูบาอาจารย์ทั้งหลายปากเปราะเหมือนหลวงตาบัวเนี่ยไม่มีหลวงตาบัวนี่ปากเปราะก็ได้จะพูดว่าปากเปราะก็ได้นี่เราพูดเรียกว่าทั่วโลกแล้วเดี๋ยวนี้นะพูดนี่แต่ว่าปากเปราะก็ได้นี่พูดแยกออกไปเฉยๆเปาะด้วยเปาะท่านทั้งหลายก็ฟังเอาสิเหตุผลกลไกพระพุทธเจ้าถ้าจะว่าปากเปาะก็มันกลับไปเปาะไปหาพระพุทธเจ้าเข้าใจไหมล่ะพระพุทธเจ้าปากเปาะปากเปาะอะไรขนโลกขึ้นจากสงสาร

0: เสด็จเข้ามาถึงที่พักในที่5ในที่6ตอนเช้าก็มาที่แห่งและตอนบ่ายก็ไปที่กุฏิตอนที่6ตอนที่7ก็คงอยู่ตอนเช้าหลังจากนั้นก็เสด็จกลับเสด็จมาที่ตอนเช้า2วันและตอนบ่ายเวลาคือเช่นไหนเคยมาถึงเดือนกันยูตอนช่วงนี้ข้าวก็มาที่ตอนบ่ายได้ที่นั่งวันที่27ตอนข้าวมาที่นี่จากนี้เสด็จกลับรู้ว่านี่ค่ำๆรบอยู่มันยังดึงมาเข้าพระกรรมมาถึงนั่ง
1: ครับ
0: มันคงจะรักกับเด็กหรือไงค่ำๆนะยังเห็นมันมาอยู่สองตัวมาพระกำหนักเพราะว่ามันมาตอนรับเป็นจิตวิญญาณก็ไม่เคยมาเพราะว่าถ้าออกอย่างนี้ปั๊บขึ้นต้นตะเคียนต้องขั้นแล้วออกมาดูเมียพระกำหนักเขาจับกันยังไงไงออกไปเที่ยวดูแล้วลงอยู่มันยังเล่นนั่นออกจากนั่งเขาก็ไปขึ้นต้นตะเคียนนั่นมาอยู่แล้วก็เนี่ยภาษาธรรมการตกแต่งอะไรๆภายในนั้นอย่าให้เลยเถิดเลยเปิดเปิงอะไรโดยไม่ทำหนึ่งทำไม่ได้แล้วก็ไปชี้แจงบอกเลยคือทำตกแต่งอะไรในพระกำหนดมีช่างเสด็จเข้ามาตราบธรรมนะธรรมต้องสูงอยู่เสมอการตกแต่งอะไรๆให้พอเหมาะพอดีเช่นทำอย่างนี้อย่างนี้อย่าให้เกิดขึ้นเป็นเรื่องของโลกรวมๆไม่มีธรรมเลยไม่สมกับว่าเราเข้ามากราบธรรมไม่หรอกสั่งพวกเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดธรรมนั่งธรรมนี้ไม่ให้หรูหราฟู่ฟ้านั่งเสียให้เขาจัดธรรมแต่พอเหมาะพอดีเท่านั้นไม่ให้เอาเป็นโลกรวมๆเข้ามาเหยียบธรรมเหยียบวัดเหยียบธรรมเสียเราจึงต้องเข้าไปเตือนมือห่างดังนั้นว่าเขาไม่รู้นี่ก็ต้องอยู่เขาได้ยังไงก็เขาไม่รู้เขาเคยอย่างนั้นเราเคยอย่างนี้มาด้านธรรมด้านธรรมด้านนั้นด้านโลกอันนี้ด้านธรรมจะเอามาพิจารณาให้พอเหมาะพออยู่ทั้งสองฝ่ายนั่นก็เอาอย่างไรเรื่องธรรมนี่ละเอียดอ่อนฝึกทีเดียวนะที่นำมาพูดจะถึงน้องสายฟังนี่มาพูดเอาเช่าที่จะพูดได้ธรรมดามาพูดในวงมนุษย์ด้วยกันยังมีแง่หนักเบาต่างกันที่ควรพูดได้บ้างไม่ได้บ้างพูดได้มากได้น้อยออกจากหัวใจอันเดียวกันทำได้เหยียดสุดเทียมีเทวุจวราอินพรมฟังเป็นแบบนี้ไม่เกี่ยวกับมนุษย์เลยเป็นภาษาใจล้วนๆใส่ฟังนั่งแค่ภาษาของเป็นภาษาปากเข้าใจไหมทั้งตุทั้งตาเนี่ยพวกเจ้าวุฒิเจ้าใดผมถ้าไม่ดูด่าเขานะผมไม่ได้ดูแต่กรรมนุษย์เรานี่ทั้งตุทั้งตาแต่ไม่ได้เชื่อมได้ตีไปหาไม้มาหน่อยนะเรายังบกพร่องเครื่องมือทรมานจัดสดต่างสอนจากโลกมันต้องมีไม้มาเตรียมมาพร้อมมีไม้หลายชนิดนะมีไม้ชนิดไม้ตัวเล็กอย่างนี้ไม้ชนิดนี้ตัวใหญ่ขึ้นมาไม้ชนิดนี้ตัวเล็กจะมาดื้อเอาไม้หนักนั่นมันต้องอย่างนั้นอยู่ลำดับทำของให้เป็นผลดีเขาสร้างบ้านสร้างเรือนเครื่องมือที่เขาจะมาสร้างมีหลายสักผลชนิดมากอันนี้เหมาะสมกับอย่างนั้นเขามาสร้างบ้านสร้างเรือนสื่อรามบ้านช่องเครื่องมือเขาเป็นลำรอบถึงไม่ใช่เรื่องนะเนาะคือเครื่องมือที่จะสร้างมันขึ้นมาสอนมันมีให้เป็นที่อยู่นี่ท่านพูดย่ำย่ำแล้วแปลอยู่ทั้งพระธรรมขันธ์นี่ย่ำย่ำนะอย่าว่ามากนะที่ออกมาที่อยู่ในพระไตรปิฎกมากมีหลายเท่าพันเท่าดียังแต่เราตัวเท่าหนูมันก็เป็นอย่างว่าเอาออกจากความเป็นของติดที่เราพูดนะที่สอนอย่างนี้สอนตามขั้นตามภูมิที่พระพ่อเข้าใจได้ที่เหนือกว่านั้นไปก็สอนตามขั้นตามภูมิของธรรมเป็นขั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่สุดที่มือพ่อยุพานพวกนี้ฟัง

0: ไม่ได้ผู้ที่จะกล้าเข้าสู่วิญญาณฟังได้ชัดชัดโดดถางถางนั่นต่างกันอย่างนั้นนะเพราะงั้นการเทศน์ศาสนาการจึงมีแจงหม้อใหญ่แจงหม้อเล็กแจงหม้อจิ๋วเป็นขั้นๆขึ้นไปเหมือนเครื่องมือทำสร้างบ้านสร้างเรือนเครื่องมืออย่างยาวอย่างการอย่างละเอียดเขามีพร้อมหมดหนึ่งมีสร้างมนุษย์ก็เหมือนกันหนึ่งกิเลสที่อยู่ในภายในใจของเรามีหลายชนิดเพราะฉะนั้นเครื่องมือชำระสัตว์สามปราบปรามกิเลสเราจะเอาเครื่องมือเพียงอันเดียวไม่ได้นะต้องหลายเครื่องที่ทันกันทันกันทันกันถึงบางครั้งมันยังงงนี่ก็เคยพูดให้ลูกศิษย์ฟังแล้วในฐานะลูกศิษย์ของอาจารย์พูดอย่างเปิดเผยขึ้นบนเวทีวัดกันเวลามันเหนียวแน่นคาดเราหงายลงหงายลงนี่จะหงายให้มันเท่านั้นนะหนักเข้าหนักเข้าสู้ไม่ถอยมันก็หงายได้เหมือนกันต่อไปมันหงายแล้ววิชาไหนมันหงายมันจับแล้วนะวิชานี้แน่นหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้ามันก็หงายเรื่อยพี่หงายเรื่อยซัดจนกระทั่งถึงเงียบหมดเลยเอาขั้นจนสุดท้ายเลยนะเอาละเอียดลงไปมันละเอียดลงไปเครื่องมือเนี่ยเครื่องชำระละเอียดตามกันไม่งั้นไม่ทันกันถึงอย่างนั้นมันยังงงเวลามันเข้าหลบซ่อนไม่แสดงเลยมีแต่จิตสว่างจ้าเลยนะนี่ค่อยพูดให้ลูกศิษย์ฟังแล้วนี่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์แล้วหรือเนี่ยเป็นพระอรหันต์น้อยขึ้นมาแล้วหรือนี่น่ะว่าเจ้าของแต่ไม่ได้สำคัญนะว่าเฉยเวลานั่นมันหมอบมีแต่ทำจ้าครอบหัวมันอยู่นั่นมันเงียบหมดเลยนะมันไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยขึ้นมาแล้วหรือนี่แต่ยังไม่ได้สำคัญตนพูดเฉยเอาคอยฟังคอยดูอีกคนก็อยู่เดี๋ยวโผล่ขึ้นมาอ่านใส่กันเรื่อยว่าเพิบเดียวทีเดียวเลยหมดโดยสิ้นเชิงพระอรหันต์ห้อยพระอรหันต์ใหญ่เลยไม่ถามถึงเลยนั่นเห็นไหมล่ะมันละเอียดขนาดนั้นนะเวลาจะเอาจริงๆมันต้องลงทีเดียวเพิบเลยสำหรับอันนี้นิสัยนี่อาจจะต่างกันบางองค์ก็เรียบเรียบไปยกตัวอย่างท่านสิงห์ทองที่ยกตัวอย่างได้ท่านสิงห์ทองเป็นต้นนี้นะก็เพราะท่านอาถรรพ์ท่านกลายเป็นพระธาตุล้วนแล้วนี่ก็มาพูดให้กันฟังเวลาท่านพูดไปท่านก็บอกว่าหมดไปหายเงียบไปเลยจนกระทั่งหายสงสัยตัวเองก็ไม่เห็นมีอะไรหายสงสัยแล้วที่เองก็หายเงียบไปเลยจะไม่ทราบมันหายเมื่อไหร่กันว่านี่นะแล้วค่อยละเอียดลงละเอียดลงหมดไปเลยว่ามันไม่มีขณะใดบอกท่านบอกตามธรรมดาพระอรหันต์ท่านบรรลุธรรมบรรลุที่ไหนท่านบอกว่าบรรลุที่นั่นที่นั่นอิยาบุตรยืนเดินนั่งนอนได้ทั้งนั้นนะบรรลุทำได้ทั้งนั้นเพราะความเพียรมีได้อยู่ทุกอิยาบุตรนอนอยู่มันก็เป็นความเพียรในท่านทิ้งทองนี่พูดลงไปทุกอย่างถูกต้องไปหมดถูกต้องไปหมดนะเราก็ฟังตามจนกระทั่งไปถึงขั้นละเอียดสุดหายเงียบไปเลยเลยหายเงียบตัวกระทั่งตัวนี้เจ้าของก็ไม่สงสัยเขาจะแก้ที่เหลือตัวเองก็ไม่มีในใจแค่นั้นแต่ไม่มีขณะบอกขึ้นมาแค่นั้นแต่ผลเวลาแสดงมานี้ถูกต้องหมดนี่ข้ามทำไม่ได้นะก็บอกจริงนี่อัฐิเวลาท่านมรณภาพแล้วอัฐิท่านกลายเป็นพระธาตุขึ้นมาปางนั่นเป็นเครื่องประกาศให้โลกได้เห็นภายในท่านเห็นต้องท่านแล้วดูแล้วส่วนภายนอกไม่เห็นจิตญาติเดียวว่าเป็นขณะไม่เห็นแต่สำหรับเราพูดจริงขางนี่มันฟ้าดินถล่มบอกไม่คงเลยจนกระทั่งถึงถอขึ้นมาเลยนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วเหรออย่างนี้เหรอขึ้นเพราะมันรุนแรงมากเบื่อหนึ่งฟ้าดินถล่มความจริงฟ้าดินเขาก็อยู่ตามเขาละระหว่างจิตกับกิเลสมันฟัดกันมันขาดกระบั้นจากการนี่เหมือนฟ้าดินถล่มอันนี้ต่างหากนะว่าฟ้าดินถล่มส่วนธรรมดาฟ้าดินเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นระหว่างกิเลสกับจิตกับทำฟัดกันขาดสะบั้นลงไปมันเหมือนฟ้าดินถล่มขณะมันดินแล้วมันถึงได้ออกอุทานออกมาว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วเหรออย่างนี้หรืออย่างที่เป็นอยู่เวลานี้นั่นมันย้ำแล้วย้ำแล้วให้สูงใจพระธรรมแท้เป็นอย่างนี้แล้วเหรอพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้แล้วเหรอ แล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงเป็นแล้วนั่นเป็นอันเดียวกันแล้วพุทโธธัมโมสังโฆนี่ติดแนบตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงขณะนั่นแหละก่อนขณะนั้นพุทโธธัมโมสังโฆยังติดแนบอยู่ในจิตพอพาวนี่ขึ้นมาแล้วพุทโธธัมโมสังโฆเป็นอันเดียวกันหมดเลยนะแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันเดียวกันได้ยังไงมันเป็นแล้วนั่นใครมาบอกว่าอะไรมันเป็นขึ้นมาในจิตมันก็รู้เองนั่นเป็นอย่างนั้นนะนี่แหละการบำเพ็ญความดีงามเหมือนการทำชั่วนะชั่วทำเมื่อไรแสดงมาเมื่อนั้นเมื่อนั้นการทำความดีก็แบบเดียวกันมรรคผลนิพพานจ้าอยู่กับวงพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเราไม่อยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เองพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เป็นภาชนะอันเหมาะสมมากรับรองมรรคผลนิพพานได้โดยสมบูรณ์ตลอดมาและจะตลอดไปอย่างนี้มีแนวทางที่ถูกต้องให้พากันตั้งใจปฏิบัตินะอย่าอยู่เฉยๆกินเฉยๆนอนเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรนะมนุษย์เราการเกิดการตายมันมีได้ด้วยกันทุกคนทั้งคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดเกิดได้ตายได้ด้วยกันแต่ความดีความชั่วนั้นใครขนขวายทางไหนมันก็ได้ไปทางนั้นขนขวายทางชั่วก็ได้ทางชั่วไปตายแล้วก็พาเจ้าของให้จมถ้าขนขวายใจทางดีตายแล้วพาเจ้าของให้ดีตั้งแต่อยู่ในเมืองมนุษย์นี่มันก็ดีอยู่ในใจแล้วแหละมันชุ่มเย็นภายในใจตายแล้วก็ผึ่งไปเลยละขันธ์ทิ้งเช่นอย่างพระอรหันต์ละขันธ์ไม่ยากนะพูดมันชัดเจนเลยพระอรหันต์ตายถ้าไม่ตายยากท่านเรียนจบหมดแล้วเรื่องโลกเรื่องสารแต่เพราะอย่างยิ่งเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ต้องท่านเพียงรับผิดชอบอยู่เฉยเหมือนเครื่องไม้เครื่องมือเรานำมาใช้เอาไปใช้นั่นใช้นี่เหมือนเราจับนี่ใช้นี่จับนี่ใช้นี่เวลามันใช้เราอยู่อะไรมันชำรุดก็มาซ่อมแล้วก็ใช้ไปเวลามันชำรุดหมดโดยสิ้นเชิงมีอะไรแล้วทิ้งปั้วเลยขีดขันหมดแล้วโดยสิ้นเชิงทำงานอะไรไม่ได้แล้วปล่อยปุ๊บถึงเลยท่านไม่ได้เป็นห่วงเป็นใยพระอรหันต์ตายจริงตายได้ง่ายมากนะไม่เหมือนปุถุชนคนหนาเวลาจะตายแล้วทิ้งเนื้อทิ้งตัวตกต่ำตกเตียงที่หลับที่นอนไม่คำนึงตกไปได้นะมันไม่มีสติสตังค์มีแต่ความทุกข์ความทรมานบีบบังครับถ้าสติสตางค์ที่จะมาลึกตัวได้ไม่มีมันก็ตกที่หลักที่นอนไปได้นะท่านเราท่านผู้มีสติท่านไม่หลงเป็นอะไรท่านก็ไม่หลงทำอะไรมันเป็นหลักธรรมชาติแล้วจะอะไรมาหลงเป็นหลักธรรมชาติเป็นหลักตายตัวที่ชำระได้แล้วถึงขั้นตายตัวไม่มีอะไรสงสัยแล้วก็อยู่ต่อไปถ้าไม่สงสัยนี่แหละการฝึกหัดจิตใจของเราจิตใจเป็นสิ่งที่เลิศเลยได้ไม่สงสัยแล้วท่านเราต่างคนต่างฝึกให้ดีให้เลิศเลยได้เหมือนพระพุทธเจ้านั่นแหละพระสาวกอรหันต์มีแต่ท่านผู้ฝึกจิตใจทั้งนั้นนะถ้าไม่ฝึกปล่อยจำบุญจำกรรมก็ต้องอยู่ในนรกอัดแน่นอยู่ในนรกมีไม่ฝึกมีแต่ลากเข็นไปทางชั่วผลกันลงผลกันลงลงทางชั่วท่านละลายเชื่อธรรมพระพุทธเจ้าต้องเชื่ออย่างนี้ด้วยนะเป็นเหมือนไม้ต้นนี้นะไม้ต้นนี้นี่ต้นของมันกิ่งนี้กิ่งอะไรกิ่งไม้ต้นนี้ใบนี้ไม้ต้นนี้ดอกนี้ดอกไม้ต้นนี้มาหาต้นนี้ต้นนี้ทั้งนั้นนะกิ่งไม้ทั้งกิ่งในอวัยวะของต้นไม้นี้นะมันออกจากต้นของมันมองมาหาที่ต้นที่ต้นที่ต้นต้นของมันมันแตกกิ่งแตกก้านออกไปอย่างนั้นเนี่ยนี่จิตใจของเราก็วันกันต้นรำให้ดีถ้าต้นรำดีแสดงออกกิริยาใดดีหมดดีเลยถ้าต้นรำไม่ดีแสดงใบก็มากระเทือนต้นรำเจ้าของคือผู้ทำนั่นแหละแต่พากันระมัดระวังนะให้เชื่อพระพุทธเจ้าเหมือนเราเชื่อกิ่งไม้เนี่ยว่าเป็นของต้นไม้ต้นนี้เรื่องบุญเรื่องบาปนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานกับเปรตสัตว์ทั้งหลายเหมือนอวัยวะแห่งธรรมทั้งหลายแห่งความจริงออกไปไหนถูกต้องไปหมดที่พระเจ้าทรงแสดงตรงไหนแสดงว่าสิ่งนี้ของไม้ตัวนี้สิ่งนี้ไม้ตัวนี้อันเดียวกันนี่ให้ระวังนะเราจะไปลบล้างธรรมพระพุทธเจ้าลบเท่าไหร่ก็เสียตัวทั้งนั้นไม่มีทางได้นะเราจะไปหาเอาแต่ใหญ่ๆเราจะไปสวรรค์ไปนิพพานบาปไปนรกบาปบุญไม่สนใจทำตามชอบใจมันก็ลงกันทางต่ำนั่นเสียได้นะ พระพุทธเจ้าสอนไว้ตรงไหนนั่นละคือผิดอยู่ที่นั่นคุณอยู่ที่นั่นบอกว่าผิดอันนี้อย่าทำอย่าไปทำนะถ้าฝืนพระพุทธเจ้าก็ฝืนเราทำลายเราถ้ายอมทำตามพระพุทธเจ้าก็เท่ากับเดินตามพระพุทธเจ้านั่นคนนั้นจะได้แล้วความสุขความเจริญนะให้พากันตั้งอกตั้งใจคำพระพุทธเจ้านี้ไม่มีแล้วไม่มีสองไม่มีจึงเรียกว่าสวาคาตธรรมจัดไว้ชอบเรียบร้อยแล้วทุกอย่างแง่ใดมุมใดจริงหมดเลยใครฝืนคนนั้นก็เป็นพิษต่อผู้นั้นใครทำตามก็เป็นคุณต่อผู้นั้นตลอดไปหมดไม่ว่ากิ่งน้อยกิ่งใหญ่ส่วนย่อยส่วนใหญ่ของบาปของบุญเป็นบาปเป็นบุญด้วยกันหมดให้พากันจำนะนี่เวลานี้ก็ยัง ดีอยู่ว่าวิทยุออกเวลานี้ทั่วทุกแห่งทุกหนทำที่เราแสดงนี่เราก็แสดงด้วยความไม่สงสัยไม่มีอะไรสงสัยในใจแล้วเปิดรองให้ฟังทุกแง่ทุกมุมในธรรมทุกขั้นเราไม่สงสัยจากหัวใจเราแสดงด้วยความถูกต้องแน่นยันหายสงสัยเพราะงั้นท่านทั้งหลายขอให้นำไปพิจารณาตามธรรมพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นสิริมงคลมหามงคลแก่ตนทั่วหน้ากันนะให้พากันตั้งอกตั้งใจแล้วอย่าตื่นในละตื่นเรื่องกิเลสมันหลอกโลกมาตลอดแล้วหลงมันมาตลอดไม่มีวันมีคืนที่จะเชิญหลับอิ่มพอกับกิเลสนะกิเลสนี่หลอกตรงไหนติดตรงนั้นนะมันแหลมคมมากอยู่แล้วกิเลสเมื่อมันมีธรรมเขาเทียบเคียงกันแล้วกิเลสจะแหลมคมตลอดไปเลยถ้าเมื่อมีธรรมเขาเทียบกันปั๊บกิเลสจะอ่อนตัวทันทีที่ธรรมะจะเหยียบขึ้นไปเหยียบขึ้นไปเมื่อมีธรรมในใจมากน้อยทีนี้เหยียบหัวกิเลสไปเลยความขี้เกียจขี้ข้านอ่อนแอท้อแท้หลายในการสร้างคุณงามความดีนี่จะดีดขึ้นมาหมดนั่นแหละมีอำนาจแห่งธรรมพาให้ดีดนะถ้าเป็นอำนาจกิเลสอ่อนเปียกอ่อนเปียกจำมาดีอันนี้สำคัญมากอยู่ในหัวใจของเราทุกคนเอาละวันนี้แค่เพียงนะพอแปดโมงถึงเนี่ยไปละอะไรเข้าใจป่ะเช่น
1: ใช่ค่ะวันนี้เป็นวันที่มาเป็นลูกศิษย์หลวงตาครบ20 ปีค
0: ่
1: ะ
0: ครบ20 ปี
1: มาตอนแรกก็ไม่รู้จักหลวงตา
0: ฮะ
1: มาตอนแรกก็ไม่รู้จักหลวงตารู้แต่ว่าหลวงตาดุแต่หลวงตาเก่ง
0: เก่งอะไรมาว่ามา
1: ก็อาจารย์สถาพรไง
0: ฮะ
1: อาจารย์สถาพรก็บอกว่าหลวงตาปฏิบัติหลวงตาเก่งค่ะแต่ข้าน้อยไม่รู้จักหลวงตาแล้วก็ตอนนั้นก็นั่งสมาธิลมหายใจหมดไม่รู้จะทำยังไงก็เลยกล้าๆกลัวๆมาถามหลวงตา
0: ฮะมาถามแล้วว่าไงหลวงตาตอบ
1: ว่าถามว่านั่งสมาธิแล้วลมหายใจหมดจะทำอย่างไรหลวงตาก็บอกว่าให้มันเหมือนกับลอยโคอะค่ะหลวงตาที่เรากำหนดสติพอไปถึงจุดหนึ่งโคก็เจอโคก็คือจิตกับสติรวมเป็นหนึ่งเดียวลมหายใจก็จ
0: บแล้วปล่อยลอยมันเสียใช่ไหมล่ะนั่นเราลมหายใจมันสะสมเป็นลอยโคพอหมดอันนี้แล้วเข้าถึงตัวจริงก็ถูกต้องยังท่านยังมีบทความอันหนึ่งท่านสอนเท่านั้นวันนี้จะสอนซ้ำอยู่ให้เพื่อให้ความสมบูรณ์ว่าลมหายใจหมดท่านยังสอนให้อยู่กับจิตตรงนี้ใช่ไหมล่ะบอกใครว่าลมหายใจหมดตายเสียก็วันนี้เราเข้าใจไหมนี่สอนให้เต็มยศเข้าใจเหรอเวลาสอนให้เต็มยศไม่ยอมรับนะนั่นลมหายใจละเอียดมากเป็นอย่างนั้นนะเวลาเอาไปจริงๆแม้แต่คำบริกรรมก็ตามนะบริกรรมติดแน่กันไปเลยพอถึงขั้นคำบริกรรมมันหมดสภาพของมันแล้วนี่เข้าถึงจิตแล้วนะคำบริกรรมกำหนดยังไงก็ไม่มีหมดเหลือแต่ธรรมชาติที่รู้อย่างละเอียดให้อยู่กับนั้นเสียนั่นทีนี้พอได้จังหวะมันเคลื่อนไหลมาก็จับคำบริกรรมติดเข้าไปอยู่อย่างนั้นนี่ลมหายใจก็เหมือนกันแบบเดียวกันพอถึงตัวจริงแล้วรอยมันเหล่านี้มันจะลบหมดเลยเข้าถึงตัวจริงอยู่อย่างนั้นเรื่องภาวนาเป็นของเล็กน้อยมาหลายโถอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายนะคิดดูที่ตัวเองยังอัศจรรย์ตัวเองนั่นน่ะเป็นยังไงมันถึงเป็นอย่างนั้นได้มันเป็นจะไม่ให้ว่าเป็นได้ยังไงภาวนาไปจิตเวลาชำนาเข้าชำนาเข้านี่เรื่องรูปเรื่องอะไรเหล่านี้หมดนะไม่มีเหลืออสุภะอสุภังอะไรนี่หมดมันเลยไปแล้วที่เหลือแต่ความว่างเปล่าความว่างเปล่าครับจิตที่เป็นนามธรรมมันเป็นว่างความว่างของจิตอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็เข้ากันได้สนิท ทีนี้เวลามันว่างหมดแล้วนะมองไปที่ไหนก็ว่างหมดว่างหมดดูต้นไม้ภูเขาตาเห็นพอเป็นลางๆนะแต่จิตนี่มันทะลุไปหมดเลยว่างไปหมดทีนี้ก็เอ๊ะทำไมจิตเรานี่มันถึงอัศจรรย์นักหนานะก็มองเห็นอะไรก็เห็นอยู่แต่อันหนึ่งมันทะลุไปเลยความว่างมีอำนาจมากกว่าตาที่เห็นเห็นพอเป็นลางๆนะไอ้ความว่างเนี่ยมันรุนแรงทะลุหมดเลยแล้วสุดท้ายร่างกายเจ้าของทะลุไปแบบเดียวกันว่างไปหมดเลยเอ๊ะทำไมจิตของเราเนี่ยมันถึงในอัศจรรย์ถึงขนาดนี้เชียวนาอัศจรรย์ตัวเองนะคำท่านเปรียบอันนี้เราพูดแล้วแล้วเราไม่พูดอยู่แล้วการท่านกลัวเราหลงนั่นเราหลงแล้วนั่นหลงความอัศจรรย์ตัวเองหลงแล้วนะพระธรรมท่านเตือนขึ้นมาอันนี้เราไม่พูดอยู่แล้วถูกต้องท่านเตือนนี่เรียกว่าอัศจรรย์ตัวเองในความว่างขั้นนี้ว่างถึงขนาดอัศจรรย์ตัวเองจริงๆขึ้นอุทานในใจเลยยืนเดินจงกรมอยู่จวนสว่างที่วัดดอยธรรมเจดีย์ตอนนี้เป็นเดือน3เดือน6กลับมาม้วนเสือกันที่นั่นนะเดือน3แบกเสือแบกหมอนไปสวรรค์ได้เลยฟาดไปถึงนู่นอำเภอบ้านผืออำเภอศรีจังใหม่เข้าไปลึกๆก็ทำผาดักผาแดดไปภาวนาอยู่คนเดียวมีแบกอันนี้เราไปแบกความว่างความจันทร์นี้ไปด้วยเลยมันยังกองอยู่แล้วนั่นแก้ไม่ตกทำท่านเตือนให้แก้มันหลงอีกด้วยมีที่ว่าแก้ไม่ตกทำท่านเตือนถูกต้องนะแต่เราแก้ไม่เป็นงงไปอยู่แบกไปนี่กลับมาขึ้นวัดดอยธรรมเจดีย์ปัญหานี้แบกกลับมาคราวนี้ความสว่างอันนี้ถึงขาดสะบั้นลงไปบนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย์ที่ว่าสว่างว่าอัศจรรย์ตัวเองนะความสว่างอันนี้ขาดสะบั้นลงไปความสว่างอันหลังที่เป็นอันสุดยอดมีครอบหมดเลยไอ้นี่มันมามองเห็นความสว่างของตัวเองที่เคยอัศจรรย์ตั้งแต่ต้นนะที่หลงนะกลายเป็นกองขี้ควายไปเห็นไหมล่ะความสว่างอันนี้มันเลิศเลยกว่ากันขนาดไหนความสว่างที่เราเคยอัศจรรย์มันจะก่อนเลยกลายเป็นกองขี้ฝายไปเลยอันนี้เหนือหมดเลยนั่นเป็นอย่างนั้นเลยนะขั้นที่พอถึงขั้นนี้แล้วอัศจรรย์ไม่อัศจรรย์มันก็เลยไปหมดแล้วแน่ไม่พูดที่นี่มันพูดตั้งแต่อัศจรรย์อันนี้นะพอขั้นนั้นมาเหยียบปุ๊บเดี๋ยวหมดเลยความอัศจรรย์อันนี้หายหมดนี่เรียกว่าหลงตัวเองนี่มันมีขั้นมีขั้นนะหลงตัวเองเนี่ยเรื่องจิตใจอัศจรรย์ขนาดนั้นนะอาจารย์ธรรมนัสเราพูดอย่างเปิดอกเพราะหัวใจนี่มันเปิดจ้าอยู่แล้วเป็นเวลา56ปีฟังสินะเปิดจ้ามานานเท่าไหร่ถ้าเป็นโลกนี้เรียกว่าหลวงตาบัวเป็นบ้าเป็นร้อยเท่าพันทวีแต่ทําไม่ได้เป็นบ้ารู้เหมือนไม่รู้เห็นเหมือนไม่เห็นอยู่อย่างนั้นตลอดไม่ตื่นไม่เต้นนะทําเป็นอย่างนั้นนะรู้ขนาดไหนก็อยู่อย่างนั้นไม่ตื่นเต้นถ้าว่าเป็นแบบโลกหวยเป็นบ้าไปนานแล้วหลงตะบัวตื่นเต้นบ้าตัวเองเข้าใจไหมแต่นี่มันไม่ตื่นเลยนี่แหละคำอัศจรรย์ขนาดไหนฟังสิทีนี้เวลามันมองดูอะไรอะไรนี่ธรรมนี่ไม่ชินกับอะไรเลยไม่มีชินกับอะไรทั้งนั้นมองไปที่ไหนไหนดูโลกดูสารก็ดูไปตามสภาพของโลกเราก็ทราบว่าโลกเป็นยังไงธรรมเป็นยังไงก็ทราบแต่มันก็กระเทือนกันอยู่เรื่อยบางทีก็เห็นเขาตกแต่งนั้นนั้นนี่นี่ทำอะไรให้สวยให้งามให้สวยให้งามดูนะกิเลสเข้าใจไหมกิเลสมันตกแต่งบ้านเรือนและตกแต่งที่หลับที่นอนหมอนมุ้งตกแต่งไปทุกสิ่งทุกอย่างในห้องในหับมันตกแต่งหมดเดี๋ยวกิเลสเข้าใจไหมเรื่องกิเลสตกแต่งทำนี่ดูกิเลสตกแต่งให้ประกอบงามที่นี่ผลในความงามเข้ามานั้นคือความสกปรกแห่งสายตาของธรรมทั้งมวลเลยนั่นเห็นไหมล่ะต่างกันไหมล่ะความสวยงามของกิเลสทั้งหมดที่มันตกแต่งกันทั่วโลกทั่วสงสารนั่นนะที่นี่ในสายตาของธรรมเป็นความสกปรกทั้งหมดเลยนั่นนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ท่านอยู่ที่ไหนท่านจะอยู่สบายเพราะเหตุไรท่านเอานี้เสี่ยงร่างกายของเรามีความสะอาดสะอ้านมาจากไหนชิ้นอันนี้เขาเอาความสะอาดสะอ้านมาจากไหนไปตกแต่งเขาอะไรนั่นนะให้ศพทั้งเป็นนี่ไปอยู่ประดับประดาศพทั้งเป็นได้ยังไง ข้าใจไหมศพตั้งเป็นตกแต่งนั้นตกแต่งนี้ให้ศพตั้งเป็นไปอยู่หาสุขสบายโอ้อาฟูฟ้ากิเลสหลงตัวเข้าใจไหมกิเลสหลงตัวลืมตัวไปอย่างนั้นทำดูมันดูหมดเข้าใจไหมแต่ตกแต่งให้สะอาดเท่าไรยิ่งเป็นความสกปรกมากขึ้นมากขึ้นในสายตาของการดูกิเลสว่างั้นท่านอยู่ที่ไหนท่านจึงอยู่สบายเพราะธรรมชาตินั่นเหนือทุกอย่างแล้วอันนี้ก็เป็นของที่อยู่ตามสภาพของโลกทั่วไปอยู่ที่ไหนพออยู่ได้ให้อยู่ไปเข้าใจไหมอย่าดีอย่าดิ้นสร้างกองทุนใส่เจ้าของบ้านเรือนสร้างแล้วก็สร้างพออยู่ได้อยู่ไปอยู่ที่ไหนอยู่ได้อยู่ไปกินไปใช้ไปอย่าฟุ้งเฟ้อเหอะมันเป็นบ้าเข้าใจเปล่าล่ะยิ่งยิ่งยังไม่ยอมรับอยู่แล้วถ้าไม่ยอมรับก็เป็นบ้าต่อไปอีกไปนั่นเรียกว่างั้นใช่ไ
1: ห
0: ม
1: วันนี้หลวงตาเทศถูกจุดเพราะว่ากำลังตกแต่งห้องน้ำอยู่กับห้องคร
0: ั
1: ว
0: ก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช้จ่ายห้องทำแต่ท่านไม่ได้พูดนะท่านรู้ของท่านเองท่านรู้ท่านไม่หนักความรู้ของท่านไม่หนักไม่แบกไม่หามเหมือนความรู้ของกิเลสความรู้ของกิเลสทั้งแบกทั้งหามทั้งอยากพูดอยากโม้ทำนี่เฉยไม่มีถึงเวลาที่จะออกได้หนักเบามากน้อยตามเหตุสมควรปั๊บปั๊บออกพอจบแล้วหายเงียบเลยนี่เรียกว่าทำนี่อาจจะว่าเราอยู่สภาพไหนอยู่เพราะธรรมชาตินั้นมันเหนือหมดแล้วอันนี้ก็เป็นสภาพที่รับรองกันจากธาตุขันธ์ธาตุธรรมมันเอาความผู้ใดสวยงามมาจากไหนใครของใครของเราก็ดูไปรู้แล้วการตกแต่งให้มันอยู่จะตกแต่งให้สวยงามไปที่ไหนเลยจากธรรมชาติของมันไปนั่นมันก็พอๆกันเมื่อเป็นอย่างนั้นก็จัดให้พอๆกันดีกันธรรมดาธรรมดามันก็สะดวกสบายนั่นแหละท่านผู้ที่กิเลสถ้าท่านจะอยู่สบายไปหมดอยู่ไหนอยู่ได้กินได้นอนได้หลับไปสบายไปเลยเพราะธรรมชาติเลยไปหมดแล้วเข้าใจไหมอันนี้ปล่อยไว้กับโลกสมมติจะปล่อยให้พอเหมาะพอดีกันอย่าให้เลยเถิดตะเลิดเปิดเปิงเข้าใจไหมเอาละพอโอ้ยมันจะไปเลยเลยจะจบไม่เป็นฟังเอาเรื่องวันนี้เป็นยังไงฟังอ่ะแจ้งวันนี้เราไปหาตกแต่งไปหาหนุ่มใหม่มาแข่งนี่นะเข้าใจไหมหนุ่มนั้นดีกว่าหนุ่มนี้ไม่ได้นะเข้าใจไหมไปหาตกแต่งนั่นไม่ได้นะเอาละพอต่อไปนี้ยังจะไปนะวันนี้จะไปธุระอยู่ละมีอะไรอีกล่ะวันนี้ท่านเสด็จตอนบ่ายนู้นแล้วค่ะท่านไปส่วนมากท่านไปหาเราละพอถึงเวลาท่านเข้าเลยตอนเช้าท่านถึงจะรอที่นี่แล้วตอนบ่ายวันพรุ่งนี้จะอยู่ทั้งวันตอนบ่าย4 โมงส่วนมากมันจะไปที่จุดติมีอะไรคุยกันที่นั่นแล้วเช้าวันหลังมาท่านมาหาที่นี่แล้วจากนั้นท่านก็เสด็จกลับฮะสายแล้วนะวันนี้ยังจะไปจุฬาอยู่สายไกลวันนี้ไกลฝนตกอยู่ฝนตกมันยังตกอยู่นะฝนไปละที่ยังจะไปจุฬาอยู่นะมันเพราะอะไรสมเด็จไม่ได้เกี่ยวกันท่านจะไม่มาเกี่ยวกับเราแล้ววันนี้เราจะไปจุฬา
2: เวลากับผม
0: ฮะ
2: วันเช้าวันนี้ทองคำได้4.98 บาท
0: นั่นแหละได้ทุกวันเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้ตั้ง10 บาทนะเมื่อวานวันซื้อได้วันละ10 กว่าบาท
2: 10.50บาท
0: ฮะ
2: เมื่อวานนี้10.50 บาท
0: วันซื้อละก็10 บาทเหมือนกันนะเขามาสบายเราตอนบ่าย10 บาท2 วันมานี้วันละ10 บาทนี่ไปวันนี้ได้4 บาทได้ทุกวันได้ทุกวันทุกวันโอ้ฝนตกอยู่นั่นน่ะน้ำมันยังลงท่อมันไม่หยุดแล้วเมื่อเช้าเนี่ยก็เหมือนกันเราเดินจงกรมตอนตี 3 กว่าตี 4เดินจงกรมไอ้ฝนมันก็ตกแล้วก็ดอดเข้าไปพักอยู่ในแคร่พอมันเบาเราออกเดินจนกระทั่งสว่างฝนมันก็หยุดเราที่ไม่ลงเราลงทุกแค่ทุกข้าวนะไปละดีนะไปละ
3: ไปละ
0: วันนี้ยังจะได้ไปไกลนะยังต้องสามโลกเป็นอย่างนั้นต้องสามดวงนึกว่ากัน
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานภาพรวมปริมาณน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วแนะสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบพยายามทำให้เครื่องบินตกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานภาพรวมปริมาณน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องกรุงเทพปริมณฑลยังปลอดภัยพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี
5: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.แถลงสถานการณ์อุทกภัยณศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลโดยระบุว่าสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยน้ำในแม่น้ำปิงลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำที่สถานี C2 ลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือราว 2,398 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้สามารถคงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อีก 5-6 วันเพื่อรักษาพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมส่วนเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำโดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำเกือบร้อยละ70เขื่อนศิริกิติ์ประมาณร้อยละ80และเขื่อนแควน้อยประมาณร้อยละ70ถึง80ส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำเกิน100ของความจุแต่ระบบยังมีพื้นที่ว่างรองรับน้ำได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงไม่ใช่สถานการณ์เช่นเดียวกับปี2554ทางนี้ระดับน้ำยังต่ำกว่าแนวป้องกันในพื้นที่นนทบุรีประมาณ 1.2 เมตรปทุมธานีประมาณ 0.57 เมตรและกรุงเทพมหานครประมาณ 1.2 เมตรจึงยังไม่มีสถานการณ์น่าเป็นห่วงจากน้ำเหนือสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างไรก็ตามพื้นที่นอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราว8อำเภอยังคงได้รับผลกระทบและได้จัดกำลังทหารเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงชวิสาประทุมมารายงาน
4: สำหรับลุ่มน้ำบางปะกงระดับน้ำสูงสุดที่4เมตร98เซนติเมตรโดยสูงกว่าระดับน้ำในปี2556ประมาณ11เซนติเมตรส่งผลให้พื้นที่จังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีบางแห่งมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์และบางคล้าที่บางจุดมีน้ำสูงถึงประมาณ2เมตรขณะที่เขื่อนศรียัดมีปริมาณน้ำเกินร้อยละ100และจำเป็นต้องระบายน้ำลงคลองท่าลาดด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังมีพื้นที่รองรับน้ำประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนศรีนครินทร์มีพื้นที่รองรับได้เกือบ700ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองจะลดจาก 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือต่ำกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน1สัปดาห์
6: ในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11ถึง13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
4: รัฐบาลยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมบูรณาการ5กระทรวงและกรุงเทพมหานครดูแลประชาชนนำร่องในพื้นที่7จังหวัด
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานโดยนายชนันท์กล่าวว่ารัฐบาลได้ร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วม เป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกระทรวงแรงงานได้เปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดด้านกระทรวงพม.ได้ส่งเครือข่ายอาสาสมัครพม.และนิติบุคคลชุมชนลงพื้นที่สำรวจความต้องการและเข้าช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้แก่ประชาชนโดยขณะนี้เริ่มนำร่องไปแล้วใน9จังหวัดทางสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา28แห่งชวนันท์มาลีรายงาน
4: กระทรวงพาณิชย์จัดถุงยังชีพ 2,000 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
8: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนจะทำถุงยังชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาณิชย์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 2,000 ชุดเพื่อส่งมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีโดยสิ่งของภายในถุงยังชีพประกอบด้วยอาหารเช่นปลากระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มเสื้อผ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวบ้านยาสีฟันและแปรงสีฟันซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเปิดรับการประสานจากพื้นที่ที่มีความต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและพร้อมสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ส่วนการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะไข่ไก่กระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ร่วมกับผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการพบว่าปริมาณผลผลิตโดยรวมยังบริหารจัดการได้จึงขอความร่วมมือให้ส่งไข่ไก่เข้าสู่ช่องทางการค้าปกติก่อนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและป้องกันการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาพร้อมขอความร่วมมือผู้ส่งออกชะลอและลดปริมาณการส่งออกประมาณร้อยละ 30-50ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนจะแจ้งแผนการส่งออกเพื่อให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากประชาชนพบการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
4: กระทรวงคมนาคมร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนลำเลียงถุงยังชีพกว่า 1,500 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นจากกลุ่มผู้ประกอบการท่าเรือและสายเรือเอกชนรวมกว่า 1,500 ชุดประกอบด้วยอาหารแห้งน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในจังหวัดกาญจนบุรีโดยเน้นย้ำว่าหลังจากนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะเร่งลำเลียงและกระจายถุงยังชีพทั้งหมดลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้ประชาชนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้านกองทัพ บกนำรอดอจิตอาสากว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย
9: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพ บกเปิดเผยว่ากองทัพ บกได้ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการภาคพลเรือนและจิตอาสาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกำลังสำคัญส่วนหนึ่งคือนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาหรือรอดอจิตอาสาที่เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจรวมกว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศโดยกำลังรอจิตอาสาได้ร่วมปฏิบัติภารกิจหลากหลายด้านทั้งการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์และระดับน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงครัวพระราชทานพร้อมลงพื้นที่ส่งมอบอาหารน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางเด็กและผู้สูงอายุไปยังศูนย์พักพิงตลอดจนการช่วยกรอกและลำเลียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันและรับมือมวลน้ำที่อาจไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ชุมชนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart วิเคราะห์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์ช่วยประชาชนวางแผนเดินทางและรับมือฝนตกหนักได้ทันท่วงที รองศาสตราจารย์มหาศักดิ์เกตชำในฐานะผู้แทนคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดเผยว่าคณะวิจัยได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันช่วยเหลือและติดตามการแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์คาดการแนวโน้มความเสี่ยงและแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังแบบเรียลไทม์พร้อมสรุปข้อมูลให้เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือได้เร็วขึ้นเช่นปริมาณฝนจุดเสี่ยงน้ำท่วมระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนการจราจรอุบัติเหตุภาพจาก CCTV คุณภาพอากาศและข้อมูลภัยพิบัติอื่นๆเป็นต้นโดยขณะนี้มีผู้เข้าใช้งานในระบบแล้วถึง 9,578 คนทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าใช้งาน BKK Street Smart ได้ทางเว็บไซต์ bkksmartstreet.com ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบอุทกภัยปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายกรณ์จาติกาวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยระบุว่าน้ำท่วมส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากต้องหยุดประกอบอาชีพขาดรายได้และอุปกรณ์ทำมาหากินได้รับความเสียหายจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งปล่อยสินเชื่อผ่านธนาคารออมสินวงเงินรายละ 20,000 ถึง 200,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ7ต่อปีโดยปลอดดอกเบี้ยในช่วง 3-6 เดือนแรกและกำหนดระยะเวลาชำระคืน2ปีเพื่อให้ประชาชนมีเงินทุนกลับมาประกอบอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบนอกจากนี้เรียกร้องให้รัฐบาลสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการประกันภัยพิบัติของรัฐบาลที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การเยียวยาแรงงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการช่วยเหลือไม่ควรผูกติดเฉพาะการเป็นเจ้าของบ้านอาคารหรือหลักฐานตามสัมมโนครัวเนื่องจากผู้ได้รับความเสียหายมีทั้งผู้ที่อาศัยในบ้านพื้นดินและแฟลตจึงควรออกแบบมาตรการโดยมุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลักกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เร่งผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้าแสนตลับแก่หน่วยงานสาธารณสุขเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
10: นายแพทย์อติสรวัฒนศักดิ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดยังคงมีน้ำท่วมขังประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องลุยน้ำและแช่น้ำเป็นเวลานานมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคผิวหนังที่เรียกว่าน้ำกัดเท้าซึ่งเริ่มจากผิวหนังระคายเคืองเท้าเปื่อยลอกคันและแสบหากดูแลรักษาไม่ถูกวิธีอาจมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราตามมาได้วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรกหรือน้ำท่วมขังหรือสวมรองเท้าบูททุกครั้งแต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากที่เดินลุยน้ำหรือแช่น้ำให้ล้างทำความสะอาดเท้านิ้วเท้าด้วยสบู่ให้ทั่วถึงอย่างน้อยวันละ2ครั้งแล้วเช็ดให้แห้งทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันวิจัยสมุนไพรและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เร่งผลิตขี้ผึ้งทาน้ำกัดเท้าจำนวน 100,000 ตลับซึ่งเป็นสูตรตำรับที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและบรรเทาอาการโรคน้ำกัดเท้าเช่นเท้าเปื่อยลอกและมีผื่นแดงเพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานในพื้นที่น้ำท่วมนำไปแจกจ่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วแนะสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
11: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่สนามบินสุวรรณภูมิว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความห่วงใยต่อผลกระทบที่มีต่อนักท่องเที่ยวพร้อมให้ข้อเสนอแนะว่าในอนาคตหากเกิดเหตุสุดวิสัยควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารเพื่อแจ้งข้อมูลและระยะเวลาการรอคอยสัมภาระหรือตั๋วโดยสารให้ผู้โดยสารได้รับทราบอย่างชัดเจนรวมถึงอาจพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการกำลังคนเพิ่มเติมเช่นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากสายการบินอื่นในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงและมีความคล่องตัวมากขึ้นจนไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สนามบินแล้วขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดส่งเจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและตำรวจท่องเที่ยวลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกชี้แจงทำความเข้าใจพร้อมมอบอาหารน้ำดื่มและเสื้อผ้าเพื่อเป็นการดูแลและเป็นตัวแทนภาคการท่องเที่ยวในการกล่าวคำขอโทษต่อนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ
12: ผมเองก็สั่งการททตั้งแต่วันแรกๆต้องขอบคุณททนะครับไปที่สนามบินท่านประหลัดเนี่ยลงดูตั้งแต่วันแรกๆเลยแล้วก็ดูสถานการณ์น้องแท็กที่คอยอยู่ก็คอยไปอธิบายครับถึงช่วยอะไรไม่ได้มากนะเพราะว่าแต่ละก็อธิบายว่ามันเกิดปัญหานี้นี้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจททก็เอาอาหารเอาเสื้อยืดเสื้ออะไรที่มีบางนักท่องเที่ยวบางทีอยู่นานๆอาจจะไม่มีเสื้อเปลี่ยนททก็ยังเอาเสื้อผ้าบางส่วนที่ใครต้องการก็เอาไปให้เปลี่ยนเอาน้ำเอาอาหารไปช่วยอย่างน้อยก็ไปเป็นคำขอโทษในตัวแทนของภาคการท่องเที่ยวว่ามันเกิดเหตุสุดวิสัยกับเรื่องการขนกระเป๋าเรื่องของเครื่องเที่ยวบินที่ล่าช้านะครับก็หน่วยงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและการตำรวจท่องเที่ยวเองก็ไปช่วยบริการนักท่องเที่ยวในสนามบิน
11: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการดูแลผู้โดยสารหลังจากนี้จะเป็นส่วนที่ทางคณะกรรมการบริหารของสายการบินจะพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงการวางมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตซึ่งถือเป็นวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเร่งเดินหน้าสื่อสารข้อมูลและประชาสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเข้าใจและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุดปฏิพลสารพรมมารายงาน
4: ขณะที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดจุดรับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเร่งดำเนินการคืนสัมภาระตกค้างให้แก่ผู้โดยสารโดยเร็วที่สุดพร้อมเปิดจุดอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นโดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2569เป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงทุกวันสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองควรดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ตรวจสอบสถานะสัมภาระล่วงหน้าตรวจสอบสถานะก่อนเดินทางผ่านเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th ติดต่อรับสัมภาระเมื่อพบว่าสถานะสัมภาระพร้อมรับคืนสามารถเดินทางมายังอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนกรณีมารับด้วยตนเองแสดงหนังสือเดินทางบัตรที่นั่งและหมายเลขสัมภาระกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจพร้อมทั้งบอดดิ้งพาสและแบ็กเกจแท็กของเจ้าของสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งสัมภาระผ่าน QR Code Baggage Delivery ไว้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและจัดส่งสัมภาระให้ตามขั้นตอนโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมารับด้วยตนเองล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีมติให้นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจากปัญหาสัมภาระผู้โดยสารตกค้าง
13: นายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทการบินไทยหรือบอร์ดการบินไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมบอร์ดการบินไทยที่มีนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยมีมติสั่งให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดวิกฤตระบบจัดการสัมภาระผู้โดยสารชะงักงันหลังประสบปัญหาน้ำท่วมจนส่งผลกระทบต่อการบริการอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ยังคงสถานะกรรมการบริษัทเพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิกฤตดังกล่าวทั้งนี้ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะปัญหาเกิดขึ้นแล้วและตนได้ทุ่มเทแก้ไขสถานการณ์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทุกอย่างใกล้เข้าสู่สภาวะปกตินพศรแก้วคำรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: รัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
17: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเตือนว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากพบว่ารัฐบาลอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของเครื่องบินโดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลใช้มีดแทงกัปตันจนได้รับบาดเจ็บและพยายามทำให้เครื่องบินลำดังกล่าวตกเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐมีขึ้นขณะที่ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินฟลายดูไบว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเชื่อว่าผู้ช่วยนักบินที่ก่อเหตุดังกล่าวอาจถูกปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ขู่ว่าเกาหลีใต้จะใช้มาตรการเพิ่มเติมหากยูเครนยังคงที่จะปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงและแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการพร้อมแสดงความเสียใจต่อถ้อยแถลงของทางการยูเครนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการปะทะทางทหารระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือที่อาจเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นการยุยงให้เกิดสงครามบนคาบสมุทรเกาหลีทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเกาหลีใต้กับยูเครนเริ่มทวีความตึงเครียดขึ้นหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวต่อการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อปลายเดือนที่แล้วเกี่ยวกับการส่งตัวทหารเกาหลีเหนือ2นายให้กับเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่าง2ประเทศขณะที่ยูเครนปฏิเสธว่าข้อตกลงความลับดังกล่าวไม่มีอยู่จริงต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.63 เซนติเมตรและเวลา 20:35 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 16:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.53เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
16: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวง เสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโล

ให้ปรับใจของเราเข้าสู่แดนธรรมประเภทต่างๆเถิดอย่าเสียดายความตายเกิดมาแล้วมีป่าช้าเต็มตัวให้เสียดายอัดเสียดายธรรมด้วยการปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังนี้จะเป็นความเสียดายที่มีสาระที่มีคุณค่าส่งเสริมตัวของเราให้ดีขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะความเสียดายนี้เป็นต้นทุนคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานี16 กรกฎาคมพุทธศักราช2537

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนตุลาคมพุทธศักราช2546มีเชื่อกันเนตรว่ากองทุกข์ทั้งหลายมารวมอยู่ที่กรรมกิเลสขอเชิญท่านฟังครับ
1: ผมก็ไม่มีเวลาที่จะแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงเพราะงานผมกระมูลตลอดดังที่เห็นนั่นเพราะฉะนั้นจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอย่าถืออะไรเป็นใหญ่เป็นโตเป็นหลักเป็นเกณฑ์ยิ่งกว่าสติที่จ่ออยู่ในหลักธรรมหลักวินัยหลักธรรมหลักวินัยนี้แหละเป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นนอกนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงรับรองเลยว่าผู้ที่ข้ามเกินหลักธรรมหลักวินัยนี้จะเป็นไปเพื่อความสุขก็เจริญและพ้นจากทุกข์ไปได้ไม่มีเพราะฉะนั้นเราผู้ปฏิบัติให้ยึดหลักธรรมหลักวินัยเป็นหัวใจของเรามีสติคอยประคับประคองระมัดระวังรักษาตัวให้ดีเรื่องมรรคผลนิพพานอย่าไปคิดให้เสียเวลาเวลากับสิ่งนั่นการนี้เวลานั่นสถานที่นั่นที่นี่อย่าไปคิดให้เสียเวลานอกจากสติกับธรรมที่เราก้าวเดินอยู่ด้วยจิตตภาวนาของเราทุกอิริยาบถอันนี้เป็นความภาคเพียรของผู้จะทรงมรรคทรงผลโดยตรงนอกนั้นไม่มีอันนี้เป็นเครื่องยืนยันเราอย่าหาสิ่งใดซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงเสียมากต่อมากมาเป็นที่ยึดที่เกาะแล้วก็คว้าโน้นคว้านี้มีแต่ความเหลวไหลไปตามกิเลสทั้งนั้นสิ่งที่แน่นอนที่เป็นสากลธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นั้นคือธรรมคือวินัยให้ยึดนี้ไว้ให้ดีนี่ละเป็นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงไม่ว่าครั้งใดสมัยใดผู้ที่ยึดตามหลักธรรมหลักวินัยด้วยความเข้มงวดกวดขันในตัวเองอยู่เสมอจะเป็นผู้ก้าวเดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยลำดับลำดาในทางความภาคเพียรไม่ท้อถอยอ่อนแอจึงขอให้ทุกท่านได้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติการที่ผมสอนเพื่อนฝูงทั้งหลายนี่ผมหมดความสงสัยมาเป็นเวลา54-55ปีนี้แล้วไม่มีแง่ใดที่จะให้เกิดความสงสัยในธรรมทุกขั้นทุกภูมิที่นำมาสั่งสอนเพื่อนฝูงสอนด้วยความแน่ใจจากหัวใจที่รู้กระจ่างแจ้งเต็มอยู่ภายในจิตนี่เรียบร้อยแล้วจึงไม่มีอะไรสงสัยในศาสนาของพระพุทธเจ้านี้เป็นศาสนา

0: อันเอกอุไม่มีแง่ใดที่จะให้เกิดความข้องใจสงสัยแม้แต่น้อยเลยจึงขอให้พากันลงใจปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยนี่คือทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์สิ่งที่เราประกอบก็คือความภาคเพียรอย่าให้เคลื่อนคลาดจากหลักธรรมหลักวินัยหลักวินัยสำคัญมากนะใครอย่าถือว่า วินัยไม่สำคัญวินัยนี่สำคัญมากทีเดียวถ้าลงได้ข้ามเกินด้วยความฝ่าฝืนแล้วผู้นั้นหมดหนทางที่จะก้าวเดินต่อไปหาความเจริญไม่ได้เลยผู้ใดมีหิริโอตตัปปะสะดุ้งกลัวต่อพระโอวาทที่แสดงไว้แล้วคือบัญญัติไว้แล้วนั่นเองอยู่ตลอดเวลาผู้นั้นจะเป็นผู้ก้าวเดินตามศาสดาจะไม่เป็นอื่นเป็นใดแหละจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวทางด้านธรรมะความเพียรภายในใจของเราใครเป็นผู้ปฏิบัติในธรรมขั้นใดตอนใดหรือเป็นคำบริกรรมให้เป็นหลักใจของตนเองในขั้นเริ่มแรกที่ยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ก็ขอให้ตั้งใจปฏิบัติด้วยความมีสติเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งสติแล้วถือคำบริกรรมในธรรมบทนั้นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจอยู่แล้วผู้นั้นแน่นอนว่าจิตนี้จะเข้าสู่ความสงบได้ไม่สงสัยเพราะจิตที่เผลอเมื่อไหร่นั่นน่ะคือกิเลสเอาไปแล้วเอาไปแล้วมันจึงตั้งไม่ได้พอเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมดังที่ผมเคยพูดให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วนี่ผมได้ทดสอบตัวเองมาพอจนถึงขั้นว่าลงใจว่าเราอาจสงสัยในธรรมทั้งหลายที่เราเจริญแล้วเสื่อมแล้วเสื่อมนั้นเพราะเราไม่ได้ใช้คำบริกรรมมีแต่สติเฉยเผลอได้ทีนี้เราจะตั้งใหม่ให้มีคำบริกรรมแล้วก็มีสติติดแนบกับคำบริกรรมไม่ยอมให้จิตคิดออกนอกลู่นอกทางหรือคิดในแง่ใดนอกจากคำบริกรรมนี้เท่านั้นนี่ล่ะจิตของเราจึงเสื่อมถ้าเราทำอย่างนี้เราค่อนข้างแน่ใจแล้วเพราะว่าแม่อุจารย์ก็สอนอยู่แล้วจึงได้ประมวลลงมาลงใจในจุดว่าคำบริกรรมนี้ล่ะที่นี่เอาฝากเป็นฝากตายคำบริกรรมนี้เลยจะไม่เป็นอีกนี่จึงได้พูดว่าเป็นเหมือนระฆังดังแป๋งเลยนักมวยต่อยกันพอระฆังดังแป๋งก็ต่อยเลยอันนี้ลงใจปึ๋งนั่นเท่ากับระฆังดังแป๋งฝึกว่าตะบริกรรมไม่ให้เผลอตั้งแต่บัดนี้ต่อไปนี่เรียกว่าระฆังดังเป็นจากนั้นปั๊บก็ผมชอบพุทโธเป็นนิสัยพุทโธเลยติดแนบตลอดทั้งวันไม่ยอมให้เผลอเอามันจะเผลอไปไหนได้ถ้าติดเอาทุกข์ก็ทุกข์เป็นตายไม่ยอมให้เผลอไม่ปล่อยวางพุทโธกับสติเอาถึงขนาดนั้นเดียวนะผมไม่ได้ลืมสดๆร้อนๆทุกข์มากนะเราตั้งสติเบื้องต้นเพราะจิตที่มันเคยคิดเคยปรุงไปทางกิเลสมันเป็นเหมือนน้ำพุ่งออกมาจากใจดันทำว่าพุทโธให้แตกกระเจิงไปหมดเลยแล้วน้ำพุของกิเลสมันจะพุ่งไปตามหน้าที่ที่มันเคยมาแล้วจนชินเราจึงต้องบังคับเอาพุทโธบังคับจิตไม่ให้คิดอย่างอื่นอย่างใดให้มีแต่คำว่าพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นกับสติบังคับไว้อีกอย่างนี้เอาจนหนักทุกข์มากแต่สำคัญที่ไม่ยอมถอยไม่ได้หลายวันนะเนี่ยที่เอากันอย่างนี้หนักวันแรกนี่หนักมากพอวันที่สองมาก็ค่อยเบาลงทั้งที่ก็ไม่เผลอด้วยกันจากนั้นสามวันสี่วันที่นี่เบาลงไอ้น้ำพุของกิเลสนั้นจะเบาลงมากน้ำอัดน้ำธรรมคือคำบริกรรมนี้จะคล่องตัวไปเรื่อยๆสติติดแนบกันตลอดทุกวันไม่ให้เผลอเลยต่อไปก็ค่อยตั้งรากตั้งฐานได้นี่แหละได้เอามาสอนเพื่อนผมได้ทำมาแล้วถึงขั้นระฆังดังแป๋งคือลงใจแล้วที่นี่ฟัดกันเลยเดียวก็ได้ผลดังที่ว่านี้ท่านผู้ใดเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจอย่างนี้แล้วแน่นอนจิตใจต้องสงบได้ไม่เป็นอื่นได้ทำแล้วให้เห็นชัดเจนประจักษ์ใจทีนี้เวลาเจริญขึ้นไปแล้วมันเคยเสื่อมแต่ก่อนเอาเสื่อมก็เสื่อมปล่อยเลยมันจะเจริญก็เจริญเพราะอยากเจริญไม่อยากให้เสื่อมไม่อยากเท่าไรมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาเขานี่ปล่อยทั้งความเจริญและความเสื่อม สิ่งที่ไม่ปล่อยก็คือคำบริกรรมกับสติจะไม่ปล่อยตายด้วยกันกับนี้เลยก็เอากันอย่างนี้พอถึงขั้นที่มันจะลงไม่ลงที่นี่นะเอาปล่อยเลยไม่เป็นอะไรตายอยากกับมันคำบริกรรมนี้ให้ติดกับตัวมันก็ขึ้นที่นี่ไม่ลงเจริญไปเรื่อยๆจึงจับหลักได้ว่าอ๋อนี่เป็นเพราะเราเผลอที่ไม่ได้คำบริกรรมกำกับนี่เองมีแต่กำหนดสติเฉยเผลอได้นั่นเอาละที่นี่คราวนี้เราทำอย่างนี้ไม่เผลอแล้วจิตเห็นผลประจักษ์อย่างนี้ตั้งแต่นั้นจิตก็ก้าวขึ้นเรื่อยเรื่อยนี่สอนผู้ที่เริ่มต้นอยากจะได้หลักได้เกณฑ์ในจิตใจให้ทรงความสงบเย็นใจของเราจากความภาคเพียรที่ประกอบแล้วก็ขอให้พากันทำอย่างนี้อย่าพากันเลาะแหละนะอย่าเสียดายความคิดความปรุงที่กิเลสหลอกลวงมานานแสนนานแล้วอย่าเสียดายเราเคยคิดมามากต่อมากแล้วปล่อยให้หมดเอาที่มันขมเนี่ยกิเลสมันถือว่าขมเหมือนบราเพชรคือคำบริกรรมเนี่ยบังคับใส่นั่นแหละแล้วขมนี่ก็จะหวานเข้าไปแหละต่อไปหวานไปเรื่อยเลยทีนี้ก็จิตสว่างสวัยขึ้นมาแหละให้จำนี้ให้ดีขอให้มีหลักใจนะผู้ปฏิบัติอย่าเลาะแหละโลเลถ้าเราแหละแล้วจะทำอะไรไม่ได้เรื่องทั้งนั้นจะบริกรรมภาวนาแบบใดวิธีใดความร้อนแหละจะไปทำลายให้ล้มเหลวไปหมดถ้าความจริงจังจับได้ตรงไหนเมื่อถูกแล้วจับให้ถูกแล้วเอาไปเลยแล้วจะมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วผู้มีธรรมขั้นใดก็ตามสติเป็นของสำคัญมากอย่าปล่อยอย่าวางสติในเบื้องต้นสติต้องเป็นพื้นฐานสำคัญแต่ขั้นต่อไปจิตมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับแล้วออกทางด้านปัญญาในปัญญานี้จะมีเป็นระยะนิดหน่อยนิดหน่อยเบื้องต้นจะมีแต่สติเป็นพื้นฐานต่อเมื่อปัญญา ได้ออกทำงานทางด้านคลี่คลายสกลกายซึ่งเป็นของสำคัญมากในตัวของเรากิเลสในหัวใจสัตว์ไม่มีกิเลสตัวใดที่จะรุนแรงยิ่งกว่ากามกิเลสราคะตัณหานะให้จำให้ดีตัวนี้ตัวฝังลึกมากที่สุดประหนึ่งว่ากิเลสทั้งมวลมีตัวนี้เท่านั้นเหมือนหนึ่งว่ามีกิเลสตัวเดียวมันใหญ่กว่าเพื่อนกว่าฝูงบังคับให้โลภให้โกรธให้อะไรอยู่กับตัวนี้เป็นสำคัญพอตัวนี้เบาลงความโลภมันก็เบาความโกรธก็เบาเนี่ยเพราะตัวนี้เบาลงเอาให้พิจารณาทางด้านอสุภะอสุขัง พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ดูข้างในข้างนอกผิวหนังเหล่านี้มันบางนิดเดียวเท่านั้นดูเอานะมันประดับคนทั้งคนกลายเป็นนางงามจักรวาลไปได้ทั้งที่หนังมันบางๆเป็นเครื่องหลอกมันยังถือว่าเป็นนางงามจักรวาลไปได้ใหญ่โตไหมกิเลสหลอกลวงคนนั่นแหละแล้วค่อยคลี่คลายเข้าไปเบื้องต้นมันไม่ชำนาญเราก็ต้องพยายามฝึกใช้การพินิจพิจารณาขอให้มีจิตให้จิตมีความสงบบ้างพอประมาณก่อนจิตถึงจะไม่หิวโหยในอารมณ์ต่างๆถ้าจิตยังไม่มีความสงบบ้างเลยนี่พาพิจารณาทางด้านปัญญานี่มันจะกลายเป็นสัญญาทะเลสลายออกนอกลู่นอกทางกลายเป็นกิเลสไปเลยนะท่านจึงสอนเรื่องสมาธิเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้อิ่มอารมณ์ทั้งหลายแล้วพาพิจารณาทางด้านปัญญานี่แม่นยำมากที่พุทธเจ้าสอนไว้ล่ะศีลปริภาวิโตและปัญญาปริภาวิตังนี่ล่ะสอนไปตั้งแต่นี่ล่ะไปคือหล่อเลี้ยงกันเป็นลำดับหนุนกันเป็นลำดับลำดาไปให้เราจับจุดนี้ไว้มรรคผลนิพพานอยู่ที่หัวใจของเรานะอย่าไปคิดอื่นใดให้กิเลสหลอกไปหลอกไปอยู่ที่ความเพียรของเรานี่แหละหนุนให้ดีการพิจารณาร่างกายนี่ก็แล้วแต่อุบายของผู้ใด มันเป็นอุบายวิธีการของแต่ละคนละคนที่จะนำมาใช้เพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในชนละกายของตนให้นำมากินเราจะพิจารณาให้เป็นของเน่าของเหม็นของเปื่อยแตกสลายทำลายลงไปพิจารณาภายนอกคนอื่นหญิงอื่นชายอื่นก็ได้พิจารณาเราเป็นอย่างนั้นก็ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องสมุทัยมันติดได้ทั้งข้างนอกข้างในเมื่อพิจารณาเป็นมรรคพิจารณาข้างนอกก็ได้ข้างในก็ได้เป็นมรรคด้วยกันให้นำมาพิจารณานี่แหละทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์พอจิตมีความสงบเป็นปากเป็นทางแล้วให้ใช้ปัญญาอย่าไปนอนอยู่เฉยๆนะความสงบนี่สงบไปเรื่อยๆแล้วก็มีเพียงเท่านั้นไม่มีความแยบคายยิ่งกว่านั้นผมเคยเป็นมาแล้วสมาธิเต็มภูมิมาถึงขนาด5ปีไม่มีแล้วในเรื่องที่จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันรำคาญ ถ้าอยู่ด้วยความสงบแน่วอยู่อันเดียวเท่านั้นทั้งวันอยู่ได้อยู่ไหนอยู่ได้เลยสบายอยู่กับนั้นแล้วไม่รู้ตัวว่าติดสมาธิแล้วไม่อยากใช้ปัญญานี่ละจึงต้องเอาดึงออกมาเมื่อมันมีกำลังพักทางความสงบแล้วเอาออกมาใช้ทางปัญญาเบื้องต้นมันจะไม่อยากออกนะถือว่าเป็นการกวนความสงบคือสมาธิของตนแล้วให้ดึงออกจำให้ดีคำเหล่านี้ดึงออกพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์พอพิจารณาไปพิจารณาไปนี่สมาธิเป็นเครื่องหนุนมันอิ่มอารมณ์แล้วมันไม่ไปคิดเรื่องอื่นนอกจากทางด้านปัญญาที่เราตั้งหน้าตั้งตาพิจารณามันจะพิจารณาทางนั้นแล้วค่อยแยบคายออกไปแยบคายออกไปพิจารณาอสุภะฟังพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเหมือนเขาคาดไล่คาดนานั่นแหละกลับไปกลับมาโดนมูลคาดมูลไถมันแหลกลงไปพอปักพอดำก็ปักพอดำอันนี้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนเรื่องอสุภะฟังมีความชำนิชำนาญแล้วคล่องแคล่วไปโดยลำดับลำดาทีนี้ปัญญาจะค่อยก้าวเดินเห็นผลแห่งการพิจารณาของตนนี่เป็นก้าวสำคัญมากจากนั้นก็ดังที่เทศรายวันเข้าปัญหามันจะก้าวเข้าสู่อสุภะที่จะตัดราคะตัณหาตรงนั้นแหละแต่อันนี้ยังไม่ชำนาญยังก้าวไม่ได้ก็สอนวิธีแล้วให้ท่านทั้งหลายจำให้ดีมีละทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานปัญญาอย่าปล่อยอย่าวางเมื่อมีความสงบพอเป็นปากเป็นทางแล้วให้ตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วจิตใจที่ออกรู้ทางด้านปัญญานี้จะเบิกกว้างออกไปกว้างออกไปขยายออกไปละเอียดละออเข้าไปพิจารณาสมาธิเป็นไหนๆนะจนถึงขนาดที่ว่าได้มาตำหนิสมาธิว่ามันนอนตายเฉยๆสมาธิไม่ได้แก้กิเลสปัญญาต่างหากแก้กิเลสมันรู้ขึ้นมาในตัวเองแก้กิเลสรู้กิเลสไปโดยลำดับดาแต่อยู่ในสมาธิไม่รู้อะไรรู้อันเดียวแน่วเป็นเอกตาจิตเอกคตาลมเท่านั้นเองพอออกทางด้านปัญญามีความแยบคายจึงให้ใช้ปัญญาให้ทางด้านอสุภะอสุภังกิเลสตัวนี้หนามากนั้นหนักมากนักอดทวงมากทีเดียวพอตัวนี้ค่อยเบาไปเบาไปทุกสิ่งทุกอย่างจะเบาไปตามกันหมดจึงทราบได้ชัดเจนว่ากามราคะนี้รุนแรงมากออกสนามแนวรบทั้งหมดอยู่ในนี้หมดทีเดียวพอตัวนี้อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงสิ่งทั้งหลายก็อ่อนไปตามกันหมดว่าสิ่งตัวนี้ให้ขาดลงไปจนนั้นสิ่งทั้งหลายมันก็ขาดไปตามกันเพราะตัวนี้เป็นเจ้าอำนาจบาทหลวงอันใหญ่หลวงให้พิจารณาอันตรงนี้นะผมจะเป็นห่วงเป็นใยกับเพื่อนกับฝูงทั้งหลายกลัวจะไม่ได้ทรงมรรคทรงผลตามทางศาสดาที่สอนไว้ทั้งๆที่เราเป็นกรรมฐานเต็มตัวด้วยกันเนี่ยปฏิบัติกรรมฐานทุกวี่ทุกวันตั้งแต่เริ่มปฏิบัติมาจนกระทั่งบัดนี้ไม่ปรากฏผลในการปฏิบัติธรรมของตนทางด้านจิตภาวนานี้ไม่ดีเลยไม่มีความหมายไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเป็นโมฆะกรรมฐานเพราะนั้นจึงพาให้กันเน้นหนักในทางด้านสมาธิก็เอาให้สงบให้ได้เอาทางด้านปัญญาก็เอาให้มีความแยบคายจนได้พอปัญญามันแยบคายแล้วมันจะค่อยรู้เรื่องอสุภะสุภังมันคล่องตัวถึงขนาดแยบเดียวเท่านั้นมันพุ่งขาดสะบั้นไปหมดไปหมดนี่คือปัญญาชำนาญผมเป็นมาบทแล้วนะเรื่องเหล่านี้เพราะงั้นเมื่อจากนั้นแล้วจึงได้เข้าประมวลกันเข้าขั้นที่จะตัดขาดจากราคะดังที่ผมพูดแล้วแต่ที่มันขาดมันจะเป็นสัญญาอารมณ์แบบบูดผู้ปฏิบัติให้เป็นการที่โง่ตัวเองแล้วจ้าขึ้นมาเลยอย่างนี้นั่นขาดหรือไม่ขาดมันก็รู้เองถ้าเราบอกว่าให้ทำอย่างนั้นนั่นมันจะเป็นอย่างนั้นมันไปหมายอย่างลึกลับเสียแล้วมันเอาอันลึกลับที่ไปหมายมาเป็นความจริงแล้วหลอกตัวเองไปดึงดึงเพราะฉะนั้นธรรมะอันนี้แม้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็ไม่เคยบอกเวลามันผ่านเข้าไปผังนี่มันก็รู้เองทีนี้ท่านสอนท่านก็สอนเลยจากนั้นไปในจุดนั้นท่านไม่สอนให้ผู้นั้นพิจารณาตัวเองขอให้เรื่องอสุภะมีความคล่องแคล่วว่องไวแล้วมาตั้งจุดที่ว่าเอาให้มันรู้ในจุดนั้นให้ดีไม่ต้องไปหมายมันอะไรมันจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนมันจะรู้ตรงนั้นราคะที่แท้จริงที่ตัดขาดจากตรงไหนมันจะตัดขาดในจุดนั้นแหละโดยไม่มีใครบอกหากรู้เองอ๋ออย่างนี้เองนั่นเวลาไปบอกซะก่อนมันหมายอย่างละเอียดนะหมายแล้วมันเลยความสำคัญมันหมายมาเป็นมรรคเป็นผลเลยไม่ได้เรื่องนะให้จำให้ดีเพราะฉะนั้นผมจึงไม่บอกมีแต่บอกวิธีการให้ฝึกกล้องเข้าไปเข้านั้นแล้วให้เข้าตรงนั้นให้ดูถ้ายังไม่พอเอาพิจารณาอีกซะก่อนเอาสุภาพสุฟังแล้วรวมตัวเข้ามาตั้งลงในจุดนั้นไม่ทำลายเพ่งดูมันจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนให้ดูตัวนั้นอ่ะตัวสุภาพสุฟัง ที่เรามาตั้งไว้ตั้งไว้ตรงหน้าของเราไม่ทำลายแล้วไม่โยกย้ายไปไหนด้วยเจตนาให้มันเป็นของมันเองหากมันจะโยกย้ายไปไหนให้มันเป็นของมันเองมันจะเข้าหรือมันจะออกตัวกองอสุภะกองนั้นน่ะให้มันรู้เองนั่นแหละมันจะตัดสินกันที่ตรงนั้นเรื่องราคาอยู่ที่ไหนไม่ต้องถามที่นี่ขาดราคาก็ไม่ต้องถามอ๋อขึ้นทันทีเลยเดียวมีจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากหากมันยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวไปมาของนั้นเอาพิจารณาซ้ำให้มีความชำนิชำนาญแล้วตั้งดูอยากทดสอบดูความจริงของอสุภะตัวนี้มันจะไปยุติกันที่ตรงไหนเอาตรงนั้นล่ะมันจะไปยุติกันรูปที่ตรงไหนก็รู้ตรงนี้แหละนะถ้าอันนี้แสดงคราวหลังนี่คราวหลังนี้แล้วจะรู้ทันทีนี่เรียกว่าถึงขั้นนี้เป็นขั้นที่จิตชุลมุนกับอสุภะสุพังมากทีเดียวหมุนที่อยู่เอาฝึกซ้อมดังที่ฝึกแล้วหลังจากนั้นไปแล้วมีที่ก้าวเรื่อยไปเป็นอัตโนมัติไปแล้วนี่แหละก้าวแรกคือเรื่องกามราคะขอให้ท่านทั้งหลายเอาหนักแน่นในกามราคะเอาให้หนักแน่นด้วยอสุภะอสุพังทุกขังอนิจจังอนัตตาให้เต็มเหนี่ยวในนี่แหละนี่แหละมรรคผลนิพพานขาดจากราคาแล้วเราจะขาดจากความอดทวงทุกสิ่งทุกอย่างกองทุกทั้งหลายมารวมอยู่ที่กามกิเลสทั้งหมดนะพอตัวนี้ขาดนี้ไม่มีอะไรดึงลงกิเลสตัวนี้ดึงลงหน่วงทวงลงแหมจะเป็นจะตายจริงนะพอนี้ขาดนี้มันดีดขึ้นเรื่อยๆดังที่กล่าวแล้วว่าพระอนาคาท่านไม่ลงท่านจะลงมหาอะไรมันขาดแล้วก็มีแต่ขึ้นข้างหน้าเรื่อยดังที่ท่านลำดับไว้ตามภูมิของจิตของธรรมธรรมก็อวิหาตปาสุอสาสสีเนี่ยภูมิของธรรมจับของจิตจะไปพักอยู่เป็นระยะภูมินั้นจิตอยู่ในขั้นใดแล้วจะไปตามขั้นของตนนี่ขึ้นไปเรื่อยอย่างนั้นนะให้ลงไม่มีนี่ให้พากันจดจำทุกคนเอาละวันนี้พูดอย่างนี้ไม่ถึงยิ่งกว่านี้ไปละให้พอเหมาะพอดีเอาละพอเอาเร็วเลย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนตุลาคมพุทธศักราช2546มีชื่อกันเทศว่ากองทุกข์ทั้งหลายมารวมอยู่ที่กามกิเลสในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ

บริเวณแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าม่านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

าธรรมเทศนาเมื่อวันที่19เดือนตุลาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าถึงความจริงจึงถึงธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่าอวกาศโลกอวกาศธรรมตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่29เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าภูมิใจทุกข์เพราะความเพียรจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าปรับใจให้สัมผัสธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2529มีชื่อกันเทศว่าสมาธิปัญญาภาคปฏิบัติภาวนาตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่17เดือนมีนาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าตลาดมรรคผลนิพพานจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่31เดือนตุลาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าธรรมทายาทต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่13เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2510มีชื่อกันเทศว่าหลักของนักรบในสงครามตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่31เดือนมีนาคมพุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่าคิดบัญชีตัวเราเองต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนมกราคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่ามุ่งมั่นปั้นตัวและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่12เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2520มีชื่อกันเทศว่ายอดแห่งธรรมจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่9เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2520ในโอกาสเทศนาอบรมพระไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันที่3กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเพิ่ม3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลหญิงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3เวลา 12:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาของคณะมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: ุปาทานตัมโนอัง
1: ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

อันนมยังธรรมานุสสีนยังกะโร

ธัมมยังสังฆานุสติในยังกะ

0: อาชมยาปาจเวคิกวายังจีวรังปริพุตังตัง
1: ยาวาเดวาสิตาสะปฏิฆาตายะวันหาสะปฏิฆาตายะลังสมากัสวาตาสะปัสสิริงสะปัสสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาหิริโกปินา

มิกาชันโตสาเกสตากรรมสักกรรมนายนากรรมโยนิกรรมบันทุกรรมปฏิสรณายังกรรมังกริสันติกัลยาณวาปาปะกังวาตัสสะดายาดาภวิสันติ

บรรลุธรรมต่อสภาพของท่านได้ประมาณเท่านั้นเท่านี้ได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งสำคัญมากธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมประเภทอัศจรรย์ปราศจากกิเลสได้ทันเหตุทันผลทันท่วงทีทันผลทันตานั่นแหละความจริงมีอำนาจแล้วความจำไม่มีอำนาจเลยกิเลสตัวเดียวไม่ได้หลุดลอยไปเพราะความจำนั้นเลยจำในนิพพานังปรมังสุขังนิพพานังปรมังสุญญังว่าเหมือนนกอุจจาระนกขุนทองว่าอะไรไม่ถึงผู้รู้นิพพานพูดมันถึงไม่พูดก็ถึงนั่นคือความจริงแท้ท่านต้องพยายามปฏิบัติให้เห็นความจริงในตัวเองแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมีน้ำหนักไปทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมเพราะธรรมะนั้นทรงความจริงหาพูดทรงความจริงอยู่แล้วที่จะเข้าไปเทียบเทียมเป็นสักขีพยานซึ่งกันและกันมีอยู่ในธรรมะโดยสมบูรณ์แต่จิตของผู้อ่านผู้จดจำนี่มันไม่เป็นไปตามนั้นมีแต่กิเลสครอบงำหัวใจจำก็จำด้วยกิเลสไปเสียไม่ได้จำด้วยความจริงอันเป็นฐานแท้มันต้องฝึกการการปฏิบัติธรรมเท่านั้นและการรู้ธรรมภายในจิตใจเท่านั้นคือจะสามารถยังทราบความจริงของพระพุทธเจ้าว่ามีน้ำหนักเป็นไงและยังทราบอัตธรรมของพระพุทธเจ้าว่าเป็นของกระเสือกเทิดโลกเป็นไงมันอย่างภาพที่จิตต่างหากธรรมเกิดที่จิตไม่มีที่เกิดของธรรมสติปัญญาเกิดที่จิตความโง่เกิดที่จิตกิเลสเกิดที่จิตธรรมเกิดที่จิตแก้กันที่จิตหลุดพ้นกันที่จิตไม่มีที่อื่นใดเป็นที่แก้เป็นที่หลุดพ้นผู้ปฏิบัติจะต้องหมุนชื่อเข้าไปสู่จิตตีตะล่ำเข้าไปตะล่ำไปดังที่เคยอธิบายแล้วนั่นแหละวิธีการปราบกิเลสด้วยธรรมของจิตมันเกี่ยวโยงไปถึงไหนที่เป็นนามทั่วโลกธาตุเวลามันจิตมันเกี่ยวโยงไปที่ไหนต้องไปไม่ไปไม่ได้สาเหตุมันไปยังไงกิเลสมันไปที่ไหนไปเกาะไปเกี่ยวไปก่อความลำบากลำคาญให้เจ้าตัวอยู่ที่ไหนบ้างสติปัญญาตามให้ทันไม่มีอะไรที่จะหนีจากความจริงนี้ไปได้เพราะฉะนั้นท่านถึงว่าสัตว์ทุกขังอายะสัจจังแม้แต่ทุกท่านก็ถือเป็นของจริงที่ดูโลกในศาสนาทำไมพระพุทธเจ้าจัดว่าทุกขังอายะสัจจังสมุทัยอายะสัจจังมันจริงของมันนั้นถ้าแก้ไม่ถูกต้องตามหลักความจริงของมันแล้วกิเลสตัณหาอาสวะต่างๆมากน้อยจะดิบไปไม่ได้หรอกจึงแก้ด้วยความจริงด้วยกันคือมรรคอริยสัจจังนิโรธก็ดับทุกข์ได้จริงๆนี่ไงนิโรธาอริยสัจจังไม่เป็นอย่างรวมลงอยู่ในจิตจิตเป็นภาชนะเป็นที่สถิตแห่งที่เดือดปัญหาอาสวะวัฏฏะสงสารความทุกข์ความทรมานต่างๆจิตเป็นผู้บรรจุไว้ทั้งหมดและจิตเป็นผู้ที่คืออัดคือทำขึ้นมาเกิดขึ้นที่จิตความเฉลียวฉลาดเกิดขึ้นที่จิตตาปราณที่เดือดตาที่จิตหลุดพ้นไปที่จิตที่เดือดสลายตัวไปที่จิตเอามาประจันกับคือจิตกับธรรมเมื่อเข้าถึงขั้นนั้นแล้วว่าธรรมก็ได้ว่าจิตปริสุทธิ์ก็ได้คำว่าจิตนี้จะพูดแต่เวลาทรงขันหนึ่งเท่านั้นเพราะขันเป็นตัวสมมุติจิตเมื่ออาศัยอย่างนี้แล้วก็ต้องคล้อยไปตามสมมุติทั้งๆที่เป็นใหญ่แต่ก็ต้องคล้อยไปตามสมมุติเรื่องของโลกเพื่อให้เข้าใจกันในเรื่องสมมุติการแสดงออกเท่านั้นมาถึงความจริงอย่างที่ไม่เป็นหน่อยจะให้ชื่อให้นามอย่างไรไม่เห็นมีปัญหาอะไรสิ่งที่มีปัญหาคือเรื่องของกิเลสเท่านั้นแหละแล้วการแก้ไขถอดถอนกิเลสนี่เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดไม่มีจิตใดงานใดที่จะเป็นงานหนักหนายิ่งกว่าการปราบปรามกิเลสถอดถอนกิเลสซึ่งฝังลึกอยู่ภายในจิตใจนี้จิตใจหาประมาณไม่ได้กิเลสก็หาประมาณไม่ได้จิตใจลึกขนาดไหนกิเลสก็ลึกขนาดนั้นมันถึงไหนถึงกันมันจะไม่สามารถปกครองจิตถูกล่าจิตถ้าไม่ท่องเที่ยวพบน้อยพบใหญ่อยู่ไม่หยุดไม่ถอยแต่ละคนละคนนี่ท่าว่าเราจะนำภพชาติความทุกข์ความลำบากความทรมานมาอวดกันแล้วโลกนี้เพียงของคนเดียวมันก็เป็นโลกแล้วล่ะจะมีที่ไหนเป็นร้านค้าพอวางที่เป็นปัญหาคือว่าภพชาติความทุกข์ความทรมานของตนให้เป็นคู่แข่งขันกันว่าใครจะมากน้อยกว่ากันเพราะมันเป็นมานานนี่เพราะอำนาจของที่เป็นทั้งหมดพากันเข้าใจให้ถึงใจการแก้ที่เป็นทำ
แบบถูกเอาเขาสิ้นไม่ได้ถ้าไม่ทำถึงความจริงก็ไม่เห็นความจริงกิเลสเป็นความจริงเป็นส่วนของมันมรรคปฏิปทาเครื่องดำเนินเครื่องปราบปรามกิเลสจะต้องปฏิบัติให้ถึงความจริงของมรรคนี้เช่นเดียวกันจึงจะถึงความจริงของกิเลสอันเป็นผู้อริซึ่งขณะกันแล้วปราบปรามกันได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกปราบปรามมาแล้วจนสะเทือนโลกธาตุมาตลอดปัจจุบันนี้เป็นผู้เลิศเกิดเข้าครองหัวใจพุทธบริษัทเราจำนวนมากเป็นหลายประเทศไหนที่นับถือพุทธศาสนาประเทศนั้นคือนำพุทธธรรมสังฆะเข้าครองใจเคารพเทิดทูนไม่นั้นท่านจะเป็นแม่เหล็กสำคัญเครื่องดึงใจคนได้ถ้าใจของท่านไม่ประเสริฐเติบโตท่านใจของเราให้รู้ให้รับท่านได้เมื่อใจของเรารับได้มากน้อยความจริงของท่านทุกสัตว์ทุกส่วนก็จะเชื่อมโยงถึงกันไปโดยลำดับการปฏิบัติต่อกิเลสการทรมานสุดผลกิเลสเราต้องการทรมานแก้ไขกิเลสนี้เป็นสิ่งที่ยากเราพูดได้อย่างเป็นปากโดยไม่จะต้องกระทานว่าจะผิดว่าไม่มีสอนอะไรฝึกฝนอันใดทรมานอันใดผู้ใดสัตว์ตัวใดยิ่งกว่ายากยิ่งกว่าการฝึกฝนอดทนหรือทรมานมนุษย์เพราะคำว่ามนุษย์พื้นฐานแห่งความสมมุติก็บอกอยู่แล้วว่าสูงกว่าบรรดาการที่จะฟื้นฟูตนเป็นไปตามศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ที่สูงกว่าสัตว์ก็ต้องมีกำลังวังขามีสติปัญญาความท่าความเพียรความอดความทนทุกอาการที่จะเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าทางจิตใจของตนให้ยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงเป็นการฝึกฝนทรมานยากก็คือมนุษย์มนุษย์ได้แก่ใครคำว่ามนุษย์มนุษย์นี้เป็นความกว้างขวางมากการกล่าวอย่างนี้อาจจะมีความรู้สึกไปในแง่เป็นอกุศลก็ได้เช่นฟ้องหมากมนุษย์ทั้งหลายเราไม่ได้กล่าวถึงเรื่องมนุษย์ทั้งหลายเรากล่าวถึงเรื่องตัวของเราเองตัวของตถาคตที่ทรงฝึกฝนทรมานพระองค์ถึงขนาดสลบสลายยากหรือไม่ยากฝึกฝนมนุษย์ทรมานมนุษย์ก่อนจะได้เป็นสัตว์ประหลาดอื่นของโลกสาวกทั้งหลายท่านฝึกทรมานท่านยากขนาดไหนเราเห็นได้ในตำหนักตำนานล้วนแล้วตั้งแต่ท่านเป็นมนุษย์ท่านยากไหมท่านฝึกท่านทรมานท่านนี่เราจะมาเอากบสายไม้ทั้งต้นรูปคำสั่งแล้วยกมาเป็นต้นสาวเป็นบ้านเป็นเดือนนั่นจะหาความ

ผลทรมานยากอบรมสั่งสอนยากก็หมายถึงตัวของเราแต่ละรายละรายที่มีความรับผิดชอบตนเองและฝึกฝนทรมานตนเพื่อเป็นคนดีการฝึกฝนทรมานตนเพื่อเป็นคนดีก็เพื่อใช้ความชั่วทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนั้นสลายตัวลงไปมีแต่ความดีเด่นปรากฏขึ้นภายในจิตใจของตนจึงเป็นของที่ยากลำบากมากไม่น้อยเลย เมื่อเป็นเช่นนั้นการประกอบความเพียรจึงให้มันถึงกันไม่อย่างนั้นไม่ได้ผลเอาให้ถึงกันไม่ต้องกลัวตายเรื่องตายนี่เป็นเงาเต็มตัวอยู่แล้วถึงวาระแล้วคนดีก็ตายคนชั่วก็ตายคนมีที่เด็ดคนก็ตายคนบริสุทธิ์ก็ตายอย่างไรก็ตายไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ากันลงถึงขั้นในรูปโดยการมาแล้วก็ผิดกองแห่งความตายแต่ก่อนที่จะเป็นเช่นนั้นเราพยายามฝึก

ไม่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้แล้วเราจะหาความสบายที่ไหนไม่ได้ถึงจะเสียสันตันยอกันขึ้นแสดงกิริยาการยิ้มแย้มแจ่มใสมันก็เหมือนกับหาเครื่องประดับมาประดับร้านเฉยๆภายในมีแต่กองขี้หมาเต็มภายในร้านมีภายในใจจริงๆมันก็มีแต่ขี้โรคขี้โกรธขี้หลงเต็มประธานาจิตใจกิริยาแสดงข้างนอกเป็นความยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับเครื่องประดับหน้าร้านไม่เห็นมีคุณค่าอันใดเราไม่ต้องการเครื่องประดับแบบนั้นแต่เราต้องการเครื่องประดับที่เข้าถึงตัวจริงซึ่งกันและกันคือระหว่างจิตกับธรรมเข้าถึงกันเพราะข้อปฏิบัติเป็นเครื่องสนับสนุนเข้าไปให้ถึงกันธรรมนี้เป็นสิ่งที่ผู้ต้องการความจริงทั้งหลายต้องการและต้องทำให้ถึงความจริงเช่นนั้นยกตัวอย่างยกพระพุทธเจ้าขึ้นเทิดทูนเสมอในภาคปฏิบัติหากว่าไปเป็นความลำบากลำบนจิตใจจะทอดแท้ของแย่ให้นึกถึงคือท่านกล่าวไว้แล้วในพระคัมภีร์โลกกับสงครามให้นึกถึงมีอิทธิปิโสหรือตัวขาโตหรือปฏิปันโนในท้ายของพระคัมภีร์ท่านก็อารันเดรุขมูลเลวาซึ่งยังนาเดรพิขวุหรือก่อนที่อยู่ทั้งหลายก็เกิดทั้งหลายอยู่ตามเดือนว่าหรือในป่าลุขมูลต้นไม้เวลามีภัยทั้งหลายเกิดขึ้นอนุสราจะซ้ำอนุสราจะซ้ำบุตรให้ระลึกถึงเราตถาคตคือพระพุทธเจ้านี้แล้วสิ่งหวาดกลัวทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นนั้นก็จะดับไปหา

อันเป็นเกี่ยวเหมือนโพลทั้งสามพระราชนาแต่ยังว่าอยู่ให้ระลึกถึงพระสงฆ์แล้วภัยทั้งหลายก็จะหายไปนั่นท่านสอนแล้ววิธียกผมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชนะยกท่านขึ้นสู่ดวงใจความกล้าหาญจะปรากฏขึ้นไม่ใช่ยกพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้ว

ิญญาณการแสดงออกของจิตใจที่มีกิเลสนี้มันไม่เป็นอิสระแสดงออกอาการใดก็ตามมันเป็นเรื่องของกิเลสควบคุมออกมาเหมือนกับนักโทษพอด้ามโผล่หน้าออกมาจากเรือนจำนายคุมนักโทษ

ามีสังขารขันสัญญาขันเป็นต้นแสดงออกเมื่อใดไม่มีกิเลสแสงออกมานี่มันเป็นไปไม่ได้นั่นเป็นเรื่องกิเลสแสงออกมาด้วยคือเป็นนายหัวหน้าคุมมาด้วยควบคุมมาด้วยเช่นเดียวกับหัวหน้าคุมนักโทษนายคุมนักโทษอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์กิเลสจะเข้าถึงก่อนถึงก่อนถึงก่อนแล้วทำหน้าที่ก่อนเรายังไม่ได้เรื่องเลยหรอกเหมือนกับควายตัวหนึ่งที่ถูกให้กินหญ้าตามลานหญ้านี่หนูรู้ภาษีภาษาว่าเป็นกิเลสเป็นอาสวะเป็นพิษเป็นภัยอะไรต่อตนเองเพราะฉะนั้นกิเลสจึงสนุกทำหน้าที่ผิดอำนาจวาสนาของตนขึ้นบน

สิ่งเหล่านี้จะไม่เด่นแต่เราจะเด่นที่ไหนเวลาแสดงออกมาอย่างนั้นเราไม่ทราบต่อเมื่อมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเต็มกำลังได้กำจัดมันออกไปแล้วขันใดแสดงออกมาก็มีแต่ขันล้วนๆไม่เห็นมีกิเลสตัวใดออกมาเพ่งผักมาควบคุมให้เกิดความลำบากเพราะความคิดตุงเพราะสัญญาอารมณ์เพราะการได้เห็นได้ยินได้ฟังอะไรเลยนั่นก็เป็นขันล้วนๆสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้รสต่างๆดมกลิ่นต่างๆมาเจอความคิดความปรุงจำได้หมายรู้ธรรมดาธรรมดาแล้วก็ดับไปดับไปในขณะนั้นเพราะไม่มีเจ้าของไม่มีหัวหน้าคือกิเลสที่เคยควบคุมมาควบคุมเหมือนแต่ก่อนขันเกิดกลายเป็นอิสระตามลำพังให้ตนขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติของตนเองเมื่อกิเลสเป็นเจ้าตัวการสลายตัวลงไปเสียเท่านั้นนั้นขันก็มาเป็นเครื่องมือของธรรมที่จะนำแสดงอัตแสดงธรรมความหมายต่างๆให้เกิดโลก

ถ้ากิเลสมันหมดมันสิ้นซากไปแล้วไม่มีกิเลสตัวใดมายุ่งกวนขันนี่เลยแล้วมีความสุขขนาดไหนเมื่อค้นออกเรือนจำคือที่คุมขังได้แต่วัฏจักรแล้วก็ในวัฏจิตอีกวัฏจักรก็คือถ้าเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยวัฏจิตก็คือความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของจิตที่เป็นไปเพราะอำนาจของความครอบคุมของกิเลสวัฏจักรวัฏจิตได้ถูกทำลายไปแล้วด้วยมรรคญาณหรือเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาเราจึงเห็นได้ชัดว่ากิเลสนี้มีมากมีน้อยเพียงไรก็ตามจะเป็นเจ้าตัวการสำคัญมาควบคุมเรื่องขันธ์ที่แสดงออกแสงเนี่ยแล้วก็ตรงแห่งขันธ์เป็นไปตามอำนาจของมันไม่ได้เป็นอิสระแต่ตัวเองเลยแล้วผู้ที่รับผลที่เกิดขึ้นจากกิเลสประเภทต่างๆบังคับขันธ์ให้ทำนั้นก็คือใจใจเลยเป็นเหมือนกับช่วงเหมือนกับฐานขึ้นเนี่ย

สิ่งเหล่านั้นไม่มีแล้วธรรมอารมณ์นี้มันก็ไม่เป็นแบบนั้นก็เป็นแบบธรรมไปเสียคิดเรื่องนั้นตรงนี้เป็นธรรมดาไม่มีกิเลสอะไรจะเกิดขึ้นพอมันดับไปแล้วมันจะอะไรมาเกิดความทุกข์ก็ไม่มีผลของการปราบปรามของการฝึกฝนทรมานมนุษย์คือเราแต่ละคนละคนเอาให้จริงให้จังหน้าประตังพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาแล้วสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างมาทุกๆองค์เนี่ยเราก็เป็นลูกศิษย์ตถาคตทำไมจะพยอดอ่อนอ่อนกำลังท้อถอยความเพียรไม่สมควรจะความเป็นศิษย์ตถาคตเพราะได้ออกหน้ารบแล้วเลยออกหน้ารบก็หมายถึงเราเป็นพระนอกนั้นยังเป็นพระกรรมฐานตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเพื่อรู้สัจธรรมทั้งสี่โดยสมบูรณ์ภายในจิตใจแต่กับท้อถอยเองเข้ากรรมและกำลังทำมันเอาให้จริงให้จังอย่าลืมว่าการฝึกฝนทรมานมนุษย์มันยากอันนี้สำคัญมากและกิเลสทุกประเภทไม่ว่าส่วนยากส่วนกลางส่วนละเอียดมันเป็นพิษด้วยกันทั้งนั้นเหมือนกับไฟไม่ว่าจะเป็นตัวไฟเองหรือดอกไฟกระเด็นมาถูกมันร้อนด้วยกันทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่ามากน้อยตามอาการของมันไม่ใช่ของดีเลยมันดับเสียหมดนั่นแหละเป็นสันนัตติสันติตรังสุขขังสุขอื่นใดที่ยิ่งกว่าความสงบราคะเพราะกิเลสสิ้นซากไปแล้วนี่ไม่หนุกเป็นสันติวาระสุดท้ายของผู้ปฏิบัติจะพึงได้ครองไม่ต้องไปถามผู้ใดละพระพุทธเจ้าปริพานไปกี่ปีกี่เดือนแล้วก็ตามพูดสาธุไม่ได้ประมาทท่านสันติโกท่านสอนให้ใครปัจจังเลยตะโบวิญญูท่านสอนให้ใครมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเนะอสัมพุทธาท่านสอนให้ใครท่านไม่สอนให้พวกเราประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องแน่นยำซึ่งพระองค์เคยผ่านไปแล้วด้วยปฏิบัติธรรมท่านสอนเพื่อขัดการแก้ที่เด็กแก้ตรงนี้ที่เหลือกลับไปมากน้อยจิตใจรับความผาสุกเพียงใจเพราะที่เหลือดับไปเป็นลำดับลำดาทำไมเราจะไม่ทราบหลักสันทิฏฐิสันทิฏฐิโกที่พระองค์ประทานไว้แล้วนั้นไม่ได้ทรงผูกขาดเฉพาะพระองค์เพียงพระองค์เดียวหรือสาวกที่ร่วมนิพพานไปด้วยนะครับประทานไว้กับมัชฌิมาปฏิปทา

เขาไม่สามารถที่จะอบรมสั่งสอนได้ก็ปล่อยแม้แต่ทรงขันอยู่ตรงนั้นก็เพียบพอแล้วไม่มีกำลังที่จะยิ่งกว่านั้นพอที่จะเฉลี่ยเผื่อแผ่ความสุขให้แก่ผู้อื่นด้วยการแนะนำสั่งสอนได้เลยมันก็อยู่ตามสภาพเป็นความขาวเป็นต้นเราก็เห็นว่าเวลานี้ท่านต่อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ทั้งเกิดลมหายใจอยู่นั้นดูลมหายใจอยู่มันหมดเมื่อไรก็ไปมาแต่สำคัญที่ใจท่านไม่มีอะไรเพียงแต่เล่นทุกตาทุกขันทาราฮาเวคันจักขันทาเล่นกับอันนี้พอถึงการเวลาที่มันพอต่อยแล้วก็แค่นั้นว่าหายความรับผิดชอบพระโลกเขาเรียกว่าหายกังวลสติหายความยุ่งสติเพราะขันนี้เป็นจอมยุ่งจอมก่อกวนมันก็หลับไปคือว่าการหายแต่ลดลงไม่ลงน้อยลงไปน้อยลงไปผู้ที่จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ทางด้านปฏิปทาหรือว่าจะยังทำอันเป็นผลของปฏิปทานี้ให้เกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นตอนมันจะไม่มีอะไรทำให้ยืดเรื่องขนขวายตั้งแต่บัดนี้นะเมื่ออันใดที่มีความพิเศษลดเลยยิ่งกว่าธรรมในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีถ้ามีแล้วจิตก็ไม่ปล่อยมาจะไม่ปล่อยสิ่งนั้นเข้ามาไม่ปล่อยให้วางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางความรักความชอบไม่ปล่อยวางความเกลียดความโกรธเพราะสิ่งนี้โลกชอบอยู่แล้ว

โกรธก็ชอบทั้งๆที่ว่าเป็นของไม่ดีก็พอใจโกรธรักก็ชอบตามหลักความจริงนะมันไม่ดีมันเป็นภัยของมันมีอะไรที่จะดียิ่งกว่าเมื่อปรากฏนี้แล้วคุณทุกข์ใจยึดเคยถือไปสำคัญมั่นหมายพัวพันกันมาเป็นตั้งกับตั้งกันมันก็ปล่อยมันเข้ามาต่อหน้าเพราะทำเป็นพวกกันความสงบเย็นใจเป็นต้นเมื่อภาคพื้นการปฏิบัติในเบื้องต้นคือความสงบเย็นใจปรากฏขึ้นมาแล้วก็ทำให้เห็นความสุขที่เคยผ่านมากับความสุขที่ปรากฏขึ้นเพราะการมันถึงความต่างกันอย่างไรไม่ต้องไปเทียบเทียมมันก็เข้าใจเองและอันไหนดีกว่ากันมันก็ทราบภายในจิตใจอื่นและปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาทราบละเอียดทำละเอียดเข้าไปเท่าไรยิ่งเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์มากอัศจรรย์มากขึ้นปล่อยสิ่งทั้งหลายที่เคยได้เคยถือมาทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไปเรื่อยส่วนกลางก็สู้ทำไม่ได้เรื่องของโลกส่วนต่ำก็สู้ทำไม่ได้ส่วนกลางก็สู้ทำไม่ได้ส่วนละเอียดสุดเรื่องพูดถึงเรื่องคุณค่าราคาราคาก็สู้ทำไม่ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทำจริงเมื่อเข้าใจเมื่อจิตเข้าใจธรรมแล้วจึงปล่อยมาโดยหลักธรรมชาติปล่อยมาเองมาเองไม่ทักตามจริงปล่อยเข้ามาจนกระทั่งหาที่ปล่อยไม่ได้หมดปล่อยทั้งหมดโดยสิ้นเชิงเสียงสุนทรภัณฑ์สัมผัสจะเป็นคู่กันกับตาหูจมูกลิ้นกายหลุดปล่อยเข้ามาใจสุขภาพเรามาในขันห้าโลกเวทนาทั้งยาทั้งขายยาก็ปล่อยเพราะสิ่งนี้มันไม่ใช่ของดีมันไม่ใช่สาระสำคัญที่จะ

ได้บวชออกมาเมื่อไหร่ก็คือความชั่วจะฝังเด่นชัดขึ้นมาตาโลกได้เห็นดีแล้วไม่ต้องอวดมันก็รู้ดีแล้วไม่ต้องอวดก็ผู้ปฏิบัติธรรมมุ่งต่อเหตุต่อผลเท่านั้นอยากดีแต่เหตุผลไม่อำนวยมันก็ดีไม่ได้มีแต่ความอยากอวดก็อวดเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากขาย

เองที่ขายตัวเองนะขายองค์คณะที่สุดหาชิ้นดีไม่ได้เพราะต่างคนต่างมีกิเลสเป็นที่เป็นไทยในขณะเดียวกันก็ต่างคนต่างมีธรรมเป็นเครื่องปราบตามกิเลสของตัวเองทำไมจะต้องปล่อยออกมาเป็นธาตุที่มีกันเหมือนกัน

มันแสดงออกมาอาการใดก็ให้ทราบว่านี่คือกิเลสมันกำลังเริ่มเคลื่อนไหวออกมาแม้แต่มุขหิดภายในจิตใจก็ต้องค้นเข้าไปหาเหตุของมันมุขหิดไม่พอใจกับองค์นั้นไม่พอใจกับองค์นี้เป็นก็เหตุจึงต้องมีความมุขหิดความไม่พอใจนี่เป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเราเคยรู้มาแล้วทำมันจึงต้องต่อยมาเป็นท่าเหยียบหัวใจไม่สนใจแก้ไขและยิ่งไปคิดถึงเรื่องผู้ไม่พอใจนั้นด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นการเสริมกิเลสอย่างใหญ่โตยิ่งหลงไปใหญ่ผิดไปต้องย้อนเข้ามาดูตัวแสดงมันอยู่กับเราถ้าเป็นใครก็เผาเราอยู่แล้วเองมันยังไม่เผาใครเผาเราจะเกาะผมจะให้แก้ที่ตรงนี้นักปฏิบัติต้องโอปัญญโกต้องย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาไปมันออกนอกเลยขอบเขตตรงนี้

0: ผู้ปฏิบัติด้วยความสนใจพยายามปรับปรุงแก้ไขและบำรุงคุณธรรมภายในใจของตนเป็นลำดับลำดานับแต่ขั้นศีลสมาธิเป็นขั้นขั้นปัญญาเป็นภูมิภูมิขึ้นไปเมื่อเทียบแล้วก็เหมือนกับเขาสร้างจรวดหรือดาวเทียมที่จะขึ้นท่องอวกาศนั่นแหละต้องปรับปรุงให้ดีเพราะสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคของยานพาหนะนั้นมีอยู่มากมายดังวัตถุที่เขาท่องอวกาศเที่ยวอวกาศนั้นก็ต้องปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสมทุกสัตว์ทุกส่วนเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศกว่าจะผ่านพ้นไปได้ต้องคำนึงคำนวณถ้าจนพอแม้เช่นนั้นก็ยังเกิดอุปสรรคได้เมื่อยานพาหนะได้ปรับปรุงด้วยความเรียบร้อยแล้วการท่องเที่ยวอวกาศก็คล่องตัวไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดนี่เป็นข้อเทียบเทียงสำหรับจิตของท่านผู้ปฏิบัติซึ่งปรับปรุงคุณธรรมภายในตนให้เหมาะสมใจนั่นแหละเป็นผู้ที่จะก้าวทะยานออกจากมหาสมมุติมหานิยมสิ่งที่เป็นอุปสรรคกีดขวางให้ก้าวไปไม่ได้ก็คือกิเลสประเภทต่างๆด้วยเหตุนี้จึงต้องได้พยายามกิเลสประเภทต่างๆนั้นมีความหยาบความละเอียดต่างกันการปรับปรุงใจของเราที่จะแบกว่าไปจากความหยาบละเอียดต่างๆของขั้นสมมุติมีกิเลสเป็นสำคัญก็จำต้องได้พยายามปรับปรุงให้เหมาะสมควรจะผ่านความอยากแห่งสมมุติคือกิเลสไปได้ด้วยธรรมประเภทใดก็ให้ได้ผ่านผ่านไปโดยลำดับด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยการบำรุงส่งเสริมความภาคเพียรก่อนหนักแน่นความอุตสาห์พยายามทุกแง่ทุกทางมีความหนักแน่นด้วยกันสติปัญญาเป็นสำคัญที่จะนำจิตออกก้าวเดินและแหวกสิ่งทั้งหลายที่กีดขวางจิตใจให้ผ่านพ้นไปโดยลำดับอุบายวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทั้งมวลในภาคกิตตภาวนาล้วนแล้วแต่เป็นอุบายวิธีปรับปรุงจิตให้เหมาะสมแก่การเหาะทะยานออกจากมหาสมมุติมหานิยมให้พ้นถึงขั้นอวกาศแห่งนิพพานเป็นยังไงอวกาศแห่งธรรมอวกาศทางโลกนั้นเขาไม่สงสัยกันแล้วว่ามีหรือไม่มีศูนย์หรือไม่ศูนย์สิ่งที่อยู่ในสมมุตินี้ก็ทราบกันว่ามีที่นอกจากขั้นอากาศอันนี้ไปก็จะเทียบก็ย่อนอกเป็นสมมุติอีกขั้นหนึ่งเป็นอวกาศเป็นยังไงศูนย์ไหมแล้วต่างกันอย่างไรบ้างกับอากโลกที่อยู่กับอากาศนี้กับนอกโลกอากาศนี้ไปแล้วเขาเรียกว่าอวกาศทั้งสองอย่างนี้มีอยู่ด้วยกันจิตที่อยู่ในวงสมมุติอยู่ในความห้อมล้อมควบคุมจิตใจก็เหมือนกับจิตเหมือนกับที่ สิ่งต่างๆซึ่งอยู่ในโลกนี้ย่อมถูกความดึงดูดอยู่ตลอดเวลาจิตใจก็ย่อมถูกความดึงดูดจากกิเลสตลอดเวลาเช่นเดียวกัน ออกไม่ได้จึงต้องได้ปรับปรุงกำลังของตนให้ได้ผ่านพ้นออกไปจากโลกดึงดูดความดึงดูดอันนี้พระพุทธเจ้าก็ได้แสดงไว้แล้วโดยย่อก็มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นปริยายหรือกิ่งก้านแขนงนั้นนับประมาณไม่ถ้วนเต็มไปหมดในโลกสมมตินี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะให้จิตติดจิตพัวพันทั้งรักทั้งชังทั้งเกลียดทั้งโกรธในสิ่งต่างๆสัตว์ต่างๆบุคคลต่างๆเป็นสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจได้จากอารมณ์ของใจเป็นผู้ไปสำคัญมั่นหมายผิดๆไปเสียเองด้วยเหตุนี้การปรับปรุงแก้ไขดังหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ในด้านจิตตภาวนาจึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับนักปฏิบัติของเราที่จะก้าวพ้นให้จากสิ่งกดทวงหรือสิ่งดึงดูดทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในหัวใจของตนเองนี่แหละเป็นสิ่งที่ถอดถอนเป็นสิ่งที่แก้เป็นสิ่งที่ตัดได้ยากจึงต้องมีครูมีศาสดาสอนหากไม่มีศาสดาแล้วใช้สัตว์โลกนี้จะมีกี่แสนกี่ล้านกี่ภพกี่ชาติกี่กำเนิดก็ตามอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้จะเป็นเหมือนสัตว์ที่ตาบอดหูหนวกด้วยกันทั้งนั้นไม่มีรายใดที่จะผ่านพ้นออกจากความมืดบอดทั้งหลายเหล่านี้ได้เลยนี่เราจึงเห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงอุบัติขึ้นมาพาสัตว์ทั้งหลายแหวกว่าจากความดึงดูดความกดทวงกดขี่บังคับเหล่านี้ออกไปได้โดยลำดับตำนานับตั้งแต่พระสาวกปฐมสาวกของแต่ละองค์จนกระทั่งหมดศาสนธรรมของท่านที่ประกาศสอนไว้แล้วจากหัวใจของสัตว์โลกนั่นแหละเป็นวาระสุดท้ายในการลื้อขนสัตว์ออกจากความมืดบอดพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันก็ทรงทำหน้าที่เช่นนั้นเหมือนกันนับตั้งแต่วันให้ตรัสรู้แล้วจึงเป็นเหมือนท่านนำเรือใหญ่ลงไปทอดสมออยู่ในถ้ำกลางมหาสมุทรขนสัตว์ที่ตกน้ำจะตายแหล่ไม่ตายแหล่มีประเภทและกำลังต่างๆกันขนขึ้นใส่เรือใหญ่ของพระองค์โดยลำดับลำดาผู้สนใจใคร่ทำก็เหมือนกับผู้ตะเกียบตะกายขึ้นมาสู่เรือลำใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่ทอดสมอไว้กลางมหาสมุทรนี่แหละแล้วขนขึ้นไปเรื่อยๆขนไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดความเชื่อถือของสัตว์โลกต่อศาสนธรรมเมื่อไหร่แล้วเรือนั่นก็เป็นอันว่าหมดปัญหาไปพวกที่จมก็จมไปเรื่อยๆไม่มีทางที่จะรอดพ้นไปได้แหละที่นี่จำพวกเหล่านี้เป็นจำพวกอาหารของปลาและเต่าทั้งนั้นประเภทที่ขึ้นสู่ลำเรือแล้วนั่นเป็นผู้พ้นไปได้โดยลำดับลำนาดังท่านกล่าวไว้ในบุคคลสี่จำพวกนั่นเองตั้งแต่จำพวกอุคติตันยูวิปจิตันยูเนยะเป็นจำพวกที่ก้าวขึ้นสู่เรือส่วนจะไปได้สูงต่ำมากน้อยเพียงไรนั้นเป็นแง่อีกแง่หนึ่งคำว่าเรือเราพูดไว้เป็นกลางๆเนี่ยทรงลึกขนสัตว์นับตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วจนกระทั่งศาสนธรรมหมดความหมายในความรู้สึกของสัตว์โลกนั่นแหละจึงเป็นวาระสุดท้ายนอกจากนั้นก็เป็นคนไข้ประเภทหายาหาหมอไม่ได้ไม่มียาไม่มีหมอรักษาคอยแต่วันตายเท่านั้นที่เราทั้งหลายก็กำลังตะเกียกตะกายแหวกว่ายเข้า หาเรือลำใหญ่ของพระพุทธเจ้าด้วยการประพฤติปฏิบัติประกอบความภาคเพียรเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งได้มาบวชในพระพุทธศาสนาได้เห็นแง่หนักเบาของศาสนธรรมที่พระองค์ประกาศสอนไว้ก็ยิ่งจะให้เกิดความซึ้งภายในจิตใจปลูกฝังศรัทธาความเชื่อในความจริงทั้งหลายที่พระองค์จัดไว้แล้วโดยชอบทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษทั้งนรกสวรรค์พรหมโลกตลอดนิพพานซึ่งเป็นของจริงอยู่เป็นของจริงของมีอยู่ทั้งนั้นเราทั้งหลายได้ดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะอย่างยิ่งด้วยจิตตภาวนาจงพยายามสร้างกำลังความสามารถของตนที่จะต้านทานสิ่งดึงดูดทั้งหลายหรือสิ่งกดขี่ทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนั้นออกอย่างไม่ลดละท้อถอยอย่าชินชากับเครื่องดึงดูดทั้งหลายดึงดูดไปเพื่อจะเผาผลาญเหล่านั้นแหละไม่ใช่ดึงดูดอะไรจริงดึงดูดเหล่านี้ไม่ใช่เป็นความดึงดูดที่ให้เกิดสิริมงคลแก่เราผู้ถูกดึงดูดแต่จะเป็นอัปมงคลแก่เราโดยลำดับกำดาตามแต่ความเชื่อความดึงดูดความคล้อยตามความดึงดูดความล้มละลายไปตามความไปความดึงดูดมากน้อยต่างกันความทุกข์จะแสดงขึ้นมากน้อยเท่ากับความคล้อยตามเห็นตามและล้มละลายไปตามมันอย่างไม่มีความสำนึกตัวเลยนั่นแหละทั้งที่ศาสนธรรมมีอยู่อันเป็นเครื่องฉุดลากแต่จิตใจไฟทางต่ำเสียมากกว่าศาสนธรรมก็จำเป็นต้องได้ถูกลอยแพไปตามนั้นมีเราทั้งหลายไม่ใช่ประเภทลอยแพเป็นประเภทที่จะแหวกว่ายตัวเองให้หลุดพ้นเต็มสติกำลังความสามารถของตนด้วยเหตุนี้อยู่ในสถานที่ใดจงมีความตั้งท่าตั้งทางอยู่ด้วยสติอย่าถือการประกอบความพิภาคเปลี่ยนว่าเป็นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าว่าเป็นสิ่งที่น่าอิจฉาและอาใจว่าเป็นสิ่งที่ทำยากแก้ยากตะเกียกตะกายลำบากลำบนการตะเกียกตะกายการอุตส่าห์พยายามนี้เป็นวิธีทางหรือเป็นวิถีทางเดินของผู้จะหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ใช่เป็นทางเดินของผู้จะก้าวลงสู่ฝ่ายต่ำอันเป็นแหล่งแห่งโลกันตนรกมืดบอดทั้งวันทั้งคืนจิตใจถูกเผาผลาญอยู่กับสิ่งต่ำทั้งหลายนั้นในครั้งพุทธกาลท่านเอาจริงเอาจังคำว่าพุทธังสนังคฉามิก็ดีสังฆังสนังคฉามิก็ดีให้พึงระลึกน้อมธรรมะจากองค์ท่านมาพิจารณาคลี่คลายดูความลึกซึ้งความละเอียดในการดำเนินของท่านพร้อมทั้งความรู้ความเห็นของท่านเข้าสู่ใจของเรานี้เพื่อได้เป็นคติตัวอย่างอันดีที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามร่องรอยที่ท่านดำเนินไปแล้ว คำว่าสังพุทธังสนังคาถามิเราก็ทราบแล้วว่ามีความลำบากลำบนขนาดไหนนี่เอามากระทับไว้ที่ใจของเราเนี่ยศาสดาของเราเป็นพระองค์แรกไม่เคยได้รับความสะดวกสบายเลยตั้งแต่วันเสด็จออกทรงพระหนวดจนกระทั่งวันตรัสรู้เหมือนกับอยู่ในแดนนรกดีๆยาววาดเหมือนติดคุกติดตารางเลยเพราะพระองค์ทรงละเอียดอ่อนมากในความเป็นกษัตริย์เวลาเสด็จออกทรงพระหนวดเช่นนั้นมีความลำบากลำบนแสนสาหัสในบรรดาปัจจัย4นอกจากนั้นกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ในพระทัยอันเกี่ยวโยงไปถึงสมบัติพระสถานพระฟ้าประชาชีทั้งแผ่นดินมีจำนวนมากมีจำนวนหนักที่สุดที่พระองค์จะสลัดปัดออกจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาหาความผาสุกสบายไม่ได้ เราไม่มีบริษัทบริวารไม่มีพระฟ้าประชาชีไม่ได้เคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินออกมาบวชด้วยความสะดวกสบายยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเป็นไหนไหนและการประกอบความภาคเพียรก็มีพระโอวาทคำสั่งสอนแสดงทรงแสดงไว้โดยถูกต้องแล้วทุกแง่ทุกมุมในการดำเนินไม่ได้ลำบากลำบนเหมือนพระองค์ที่ทรงขวนขวายโดยลำพังพระองค์เองไม่มีใครบอกใครสอนนี่ผิดกันอยู่มากพวกเรานับว่ามีความเบาบางในการประกอบความภาคเพียรอาหารปัจจัยจะไปที่ไหนอยู่ที่ใดเต็มไปหมดสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยศรัทธาประชาชนทั้งหลายที่เขามีความเชื่อความมั่นใจต่อพระพุทธศาสนาอยู่แล้วและมีความสนใจเลื่อมใสต่อท่านผู้ประพฤติปฏิบัติดีเป็นประจำนิสัยเพราะฉะนั้นไปที่ไหนจริงไม่อดอยากขาดแคลนในบรรดาปัจจัยสี่มีผิดกันกับพระพุทธเจ้าอยู่มากนี้บรรดาสาวกที่ดำเนินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าก็รองลำดับจากพระพุทธเจ้าลงมาในเรื่องความสะดวกบรรดาสาวกทั้งหลายจะมีความสะดวกกว่าพระพุทธเจ้าในบรรดาปัจจัยสี่เพราะเขาเกิดความเชื่อความสงสัยแล้วแม้เช่นนั้นท่านก็ไม่ได้ยินดีในปัจจัยทั้งสี่ยิ่งกว่าความยินดีในอัตในธรรมความยินดีในการประกอบความภาคเพียรเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี้เป็นสิ่งที่ท่านยินดีมากชีวิตจิตใจอวัยวะทั้งมวลนี้ได้มอบเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาตลอดจนกระทั่งได้เป็นสังฆบูชาขึ้นภายในองค์ท่านเองแต่ละองค์ละองค์ล้วนแล้วแต่ท่านได้รับความลำบากลำบนมาด้วยกันทั้งนั้นเพราะธรรมเป็นสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐใครเจอแล้วใครเห็นแล้วต้องนับวันที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปโดยลำดับจนถึงกลายเป็นความวิเศษเลิศเลยเพราะอำนาจแห่งธรรมส่วนกิเลสนั้นไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะทำให้บุคคลรับความผาสุกเย็นใจนอนใจและถึงความประเสริฐเลิศเลยอะไรเลยกิเลสมันรู้ว่าธรรมนี้เลิศยิ่งกว่ามันเป็นไหนเพราะฉะนั้นมันจึงต้องปิดป้องกำบังเอาไว้หมดอย่างมิดตัวไม่ให้รู้กลมายาของมันเลยในบรรดาที่แสดงออกมันต้องอยู่ฉากหลังทั้งนั้นแสดงแต่กลอุบายหรือนโยบายออกมาอันเป็นเครื่องหลอกลวงสัตว์โลกให้หลงไหลและติดจมอยู่กับมันเท่านั้นนั่นจึงเป็นความฉลาดของมันอยู่มากทีเดียวด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบความภาคเพียรจึงมักจะเอนไปสู่ความดึงดูดของมันอยู่เสมอไม่ว่าจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดจะเอนจะเอียงไปเพราะความดึงดูดของมันอยู่นั่นแหละดึงดูดเข้าสู่ความขี้เกียจขี้คร้านดึงดูดเข้าสู่ความท้อถอยอ่อนแอดึงดูดเข้าในความว่าสติปัญญาน้อยไม่สมควรแก่ศาสนธรรมดึงดูดเข้าสู่ความเป็นผู้มีอำนาจวาสนาน้อยไม่สมอัตสมธรรมไม่คู่ควรแก่มรรคผลนิพพานหรือไม่คู่ควรแก่ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกลอุบายเครื่องดึงดูดของกิเลสที่จะให้พรากให้ล้มเหลวจากธรรมทั้งนั้นหากเราไม่ปฏิบัติธรรมให้เหนือกว่ากิเลสเหล่านี้เราจะไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้คือกลมายาของกิเลสทั้งหมดต่อเมื่อได้ปฏิบัติตนให้ผ่านไปโดยลำดับตำดาเมื่อไหร่นั่นแหละปิดไม่อยู่กิเลสประเภทต่างๆมันจะฉลาดแหลมคมขนาดไหนก็ไม่พ้นสติปัญญานี้ไปได้เลยนี่แหละพระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นเหตุเห็นผลทั้งโทษทั้งคุณอย่างถึงพระทัยเพราะฉะนั้นเวลาประกาศธรรมสอนโลกจึงเต็มไปด้วยพระเมตตาให้สัตว์โลกทั้งหลายได้พ้นจากภัยจากโลกันตะที่เต็มไปด้วยมหันตทุกข์นั้นจริงๆและ ทรงมุ่งหวังให้สัตว์โลกทั้งหลายได้เห็นความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ของธรรมที่สะเทือนอยู่ภายในจิตใจของพระองค์นั้นให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอย่างพระองค์จริงๆด้วยเหตุนี้การประกาศศาสนธรรมจึงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะมีพระเมตตาเป็นพื้นฐานไม่สักแต่ว่าประกาศธรรมสอนโลกแบบเปล่าๆไปเป็นกิริยาหรือเป็นขนบธรรมเนียมเป็นประเพณีอย่างนั้นไม่มีในพระพุทธเจ้าแต่เต็มไปด้วยพระเมตตาต่อสัตว์โลกจริงๆงานหน้าที่ของพระพุทธเจ้าดังที่เคยได้ยินอยู่เสมอว่าพุทธกิจ5นั่นแหละพระองค์ไม่ทรงปล่อยวางเลยนอกจากเป็นบางข้อที่จะลดหย่อนผ่อนผันไปตามเหตุการณ์นั้นๆเท่านั้นแต่แม้จะทรงผ่อนผันก็ไม่ได้ลดละทางพระเมตตาทรงผ่อนผันไปตามการตามเวลาเช่นเวลาพระองค์ประทับอยู่ที่ป่าเลไลทรงจำพรรษาอยู่พระองค์เดียวนั่นไม่มีบริษัทบริวารไม่มีภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเข้าไปฟังพระโอวาทจากพระองค์ก็ทรงงดไปในตัวอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นพระองค์จะทรงทำหน้าที่ด้วยพระเมตตาจริงๆทุกสัตว์ทุกส่วนนี่แหละเรื่องความเห็นประจักษ์พระทัยทั้งโทษแห่งสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายทั้งคุณแห่งสิ่งของสิ่งที่เป็นคุณทั้งหลายพระองค์ทรงสัมผัสรับรู้ไว้หมดทุกอย่างจึงไม่มีที่สงสัยการประกาศศาสนธรรมจึงประกาศเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งฝ่ายโทษฝ่ายคุณแยกแยะออกเป็นแขนงแขนงทั้งฝ่ายโทษแยกแยกเป็นแขนงแขนงทั้งฝ่ายธรรมซึ่งมีโทษและคุณค่าหนักเบาต่างกันอย่างไรพระองค์เปิดเผยออกหมดสัตว์โลกผู้ที่จำเจอยู่ด้วยความทุกข์ความทรมานมาตั้งแต่กับไหนการไหนการใดซึ่งพอมีปณิสัยสามารถที่จะรับทราบธรรมความประเสริฐเลิศเลอจากพระพุทธเจ้าแล้วใครจะนอนใจเฉยเมื่อได้ฟังศาสนธรรมที่ประกาศกังวานอยู่กับหูกับหัวใจของตนเองด้วยความสัตย์ความจริงและด้วยพระเมตตาของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วต้องตื่นสัตว์โลกต้องตื่นต้องยอมรับความจริงคำว่าความจริงมีทั้งสองอย่างความจริงทางฝ่ายโทษก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งคือทุกข์จริงๆฝ่ายสมุทัยก็สร้างทุกข์เผาโรนจิตใจของสัตว์จริงๆฝ่ายมรรคก็สร้างความสุขให้แก่สัตว์โลกจริงๆแล้วฟังอย่างถึงใจเมื่อเป็นเช่นนั้นกำลังใจที่ได้รับความเชื่อความเห็นประจักษ์ทั้งฝ่ายโทษทั้งฝ่ายคุณรวมเข้ามาสู่จิตใจดวงเดียวทำไมจะไม่แสดงพลังขึ้นมาอย่างเต็มที่แล้วประกาศตนออกเป็นความภาคเพียรเป็นความอุตสาห์พยายามเป็นความใฝ่อกใฝ่ใจทุกอิริยาบถที่จะก้าวให้พ้นจากภัยจากเวรทั้งหลายเหล่านั้นไปได้ด้วยข้ออัดข้อธรรมนี่แหละบรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าคือจากพระโอษฐ์ของพระองค์เองซึ่งเป็นศาสดาองค์เองจึงเกิดความเชื่อความใสบางท่านได้รู้อัตตุธรรมเห็นอัตเห็นธรรมพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับตำดาและพ้นไปได้โดยสิ้นเชิงต่อพระพักของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากดังที่เราทั้งหลายได้เห็นแล้วในตำหนักตำลาว่าขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดเวนัยสัตว์อยู่นั้นบรรดาพุทธบริษัทมีภิกษุบริษัทเป็นต้นได้บรรลุธรรมถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานจำนวนไม่น้อยนี่แหละของจริงต่อของจริงเข้าประสบกันย่อมสนิทกันได้อย่างง่ายดายไม่ยากอะไรเลยผู้ฟังก็ฟังด้วยความเห็นโทษเห็นคุณจริงๆเชื่อในเหตุในผลตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านสอนจริงๆจึงเกิดผลประจักษ์ในขณะนั้นอันนี้ธรรมที่กล่าวในครั้งพุทธกาลทั้งโทษทั้งคุณที่ท่านแสดงในครั้งพุทธกาลและมีอยู่กับพุทธบริษัทในครั้งพุทธกาลกับสมัยปัจจุบันนี้เฉพาะอย่างยิ่งที่มีอยู่กับ หัวใจเราเวลานี้มีอะไรแตกต่างกันบ้างเป็นธรรมชาติความจริงอันเดียวกันเป็นสัจธรรมอันเดียวกันไม่ได้นอกเหนือไปจากสัจธรรมทั้ง4ประการนี้เลยทั้งครั้งพุทธกาลและครั้งนี้เพราะว่าที่ทรงสั่งสอนก็คือมรรคสัจแนะนำสั่งสอนให้เป็นผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเพื่อจะให้รู้ถึงเรื่องทุกขสัจอย่างกินใจและรื้อถอนสมุทัยสัจอันเป็นเลี่ยนหนามหรือเป็นหอกเป็นหลาทิ่มแทงหัวใจสัตว์โลกให้เกิดความทุกข์ทรมานขึ้นมาอย่างถึงใจเช่นเดียวกันนี่ทุกข์กษัตริย์ก็มีอยู่ในกายในใจของเราแล้วเวลานี้สมุทัยศาสตร์ประกาศตัวเองอย่างจงแจ้งอยู่ทุกอิริยาบถในหัวใจของเราที่ออกแสดงได้บ้างไม่ได้บ้างหรือออกแสดงไม่ได้ก็คือมรรคทั้งที่เราก็ได้ยินได้ฟังอยู่เวลานี้มรรคคืออะไรก็คือสติคือปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะได้แก่องค์ปัญญาสัมมาสตินั่นถ้ามีธรรมทั้ง3ประเภทนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่แล้วสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นเพราะการกระทำงานโดยชอบธรรมสัมมากัมมันตะการงานชอบของผู้จะรื้อถอนตนออกจากทุกข์คืองานที่ถอดถอนกิเลสเท่านั้นเป็นงานสำคัญมากเช่นงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนางานรักษาจิตของตนด้วยสติพินิจพิจารณาสิ่งเกี่ยวข้องกับตนทั้งดีชั่วประการใดๆซึ่งสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ทุกขณะด้วยสติและปัญญาโดยสม่ำเสมอนี่ชื่อว่าผู้สร้างมรรคขึ้นมาภายในใจการนำมรรคออกแสดงต่อสู้ข้าศึกคือสมุทัยข้าศึกมันแสดงออกมาในแง่ใดเช่นแง่รักรักอะไรสิ่งที่รักนั้นมันคืออะไรนี่สติปัญญาจ่อเข้าไปคลี่คลายดูสิ่งที่รักนั้นวัตถุที่รักนั้นมันคืออะไรคลี่คลายดูให้ตลอดทั่วถึงด้วยความสนใจตามหลักของสติปัญญาจริงๆตลบทบทวนดูให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วสิ่งที่รักหรือน่ารักนั้นมันก็จางไปเองเพราะปัญญาสติปัญญาชะล้างความจองปลอมในความที่ว่ารักมันออกไปได้โดยลำดับจนกระทั่งออกได้หมดในสิ่งนั้นในวัตถุนั้นนี่ปัญญาสร้างขึ้นมาที่ใจชะล้างสิ่งจองปลอมความสกปรกที่กิเลสมันเกี่ยวฉาบทาไว้หมดมันฉาบทาไว้ทั้งภายนอกทั้งภายในภายนอกมันก็ไปฉาบทาไว้ตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสเครื่องสัมผัสต่างๆภายในมันก็มาฉาบทาไว้ที่สัญญาออกจากตาตัวฉาบทาไปตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นลำดับลำดามีแต่เครื่องฉาบทาของกิเลสทั้งมวลเวลาเจอเข้าไปจะเป็นได้ยินก็ดีได้เห็นก็ดีสัญญาความสำคัญมั่นหมายสังขารความคิดความปรุงต่างๆจะแสดงขึ้นมาภายในจิตใจนี่ฉาบทาขึ้นมาอีกแล้วเป็นขั้นๆตอนๆเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาทั้งข้างนอกที่มันฉาบทาไว้ตรงไหนชะล้างที่มันฉาบทานั้นไว้แล้วภายนอกย้อนเข้ามาชะล้างภายในที่มันฉาบทาเอาไว้แต่เพียงภายนอกเท่านั้นมันก็ทนไม่ได้ที่จะต้องย้อนเข้ามาเมื่อเห็นสิ่งเหล่านั้นอย่างชัดเจนด้วยปัญญาแล้วทำไมปัญญาจะไม่ย้อนกลับเข้ามาหาตัวโกหกซึ่งมีอยู่ภายในตัวอื่นอันเป็นตัวเหตุสำคัญนี้หรอกต้องย้อนเข้ามาแต่ใช้สติปัญญาเป็นอย่างนั้นมีอาการพิจารณาให้พิจารณาอย่างนี้ให้ถือเป็นจริงเป็นจัง ที่ว่าสัมมากัมมันตะสัมมาอาวาจาเราก็กล่าวตามหลักสันเลขธรรม10ประการดังที่เคยกล่าวไว้แล้วนั้นไม่ได้นำแบบโลกแบบสงสารการบ้านการเมืองการซื้อการขายเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องกิเลสตัณหาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันให้เกิดความพุ่งเฟ้อเหอเหิมไปตามสิ่งนั้นเข้ามาเพิ่มเติมเขาอีกท่านเรียกว่าสันเลขธรรมพูดอะไรลงไปเป็นสิ่งที่ให้เกิดกำลังใจในอันที่จะประกอบความภาคเพียรให้เกิดศรัทธาความเชื่อความใสในธรรมในขณะเดียวกันก็เป็นการชะล้างกิเลสประเภทต่างๆไปเพราะการได้ยินสันเลขธรรมจากกันและกันนั้นสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะเลี้ยงจิตใจของตนด้วยอัดด้วยธรรมอย่านำยาพิษความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเข้ามาเลี้ยงจิตใจนั่นจะเป็นยาพิษเผารนจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายยิ่งกว่ายาพิษเป็นไหนๆพยายามรักษาจิตใจของตนด้วยสติปัญญาให้ดีโอชารสแห่งธรรมก็คือสมาธิเป็นพื้นฐานจะปรากฏเป็นความร่มเย็นขึ้นมาภายในใจตามท่านแห่งสมาธิและใช้ปัญญาพิจารณาคลี่คลายดูสิ่งต่างๆซึ่งจิตไปสำคัญมั่นหมายเห็นแจ้งชัดเจนไปโดยลำดับตำดานี่เรียกว่าเลี้ยงขี้ชอบรักษาใจชอบนำอาหารคือธรรมมารสเข้าสู่ใจอย่างชอบธรรมไม่นำกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆซึ่งเป็นเหมือนยาพิษเข้ามาเผาลุ่นจิตใจย่นเข้ามาอย่างนี้นักปฏิบัติสัมมาวายามะก็เพียรชอบดังที่เคยกล่าวไว้แล้วเพียรละสิ่งไม่ดีทั้งหลายนี่มันก็ครอบนำกันไปครอบไปหมดแล้วที่อธิบายมาหลังสัมมาสติท่านว่าให้ระลึกในสิ่งใดล่ะเวลาลึกในสิ่งที่จะถอดถอนกิเลสทั้งมวลนั่นแหละเช่นระลึกในสติปัฏฐาน4พิจารณากายก็มีสติพิจารณาเวทนาก็มีสติพิจารณาจิตก็มีสติธรรมอารมณ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับใจเกิดขึ้นกับใจเกิดแล้วดับแล้วเกิดทั้งอดีตอนาคตปรากฏอยู่ในปัจจุบันทุกเวลาก็พิจารณาด้วยสติไงสติก็พิจารณาอยู่เช่นนี้ถ้าจะพิจารณาให้จิตเป็นในทางสมถะธรรมก็กำกับกับคำบริกรรมของตนเขาเรียกว่าสัมมาสติจากนั้นก็เป็นสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ชอบธรรมขึ้นมาภายในใจนี่คือการสร้างอัดสร้างธรรมสร้างเครื่องมือบุกเบิกสิ่งที่ตีบตันมัดรัดดึงหัวใจเราให้เบิกกว้างออกไปเพื่อใจจะได้ก้าวไปด้วยความสะดวกโดยลำดับลำดาไม่ติดตันอั้นตู้อยู่กับความบีบบังคับของสิ่งที่กล่าวเหล่านี้เนี่ยศาสนธรรมเท่านั้นหรือธรรมเท่านั้นที่จะเบิกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เพิกถอนสิ่งทั้งหลายที่หุ้มห่อมาตั้งกับตั้งกันนับไปทั่วนี้ให้แตกกระจายออกไปหรือเพิกถอนออกไปกว้างออกไปการก้าวเดินก็สะดวกจิตใจที่มีสมาธิความวุ่นวายห่างเหินไปจิตใจย่อมอยู่สะดวกสบายจิตใจที่มีปัญญาเพราะการพินิจพิจารณาสิ่งที่กีดขวางจิตใจจิตใจย่อมกล้าได้ด้วยความสะดวกยิ่งปัญญามีความฉลาดแหลมคมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเบิกทางให้กว้างขวางต่อตนเองได้มากเท่านั้นไปด้วยความราบรื่นไปด้วยความสะดวกสบายไปด้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่หลงไม่หลอกตนเองปัญญาย่อมไม่หลอกตนเองไปด้วยความราบรื่นสิ่งใดที่กีดที่ขวางคือความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดต่างๆพิจารณาคลี่คลายให้เห็นไปหมดนี่เหมือนกับว่าฟาดฟันสิ่งที่กีดขวางอยู่ทางเดินของปัญญาให้ปัญญาได้กล้าไปโดยลำดับลำดาดังที่เคยพูดให้ฟังแล้วฐานสำคัญที่สุดก็คือกายนอกก็ตามกายในก็ตามให้พิจารณาให้ละเอียดทั่วถึง เป็นสัจธรรมด้วยกันเป็นมรรคด้วยกันทั้งข้างนอกทั้งข้างในพิจารณาคลี่คลายให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนอย่าเสียดายงานใดยิ่งกว่างานพิจารณาในเวลานั้นพิจารณาเพื่อรู้พิจารณาเพื่อเห็นจริงๆตามความจริงที่มีอยู่ให้เพิกถอนสิ่งจอมปลอมที่สำคัญมั่นหมายว่าสวยว่างามว่าน่ารักใคร่ชอบใจเหล่านั้นออกด้วยปัญญาอย่างถึงความจริงว่าไม่มีอะไรมาเป็นของสวยของงามนอกจากว่าเป็นของปฏิกูลโสโครกทั้งตัวเขาตัวเราตัวสัตว์ตัวบุคคลไม่เลือกนะเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นนี่ตามหลักความจริงปัญญาพิจารณาสอดแทรกลงไปให้ทะลุโปร่งทั้งภายนอกตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปถึงภายในที่เน่าเฟะไปด้วยสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายมันเห็นชัดเจนด้วยปัญญาแล้วอันไหนงามอันไหนสวยอันไหนน่ารักใครชอบใจมีแต่กิเลสจอมโกหกทั้งนั้นมันมาปักเสียบเอาไว้เมื่อนาพิจารณาเข้าไปจริงๆแล้วความจริงเหล่านั้นไม่มีเลยมีแต่ความจอมปลอมความจริงแท้ก็คือมันไม่ได้สวยมันไม่ได้งามมีแต่ของปฏิกูลอ้าวแตกสลายลงไปนี่มันเป็นอะไรเมื่อสลายลงไปนี้ส่วนดินก็เป็นดินเพราะมันเป็นดินอยู่แล้วตั้งแต่อยู่ในร่างของคนเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอยู่แล้วแต่อยู่ในร่างของคนของสัตว์แต่ออกไปแล้วมันจะเป็นอินเป็นพรมเป็นสวรรค์นิพพานที่ไหนมันก็ต้องเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามหลักธรรมชาติของตนนั่นแหละนี่คือปัญญาพิจารณาแยกแยะให้มันเห็นชัดเจนนี่คือความเบิกสิ่งที่กีดขวางลวงตาเราด้วยปัญญาความเห็นแจ้งชัดจิตชัดเจนไปโดยลำดับเมื่อปัญญาได้อย่างเข้าถึงไหนย่อมจะทราบชัดแล้วหายสงสัยหายสงสัยปล่อยวางกันเป็นลำดับลำดาและปล่อยวางโดยสิ้นเชิงเพราะความรู้รอบขอบคิดนั่นนี่คือปัญญาพิจารณาเช่นนี้เมื่อพิจารณาสิ่งหยาบหยาบรู้แล้วมันจะไปไหนจิตที่พิจารณาส่วนหยาบรู้แล้วก็คือว่าได้ปราบกิเลสประเภทหยาบที่มาฝังขวากหนามไว้ในวัตถุต่างๆเช่นร่างกายของเราเป็นต้นออกหมดโดยสิ้นเชิงแล้วมันจะไปไหนอีกกิเลสมันจะพาห่อเหินเดินฟ้าไปไหนนอกจากมันจะหดตัวเข้าไปเมื่อถูกตีต้อนเข้าไปฟาดฟันเข้าไปด้วยสติปัญญา นี่คำว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอาการหนึ่งหนึ่งตามหลักธรรมชาติของเขาเป็นแต่เพียงว่ากิเลสมันมาเป็นเจ้าของเพราะมันเป็นพื้นให้เกิดอยู่แล้วนั่นก็ถือว่าเป็นเจ้าของสัญญานำมาใช้ให้เป็นกิเลสสังขารตุงขึ้นมาให้เป็นกิเลสวิญญาณรับทราบมาก็เป็นกิเลสเวทนาเกิดขึ้นมามากน้อยให้เป็นกิเลสทั้งมวลเรื่องของกิเลสจะให้เป็นธรรมไปไม่ได้ต้องเป็นกิเลสวันยั่งคำนี่มันสร้างตัวของมันตามแขนงต่างๆอย่างนี้อาพิจารณาเข้าไปตัดฟันเข้าไปเวทนาความสุขความทุกข์มีทั้งทางร่างกายและจิตใจเวทนามันไม่ได้เป็นกิเลสตามหลักธรรมชาติมันเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นแต่ความสำคัญว่าเราเป็นทุกข์หรือเราเป็นสุขหลงทั้งสุขหลงทั้งทุกข์หลงทั้งอุเบกขาเฉยๆซึ่งมีอยู่ทั้งส่วนร่างกายและจิตใจนี่ต่างหากเป็นกิเลสความหลงความสำคัญนั่นแหละเป็นกิเลสพิจารณาเข้าไปจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นกิเลสเวทนาต่างๆนี้ไม่เป็นกิเลสกิเลสตัวไหนกิเลสตัวสำคัญรู้ตัวสำคัญแล้วตัวสำคัญก็ถอยเข้าไปเวทนาซึ่งจะมีอยู่บ้างในทางร่างกายและจิตใจที่ยังไม่รอบมันก็เบาลงไปมากแล้วเห็นเงื่อนกันไปโดยลำดับตำดาไม่หลงอย่างมืดไม่ปิดตาเหมือนแต่ยังไม่เคยได้พิจารณาเวทนาส่วนไหนที่เป็นส่วนอยากเกี่ยวกับร่างกายมันก็รู้ชัดเสียอันนี้มันปล่อยวางได้มันเข้าใจได้นี่ส่วนเวทนาที่อยู่ภายในจิตส่วนมากมักจะเป็นสุขอย่างละเอียดมันอันนั้นมันก็เหมือนกับปลาที่อยู่ในคลองนั่นแหละยังไงมันก็ไม่พ้นที่จะต้มแกงได้แหละจะให้มันโดดลงไปหาน้ำบึงน้ำบ่อทำนบใหญ่ๆเหมือนแต่ก่อนมันโดดไปไม่ได้แล้วมันก็เข้าอยู่ในนั้นเท่านั้นเอาพิจารณาเข้าไปสัญญามันหมายอะไรบ้าง ความหมายอย่างนั้นหมายอย่างนี้ความสำคัญอย่างนั้นสำคัญอย่างนี้นั่นเป็นเรื่องของกิเลสเอาสัญญาไปใช้วิญญาณรับทราบว่าเขาเป็นกิเลสก็พิจารณาเช่นเดียวกับที่เคยพิจารณามาแล้วด้วยปัญญานั่นเองมันก็เข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็เพียงแต่รับทราบเพียงแต่จำเฉยๆไม่ได้จำให้เป็นกิเลสกิเลสจะก็ถอนตัวเข้าไปสุดท้ายเรื่องอาการทั้ง5คือรูปขันธ์ได้แก่ร่างกายของเราเวทนาขันธ์ซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายส่วนจิตใจยกไว้ก่อนสัญญาขันธ์สังขารขันธ์มันก็รู้แจ้งชัดเจนขึ้นภายในจิตใจไม่เป็นที่สงสัยแล้วกิเลสมันก็รวมตัวเข้าไปตะล่อมตัวเข้าไปเพ่นพลาดออกมาไม่ได้ถูกสติปัญญาฟันแหลกแตกกระจายจึงต้องหดตัวเข้าไปหาที่หลบซ่อนนี่แหละการพิจารณาตามความจริงเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นการพิจารณาของนักปฏิบัติเมื่อปัญญาถึงขั้นใดภูมิใดแล้วจะทราบตนโดยลำดับทั้งฝ่ายกิเลสทั้งฝ่ายปัญญาจะทราบทั้งสองด้านไปพร้อมๆกันสุดท้ายกำลังของปัญญามีมากกิเลสก็อ่อนกำลังลงไปสติปัญญาก็เกิดความแก้วกล้าเกิดความกล้าหาญชาญชัยไม่สะทกสะท้านความว่าขี้เกียจขี้ค้านอันเป็นเรื่องของกิเลสหายหน้าไปหมดมีแต่ขยับตัวอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั่นเรื่องของมากมีกำลังนี่กับพุ่งเข้าสู่จุดมหาสมุทรมหานิยมที่พาให้สัตว์จมแหลกอยู่ในวัฏฏะวนนี้หาที่ออกไม่ได้ไม่รู้ที่ออกไม่รู้ที่เกิดไม่ทราบว่าเคยเกิดเป็นอะไรบ้างเคยตายที่ไหนบ้างเคยหามทุกข์มาอย่างไรบ้างพังลงไปในจุดนั้นแตกกระจายลงไปแล้วทำไมจะไม่รู้ว่าอะไรพาให้เกิดที่นี่ก็มีกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเป็นเชื้ออันสำคัญพาให้เกิดพาให้ตายพาให้รับความทุกข์ความลำบากมาทำแท้ไม่ได้พาให้ทุกข์ให้ลำบากมีแต่พาให้ความเป็นความสุขความสบายตามขั้นของธรรมตามขั้นของความดีงามเท่านั้นถึงที่ให้เกิดความทุกข์มากน้อยเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลมันเห็นได้ชัดรู้ได้ชัดยิ่งมันแตกกระจายไปจากจิตใจด้วยแล้วก็ฟ้าดินถล่มเป็นไรวะมันจะไม่กระเทือน3โลกธาตุนี่ยังไงเพราะตัวนี้เป็นผู้ท่องเที่ยวใน3แดนโลกธาตุนี้เมื่อได้พังทลายกันลงภายในจิตใจนี่แล้วอ้าวทีนี้เป็นยังไงจิตดวงนี้อวกาศของธรรมกับอวกาศของโลกผิดกันอย่างไรนี่รู้ได้ชัดอวกาศอันนี้ศูนย์ไปไหมอวกาศของโลกไม่ได้ศูนย์ถ้าศูนย์ไม่เรียกว่าอวกาศเป็นธรรมชาติมีอยู่ตามหลักธรรมชาติของอวกาศนั้นอวกาศของจิตที่หลุดพ้นจากสิ่งดึงดูดทั้งหลายคือมหาสมุทรมหานิยมนี้เป็นอย่างไรไม่เคยรู้ก็ตามเมื่อรู้เขาแล้วไม่สงสัยไม่เคยเห็นเขาแล้วไม่สงสัยไม่เคยเป็นเขาแล้วไม่สงสัยไม่ต้องหาสักขีพยานที่ไหนมายืนยันเหมือนสมมุติทั่วไปมีสันทิฏฐิโกเท่านั้นเป็นที่แนบสนิทกับใจของตัวเองกับเอาจิตอวกาศนั้นนี่แหละได้พูดมาตั้งแต่ต้นถึงเรื่องอวกาศของจิตอวกาศของโลกอวกาศของจิตด้วยนิพพานนักจิตเป็นเช่นนั้นศูนย์ไปไหนใครเป็นผู้ทรงอวกาศของจิตนั้นถ้าศูนย์แล้วใครมาทรงแล้วไปเกิดที่ไหนก็รู้อยู่แล้วหมดทางที่จะเกิดแล้วรู้อยู่ชัดๆตัดออกหมดขึ้นชื่อว่าสมมติที่จะพาให้เกิดสมมติก็คือกิเลสนั่นเองที่เป็นภัยต่อจิตใจมาเป็นเวลานานมากน้อยละเอียดขนาดไหนก็ได้ถูกทำลายไปหมดแล้วหรือว่าตั้งแต่อวกาศของจิตต้นล้วนคือจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละเรียกว่าอวกาศก็ได้เรียกว่าอะไรก็ได้เพราะโลกมีสมมุติก็ต้องแยกออกมาใช้ตามสมมุติของโลกเมื่อถึงจิตได้ก้าวเข้าสู่อวกาศแล้วเป็นอย่างไรบ้างที่จิตเคยถูกกดขี่บังคับดึงดูดจากสิ่งที่ต่ำทรามทั้งหลายที่เต็มไปด้วยทุกและมหันตทุกมาตลอดกับตลอดกันไม่ต้องไปคิดไปคำนึงไปค่อยควรว่ามีกี่ภพกี่ชาติก็ตามถือเอาหลักปัจจุบันนี้เป็นต้นเป็นตัวสักขีพยานเลยคราวนี้ได้พ้นแล้ว
1: ความทุกข์มีมากน้อยได้เห็นประจักษ์และได้ละโดยเด็ดขาดเพราะละเชื้อของมันทำลายเชื้อของมันหมดโดยสิ้นเชิงแล้วคืออวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นต้นยังเหลือแต่อวิชชาและตะเววะอาเซสมิธะวิรากานิโรธาสังขารานิโรธเท่านั้นนั่นแหละอวกาศของจิตอันนี้จิตที่พ้นจากสิ่งดึงดูดทั้งหลายแล้วแม้จะมีชีวิตอยู่ครองธาตุครองขันธ์อยู่ก็ตามความคิดความรู้ความเห็นของจิตประเภทนี้ไม่มีอะไรมากีดมาขวางไม่มีอะไรมากั้นกลางไม่มีอะไรมาทำให้หนักใจให้เบาใจไม่มีอะไรมาทำให้กลัวให้กล้าไม่มีอะไรมาทำให้กลัวเป็นธรรมชาติของตนดูโดยลำพังเป็นอิสระของตนเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการรู้การเห็นความจริงทั้งหลายจึงต้องเปิดเผยอยู่กับจิตดวงที่ไม่มีอะไรปิดบังไม่มีอะไรกดขี่นี่แหละสามารถรู้สามารถเห็นสามารถถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สามารถพูดได้ทุกอย่างไม่อัดไม่อั้นเพราะไม่มีอะไรมากีดมาขวางนอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่เห็นอยู่มันก็ไม่เห็นควรที่จะพูดได้มันก็พูดไม่ได้เพราะไม่รู้ไม่เห็นรู้ก็รู้แบบงูปลาปลาไม่ได้รู้เต็มสัดเต็มส่วนเต็มความจริงของมันที่มีนั้นแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นมันจะรู้ได้เห็นชัดยังไงจะพูดได้ชัดเจนยังไงเพราะมันเห็นแบบงูปลาปลาถ้าพูดก็ต้องทั้งพูดทั้งงูปลาปลาไปด้วยนี่เมื่อได้สนัดสิ่งเหล่านี้ออกหมดเบิกกว้างหมดเป็นอิสระเวิ้งว้างไปหมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องปิดบังหุ้มห่อแล้วรู้ก็รู้จริงเห็นก็เห็นจริงพูดก็พูดได้จริงจะว่าอาถรรพ์หรือไม่อาถรรพ์ก็ตามก็พูดตามสิ่งที่มีที่เป็นที่รู้ที่เห็นอยู่นั้นน่ะทำไมจะรู้ไม่ได้เห็นยังเห็นได้รู้ยังรู้ได้ทำไมพูดไม่ได้น่ะเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ดั้งเดิมพระพุทธเจ้ามาประกาศธรรมสอนโลกประกาศสิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่ที่พระองค์ได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่แหละนำมาสั่งสอนโลกกว้างขนาดไหนที่นี่ความรู้ของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งขนาดไหนเพราะมันมีอะไรปิดบังลี้ลับทะลุจึงเรียกว่าโลกกวิถูรู้แจ้งโลกด้วยความเวิ้งว้างไม่มีอะไรมาปิดมาบังมาหุ้มมาห่อเลยอาโลโกดปาริสว่างโลกอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนกลางคืนต่อความจริงทั้งหลายนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านรู้สาวกทั้งหลายทั้งรู้กันอย่างนั้นเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้ากับสาวกวิสัยนั้นต่างกันความแคบความกว้างนั้นต่างกันตามวิสัยแต่เรื่องรู้ความจริงนั้นเหมือนกันหมดมีพูดถึงทั้งโทษทั้งคุณของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตคือทั้งธรรมทั้งกิเลสท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้นำไปพิจารณาเอาจริงเอาจังพยายามปรับปรุงจิตของเราให้มันพุ่งออกนอกโลกสมมุตินี้ดูจะเป็นยังไงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงไหนพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์สาวกทั้งหลายมีจริงไหมมีจริงมีกี่พระองค์จะไม่ถามความจริงอันเดียวที่รู้อยู่เห็นอยู่ประจักษ์ใจนี่แหละเป็นธรรมชาติที่กระเทือนไปหมดในบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายตลอดที่ว่าธรรมมีอยู่จะไม่มีอะไรสงสัยเพราะธรรมชาติที่รู้

จะคลุกเคล้ากันอยู่กับโลกสมมุติก็ธรรมชาตินี้ก็เป็นธรรมชาติของตัวเองสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเรื่องของเขาเองต่างอันต่างจริงไม่มาคลุกเคล้ากันไม่มาประสับประสานไม่มากระทบกระเทือนกันนั่นคือว่าพ้นโลกพ้นอย่างนั้นและธรรมที่กล่าวมาทั้งมวลนี้มีในครั้งใดมันมีในครั้งใดมีอยู่ทุกครั้งเป็นอากาลิโกขอให้ยังลงสัจธรรมทั้งสี่นี้เถิดจะถูกจุดที่ทำงานของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายและจะถูกผลงานของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยที่ทำงานก็คือสัจธรรมทั้งสี่นี่แหละเป็นที่ทำงานและผลที่เกิดขึ้นจากการทำงานได้จากมรรคผลนิพพานก็เกิดขึ้นที่นี่อยู่ที่นี่เราก็บรรจุไว้แล้วอย่างสมบูรณ์มีครบถ้วนแล้วไม่เป็นที่สงสัยจึงไม่มีอะไรที่จะให้เกิดความสงสัยในครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ว่าธรรมของพระเจ้านั้นต่างกันเพราะกิเลสต่างกันกิเลสก็เป็นประเภทเดียวกันธรรมก็ประเภทเดียวกันแก้วิธีเดียวกันย่อมจะหลุดพ้นด้วยวิธีเดียวกันนี่เองไม่มีวิธีอื่นที่จะให้หลุดพ้นไม่ว่าการใดสมัยไหนใดมีวิธีเดียวนี้เท่านั้นคือดำเนินตามทางมรรคมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเพื่อปราบกิเลสคือสมุทัยได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นให้สิ้นซากไปจากใจนิโรธความดับทุกข์ก็เมื่อดับกิเลสแล้วจะเอาทุกข์ที่ไหนมาเกิดอีกนะดับโดยสิ้นเชิงแล้วก็เป็นอวกาศของจิตเท่านั้นเองส่วนสัจธรรมนี้เป็นกิริยาถึงว่าเป็นสถานที่ทำงานผลที่ออกจากสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นอีกอย่างหนึ่งดังที่เคยกล่าวอยู่เสมอว่าผู้รู้ว่าทุกข์ดับรู้ว่าสมุทัยดับคืออะไรมรรคได้ทำหน้าที่เต็มที่แล้วปราบสมุทัยเรียบไปหมดนิโรธแสดงตัวเต็มที่แล้วก็ดับไปดับไปเหมือนกันเพราะนี้เป็นสมมุตินี่ให้พิจารณาให้ดีฟังให้ดีการฟังธรรมในขณะที่เราใช้การเราทำกำลังทำงานเครื่องมือทำงานจะปล่อยวางไม่ได้เช่นเราทำด้วยขวานก็ต้องติดมือทำด้วยมีดต้องติดมือทำด้วยซิวต้องติดมือแต่โมลางานนี้เสร็จแล้วซิวก็ปล่อยเองเครื่องมือต่างๆปล่อยเองศีลสมาธิปัญญาที่เรียกว่ามากๆต้องติดแนบกับตัวเองในเวลาทำงานปราบกิเลสให้เรียบพุทธลงไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วเครื่องมือนี้ก็เป็นธรรมชาติที่ปล่อยตัวเองโดยไม่ต้องสงสัยนั่นดังที่เคยกล่าวเสมอว่าอันนี้จังทุกขังหน้าตานี่ทางเดินปล่อยไม่ได้พิจารณาให้มันเห็นชัดตามหลักของอันนี้จังตามหลักของทุกขังตามหลักของหน้าตาด้วยสติปัญญาพอพร้อมแล้วเต็มที่แล้วปล่อยวางตามความจริงลงตามความจริงไม่ได้ว่าอะไรเป็นอันนี้จังไม่ว่าอะไรเป็นทุกขังไม่ว่าอะไรเป็นอนัตตาต่างอันต่างจริงแล้วไม่ทะเลาะกันเรื่องธรรมมีหลายขั้นหลายตอนผู้ฟังจึงต้องแยกแยะเพราะการเทศนี่เทศหลายขั้นหลายตอนหลายตลบทบทวนเพื่อความเข้าใจแจ่มแจ้งของผู้ฟังทั้งหลายนั่นแหละสรุปความลงแล้วตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ที่สัจธรรมไม่อยู่ที่ไหนเอานี้ให้ดีเร่งลงให้เต็มฝีมือของเราสติปัญญามีเท่าไหร่เอามาพิจารณาให้เห็นชัดมันหมุนเป็นธรรมจักรไปดังที่ท่านอธิบายไว้แล้วนั่นเป็นไรมหาสติมหาปัญญาพอเริ่มปฏิบัติก็จะให้เป็นมหาสติมหาปัญญาเลยทีเดียวได้ยังไงแม้แต่เด็กเกิดขึ้นมาที่แรกมันไม่เห็นเป็นผู้ใหญ่ต้องได้รับการบำรุงรักษาปนเปื้อนกันไปจนหมดเท่าไหร่สิ้นเปลืองเท่าไหร่ปัจจัยที่เป็นเครื่องบำรุงรักษาเด็กแต่ละคนละคนมันถึงได้เป็นผู้ใหญ่เหมือนเราท่านๆได้นะสติปัญญาก็จำต้องได้

ใช้การบำรุงรักษาเช่นเดียวกันเมื่อบำรุงรักษาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยก็มีความแก่กล้าสามารถขึ้นมาจนกลายเป็นมหาสติปัญญาแล้วฟาดฟันหันแบบกิเลสจะเป็นประเภทใดก็ตามแหลกแตกกระจายหมดไม่มีในเหลือได้เลยทรงความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานไว้ในใจตัวเองนั่นแหละจะเป็นผู้มีคุณค่าอันสูงสุดใครเสกไม่เสกใครสรรไม่สรรก็ตามเถอะเจ้าของเองก็ไม่เสกพอตัวแล้วเสกหาอะไรนอกจากมีแต่ความอ่อนโยนเท่านั้นจิตทั้งดวงเต็มไปด้วยเมตตานี่แหละพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยพระเมตตาคือถ้าจิตของพระพุทธเจ้านี่อ่อนนิ่มไปหมดทุกตัวสัตว์ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่ได้ยกที่ตรงไหนเหยียบย่ำที่ตรงไหนเลยสัพเพสัตตานวสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นนั่นจากนั้นก็เวลาหงตู่เลื่อยไปสุขีตนังปริหารันตุนั่นนั่นแหละทรงเมตตาให้ความเสมอภาคแก่บรรดาสัตว์ทั่วหน้ากันไม่เอียงเพราะพระจิตไม่มีอะไรเอียงแล้วไม่มีเรื่องของกิเลสที่ไปแทรกขอให้จะให้เกิดเอียงแล้วสิ่งที่เอียงโน้นเอียงนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเมื่อมีธรรมล้วนๆทรงตัวด้วยธรรมล้วนๆแล้วไม่มีคำว่าเอียงเป็นหลักธรรมชาติอยู่อย่างนั้นเองขอให้ทุกท่านนั้นคือปฏิบัติเอาจริงเอาจังให้หลุดพ้นเห็นประจักษ์กับใจของตัวเองเป็นยังไงใจที่กำลังถูกกดขี่บังคับอยู่เวลานี้กับใจที่หลุดพ้นจากสิ่งกดขี่บังคับไปแล้วนี้คุณค่าต่างกันอย่างไรบ้างเห็นประจักษ์ภายในใจนั่นแหละไม่เห็นที่ไหนสันทิฏฐิโกอยู่กับผู้ปฏิบัติไม่ได้อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแหละอยู่กับผู้ปฏิบัตินั่นแหละนะการแสดงธรรมก็เห็นสมควร

0: ย่อมเต็มไปด้วยความลำบากล้มลุกคลุกคลานจะเรียกว่ามันมืดมิดปิดตาจนหาทางออกทางเข้าหาทางเดินไม่ได้เพราะสิ่งที่เราไม่เคยทำไม่ว่าซอกใดมุมใดรอบกายรอบใจของเรามันมีแต่ข้าศึกที่คอยทำลายธรรมของเราทั้งนั้นเพราะมันมีอำนาจมากถ้าเป็นวัวก็มันอยู่ปากคอกตลอดเวลาพอแย้มประตูออกนิดมันก็ออกได้เลยล้วนตัวมันทันทีพอแย้มปั๊บมันก็ออกได้ปุ๊บเพราะมันคล่องตัวมีเป็นหลักธรรมชาติของสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมนั่นว่าเรียกว่ากิเลสสมานคือสิ่งรังควานอัตธรรมทำลายอัตธรรมภายในจิตใจเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เคยคิดเคยคาดเคยฝันกันว่าธรรมจะมีอยู่ภายในใจเพราะใจทั้งดวงในขณะที่ยังไม่ได้เรื่องได้ราวเกี่ยวกับธรรมมันเป็นกิเลสทั้งหมดจึงลำบากในการประพฤติปฏิบัติเบื้องต้นจึงจะทำให้จิตสงบร่มเย็นปราศจากความคิดความยุ่งเหยิงอันเกิดขึ้นจากความคิดของตนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องของใจเป็นผู้ปรุงขึ้นมาแต่งขึ้นมาเพราะมีสิ่งบังคับให้ปรุงให้คิดเรื่องนั้นๆไม่ใช่เป็นขันธ์ล้วนๆที่คิดปรุงธรรมดาของตนอันไม่เกิดเรื่องเกิดราวอะไรแก่เจ้าของแต่มันเต็มไปด้วยพิษด้วยภัยในขณะที่คิดออกแต่ละเรื่องละราวเพราะตัวพิษบังคับให้คิดให้ปรุงนี่มันลำบากการปฏิบัติเบื้องต้นจึงถอยหน้าถอยหลังการถอยหน้าถอยหลังก็คืออำนาจของสิ่งเหล่านี้แหละพาให้ถอยคำว่าถอยนั้นก็คือว่าด้อยความภาคเพียรลงมีความสงสัยเป็นกำลังความด้อยกำลังลงก็ดีมีความสงสัยทำให้เกิดความด้อยกำลังลงไปก็เป็นเรื่องของมารนี่ทั้งนั้นเราจะแยกออกตรงไหนสิ่งนี้ไม่แทรกไม่แซงไม่เจอสิ่งนี้อยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เจอทั้งนั้นเจอแต่สิ่งเหล่านี้มันปิดมันล้อมมันอุดมันตันอยู่ทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าจะเป็นความคิดในแง่ใดด้านใดเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นด้วยกัน เพราะเรายังหาทางออกไม่ได้หาทางสู้ไม่ได้เนื่องจากสติปัญญาอันเป็นฝ่ายธรรมไม่พอความเพียรก็ไม่ทราบจะเพียรอย่างไรถึงจะถูกมีจิตซึ่งเป็นเหมือนกังหันนั้นมันก็ไม่หยุดหมุนเพราะผู้บังคับให้หมุนมีอยู่เนี่ยยากที่ตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามการกล่าวทั้งนี้ไม่ได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเกิดความท้อถอยอ่อนใจน้อยเนื้อต่ำใจเราพูดถึงเรื่องกลอุบายของสิ่งที่เป็นมารต่อธรรมซึ่งจะเกิดหรือจะมีจะปรากฏขึ้นภายในใจของเรามันปิดมันกั้นมันอุดมันตันไว้หมดท่านจึงเรียกว่ามารให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบไว้ความเพียรพยายาม นั่นแหละเป็นทางที่จะบุกเบิกสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายออกได้เพียงเล็กน้อยเพียงใจไม่เคยสงบเมื่อพยายามหลายครั้งหลายหนต่อสู้กันไม่หยุดไม่ถอยก็ต้อง ปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาในขณะหรือเวลาหนึ่งจนได้พอให้เห็นช่องทางและพอเป็นเครื่องเสริมจิตใจให้มีกำลังขึ้นมาในเบื้องต้นเราไม่ทราบจริงๆว่าอาการของจิตแต่และอาการที่แสดงออกนั้นมีอะไรเป็นฉากหลังบังคับอยู่เราไม่มีทางทราบได้จึงถือเอาความคิดความปรุงทั้งหลายเหล่านั้นเป็นของจริงของจังเป็นความเชื่อความดูดดื่มไปเสียทั้งมวลโดยไม่ได้คำนึงว่าเป็นสิ่งที่ผิดหรือที่ถูกเพราะมันกลมกลืนมันไปด้วยธรรมชาติอันเดียวจนมองหาสิ่งที่จะแทรกสิ่งที่จะแข่งสิ่งที่จะวัดคัดตวงกันไม่มีต่อเมื่อฝึกฝนอบรมอยู่ไม่หยุดไม่ถอยก็จิตใจก็ค่อยเปิดเผยตัวออกเห็นเป็นความสงบบ้างเล็กน้อยแล้วความสงบละเอียดเข้าไปเพราะเวลาจิตสงบนั้นเครื่องปรุงเครื่องกวนใจทั้งหลายได้แก่ความคิดนั้นมันสงบตัวลงจิตก็เย็นสบายยิ่งผู้ไม่เคยพบเคยเห็นไม่เคยปรากฏเลยด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นความอัศจรรย์ขึ้นภายในตนของตนในขณะที่จิตสงบนั้นท่านจึงสอนให้มีธรรมเป็นเครื่องดึดถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องดึดจิตก็พระอะไรไม่ติดเพราะมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลอยู่ภายในจิตใจจึงต้องอาศัยธรรมบทใดก็ตามเป็นที่ยึดของจิตในขั้นเริ่มต้นเพื่อท่านสอนให้บริกรรมภาวนาทำที่ตนชอบกับจริตนิสัยเป็นเครื่องกำกับใจมีสติคอยกำกับอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆให้สืบต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับไม่ให้เผลอแต่ไม่ถึงกับต้องเป็นเนื้อเป็นตัวจนเกินไปเลยความปกติให้มีความรู้สึกอยู่เท่านั้นในขณะที่ทำบริกรรมภาวนานั้นภาระทั้งหลายที่จิตมันคิดมันแผ่รัศมีออกไปกว้างแคบด้วยความรู้เป็นเครื่องหลอกลวงต่างๆนั้นให้ปลดเปลื้องทั้งมวลตั้งหนึ่งว่าโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเลยมีเฉพาะคำบริกรรมกับความรู้ที่กลมกลืนกันอยู่เท่านั้นไม่ต้องคาดต้องหมายถึงมรรคถึงผลจะเป็นผลของสมาธิขั้นใดภูมิใดจะเป็นความรู้แปลกประหลาดเห็นเปรตเห็นผีเห็นนรกอเวจีเห็นเทวบุตรเทวราก็ตามไม่สนใจคิดทั้งมวลนอกจากคำบริกรรมซึ่งเป็นงานของตนทำอยู่ในเวลานั้นเท่านั้นมีวิธีการภาวนาที่จะให้จิตสงบโลกธาตุเหมือนไม่มีไม่เอ็นความรู้สึกนี้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดนอกจากคำบริกรรมที่กำลังทำอยู่เท่านั้นให้รู้กันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยเจตนานี่แหละอุบายที่จะทำจิตให้สงบต้องสงบได้ไม่สงสัยผู้กำหนดลมก็ตาม สติเป็นของสำคัญมากใครจะภาวนาในธรรมบทใดหรือวิธีการใดก็ตามสตินี้เป็นพื้นฐานที่จะเหนี่ยวรั้งจิตใจให้ยึดกับธรรมที่ตนพิจารณานั้นได้เป็นอย่างดีหากปราศจากสติเสียเมื่อไรงานก็ขาดว่าขาดตอนผลก็ย่อมไปเป็นตะย่อมเป็นไปตามกันนั้นแล้วไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรหรือไม่ได้ผลเพราะความเผลอเราคอยแต่จะเอาผลอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงเหตุว่าสืบต่อเนื่องที่จะให้ผลเกิดขึ้นหรือได้เพียงมากน้อยเพียงไรหรือไม่นี่ขาดตรงนี้เพราะฉะนั้นนักภาวนาจึงไม่ค่อยได้ผลในการภาวนาของตนเรื่องจะรู้จะเห็นสิ่งใดนั้นไม่ต้องไปคาดนั่นเป็นเครื่องก่อกวนจิตใจให้ทำงานไม่สะดวกและไม่เห็นผลเท่าที่ตนต้องการให้มีความรู้อยู่กับงานที่ทำเท่านั้นไม่มีสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวข้อง เรื่องความอยากนั้นมันผลักดันขึ้นมาตลอดมีให้ทราบว่าความอยากอันนี้คือตัวกิเลสโดยแท้อยากคิดอยากปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวโยงไปจนครอบโลกธาตุล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสมันผลักดันความคิดวาดภาพออกมาหลอกตัวเราเองให้ตื่นเงาตื่นภาพตื่นมโนภาพที่มันหลอกออกมาไม่มีวันจืดจางอิ่มพอเลยนี่เป็นนิสัยของกิเลสที่หลอกลวงสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งผู้ภาวนาเอาให้เผลอจากหลักของการภาวนาจนได้ผลสุดท้ายก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจึงควรจะทราบเล่ห์เหลี่ยมความแง่งอนของมันดังที่กล่าวมาโดยย่นๆนี้ไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการภาวนาจะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นวิธีการที่กล่าวมานี้ท่านเรียกว่าสมถะเพื่อความสงบสมถะภาวนาต้องเป็นไปตามนี้ไม่สงสัยถ้าเราดำเนินตามที่อธิบายมานี้จะเข้าสู่ความสงบได้จิตจะไม่เหนือกำลังของความภาคเปลี่ยนของเราไปได้เลยเอาให้จิตได้รับความสงบกิริยาบทต่างๆซึ่งเหมาะสมกับตนในการใดเวลาใดก็ให้ทราบภายในตัวเองและปฏิบัติต่อตัวเองให้เหมาะเช่นนั่งภาวนาสับสงบงกงันลงเดินอุบายของเราที่จะแก้นั่นแหละเรียกว่าทำหรือเรียกว่ามรรคกิเลสเกิดขึ้นจากใจมรรคก็คือธรรมก็เกิดขึ้นจากใจคิดขึ้นมาได้สังขารประเภทหนึ่งเป็นสมุทัยคือเครื่องผูกมัดจิตใจสังขารประเภทหนึ่งเป็นมรรคเป็นฝ่ายแก้สมุทัยนั้นเป็นสังขารเหมือนกันแต่แยกความหมายต่างกันความรู้สึกต่างกันออกไปความรู้สึกของความคิดปรุงอันหนึ่งเป็นกิเลสความรู้สึกอันหนึ่งคิดปรุงขึ้นมาอย่างเป็นฝ่ายแก้กิเลสเกิดขึ้นมาจากใจอันเดียวกันเบื้องต้นการจะตั้งหลักจิตใจให้มีความสงบแน่วแน่ให้เป็นพื้นเป็นฐานหรือว่าเป็นต้นทุนเป็นสิ่งที่ลำบากอยู่เป็นธรรมดาแต่อย่าเอาความลำบากเข้ามาเป็นอุปสรรคขีดขวางทางดำเนินของตนไม่ใช่ทางเป็นเรื่องของกิเลสอีกเหมือนกันความอุตสาห์พยายามจะเอาให้ได้ให้ถึงตามที่ตนต้องการนั่นเป็นความต้องการหรือเป็นความอยากเป็นฝ่ายมากเป็นฝ่ายที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางได้นี่เพราะฉะนั้นความอยากจึงมีทั้งเป็นฝ่ายกิเลสมีทั้งเป็นฝ่ายมากถ้าความอยากที่จะสั่งสมกองทุกข์ขึ้นมาด้วยอำนาจของกิเลสนั้นเรียกว่าความอยากประเภทนั้นเป็นกิเลสเห็นอยากได้เห็นได้ยินได้ฟังดมกลิ่นลิ้มรสแบบโลกทั่วไปนั่นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสอยากรู้เท่าทันอยากถอดอยากถอนก็ในสิ่งเหล่านี้ความอยากนี้เป็นมรรคการพิจารณาคลี่คลายให้เห็นเหตุเห็นผลเพื่อจิตจะถอดถอนตนออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะอำนาจของกิเลสเสกสรรปัญญานั้นเรียกว่ามรรคนะผลิตขึ้นได้ภายในใจของเราเพราะธรรมมีอยู่ที่ใจเกิดขึ้นได้ที่ใจสถิตอยู่ที่ใจไม่มีที่อื่นใดเป็นที่เกิดขึ้นของธรรมเป็นที่สถิตอยู่ของธรรมนับแต่ธรรมขั้นหยาบจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตตินิพพานไม่นอกเหนือไปจากใจดวงนี้ที่จะรับสัมผัสสัมพันธ์และเป็นภาชนะอันเหมาะสมแห่งธรรมขั้นนั้นๆได้เลยมีจิตดวงเดียวเท่านี้เป็นจิตธรรมชาติที่เหมาะสมอย่างนี้ธรรมจึงเกิดได้ทั้งฝ่ายมรรคทั้งฝ่ายผลถ้าเราทำให้เกิดถ้าไม่ทำให้เกิดก็จิตดวงนี้ก็เป็นภาชนะใส่มูดใส่คูดไปดังที่เคยเป็นมาคำว่ามูดคูดได้แก่อะไรก็ได้แก่ขี้โลภขี้โกรธขี้หลง ของต่ำช้าเร็วสามอะไรจะไปเกินกิเลสไม่มีสิ่งที่สะอาดหมดจดอัศจรรย์อย่างยิ่งเกินโลกเกินทั้งสารก็ไม่มีอะไรเหนือธรรมเพราะฉะนั้นทั้งสองประเภทนี้จึงเป็นข้าศึกขัดแย้งกันอยู่เสมอไม่เคยลงรอยกันได้เลยแต่การไหนมาและจะตลอดไปด้วยและสิ่งทั้งสองนี้มีอะไรเป็นสถานที่อยู่เป็นสนามรบกันก็คือใจถ้าไม่มีอะไรมาขัดมาแย้งมาต้านทานซึ่งกันและกันหากิเลสก็อยู่อย่างสนุกเพลินใจดังคนที่ไม่เคยสนใจอัตธรรมเลยนั้นจิตดวงนั้นก็คือคลังของกิเลสเต็มดวงผู้มีความสนใจในอัตในธรรมหลังบุญหวังกุศลมีความรักใคร่ฝ่ายอัตในธรรมฝ่ายบุญฝ่ายกุศลอยู่ก็ยังมีข้อขัดข้อแย้งกันยังมีพูดมีเครื่องต่อสู้กันกับกิเลสกิเลสก็ไม่ได้ดูอย่างสะดวกสบายเต็ม 100% ของตนเพราะถูกขัดถูกแย้งถูกทำลายกันอยู่เสมอยังดังที่เราเป็นนักปฏิบัตินี้เรียกว่าขึ้นเวทีแล้วเพื่อต่อกรกันกับกิเลสไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะต้องออกเต็มรวดเต็มลายของมันเรามีเครื่องต่อสู้มากน้อยเพียงไหนก็จะต้องแสดงออกเต็มรวดลายของตนไม่เช่นนั้นก็แพ้มันจนได้ในเบื้องต้นยอมแพ้ไปซะก่อนแต่ไม่ใช่ยอมแพ้แบบถอยหลังกูดๆอย่างนั้นยอมแพ้โดยการสู้ยังสู้มันไม่ได้เราจะเอาชนะชัยชนะมาจากไหนก็สู้มันไม่ได้เพราะกำลังยังไม่พอก็เรียกว่ายอมโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่ตั้งใจยอมจำนนยอมโดยหลักธรรมชาติที่กำลังยังไม่พอกับมันสู้มันไม่ได้แต่กำลังนี้จะต้องผลิตขึ้นมาเรื่อยๆไม่ถอยจนกระทั่งพอกับกิเลสประเภทนั้นๆถึงจนถึงกิเลสประเภทที่ละเอียดสุดยอดทำเครื่องลบล้างถากถางกิเลสก็เป็นธรรมสุดยอดเหมือนกันดังท่านกล่าวไว้ว่ามหาสติมหาปัญญานั่นแหละยอดเครื่องมือทำฝ่ายเหตุก็คือว่ายอดธรรมผ่านจากนั้นไปแล้วก็เป็นผลเต็มตัวที่กล่าวมาทั้งมวลนี้อยู่ที่ใจดวงเดียวนี้อย่าเข้าใจว่าธรรมก็ดีกิเลสก็ดีอยู่ในสถานที่อื่นใดนอกจากใจดวงนี้น้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟดินเป็นดินอากาศธาตุเป็นอากาศธาตุทุกสิ่งทุกอย่างที่นอกจากใจไปแล้วเป็นด้านวัตถุหรือนามธรรมก็ตามไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มรรคไม่ใช่ผลไม่ใช่สถานที่อยู่ของกิเลสแล้วมาผลนิพพานมีใจนี้เท่านั้นเป็นที่เหมาะทั้งสองอย่างคือฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมกิเลสทุกประเภทอยู่กับใจได้สนิทธรรมทุกประเภทเกิดกับใจได้ทั้งนั้นและอยู่ได้ด้วยกันสนิทเพราะฉะนั้นจึงต้องได้แก้กันที่ตรงนี้เอาให้ดีสติปัญญาพิจารณาอย่างไรเป็นธรรมพิจารณาอย่างไรเป็นเครื่องถอดถอนก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วหลายครั้งหลายหนนับไม่ถ้วนขณะจะทำสมาธิภาวนาให้ตั้งหน้าตั้งตาทำเพื่อความสงบที่เรียกว่าสมถะถ้ามันหาความสงบไม่ได้จะพิจารณาทางด้านปัญญาเพื่อสกัดลัดต้อนไปกันอย่างแหลกเหลวทุ่มกันลงด้วยกำลังปัญญาตั้งใจทำหน้าที่ปัญญาอันเผ็ดร้อนจริงๆเราก็ทำตามแต่จังหวะของมันที่จะให้ใช้ในแบบใดวิธีใดที่กิเลสจะหมอบลงไปจนเห็นความสว่างกระจ่างแจ้งหรือความสงบเย็นใจอันเป็นผลเกิดขึ้นจากอุบายวิธีปัญญาเช่นนั้นเราก็ทำอย่าไปเลือกการเลือกเวลาให้สังเกตดูความเหมาะสมที่จะต่อสู้กันด้วยวิธีการใดนี้เป็นอุบายของผู้ฉลาดเพื่อแก้ความโง่ของตนออกจากใจไปได้โดยลำดับจิตที่หาความสงบไม่ได้ไม่มีโลกอยู่เพราะเราอยู่ด้วยจิตเราจะหวังเอาความสุขจากจิตเราไม่ได้หวังเอาความสุขจากสิ่งใดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสวัตถุสิ่งของต่างๆนั้นเป็นเพียงเครื่องอาศัยท่านเรียกว่าปัจจัยเป็นเครื่องสนับสนุนให้เป็นไปในวันหนึ่งคืนหนึ่ง เดือนหนึ่งปีหนึ่งเป็นระยะระยะไปเท่านั้นที่จะเอาดีเอาวิเศษวิโสจากสิ่งเหล่านี้นั้นไม่มีทางแต่เพราะเป็นเพียงเครื่องอาศัยเท่านั้นไม่ใช่เป็นของจริงจังอะไรพอที่จะไว้วางใจได้ฝากเป็นฝากตาได้กับสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งที่จะเราจะฝากเป็นฝากตาได้ตลอดไปนั้นได้แต่ธรรมจึงต้องอาศัยกุศลธรรมได้จากความฉลาดฝึกฝนอบรมเริ่มต้นตั้งแต่วิริยะธรรมคือความภาคเพียรขันติธรรมต้องอดต้องทนนักปฏิบัติไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าขึ้นที่ว่าความอดความทนความภาคเพียรมีศาสดาของเราท่านเดินอย่างไรเราพยายามเดินตามร่องรอยของท่านอย่าให้กิเลสมายั่วมายุมาหลอกมาหลอนให้ท้อถอยน้อยใจในการตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยความภาคเพียรอันจะเกิดผลแก่ตนเองแล้วให้กิเลสเอาไปกินเลี้ยงกันเสียอย่างนั้นใช้ไม่ได้นักปฏิบัติเสียเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสความฉลาดพระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วทุกแง่ทุกมุมซึ่งเป็นผลเกิดมาจากพระองค์ปราบกิเลสจนดุมหมัดแล้วที่ไม่นำมาสอนโลกทำไมทำเหล่านั้นในเมื่อเราจะนำมาปราบกิเลสทำไมจะกลายเป็นเรื่องที่กิเลสปราบทำไปเสียล่ะมันก็ขัดกับการดำเนินเพื่อตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยไม่สงสัยเพราะฉะนั้นอุบายวิธีใหญ่ที่จะเป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลสให้จิตทั้งเราได้มีความผาสุกเย็นใจเพราะมีธรรมอารักขาสติอารักขาใจปัญญาเป็นเครื่องรักษาใจเป็นเครื่องทำลายสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจเพียรก็เพียรเพื่อรักษาใจเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสอดทนก็อดทนในการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นความที่ถูกต้องดีงามทั้งนั้นไม่มีความเสียหายอะไรทุกข์เราก็เคยทุกข์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนถึงบัดนี้ทำไมเวลาทุกข์เพราะการประกอบความเพียรเราจะมากระเทือนใจเกิดความท้อถอยไม่ถูกทุกข์อย่างอื่นเรายังยอมรับได้ทุกข์เพราะความเพียรอันเป็นประโยคพยายามเรียกว่ายอดธรรมยอดแห่งการต่อสู้ทำไมเราจะเห็นว่าเป็นทุกข์แปลกประหลาดยิ่งกว่าทุกข์ทั้งหลายที่เคยดำเนินมาที่เคยได้รับสัมผัสสัมพันธ์มาความทุกข์อันนี้ที่จะนี่แหละที่จะเป็นความสงบสุขเย็นใจจนกระทั่งถึงความสุขสุดยอดไม่พ้นจากความทุกข์อันนี้ไปได้เลยความทุกข์อย่างอื่นหวังเอาความดีความดีกับมันไม่ได้แต่ความทุกข์เพราะการพยายามในการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆนี้เป็นความทุกข์ที่จะยังผลอันเป็นที่พึงใจให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราโดยลำดับจนเป็นที่พึงใจอย่างเต็มที่ได้เราจึงควรภูมิใจทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์มีผู้ปฏิบัติเพื่อจะก้าวให้พ้นจากทุกข์โลกนี้ไม่มีอันใดที่จะน่าสงสัยแล้วเคยเกิดก็เคยเกิดมานานอยู่กับโลกอันนี้มานานทุกข์ก็เคยทุกข์มานานสิ่งที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์นี้เราเคยสัมผัสสัมพันธ์มามากต่อมากแล้วมีอะไรเป็นสาระคุณพอให้เป็นเที่ยวดึกเป็นที่วางจิตวางใจมอบชีวิตจิตใจของมันได้ด้วยความตายใจไม่เห็นมีอันใดพอที่จะให้รับความสุขแบบตายใจนั้นได้เลยนอกจากธรรมเท่านั้นพระพุทธเจ้าก็เคยผ่านโลกมาเช่นเดียวกับพวกเราผ่านวัฏฏะวนวนเวียนเกิดตายแบกหามกองทุกข์มากน้อยมาโดยลำดับลำดาก็ไม่ปรากฏว่าพระองค์วิเศษเพราะทุกตอนใดเพราะพบใดชาติใดในการท่องเที่ยวแต่พอพ้นจากกิเลสอันเป็นสาเหตุให้เกิดแก่เจ็บตายภายในพระทัยนี่เท่านั้นพระองค์ก็ทรงเก่งอุทานขึ้นมาทันทีนามุสิตังพรหมจรรยังกตังกรณียังนะเสร็จแล้วกิจการงานทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากในไตรภพได้แก่การต่อสู้กับกิเลสนี่คืองานชั้นยอดชั้นเยี่ยมงานใหญ่โตมากได้เสร็จสิ้นลงแล้วเพราะกิเลสตายเรียบไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่แล้วกตังกรณียังกิจที่ควรจะทำให้ยิ่งกว่านี้ไปอีกไม่มีแล้วนัตถิดานิปุณัพพะโวบัดนี้ความ กิดความตายทั้งซ้ำซากซากบกเวียนเปลี่ยนแปลงทั้งภพทั้งชาติทั้งสกลอากาศเปลี่ยนอยู่ไม่หยุดไม่ถอยจนหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้นั้นได้มายุติแล้วในขณะที่กิเลสได้สิ้นซากลงไปจากใจนั่นอโกหังมัสสมิโลกัสสะว่าเราเป็นผู้ประเสริฐเหนือโลกแล้วเวลานี้นั่นเนี่ยพระองค์ประเสริฐตอนกิเลสหลุดลอยไปจากใจตอนปราบกิเลสให้เรียบราบไปหมดแล้วจึงได้ทรงอุทานขึ้นมาว่าพิเศษแต่ก่อนไม่เห็นได้รับได้ยินได้ฟังว่าพระองค์พิเศษอันนี้เราทั้งหลายก็เคยสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องสิ่งดังกล่าวมานี้มากมายไม่มีใครจะแข่งใครได้แหละเรื่องความเวียนว่ายตายเกิดที่เต็มไปด้วยกองทุกข์ในภพชาตินั้นๆแล้วเราจะสงสัยอะไรที่ไหนถ้าไม่ใช่ถูกกล่อมที่เหลือเสียจนหลับสนิทว่าอันนั้นก็จะดีอันนี้ก็จะดีนี้ตั้งแต่กิเลสมันพาเหอะเหอะเอาเสียจนลืมเนื้อลืมตัวลืมตายตายไปแล้วยังว่าจะได้รับความสุขความสบายเพียงอีกทั้งที่หัวใจมันร้อนเหมือนปืนเหมือนไฟและจะเอาอะไรจะเป็นความสุขในภพหน้าถ้าใจดวงเป็นตัวเหตุตัวการตัวแกนอันสำคัญนี้หาความสุขไม่ได้แล้วเราจะไปเอาความสุขจากอะไรเอาความสุขจากดินมันก็เป็นดินมันเป็นความสุขที่ไหนจากน้ำก็เป็นน้ำจากลมเป็นลมจากไฟเป็นไฟจากวัตถุหรือแร่ธาตุต่างๆตลอดถึงดินฟ้าอากาศมันก็เป็นของมันดังนั้นดังนั้นมันจะเอาความสุขอะไรมาให้เราถ้าเราไม่แก้ลงที่จิตอันเต็มไปด้วยยาพิษคือตัวเผาผลาญจิตใจได้จากกิเลสนี้ให้หมดไปโดยลำดับลำดับแล้วไม่ต้องถามเรื่องความสุขจริงสถานที่ใดการใดเวลาใดไม่ถามพบใดชาติใดพบหน้าชาติหลังอะไรไม่ถามหมดปัญหาที่จะถามแล้วเพราะพอตัวแล้วทุกอย่างภายในจิตไม่มีความหิวโหยอีกแล้วจะไปถามหาอะไรจะไปสงสัยกับอะไรว่าอันนั้นน่าจะดีอันนี้น่าจะดีเพราะมันเต็มหัวใจแล้วในบรรดาความดีความสุขทั้งหลายพอกับความต้องการไม่บกพร่องที่จะต้องการต่อไปอีกแล้วนั่นแหละคือความพอของจิตกิเลสตัวหิวโหยกระเด็นออกไปจากใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นความหิวโหยจะไม่มีเลยอยู่ไหนอยู่ได้ตายตายได้เพราะความสลายของธาตุซึ่งมันเคยสลายมาแล้วตั้งแต่เรามืดบนอุตสาหกรรมมันก็เคยสลายเคยตายมาแล้วนี่ยิ่งเรารู้แจ้งเห็นจริงมันชัดเจนว่าเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันมาผสมกันมีจิตตัวหลงเข้าไปจอดแทรกเป็นตัวการขึ้นมาแล้วก็ไปแบกไปหามสิ่งอย่างนี้เข้ามาเป็นตนเป็นของตนเป็นเราเป็นของเราของเขาด้วยความไม่อายเพราะกิเลสมันพาให้หน้าด้านเท่านั้นเราจึงไม่รู้จักว่าจะทนอายหรือไม่ทนอายเพราะยอมจำนนกับมันเมื่อสติปัญญาทำได้เพียงพอแล้วทำลายสิ่งนี้ลงไปแล้วเราจึงได้เห็นความลามกของมันความอยากชาความร้อยเล่ห์พันเหลี่ยมร้อยสันพันคมของมันเมื่อสติปัญญาได้ทันมันทำลายมันไปแล้วทีนี้เอายกมาเปรียบมาเทียบมาเป็นคู่แข่งกันในโลกทั้งสามโลกธาตุนี้กับจิตดวงที่บริสุทธิ์ล้วนๆ นี้อันใดมีคุณค่ามากกว่าสิ่งใดจะไม่มองดูเลยในสามโลกธาตุนี่เป็นโลกที่เราเคยอยู่มาแล้วทั้งนั้นให้ความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงไรเราเคยผ่านเคยพบเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วไม่มีอะไรสงสัยแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงที่จะเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งความภาคเพียรหนักเบาเอาสู้นี้หนักก็เอาเบาก็สู้นี้เรายังไม่เคยเห็นยังไม่เคยรู้แต่ได้รู้ได้เห็นเสียแล้วบัดนี้หายสงสัยนี่แหละศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าสอนลงถึงเหตุถึงผลถึงความสัตย์ความจริงไม่มีปลอมแม้แต่นิดหนึ่งคำว่าปลอมให้ถึงทราบว่าเป็นกิเลสทั้งมวลเพราะกิเลสมีแต่ปลอมหาความจริงไม่ได้ปลอมตลอดมาเป็นคู่แข่งกับธรรมคือความจริงตลอดมาเพราะฉะนั้นกิเลสจึงปลอมไปเรื่อยๆปลอมมาแต่ลูกแต่ล้านแต่เหลิงปู่ย่าตายายของมันปลอมหมดอาการในแสดงมาเป็นเรื่องปลอมขัดกับธรรมขัดกับธรรมทั้งนั้นการแก้กิเลสจึงต้องแก้ของปลอมเมื่อแก้ของปลอมออกได้มากน้อยก็เห็นของจริงขึ้นมาที่ใจมากน้อยโดยลำดับจนกระทั่งจริงเต็มส่วน สิ่งภายนอกก็สิ่งดินน้ำลมไฟฟ้าอากาศทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าวัตถุไม่ว่านามธรรมเมื่อกิเลสไม่พาไปหลอกว่านั้นเป็นอย่างนั้นนี่เป็นนี่แค่อย่างเดียวจริงนั้นเป็นความจริงล้วนๆตามธรรมชาติของเขาเพราะเรารู้รอบขอบคิดแล้วเราก็กลับมาจริงของเราเป็นส่วนแล้วก็ไม่ตำหนิกันนี่เมื่อต่างอันต่างจริงแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนกันถึงจะร้อนจะหนาวจะหิวจะกระหายก็เป็นเรื่องธรรมดาของธาตุของขันธ์ก็รับทราบมันอยู่เพียงเท่านั้นคือจะให้ความหิวความกระหายความทุกข์ความลำบากเข้าไปแทรกแซงภายในจิตใจให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาภายในใจนั้นเป็นอันว่าขาดสะบั้นไปหมดแล้วตั้งแต่ขณะที่เหลือแต่กระจายไปจากใจเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงหาเวทนาไม่ได้ภายในจิตตั้งแต่วันบรรลุธรรมจนกระทั่งวันนิพพานตลอดอนันตกาลจึงไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาเหล่านี้เป็นสมมติทั้งมวลจิตวิมุตติกับสิ่งสมมติจะเข้ากันเองคำว่าปรมังสุขขังที่ขณะนิพพานังปรมังสุขขังนั้นเป็นสุขในหลักธรรมชาติของความบริสุทธิ์ปัญหาไม่ใช่สุขเวทนาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปแทรกเลยนั่นจึงหมดปัญหานี่หมายถึงผลเหตุคือการอุตส่าห์พยายามทุกข์พระพุทธเจ้าก็เป็นทรงเป็นพยานมาแล้วทรงเดินไปก่อนพวกเราให้เห็นอย่างยกอยู่แล้วเท่านั้นถ้าโลกสามหนจะโลกสามหนฟังเถอะถ้าอ่านคำพีอ่านกี่ครั้งก็บอกว่าสลบทรงสลบสามหนอยู่ก็เหมือนอย่างเดี๋ยวนี้น่ะไม่ชัดแจ้งนั่นองค์ความจริงของศาสนาดำเนินเป็นอย่างนั้นเห็นประจักษ์สาวกทั้งหลายก็ทุกข์ลำบากลำบนเพราะไม่ใช่เพียงสกุลหนึ่งสกุลเดียวหลายสกุลหลายชาติท่านวันนะที่สละตนออกมาเพื่อทำไม่เห็นเจอความยากลำบากแม้จะเคยอยู่ในสกุลที่ได้เกียรติอ่อนเพียงใดเช่นสกุลกษัตริย์แต่เวลาเสด็จออกมาบวชในพุทธศาสนาปฏิบัติตนแบบลูกศิษย์มีครูตามเรื่องตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมเป็นทุกข์ด้วยกันท่านยอมรับไม่ได้คำนึงไม่ได้คิดถึงไม่ได้วุ่นวายกับสมบัติเงินทองเข้าของมากน้อยสกุลน่ะสกุลสูงสกุลต่ำสกุลใดก็เป็นเหมือนกันกับโลกเขาเป็นความทุกข์ความลำบากไม่ได้วิเศษวิโสอะไรแหละก็เป็นไปตามสมมตินิยมของโลกเราจะหาธรรมวิเศษถ้าจะไปยุ่งกับสิ่งที่ต่ำทามยิ่งกว่าธรรมนี้แล้วเราจะหาความวิเศษเหนือสิ่งเหล่านั้นไปได้อย่างไรนี่แหละเป็นเหตุที่ท่านพออกพอใจถ้าทราบซึ้งในพระว่าของพระเจ้าที่ทรงแสดงตามความสัตย์ความจริงตามเหตุตามผลการประพฤติปฏิบัติเมื่อใจมีกำลังมีศรัทธาความเชื่อมั่นในเหตุในผลแล้วความเพียรก็มีมาตามๆกันความอดความทนพออดพอทนทั้งนั้นมันดูกับใจดวงเดียวใจพ่อถอยอ่อนแอเฉยอย่างเดียวอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ไม่ได้มันทนไม่ได้พ่อจะตายถ้ากำลังใจมีกำลังศรัทธามีมันพ่ออดพอทนทำไมจะไม่อดไม่ทนได้โลกเขาทำการทำงานเขาก็ทุกข์เหมือนกันกับเราเขาก็ทนเขายังทนได้เราที่ทำความภาคเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสอันเป็นเชี่ยงเป็นหนามเป็นหอกเป็นหลาอยู่ภายในจิตใจให้ออกไปจากใจทำไมจะไม่ยอมรับทุกประเภทนี้ที่เป็นทุกข์ใจถึงธรรมอันพิเศษเราต้องยอมรับนักปฏิบัติต้องมีความเข้มแข็งให้มีความจริงจังต่อทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความมีสติจดจ่อต่อเนื่องกันไปมีเจตนาอย่าล้อแหละความล้อแหละไม่ใช่นิสัยของผู้จะมีธรรมสมบัติขึ้นที่ใจจะกลายเป็นเรื่องกิเลสสมบัติกิเลสมันจะเป็นสมบัติได้ยังไงธรรมสัมปติสัมปติก็หมายถึงพร้อมสมบูรณ์หวังเป็นสิ่งที่พึงหวังด้วยความถึงพร้อมด้วยความสมบูรณ์พึงใจกิเลสมันเป็นที่พึงใจอะไรมันจะเป็นสมบัติได้ไงนอกจากมันเป็นข้าศึกเป็นมารอย่าลืมคำว่าสติผมเห็นคุณค่าของสติมากปัญญาสติเป็นสำคัญเพียรอยู่เสมอผู้มีสติอยู่ชื่อว่าผู้มีความเพียร ยืนเดินนั่งนอนขบขันทำหน้าที่การงานเลยอย่างน้อยให้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวถ้าไม่มีสติจดจ่ออยู่กับคำภาวนาก็ให้มีความรู้สึกตัวเสมอไม่ผิดเวลาเราจะเอาเข้าสู่การสังวรจริงมันก็เหมือนกับจัดที่เราเลี้ยงดูมันอยู่จะไล่ต้อนเข้าครอบเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เหมือนที่ปล่อยไปตามยถากรรมกว่าจะไปตะเวนหาบางทีเขาเอาขึ้นเขียงแล้วคิดที่เราระมัดระวังเรารักษาจะอยู่โดยสม่ำเสมอเวลาจะให้เข้าสู่ความสงบในองค์ภาวนาก็ได้ตามความต้องการไม่ดื้อดึงเหมือนที่ปล่อยให้เป็นไปตามยถาตังการระมัดระวังสติก็ต้องฝืนเพราะฝืนกิเลสกิเลสเป็นผู้ทำลายสติเป็นผู้ทำลายปัญญาเป็นผู้ทำลายความเพียรในแง่ธรรมะทุกด้านกิเลสจะต้องขีดต้องขวางต้องทำลายเสมอเพราะฉะนั้นการที่เราฝืนอันนี้จึงเป็นการฝืนกิเลสอยู่ในตัวของมันเองถ้าเราไม่ฝืนก็คือว่าเราคล้อยตามกิเลสยอมจำนนกิเลสเราไปหาทางออกทางพ้นจากกิเลสไม่ได้มัดตัวกิเลสเข้าไปแบบนี้ที่เรียกว่าสติปัญญาเอาให้มันแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสจึงจะปราบกิเลสได้ถ้ากิเลสยังแหลมคมกว่าเราเมื่อไหร่เราก็มีทางที่จะหลุดพ้นจากอำนาจมันได้เนี่ยจึงต้องคิดตัวเสมอนักบวชเราสะดวกมากในการประกอบสมณกิจสมณธรรมทำเพื่อความสงบจิตการงานเพื่อความสงบเย็นใจเราทำได้สะดวกเพราะมีญาติโยมศรัทธามากมายกายกองที่จะคอยสนับสนุนอนุโมทนากับท่านผู้ตั้งใจเพื่อปฏิบัติไม่ตายไม่อดนอกจากเราจะอดเพื่อฆ่ากิเลสที่จะให้อดตายเพราะไม่มีผู้มาทำบุญให้ทานไม่ใช่สอยไม่ให้ที่อยู่อาศัยเป็นไปไม่ได้เพราะคนบุญยังมีอยู่มากในเมืองไทยของเราเป็นเมืองพุทธด้วยคอยอนุโมทนาอยู่เสมออยากได้บุญได้กุศลด้วยทีนี้เราพูดดีๆแสวงหาบุญเพื่อตนและเพื่อผู้อื่นในอันดับต่อไปนั้นต้องตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่าลดละท้อถอยให้เห็นสมบัติอันพึงใจเกิดขึ้นที่ใจใจเองเป็นมหาสมบัติธรรมสมบัติก็อยู่ที่ใจมหาสมบัติทั้งมวลอยู่ที่ใจลงใจกับธรรมได้กลมกลืนเป็นหนึ่งอันเดียวกันแล้วนั่นแหละคือมหาสมบัติเวลานี้มีแต่กิเลสมันพันหัวใจจึงต้องได้แก้ได้ถอดได้ถอนฟาดเพียงกันอยู่ตลอดเวลาทุกข์ยากลำบากก็ทนเอาจึงเรียกว่าสิทธิ์นี้ครูอะไรจะยากยิ่งกว่าฝึกฝนอบรมพระให้เต็มให้เป็นพระอย่างสมบูรณ์แบบให้เป็นคนอย่างสมบูรณ์แบบของคนไม่มีฝึกอะไรจะยากขึ้นกว่าฝึกคนคำว่าคนก็ต้องหมายอัตบุคคลของเราเป็นอันดับแรกและการสอนไม่มีอะไรจะสอนยากขึ้นกว่าสอนคนต้องหมายถึงเราเป็นคนแรกเราสอนเรานั่นคือสอนคนเราฝึกเรานั่นแหละคือฝึกคนจึงต้องยากทุกระยะระยะไม่มีอันใดที่จะยากยิ่งกว่า การฝึกคนการทรมานคนการทำคนฝึกคนให้เป็นคนดีจนถึงขั้นวิเศษวิโสหมายเอาตัวของเราเป็นคนเป็นคนเป็นคนคนภายนอกคนอื่นนั้นไม่มีปัญหายิ่งกว่าเราจะฝึกเรา ให้เป็นเราอย่างเต็มตัวเมื่ออันนี้สมบูรณ์แล้วเรื่องประโยชน์ทางโลกนั้นมันแยกกันไม่ออกเพราะโลกกับธรรมอาศัยกันอยู่แล้วชาวบ้านกับชาววัดก็แยกกันไม่ออกอาศัยซึ่งกันและกันหากเป็นไปเองตั้งพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตัดจะรู้แล้วถึงประโยชน์ของโลกก็ตามมาเองในขณะที่ทรงบำเพ็ญไม่ทรงสนพระทัยกับผู้หนึ่งผู้ใดทั้งนั้นนี่จะตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่มืดมนอนตรการอยู่ภายในจิตไม่มีอะไรที่จะมืดยิ่งกว่ากิเลสครอบหัวใจสิ่งที่มีอยู่มันก็ไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ควรจะรู้มันก็ไม่รู้เพราะกิเลสไม่ให้เห็นกิเลสไม่ให้รู้กิเลสไม่ให้เชื่อกิเลสไม่ให้ทำนี่สำคัญตรงนี้กิเลสเป็นผู้คัดผู้ค้านผู้กีดผู้ขวางอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยนั่นจึง
1: รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ในสิ่งที่มีดังพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทุกแง่ทุกมุมบาปก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงบุญก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงนรกไม่ทราบว่าเป็นยังไงสวรรค์ไม่ทราบเป็นยังไงพรหมโลกไม่ทราบเป็นยังไงนิพพานไม่ทราบเป็นยังไงทั้งจิตใจนี่แหละจะเป็นผู้รู้แต่มันรู้ไม่ได้เพราะถูกกิเลสปิดเอาอย่างมิดตัวการประพฤติปฏิบัติทางความภาคเพียรของเราเป็นการเปิดการเพิกถอนสิ่งที่หุ้มห่อให้มืดมิดปิดตาภายในใจนี้ออกไปโดยลำดับหรือเห็นความสงบก็ให้เห็นสมาธิก็จะได้รู้ได้เห็นที่ใจเมื่อความวุ่นวายในตัวกิเลสจางลงไปจางลงไปปัญญาความสอดส่องก็มีทางจะออกจะก้าวเดินได้เพราะกิเลสไม่กีดไม่ขวางปิดตันไว้เสียจนหาทางออกไม่ได้ปัญญาก็ออกได้ก้าวได้เมื่อจิตมีความสงบพอเป็นปากเป็นทางแล้วปัญญาก็พอจะก้าวเดินได้หรือก้าวเดินได้และก้าวเดินได้อย่างเต็มขุมนั่นมีกิเลสเท่านั้นเป็นผู้ปิดบังของจริงมีมากเท่าไหร่จะควรจะรู้เต็มหัวใจความรู้ความเห็นความเป็นต่างๆที่ไม่เคยปรากฏขึ้นภายในใจย่อมปรากฏขึ้นเรื่อยๆอุบายวิธีการต่างๆปรากฏขึ้นเรื่อยความจริงที่เคยมีอยู่ที่ไหนที่ไหนมาดั้งเดิมมาดั้งเดิมแต่เราไม่รู้ก็กลับให้รู้ให้เห็นขึ้นมาชัดขึ้นมาภายในใจสุดท้ายใจก็เปิดตัวเองขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรปิดกิเลสสลายตัวไปหมดแล้วเหลือตั้งแต่ความรู้อันเป็นธรรมล้วนๆทำไมจะไม่มองเห็นสิ่งทั้งหลายโลกวิถูรู้แจ้งโลกก็รู้แจ้งที่ใจนี้ก่อนเมื่อรู้แจ้งที่ใจแล้วสิ่งต่างๆมันก็รู้เองมันปิดไม่อยู่ปิดใจมีแต่กิเลสทั้งนั้นปิดใจอยู่พอกิเลสสิ้นสร้างไปแล้วอะไรจะปิดใจไม่อยู่เลยแต่รู้อย่างประจักษ์เรารู้ประจักษ์เราเพียงคนเดียวเท่านั้นสามารถที่จะพูดได้เต็มปากเพราะพูดด้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่ได้พูดด้วยความด้นเดาเก่ามาแล้วก็ทราบแล้วว่าพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสามารถเป็นศาสดาสอนโลกทั้งสามได้สัทธาเทวมนุษย์สามหนังสังสิทธรรมบทย่อท่านแสดงเอาไว้ไม่เพียงแต่เป็นครูของเทวดาเท่านั้นยังเป็นครูของเทวดาอินทร์ชมทั้งหลายอีกด้วยนั่นแหละความรู้ที่จริงสามารถสอนได้หมดถอดออกมาพูดได้ทั้งนั้นเพราะออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงไม่งกงันในรูปไม่คำเราจะพยายามสอนเราเพียงคนเดียวทั้งที่มีเครื่องมือคือเจ้าอาวาสพระเจ้าอุบายต่างๆเพียงสอนได้หมดแล้วมันก็ยังเป็นไปไม่ได้จะหวังเอาผลเอาประโยชน์ตายตายเกิดตายทุกข์ตายยากตายลำบากวกเวียนกันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยมันได้ผลประโยชน์อะไรภพนั้นกับภพนี้มันต่างกันไหนก็คือภพแห่งความเกิดความตายความทุกข์ความทรมานเหมือนกันจะเอาความวิเศษวิโสจากการเกิดการตายนี้มันวิเศษวิโสกันหมดแล้วในโลกธาตุนี้ไม่มีใครยื่นยันเอาใครความพ้นจากสิ่งเหล่านี้เพราะทำลายเชื่อมันหมดแล้วเท่านั้นเป็นผู้ประสบเป็นผู้หมดกังวลแล้วทีนี้เป็นนั้นว่าขาดบั้นไปแล้วนัตถีดานิปุณัพโภตอนนี้ความเกิดความตายทำทางศาสตร์อย่างที่เคยเป็นมาของเราไม่มีแล้วหมดแล้วการปฏิบัติลงได้จริงจังกับธรรมะปฏิบัติแล้วผลจะต้องปรากฏขึ้นไปตั้งแต่ขั้นความสงบเย็นใจปัญญาจะก้าวออกไปเรื่อยสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้ขึ้นมาภายในจิตใจสิ่งที่ไม่เคยละได้ก็ละได้เป็นลำดับกิเลสประเภทต่างๆขาดที่หัวใจนะอย่าว่าขาดที่ไหนนะเมื่อรู้แจ้งกันชัดเจนแล้วมันก็ขาดไปเป็นลำดับลำดับแต่ไม่ใช่ขาดทีเดียวแบบขาดสะบั้นไปเลยนอกจากที่ปาปัญญาที่บรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นผมเนยยะซึ่งต้องฝึกทรมานตนด้วยวิธีการต่างๆต้องขาดไปโดยลำดับลำดับตั้งแต่ขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดค่อยขาดไปบทสุดท้ายคืออวิชชาขาดจากใจนั้นจึงขาดสะบั้นนั้นขาดสะบั้นเหมือนกันหมดพอถึงจุดนั้นแล้วก็เหมือนกับถอนรากแก้วพรวดขึ้นมาพรวดเดียวเท่านั้นหมดนั่นแหละถอนรากแก้วของอวิชชาพรวดขึ้นจากใจเท่านั้นหนเดียวเท่านั้น ไม่ต้องได้ถอนอีกแล้วทีนี้อกุปะธรรมอันนี้เป็นอกุปะธรรมขั้นสุดยอดอกุปะธรรมขั้นโสดานั้นเป็นขั้นหนึ่งขั้นสกิทาเป็นขั้นหนึ่งขั้นพระนาคาเป็นขั้นหนึ่งขั้นพระอรหันต์เป็นขั้นหนึ่งคือคำว่าสกิทาโสดานั้นท่านว่าเป็นอกุปะธรรมคือหมายความว่าไม่เสื่อมจากนี้ลงไปอยู่แล้วแต่ยังมีความเจริญความเสื่อมในขั้นที่ตนกำลังก้าวกำลังปีนอยู่ยังไม่ได้ที่ยึดที่เกาะอย่างเต็มที่ปีนขึ้นตกลงเป็นขึ้นตกลงอันนั้นยังมีการกำเริบส่วนขั้นภูมิที่ได้แล้วนั้นเป็นอกุปธรรมไม่กำเริบคือหมายความว่าไม่เป็นอื่นพอก้าวขึ้นอีกพักหนึ่งได้เป็นที่แน่แล้วนั่นก็เป็นอกุปะอีกแล้วก้าวต่อไปเห็นพระสกิทาคาจะก้าวขึ้นสู่พระอนาคาก็ต้องก้าวแล้วตกไปก้าวแล้วตกลงก้าวแล้วตกลงเรียกว่าเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเพราะยังไม่ชำนาญจนกระทั่งชำนาญจนถึงกับเกาะติดปั๊บแล้วก็เป็นอกุปะในขั้นนั้นๆพอถึงขั้นอรหัตภูมิเต็มตัวแล้วหมดที่นี่ไม่มีก้าวไปไหนอีกจึงไม่มีคำว่าตกลงอีกไม่มีคำว่าเจริญแล้วเสื่อมอีกเพราะเจริญเต็มที่ธรรมะเจริญเต็มภูมิแล้วถึงหลักธรรมชาติเป็นอกุปะขั้นสุดยอดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่อันใดสิ่งใดจะเป็นผู้สัมผัสจะเป็นผู้รับรู้จะเป็นเจ้าของสมบัติที่กล่าวนี้นอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นทำทั้งมวลมีใจดวงเดียวนี้เท่านั้นจะเป็นผู้รับสัมผัสสัมผัสจะเป็นผู้บรรจุไว้ในตนเป็นมหาสมบัติขอให้ทุกท่านพยายามให้เห็นของวิเศษภายในใจของตนจะหายกังวลในสิ่งทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยต่อไปนี้ท่านปัญญาอธิบายให้เพื่อนฟัง

โทษก็เห็นอยู่ในใจทุกข์ที่เกิดจากโทษก็เห็นอยู่ในใจธรรมที่เป็นเครื่องมือสอดส่องมองดูทั้งโทษทั้งทุกข์โทษหมายถึงความผิดทุกข์หมายถึงผลที่เกิดขึ้นจากความผิดท่านก็สอนไว้โดยถูกต้องก็อยู่ในจิตแห่งเดียวกันอุบายวิธีแก้โทษเพื่อดับทุกข์อันเป็นผลของโทษท่านสอนไว้โดยถูกต้องละเอียดละออมากในนักปฏิบัติเราสอนตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักใหญ่กว่าอย่างอื่นศีลก็ต่างองค์ต่างรักษาอยู่แล้วคือส่วนหยาบโทษส่วนหยาบที่แสดงออกมาทางกายทางวาจามีใจเป็นตัวการสำคัญเราก็รักษาอยู่แล้วเพราะสิ่งเหล่านี้รักษาได้ง่ายกว่าธรรมประเภทอื่นๆสมาธิปัญญาตามขั้นตามภูมิท่านสอนไว้แล้วโดยละเอียดละออไม่มีแง่สงสัยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องมืออันเหมาะสมสำหรับที่จะสอดส่องมองดูและแก้ไขถอดถอนสิ่งที่เป็นโทษภายในใจของเราผู้ปฏิบัติแต่เหตุใดมันจึงมีตั้งแต่โทษภายในจิตใจก็เป็นตัวโทษอยู่แล้วนั้นแสดงอากัปกิริยาออกมาทุกอาการล้วนแล้วแต่โทษส่วนธรรมไม่ค่อยปรากฏหรือไม่ปรากฏนี่เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่มากธรรมก็ประกาศกังวานมานานครูอาจารย์ทั้งหลายที่แนะนำสั่งสอนโดยถูกต้องแม่นยำขั้นก็สอนมาอยู่เรื่อยๆผู้รับการอบรมศึกษาจากท่านก็รับเรื่อยมาแต่ผลที่เกิดขึ้นจากการอบรมฝึกฝนทรมานตนจากครูจากอาจารย์นั้นไม่ค่อยปรากฏมีแต่สิ่งที่จะแก้จะถอดถอนจะทำลายมันนั่นแหละเจริญงอกงามขึ้นภายในจิตใจมากกว่าธรรมจะเจริญภายในใจนี่จึงเป็นเรื่องที่หนักอยู่มากสำหรับผู้ให้การแนะนำสั่งสอนยิ่งมาสับปนกันมากๆไม่ทราบมาจากแห่งหนตำบลใดแล้วไม่ทราบมาได้รับการอบรมอย่างไรหรือไม่มาคล้าเคล้ากันแล้วเลยกลายเป็นทะเลมูดทะเลคูดไปตามๆกันเก่งเก่งกลางกลางเล่นเล่นด้านด้านหนักใจจะตายทั้งผู้อยู่ก่อนทั้งครูอาจารย์มันได้เรื่องได้ราวอะไรยิ่งนั่งยิ่งนับวันมากขึ้นทุกทีมากเพื่อความดีงามก็พอทำเนาแต่มากเพื่อความเหลวไหลเหลวแหลกนี่สิจะทำให้แหลกไปตามๆกันหมดควรคิดควรคำนึงให้มากนักปฏิบัติอย่าเห็นแก่ความสุขความสบายซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาหลอกลวงเป็นประจำเท่านั้นจะไม่มองเห็นทางออกเลยถ้ายังมีความอะไรเสียดายอยู่กับความสุขอันเป็นนิสัยของกิเลสฝังใจอยู่แล้วจะไม่มีทางออกธรรมจะประกาศกังวานอยู่
ทั่วแดนโลกธาตุก็ประกาศแต่ธรรมแต่ไม่เกิดประโยชน์กับผู้ไม่สนใจผู้รักใคร่ต่อกิเลสอันเป็นกองเพลิงทั้งหลายจะคุกเข้ากันอยู่อย่างนั้นตลอดไปหาต้นหาปลายไม่ได้ถ้าไม่มีการชำระสาสางไม่มีความอดความทนความอุตสาห์พยายามนี่จึงเป็นที่หนักใจอยู่มาก

กับกิเลสก็เป็นการเพิ่มพูนหรือบวกกิเลสให้มีจำนวนมากและมีกำลังมากขึ้นทุกข์ก็เพิ่มขึ้นตามๆกันกับกำลังแห่งกิเลสมีจำนวนมากเราหวังผลประโยชน์อะไรทำไมเพิ่มพูนด้านธรรมะขึ้นวิริยะก็ต้องเพิ่ม คือความเพียรอุบายวิธีการต่างๆต้องพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงสังเกตเหตุสังเกตผลสังเกตการลบการบวกของตนเองในการปฏิบัติภาคเพียรสักแต่ว่าทำเฉยๆจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยสติเป็นของสำคัญเคยพูดเสมออยู่ที่ไหนอิริยาบถใดให้เป็นเหมือนกันกับเข้าต่อสู้สงครามอยู่ตลอดเวลาทุกข์ก็ยอมทุกข์กับการต่อสู้อย่ายอมทุกข์เพราะความแพ้เพราะความนอนใจความคล้อยตามสิ่งที่มีอำนาจเหนือกว่าอยู่แล้วทำไมอริยสัจมีเต็มอยู่ทั้งร่างกายและจิตใจไม่มีอะไรบกพร่องเลยทำไมจึงไม่เห็นนี่ที่น่าแปลกใจอยู่มากเอาจิตไปส่งไปไหนเอาสติปัญญาส่งไปไหนจิตสติปัญญาเป็นสิ่งที่จะควรรู้ควรเห็นสิ่งที่มีอยู่ภายในกายในใจของเราโดยแท้ทำไมจึงไม่รู้ไม่เห็นส่งไปไหนสายไปไหนสัจธรรมมีอยู่ในกายในใจนี้แท้ทุกข์ที่แสดงเปลวขึ้นมาภายในใจก็มีสิ่งเชื้อของมันส่งเสริมคือสมุทัยความคิดความปรุงด้วยความอยากในแง่ต่างๆไม่มีประมาณนั้นคิดอยู่ตลอดเวลา ปรุงตลอดเวลาสำคัญมั่นหมายอยู่ตลอดมีอะไรเข้าไปขัดไปขวางมีอะไรเข้าไปทดสอบเข้าไปพิจารณาเป็นเครื่องคัดค้านต้านทานกันบ้างถ้ามีมันก็ควรจะรู้เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากจิตแท้ๆสติปัญญาก็ผลิตขึ้นได้ในจิตอยู่ด้วยกันถ้าไม่ปล่อยเรื่องสติปัญญาให้เลี้ยวแหลกแหลกแนวไปเสียเท่านั้นมีตั้งแต่เรื่องของทุกข์ของสมุทัยทำหน้าที่เต็มหัวใจอยู่ตลอดเวลาแม้ขณะที่สำคัญว่ากำลังทำความภาคเพียรอยู่ถ้าไม่เป็นทำนองที่กล่าวนี้ยังไงต้องรู้ต้องเห็นเพราะสัจธรรมนี้สดๆร้อนๆอยู่แท้ๆเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาภายในกายในใจของเราไม่เป็นสิ่งที่จะต้องคว้าหาโน้นคว้าหานี้คว้าไปตามเวลาตามฤดูกาลตามสถานที่นั่นที่นี่ตามอิริยาบถนั่นนี่มันมีอยู่กับกายกับใจนี้ตลอดเวลาโดยไม่เลือกว่าการสถานที่เวลาใดๆเลยจะเป็นของมีอยู่เป็นปัจจุบันธรรมหรือว่ากิเลสก็เป็นปัจจุบันของมันอยู่นั่นธรรมก็เป็นปัจจุบันธรรมหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเมื่อไหร่ก็รู้ก็เห็นกันอย่างนี้ทำไมจึงไม่รู้ไม่เห็นเราหวังอะไรเรื่องความเกิดความทุกข์ความทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจเราเคยประสบพบเห็นมาด้วยกันแล้วเป็นที่สงสัยที่ตรงไหนและเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายนี่ก็เอาตัวของเรานี้เป็นสักขีพยานยืนยันกันตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและอนาคตหาประมาณไม่ได้จะเป็นใครถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตตัวหลับตาไม่มีสติปัญญารักษาตนนี้เลยปิ้งไปเหมือนลูกพูดบอลเท่านั้นไม่มีอะไรมาเป็นมาตะผู้พิจารณาต้องพิจารณาตรงนี้แล้วสงสัยอะไรเรื่องสงสารโลกสงสารอันนี้มีอะไรที่เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์น่าแปลกประหลาดน่าติดอกติดใจอ้อยอิ่งให้ยึดให้ถือให้คล้อยตามตลอดเวลาไม่เวลาเจือจางเลยนอกจากเครื่องนอกของเป็นเครื่องนอกของกิเลสโดยไถ่เท่านั้นเราสงสัย

ท่านผู้วิเศษไม่ใช่ท่านผู้นอนจมอยู่ในกองทุกข์นี้ผู้สลัดปัดทิ้งซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วได้หลุดพ้นไปจริงให้นามขึ้นมาเป็นผู้วิเศษขึ้นมาและเป็นผู้วิเศษขึ้นมาได้ ดังพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาองค์ไหนก็วิเศษองค์นั้นเพราะพ้นจากสิ่งสกปรกโสมมไปแล้วพระสงฆ์สาวกองค์ใดก็ตามไม่ว่าสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเมื่อหลุดลอยออกจากกองมู่กองคู่คือกิเลสประเภทต่างๆแล้วนี่ว่าได้เป็นผู้วิเศษด้วยกันทั้งนั้นธรรมที่ท่านได้บรรลุท่านตรัสรู้ก็เป็นธรรมวิเศษเราเคยเห็นที่ไหนว่ากิเลสตัวราคะวิเศษโทสะวิเศษโมหะวิเศษความรักความชังความเกลียดความกลัววิเศษมีที่ตรงไหนเราถึงได้รักได้สงวนเอานักหนายิ่งไม่ได้เคยเห็นภัยมันนอกจากถูกกล่อมตลอดเวลาการเกิดแก่เจ็บตายถ้าไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นโซ่เป็นตรวนผูกมัดรัดรึงแล้วจะอะไรเป็นผู้ผูกมัดรัดรึงเป็นผู้ชักผู้จูงให้เกิดในภพชาติต่างๆพร้อมกับการหาบกองทุกข์ไปโดยลำดับลำดาในภพชาตินั้นถ้าไม่ใช่ประเภทเหล่านี้จะเป็นอะไรไปทำมีที่ไหนว่าพาสัตว์โลกให้ได้รับความทุกข์ได้รับความลำบากไม่เคยมีทำพาสัตว์โลกให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงพาเกิดแก่เจ็บตายไม่เคยมีทำให้สัตว์โลกได้รับความทุกข์ความทรมานไม่เคยมีทำพาสัตว์โลกได้ล่มจมชิบหายให้เป็นผู้ต่ำช้าเหลวทรามไม่เคยมีนี้แต่ให้วิเศษวิสูเท่านั้นดิบดีขึ้นไปโดยลำดับลำดาจนถึงขั้นวิเศษวิโสไอ้ที่กล่าวมาเหล่านั้นมันล้วนแล้วแต่เรื่องของกิเลสพาให้สัตว์ได้รับความทุกข์ความยากความลำบากความทรมานความต่ำช้าเร็วสายเกิดนั่นเกิดนี้เกิดไม่หยุดไม่ถอยเกิดที่ตรงไหนแบกทุกข์ที่ตรงนั้นคำว่าไม่ได้แบกทุกข์นี้ไม่มีถ้าลงชื่อว่าได้เกิดแล้วจะมากจะน้อยมีต่างกันบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ยังไงก็คือตัวไผ่ทำไมท่านถึงว่าเรื่องความเกิดมันเป็นตัวไผ่ก็เพราะไม่ใช่ตัวคุณคุณก็คือความไม่เกิดมหาคุณคือความไม่เกิดความเลิศความประเสริฐก็คือจิตที่ไม่เกิดจิตที่ดูดลอยออกจากสิ่งที่พาฝังจมมาเป็นเวลานานนี้ได้แล้วเท่านั้นจึงเป็นผู้ประเสริฐจิตประเสริฐความเพียรเราทำไมจึงให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลามันพิเศษเหลือในวงความเพียรเดินจงกรมก็ให้กิเลสเหยียบนั่งสมาธิก็ให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายไม่ว่าอิยาบทใดประกอบความภาคเพียรนี่เป็นเรื่องของกิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ทำเกิดขึ้นได้ที่ไหนความเผลอเรื่องความไม่มีสติสตังความไม่จดจ่อต่อเนื่องความไม่เอาไหนตอนนี้ล้วนแน่ตั้งแต่กิเลสแทรกอยู่ตลอดเวลาเราทั้งหลายอยากทราบเอาพิจารณาตามที่กล่าวนี่สินี่เลยพิจารณามาแล้วไม่ได้คุยไม่อย่างนั้นไม่ได้สิ่งเหล่านี้มาพูดต่อสู้คนเสียจนชีวิตบางทีจะหาไม่ไปเลยก็มีแต่มันก็ไม่ตายถึงในเรื่องเหล่านี้มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังใครจะคิดก็คิดเลยมันมีส่วนที่สูงอะไรธาตุขันธ์นี้ดูสิดินก็ทราบว่าเป็นดินน้ำทราบเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟอยู่แล้วในส่วนผสมที่เรียกว่าร่างกายนี้มีอะไรเป็นของประเสริฐเลือดเลยมีความรู้ที่แทรกอยู่ในร่างกายนี้เท่านั้นอาศัยประสาทช่วยรับรู้ในแง่ต่างๆซึ่งออกไปจากความรู้อันเดียวเป็นคือใจเป็นสำคัญก็มีเท่านั้นแล้วพิจารณาลงไปเลยกรรมฐานคือท่านพระพุทธเจ้า
ประทานไว้นั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยเหรอนั่นแหละคือเครื่องมือที่ปราบวัฏจักรวัฏจิตที่มันติดมันพันอยู่ในสิ่งเหล่านี้แยกแยะออกให้เห็นตามความจริงของมันตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปถึงภายในนอกจากความเป็นปฏิกูลโสโครกไปหมดทั้งร่างนี้แล้วยังท่านยังแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาทับลงไปอีกซึ่งเป็นส่วนละเอียดเป็นลำดับไปเราอยู่กับกองอนิจจังเป็นความสุขแล้วหรืออยู่กับกองทุกข์กอดกองทุกข์เป็นความสุขหรืออยู่กับอนัตตากอดความกอดอนัตตาอยู่ว่าเป็นตนเป็นตัวอยู่นั้นมันเป็นความสุขแล้วหรือถ้าสุขโลกนี้บ่นกันทำไมโลกนี้ต้องแบกทุกข์กันทำไมเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วหากว่าพาโลกให้ประเสริฐจริงๆโลกนี้ควรจะประเสริฐไปนานแล้วนี่ก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเสี้ยนเป็นหนามเป็นพิษเป็นภัยนั่นเองจึงได้พิจสอนให้พิจารณาเพื่อถอดเพื่อถอนตนออกจากสิ่งเหล่านี้การถอดถอนตนออกได้มากน้อยนั่นคือความพ้นภัยไปได้โดยลำดับเมื่อถอนได้โดยสิ้นเชิงแล้วภัยไม่มีความทุกข์ก็สิ้นซากลงไปเพราะกิเลสสิ้นซากนี่ได้สอนทำๆสักๆสอนหมู่เพื่อนมาเป็นเวลาตั้ง30กว่าปีแล้วดูทั้งปั่นนี่สังขารร่างกายก็ร่วงโรยลงไปร่วงโรยลงไปหมู่เพื่อนคอยพอที่จะได้รับเหตุรับผลเป็นเครื่องทำนุบำรุงจิตใจให้สืบต่อแขนงแห่งธรรมตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมขึ้นไปก็ไม่ค่อยปรากฏแล้วทำยังไงตามปกติเขาไม่ประชุมเพราะเหนื่อยลำบากในธาตุในขันแต่ก็ทนเอาพอถูไถได้จึงต้องลงมาเพื่อนควรจะเห็นใจตัวเองด้วยเห็นใจครูอาจารย์ด้วยทั้งหน้าทั้งตาประพฤติปฏิบัติการจับสิ่งที่เป็นข้าศึกคำว่าข้าศึกอยู่ที่ไหนก็เป็นอย่างนั้นไม่มีความเคยเป็นความเคยชินต่อผู้ใดใครสัมผัสสัมพันธ์เข้าก็เหมือนไฟต้องร้อนทุกระยะร้อนทุกจุดที่สัมผัสกันกิเลสก็เหมือนกันอย่างนั้นเองวันหนึ่งคืนหนึ่งประกอบความเพียรมันเป็นผลอย่างไรบ้างโดยบวกลบคูณหารกันบ้างหรืออย่างควรจะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกันอย่างไรไม่มีสติปัญญาไปไม่รอดนะมันกิเลสนี่แหลมคมขนาดไหนเราเคยพูดแล้วมีสติปัญญาเท่านั้นที่จะเอาตัวรอดได้อย่างที่เคยเป็นมาก็เป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วจะเอารอดหรือจะรอดหรือไม่รอดมันก็จมอยู่แล้วมีปัญหาอะไรที่จะพูดขึ้นมานอกจากจะใช้สติปัญญาให้มีความละเอียดจะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงให้ทันกับเหตุการณ์คำว่าเหตุการณ์คือเรื่องของกิเลสนั่นเองไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดสมาธิก็อยู่กับตัวภาวนาให้เป็นสมาธิทำไมจิตมันเป็นไปไม่ได้ทำอะไรต้องทำให้จริงให้จังอย่าทำแล้วหล่อแหละอยู่ที่ไหนก็กิเลสไปทำงานเยอะในวงสมาธิก็ให้กิเลสไปทำงานอยู่นั้นเสียมีแต่ชื่อว่าสมาธิภาวนาก็มีแต่ชื่อผู้ทำงานถึงเรื่องของกิเลสความเผลอหรือความเลื่อนลอยหาความภาคเพียรไม่ได้หาความอดทนไม่ได้หาสติปัญญาไม่ได้กลายเป็นเรื่องของกิเลสไปทั้งหมดแต่แล้วก็จะทวงเอามรรคผลนิพพานเอาทวงมรรคผลนิพพานจากกิเลสมันได้ที่ไหนถ้าไม่ทวงจากอัตตธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมวิริยธรรมขันติธรรมเป็นต้นไม่ต้องทวงก็ได้ขอให้หนักแน่นในธรรมเหล่านี้จะเป็นกุญแจเปิดออกให้เห็นแจ้งชัดเจนในความจริงทั้งหลายที่มีอยู่มากน้อยอย่าละเอียดพ้นสติปัญญานี้ไปไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าเคยประกาศกลางวันมา
2,500 ปีนี้ด้วยธรรมเหล่านี้เราผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ควรนอนใจผมมาศึกษาอบรมพอสมควรที่จะขยับขยายก็ควรพิจารณาถึงหมู่ถึงเพื่อนที่เข้าใหม่ก็มีที่จะมาใหม่ก็มีหัวใจมีคุณค่าโดยการมีความมุ่งหมายเดียวกันมีจะแน่นแน่นอัดแน่นอยู่ตลอดเวลาอุจมาใหม่อบรมศึกษาก็ไม่ได้เรื่องสุดท้ายผู้อยู่เก่าก็ไม่ได้เรื่องอีกแน่นอัดกันอยู่เลยกลายเป็นข้องอื่นข้องปลาไปเสียอยู่ในข้องเต็มข้องอะไรจะคว้าจะลงมาน้ำร้อนวัดก็เลยเป็นเหมือนข้องปลาไปสิมันร้อนร้อนหมดเวลาคักกินาโทสักกินาโมหกินาจะเป็นอะไรไปดูมันโอ้มันขวางตามากนะระยะนี้นะทำให้คิดเอามากทีเดียวที่เราห่างจากการแนะนำสั่งสอนการอบรมตั้งแต่ออกพรรษามาแล้วนี้สุขภาพไม่สมบูรณ์ไม่เหมือนแต่ก่อนการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนก็น้อยลงไปน้อยลงไปจนแทบว่าจะขาดไปในบางครั้งหมู่เพื่อนก็มาเรื่อยๆมองดูก็ขวางแล้วฟังด้วยหูก็ขวางแล้วสัมผัสสัมพันธ์อะไรขวางไปหมดอะไรมันขวางถ้ามันใช่เรื่องของกิเลสมันจะมาขวางมายังไงเป็นเรื่องความผิดความพลาดความไม่น่าดูความทั้งความเผลอความรู้เท่าไม่ถึงการเหล่านี้มันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องคลังของกิเลสทั้งมวลแสดงตัวออกมาเจ้าตัวไม่รู้พูดออกมาเจ้าตัวก็ไม่รู้กิริยาที่แสดงออกทุกอาการเจ้าตัวไม่รู้เพราะไม่มีเครื่องพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ไม่สนใจพิสูจน์ในตัวเองเนี่ยสำคัญมันจึงไม่รู้ผู้อื่นอยู่ไกลๆให้มองเห็นให้รู้เคยไปต้องกำไรถึงไหนมันรู้สึกหน่อยหยุดเพียงแค่นี้หยุดไปหน่อยก็ถากขันสำหรับใช้เมื่อมันจำรูปไปแล้วมันก็ไม่เอาไหนนี่ว่างไงก็บืนมาอย่างนั้นน่ะแม้แต่ร่างกายก็ยุ่งทั่วไปมันก็รู้สึกว่าอ่อนมากจริงมีน้ำซ้ำยังโรคหัวใจยังฝังจมอยู่ภายในนั้นด้วยคอยแต่จะต้องเลิกมันทำให้ตกวิจารถึงหมู่ถึงเพื่อนเกี่ยวกับธาตุขันธ์ของตัวเองมันจะไปเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้ฉะนั้นเราเองเราไม่ได้วิตกวิจารณ์เนี่ยเพราะตัวเราเองจะไปเมื่อไหร่ก็มันไม่มีปัญหาอะไรในหัวใจนี่มันไม่มีเขาบอกไม่มีแล้วไม่มาเกี่ยวข้องไม่มายุ่งมันกับเรื่องธาตุเรื่องขันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องสมมติจริงๆว่าไม่วิตกวิจารณ์อย่างนี้ไม่มาเป็นกังวลกับมันมันเป็นสัตว์เป็นส่วนอยู่แล้วตามหลักธรรมชาติแต่ที่ยึดตกกังวลหรือเป็นห่วงมากก็คือเพื่อนฝูงนั่นเองที่มาศึกษาอบรมอันนี้ทำให้เป็นห่วงอยู่มากเพราะครูบาอาจารย์ที่ถ้าอาจให้ทำก็รู้สึกว่าลอยหล่อลงไปทุกวันแม้มีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่สามารถที่จะนำออกใช้ได้แล้วบรรดาธรรมที่บรรจุไว้ภายในจิตใจของท่านเมื่อเครื่องมือไม่อำนวยก็ใช้ไม่ได้อย่างหลวงปู่ขาวเขาก็เห็นนั่นยังประคองขันนี่ก็จะกับประคองไม่ได้แล้วคนอื่นช่วยประคองในเวลานี้ส่วนจิตท่านจะเป็นอะไรขันจะแข็งแรงไม่แข็งแรงจิตท่านจะเป็นอะไรจิตท่านไม่ใช่ขันนี่ขันไม่ใช่จิตเราการงานอะไรก็รู้สึกว่ายุ่งยากมากคนวัดนี่อยู่แล้วมันขวางตาขวางใจเนี่ยจะกลายเป็นเรื่อง
เป็นกลายเป็นลมหนาวขึ้นมาพอวันพระวันเช้าแล้วก็ฟังเสียงปังปังปังปังยิ่งไม่ใช่วันพระก็เลยยิ่งเราไม่เคยมีมันขวางหัวใจนะเมื่อจิตใจภาพก็จะไหลออกไปตามวัตถุนั้นตามสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปด้านอัตธรรมก็มันก็ด้อยอยู่แล้วก็ยิ่งมุดมอดลงไปมุดมอดลงไปนี่อันนั้นการงานต่างๆอะไรๆนี่มันค่อยแทรกเข้ามาแซงเข้ามาแล้วเหยียบย่ำทำลายธรรมที่หายไปหมดถึงว่ามันติดง่ายของเราอยากวัตถุมันติดง่ายห้อมเป็นแม่เหล็กของที่เด็กอยู่แล้วมันดูดได้ง่ายแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่เองมันไม่เกิดมีบ้างเล็กน้อยก็พอจะพังลงไปผมไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนที่ไหนบ้างผมก็ไม่ได้ถามนะเพราะสุขภาพเพราะตัวของผมเองมันก็แย่แล้วเรื่องมันแย่เกินกว่าที่จะไปถามสุขถามทุกข์ถามการตายการมาของหมู่ของเพื่อนมันบอกอยู่ในตัวของมันเริ่มจะไปไหนมาไหนมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะวิ่งเข้าป่าเข้าโลกไปแล้วสว่างมันก้างมาทั้งลายเหมือนกันคนนั้นลุงมาคนนี้ลุงมาอยากวิ่งเข้าป่าดูก็รู้เหมือนกันทำไมตั้งแต่ในฐานะนี้มันก็พอตัวมันแล้วจะไปยุ่งอะไรกับอะไรอีกเอาอะไรมาเพิ่มเขาอีกนั่นความหมายว่าอย่างนั้นเวลามันพร้อมมันก็พร้อมมันอย่างนั้นใจมีอยู่ทำไมจะไม่รู้มันไม่อยากยุ่งกับอะไรที่จะเกลียดจะตายนี่ก็เพราะความสงสารเองพอคืบคลานก็แล้วก็คืบคลานไปตามทางเจ้าของเองไม่รู้เหมือนกับอะไรแล้วปล่อยมันไปนานแล้วนั่นวันไหนวันไหนวันเอาอะไรกับมันดินก็ดินเนี่ยเหยียบอยู่นี่ก็ดินนั่งอยู่นี่ก็ดินเนี่ยน้ำก็น้ำลงก็ลงไปก็ไปจะอะไรกับมันมันก็เต็มอยู่ด้วยดินด้วยน้ำด้วยลมด้วยไฟในโลกอันนี้มันบกพร่องที่ไหนถ้าจะเอาเป็นมรรคเป็นผลมันก็รวยกันทั้งโลกแล้วใครจะมีความบกพร่องมาบ่นทุกข์กันทำไมทีนี้ไม่ใช่มรรคใช่ผลเลยแม้อยู่ในกลางเนี่ยมันก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟมันอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันจะเสกสรรพัญญาไปไหนมันก็ไม่ได้ไปจิตมันหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามานั่นทุกวันนับปีเก้าไปหดเข้ามาหดเข้ามาอายุขนาดนี้มันรู้ด้วยชาติแล้วหลงใจนี่ข้ามไม่มีอะไรทางภายในใจช่วยไม่บ้างมันไปนานนั่นนะของผมมันก็ไม่จะปล่อยมันก็คงไปนานนั่นมันพอพยุงได้ก็พยุงมันไปนั่นปล่อยมันตามเรื่องของมันก็ดูมันจะไปง่ายพอพยุงก็พยุงไปเหมือนก็ยารักษาโรคทำโอสถรักษาใจก็เหมือนกันมันพอพยุงกันไปก็พยุงกันไปหรือว่ากว่าแล้วก็ปล่อยเสียเหมือนกับยาเอาคนไข้นั่นแหละวัตถุนั่นแหละมันเข้ามาท่วมทับนะแล้วลองนี่ไม่ได้ชินต่อสิ่งเหล่านี้นะหัวใจนะมันชินมันกลมกลืนอยู่กับคำต่างหากทำมันเหมือนกับว่าอะไรมาแตะไม่ได้ว่างั้นเลยนอกจากนั้นทีนายจะขาดตัวบกพร่องนี่ไม่ถือมันสำคัญอะไรมากเลยไม่ถือแบบอารมณ์ยิ่งกว่าทำถ้าเห็นเมื่อเห็นอะไรแปลกหูแปลกตาเขามันสะดุดสะดุดสะดุดนะคือแปลกหูแปลกตาคือว่าข้าศึกมันมามันจะมาเหยียบย่ำทำลายทำนั่นเองพยายามต้องหวนไว้ต่อไปทำมันจะไม่ทำจะไม่มีนี่นะมีแต่วัตถุเต็มไปหมดเลยศาสนาวัตถุเลยไม่ใช่ศาสนาธรรมเลยนะ
มันรู้ล้านเนี่ยรู้หลังมาจะอะไรกับมันสิ่งนี้มันเต็มแผ่นดินอยู่แล้วอาศัยไปทั้งนั้นเองทำต่างหากพิเศษประเสริฐมีอะไรเหมือนในโลกธาตุนี้แล้วมีอะไรเหมือนธรรมไม่มีอะไรเหมือนใจถ้าใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วไม่มีอะไรเหมือนใจไม่มีอะไรเหมือนธรรมในสามแดนโลกธาตุนี้ฟังดูเพียงเท่านั้นก็ทราบแล้วไม่มีอะไรประเสริฐเหมือนนั่นเนี่ยมันยังเห็นสิ่งนั้นประเสริฐอยู่อันนี้ก็ยุบย่ออันนี้ก็เกิดไม่ได้เพราะมันขยับเลยอันนี้มากๆภาวนาถ้ามันมีจุดมีหมายไม่มีที่สูงที่ต่ำกันบ้างมันก็ไม่เห็นกำลังของกันและกันการภาวนาเรื่องนิสัยผมเป็นอย่างนั้นผมไม่เคยพูดให้หมู่บ้านฟังเสมออะไรก็ได้เข้าขั้นทดลองกันดูซะก่อนอันถึงได้อันนั้นออกมาใช้แหละทีนี้ออกมาใช้เป็นการเป็นงานเลยคิดด้วยเราไม่จนกรอกมันก็โอ้ยโอ้ยงานมันจนกรอกจริงมันจะตายจริงอะไรตายคนไปหาที่มันตายมันจะทุกข์ขนาดไหนจิตมันก็รู้กันอย่างนี้มันตายเมื่อไหร่ฟาดกันลงไปตรงนั้นเอาให้เห็นความจริงมันนี่อะไรตายก็ตายเถอะให้มันรู้ต่อหน้าต่อตากันนี่วันนี้เราจะดูทั้งความเป็นความตายอะไรตายอะไรไม่ตายมันรู้จิตนี่เป็นนักรู้ไปทุกข์มากเท่าไหร่มันก็ไม่ถอยความตายทิ้งข้างหลังไว้เลยเอาความจริงกลางไว้ข้างหน้าแล้วมันเอื้อมแต่ความจริงสุดท้ายมันก็ทะลุไปเลยเป็นอย่างนี้เหรอนั่นถึงทำไมจะไม่ได้คำพูดมาพูดเมื่อมันรู้อย่างนั้นแล้วความพูดคำพูดนี่เอามาจากความรู้นั้นน่ะทำไมจะพูดไม่ได้วะเมื่อมันรู้มันเห็นเข้าไปแล้วมันพูดได้มันสิ่งใดที่พูดไม่ได้เหมือนโลกมันก็รู้กันอยู่อย่างนั้นปฏิเสธกันไม่ได้ทั้งที่ว่าทำนี่มันไม่มีอะไรเหมือนเอ้าระหว่างในสามแดนโลกธาตุไม่มีอะไรเหมือนแต่ก็พอพูดได้ว่าทำก็พูดเสียธรรมชาติอันนั้นพูดไม่ได้ก็ไม่พูดแต่มันรู้กันอยู่นั่นจะว่าไงมันจึงกล้าพูดที่ว่าไม่มีอะไรสัมผัสสัมพันธ์ทำได้นอกจากใจทางหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดนี้ไปใช้ไปคนละแบบไปบัตรไปเยอะมันไม่ใช่ฐานะที่จะเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ทำได้นอกจากใจเพราะฉะนั้นจึงปรับใจให้ดีนะควรจะสัมผัสสัมพันธ์ทำในขั้นสมาธิก็ให้ได้สัมผัสสัมพันธ์ในใจตัวเองปราบเข้าไปปราบเข้าไปทำมีอยู่แล้วบางทีเราปราบจิตไม่ถูกเพราะนั่นเองปัจจุบันนี้ตลอดเวลาทำไม่เคยล้าสมัยมันล้าสมัยตั้งแต่กิเลสพาให้ล้าหลังนี้ทำไม่ได้ล้าทำมีวงในวงนอกกันมั่งเลยเหมือนก็ต่อยมวยอะไรชกมวยกันก็ดีอย่าไล่ไปเรื่อยๆเลยไม่ได้อะไรสะดุดใจนะเมื่อไม่มีอะไรสะดุดใจแล้วกำลังใจก็ไม่เกิดกำลังใจเป็นสำคัญมากนะถ้าลงมีกำลังใจแล้วมันพุ่งเราจึงเห็นว่ากำลังใจสำคัญมากทีเดียวเจ้าของนั่นแหละเป็นผู้จะเพิ่มกำลังมีขึ้นมากโดยอาศัยครูอาจารย์ผู้แนะแนวทางให้เวลาไปเจอเขาตรงนั้นแหละนั่นแหละกองกำลังขึ้นที่ความจริงนั่นแหละพอได้เจอเขาแล้วความเชื่อไม่ต้องบอกฝังลงทันทีเลยแม้สิ่งนี้จะไม่ปรากฏอีกก็ไม่ถอนท่านเรียกว่าอาจารย์ศรัทธาได้เคยรู้เคยเห็นแล้วสิ่งนี้แม้จะไม่ปรากฏทุกเวลาเวลาที่ต้องการก็ตามแต่สิ่งนี้ได้มีแล้วได้เห็นแล้วนั่นปฏิเสธไม่ได้มีแต่จะขุดค้นลงไปให้ถึงอย่างนั้นอีกหรือยิ่งกว่านั้นเข้าไปถ้าคุณจะยิ่งเลยนะให้ยิ่งเข้าไปกำลังใจมีแล้วมันพุ่งนี่ดูเดินเดินหกล้องกลมกล่อมมันยังจิตมันยังเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้ามันไม่ได้อ่อนไปตามร่างกายเลยเห็นเวลาเราทรมานเราอย่างหนักมีแล้วก้าวขาไม่ออกไปบินทบาทหมู่บ้านก็จะไม่ถึงบ้านเพราะ
มันเพียขนาดไหนร่างกายมันอ่อนเต็มที่ทั้งๆหนุ่มๆอยู่นั่นน่ะก็การฝึกการทรมานทีนี้จิตมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้าแม้ถึงเวลาที่ควรจะไปเรียกไปฉันนะจิตมันแทนที่มันจะกระยิ่มในเรื่องฉันมันไม่เป็นแต่ไม่ฉันให้มันก็จะตายจะไม่ทำคุณถึงที่ถึงฐานจำเป็นต้องยาวๆกันไปแต่ฉันนะก็รู้นิสัยร่างกายเวลาฝึกกันมันเป็นอย่างนี้มันไม่ถึงสิ่งที่ควรจะรู้มันก็ไม่รู้แต่ถึงขั้นมันเป็นเองมันก็ไม่ต้องบอกนั่นเป็นอีกอย่างขั้นที่ต้องถูต้องไถอย่างนี้มันต้องถูไถแล้วมั่งวันหนักต้องหนักกันมั่งจนถึงเวลาที่มันรู้การรู้งานแล้วมันไหลมันไปเองไม่ต้องพูดแล้วมันถ้าเป็นในเจ้าของนี่แหละมันมีใครบอกก็รู้อย่างสติปัญญาอัตโนมัติอย่างนี้ท่านว่ามหาสติมหาปัญญาก็ได้ยินแต่ชื่อไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์แต่พอมันเกี่ยวข้องมันสัมผัสสัมพันธ์กันแล้วไม่ถามก็รู้เพราะเป็นความจริงอันเดียวกันไอ้จิตที่มันเคยงูเง่าเต่าตุ่นคือคลืบคลานล้มลุกคลุกคลานนั้นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่มันเป็นตัวใหม่ขึ้นมามันคล่องตัวทุกอย่างหูดีตาดีไปหมดเมื่อสติปัญญามันดีสักอย่างเดียวอะไรสัมผัสสัมพันธ์มันวิ่งถึงกันวับเลยเดียวมันอยู่เฉยๆเมื่อไหร่จนกระทั่งไม่มีอะไรที่จะต่อสู้แล้วยึดติดกันไปเองธรรมะรู้สึกแล้วนั่นแท้ๆนี่นาทำไมจังคืบคลานเข้ามาถึงในหมู่เพื่อนผมมีวิตกวิจารณ์มากตรงนี้เทศความจริงให้ฟังเต็มไม่เต็มหน่อยทุกเนี่ยทุกมุมแต่เวลามีกำลังวังชาสุขภาพอำนวยประเทศให้เต็มเหนี่ยววันนี้มันไม่ได้เรื่องแล้วพอพูดไปก็หอบไปแล้วว่าไงนี่ถึงได้หยุดนี่มันรู้แล้วภายในว่ามันจะไปไม่รอดโอ้พี่เหลือปิดหูปิดตาใจปิดจริงๆนะปิดเหมือนนี่ปิดตาเอาของปลอมเข้ามาหุ้มห่อไว้มัดเลยจนไม่เห็นของจริงได้เลยนี่ดิมันก็ผิดอะไรกับคนตาดอกบอดหูหนวกไปที่ไหนก็ถูกที่เหลือจูงไปไม่ได้ไปโดยลำพังอิสระเจ้าของเหมือนคนตาบอดเป็นลูกคำคำไปมันโดนนั่นโดนนี่โรคลูกคุกคามถลอกปอกเปิดเพราะไปไม่ถูกทางคนตาบอดมันจะไปถูกทางอะไรมีใจบอดมันก็อย่างนั้นมันก็โดนนี่โดนนักโดนชังโดนเกลียดโดนโกรธผมดูท่าตรงนี้ไปกองทุกอันนี้จูงไปหากองทุกมันคิดอะไรคนตาบอดฟังถึงใจสิจิตมันเปิดออกจากนี่ดูที่มันถึงจะได้รู้ชัดเจนผมคิดว่าอวกาศของจิตอวกาศของธรรมอวกาศของโลกอวกาศของธรรมไม่ผิดกันมันหมดความดึงดูดแล้วมันไปได้คล่องตัวอย่างว่าหินหมดสิ่งดึงดูดแล้วก็เหมือนกันนะไม่มีอะไรจะมาครอบได้เลยเหนือหมดทุกอย่างเหนือไหนก็เหนืออยู่อย่างนั้นไม่มีคำว่าการสถานที่อาการลิขิตจิตพอแล้วเพราะงั้นการเป็นการตายจะกำหนดมันหาอะไรนี่เหมือนกับยกสูงทั้งท่อนแต่ตุงมันหนักทำไมรู้มันก็ทุกอย่างแล้วอยู่เท่านั้นอยู่กับรู้นั่นเท่านั้นพอดีกับอันนั้นไม่ต้องไปปรุงไปแต่งอะไรมันหนักลำบากมันดูดมากนะเวลาลมแรงดูดเอาจริงๆจนจะขยับตัวไม่ได้นะนี่เลยดูดจิตมันดูดขนาดนั้นนะนั่งภาวนาชั่วครู่ชั่วยามเหมือนจะเอาไปฆ่านั่นมันดิ้นโดนกดแกว่งไปหมดเพราะก้าวเข้าสู่สมาธิได้บ้างนะความดึงดูดทั้งหลายค่อยเบาเห็นไม่ชัดอีกสงบเย็นแต่ก่อนมันไม่เย็นนี่มันยุ่งกับอะไรต่ออะไรปรุงนี่ก็ปรุงเรื่องของกิเลสพิจารณากิเลสทำงานท่าเดียว
นี่ไม่ทราบจะดีจะเล่นไปไหนก็เหมือนคนตาบอดทั้งว่าอันไหนก็คมคามคมคามก้าวไปไหนคมคามคมคามมิดจะขวากแต่หนามตาบอดแล้วตัวไหนจะมิดจะขวากแต่หนามเมื่อจิตไม่มีช่องมีทางไปมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยคิดไปเรื่องไหนก็มีแต่ฟืนแต่ไฟไปหมดนี่ที่มันสำคัญมันเป็นมาหมดแล้วนี่ถึงได้มาพูดเวลามันคนเวลามันเบิกออกเบิกออกรู้ชัดเข้าไปชัดเข้าไปจิตก้าวเข้าสู่สมาธิเป็นสมาธิเย็นเป็นสบายไปไหนก็สบายไม่ยุ่งกับอะไรแม้กิเลสยังมีอยู่แต่มันก็ไม่ได้ออกเป็นท่านเพราะกิเลสประเภทหยาบๆแล้วมันสงบตัวมันลงไปเพราะสมาธิครอบหัวมันดังนั้นจึงให้คลี่คลายทางด้านปัญญาเหมือนกับว่าปิดประตูแล้วที่นี่เข้าฟันกันในคอกเนี่ยสมาธิมันเป็นเหมือนปิดประตูไว้เข้าสู่ความสงบเป็นบาดเป็นฐานแล้วเอาที่นี่มีกำลังปัญญาคลี่คลายเข้าไปฟันเข้าไปแยกแยะออกมานี่เห็นเป็นรักเป็นตอนหนึ่งกิเลสตัวไหนขาดไปตัวไหนขาดไปขาดด้วยปัญญาขาดด้วยปัญญารู้รู้จนกระทั่งอ๋อกิเลสไม่ใช่เป็นผู้ฆ่ากิเลสสมาธิไม่ใช่ผู้ฆ่ากิเลสเป็นเพียงว่าครอบหัวกิเลสไว้เท่านั้นเวลาฆ่าจึงเป็นเรื่องของปัญญาอ่ารู้ได้ชัดเลยละเอียดเท่าไรสติปัญญายิ่งละเอียดลงไปละเอียดลงไปตามมันไปต่างไปทันกันไปเรื่อยฆ่ากันไปเรื่อยมันจะเอามาจากไหนกิเลสมีแต่ฆ่าอย่างเดียวไม่ได้ผิดขึ้นมาเมื่อถึงขั้นไม่ผิดมันไม่ผิดนะถึงขั้นฆ่าแล้วมีแต่ฆ่าทั้งนั้นถึงกิเลสโผล่ออกมาไม่ได้โผล่มาก็หัวขาดเลยถึงปัญญาขั้นนั้นแล้วเป็นปัญญาไม่ถอยเป็นปัญญาไม่มีคำว่ากลัวกิเลสสะทกสะท้านต่อกิเลสไม่มีมีแต่ขยับหาทั้งนั้นคุ้ยเขี่ยมาจนเลยไม่มีอะไรเหลือแล้วจะค้นหาอะไรนี่หมดแล้วกุศลธรรมมาเผามันเรียบหมดความฉลาดเผาเย็นหมดร่างเย็นสบายทุกเวทนามันเกิดมากทำไมมันเอาสมาธิไปครอบมันได้มันมีแปลกอยู่ตรงนี้นะถ้าผมนี่ครอบไม่ได้สมาธิถ้าลงทุกเวทนาเกิดมากแล้วต้องเอาปัญญาครอบสมาธิมีมากน้อยเป็นไรก็ต้องบัลลังก์สมาธินี่พังเลยโดดออกจากสมาธิฟาดกันทางปัญญาเลยเวลามันตีแตกทางด้านปัญญาแล้วทีนี้สมาธิมันเป็นของมันเองแน่วอัศจรรย์ด้วยเราสมาธิมาครอบเวลาทุกเวทนามากพิจารณาอย่างกายเวทนาจิตธรรมล้มละนาวสู้ทุกเวทนาไม่ได้กายเวทนาเนี่ยจะพิจารณาสู้เวทนาไม่ได้เราสมาธิไปครอบมันยังไงมันไม่ถึงขั้นที่สมาธิจะแตกมันถึงพอครอบได้ถึงขั้นมันสมาธิแตกมันไม่อยู่มันแตกมันเองผมเป็นมาหมดแล้วเนี่ยบางคืนไม่คิดว่าจะภาวนาตลอดรุ่งเลยนั่งภาวนาธรรมดาคิดถึงภาวนาไปทุกเวทนามันเกิดถึงที่เนี่ยก็สงบและจิตสงบแน่วนี่จากนั้นมาก็สมาธิทุกเวทนามันก็ขึ้นเหมือนหนักเข้าหนักเข้าทนไม่ไหวเปลี่ยนท่ารบใหม่จริงสุดท้ายความสงบนั่นก็รื้อบัลลังก์เลยหมุนออกทางด้านปัญญาฟาดกันเลยจนกระทั่งปัญญาตีกระแตกกระจายไปหมดแล้วที่นี่เป็นสมาธิเองลงแน่วเป็นเองอันนี้เป็นสมาธิเกิดขึ้นจากด้านปัญญาคือเป็นสมาธิที่อะไรพูดไม่ถูกนะสมาธิประเภทนี้เป็นสำหรับสมาธิกรณีพิเศษเหมือนอย่างเราใช้ปัญญาที่อยากปัญญาโลสมาธินั่นแหละอัปปนามันก็เลยเนี่ยมันอะไรพูดมันถูกนะอัปปนาเราก็เคยเป็นนี่แน่วตลอดให้ลงเมื่อไหร่ก็ได้นี่มันชำนาญขนาดนั้นอัปปนามันก็รู้
แต่อันนั้นมันไม่เป็นอย่างนี้นี่นะเจ้าอัปปนามก็พูดไม่ถูกแต่ว่าลูกพูดรวมๆมาว่ามันเป็นสมาธิคือแน่นปังแน่นเหมือนจะมีไม่มีอะไรเข้าไปเกาะเลยนะเรื่องหน้าของปัญญาการพิจารณากายนอกกายในนั้นไม่สำคัญไม่ถืออะไรนะมีความสัมพันธ์เท่ากันขอแต่ความถนัดความสัมผัสของจิตทำพิจารณาทางข้างในไม่ได้เอาข้างนอกซะก่อนมันติดมันเกี่ยวข้องกับเรื่องรูปอะไรยกรูปนั้นมาตั้งขึ้นไปแล้วพิจารณาแยกแยะกันเอามันหลายครั้งหลายหนจนมันเป็นที่เข้าใจมันถึงย้อนเข้ามาภายในตัวเองอย่างนั้นนะการพิจารณากายวิภาคมันจะมาวิภาคเฉพาะกายภายในกายภายนอกวิภาคได้วิภาคคือแยกแยะออกนั่นท่านวิภาควิภาคคือแยกออกอุกหะนิมิตยกขึ้นอุกหะแปลว่ายกขึ้นยกขึ้นพิจารณาเป็นปฏิภาคคือแยกส่วนแบ่งส่วนออกไปภาคะแปลว่าส่วนอุกหะยกขึ้นอุกหะนิมิตปฏิภาคนิมิตจะยกรูปกายใดมาก็ได้มาตั้งตรงนั้นกำหนดพิจารณาเป็นแบบผิวๆออกเข้าไปเข้าไปเยื่อแยกไปเหมือนทางลายเห็นตอนยิ่งเลวมันหลอกเรายังหลอกได้อุบายเหล่านี้เป็นอุบายที่แก้ความหลอกลวงยิ่งเลวด้วยธรรมธรรมมีอย่างนั้นยิ่งเลวก็มีอย่างยิ่งเลวมีอย่างนั้นธรรมก็มีอย่างนี้แก้กันยิ่งเลวว่าอันนั้นมันสวยไม่งามอันนี้ไม่สวยไม่งามเข้าไปแก้กันนั่น นี่เป็นฝ่ายมากอันนั้นเป็นฝ่ายยิ่งเลวการแก้นี้พิจารณาเป็นอุกหานิมิตเป็นปฏิภาคนิมิตยกขึ้นแล้วแยกแยกกันออกเป็นฝ่ายมากมานี่มันพิจารณาภายในก็ได้มาพิจารณาภายนอกพิจารณาภายในเทียบกันได้ทุกสัดทุกส่วนเราจนพอถือเป็นการเป็นงานตลอดจนกระทั่งมันพอมันรู้เองเวลาพอไม่ว่าสภาพภายนอกภายในไม่ว่าการเขาการเรามันพอแล้วมันปล่อยทั้งนั้นนี่ฉันไปพูดถึงเรื่องสุภาษิตสุภาษิตเวลามันปล่อยของมันมันผ่านตรงกลางนะมันไม่ได้ไปสุภาษิตไม่ได้ไปสุภาษิตไม่ได้ไปสุภาษิตนั่นนะมันเห็นนี่มันดีนักปฏิบัติมันมีใครบอกมันก็รู้มันทำมีอยู่กับทุกคนจำเป็นอะไรจะต้องไปดูแต่ในแบบแผนกำหนดเวลาอย่างเดียวนะมันทำมีอยู่ทั่วไปความจริงมีอยู่ทั่วไปกิเลสมีอยู่ทั่วไปทำให้มันเกิดได้ทั้งนั้นไม่ต้องไปดูตำรากิเลสก็เกิดไม่ต้องไปดูตำราธรรมก็เกิดถ้าพิจารณาให้ถูกในแง่ของธรรมพิจารณาเป็นไปในแง่ของกิเลสไม่ต้องดูตำราก็เกิดกิเลสนั่นธรรมเป็นของจริงที่ปรากฏขึ้นในจิตใจที่มันมากยิ่งกว่ามันเป็นนั่นไหนแต่ขณะมันมีสิ้นสุดเมื่อไหร่อันนั้นยังมีกำหนดกันไว้มี 80,000 พระธรรมขันธ์ฟังดูอันนี้พระธรรมทารุณอาจารย์เกิดจารึกกันไว้อย่างนั้นก็พอประมาณตามกำลังของท่านและตามกำลังของผู้ที่จดจำเท่านั้นมา 80,000 พระธรรมขันธ์ความรู้ที่อันเป็นของจริงที่เกิดขึ้นในใจมันมีกำหนดเมื่อไหร่ไม่มีแต่ขณะเราไปไม่มีขอบเขตทางพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดที่เราเขียนไว้ในการโต้ตอบปัญหานั้นดูเอาดิมันเกิดได้ทุกเวลาเวลาท่านจึงพูดว่าธรรมที่มีในคัมภีร์เหมือนกับน้ำในตุ่มในหายเท่านั้นไม่ได้มากมายอะไรที่นอกคัมภีร์นี่เหมือนน้ำในท้องฟ้าเหมือนท้องฟ้ามหาสมุทรตั้งใจยิ่งมีขอบเขตเมื่อไหร่เมื่อเวลาถึงเวลารู้แล้วมันกระจายไปหมดเลยจะเอาอะไรมาเป็นขอบเขตของจิตประเภทนี้ล่ะจิตประเภทนี้ไม่ได้อยู่ในไม่ได้เป็นผู้ต้องหาไม่ได้ถูกกักขังแหวกว่ายหัวหางกลางตัวได้สุดเขตสุดแดนของโลกธาตุจะว่าไม่จะมาพูดอะไรแปลกเหมือนพระธรรมสี่พันพระธรรมขันธ์เท่านั้นมันกล่าวไว้พอประมาณเท่านั้นถ้ามันรู้ขึ้นภายในใจของผู้ปฏิบัติมันต้องชัดเจนว่ะอย่างพระพุทธเจ้าสอนโลก
ลายนี้เข้ามาเป็นอย่างลายนั้นเข้ามาเป็นอย่างมีกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านลายมันเหมือนกันเมื่อไหร่นิสัยคนการแสดงธรรมจะแสดงแบบเดียวกันได้หรือลายไหนมานิสัยไงมาก็ต้องตอบตรงนั้นเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้นั้นเหมาะสมกับจริตนิสัยผู้นั้นได้รับประโยชน์แน่ก็ผิดกันไปเปลี่ยนกันเป็นลายลายลายไปเลยธรรมะท่านไม่ได้ไปหาคนมากกว่ามาจากไหนเพราะท่านภาพอันนี้ขึ้นรับแล้วมีอยู่กับนี่แล้วนี่นอกจากไม่นำออกใช้ตามเหตุการณ์เท่านั้นเมื่อมีเหตุการณ์แล้วท่านนำออกใช้ทันทีท่านจะไปหาว่ามาจากไหนเพราะไม่ทันถ้าไปหาเพราะไม่ทันตายที่เปล่ามีอยู่กับใจหมดแล้วความกับอยู่กับนั่นเลยที่ว่าถืออยู่กับมือจ้วงเข้าไปเลยที่ว่าแทงเข้าไปเลยลองดูตัวเท่าหนูแต่มันอาถรรพ์พูดนะเรื่องอย่างนี้อาถรรพ์ตรงที่จิตไม่ได้เป็นผู้ต้องหาแล้วนี่นะว่ามันถ้าลองจิตได้พ้นจากความเป็นผู้ต้องหาพ้นจากความถูกกักขังแล้วมีประมาณที่ไหนความรู้อันนี้ว่ามันว่างสมุดไปได้หมดรู้ไปได้หมดพูดไปได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรมาหยิบมาขวางได้เลยความหยิบขวางก็มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันก็รู้ได้ชัดเนี่ยเมื่อมันมีกิเลสที่อย่างเดียวอะไรมาขวางจิตประเภทนี้จิตดวงนี้วะน่ะมาโลกนี้มีเหมือนไม่มีเมื่อจิตไปสัมผัสก็อย่างเดียวเวิ้งว่างไปหมดโลกทั้งนี้วะแล้วจิตต่างหากไปพัวไปพันไปติดไปเกาะกิเลสพาให้เป็นต่างหากนี่เนี่ยเมื่อตัวมันพาให้เป็นมันตายไปเสียที่หายไปเสียแล้วอะไรจะไปให้เป็นอย่างนั้นมีแต่จิตล้วนๆเป็นธรรมล้วนๆแล้วไปติดอะไรกับอะไรมันไปคล้องอะไรไปคาอะไรเหมือนกับอวกาศที่เวิ้งว่างไปหมดเลยมันมาคาเนี่ยคอยดูสิแน่นไปหมดใครมาก็พวกเรามาเราแล้วเราเป็นผู้ทำหน้าที่พระทั้งหลายก็มีแต่ช่วยอย่างอื่นที่เป็นฐานะของเจ้าของกำลังเจ้าของที่ช่วยได้ส่วนเรื่องใหญ่โตจริงๆก็คือเรื่องของเราผู้รับภาระผู้อื่นทำแทนไม่ได้นี่แน่แล้วก็เป็นเรื่องที่หนักด้วยภาระหูเบาข้นเบาติดใจคล่องแคล่วอย่ามาอุอาจมีงานให้เห็นนะมันเต้นกลางๆให้เห็นสิ่งที่เรียกศึกษาได้ด้วยตาก็ดูสิศึกษาได้ด้วยตาด้วยหูเอากับกิริยาหมู่เพื่อนครูอาจารย์อยู่ไหมทำไหมให้ดูแล้วมากดข่วงกันให้แบกให้หามกันหนักเปล่าแบกอะไรไม่หนักยิ่งกว่าแบกคนทั้งที่นะมันหนักมากหนักความมากความสูงก็มันหนักอันนี้หนักมากอารมณ์กิเลสไปอยู่ตรงไหนมันหนักตรงนั้นแต่ละคนละคนนี่มันขี้โรคขี้โกรธขี้หลงคนต้องขี้รู้ไหมหนักคงนั่งแหละแบบคนต้องขี้ขี้โรคขี้โกรธขี้หลงขี้เกียจขี้ค้านมันจะขี้เต็มตัวมันหนักสิมันเกิดมาเรียกที่มันเด็กทั้งใครจะใครรถบ้างก็ควรสงสารกัดนะทำไม่เพื่อกัดนะมีการมากขึ้นมากขึ้นเขาจะหาอยู่หากินตามธรรมดาสัตว์เหล่านี้เขาหากินตามนิสัยของเขาแล้วเขาภูมิใจถ้าจำเป็นจริงเขาไม่มาอาศัยเราแหละแต่นี่มันไม่มีที่ไปที่กินเขาก็ต้องอาศัยเราถ้าเราพอหากินได้เราเห็นมันเช่นผลไม้อยู่นี่มันทันเขาเมื่อไหร่เห็นก่อนแล้วรู้ก่อนเราแล้วมากินก่อนมันนิสัยของเขาก็หากินคุ้มปากคุ้มท้องเขาของช่วยตัวเองมาแต่ไหนจะไรหรือพอมีผลหมากมาถึงไหนเขาก็ปั๊บถึงก่อนเราแล้วเป็นอย่างน้อยหนาดูสิเราไปพูดเล่นกับเขาคู่กินไปเท่าน้ำเลือกกินคู่จะกินอ่ะไม่มีเลือดเลือดเลือดวุ้ดเป็นขนุนนี่เหมือนกันขนุนนี่ก็เลยเกิดถึงหัวแล้วเราทุกตอนมันพอมันสุกขึ้นมาให้แก่วัดนั้นวัดนี้ตลอดประชาชนแล้วพอสัตว์มีมากๆขึ้นมาได้ห่วงนั่นห่วงว่าตัวสัตว์เลยแล้วแก่ใครอ่ะ
นอกจากมันถูกพร้อมๆกันมากๆแล้วกลัวจัดจะถึงไม่ทันนั้นก็แยกบ้างแยกวันนั้นวันนี้สงสารที่ทำงานหัวใจเหมือนกันชีวิตความจำเป็นเท่ากันความทุกข์เท่ากันเราคิดกันมดมันเอาเป็นของมันเองแล้วมันตื้อไปหมดถึงเท่าไปก็หูเพื่อนเอาอาหารมาให้มันแล้วนอนมาแล้วนะเรายังเที่ยวด้อมๆไปดูอยู่ตอนเช้าลงไปเดินยังคมแล้วออกนั่งกันด้อมไปเที่ยวดูนั่นตรงนี้เพราะความสงสารนั่นแหละไม่ใช่อะไรหรอกไปยินเสียงตะแกรงที่ไหนก็ไปบางทีบุกป่าก็ไปไล่เหยี่ยวคมคามคมคามน้ำอะไรก็ไม่ว่าถ้าสงสารสัตว์น่าสายเราเดี๋ยวนี้เต็มไปหมดไก่ยั่วเยอะๆจังไม่มีตัวพระเลยอย่างนี้เป็นสัตว์บ้านไปหมดแล้วยิ่งทำกรมผมยิ่งน่าดูนะแล้วเราก็คงจะน่าดูเขาเหมือนกันแหละกูเสียอยู่ข้างทางกรมตอนเดินอยู่กรมตอนเช้านะไม่สนใจอะไรเลยแสดงว่ามันพึ่งเราด้วยนอกจากว่าเราไม่ทำไมมันแล้วมันยังพึ่งเราด้วยสังเกตดูนะอยู่กับคนมันร่มเย็นไม่มีอะไรทำไมเลยคนไม่เป็นภัยแค่อย่างเดียวดังนั้นมันก็เย็นไปหมดสัตว์ลูกตัวเล็กๆเล็กๆยิ้มย้ำยิ้มย้ำยิ้มย้ำอยู่กับแม่นะแม่แบบผู้เสียมันกินมันฝึกลูกมันน่าดูนะน่าดูมันฝึกลูกมันเวลาอยู่กันที่โลกนี้ก็พาลูกกินแบบหนึ่งนะเวลาจะออกไปที่โลกนี้แม่มันทำแม่ทำท่าปั๊บปั๊บปั๊บเลยนะแล้วลูกปั๊บปั๊บปั๊บไปตามถ้าออกโลกแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นมันสอนลูกไอ้แย่กับมันอืออายอืออายตังอู้หลีกแล้วหลีกแค่นี้นี่น่ารักความสงสารมันทำให้รักอันนี้ก็เดินไปนี่ไปนี่บางคืนมึงก็ป้าขึ้นมาไปแล้วไปบางคืนมึงไปเดินง่ายๆยืนไปยืนไปบางทีปาก็เห็นพระคุยกันอยู่ตามปกติจะไม่ทราบว่าคุยเรื่องอะไรจะไปคุยเรื่องดีฉานกถาไม่ได้นะผมไล่หนีจากวัดเลยนะอย่าว่าผมไม่บอกนะแต่มาแบบนั้นไม่ได้พระวัดนี้คุยเรื่องโลกเรื่องของสารอย่ามาคุยให้ได้ยินนะอย่าให้ได้เห็นนะอย่าว่าผมไม่ไปนั้นนะผมบอกว่าคงเลยว่าผมไปอยู่เรื่อยนะวางนั่นเลยผมไม่ได้ใส่รองเท้าหรอกเวลาผมไปบอกชัดๆว่าอย่างนี้ทางท่ามันดังกุกกับกับไม่ใส่เดินไปก้มแก้มหูแก้มตายกุ้งแห่งนั่นแหละไฟก็ไม่ฉายไม่ว่างไงบอกว่าจะเป็นเป็นอย่างนั้นนะนั้นนะสอนหมู่สอนเพื่อนหนักไหมผมหวังตรงหมู่เพื่อนหวังนี่ตรงหมู่เพื่อนมาเก่งกล้ามาคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้นะเดี๋ยวไล่หนีจากวัดนะหนีไปเมื่อไรก็ไปแต่ก่อนยิ่งเก่งกว่านี้ทุกวันนี้มันเท่ามันแก่ไม่ค่อยอยากไปแต่ที่งั้นมันก็ไปเวลาจะไปไม่มีอุปสรรคเดินมืดก็มืดเถอะนั้นไปได้สบายท่านคุยกันท่านคุยสันเหลกธรรมทั้งพุทธการสันเหลกคาถาเครื่องขัดเกลาด้วยอภิชาตาเป็นต้นไปจนตั้งถึงยมุตมุติยาทัศนาปิดตาสันโดษเรื่อยไปสังไปสกายกาวิยาลำพานเวกตาแล้วก็ไปศีลไปสมาธิไปปัญญาไปวิทยาจตนะสิบข้อสันเลยกระทำท่านกล่าวสำนวนในคาถาเครื่องหนึ่งได้คติจากกันและกันไปสมัยที่อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เหมือนกันขึ้นมหากันไม่มีอะไรนี่จะเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเราอยู่ที่นั่นเป็นยังไงนี่เป็นยังไงมันมีโอกาสคุยกันและต่างคนต่างรู้คุยกันสนุกด้านสมาธิก็สนุกในทางสมาธิด้านปัญญาก็เพลินในด้านปัญญาแต่ด้านปัญญาเนี่ยผมไม่ค่อยได้คุยกับใครมากมันหมุนมันหาเวลาไม่ได้นอกจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการจริงๆถึงจะคุยเพราะเป็นประโยชน์จริงๆ
นั้นมาจากป่านั้นนั้นมาจากเขาลูกนั้นเวลามาพบคุยกันนี้สนุกพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นจุดศูนย์กลางแถวนั้นเต็มไปหมดแล้วพระแต่อยู่บ้านโคกนามนเหมือนกันเต็มไปหมดอยู่บ้านโคกบ้านนามนมาหีบหน้าที่นวลแต่หนูมาอยู่น้องคืนก็เต็มเราคนนิสัยเราออกไปคนเดียวแล้วมันเอาจริงๆมาเอาเป็นตายที่เข้ามาพ่อแม่ครูอาจารย์คือเข้ามารับการอบรมท่านช่วยภาระท่านเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนเพราะพระเองมีมากเก่งๆกังๆอย่างว่าผมเข็ดมาตั้งแต่นู้นแล้วนะผมไม่ได้เบานะเวลาอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นหูเป็นตาคอยสอดคอยส่องพระเององค์ไหนไม่ดีปี้หลงทิศไปหมดพระเองมาทะลึ่งผมไม่ได้แต่นั้นแต่ไรมาอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ก็กลัวมากเหมือนกันไม่กลัวไม่ได้ใส่เปี้ยงลงไปเลยถ้าเราลงได้กราบเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์ไล่ได้แล้วท่านไล่ทันทีเลยไม่ต้องเรียกมาถามนะคือเมื่อมันสุดวิสัยแล้วเรากราบเรียนท่านนี้ท่านไล่ไปเลยเจ้าท่านไม่ถามมาเป็นอะไรไม่ถามเพราะท่านเชื่อเรานั่นเองเราคอยสอดส่องดูแลเพื่อให้เป็นความสงบภายในให้ท่านได้รับความสะดวกสบายเพราะมีแต่การสอนหมู่เพื่อนหมู่เพื่อนไปเองไม่ได้หันตีนิมนต์กันไปไปเองให้ท่านหนักใจเลยไปยั่วๆเยี่ยๆไม่เรื่องหนึ่งเราเราเนี่ยยิ่งจะตายท่านก็รู้เวลาผมไม่อยู่ท่านรู้ท่านเนียนเป็นยังไงไงเวลาผมอยู่ท่านเนียนเป็นยังไงท่านทราบเราจะเห็นได้เวลาเราไปไว้กี่วันมหาวิทยาลัยนะเลยถามเลยอยู่สบายสบายคนเดียวนะเนี่ยสว่างนั่นมีปัญหาทั้งนั้นเป็นอุบายทั้งนั้นเวลามาแล้วก็ต้องตาต้องสอดต้องส่องอะไรต้องทำก่อนหมู่ก่อนเพื่อนหมดเราเป็นหัวหน้าคล่องตัวของหมู่เพื่อนชักจูงหมู่เพื่อนว่าไงการปัดการกวาดนี่ของเรานั่นแหละลงก่อนของเราให้มันอืดๆด่าๆด้วยขี้เอาขี้เอามันไม่หนักได้ไงจริงเวลาออกไปคนเดียวนั่นก็มีคนเดียวนั่นหยิบผึ่งผึ่งมีคนเดียวพ่อแม่อาจารย์ปกติท่านมาอย่างผมไปละแต่ท่านก็รู้ความจำเป็นท่านก็จะได้รับความสะดวกอันหนึ่งจากเราส่วนแบบหยาบเราอยู่นั่นก่อนเรียบร้อยอันนั้นก็เก่งๆกลางๆของตาท่านมากนักพอเราไปนี่จะแสดงผาดโผล่ให้เห็นที่ท่านก็แก่มันขี้เกียจยุ่งแต่มันก็ขวางอยู่จนได้เป็นธรรมะแล้วกันคุยกันเนี่ยโอ้สนุกคุยธรรมะกันถ้าแกงก็ดีนะแต่ก่อนภาวนาดีนะทุกวันจะเป็นไงนะที่อยู่อำเภอวานอนนี่ทั้งว่าไปก่อไปสร้างบุตรรู้หลาน้องหลามันเป็นนั่นแหละเรื่องความไม่ระวังความระวังยากอยู่นะคือคิดอะไรก็ทำอย่างนั้นแล้วกิเลสมันขึ้นง่ายมีชื่อมีเสียงมีสิทธิมีศักดิ์ศรีคุณมันไม่ทราบมันแบกกิเลสทำไปจนจมไปนะเนี่ยท่านพวงองค์หนึ่งท่านพวงนี้ก็ออกทางด้านปริยัติแล้วมันเป็นเจ้าคณะอยู่ไหนเป็นเจ้าคณะจังหวัดอยู่ที่ยโสธรที่ไหนภาวนาหน้าฟังเลยนะท่านพวงเล่าพ่อแม่อาจารย์ฟังผมนั่งฟังนั่นเวลานิมิตเกิดปรากฏเป็นนิมิตนิสัยท่านชอบออกรู้ต่างๆน่าฟังพอพระแม่ครูอาจารย์ร่วมไปแล้วจะกลับไปอยู่ที่ท่านเอาเองเลยบอกบัตรบอกเบอร์ก็ไปเรื่อยเลยไปใหญ่เลยทีนี้นะนี่มันก็เสียหลักอะไรคือเพราะนั้นเลยไปอยู่นู่นออกทางปฏิบัติไปเลยนั่นกิเลสมันแตะจนออกนอกวงของธรรมไปได้นะเราเดซ่ามันสร้างที่ไหนไม่เอาไว้เพราะนี่ใส่เราคนตับเดียวว่าทำอะไรทำนั่นเองยังภาวนาอะไรมายุ่งไม่ได้วางนี่เลยเขามีความจำเป็นจะทำอะไรก็รีบทำให้เสร็จแล้วทิ้งพวกเนี่ยสลัดปุ๊บลุกไปเลย
มาทำเพื่อคนทำสักสักต่อปฏิบัติมาไม่พอได้สร้างอะไรจะออก

เราไม่เคยมีไม่เคยทำนะนี่มันจะแทรกแล้วจะแซงขึ้นไปเรื่อยๆมันสิ่งอันนี้มันแซงได้ง่ายๆนี่ดูมาอยู่บ้านผมคุ้นกับใครก็ต้องเป็นบ้านเกิดผมเพื่อนก็เห็นใช่หรือผมไปคุ้นกับใครเหมือนไม่ใช่บ้านผมแม้แต่พี่ๆน้องๆก็ไม่มายุ่งกับผมได้นี่ผมทำไปเป็นเสมอภาคกันหมดในความรู้สึกของผมผมไม่ได้ว่านี้เป็นน้องนั้นเป็นพี่นี่อันนี้ใกล้ชิดอันนั้นจะให้มีความหนักแน่นผมไม่มีนี่ คนเหมือนกันว่างั้นเลยนั่นเป็นธรรมความเป็นธรรมคนเหมือนกันเท่านั้นพอแต่ไปคุกคีตีมองกับญาติกับวงกับพี่กับน้องผมไม่ได้ผมใครๆก็คนเหมือนกันดูบ้านผมน้องๆผมไปขึ้นบ้านไหนผมไม่ขึ้นเนื้อแต่คุ้นก็ไม่คุ้นกับใครนอกจากเอาเรียกมาใช้ตามธรรมดาที่ควรจะใช้นอกนั้นมายุ่งกับผมไม่ได้นั้นเหมือนกันหมดมนุษย์เหมือนกันมีใครจะยิ่งจะหย่อนกันความเป็นมนุษย์ก็เท่ากันให้ความเสมอภาคมันเหมือนกันเลยเพราะว่าปฏิบัติก็ไม่ทราบทำมันยังไงต้องไงนี่พูดหนักหนักนะสบายสบายนะเรานี่เคยเห็นมาแล้วนะเราอย่าให้มีนั่นในวันนะอะไรจะจัดเป็นวาระกันก็จัดให้ทำตามนั้นหนึ่งอย่าให้เพื่อนให้ครับอย่าว่าท่านมันจะทำเราจะทำคนนั้นจะทำนี่ทำไม่ได้นะถือเป็นความจำเป็นเท่าเทียมกันหมดเพราะกิจวัตรเป็นกิจวัตรของพระเราไปไหนต้องมีกิจวัตรที่พระอยู่เฉยเหมือนสัตว์นี่ได้ยังไงเราไม่ใช่สัตว์เราเป็นพระทำข้อวัดปฏิบัติอะไรก็ทำเพื่อเราไม่ได้ทำเพื่อใครหนักเบามากน้อยก็เพื่อเราทั้งนั้นยิ่งแขกคนมามากผมก็ยิ่งยิ่งตกวิจารณ์กันหมดไปหนักได้ยุ่งกันอย่างนั้นผมเองก็ยุ่งไปแบบหนึ่งทำไมจำเป็นก็ไม่ไปยุ่งกับผมยุ่งเหมือนกันต้อนรับแนะนำสั่งสอนไปเท่านั้นพอแล้วหนักแล้วผมมีเท่านั้นหรอมีอะไรอีกขอนิสัยไม่ได้ขอนิสัยเยอะเนื้อขอก็เลือกกันเก็บอันนู้น

เริ่มปฏิบัติจิตตภาวนาในขณะฟังเทศน์ไม่จำเป็นต้องส่งจิตออกมาอยู่ภายนอกเช่นออกมาหาผู้เทศน์มาฟังเสียงอยู่ข้างนอกคือจากปากผู้เทศน์ไม่ได้ถนัดเหมือนกับทำความรู้สึกไว้กับตัวคือทำสติให้รู้อยู่กับใจโดยเฉพาะเท่านั้นใจเมื่อตั้งตัวอยู่ด้วยสติก็เหมือนคนอยู่ในบ้านไม่หลับไม่นอนแต่คนเข้ามาจะทราบทันทีความกระแสเสียงของอัดของธรรมที่ท่านแสดงไปก็เทียบกันกับแขกจะเข้าไปสัมผัสจิตที่เรามีสติควบคุมอยู่นั่นทันทีและสืบเนื่องกันไปโดยลำดับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันกับกระแสของธรรมไม่ขาดละขาดตอนสามารถที่จะทำจิตให้สงบเย็นลงได้ในขณะที่ฟังและเป็นสมาธิได้ในขณะนั้น เพราะภาคปฏิบัติจิตตภาวนาเกี่ยวกับการฟังเทศน์นี้เป็นภาคปฏิบัติอันดับหนึ่งในวงปฏิบัติทั่วไปไม่ว่าจะอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนภาวนาการฟังเทศน์ด้วยการภาวนาเป็นอันดับหนึ่งมีหมายถึงภาคปฏิบัติผู้เทศทางภาคปฏิบัติไม่ใช่เทศปริยัติที่เล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปอะไรนั่นถ้าจิตผู้มีความสงบหรือมีพื้นฐานของสมาธิอยู่แล้วจะเทศเรื่องอะไรจิตท่านก็ไม่ส่งไปด้วยจะอยู่โดยลำพังและรู้อยู่กับตัวนั้นก็สงบได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทศนั้นเลยแต่ส่วนมากทางด้านปฏิบัติ

0: ย่อมจะเทศทางภาคปฏิบัติคือจิตตภาวนาดังที่เราได้ยินได้ฟังด้วยมาอย่างนี้ในครั้งพุทธกาลท่านเทศอย่างนั้นเพราะเป็นภาคปฏิบัติล้วนๆมากกว่าทางด้านปริยัติในครั้งพุทธกาลการปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาเป็นพื้นฐานแห่งการปฏิบัติศาสนาของพระในครั้งพุทธกาลปริยัตินั้นมีเพียงเล็กน้อยไม่ได้เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆเหมือนภาคปฏิบัติ เพราะฉะนั้นการเทศทั้งจริงมักจะเทศทางภาคปฏิบัติจิตตภาวนาเริ่มจากสมาธิไปสมาธิขั้นใดขั้นพื้นๆเช่นคณิกะสมาธิสงบได้ชั่วขณะขณะอุปจาระสมาธิสงบแล้วออกรู้สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนิมิตที่ท่านว่าอุปจาระสมาธินั้นมารวมเจ็ดเขียดนั่นแหละผู้ที่จะ เข้าใจเรื่องอุปจาระสมาธินี้ต้องเป็นผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้มีจิตเป็นสมาธิและเข้าใจในอุปจาระด้วยภาคปฏิบัติของตัวเองคือในขณะที่จิตสงบลงไปแล้วแทนที่จะเข้าอยู่เป็นความสงบแนบแน่นกลับไม่เข้าไปนิดเดียวแล้วก็ออกรู้เหตุการณ์ต่างๆตามจริตนิสัยของผู้เช่นนั้นนี่ท่านเรียกว่าอุปจาระสมาธิสมาธิประเภทนี้ไม่ได้เป็นทุกๆรายไปเป็นเฉพาะผู้มีนิสัยที่เกี่ยวข้องกับรู้สิ่งภายนอกดังที่ท่านปรากฏในนิมิตเห็นอันนั้นเห็นอันนี้รู้นั้นรู้นี้ต่างๆดังที่ว่าเป็นเปรตเป็นผีเทวบุตรเทวดาเข้ามาเกี่ยวข้องกันนี่แหละเกี่ยวกับอุปจาระนี่เองจึงมีครับได้สำหรับท่านผู้มีนิสัยอย่างนี้ส่วนมากมักจะเป็นคณิกะอยู่เสมอในภาคปฏิบัติเราคือสงบลงไปแล้วก็มียิบยับยิบยับความตรงความแต่งของจิตเล็กๆน้อยๆอยู่ในนั้นแหละทั้งที่พื้นฐานของจิตนั้นมีความแน่วแน่มีความละเอียดมีความมั่นคงเป็นฐานสมาธิจริงๆแต่อาการของจิตนั้นมักจะเป็นคณิกะอยู่เสมอมีหมายความว่ามีคิดมีปรุงอย่างละเอียดอย่างแผ่วเบาที่สุดในวงสมาธิของผู้ที่มีจิตเป็นสมาธิแล้วมักจะเป็นเช่นนั้นเป็นส่วนมากแต่ยังไงก็ตามผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่พึงจะมายึดเอาคำอธิบายนี้ไปเป็นเหตุเป็นผลหรือเป็นอารมณ์แก่จิตใจของตนมากยิ่งกว่าการปฏิบัติตนเพื่อความสงบเย็นใจแล้วปรากฏผลขึ้นมากับตัวเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่แน่นอนมากกว่าการได้ยินฟังจากท่านสอนนี่จากท่านอธิบายให้ฟังนั่นเป็นความแน่นอน แล้วประการหนึ่งจิตที่สงบเหมือนตกเหวตกบ่อก็มีอันนี้ก็เกี่ยวกับอุปจาระพอลงเต็มที่แล้วถอยออกมารู้อย่างมันเป็นอุปจาระคืออุปะแปลว่าเข้าไปถ้าจะแปลตามศัพท์จระแปลว่าเที่ยวเข้าไปแล้วไม่เข้าไปในองค์สมาธิจริงๆถอยออกมารู้นั้นรู้นี้น่ะเรียกว่าเที่ยวจระคือเที่ยวกระแสของจิตเที่ยวไปนี่เรียกอุปจาระสมาธิอัปปนาหมายถึงความแนบแน่นขณะฟังขอได้ตั้งความรู้สึกด้วยความมีสติอยู่กับใจตัวเองไม่จำเป็นต้องมาจดจ่อกับผู้เทศภายนอกนี้เมื่อจิตมีสติอยู่กับตัวแล้วก็จะทราบอยู่ที่นั่นความสัมผัสทำจากกระแสเสียงทั้งท่านกับความรู้สึกของเราที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่โดยลำดับลำดาจะทำให้จิตเทิร์นตัวไปกับกระแสเสียงนั้นแล้วสงบหรือละเอียดลงไปโดยลำดับ ภายในกายเป็นจิตสงบได้เห็นอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนในวิธีการภาวนาการฝึกจิตภาคปฏิบัติ เป็นภาคที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติหายสงสัยในธรรมทั้งหลายไม่ว่าส่วนภายในภายนอกหยาบละเอียดเป็นสิ่งที่จะให้ผู้ปฏิบัตินั้นหายสงสัยได้โดยลำดับลำดาผิดกันกับภาคปริยัติที่เราศึกษาเราเรียนอยู่มากทีเดียวคือภาคปริยัติมีแต่การจดจำล้นล้วนและจดจำได้มากน้อยเพียงไรก็เท่ากับสร้างความสงสัยสนเท่ไม่แน่นอนใจไปตลอดอยู่นั่นเองคือไม่เป็นที่แน่ใจจากความเรียนความจำได้นั้นแต่ภาคปฏิบัติไม่เป็นเช่นนั้นเช่นสมาธิอยู่สงบขนาดใดก็เข้าใจตัวเองอ๋อว่าท่านว่าสมาธิเป็นอย่างนี้เองนั่นรู้แล้วเข้าใจไปเดิมแล้วไม่ว่าจะเป็นสมาธิขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดแนบแน่นขนาดไหนเป็นสิ่งที่ประจักษ์กับใจหายสงสัยนี่แหละท่านเรียกว่าความจริงคือเราไปเจอเอาจริงๆที่แรกเราก็เจอในปริยัติอ่านตามตำรับตำราได้แต่ที่ได้แต่ความคาดเอาไว้เป็นเหมือนกับว่าเป็นคุยหมายป้ายทางอะไรทำนองนั้นแต่ขั้นแล้วก็เป็นความสงสัยสนเท่เครือบแคลงอยู่นั้นแหละไม่หายเรียนไปมากไปน้อยเพียงไรก็ตามจนกระทั่งถึงนิพพานก็ยิ่งจะสร้างภาพเรื่องนิพพานขึ้นอีกทั้งที่นิพพานไม่มีภาพอย่างที่เทียดที่ภาพที่วาดแบบนั้นสวรรค์ไม่มีภาพนรกไม่มีภาพอย่างที่เราวาดเห็นนั้นมันก็วาดเห็นได้อย่างสบายสบายเพราะความเคยชินของจิตเป็นเช่นนั้นด้วยเหตุนี้เองการเรียนมากน้อยจึงไม่พ้นที่จะวาดภาพหลอกตัวเองเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องสงสัยอยู่นั่นแหละแต่การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้เราไม่ได้ประมาททางด้านปริยัติเราให้มีพูดถึงเรื่องปริยัติเราให้ทราบเรื่องปริยัติเป็นไปในทางแถวนั้นแต่ทางภาคปฏิบัติเป็นในทางแถวนี้แยกทางกันอย่างนี้ต่างหากในภาคปฏิบัติพอได้ปรากฏขึ้น เพียงจิตสงบเท่านั้นก็มีความตื่นเต้นมีความดีอกดีใจอะไรพูดไม่ถูกหากทราบชัดๆว่าจิตสงบเป็นเช่นนี้หรือจิตเป็นสมาธิเป็นเช่นนี้นั่นหมายถึงความจริงที่ปรากฏกับตัวเองจากภาคปฏิบัติดังนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาไม่ใช่จะเกิดเอาเฉยๆตามธรรมดานิสัยของเราท่านๆเว้นนิสัยของท่านผู้เป็นอุคติตัญญูวิปจิตตัญญูคือผู้ที่จะรู้ได้อย่างรวดเร็วอันนั้นเราจะเอามาเทียบหรือมาเป็นแบบเดียวกันกับเราไม่ได้ผิดกันอยู่มากส่วนมากที่ท่านพูดถึงว่าปัญญานี่ต้องได้อาศัยการพินิจพิจารณาพาเดินพาคิดพาอ่านไตรจองเหตุผลกลไกต่างๆเกี่ยวกับเรื่องอัดเรื่องทำมีอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุภังเป็นพื้นฐานของการดำเนินทางด้านปัญญาไม่ใช่จิตเป็นสมาธิแล้วจะเป็นปัญญาเองผู้เช่นนั้นคือจิตไม่เป็นสมาธิไม่เคยมีสมาธินั่นเองพูดแบบเดาๆจะเกิดได้เองเฉพาะท่านผู้ที่เป็นอุคติตัญญูวิปีตัญญูเป็นสมาธิเป็นปัญญาไปโดยลำดับในขณะนั้นขณะนั้นจนกระทั่งถึงบรรลุธรรมต่อพระภาคของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากมายนี่เป็นจริงปัญญาเกิดขึ้นพร้อมๆกันกับสมาธิคือสมาธิได้เกิดความสงบไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเรื่องโลกเรื่องสงสารมีความสงบเย็นอยู่ภายในตัวของภายในจิตของตัวเองแล้วก็ไตรตรองตามกระแสธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไปนั่นเหมือนกับปัญญาก้าวเดินไปตามเรียกว่าตามเสด็จก้าวไปเรื่อยจิตสงบแน่วไปกับนั้นเนี่ยไปกับสายอัดสายธรรมคล้องอัดคล้องธรรมไม่ออกไปทางโลกทางสงสารมีความสงบตัวละเอียดละอออยู่ในนั้นปัญญาก็ก้าวเดินไปตามที่ท่านแสดงนั่น นั่นเป็นปัญญาของท่านที่มีความอุปนิสัยที่จะรู้อย่างรวดเร็วเช่นอุคติปัญญูบุคคลหรือปฏิปัญญูบุคคลสำหรับพวกเรานี้จะต้องได้อาศัยการพาดำเนินพาค้นคว้าพาพินิจพิจารณาซะก่อนเช่นเดียวกับเราฝึกหัดเด็กให้ทำงานและควบคุมงานกับเด็กไม่ให้เด็กเฉลียวฉลาดเพราะเด็กยังไม่ทราบผลของงานเองไม่มีแต่ใจที่จะทำงานทั้งหลายให้ได้ผลขึ้นมาต้องอาศัยการควบคุมจากผู้ใหญ่ก่อนไม่งั้นเด็กก็เฉลียวฉลาดนี่ก็เหมือนกันปัญญาขั้นเริ่มแรกยังไม่เห็นคุณค่าของตัวเองผู้เป็นสมาธิแล้วจึงมักติดสมาธิคือความสงบใจเพราะจิตสงบนี้ไม่มีอะไรเข้าไปกระทบกระเทือนอยู่สบายสบายเลยกลายเป็นจิตขี้เกียจไปเสียได้ถ้าเราพูดถึงธรรมะขั้นสูงเข้ามาเกี่ยวข้องแต่จะถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องธรรมะขั้นสูงที่มีความละเอียดหรือคุณภาพสูงยิ่งกว่านี้แล้วสมาธิเป็นที่กล่อมใจได้ดีมากบรรเทาหรือความทุกข์ทั้งหลายได้เป็นอย่างดีเพราะคิดภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดๆย่อมกระเทือนถึงใจเสมอนี่ก็เป็นความวุ่นวายอันหนึ่งเป็นความกระเพื่อมหรือเป็นความการรบกวนจิตอย่างหนึ่งเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องอารมณ์ที่เป็นขึ้นเพราะอำนาจแห่งสมุทัยมันมาพาคิดพายุ่งเหยิงวุ่นวายกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสให้เกิดความทรนทรายให้เกิดความรักความชอบใจความกำหนัดยินดีนั่นเลยเราพูดแต่เพียงความสัมผัสสัมพันธ์ธรรมดานี้มันก็กระทบกระเทือนจิตเมื่อจิตได้เป็นสมาธิแล้วนะถ้าจิตไม่เป็นสมาธิแม้จะดิ้นตายไปก็ตามดิ้นไปเหมือนฟุตบอลก็ตามจะไม่ทราบเหตุผลกลไกของตัวเองว่าเป็นอย่างไรเหมือนอย่างไม่ว่าใครละรู้ใจเราก็รู้เองว่าจิตไม่เป็นสมาธิเป็นยังไงมันอยู่เฉยๆได้เมื่อไหร่มันหมุนตัวของมันอยู่ด้วยอำนาจของสมุทัยผลักดันไปตลอดเวลาแต่ทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสอารมณ์อดีตนี่เป็นของสำคัญเอามายุ่งเหยิงวุ่นวายเฉพาะอย่างยิ่งกามราคะเป็นสำคัญมากทีเดียวกวนมากที่สุดต่อจิตที่ไม่มีสมาธิเมื่อจิตมีสมาธิแล้วย่อมสงบสิ่งเหล่านี้สงบไปหมดประหนึ่งว่าไม่มีเพราะมีอาหารคือความเย็นสงบเย็นใจเป็นเครื่องดื่มแทนสิ่งเหล่านั้นจึงไม่ไปยุ่งกับสิ่งนั้นทีนี้เมื่ออาศัยความสงบไปนานนานไปนานไปกระทบเรื่องอะไรก็คิดเรื่องสติปัญญาออกเช่นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจกระเพื่อมจิตใจเหมือนกับเป็นการรบกวนความสงบของตัวเองที่อยู่ในสมาธินั้นเสียเลยไม่อยากคิดแล้วเข้ามาสู่สมาธิทำแต่สมาธิมีแต่ความสงบแน่วอยู่ทั้งนั้นนี่ติดได้อย่างนี้ผู้ที่ติดสมาธิจนกระทั่งวันตายก็ไม่มีปัญญาถ้าไม่พระก้าวทางด้านปัญญาให้สมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาเองนั้นเป็นไปไม่ได้ว่างั้นเลยนักปฏิบัติในวงปฏิบัติจะต้องยันกันตรงนี้อย่างชัดเจนในจิตใจของนิยบุคคลอย่างพวกเราท่านเว้นท่านผู้ที่เป็นทิปปัญญาเสียคือท่านผู้ที่รู้เร็วนั้นเป็นไปด้วยกันถ้าธรรมดาแล้วต้องในภาคพินิจพิจารณาจนกระทั่งปัญญาได้ปรากฏตัวขึ้นมามีผลจากการพิจารณาทางด้านปัญญาขึ้นมาเป็นลำดับลำดับนั่นแสดงมาเห็นผลเริ่มเห็นผลแล้วเรียกว่าเริ่มเห็นผลของงานแล้วนั่นแหละจากท่านไปปัญญาก็จะค่อยไหวตัวเริ่มรู้จักหน้าที่การงานของตัวเองเช่นเดียวกับผู้ใหญ่เรานี่ทำการทำงานไม่ต้องมีใครมาบังคับบัญชาเพราะทราบผลของงานแล้วย่อมจะทำไปโดยลำพังนี่ก็เหมือนกันพอปัญญาได้เห็นผลของงานตัวเองแล้วก็ย่อมจะกล้าไปโดยลำดับนี่ท่านว่าปัญญาเริ่มเกิดนี่ย่อมเห็นชัดพอปัญญาเริ่มเกิดแล้วที่ในความที่เคยติดในสมาธิไม่อยากยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งใดๆแม้ทางด้านปัญญาจะเป็นอันเป็นทางถอดถอนก็ตามจิตก็เห็นว่าเป็นเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่เสียนั้นถอนตัวออกมาจนกระทั่งปัญญาได้ก้าวตัวออกไปจริงๆเนี่ยมีหนำซ้ำกลับมาโทษสมาธิว่านอนตายเฉยๆนั่นเพราะคุณค่าทางผลของคุณค่าแห่งผลที่เกิดขึ้นจากด้านปัญญานั้นมีคุณค่ามากกว่าสมาธิข ึ้นเป็นลำดับลำดับจึงสามารถที่จะมาตำหนิสมาธิแม้แบบเคยมีความสุขความสงบเย็นใจมาแต่ก่อนก็ตามได้อย่างชัดภายในจิตใจของตัวเองถึงกับว่ามัวแต่สมาธินอนตายเฉยทีนี้ไปมาเห็นโทษของการติดในสมาธิแล้วว่ามานอนตายเฉยพูดถึงขนาดนั้นหรือว่าคิดถึงขนาดนั้นกับตัวเองตำหนิตัวเองคือตำหนิสมาธิของตัวเองที่เคยเป็นมาแต่ก่อนเมื่อได้เห็นเหตุเห็นผลเห็นคุณค่าของทางด้านปัญญาแล้วเป็นอย่างนั้นและต่อจากนั้นแต่ก็ก้าวละนั่นท่านว่าปัญญาเกิดหลักการปฏิบัติทราบได้อย่างนี้เป็นอย่างนี้และปัญญาประเภทนี้ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรใครจะมาสอนก็ตามไม่สอนก็ตามต้องเป็นเรื่องของตัวเองผิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นเองพิจารณาไปเองแก้ไขถอดถอนกิเลสไปเองโดยลำดับลำดาเป็นอัตโนมัติของตัวเองนี่เป็นปัญญาที่หาที่ไหนไม่ได้เรียนที่ไหนไม่ได้เลยแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านประทานอุบายให้แล้วเท่านั้นก็จะได้อุบายจากพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสาวกแปลว่าผู้สดับผู้ฟังก็ตามนะพอถึงปัญญาขั้นนี้แล้วจะไม่ไปสนใจกับใครอะไรนะเลยจะหมุนตัวเป็นลำดับลำดาไปนอกจากถึงขั้นหรือถึงระยะที่มันติดเกิดความสงวนสนเท่สงสัยไม่แน่ใจนั่นแหละเหมือนกับว่าเจอกองทัพสมุทรไทยเจอกองทัพของข้าศึกซึ่งเราไม่เคยเห็นไม่เคยพบว่ากองทัพจะมีกำลังขนาดนี้นั่นถ้าเราเทียบแล้วเกิดหาอุบายวิธีการที่จะแก้ไขถอดถอนหรือว่าปราบปรามสิ่งนั้นไม่ได้นั่นแหละถึงจะประวัติแล้ววิ่งเข้าหาครูหาอาจารย์ทีนึงเช่นอย่างพระสาวกที่ได้สดับตับฟังประพฤติปฏิบัติอยู่ในป่าเนี่ยเขาแล้วมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่ออัดเพื่อทำทั้งหลายและเพื่อทูลถามปัญหาก็อย่างนี้เองนั่นออกจากนั้นแล้วจะไม่ยุ่งอีกเหมือนกันจะมีแต่ความหมุนตัวเป็นเกลียวไปอยู่ภายในใจนี้แหละเรียกว่าปัญญาอัตโนมัติหรือจะเรียกว่าภาวนามยปัญญาไม่ผิดปัญญานี้พิจารณาเองเกิดขึ้นเองพลิกแพงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ในนั้นไม่มีอะไรเหมือนปัญญาประเภทนี้นะการแก้การถอดถอนกิเลสก็ถอดถอนไปในตัวของปัญญาขั้นนี้เกิดขึ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงแน่ในเรื่องการแก้ไขถอดถอนกิเลสหรือปราบกิเลสให้สิ้นซากลงไปจึงแน่เป็นลำดับตำนาไปไม่สงสัยมีแต่กำลังใจที่จะพุ่งต่อความพ้นทุกข์เท่านั้นนี่พระพุทธเจ้าก็พระสาวกทั้งหลายท่านเป็นอย่างนี้ฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วมาบำเพ็ญโดยลำพังตนเองจนเป็นผลขึ้นมาตามลำดับลำดานับแต่สมาธิขึ้นมาถึงขั้นปัญญาและถึงขั้นปัญญาที่กล่าวนี้อยู่ที่ไหนท่านก็เพลินวันคืนยืนเดินนั่งนอนท่านจะมีแต่งานลบงานฆ่ากิเลสทั้งหมดเว้นแต่หลับเท่านั้นและเรื่องของกิเลสที่จะผิดตัวขึ้นมาเป็นเครื่องสังหารธรรมทั้งหลายเหมือนอย่างแต่ก่อนหรืออำนาจของสมุทัยหมุนจิตให้เป็นมัจจิตเหมือนอย่างแต่ก่อนนั้นนับวันด้อยลงโดยลำดับลำดาหาทางที่จะหมุนตัวขึ้นมาผิดตัวขึ้นมาเป็นที่เด็ดตัณหาชะเหมือนอย่างแต่ก่อนไม่ได้เพราะอำนาจของปัญญานี้มันเป็นเหมือนน้ำไหลไฟสว่างจ้าเข้ามากองทัพธรรมนี้เรียกว่าเผาไหม้เข้าไปโดยลำดับลำดาเกินกว่าที่ที่เด็ดทั้งหลายจะมาตั้งบ้านตั้งเรือนสร้างวัตะจากวัตจิตขึ้นภายในจิตใจนั้นได้นี่ท่านจึงแน่ในความพ้นทุกข์ของท่านนี่ความเพียรเมื่อเป็นไปถึงขนาดนั้นแล้วอิริยาบถทั้ง4ไม่มีคำว่าเว้นความเพียรเว้นแต่หลับเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาความเพียรก็เป็นไปเองระหว่างทำกับกิเลสนั่นเองนะพูดง่ายๆฟัดฟันกันไปเรื่อยๆเรื่อยไปโดยลำดับประเภทไหนที่ขาดไปแล้วสิ้นไปแล้วรู้เป็นลำดับต่างๆและส่วนที่เบาบางไปก็รู้และเห็นชัดภายในจิตใจและแน่ชัดในความจะหลุดพ้นของตนว่าแน่นอนนั่นนี่แหละปัญญาขั้นสังหารกิเลสเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากภาวนามยปัญญา จากนั้นไปก็ก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญานี่หมายถึงปัญญาอันแก่กล้าสติปัญญาอันแก่กล้าซึ่งเกิดมาจากภาวนามยปัญญานั่นแหละจนกระทั่งทั้งหานที่เด็ดที่มีอยู่ภายในจิตใจอันเป็นส่วนละเอียดหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือ นั่นแหละปัญญาสติปัญญาขั้นนี้ถึงจะปล่อยตัวเป็นไปโดยหลักธรรมชาติเองไม่ต้องมีใครบังคับต่างอันต่างจริงเพราะทุกข์ก็ดีสมุทัยก็ดีนิโรธก็ดีมรรคก็ดีต่างอันเป็นสัจธรรมต่างอันเป็นสมมุติด้วยกันแต่เป็นเครื่องแก้กันมรรคเป็นเครื่องแก้สมุทัยนิโรธดับก็คือดับทุกข์อันเป็นผลเกิดขึ้นจากสมุทัยนั่นแหละเมื่อทั้ง4อย่างนี้ได้ทำหน้าที่ตนโดยสมบูรณ์แล้วก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นสติปัญญาอันอยู่ในองค์มรรคหรืออยู่ในองค์อริยสัจเช่นเดียวกันจึงต้องผ่านไปเช่นเดียวกันกับทุกข์กับสมุทัยที่ผ่านหรือสลายตัวไปเช่นนั้นนะสติปัญญาที่นำมาใช้อยู่ธรรมดานี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นธรรมดาธรรมดา อาศัยเพียงเล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ใช่สติปัญญาประเภทที่ฆ่ากิเลสประเภทที่ฆ่ากิเลสก็ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นก็สุดสูงสุดของสติปัญญาที่ฆ่ากิเลสก็คือมหาสติมหาปัญญา เหมาะสมกับกิเลสประเภทที่ว่าละเอียดสุดก็ได้แก่อวิชชาปัญญาสร้างฆ่าหลังเท่านั้นเมื่อธรรมชาตินี้ที่ละเอียดสุดในฝ่ายสมุทัยนี้ได้สลายตัวลงไปเพราะอำนาจแห่งมรรคมีสติปัญญาเป็นสำคัญแล้วก็หมดปัญหาไปด้วยกันผู้ที่อันหนึ่งที่นอกเหนือไปจากอริยสัจ4ได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี้คืออะไรนั่นคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ติดที่บริสุทธิ์อันนั้นไม่ได้สลายไปตามทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเพราะทั้ง4นี้เป็นสมมุติแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นเป็นนิมิตจึงไม่เกี่ยวข้องกันภาคปฏิบัตินี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ถึงขีดสุดของวัฏจิตวัฏจักรจนวัฏจิตนี้กลายเป็นธรรมจักรคลี่คลายตัวของตัวออกที่จะก่อนมัดตัวเองเข้าไปนี่เรียกวัฏจิตสมุทัยเป็นเครื่องผูกมัดมากคือคลี่คลายออกโดยลำดับลำดาจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็สิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงขึ้นที่ว่าสมมุติใดๆเข้าไปเกี่ยวข้องในจิตที่บริสุทธิ์นั้นไม่ได้อีกแล้วนะแม้ท่านมีชีวิตอยู่ก็เพียงทรงธาตุทรงขันธ์รับผิดชอบกันไปเพียงเท่านั้นไม่ได้รับผิดชอบด้วยความด้วยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเหมือนอย่างแต่ก่อนมาเลยอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าพาราฮาเวปัญจขันธาพาราฮาโลจะตุคาโลเป็นต้นนะขันธ์ทั้ง5เป็นภาระอันหนักนี่เป็นหนักได้ทั้งปุถุชนเป็นภาระรับผิดชอบได้ทั้งพระญาบุคคลขั้นพระอรหันต์แต่รับผิดชอบเฉยท่านไม่ได้อุปทานแต่สามัญชนธรรมดาเราทั้งหนักด้วยทั้งอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นภาระอันหนักที่ต้องแบกด้วยกันด้วยนะแต่ท่านผู้สิ้นไปแล้วท่านมีแต่ความรับผิดชอบในขันธ์เท่านั้นเองสัญชาตญาณนี้หากมีต่อกันอยู่เช่นนั้นทั้งที่ไม่ยึดไม่ถือก็เป็นก็มีต่อกันยกตัวอย่างเช่นเราเดินไปตามถนนทางเนี่ยเราลื่นมันจะหกล้มลองดูดิจะพยายามช่วยตัวเองจนสุดความสามารถนั่นแหละหากพอล้มก็สุดวิสัยแล้วถึงจะยอมล้มถ้าไม่สุดวิสัยแล้วจะช่วยตัวเองตลอดนี่อาการแบบนี้หรือเดินไปตามทางเนี่ยมองลงไปเห็นรากไม้แต่เข้าใจว่าเป็นงูและจะโดดผึ่งในทันทีทั้งท่านที่กำลังจะก้าวเหยียบลงอยู่นั่นน่ะแต่ไม่ก้าวไม่เหยียบโดดผึ่งข้ามไปนี่ก็เป็นสัญชาตญาณแห่งความรับผิดชอบของจิตประเภทนี้เหมือนกันกับจิตทั่วไปเป็นแต่ต่างกันที่องค์ความรู้ไม่สะทกสะท้านไม่ตื่นไม่ตกใจไม่เสียอกเสียใจไม่ตื่นเต้นเหมือนจิตสามัญธรรมดาเราเท่านั้นส่วนสามัญธรรมดาเราถ้าลงได้ถึงขนาดจิตโดดผึ่งด้วยความเข้าใจว่าจะเหยียบหลังงูนี้จิตจะเป็นอย่างไรบ้างใครก็ทราบร้อนวูบทันทีใช่ไหมล่ะนะแล้วมีความตื่นเต้นมีความตกใจ เป็นกำลังเห็นได้ชัดในขณะนั้นแต่จิตของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วไม่ได้มีถึงจะกระโดดจะเป็นก็ตามจะช่วยตัวเองขนาดไหนเช่นการความรื่นเนี่ยจะหกล้มกองกราบลงไปก็ตามยังไงจิตของท่านก็ไม่มีในเรื่องอย่างนั้นเนี่ยมันต่างกันที่ตรงนี้เท่านั้นเองเรียกว่าสัญชาตญาณอันนี้เป็นของมีมาดั้งเดิมไม่ถอนไม่เคยปรากฏว่าอันใดถอนหลักธรรมชาติที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นนั่นออกจากโมหะอวิชชาพาให้ยึดมั่นถือมั่นเมื่อธรรมชาตินั้นได้ผ่านไปแล้วความยึดมั่นถือมั่นถึงจะบังคับให้ยึดก็ไม่ยึดเพราะไม่มีอะไรมาเป็นสาเหตุให้บังคับอันที่เป็นสาเหตุให้บังคับก็คืออวิชชาปัญญาตั้งข้าล่ะนั่นเป็นตัวสาเหตุแท้ให้บังคับให้ยึดมั่นถือมั่นโดยหลักธรรมชาติตัวเองพอธรรมชาตินั้นได้ผ่านนี้หมดไปก็สิ้นไปแล้วจึงไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นนี่การเรียนจิตเรียนเรื่องของเรานี่เป็นของสำคัญมากทีเดียวผู้นี้แหละผู้จะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่ใช่ผู้ใดจิตแต่ละดวงละดวงนี้เองที่มีเชื้อฝังอยู่ภายในเชื้อแห่งความเกิดมีอยู่ด้วยกันไม่ว่าสัตว์บุคคลสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์บนฟ้าอากาศที่ไหนขั้นขึ้นชื่อว่าสัตว์แล้วมีธรรมชาตินี้ฝังอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวิญญาณทั่วแดนโลกธาตุนี้จึงไม่มีวิญญาณดวงใดว่างจากความเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเป็นในภพน้อยภพใหญ่หรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวไม่มีความว่างจากความเป็นนักท่องเที่ยวแม้จิตของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เท่านั้นนะเพราะนั้นหมดเชื้อแล้วแล้วก็หายตังบนนิชชาโตกนิบุโตทั้งดับสนิทความหิวความกระหายอะไรจึงไม่มีเหลือดับสนิทหมดนั่นท่านไม่เรียกว่าจิตวิญญาณเสียถ้าลงถึงขั้นนั้นแล้วท่านไม่เรียกละมีแต่ว่าปรินิพานปรินิพานคือรอบหมดดับรอบหมดจริงๆขึ้นชื่อว่าพิษภัยอันใดที่พาให้เกิดตายก็ตายเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาแล้วดับรอบไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นท่านว่าอย่างนั้นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เอาอะไรไปดับท่านไม่ได้พูดถึงธรรมชาติที่บริสุทธิ์ดับรอบนี่นะหมายถึงสิ่งแวดล้อมมันเป็นสมมติทั้งหลายเนี่ยดับรอบต่างหากเป็นอย่างนั้นนี่แหละการที่จะแก้การที่จะรู้เรื่องวิถีทางเดินของจิตความคิดความตรงของจิตความสำคัญของจิตที่ก่อความวุ่นวายให้เราอยู่ตลอดเวลานี้จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ความพิจารณาด้วยสติปัญญาอย่างมากทีเดียวเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ได้ทำหน้าที่สิ่งนี้เพื่อความรู้ในตัวเองในวิถีจิตเองได้โดยลำดับลำดับจนกระทั่งได้อย่างชัดเจนเพราะหน้าที่การงานอะไรๆก็ไม่มีมาบีบบังคับเหมือนคารวะญาติโยมเขางานของพระในครั้งพุทธกาลจึงมีแต่เรื่องงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนางานฆ่ากิเลสไม่มีคำว่างานสั่งสมกิเลสเหมือนสมัยปัจจุบันนี้สมัยปัจจุบันนี้ไม่ว่าเราว่าท่านมันกลับตรงกันข้ามไปแล้วว่างานจะฆ่ากิเลสนี่รู้สึกว่ามันอะไรมันเคอะเขินๆมันเหมือนของแปลกๆประหลาดเหมือนของไม่มีในโลกแต่ว่าถ้างานสั่งสมกิเลสนี่มันสนิทเพราะใครก็อยากทำใครก็อยากทำอันเป็นเรื่องของการสั่งสมกิเลสทั้งๆที่เราไม่ได้พูดว่าเราต้องการสั่งสมกิเลสก็ตามหลักธรรมชาติมันพาให้เป็นมีอย่างนั้นนี่มันเลยกลายเป็นเรื่องบวชมาสั่งสมกิเลสไปเสียแทนที่จะฆ่ากิเลสถ้าเราอยากจะทราบว่าจิตมันต่างสมกิเลสมันต่างสมยังไงให้มีสติเอาดูเข้าไปจะเห็นได้อย่างชัดเจนชัดเจนชัดเจนตรงทีไรปั๊บมันก็เหมือนกับมันคว้ามาเต็มมือแล้วปรุงอะไรครับคว้ามาเต็มมือแล้วคว้าเอาฟืนเอาไฟมาด้วยอำนาจของการคว้าได้เจอกิเลสสมุทัยท้ายคว้านั่นเต็มมือเต็มมือมีแต่ความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจเมื่อสติก็รู้และปัญญาจะนอนตัวได้ยังไงมันก็รอบตัวทันทีทันทีแล้วมันก็ไม่ได้สั่งสมเพราะฉะนั้นจิตที่ก้าวเข้าสู่ทางด้านปัญญาแล้วกิเลสจึงไม่สามารถที่จะสั่งสมตัวเองขึ้นลุกจิตตัวขึ้นมาได้เหมือนในแต่ก่อนอย่างน้อยก็จะสะดวกขึ้นแต่ก่อนไม่ได้แต่เราไม่อยากจะพูดว่าเป็นอย่างนั้นมีแต่จะพูดว่ามันค่อยขุดด้วนลงไปขุดด้วนลงไปทั้งนั้นแต่สิ่งที่มีอยู่แล้วมันขุดด้วนลงไปสิ่งที่ยังไม่มีมันเกิดไม่ได้นั่นเราอยากพูดอย่างนี้ให้เต็มหัวใจเพราะเคยเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันประจักษ์ซะด้วยนะไม่เพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการเองไม่ได้จึงพูดตามเหตุตามผลตามความตัดความจริงที่ปรากฏให้หมู่เพื่อนฟังเราไม่ได้โอ้ไม่อวดเราพูดตามหลักความจริงที่ได้เคยบริสุทธิ์ปฏิบัติมาอย่างไรมันปรากฏที่ใจนี้ทั้งนั้นไม่ว่าทำไม่ว่าที่เล็บไม่ว่าอะไรใจเป็นภาชนะอันใหญ่โตมากเป็นปัญหาอย่างสำคัญมากทีเดียว
1: เมื่อถึงขั้นมันจะรู้แล้วอะไรติดไว้ไม่อยู่เลยถึงไม่เคยรู้รู้ถึงไม่เคยเห็นก็เห็นจนเป็นเรื่องที่ว่าอัศจรรย์พูดง่ายๆเออไม่มีอะไรอัศจรรย์เกินจิตกับธรรมเห็นกันเจอกันจิตกับพิเดชเจอกันจิตกับเหตุการณ์ต่างๆเจอกันแหละเอออันนี้มีตามีหูอะไรก็เถอะมันไม่เห็นจะว่าไงเมื่อมันไม่ถูกช่องถูกทางที่มันจะเห็นเพราะฉะนั้นศาสดาองค์เอกจึงไม่มีอะไรเสมอไม่มีใครเสมอได้เลยยอมกราบอย่างราบเลยเหตุใดจึงรู้ถึงขนาดนั้นขนาดนั้นขนาดนั้นใครไม่มีใครสอนเลยทำไมพวกรู้ได้รู้ได้ไอ้เรานี่ท่านสอนแทบเป็นแทบตายในตำหนักตำรามีคือตำหนักตำราแบกก็แบกไปไม่ไหวมันหนักขนาดนั้นมันยังแก้ตัวเองไม่ได้นี่แก้ว่าโง่ขนาดไหนพวกเรานี่นะนั่นมันอยากจะพูดอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นที่ควรจะรู้แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงไม่ควรจะรู้ก็รู้ไม่ควรจะเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่ควรเป็นมันเป็นขึ้นมาได้ประจักษ์กับใจประจักษ์กับใจเพราะมันเหมาะกับจังหวะกันในเมื่อทำได้เกิดขึ้นที่ใจแล้วมีแต่เรื่องทำจะกระดิกภาพก็เป็นทำออกหน้าที่ออกทำการทำงานทำการงานคือฆ่าที่เหลือเบิกทางตัวเองลงไปสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นมันเบิกกว้างไปกว้างไปมันมีอะไรติดมันจะมีแต่ที่เหลือเท่านั้นมันติดนั่นเมื่อสรุปลงมาแล้วอะไรติดดินฟ้าอากาศไม่ได้ติดหัวใจนี่นะเมื่อแจ้งไม่ได้ติดหัวใจดินน้ำลมไฟไม่ได้ติดหัวใจกิเลสเท่านั้นติดหัวใจนั่นเวลาเอาจริงๆนะมันเห็นโทษของกันและกันเพราะกิเลสมันเบิกออกมันก็กว้างออกก็ออกทีนี้ก็สว่างสวายออกมาสิ่งไม่รู้ไม่เห็นที่มันถูกปิดกำบังใครปิดก็กิเลสนั่นแหละปิดจะเป็นอะไรไปฟาดกิเลสหมดแล้วมันก็เห็นก็เหมือนอย่างเมฆกำบังพระอาทิตย์นั่นแหละพระอาทิตย์ดับที่ไหนสว่างจ้าอย่างนั้นแต่ว่าถูกเมฆกำบังเมฆหนาเมฆบางก็เห็นได้อย่างชัดเจนอย่างนี้เห็นไหมล่ะนะถ้ามันปิดจริงๆมันก็มืดไปหมดอย่างนี้เวลาเปิดขึ้นมาแล้วก็เห็นชัดเจนอันนี้ก็เหมือนกันเรื่องกิเลสมันติดหัวใจก็ติดอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นที่ทำได้ผิดตัวออกมาแสงสว่างกระจ่างแจ้งออกมามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นชัดสิ่งทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มหาที่ค้านมาได้นี่ก็เมื่อพระพุทธเจ้าก็เห็นเราไปเห็นแล้วจะเราค้านเราได้ไหมเมื่อเราค้านเราไม่ได้เราจะเอาอะไรไปค้านพระพุทธเจ้าหรอของจริงอันเดียวกันนี่แน่นั่นแหละที่มันยอมรับเอาความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงจากภาคปฏิบัติเนี่ยเป็นเครื่องยอมรับเป็นเครื่องยืนยันกันมันเป็นอย่างนั้นเรียกว่าไม่เหมือนอะไรหนาปัญญาประเภทนี้ไม่เหมือนอะไรและไม่มีอะไรเหมือนนี่แหละปัญญาประเภทนี้ท่านจึงบอกโลกุตระปัญญาโลกุตระธรรมธรรมเหนือโลกเหนือได้ด้วยอันนี้เองไม่ถ้ามีอันนี้แล้วเหนือไม่ได้ถ้าลงมีสติมีปัญญาประเภทนี้แล้วเหนือนับวันเหนือโดยลำดับต่างๆแล้วข้ามโลกได้เพราะสติปัญญาประเภทนี้แหละพระพุทธเจ้าสยามภูสยามภูต้องรู้เองเปิดขึ้นมาเองขุดค้นขึ้นมาเองความหนาแน่นของกิเลสมันหนาแน่นขนาดไหนโพรงเปิดออกมาได้ขุดโผล่ออกมาได้เนี่ยแล้วก็มาสั่งสอนสาวกเปิดหูเปิดตาของสาวกก็รู้ได้เป็นลำดับลำดาดังพระอัญญาโกณัญญะเป็นปฐมมาสาวกจากนั้นก็เปิดศึกกับเผยออกหมดโลกธาตุกว้างขวางไปเดินแบบบรรดารู้ตามเห็นตามรู้ตามเห็นตามมันได้ผ่านพ้นไปพ้นไปพ้นไปจิตดวงใดก็ตามถ้าลงได้พ้นเรื่องวัตจักรวัตจิตภายในตัวเองคืออวิชชาปัญญานี้แล้วเป็นอันมาแน่นอนแน่นอนหายสงสัยหายห่วงเห็นไหมว่าไม่ดูข้างนาทีอาชาตัดสะทุกย่อมมันมีแก่ผู้ไม่เกิดท่านว่าอย่างนั้นถ้ามันเห็นดูที่ว่าทุกมีแต่ผู้เกิดผู้เช่นไรน่ะไม่เกิดจิตเช่นไรน่ะไม่เกิดถ้ามันเห็นชัดๆในเจ้าของจิตมันจะสงสัยผู้เจ้าไปไหนจิตประเภทใดน่ะจิตที่ไม่เกิดถ้าเมื่อมันทราบชัดว่าจิตประเภทนี้ไม่เกิดแล้วทุกประเภทนี้ก็ที่เคยมีมานี้จะไม่มีท่านทุกประเภทที่เคยกิเลสมันเคยผิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่มีเพราะกิเลสหมดไปแล้วมันก็รู้กันอย่างนั้นทุกก็มีแต่ผู้ไม่เกิดมาถึงไม่เกิดเอาพบเอาชาตินั่นเองพากันตั้งใจปฏิบัตินะวันคืนวันหนึ่งไม่มีธุระหน้าที่การงานอะไรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาฆ่ากิเลสภายในใจเจ้าของไปเสียดายอะไรกับโลกกับสงสารมันมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟดินฟ้าอากาศมีอย่างเห็นอย่างนี้ตื่นอะไรมันเออในตัวของเรานี่ก็ดินน้ำลมไฟมีด้วยมีอากาศมีด้วยมีอยู่ในนี่หายใจเข้าหายใจออกเป็นอะไรถ้าเป็นลมเป็นแรงเป็นอากาศอยู่ในตัวของเราที่ช่องว่างมันเต็มอยู่ในนี้หมดแล้วตื่นหาอะไรดินก็ธาตุดินนี่ธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วเราเคยสัมผัสสัมพันธ์มาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งป่านนี้ไม่อิ่มตัวบ้างเหรอถ้ามีธรรมเข้าไปจับแล้วมันจะอิ่มทันทีอิ่มทันทีถ้ามีแต่กิเลสลากไปลากไปจนตายทีกับทีกันมันก็ไม่อิ่มเหมือนเราไม่อิ่มการเกิดตายนั่นแหละการเกิดตายไม่อิ่มเพราะอะไรเพราะธรรมชาตินั้นไม่พาให้อิ่ม นัตติตัณหาสมานาทิอะไรที่จะหิวโหยยิ่งกว่าตัณหาไม่มีธรรมชาตินี้หิวโหยมีความอิ่มพอเลยสัตว์โลกทั้งหลายจึงเกิดตายไม่มีความอิ่มพอไม่มีความเบื่อหน่ายพอทำจับเข้าไปจับเข้าไปคัดค้านต้านทานเข้าไปแล้วเบื่อหน่ายนิพพิทานิพพิทาเบื่อหน่ายต่อความเกิดแก่เจ็บตายแล้วสอดแสวงหาคุณงามความดีสอดแสวงหาได้ทลายก็ตัดพบตัดชาติตัดวัฏฏบนจำนวนของวัฏฏะเข้ามากี่พบกี่ชาติย่นเข้ามาย่นเข้ามาเรียกว่าย่นวัฏฏจิตย่นมัฏฏจักรเข้ามาภายในใจของเราจากด้วยภาคปฏิบัติจนกระทั่งถึงหมดไปโดยสิ้นเชิงก็ตัดพบตัดชาติอยู่ในนี้ในภายในจิตใจนี้โดยสิ้นเชิงหมดนั่นนี่แหละกองทุกข์หมดที่ตรงนี้นะเราอยากเข้าใจว่ากองทุกข์จะมีอยู่ที่ไหนดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟไม่ใช่กองทุกข์หาให้เจอหานักปฏิบัติหาให้เจอตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าสวดคาถาตัวปกติธรรมโอตรัสไม่ชอบแล้วพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามไม่ใช่ศาสดาองค์หลอกลวงเห็นแล้วจึงมาสอนรู้แล้วจึงมาสอนโลกบรมสุขก็รู้แล้วจึงมาสอนโลกมหันตทุกข์ก็รู้แล้วจึงมาสอนโลกศาสนาองค์ใดที่สอนแบบแนวกันไม่เคยมีเพราะรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันสอนแบบเดียวกันเรายังจะแบกแนวอยู่หรือว่าเราเป็นลูกศิษย์เทวทัตลูกศิษย์ของกิเลสมันก็ต้องแบกธรรมเสมอเนี่ยต้องต่อสู้กับธรรมให้เราทราบเราใจของเราอย่างนี้เราจะได้เป็นลูกชาวพุทธเป็นลูกศิษย์ตถาคตเห็นโทษของกิเลสก็เรียกว่าลูกศิษย์ตถาคตถ้ายังไม่เห็นโทษของกิเลสเห็นคุณค่าของกิเลสเนื้อต่อยให้มันหลอกไปเรื่อยลวงไปเรื่อยต่อมไปเรื่อยอย่างนี้มันก็ลูกศิษย์กิเลสลูกศิษย์เทวทัตนั่นเองและทำลายเจ้าของด้วยนะเทวทัตมีงานอะไรวันหนึ่งวันในวัดนี้ผมไม่รับหมู่เพื่อนมากินมานอนดีเฉยมาโก้เก้อยู่เฉยนะรับมาสั่งมาสอนมาอบรมแล้วมาให้เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา5กิเลสนะถ้าจงกรมมันจะเป็นดงเสือไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักทางจงกรมซะแล้วนะจะว่าไงเราเดินไปที่ไหนเราดูทางจงกรมของพระขี้เกียจเนี่ยเดินไปโน่นเดินไปนี่เดินไปดูเป็นยังไงใครทำงานอยู่เพราะได้เคยปฏิบัติมาแล้วเนี่ยทำยังไงกิเลสถึงจะถลอกปอกเปิดทำยังไงกิเลสถึงจะตายทำยังไงมันถึงจะจมไม่ต้องพูดแหละมันมีแต่สร้างความจมให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาสงสัยอะไรตรงนี้น่ะใครจะดิ้นหนีบ้างหรือดิ้นเข้าไปหรือดิ้นออกจากไปมีไหมนั่นสอนก็สอนเต็มภูมินะไม่ได้ปิดบังลี้ลับอะไรเลยนอกจากนั้นเทปก็ยังมีหนังสือก็ยังมีก็น่าจะได้เป็นคติเตือนใจเจ้าของนอกจากการเทศให้ฟังดุจสดร้อนๆนี้แล้วก็ยังมีเทปยังมีหนังสือไต่กองตั้งเอาความสัตย์ความจริงเข้าสู่ในสิ่งทั้งหลายแล้วนั้นมันก็น่าจะได้ความจริงออกมาถ้าไม่ละหลอกเลยแหละเลี้ยวเหลียวเลยเช่นนั้นดังนั้นมันก็ช่วยไม่ได้อยู่ทำไงที่สอนหมู่เพื่อนนี่ผมเรียนกงผมไม่ได้สงสัยผมสอนด้วยความแน่ใจจริงๆมาในลูกคำๆเอามาสอนเวลามันเป็นอย่างนั้นอยู่ก็ไม่ได้สอนใครไม่ได้สอนเองยังสอนไม่ได้จะว่าไงเวลามันรู้คำๆสอนตัวเองก็ไม่ได้เรียนมาเป็นมหาก็เป็นจะว่าไงแล้วมันสอนเจ้าของไม่ได้นี่เรียกว่ารู้คำๆศาสตราวุธมีเต็มจะจับชิ้นไหนมาลบมาปันช่วยตัวเองไม่มีปัญญาจะจับมาตอนนี้เองมันคืนเอาโน่นตอนเมื่อมหาครูบาอาจารย์มีหลวงปู่มั่นเป็นองค์เอกแล้วในสมัยปัจจุบันท่านชี้ลงในหัวใจบอกวิธีบอกอุบายต่างๆลงที่หัวใจทุกจุดทุกบททุกบาทเลยนั่นมันไม่ค่อยๆเลยค่อยลืมหูลืมตาขึ้นมาเรื่อยๆเพราะความตั้งใจนั่นเวลามันงูงูปลาปลามันสงสัยเป็นอย่างนั้นนะเจ้าของก็เรียนมามันก็ปฏิบัติมาได้สอนเจ้าของไม่ได้แก้เจ้าของไม่ได้นี่เวลาเช่นนั้นก็ไม่ได้สอนใครแม้แต่สอนเจ้าของไม่ได้จะไปสอนคนอื่นได้ยังไงแต่เวลานี้เป็นยังไงเวลานี้ก็พูดให้ฟังแล้วทุกอย่างหมู่เพื่อนมาหาเนี่ยก็มาด้วยความเป็นเองมาตามมัธยสัยเราก็สอนเต็มภูมิของเราสงสัยหรือไม่สงสัยก็เทศแล้วก็พูดกันก็ฟังแล้วรู้เรื่องกันแล้วนี่ใช่พูดได้ว่างานอีกสอนก็บอกว่าสอนเต็มภูมิไม่มีอะไรลี้ลับเต็มภูมิไม่มีอะไรเหลือเลยภายในหัวใจนี่ไม่มีอะไรเหลือสอนหมู่เพื่อนหมดเปิดออกมาให้เห็นอย่างเต็มที่เต็มฐานเลยแล้วก็จะให้ผมหาอะไรมาให้อีกสอนไม่เพี้ยนเนี่ยฟังดิฆ่ากิเลสด้วยความเพี้ยนหน่อย ไม่ได้ฆ่ากิเลสด้วยความเกลียดค้านนี่นะแล้วจะเอามาขัดกับธรรมยังไงความขี้เกียจขี้ค้านท้อแท้อ่อนแอมันไม่ใช่ธรรมคลื่นกระแสของนรกตกเปรตมันมากกว่ามากนะทุกวันเนี่ยพระเรามันถึงจะพังทลายพังทลายไปตามกระแสหรือคลื่นของนรกตกเปรตเนี่ยมันไหลเข้ามาท่วมท้นเข้ามาโอ้ยจนหาที่แบกออกไปไม่ได้อะไรๆก็เป็นแต่เรื่องฆ่ากิเลสฆ่าฆ่าคนฆ่าพระฆ่าเนรทั้งหมดเห็นไหมผิดขึ้นมาทุกวันนี่เราเห็นไหมยังมั่นเรานี่เอาเข้ามาดูที่ไฟฟ้ามันจะยังไงไฟฟ้าเข้ามาเป็นยังไงหาความสะดวกสบายว่าไฟฟ้ามาจะสว่างแน่นี่แหละอุบายของกิเลสมันขึ้นมาตรงนี้นะเอาไฟฟ้าเข้ามานี่แล้วสว่างแล้วต่อไปโอ้ถ้าได้ตู้เย็นเข้ามาแล้วดีตู้เย็นนั่นละเป็นสายทางเดินของเทวทัศน์ของวิดีโอฮะมันจะเข้ามาทำลายเข้าตรงกระทั่งกุฏิพระเห็นไหมทุกวันนี้ถ้าไม่เห็นไปดูเอาเพราะว่านี่หาอวดอุตริไปดูสิสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ส่งเสริมธรรมะหรือเป็นสิ่งที่สังหารธรรมะให้ชิบหายซากว่าธรรมะมีในใจทำไมจะไม่รู้คนทุกคนรู้ทุกคนพระขนาดพวกเราท่านทำไมจะมารู้ว่าสิ่งนี้เป็นไผ่แล้วมันทำไมมันถึงลื้อถึงด้านทำถึงขนาดนั้นเอามาทำอย่างได้อย่างนั้นอย่างหน้าด้านเห็นไหมนี่แหละกิเลสมันตัวหน้าด้านถ้าลงไม่ได้เข้าครอบหัวใจใดแล้วมันจะไม่เห็นบุญเห็นบาปอะไรเลยเห็นแต่ความอยากความทะเยอทะยานเท่านั้นดูเอาสิพระพุทธเจ้าท่านสอนให้หลีกให้เย็นโหนุกโมเซนาสนังฮะฟังสิฮะไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาสถานที่ใดเป็นที่ผู้ข้ามวุ่นวายด้วยผู้คนอย่าไปอยู่นั่นท่านสอนแม่สุดต้นไม้ที่เป็นที่หาอยู่หากินเช่นมันมีผลหมากรากไม้สุกพวกสัตว์พวกนกอะไรมาหากินอยู่ที่นั่นก็อย่าไปอยู่ที่สถานที่นั้นมันวุ่นวายท่านว่าท่าน้ำที่เป็นที่ลงของผู้คนหญิงชายก็อย่าไปอยู่ใกล้แถวนั้นวัดที่สร้างใหม่ก็อย่าไปมันวุ่นวายให้หาอยู่ที่สงบสงัดวิเวกนะให้ประกอบความภาคเพียรทั้งวันทั้งคืนเดือนนอนตลอดถึงการพักผ่อนก็บอกไว้หมดมัชฌิมาปฏิปทาเรียกว่า อะไรในนั้นในปัญญากาปฏิปทาหน้าสูตรท่านแสดงไว้เป็นสูตรจริงๆเหมือนกับสูตรมนต์นั่นแหละสูตรเอามาสวดมนต์อยู่ผู้สวดก็สวดอยู่เวลานั้นให้พักเวลานั้นให้เดินจงกรมให้นั่งสมาธิภาวนาท่านสอนไม่โดยละเอียดละออมากที่สุดท่านไม่ได้บอกว่าให้เอาก้อนสิ่งเหล่านี้มาเผาหัวนะท่านไม่ได้ว่านี่มันเผาหัวสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เผาหัวเผาหัวใจพระนั่นแหละจะเผาหัวใจใครเรื่องนี้มันเรื่องของโลกไม่ใช่เรื่องของธรรมเอาเข้ามาทำไมถ้าลูกอยู่ถ้าเรามีความละอายอยู่เอามาทำไมถ้าเราละอายในความเป็นพระของเราอยู่เอามาทำไมนี่คือมันหน้าด้านนั่นเองที่เดือดมันถ้ามันมีขึ้นมาตรงไหนมันจะทำให้ด้านนะหน้าด้านไปเลยนี่อุตตปะไม่มีนะว่าไงแล้วนั่นก็มีนี่ก็มีเขาก็มีเราก็มีก็ไปแข่งกันเป็นเรื่องของที่เดือดไปทั้งหมดเลยมาไงมันน่าทุเรศไหมถึงจะกล้าไปไหนก็ไม่ได้นะนี่เนี่ยจะหาทางไปไม่ได้นั้นมันมีแต่ข้าศึกเต็มรอบด้านคุณยังไงทำเกิดได้ยังไงพอพูดเรื่องอัดเรื่องทำขึ้นมาหัวเราะไอ้ที่เดชมันหน้าด้านมันก็หัวเราะทำมาสิพูดเรื่องอัดเรื่องทำขึ้นมานี่หัวเราะนะที่เดชหน้าด้านนั่นแหละที่เดชหัวเราะทำดูเอาดูอย่างใครเป็นก็ตามดูเอาที่เดชหัวเราะทำเป็นอย่างนั้นเอาละเทศเข้าใจป่าวล่ะจากนี้เทศกรรมฐานเทศแบบบ่งเบ้งไปนี่นะต้องขออภัยด้วยในบุพพสิกขาท่านมีจดมีอยู่ในนะผมเห็นในบุพพสิกขาว่าพระอรหันต์นอนหลับแล้วไม่ฝันหรอกผมก็เป็นแต่เพียงจำมาไว้ไม่ได้พิจารณาพระอรหันต์นอนหลับแล้วไม่ฝันอันหนึ่งในหนังสือก็มีถึงจะหลายเล่มอยู่นะที่ว่าผู้ที่สำเร็จพระอรหันต์แล้วต้องบวชภายใน7 วันถ้าไม่ได้บวชภายใน7 วันแล้วต้องตายอะไรประมาณนี้ในหลักธรรมชาติ
0: แล้วผู้นั้นจะรู้ตัวเองในหลักธรรมชาติอะไรจะต้องมีขีดมีขั้นมีบังคับบัญชากันกดกันถึงขนาดว่าถ้าไม่ได้บวชแล้วจะตายภายในเลย7 วันแล้วตายคือจะอยู่ได้ภายใน7 วันคือสิ้นกิเลสแล้วถ้าไม่บวชเราจะดำไปตายในหนังสือนี่ผมก็เห็นไม่ใช่คุยเฉยเราเห็นจริงอันนี้ก็ดีแต่ผมไม่ได้ใช้ความพิจารณาอะไรมากนะแต่ก่อนก็เหมือนกับป่าที่ว่าพระอรหันต์นอนหลับแล้วไม่ฝันนี่ถ้าเชื่อผู้สำเร็จอรหัตภูมิแล้วต้องบวชไม่บวชต้องบวชภายใน7 วันไม่บวชตายครับที่จะเห็นทีนี้มันทำให้อดคิดไม่ได้ในทุกวันนี้ให้คิดเหมือนกันเรื่องความฝันนี่ก็เป็นเรื่องของธาตุของขันทำไมฝันไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องของขันห้าแท้ๆขันห้าเป็นสิ่งที่กระดิกได้ทั่วๆเหมือนทั่วไปทำไมพระอรหันต์จะฝันไม่ได้นี่สิเอาเหตุผลมาจับกันตรงนี้เอาพิจารณามาธาตุขันมันชัดเจนที่ทั้งจิตด้วยเอาทั้งขันห้านี้ด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ด้วยท่านบรรลุมรรคผลนิพพานท่านสังหารขันห้านี้ที่หายไปแล้วเหรอขันห้านี้จึงดีดดิ้นไม่ได้การดีดดิ้นได้ก็ฝันได้แล้วสินั่นนี่ว่าขันเป็นขันทำไมจะฝันไม่ได้นี่มันน่าคิดอยู่มันคิดแบบที่นี่ใครจะว่าเป็นทิฏฐิก็ตามมันคิดก็บอกว่าคิดเราแล้วยังพูดตัวอย่างเห็นจะทราบกันอย่างพ่อแม่ของอาจารย์มั่นเราหนิอันนั้นท่านไม่ค่อยสบายแล้วท่านนอนหลับท่านละเมอไปแต่ท่านขันมันไม่ค่อยสบายพอนอนหลับท่านฝันท่านฝันมันละเมอไปดังเออเราเดินจงกรมอยู่ข้างๆกันเราก็ปุ๊บปั๊บแต่ท่านเร็วนะเพราะท่านไปคงได้ยินเสียงเราเดินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใครหวังเราก็กราบเรียนท่านครับผมมาเสียงพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่เห็นผิดปกติระหว่างว่าผิดอะไรที่ฝันเมื่อกี้เนี่ยคุณว่าทำอะไรผิดอะไรที่คุณว่าฝันเมื่อกี้เนี่ยนะฝันเรื่องหมาอย่างมันอย่างหมามันจะไม่ยังบุหรี่คุณว่าผมรู้มาละอันนี้แต่เราเจอก็หมานะท่านว่าพูดเรื่องหมาเพิ่นบ้าให้หมาเพิ่นดุหมาต้องบอกนะไล่หมาในลักษณะนั้นล่ะผมลืมสมณะถ้าจำได้แต่ว่าเพิ่นฝันแล้วถึงกับมันอ้าๆขนาดยังคิดปกติผมได้ยินผมเป็นกลุ่มข้างขาเนี่ยเพิ่นน้อยในห้องสลาแต่ก่อนปกติเพิ่นหลังนั้นมีมนนี่เลยเพิ่นกั้นห้องสลาว่ามันหลังสิผมไปจอบตั้งเพิ่นนะมีหมาทั้งน้องผือท่านกั้นห้องสลาอยู่แล้วก็พอท่านไม่สบายนั่นเองอ่ะท่านเป็นหวัดหวัดจะเป็นหวัดใหญ่ด้วยผมจึงมาเดินกลุ่มแอบอยู่ข้างเพราะถ้าขันท่านไม่ดีก็ทราบถ้าเองก็ทราบกันหนึ่งผมแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ดึกเท่าไหร่นักผมมาเดินกลมอยู่ข้างๆศาลาตรงไปทางห้องท่านพักกันแหละผมเดินกลมข้างๆผมได้ยินเสียงผิดปกติเสียงผมเลยปรับผมจะวิ่งไปหาท่านนั่นแหละพอผมเดินผมรองเท้าผมปรับท่านได้ยินเสียงไงท่านก็เลยตึ๊กตักขึ้นใครมาหนักหลังบอกเขาน้อยแล้วมากหนึ่งละก็คือยังเสียงพ่อแม่ครูอาจารย์ผิดปกติน้อยหนึ่งว่าหันกันเนาะเออแม่นแล้วท่านพูดว่าฝันทั่วท่านพูดว่ามันเราเมื่อไปสุดคนแน่มันก็บอกกงเลยมันฝันทั่วกันฝันว่าหมายังเป็นไรหมาก็บอกตั้งเลยหรอกเพิ่นบอกช่างอยู่ที่เขาอยู่ล่างเขาก็ยิ้มอยู่เพิ่นบอกช่างฝันทั่วท่านพูดว่าท่านอ่ะก็เลยเพิ่นก็บอกสองสามคำหนึ่งก็เพิ่นก็หยุดเขาก็หนีออกมานั่นเห็นไหมล่ะแล้วหลวงปู่มั่นจะเป็นอะไรท่านอาจารย์มั่นพ่อแม่ของอาจารย์มั่นเราเนี่ยเป็นอะไรฟังสิใครจะว่าท่านเป็นอะไรเอาจันเอาตรงนี้ยันกันพระธาตุท่านเห็นไหมล่ะนั่นเครื่องยืนยันกันเออท่านฝันหรือไม่ฝันฟังสิยังไงก็ตามถึงท่านไม่มาเป็นพยานก็ตามผมก็ยังแน่ใจอยู่ว่าเรื่องธาตุขันธ์เป็นธาตุขันธ์เนี่ยอย่างที่ผมพูดไปยืนอะไรเป็นครบไปกระทบกระเทือนของขันธ์ห้าความเป็นอรหันต์ของแต่ละองค์ละองค์ของพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นมีอะไรที่ไปกระเทือนกับขันธ์ห้าพอจะให้ขันธ์ห้าแสดงตัวไม่ได้หรอกนั่นขันธ์ห้าเป็นขันธ์ห้าก็ต้องแสดงเป็นธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมจะฝันไม่ได้การฝันก็เป็นความแสดงของขันธ์ห้านี่นะ นี่อันหนึ่งที่ว่าถ้าสำเร็จทำขั้นสูงสุดคืออรหัตภูมิแล้วถ้าไม่ได้บวชจะตายภายในเจ็ดวันนี้ก็เหมือนกันทำให้คิดเหมือนกันนะพระอรหันต์นี่วิสุทธิธรรมคือวิสุทธิจิตนี่เป็นพระเจ้าฆ่าขันห้าเท่าหรือเปล่านั่นอันนี้มันจะเป็นพระเจ้าฆ่าเลยนะสิ่งใดที่ควรไม่ควรพระอรหันต์ท่านจะรู้ท่านเองถึงขั้นนี้แล้วจะไม่มีใครมาบอกก็ตามท่านจะรู้วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องขันของท่านเหตุใดจะต้องไปตายที่ภายในเจ็ดวันวะนี่อันหนึ่งนี่ว่าบ้าก็บ้าแล้วมันเกิดเหตุเกิดผลก็ต้องนั่นเองนี่มีความจดจารึกมันสำคัญอยู่นะเอาจะความจำล้วนอะไรมาก็จะอาจจะจำเป็นสี่ห้าจบมาเรื่อยๆไปนั่นก็ได้เราก็ไม่ได้ประมาทเราอาจเป็นความสันนิษฐานอะไรแล้วก็จดมาเรื่อยจารึกมาเรื่อยด้วยความจำไม่มีความจริงเข้าไปแทรกกันบ้างแล้วมันก็ลำบากเหมือนกันนะมีความจริงคือตัวเองนั่นน่ะผู้ประจดจารึกนั่นน่ะถ้ามีความจริงภายในจิตใจมีภูมิจิตภูมิธรรมแล้วจะได้ธรรมะละเอียดมามากมาจะไม่มีแต่ความจังล้วนๆมาพระพุทธเจ้าท่านพาช่วยโลกช่วยจนสุดท้ายนะพระพุทธเจ้านะซึ่งอย่างอะไรนันทพรามชิพทะพรามแก่ช่วยสุดท้ายเทศให้ฟังแล้วให้พระเนรไปบวชให้เป็นปัจฉิมสาวกในคืนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราแล้วพอบวชแล้วออกให้ออกไปทำความเพียรอยู่ข้างนอกหนึ่งฟังด้วยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าเป็นนิสัยแล้วก็ได้บรรลุธรรมในคืนวันนั้นคืนวันพระพุทธเจ้าปรินิพพานนั่นก็ได้เป็นปัจฉิมสาวกตัวอย่างนั้นเองสงสารขนาดนั้นเรามาที่นี่ก็เพื่อพรามคนนี้คนหนึ่งอนุนมานั่งตอนนี้เพื่อรักษาเหตุการณ์ประการหนึ่งเหตุการณ์คือพระบรมธาตุของพระองค์หรือพระสรีระของพระองค์ตอนนั้นอยู่จะยังไม่เป็นพระบรมธาตุหรือไงไม่รู้ละพระสรีระพระองค์เนี่ยเวลาถูกเผาไปแล้วนั่นแหละถ้าไปเผาเมืองไปทำเมืองใหญ่นิพพานเมืองใหญ่แล้วเขาจะไม่แบ่งกันแล้วจะเกิดฆ่าศึกกันพระองค์ทรงทราบไว้หมดจึงต้องไปปรินิพพานในเมืองกุสินาราแล้วก็ได้แจกกันอย่างที่เห็นนั่นนะทำประโยชน์อยู่นั่นเห็นเรานี่มีเท่าไหร่มีนะช่วยโลกอย่างหนึ่งสงสารไปที่ไหนอดสงสารมานั่นนะช่วยวันหนึ่งเราตามปกติผมอยู่ลำพังคนเดียวผมไม่ต้องการอะไรยุ่งนะประชาชนญาติโยมที่มาผมทนนั่นผมก็อุตส่าห์เฉยนะที่มาหาผมจึงได้เข้าหาได้บ้างไม่เข้าได้บ้างวันหนึ่งแล้วเราอยู่โดยลำพังเราคนเดียวมันเหมาะพอดีแล้วยุ่งกับนั่นยุ่งกับนี่แล้วโอ้ไม่สบายเอาละสินะเลิกกันละ

0: เขานิมนต์เราไปเขาบอกประจันไปอะไรเขาขอเราให้ไปไปเขาโยคีนะโยคีสถานตรงทองคูณเศรษฐีใหญ่ในเทศเราก็ไม่เคยไปเหยียบบ้านเขาเขานิมนต์เราก็ไม่เคยไปเพราะเราคบคนไม่ได้คบเพื่อเงินคบเพื่อธรรมนะฮะเป็นแบบโลกโหแต่โยมก็ถามใหญ่โตโยคีสถานห้างขายยาใหญ่โตเราก็ไม่เคยสนใจเรื่องอุปถัมภ์ปฐานไม่เคยมีใจนอกจากธรรมมันก็พาไปแก่อายุ50-60ผู้หญิงที่ไปนั่นนะผู้ชายมีเพียงคนขับรถคนเดียวเท่านั้นผู้ชายมี2 คนรถโฟล์คนั้นมีแต่ผู้หญิงผู้หญิงก็มีแต่แบบนั้นนะอย่างน้อยอายุ50ขึ้นไปอาจารย์นั่งหันพอพระอาจารย์ไปถึงมันตั้ง3 ทุ่มกว่าแล้วสองเที่ยงคื
1: นแล้วก็มืดอาจารย์ที่เข้าไปพักตอนนั้นเลย
0: วัดทายเขาคุณพระอาจารย์พอตอนเช้าเขาจัดอาหารมาให้ฉันตั้งแต่เช้าหน่อยฉันถามเราหาวายถามเขายื่นอาหารออกไป

ตอนนี้สุดท้ายยากเตรียมแล้วนั่นนะผมบาดอะไรเขาไว้เหมือนว่าแล้วเดินลงมาลงไปมันเขาเห็นเขาก็มัวแต่รับทางเขาก็จะไปคิดอะไรมองอะไรลงนั่นลงลงเริ่มขึ้นเลยเราถึงตีนเขาจะขึ้นมีกุฏิผ้าอยู่นั่นนึงก็ไปสั่งกับผ้าไว้ถามว่าเราโยมมาถามว่ามีผ้าขึ้นไปได้ยังบอกเขาว่าขึ้นไปแล้วว่างั้นนั่งไปคนเดียวหนึ่งชั่วโมงเต็มถึงหลังถึงสถานที่เลยทหารไปชั่วโมง15 นาทีเป็นอย่างเร็วชั่วโมง30 นาทีพวกทหารหรือพวกทหารอื่นบนประชาชนมันตั้ง2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงแล้วไปชั่วโมงเดียวคุยกับใครเพราะเขาเราก็เคยกับเขามาพอแล้วไม่ต้องไปดูอะไรขึ้นภาวนาจิตไม่ออกจากตัวนี้ขึ้นไปเรื่อยไม่เร็วไม่ช้าหากไม่เคยหยุดที่ไหนขึ้นไปเรื่อยไม่เมื่อยไม่เพลียแล้วไปดูนาฬิกาเป๋งชั่วโมงพอไปคนที่รักษาดอยพ่อบาทเนี่ยเขาอยู่มาตอนรับขับขี่มาน้ำร้อนน้ำชาแต่ตาเขาจ้องรอเป็นผิดปกติเราดูเขาไม่รู้นะแต่เขาดูเรามันรู้ชัดเจนมารยาทการดูมันต่างกันดูแต่เรามองแต่รู้เขาดูถามว่าเป็นคนเป็นดังแบบโลกก็แสดงว่ามีพิรุธต่อกันแต่เราไม่สนใจถามอาจารย์มากับใครมาที่นี่ขึ้นมาที่นี่มาคนเดียวเราบอกแล้วมีใครมาด้วยมีอยู่ลำล่างเขาจะมาทีหลังคุณมากเลยทำอะไรมองดูแต่เรามองอยู่นั่นยิ่งที่มันเป็นมากนั่งร้อนชายเขานั่งนิ่งหน่อยแล้วมันจะต้องพอเสร็จแล้วขอดูการหนึ่งเออแล้วก็เลยมันได้แล้วอ๋อจะดูนี่หมายถึงนี่ดูเขาที่ไม่ลืมที่มันชัดเจนจริงก็คือว่าประโยคสำคัญก็คือท่านอาจารย์นี่ไม่มีเท่าไรหมดก็ว่างั้นไม่มีการสั่งสมถ้าเป็นน้ำในคลองก็ไม่มีแอ่งติดน้ำไหลเตลิดเปิดเปิงหมดคือไม่มีแต่ไม่ถูกว่านี้นะแต่ไม่มีแต่ไม่ถูกนี่อันหนึ่งว่าอะไรก็อย่างไรดูอะไรปากเป็นพุทธะเขาพุทธะอันนี้ผมไม่ค่อยพูดใครฟังมันผมพูดเฉพาะนั้นเท่านั้นส่วนมากนะปากคือปากพุทธะอะไรเพราะว่าตามหลังเขาเนี่ยคือวาทะคำพูดสำคัญมากอาจารย์ว่าก็ประมาณว่าอาจารย์ไม่ใช่พระธรรมดาอันนี้ผมก็เกิดขึ้นมาพระธรรมดาหมายถึงอะไรผมไม่เคยถามนะนี่จะเรื่องเขาพูดเองนะผมเฉยเลยผมไม่สนใจถามจำได้เนี่ยสามประโยคประโยคสำคัญก็คือว่ามีเท่าไรเป็นหมดที่สำคัญเวลาประชุมนานนั่นแหละผมก็ทรมานมาก่อนสบายอยู่โดยลำพังอยู่ของแล้วมันคืนไปนั่งภาวนาสมาอารมณ์เหมือนลมไปเที่ยวที่ไหนก็ไปตามปฏิปทาทำร้อนในกุฏิเหมือนไปเที่ยวที่ไหนก็ไปมันสบายไม่มีผู้มีคนมายุ่งควรจะไปไหนก็ได้นั่งเดียวก็สบายคืนทำวันมีไม่ได้เอาความสะดวกสบายจากผู้ใดไม่ต้องการความเชื่อเหลือจากใครในหัวใจของเราเป็นอย่างนั้นแม้แต่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เคยสนใจคิดกับใครว่าจะมาช่วยมาช่วยในเวลานี้กลัวตายมันไม่มีก็บอกว่าไม่มีด้วยมันทั้งที่แต่ก่อนมันกลัวมากกลัวตายเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวมากทุกวันมันเปลี่ยนไปเป็นฝ่ามือเป็นหลังมือมันไม่เคยไปสนใจกับเรื่องเป็นเรื่องตายสนใจแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นทุกขเวทนาเป็นต้นมีหนักเบามาก

มันจะจิตมันจะอยู่ที่นั่นกำหนดพิจารณาไปที่มันจะเป็นยังไงมันก็รู้กันที่นั่นคำว่าตายว่าตายมันจะหนีจากจิตนั่นได้ความสลายจากกันนั้นก็ตายความเห็นที่กลัวที่ไหนคอยเป็นเครื่องก่อควรจิตใจกังวลเป็นทุกข์แล้วก็ทราบเพราะผลของการปฏิบัติที่เองคือเป็นในหลักธรรมชาติของจิตโดยที่เราไม่ต้องสงสัยเราไม่กลัวกล้าก็ไม่ได้กล้าเท่ากันไม่มีคำว่ากล้าไม่มีคำว่ากลัวในความรู้สึกมีอยู่โดยธรรมชาติธรรมดารู้รู้เวลาทุกเวลาเกิดขึ้นมากน้อยจิตมันจะปุ๊บปั๊บเข้าทันทีเข้าทำงานการส่งไปโน่นไปนี่ไม่ไปมันจะส่งไปหาอะไรส่งไปหาความช่วยเหลืออยู่ก็อะไรมาช่วยเรื่องเป็นเรื่องตายทุกข์เคยทุกข์ก็อยู่กับตัวเองมันจะดับไปก็ดับที่นี่มันไม่ดับมันจะตายมันก็ตายอยู่ที่นี่ไม่ต้องหาอะไรมาช่วยมันก็ตายใครจะมาช่วยได้มาช่วยกันได้แล้วโลกทั้งโลกนี้จะไม่มีปัจฉามันเป็นความแน่ใจทุกอย่างการพิจารณาในขณะที่มันเป็นมากๆพิจารณาก็แก้ที่เหตุอาสวะตัวไหนนี่มันก็ไม่เห็นมีอีกเนี่ยแต่ว่าพิจารณาดูเหตุการณ์ในปัจจุบันทุกเวทนาเกิดขึ้นมากๆมันบีบบังคับหัวใจซึ่งเป็นอะไรอยู่อ่อนๆเหนื่อยเพียงไปเพียงไปเพียงไปอ่อนมันไปเอากำลังข้างนอกมันก็หมดไปก็ไปรวมเมื่อนั้นอ่อนไปแล้วอันนี้ก็ไม่มีกำลังอะไรมันท่อนไม้ท่อนปืนแต่ความรู้สึกยังมีเป็นตัวอย่างว่ากำลังที่จะยกไปยอแขนมือเท้าหรือนี่มันก็ไม่คิดว่าจะยกแล้วคือมันอ่อนไปหมดไม่อยากกระดุกกระดิกแต่จิตมันทำงานเหมือนทำเยอะทำมากเหมือนบังคับยิ่งตรงนี้ทุกเวทนาเล่นเท่าไหร่ความรู้มันยิ่งจะเล่นให้ทันมันเป็นอุบายวิธีรักษากันนั่นแหละนี่เรียกว่าธรรมะว่าสดสะทูทุกเวลาเกิดขึ้นมากๆนี้จิตจะไม่แยบออกอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นจิตไม่ต้องการให้ใครไปกวนแม้แต่บทอัดบทธรรมคติธรรมข้อใดที่จะไปเตือนไม่ให้พิจารณานั้นนี่เนี่ยก็ยังได้บอกว่าปัญญาไปเตือนนะน่ะเราไม่ได้ประมาทธรรมแต่ที่กำหนดที่พิจารณาที่ทำงานนั้นก็คือทำอยู่แล้วอย่างเต็มตัวยิ่งเป็นธรรมที่เหมาะสมกับในเวลานั้นด้วยธรรมอื่นเขาไปแทรกไปยุ่งทำไมทำงานอยู่แล้วไม่ใช่เด็กรู้อยู่ทุกระยะเพราะฉะนั้นเวลาที่นั่งจริงต้องการความสงบเงียบที่สุดนั่งใครมาเกี่ยวข้องเลยให้ทำหน้าที่ของตัวตามความจำเป็นในขณะนั้นเมื่อหมดความจำเป็นแล้วมันก็หมดปัญหาคำว่าหมดความจำเป็นคือมันตายมันก็หมดปัญหามันหายแล้วมันก็หมดปัญหาหมดความจำเป็นเราอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นทำ

ิพุทธศาสนาคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานที่จะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยมรรคเมื่อสรุปความแล้วคือมรรคธรรมะสีสัมมาสังกัปปะเจริญให้มากให้รอบตัวถึงเวลาเจริญถึงเวลาพิจารณาให้พิจารณาเต็มกำลังความสามารถเช่นเดียวกับเราทำงานที่หนึ่งสัมมาสมาธิเหมือนกันสัมมาสติตั้งสติในการงานคือควบคุมงานให้มีความสืบต่อกันด้วยความรู้สัมมาสมาธิก็คือความสงบเย็นไม่ส่งเป็นปันผ่านทะเลสายออกไปข้างนอกวุ่นวุ่นในเวลาที่ยังไม่จำเป็นอันนี้มันมีได้ถ้าผู้ปฏิบัติแต่ที่แล้วประมาณปัจจุบันนี้จะมีประมาณก็ 5% ผู้ที่มีความรู้ประเภทนั้นเราไม่ใช่วิสัยฉะนั้นเราก็ไม่สนใจสงบให้สงบลงไปมีความรู้ความเห็นจิตตัวของอยู่จิตจะปรุงเรื่องอะไรก็รู้ถ้าสงบจริงๆแล้วมันก็ขาดไปเลยความรู้เด่นขาดจากความปรุงความแต่งทั้งหมดเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเราต้องทราบได้ชัดภายในใจแต่ยังไงก็ตามการฟังอยากคาดอย่างหมายเวลากระทำฟังไว้จนสติเวลาเป็นขึ้นมามาถักวิ่งรับกันเองกับธรรมที่ท่านแสดงไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมให้ทุกอารมณ์ไม่เป็นสัญญาในขณะที่ทำให้มันขาดจากกันความหมายว่าขาดจากกันขาดจากกันแต่การกระทำเพื่อให้ขาดจากกันมันไม่มันก็ไม่ขาดจากกันจวงหลักปัจจุบันการบังคับจิตใจด้วยสติสกัดรัดต้อนด้วยปัญญานั่นชื่อว่าผู้รักษาตนผู้ป้องกันตนผู้บำรุงตนจะเป็นทางสมาธิทางปัญญามีสติเป็นพื้นฐานสำคัญมากขาดสติไม่ได้เรายกนิ้วเลยเรื่องของคำว่าสติกับปัญญากิเลสจะหมอบลงได้ก็เพราะอำนาจของสติกิเลสจะขาดลงไปได้แต่ละชิ้นอันนี้ก็เพราะอำนาจของสติและปัญญานี่ได้เคยดำเนินมาอย่างนี้มันจะยกขึ้นปูนว่าพุทธศาสนาคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานตลาดมรรคผลนิพพานนี้เป็นมาเท่าไหร่ท่านนำอรหัตอรหันต์โสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ออกซึ่งออกจากพุทธศาสนาเป็นขึ้นผิดให้เป็นมรรคผลนิพพานทำสอนโลกเป็นเวลานานเท่าไหร่ผู้ที่ได้ชมสินค้าอันเลิศประเสริฐคือมรรคผลนิพพานด้วยมรรคคือศีลสมาธิปัญญามีจำนวนเท่าไหร่ตลาดของโลกเขาก็ไม่ได้ขาดสินค้าไม่ว่าตลาดประจำบ้านตลาดประจำตำบลตลาดประจำอำเภอตลาดประจำจังหวัดจะมีกี่ตลาดก็ตามสินค้าเกินไปหมดจนกระทั่งตลาดโลกเต็มไปด้วยสินค้าทำการซื้อขายกันจะเอาเงินไปตู้รถไฟไปซื้อมันก็ไม่เงินจะหมดซะก่อนตลาดเขามีสิ่งที่เป็นพื้นฐานเป็นเครื่องโชว์สำหรับคนจะไปชมคนจะต้องการอะไรได้ทั้งนั้นเหตุใดพระพุทธศาสนาที่ออกมาจากพระพุทธเจ้าองค์บริสุทธิ์เต็มที่จะไม่มีอะไรเป็นเครื่องโชว์จากพุทธศาสนาของโง่มีอย่างเหรอนี่แหละตลาดมรรคผลนิพพานคือพุทธศาสนาที่จะผลิตมรรคผลนิพพานขึ้นมาก็คือมรรคแปดคำว่าพุทธศาสนานั้นรวมหมดแล้วย่นลงมาสู่มัชฌิมาปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานแล้วมรรคผลนิพพานจะไม่ปรากฏในตลาดแห่งพุทธศาสนานี้เพราะอำนาจแห่งมรรคจะไปปรากฏที่ไหนเราสร้างขึ้นให้พอสติปัญญาสร้างขึ้นให้พอทุ่มลงไปกำลังเราใช้ในด้านอื่นใช้มามากแล้วความภาคเพียรหรือการงานอะไรที่เราใช้กำลังวังชาทำ
งานนั้นๆมาเราได้ทุ่มเทลงไปหมดกำลังมากมายสติปัญญาก็นำไปใช้หมดมากมายเราจะนำมาใช้เพื่อความเปลี่ยนของเราทุ่มลงไปด้วยกำลังร่างกายกำลังสติกำลังปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทำไมจะไม่ปรากฏมรรคผลนิพพานขึ้นในท่ามกลางแห่งตลาดคือพระพุทธศาสนาด้วยอำนาจแห่งมรรคหลักมันเป็นพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ท้าทายโลกได้เลยไม่ขาดสินค้าสมบูรณ์เต็มที่เช่นเดียวกับตลาดของโลกตลาดของพุทธศาสนาสมบูรณ์ด้วยมรรคผลนิพพานคือเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีอยู่ทุกขั้นทุกภูมิในพุทธศาสนานี้ทั้งหมดโดยอาศัยมัชฌิมาปฏิปทาเป็นเครื่องคิดขึ้นอันนี้เป็นหลักใหญ่ถ้ามัชฌิมาไม่สมบูรณ์ผลก็ไม่สมบูรณ์การที่จะทำให้มัชฌิมาปฏิปทาสมบูรณ์ก็มีหลักมีความเพียรเป็นหลักเพียรทั้งทางสติรับรู้โดยสติเพียรทั้งด้านปัญญาพิจารณาเพียรทั้งจะทำจิตให้มีความสงบด้วยสติสัมมาสติคือรู้อยู่ในวงแห่งสัจธรรมนั่นว่าสติรู้ในที่สี่สถานกายเวทนาจิตธรรมพากันหนักแน่นในธรรมเหล่านี้อย่าไปคาดการสถานที่นู่นที่นี่ย่ำเวลาให้เสียเวลาต่อสารไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยเกี่ยวกับปฏิบัติแล้วเสียเวลาไม่คุ้มค่ากันกับเราตั้งเจตนามาประพฤติปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยนิยานิกธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าเอาความด้นดำมาทำลายความเพียรของตนมาทำลายกำลังใจความด้นความเดาความคาดความหมายว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้เห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หลายครั้งแล้วผมก็ไปก็เห็นมรรคผลนิพพานเห็นจะไม่มีนานมันหลอกเข้ามาเห็นจะมีเฉพาะสมัยโน้นเพราะสมัยโน้นคนเบาๆสมัยโน้นคนที่เหล็กหนามันเป็นไปงั้นใครไม่หักไม่แบกที่เหล็กมาเกิดมีเหลือจะหนาหรือบางมันก็เต็มหัวใจด้วยกันใครมีอะไรมาเป็นเครื่องวัดล่ะต่างคนต่างหักที่เหล็กมาเกิดถ้าไม่มีที่เหล็กแล้วจะเกิดที่มาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ได้นี่เป็นข้อยืนยันว่าทั้งพุทธการบรรดาสาวกทั้งหลายนักโทษที่ได้ลงไปท่านต้องมีกิเลสหรือว่าหากิเลสมาเกิดด้วยกันคำว่ากิเลสมันเป็นเครื่องมืดมิดปิดทำไมอยู่ในพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกแต่ก่อนที่ท่านยังไม่บรรลุจะไม่มืดมิดปิดตาล่ะกิเลสเป็นเครื่องมืดมันต้องมืดมีอยู่ในใจดวงใดต้องมืดตะวันหนาก็หนารูปคำคำเพราะว่าความไม่แน่นอนกิเลสมันปิดบังตาใจคือปัญญาท่านทำไมท่านชำระได้ด้วยวิธีการใดจึงได้ชมมรรคผลนิพพานกลายเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานขึ้นมาในครั้งพุทธกาลมากมายกายกองทุกวันนี้ตลาดนี้มีแต่ตลาดเปล่าๆหรือไม่มีสินค้าคือมรรคผลนิพพานหรือนี่เพราะเหตุไรการไม่มีนี่ไม่มีเพราะศูนย์พันไปเฉยหรือว่าไม่มีเพราะไม่มีผู้ปฏิบัติดำเนินตามพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องตามหลักที่ท่านสอนไว้ก็ต้องมาลงข้อสุดท้ายนี้ผู้ปฏิบัติย่อหย่อนชอบจะสุกเอาเผาจริงสมัยนี้เรียนรับรับไปแล้วจนหาทางออกไม่ได้ทางรับใดก็เสมอเหมือนมัชฌิมาไม่มีแล้วนี่คือทางรับทางตรงแน่ต่อมรรคผลนิพพานเวลาพิจารณาพิจารณาให้ช่ำชองอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าพิจารณาครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่สองแล้วพิจารณาจนเข้าใจไม่ใช่เรื่องอะไรหลายครั้งแล้วมันเข้าใจเองมันจะพิจารณาครั้งเดียวแล้วจะเข้าใจถ้ามันเข้าใจแล้วก็ไม่เป็นปัญหาแต่นี่ส่วนมากไม่เข้าใจต้องพิจารณาจนเข้าใจทำของพระเจ้าทำสอนอย่างไรตัวของเรานี่ก็เป็นตลาดมรรคผลนิพพานอยู่แล้ว
ถูกขึ้นมาที่สินค้าอันล้ำค่ามรรคผลทั้งสี่โลกุตระนั้นนอกเหนือไปจากใจนี้ที่ไหนไม่นอกปัดกวาดเช็ดถูชำระอาบสางช้างล้างภายในจิตใจของตนด้วยความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมืออยู่โดยสม่ำเสมอต้องวิตกวิจารกับการสถานที่หรือบุคคลใดๆเรื่องใดๆอันไม่ใช่เป็นเรื่องแก้กิเลสปัญหาใช่ไหมแต่ให้คิดให้อ่านใจจองหรือมีสติสตังสำหรับความเพียรหมุนติ้วเข้าในจุดที่จะแก้กิเลสอาสวะจุดที่จะทำให้จิตใจมีความสงบร่มเย็นจุดที่จะแก้หรือถอดถอนกิเลสออกได้โดยลำดับด้วยความเพียรนี้เป็นความถูกต้องของการประกอบความเพียรนี่ครับที่มันอย่างนี้นี่ไม่สงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานไม่มีอะไรจะสงสัยแน่ใจอยู่กับสุขาตธรรมนี้ 100% ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยว่างั้นไม่มีการสถานที่ใดหรือบุคคลใดมีอำนาจวาสนามากดขี่บังคับกีดกันให้ผู้บำเพ็ญโดยชอบธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานนอกจากทุกข์กับสมุทัยที่เป็นเครื่องปิดบังหรือกั้นกลางทางเดินของผู้นั้นๆเท่านั้นเมื่อมรรคยังไม่มีกำลังคำว่ามรรคแล้วก็ทราบแล้วดังที่กล่าวมานี้นี่แหละเป็นเครื่องบุกเบิกถอดถอนสิ่งที่รกรุงรังภายในจิตใจให้ออกให้เปลี่ยนโลกด้วยอำนาจของสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรอันนี้เป็นผู้บุกเบิกทุกสมุทัยเป็นเครื่องปิดบังเพราะผลนิพพานสติปัญญาเป็นเครื่องสองทางเป็นเครื่องบุกเบิกนิโรธคือผลแห่งความดับทุกข์ไปโดยลำดับเพราะอำนาจของมรรคที่ทำงานได้ผลไปเป็นลำดับแสดงเป็นความดับทุกข์ขึ้นมาเป็นขั้นๆไม่ใช่นิโรธจะตั้งหน้าทำงานเช่นอย่างทุกข์จะตั้งหน้าทำงานก็ไม่ใช่เรื่องของสมุทัยเป็นผู้ผิดทุกข์ต้องแสดงตัวออกมาเรื่องทางฝ่ามรรคก็มรรคเป็นผู้ผิดให้นิโรธแสดงตัวออกมาในทางดับทุกข์มีเท่านี้ถือหลักนี้เป็นสำคัญเชื่อพระพุทธเจ้าจงเชื่อที่ตรงนี้อย่าไปเชื่อการหุ้นสถานที่หุ้นที่นี่จะเป็นเครื่องหลอกลวงจิตใจเราและทำใจให้อ่อนแอท้อถอยให้หมดความเพียรเมื่อหมดความเพียรแล้วก็เป็นโมฆะบุรุษหรือโมฆะภิกษุหาประโยชน์อะไรไม่ได้เราไม่ใช่บวชมาเพื่อความสิ้นค่าความหมดราคาเราบวชมาเพื่อเพิ่มพูนคุณค่าราคาภายในตัวภายในใจของเรามีธรรมเป็นเครื่องประดับให้สวยงดงามสง่าผ่าเผยสงบร่มเย็นสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตใจต่างหากเราไม่ใช่มาเพื่อความสิ้นค่าเนื่องจงพากันตั้งตั้งใจประพฤติปฏิบัติชีวิตจิตใจของเราทุ่มลงไปเพื่องานอันนี้อย่าไปคิดถึงงานอื่นอารมณ์อื่นใดที่จะเป็นเครื่องตัดทอนความเปลี่ยนของเราให้ลดน้อยถอยลงไปและจะเป็นการช้าต่อมรรคผลนิพพานที่เราจะพึงได้พึงถึงตามเจตนาของตนเชื่อพระพุทธเจ้าให้เชื่อที่ตรงนี้ตัวขาตัดธรรมตัดไว้ชอบแล้วนั่นตรงนั้นสำคัญนิยามนิยธรรมดำเมื่อดำเนินตามหลักธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วด้วยความชอบธรรมของเราธรรมก็เป็นเครื่องนำออกนิยามนิยามนำสิ่งสกปรกโสมมสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจออกไปได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตตินิพพานไม่นอกเหนือไปจากใจดวงนี้กับความเพียรกลมกลืนกันเลยมีเท่านี้อย่าคิดทางอื่นอย่างใดให้เสียแล้วเวลาอย่างโลกโลกทั้งสามมีแต่คนหูหนวกตาบอดเขาจะเอาความจริงมาพูดได้อย่างไรไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนหูหนวกตาบอดจักขุญาณงานนักเรียนในธรรมจักรกับวัฏสุขงานยังโกซาทิเกเวมัจจิมาปฏิปดาตถาคตเจนอภิสัมบุตถานี่แหละที่สุดทั้งหลายคือทางอันเอก
มัชฌิมาเป็นทางสายกลางอย่างยิ่งต่อการตรัสรู้สักขุกัลยานญาเป็นไปเพื่อจักขุญาณญาการสักขุกัลยานเป็นไปเพื่อความเห็นแจ้งจิตจักขุภายในญาณการนี้จะเป็นไปเพื่อความรู้อย่างลึกซึ้งที่เรียกว่าญาณสักขุกัลยานญาณการนี้ท่านนั้นก็ว่าว่านิโพธายะนิบานายะสร้างมรรติเป็นไปเพื่อความตัดรู้เป็นไปเพื่อพระนิพพานนี่พลังโคตรสั้นทำไมบอกว่าอายังคนนี้นะอายังคนนั้นนะจะพาให้เป็นมรรคผลนิพพานอายังการนู้นอายังสถานที่นี้ไม่มีนะอายังโคตรทราบพิฆเวมัชฌิมานั่นเมื่อก่อนที่ทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทาคือทางที่ประกอบด้วยองค์แก่นี่แหละที่จะเป็นไปเพื่อความที่แจ้งของจริงในธรรมทั้งหลายเมื่อก่อนนี้หนึ่งเราหนักแน่นในความเปลี่ยนลงที่กายความเห็นกายให้เห็นประจักษ์ด้วยความรู้ภายในจิตที่แรกก็อาศัยการคาดการวาดภาพด้วยสัญญาก่อนเพื่อเป็นทางเดินของปัญญาเพราะขณะนี้ปัญญายังไม่ทำงานต้องอาศัยสัญญาเป็นซึ่งวาดภาพขึ้นมาก่อนแล้วปัญญาค่อยแก่จงไปตามนั้นต่อไปเมื่อปัญญามีกำลังพอทรงตัวได้หรือมีความกำลังแก่กล้าสามารถแล้วจะไม่เป็นเรื่องไอ้เรื่องสัญญาจะไม่เข้ามาแทรกเลยกำหนดตรงไหนเป็นเรื่องปัญญาพุ่งทะลุทะลุทะลุทะลุไปเลยไม่ต้องไปคาดประมาณหมายผิดกันกับขั้นเริ่มแรกซึ่งเป็นขั้นล้มลุกคลุกคลานไม่ว่าสมาธิหรือว่าปัญญามันมีการล้มลุกคลุกคลานเพราะความไม่ชำนาญความไม่เคยรู้เคยเห็นความไม่เคยทำแต่เมื่อมีความชำนิชำนาญทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาแล้วปัญญาจะเป็นไปโดยลำดับโดยลำพังตัวเองทีนี้ถ้าเห็นอันใดเห็นด้วยปัญญาแล้วสิ่งนั้นจะชัดเจนประทับใจแน่เชื่อตัวเองได้สันทิฏฐิโกเราเป็นผู้เห็นเองทำไมเราจะไม่เชื่อในสิ่งที่เรารู้เราเห็นนั้นว่าเป็นความจริงตามประเภทแห่งธรรมนั้นๆนะอันที่ติโกอากาลิโกมีการสถานที่ที่ไหนมาบังคับบัญชาไม่ให้ได้ผลไม่มีการไม่มีสถานที่เนื้อเมลาอะไรทั้งหมดมีอยู่เพียงกิเลสกับธรรมที่จะแก้กันได้หรือไม่ด้วยกำลังของความเปลี่ยนของเราปัญหามีเท่านั้นพากันเน้นหนักจิตใจให้เป็นที่แน่ใจลงในจุดนี้อย่าไปคิดเรื่องอื่นให้เสียเนื้อเมลาอย่างคนที่มีกิเลสถูกทำไปนู่นไปนี่สมัยนู้นเหมือนมักเหมือนมนุษย์พานอะไรว่าไปตามความมืดบอดเราไม่ได้เอาพวกมืดบอดมาแสดงนั่งคาถาพอจะไปหลงตามลมปากของพวกบ้านี่หนวกตามหมดแต่เรายึดพุทธธรรมธรรมังสังฆังแสดงคาถานี้เป็นชีวิตจิตใจทั้งการดำเนินของเราต่างหากเราอย่าไปเชื่อใครให้ยิ่งกว่าพุทธธรรมสงฆ์นี่เป็นธรรมชาติที่เลิศเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องแน่นอนแล้วสำหรับผู้ปฏิบัติตามจะไม่มีผิดหลังถ้าเป็นดำเนินตรงนี้นี่แหละตลาดมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้นะสถานที่พิจารณานี่เหมือนตลาดเราปรากฏผลขึ้นมาเป็นมรรคเป็นผลก่อนนั่นแหละสินค้าอันล้ำค่าปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆจนมาสั่งถึงอรหัตผลนี่คือสินค้าชั้นเอกนอกเหนือประจักษ์จิตนี้เลยมีตรงนี้เราสินค้าก็ตลาดของพระพุทธแห่งของพระพุทธศาสนาก็มีเครื่องยืนยันท่าทายได้เช่นเดียวกับตลาดของโลกทั่วไปซึ่งเขามีวัตถุต่างๆสินค้านานาชนิดมาโชว์กันเป็นตลาดเห็นได้อย่างประจักษ์ตาต้องการอะไรหาซื้อได้ถ้ามีเงินจะซื้อจนกระทั่งไม่มีเงินเหลือตลาดต่างก็ได้เพราะสินค้ามันมากธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกัน
เอาฟาดลงไปความเพียรมีแล้วเคยเพียรสิ่งอื่นมานานแล้วซึ่งไม่เกิดผลประโยชน์อะไรก็เคยเพียรมาแล้วพยายามอะไรก็พยายามสติปัญญาเคยตั้งกับอะไรมาเคยใช้เราแล้วนะก็ใช้มามากที่เราจะใช้จะนำมาใช้เพื่อถอดถอนกิเลสอันเป็นข้าศึกสำคัญในภายในจิตใจมาเพียรที่ตรงนี้จะทุ่มเทกำลังลงทั้งกำลังความคิดสติปัญญากำลังกายทุกด้านทุกทางรวมตัวลงไปที่จุดนี้มันเป็นการเป็นงานคือเป็นผลเป็นงานเมื่อเป็นการเป็นงานแล้วก็เป็นผลของการของงานขึ้นมาให้เราได้ชมภายในตัวถึงจะได้ชมตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ที่จิตของแต่ละรายที่ปฏิบัติได้ตลาดอันนี้เป็นตลาดที่ว่าโลกุตระตลาดไม่ใช่เหมือนตลาดโลกตลาดนี้ตลาดพ้นโลกเหนือโลกให้ได้ชมในการขึ้นปฏิบัติของเราอย่าละความภาคความเพียรให้มีความเข้มแข็งให้ความคิดสติปัญญาไม่ว่าจิตนอกกันไหนผมเตือนผมดุอยู่เสมอก็เพราะมันขวางตาอยู่นั่นแหละว่าไงสิ่งที่มันขวางนั่นแหละคือมันผิดในฐานะที่เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนทำไมจะไม่บอกไม่สอนมันขวางให้เห็นนั่นถ้าไม่ขวางก่อนจะว่ามันทำไมมันถูกต้องแล้วมันไม่ขวางถ้ามันถูกแล้วมันก็ขวางความที่ขวางก็เพราะความโง่ของผู้นั้นเองสอนเห็นอย่างชัดๆพากันเริ่มลงไปเอาอะไรทำงานอะไรให้มันแน่นอนให้จริงจังอย่าหัดนิสัยรอเอ็ดเคยตัวไปจนกระทั่งวันตายเป็นลักษณะจัดจุดไปทั้งหมดทำอะไรมันเป็นชิ้นเป็นอันหาผลประโยชน์ไม่ได้คนหาหลักเกณฑ์ไม่ได้คนเลื่อนลอยใจเลื่อนลอยแล้วหาที่พึ่งตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรที่เป็นสาระคุณบ้างพอเป็นที่เย็นใจไม่มีมีแต่ความหลอนแหละไม่จริงไม่จังทำลงไปให้เห็นท่านให้ชื่อให้นามว่ามรรคผลนิพพานนะโสดาปัตติมรรคสกิทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตตมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลนี่คือชื่อของธรรมชื่อของสินค้าอันล้ำเลิศซึ่งจะผลิตขึ้นได้จากใจของเราเองโดยทางศีลสมาธิปัญญาขอให้พากันผลิตเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายถวายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชีวิตจิตใจที่มีคุณค่ามากเป็นความเพียรที่มีคุณค่ามากไม่มีอะไรเสียหายอ่านแสดงตามคนนี้ไม่สมควรให้ท่านปัญญาอธิบายให้หมู่เพื่อนฟัง

ิตธรรมดามันหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ไม่ว่าจิตของใครทั้งนั้นพอมันมีสิ่งถูไถลากไปลากมาในทางที่ไม่ดีจนหาหลักยึดพอจะประทังความสุขไว้ไม่ได้ทำหลักทำท่านว่ากิเลสเราจะเห็นได้เวลาฝึกหัดอบรมเบื้องต้นมันล้มลุกคลุกคลานไม่ยอมไปตามอัตตามธรรมเพราะกิเลสมันรุนแรงผมจำไม่ลืมเลยตั้งแต่ออกปฏิบัติที่แรกจนกระทั่งปัจจุบันเพราะมันเป็นเรื่องสัจธรรมฝังอยู่ในจิตจะลืมได้อย่างไรออกปฏิบัติที่แรกจะเอาจริงเอาจังแล้วเรานิสัยเราจริงด้วยไม่ใช่เลื่อนๆลอยๆถ้าปักลงตรงไหนแล้วต้องเป็นอย่างนั้นนี่พอปฏิบัติมีปาฏิโมกข์พกเล่มเดียวติดยากคราวนี้จะเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเหตุเต็มผลเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลยอย่างอื่นไม่หวังทั้งหมดหวังความพ้นทุกข์อย่างเดียวเท่านั้นจะให้พ้นทุกข์ในชาตินี้แน่นอนขอแต่ท่านผู้หนึ่งผู้ใดได้ชี้แจงให้เราทราบทางเรื่องมรรคผลนิพพานว่ามีอยู่เท่านั้นเราจะมอบกายถวายชีวิตต่อผู้นั้นและมอบกายถวายชีวิตต่อธรรมด้วยข้อปฏิบัติอย่างไม่มีอะไรเหลือหล่อเลยตายก็ตายไปกับข้อปฏิบัติไม่ได้ตายด้วยความถอยหลังจิตมันตักลงเหมือนหินหักออกมาก็เรื่อยมาที่แรกมาจำมันสาโคราชอำเภอจักราชก็ตามท่านอาจารย์มั่นไม่ทันก็เร่งตั้งแต่มาถึงที่แรกไม่นานจิตก็ได้ความสงบเพราะทำทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมทำงานอะไรทั้งนั้นนอกจากงานสมาธิภาวนาเดินจงกรมอย่างเดียวตามภาษาของคนล้มลุกคลุกคลานนั่นเนี่ยจิตมันก็สงบได้ก็เร่งใหญ่ตอนนั้นที่เคยเล่าให้ฟังแล้วมันก็มาเสื่อมตอนทำกฎตอนนั้นสมาธิไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะแน่นปึ้งเลยเถอะแน่ใจเรามรรคผลนิพพานมีแล้วเพราะจิตมันแน่นปึ้งไม่กระทบกระทั่งอะไรพอไปถึงท่านอาจารย์มั่นท่านชี้แจงแสดงอาจทำให้ฟังเหมือนกับว่าถอดออกมาจากจิตใจไม่ได้เหมือนนะคือถอดออกมาจากใจท่านแท้ที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านปฏิบัติมาอย่างไรเหมือนวันนี้หน้าอยู่นั่นเห็นหรือไม่เห็นรู้หรือไม่รู้นี่นามรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่จิตมันก็ฝังลึกฝังจริงๆดังนั้นมาก็ตั้งสัจจะตั้งสัจจะอธิษฐานหากว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ตราบใดแล้วเราจะไม่หนีจากท่านจนกระทั่งวันท่านล่วงไปหรือเราล่วงไปแต่การไปเที่ยวเพื่อประกอบความภาคเพียรตามกาลเวลานั้นขอไปตามธรรมดาแต่ถือท่านเป็นหลักเหมือนกับว่าบ้านเรือนอยู่กับท่านไปที่ไหนต้องกลับมาหาท่านเล่นหรือเป็นเหนียวคำฝันเราก็ไม่ลืมคำฝันนี่เคยเล่าให้มีเพื่อนฟังแต่มันก็รู้สึกมันดื่มให้พูดได้อีกเหมือนกันพออยู่กับท่านพอตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วด้วยความลงใจของเราเชื่อต่อท่านเป็นเม็ดเป็นหน่วยหาที่แย้งไม่ได้ไม่ว่าท่านจะแสดงออกตาภายนอกภายในตรงกับหลักธรรมหลักที่ในเป็นไม่มีอ้อมค้อมนั่งจึงได้ตรงใจอธิษฐานอยู่กับท่านหากว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ตรงสร้างตันนี้ผมก็ยังไม่หนีผมจะต้องอยู่กับท่านแต่การไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็เป็นธรรมดาดังที่คิดไว้
มาไปอยู่กับท่านได้ประมาณสัก 4-5 คืนเท่านั้นเองคำฝันนี่ก็เป็นเรื่องคำฝันอัศจรรย์เหมือนกันฝันมาสะพายบาตรแบกกรดคลองผ้าด้วยดีไปตามทางอันรกชัดสองพาดทางแยกไปไหนไม่ได้มีแต่ขวากแต่น้ำเต็มไปหมดนอกจากจะพยายามไปตามทางที่เป็นเพียงด่านๆไปนั่นน่ะรกรุงรังพอรู้เงื่อนพอเป็นแถวทางไปเอาไปถึงที่แห่งหนึ่งก็ก่อไผ่น้ำหนาล้มทับขวางทางไว้เลยหาทางไปไม่ได้จะไปทางไหนก็ไปไม่ได้มองดูสองข้างทางไม่มีทางไปเลยนี่เราจะไปได้ยังไงแล้วเสาะที่นี่ไปแล้วไปเห็นช่องช่องที่ด่านไปตรงนั้นเป็นช่องนิดหน่อยพอที่จะบึกบืนไปหลวมตัวได้ก็บาดลูกหนึ่งพอได้มันมีทางไปแท้ๆก่อนเปลื้องจีวรออกมันชัดขนาดนั้นนะคำฝันเหมือนเราไม่ได้ฝันเปลื้องจีวรออกพับพับพับพับเก็บเก็บเก็บเก็บจีวรอย่างที่เราเก็บมานี่วางก็เอาบาดออกจากบ่าเรากดออกจากบ่าแล้วเจ้าของก็คืบคลานไปแล้วก็ดึงสายบาดไปด้วยแล้วกดกับดึงไปไล่จิตที่พอเอื้อมถึงพอเบินไปได้ก็ลากบาดไปด้วยแล้วก็ลากกดไปด้วยแล้วก็ดึงจีวรไปด้วยเบินไปอยู่นั่นยากแสนยากพยายามเบินกันอยู่นั่นเป็นเวลานานพอดีเจ้าของก็พ้นไปได้เดี๋ยวก็ค่อยดึงบาดไปบาดกดพ้นไปได้แล้วก็ดึงตดไปกดกับพ้นไปได้พยายามดึงจีวรไปจีวรก็พ้นไปได้พอพ้นไปได้แล้วนี่คลองผ้ามันชัดขนาดนั้นนะคำฝันคลองจีวรแล้วสะพายบาดบอกว่าเราไปได้ละทีนี้ไปทำด่านอีกเหมือนกันนั่นแหละลบพอไปอยู่ประมาณสักหนึ่งเส้นสะพายบาตรแบกกดคลองจีวรมองไปที่เวิ้งว้างหมดเลยเป็นคือข้างหน้านั้นเป็นมหาสมุทรมองฝั่งโน้นไม่มีเห็นแต่ฝั่งเจ้าของยืนอยู่เท่านั้นแล้วมองเห็นเกาะหนึ่งอยู่นู้นพอเป็นเลือกเนี่ยมองไปเห็นว่าเป็นเกาะเราจะต้องไปเกาะนั้นพอเดินลงไปฝั่งนั้นเรือไม่ทราบมาจากไหนเราก็ไม่ได้กำหนดว่าเรือยนต์เรือแกวเรือพายอะไรหรอกหักเรือมาพอลงมานั่นเราก็ขึ้นนั่งเรือคนขับเรือนั่งเรือขับเรือเขาไม่ได้พูดอะไรกับเราเราลงไปแล้วเอาบาตรไปให้ลงนั่นแล้วเรือก็บึ่งพาไปนู่นเลยนะโดยไม่ต้องบอกนะไม่อะไรก็ไม่ครับบึ่งไปนู่นเลยก็รู้สึกไม่มีภัยไม่มีอันตรายไม่มีคลื่นมีอะไรทั้งนั้นไปอย่างแบบเงียบๆครู่เดียวมันก็ถึงเพราะคำฝันพอไปถึงเกาะนั้นแล้วก็เรือก็พอเราขนของหมดแล้วเรือก็หายไปเลยไม่ได้พูดกันสักคำเดียวกับเรือนะกับคนในเรือเราก็จะพายบาทขึ้นไปก็ปีนขึ้นเขาไปเห็นท่านอาจารย์มั่นนั่งอยู่บนเขามีเตียงเล็กๆเตียงท่านตำหมากจับท่านหามาได้ยังไงนี่ทางสายนี้ใครมาได้มาไหนนี่ก็ผมนั่งเรือมาขึ้นเรือมาโอ้โหทางนี้มันมายากนะทางนั้นตำหมากให้หน่อยอาจจะยื่นตะบันหมากให้แล้วก็ตำก๊อกก๊อกก๊อกได้สองสามก๊อกเลยตื่นรู้สึกตัวเสียใจอยากจะฝันต่อไปพอตื่นเช้ามาก็เลยไปเล่าคำฝันให้ท่านฟังท่านพูดทำนายได้ดีมาก
เออที่ฝันนี่เป็นมงคลอย่างยิ่งนะนะสมหานี่เป็นแบบเป็นฉบับในปฏิปทาของท่านไม่เคลื่อนคลาดนะให้ท่านดำเนินตามปฏิปทาที่ท่านฝันนี่เบื้องต้นจะยากลำบากที่สุดนะว่างั้นนะท่านต้องเอาให้ดีท่านจะท้อถอยเบื้องต้นนี้ลำบากดูท่านบึกบึนลอดก็ไขมาทั้งกอนั่นน่ะนั่นลำบากมากตรงนั้นเอาให้ดีอย่าถอยหลังเป็นอันขาดพอพ้นจากนั้นไปแล้วก็เวิ้งว้างไปได้สบายจนถึงเกาะหลังอันนั้นไม่ยากตรงนี้ตรงยากนะเราฟังจริงๆมันถึงใจถึงใจเป็นกับตาท่านอย่าถอยตรงนี้ครั้งแรกนี่ยากที่สุดพอตอนจิตเสื่อมจิตเจริญจิตเสื่อมนั่นมันยากจนจะเอาหัวฟาดใส่ภูเขาไปนู่นมันโมโหเพลินเน่าก็เสื่อมเพลินเน่าก็เสื่อมแหน่ว่าอย่างนั้นพอพ้นอยู่แล้วท่านจะไปด้วยความสะดวกสบายไม่มีอุปสรรคอันใดเลยมีเท่านั้นละเบื้องต้นเอาให้ดีนะอย่าถอยนะท่านว่างี้นะถ้าถอยตรงนี้ไปไม่ได้นะเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดมันให้ได้ตรงนี้นะในนิดบอกแล้วว่าไปได้นี่มันจะยากแค่ไหนมันก็ไปได้นี่อย่าถอยจำได้ฝังใจดีใจพอใจนั่นคือถึงว่าเลยดำเนินตามเรื่อยมาจนถึงเดือนเมษาจิตมันก็เสื่อมมาตั้งแต่ต้นเดือนอ้ายเดือนยี่อย่างเงี้ยปีนี้จนถึงเดือนอ้ายเดือนยี่ข้างหน้านั่นเมษานี่มันยังไม่เจริญนะเลยนี่มาถึงที่แล้วเสื่อมลงเสื่อมลงเป็นปีหนึ่งพอถึงเดือนเมษาถึงได้หาอุบายกำหนดวิธีใหม่เอาอย่างหนักแน่นจากนั้นมานั่งตลอดหามรุ่งหามค่ำได้จิตก็ลงได้เต็มที่นี่เล่นตั้งแต่นั้นมาพูดถึงเรื่องความยากมันยากขนาดนั้นจริงๆสำหรับผมเองพอจากนั้นจิตมันเป็นสมาธิแล้วจิตไม่เสื่อมนะทีนี้เรื่องความเสื่อมนั้นมันเป็นครูเอกทีเดียวจะเสื่อมต่อไปอีกไม่น่าเป็นอันขาดถ้าเสื่อมเมื่อไรเราต้องตายเราจะทนอยู่ในโลกแบกกองทุกข์แห่งความเสื่อมนี้ต่อไปอีกไม่ได้ก็เราเคยแบกมาแล้วนักแสนสาหัสเป็นเวลาปีกว่าไม่มีทุกข์อันใดที่จะหนักแผดเผายิ่งกว่าความทุกข์เพราะจิตเสื่อมหากยังจะเสื่อมต่อไปอีกได้อยู่แล้วเราต้องตายอย่างเดียวเท่านั้นเพราะอาการเรามัดระวังเจ้าของจากนั้นไปแล้วจึงเข้มงวดกวดขันที่สุดเลยไม่ยอมให้เสื่อมได้จิตก็เจริญเรื่อยๆตอนที่มันเห็นความอัศจรรย์ก็เห็นตอนนั่งภาวนาตลอดลุ่มตั้งแต่เริ่มคืนแรกเลยพิจารณาทุกขเวทนาแหมมันสาหัสนะแรกก็ไม่นึกว่าจะนั่งสมาธิภาวนาตลอดลุ่มนั่งไปนั่งไปทุกขเวทนาเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นพิจารณาไงก็ไม่เหลื่อมเหยียบแม้มันยังไงกันนี่วะอาวันนี้ตายก็ตายเลยตั้งสัจจะอธิษฐานในขณะนั่งนั่งตลอดลุ่มตั้งแต่บัดนี้ไปจนกระทั่งถึงสว่างถึงจะลุกเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดกันเลยทีเดียวจนกระทั่งจิตซึ่งไม่เคยพิจารณาปัญญายังไม่เคยออกนะออกแบบนั้นนะแต่เวลามันจนกรอบจนมุมจริงๆนี่โหปัญญามันไหวตัวทันเหตุการณ์ทุกแง่ทุกมุมจนกระทั่งรู้เท่าทุกเวทนารู้เท่ากายรู้เท่าเวทนารู้เรื่องของจิตต่างอันต่างจริงมันพลาดกันลงอย่างหายเงียบเลยทั้งๆที่เราไม่เคยเป็นอย่างนั้นกายหายในความรู้สึกทุกขเวทนาดับหมดเหลือแต่ความรู้ที่สักแต่ว่ารู้นะไม่ใช่รู้จริงๆเด่นๆนะคือสักแต่ว่ารู้เท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดอัศจรรย์ที่สุดในขณะนั้นพอถอนขึ้นมาก็พิจารณาอีก
แต่การพิจารณาเราจะเอาอุบายต่างๆที่เราเคยพิจารณามาแล้วมาใช้ในขณะนั้นมันไม่ได้ผลมันเป็นสัญญาอดีตไปเสียต้องผลิตขึ้นมาใหม่ให้มันทันกับเหตุการณ์ในขณะนั้นลงได้อีกคืนนั้นลงได้ถึง3ครั้งสว่างโอ้ยอัศจรรย์เจ้าของจริงตื่นเช้ามาพอได้โอกาสกับท่านไปกราบเรียนท่านอาจารย์มั่นซึ่งปกติมีความกลัวท่านมากแต่วันนั้นไม่ได้กลัวเลยอยากจะกราบเรียนเรื่องความจริงให้ท่านทราบท่านเห็นผลแห่งความจริงของเราว่าปฏิบัติมาอย่างไรจึงได้ปรากฏเช่นนี้พูดขึ้นอย่างอาจฐานเลยซึ่งทั้งที่เราไม่เคยพูดกับท่านอย่างนั้นนั่นก็ขึงขังตึงตังใส่เปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงให้ท่านก็ฟังพอฟังแล้วท่านมันต้องอย่างนั้นหวังนั่นเลยจ้ะท่านเอานี้มาอธิบายให้ฟังเต็มที่พอใจเรามันก็มันเหมือนหมาตัวหนึ่งพอท่านยอบ้างยุบ้างทั้งจะกัดจะเห่าเอาเว้นคืนหนึ่งสองคืนเอาอีกเว้นสองสามคืนเอาอีกมันก็ทางจิตมันอัศจรรย์จนเรื่องความตายนี่หายหมดนะเวลามันรู้จริงๆแล้วแยกธาตุแยกขันธ์ดูความเป็นความตายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสลายตัวลงไปแล้วก็จะเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามเดิมอากาศธาตุก็เป็นอากาศตามเดิมใจที่กลัวตายก็ยิ่งเด่นมันเอาอะไรมาตายเด่นขนาดนี้มันตายได้ยังไงใจก็ไม่ตายแล้วมันกลัวอะไรมันโกหกกันโลกกิเลสอันนี้มันโกหกกันนะพิจารณาวันหนึ่งได้อุบายแบบหนึ่งขึ้นมาพิจารณาวันหนึ่งได้อุบายแบบหนึ่งขึ้นมาแต่มีแต่อุบายแบบเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนแบบอัศจรรย์ทั้งนั้นจิตเขายิ่งอัศจรรย์จนถึงขนาดที่ว่าเวลาจะตายมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะทุกเวทนาทุกแง่ทุกมุมที่แสดงในวันนี้เป็นเวทนาที่สมบูรณ์แล้วจากนี้ก็ตายเท่านั้นเราเห็นหน้ามันหมดเข้าใจมันหมดแก้ไขมันได้หมดแล้วเวลาจะตายมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราให้หลงวะหลงไปไม่ได้เวทนาต้องเวทนาหน้านี้เองนะพูดถึงเรื่องความตายก็ไม่มีอะไรตายกลัวอะไรกันนั่นนั่นจิตที่มันรู้แล้วมันรู้ชัดตั้งแต่คืนแรกนะที่ว่าจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมตอนมาภาวนาถึงขั้นนั่นก็รุ่งที่แรกมันก็ไม่เสื่อมตั้งแต่เดินเมษามาก็ไม่เสื่อมแต่มันยังไม่ชัดพอมาถึงคืนวันนั้นแล้วมันชัดเจนต้องอย่างนี้ไม่เสื่อมหนักมันชัดเลยนะเหมือนกับมันปีนขึ้นไปตกลงปีนไปตกลงพอปีนขึ้นไปเกาะติดปั๊บอย่างนี้ไม่เสื่อมเนี่ยมันรู้แล้วมันเรื่อยเต็มที่เต็มฐานในพรรษานั้นสักเก้าคืนสิบคืนกว่าจะไม่ติดกันบางทีก็เล่นหกเจ็ดคืนก็มีจนเป็นที่แน่ใจในเรื่องของทุกขเวทนาหนักเบามากน้อยเข้าใจวิธีปฏิบัติต่อกันหลบหลีกปีกตัวแก้ไขกันได้ทันท่วงทีไม่มีสะทกสะท้านแม้จะตายก็ไม่กลัวเพราะได้พิจารณาด้วยอุบายนี้แยบคายเต็มที่แล้วทันความตายทุกอย่างปีจะพูดถึงเรื่องความเปลี่ยนผมความพรรษาที่สิบคือมันเริ่มตั้งแต่เดือนเมษาเนี่ยเดือน9พรรษาไปถึงพรรษาที่สุดเป็นความเพียรที่หักโหมที่สุดเลยในชีวิตนี้ไม่มีความเพียรใดในเกี่ยวกับเรื่องร่างกายที่จะหักโหมยิ่งกว่าพรรษาที่สุดใจก็หักโหมร่างกายก็หักโหมเต็มที่หลังจากนั้นมาแล้วก็จะเรื่อยจิตนี่เป็นหินไปเลยคือความแน่นหนามันคงของสมาธิมันชำนาญพอจนเป็นเหมือนกับหินทั้งแท่งไม่หวั่นไหวอะไรง่ายๆเลยติดสมาธินี่อยู่ถึง5ปีเต็มๆพอออกจากสมาธิด้วยอำนาจท่านอาจารย์มั่นเขตเอาซะอย่างหนักจึงออกพิจารณา
พอพิจารณาเรื่องปัญญาก็เพราะสมาธิพร้อมแล้วเหมือนกับเครื่องทัพสัมภาระที่จะมาปลูกบ้านสร้างเรือนนี่มันมีพร้อมแล้วเป็นแต่เพียงเราไม่ประกอบให้เป็นบ้านเป็นเรือนเท่านั้นมันก็เป็นเศษไม้อยู่เปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรมีสมาธิก็เป็นสมาธิอยู่อย่างนั้นเมื่อไม่นำมาประกอบให้เป็นสติปัญญามันก็หนุนอะไรไม่ได้จึงต้องพิจารณาตามท่านอาจารย์ใหญ่ท่านเสกพอท่านเสกเท่านั้นมันก็ออกพอออกมันก็รู้เรื่องรู้ราวฆ่ากิเลสตัวนั้นได้ตัดกิเลสตัวนี้ได้โดยลำดับลำดับเกิดความตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมานอนเราอยู่ในสมาธิเรานอนตายมากี่ปีกี่เดือนแล้วไม่เห็นได้เรื่องเรื่องราวอะไรฉันนี้ก็เล่นทางสมาธิแต่มันเป็นจิตใจโลดโผนผมถ้าไปเนี่ยนะมันไปเนี่ยเดียวพอมันเดินทางสมาธิแล้วมันก็มาตำหนิว่าพอมันเดินทางด้านปัญญาแล้วมันก็มาตำหนิสมาธิว่านอนตายอยู่เปล่าว่าความจริงสมาธิมันก็เป็นเครื่องพากจิตถ้าพอดีจริงก็เป็นอย่างนั้นนี่มันกลับมาตำหนิว่าสมาธินี่นอนตายอยู่เปล่ามากี่ปีไม่เห็นเกิดปัญญาเห็นก็เร่งทางด้านปัญญาเร่งทางกายนี่เหรอตอนอสุภะนี่สำคัญมากนะสำคัญมากจริงๆพิจารณาอสุภะนี่มันคล่องแคล่วแก้วกล้ามองดูอะไรทะลุไปหมดไม่ว่าจะหญิงจะชายจะหนุ่มจะสาวขนาดไหนเอาพูดให้มันเต็มตามความจริงที่จิตมันกล้าหาญน่ะไม่ต้องให้มีผู้หญิงกับเท่าแก่ๆแล้วให้มีแต่หญิงสาวๆเต็มอยู่ในชุมนุมนั้นน่ะเราสามารถจะเดินบุกเข้าไปในที่นั้นโดยไม่ให้มีราคะตัณหาอันใดแสดงขึ้นมาได้เลยความอาถรรพ์ของจิตเพราะอสุภะมันมองดูคนมันมีแต่หนังห่อกระดูกมีแต่เนื้อแต่หนังแดงโล่ไปหมดนะมันไม่มันเห็นความสวยความงามที่ไหนมันเพราะอำนาจของอสุภะมันแรงมองดูรูปไหนมันจะเป็นแบบนั้นหมดแล้วมันจะเอาความสวยงามมาจากไหนพอให้กำลังมันดีเพราะฉะนั้นมันจึงกล้าเดินบุกผู้หญิงสาวสวยๆนั่นแหละไปได้อย่างสบายเลยข้าวมันกล้าหมายถึงมันกล้าความกล้านี่ก็ถูกทางแต่ก็เมื่อมันผ่านไปแล้วมันก็เรียกว่าความกล้านี่มันก็บ้าอันหนึ่งเหมือนกันแต่ตอนเดินดำเนินทางนี่ก็เรียกว่าถูกพิจารณาอสุภะอสุภังยังไงพิจารณาไปจนกระทั่งราคานี่ไม่ปรากฏเลยค่อยหมดไปหมดไปแล้วหมดไปเอาเฉยเฉยไม่ได้บอกเหตุบอกผลบอกการบอกเวลาบอกสถานที่เลยว่าราคะความกำหนัดยินดีในรูปหญิงรูปชายนี่ได้หมดไปแล้วตั้งแต่ขณะนั้นเวลานั้นสถานที่นั้นไม่บอกจึงต้องมาวินิจฉัยกันอีกความหมดไปหมดไปเฉยๆไม่เอาวิจิตไม่ยอมเราถ้าหมดตรงไหนก็ต้องบอกว่าหมดสิไม่รู้ชัดหมดเพราะเหตุนั้นหมดเพราะขณะนั้นหมดในสถานที่นั้นต้องบอกเป็นขณะให้รู้ต้องย้อนมาอีกทีนะเมื่อมันหมดจริงๆมันไม่ปรากฏเลยนะพอมองเห็นนี่มันทะลุไปเลยมันเป็นเนื้อเป็นกระดูกไปหมดในร่างกายเป็นร่างกระดูกไปหมดมันไม่ได้เป็นหญิงสวยหญิงงามคนสวยคนงามเพราะอำนาจของอสุภะมันแรงเห็นแต่กองกระดูกไปหมดมันจะเอาอะไรไปกำหนัดที่นี่ก็มาพลิกใหม่นะหาอุบายพลิกใหม่เห็นว่าราคานี่มันสิ้นแล้วจะไม่มีอะไรเหลือพลิกใหม่คราวนี้เอาสุภะเข้ามาบังคับแก้อันที่ว่าอสุภะที่มีแต่ร่างกระดูกนั้นออกเอาหนังหุ้มห่อให้สวยให้งามบังคับนะไม่งั้นมันทะลุทันทีนะเพราะมันทำนานบังคับหนังหุ้มกระดูกให้สวยให้งามให้ติดแนบกับตัวเองมีวิธีการพิจารณาให้เราเดินจงกรมก็ให้ความสวยความงามมันนั่นนะรูปมันนั่นนะติดแนบกับตัวติดกับตัวไปอย่างนั้นอ่ะมันจะนานสักเท่าไหร่ห
หากมันมีอยู่มันจะต้องแสดงขึ้นมาถ้ามันไม่มีก็ให้รู้มันไม่มีเอาวิธีการนี้มาปฏิบัติได้4วันเต็มๆที่มันไม่แสดงความกำหนัดขึ้นมาเลยทั้งๆที่รูปนี้สวยงามที่สุดน่ารักใคร่ชอบใจที่สุดมันก็ไม่แสดงมันคอยแต่จะหยั่งเข้ากระดูกหนังห่อกระดูกบังคับไว้อยู่ผิวหนังพอถึงคืนที่4มันน้ำตาล่วงออกมาบอกว่ายอมแล้วไม่เอาคือไม่ไปยินดีนะมันบอกมันยอมแล้วยอมอะไรให้ยอมว่าสิ้นก็ให้รู้ว่าสิ้นสิยอมอย่างนี้ไม่เอายอมนี้ยอมมีเล่ห์เหลี่ยมเราไม่เอากำหนดไปกำหนดทุกแง่ทุกมุมล่ะแง่ไหนมุมใดที่มันจะเกิดความกำหนัดเพื่อจะรู้ว่ามันขึ้นขนาดไหนความกำหนัดนี้เราจะจับเอาตัวนั้นตัวแสดงออกมาพอดึกเข้าไปดึกเข้าไปกำหนดเข้าไปไม่พิจารณาอสุภะนะตอนนั้นพิจารณาแต่สุภะอย่างเดียวเท่านั้น4วันเต็มๆคือเราจะหาอุบายทดสอบมันพอสัก 3-4 ทุ่มล่วงไปแล้วในคืนที่4มันก็มียุบยับเป็นลักษณะเหมือนจะกำหนัดในรูปที่สวยๆงามๆที่เรากำหนดมาติดแน่กับตัวเราอยู่มันยุบยับชอบคนมันทันนะเพราะมันสติมีตลอดเวลากำหนดเสริมขึ้นเรื่อยๆอ่ะกำหนดเสริมขึ้นมันก็มีลักษณะยุบยับยุบยับนานเห็นไหมน่ะจับเจ้าของได้แล้วนะเห็นไหมมันสิ้นได้ยังไงถ้าสิ้นทำไมจึงต้องเป็นอย่างนี้กำหนดขึ้นกำหนดขึ้นคือมันทำมายุบยับมันเป็นแต่เพียงจิตนะมันไม่ยุบยับถึงอวัยวะให้ไหวนะมันเป็นภายในจิตพอเสริมเข้ามันก็แสดงการยุบยับยุบยับให้เป็นที่เข้าใจแน่ใจที่นี้ยังไม่หมดนะที่นี้ยังไม่หมดแล้วจะปฏิบัติยังไงก็ต้องปฏิบัติสับเปลี่ยนกันทางอสุภะแล้วกำหนดทางอสุภะนี่มันพึบเดียวเลยนะมันเร็วที่สุดเพราะมันความชำนาญพอกำหนดเรื่องอสุภะนี่มันเป็นกองกระดูกไปหมดทันทีแล้วกำหนดสุภะความสวยงามขึ้นมาแทนที่เอ้าอันนี้นั่นนี่ก็เป็นเวลานานคือเราทางเราไม่เคยเดินมันไม่เข้าใจก็ต้องเดี๋ยวทดสอบเรื่องวิธีต่างๆทีนี้วาระสุดท้ายนะเวลามันจะได้ความคนนั่งกำหนดอสุภะไว้ตรงนี้จิตกำหนดไว้ให้มันตั้งอย่างนั้นอสุภะนี่ตั้งอยู่ตรงนั้นตอนนั้นไม่เป็นสุภะนะตั้งเป็น

มันบางครั้งมันทำลายมันพังไปเลยนะเพราะความเร็วของปัญญาเราไม่ให้มันทำลายให้มันตั้งมันพอกำหนดตรงนั้นกำหนดเข้าไปตรงนี้ปรากฏว่าอสุภะที่ตั้งเนี่ยมันถูกจิตกลืนเข้ามาอมเข้ามาอมเข้ามาตรงนี้เลยเป็นจิตเสียเองเป็นตัวอสุภะนั้นน่ะฮะจิตตัวไปกำหนดที่ว่าอสุภะเนี่ยมันเกินขึ้นมาคืนมาเลยมาเป็นตัวจิตเองเป็นอสุภะมันก็ปล่อยพั่วทันทีเลยปล่อยนอกมันต้องอย่างนี้มันเข้าใจแล้วที่นี่มันขาดมันต้องอย่างนี้ที่พอปล่อยพักคือมันเป็นเรื่องของจิตต่างหากไปหรอกต่างหากอันนั้นเขาไม่ใช่ราคะอันนั้นไม่ใช่โทสะไม่ใช่โมหะตัวจิตผู้นี้ต่างหากเป็นตัวราคะที่นี่พอจิตรู้เรื่องของนี้ชัดเจนแล้วจิตก็ถอนจากอันนั้นมาอยู่ภายในจิตเป็นตัวราคะนี้มันก็ไม่พอจะแยกออกไปนี่มันก็รู้ว่าตัวนี้ออกไปแสดงต่างหากทีนี้ภาพอสุภะนั้นมันก็เลยมาปรากฏอยู่ภายในพอปรากฏอยู่ภายในกำหนดมันอยู่ภายในทีนี้มันไม่ได้เป็นความกำหนัดอย่างนั้นอะไรมันผิดอันนี้ความกำหนัดเรื่องเหมือนแบบโลกแล้วมันหมดไปแล้วเลยมันเข้าใจชัดว่าต้องอย่างนี้นี่คือมันตัดทิ้งกันแล้วเข้าใจแล้วตรงที่นี่มันก็มาเป็นภาพปรากฏอยู่ภายในกำหนดอยู่ภายในนั่นแหละกำหนดภายในนี้มันก็ทราบชัดอีกแล้วว่าภาพภายในนี้ก็คือเกิดจากจิตมันดับมันก็ดับไปที่นี่มันไม่ดับไปไหนแล้วพอกำหนดปั๊บมันดับไปพอกำหนดไม่นานมันดับไปต่อไปมันก็เหมือนกับเหล็กไฟจีนหรือฟ้าแลบมันเองพอกำหนดภาพขึ้นมาเป็นภาพก็ดับไปพร้อมดับไปพร้อมเลยจะขยายให้เป็นสุภาพสุภาพอะไรไม่ได้เพราะความรวดเร็วของอันนั้นพบปรากฏขึ้นภาพดับพร้อมต่อไปนั้นจิตก็กลายเป็นจิตว่างไปเลยส่วนอสุภาพภายนอกหมดปัญหาเข้าใจแล้วตั้งแต่ขณะที่มันมากลืนตัวเข้ามานี่เข้าใจแล้วมันปล่อยข้างนอกทันทีเลยรูปเสียงกลิ่นรสอะไรข้างนอกมันปล่อยทันทีเพราะอันนี้ไปหลอกต่างหากนี่ไม่เข้าใจตัวนี้ชั้นแล้วนั่นไม่มีปัญหาอะไรมันเข้าใจทันทีปล่อยนี่ก็มาปรากฏเป็นภาพอยู่ภายในจิตกำหนดภาพภายในจิตไม่นานแล้วภาพอันนี้มันก็ดับไปตั้งขึ้นมาก็ดับไปตั้งขึ้นมาไม่นานเดี๋ยวดับไปต่อไปก็ตั้งขึ้นมาเหมือนฟ้าแลบพอปรากฏภาพดับพร้อมจะพิจารณาเรื่องสุภาพสุภาพไม่ทันเลยดับไปหลังจากภาพภายในดับไปหมดแล้วจิตมันก็ว่างหมดทุกอย่างกำหนดด้วยอะไรว่างหมดมองดูต้นไม้ภูเขาตึกรามบ้านช่องเห็นเพียงเป็นลางๆเป็นเงาแต่ส่วนใหญ่คือจิตนี้มันทะลุไปหมดว่างไปหมดแม้แต่มองดูร่างกายนี้มันก็เห็นพอเป็นเงาส่วนจิตแท้มันทะลุไปหมดว่างไปหมดโอ้โหจิตมันว่างขนาดนี้เลยนะว่างตลอดเวลาไม่มีอะไรเข้าผ่านในจิตเลยถึงมันจะว่างมันก็ปรุงภาพเป็นเครื่องฝึกซ้อมเหมือนกันนะแล้วจะปรุงภาพใดก็แล้วแต่เป็นเครื่องฝึกซ้อมจิตใจให้มีความว่างช่ำชองเข้าไปจนกระทั่งแยบเดียวว่างพอปรุงขึ้นแยบทั้งนั้นมันก็ว่างพร้อมไปหมดตอนนี้แหละตอนที่จิตว่างเต็มที่นี้ความรู้อันนี้จะเด่นเต็มที่ขึ้นคือรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีมันรู้รอบหมดแล้วมันปล่อยของมันหมดไม่มีอะไรเหลือแต่ความรู้อันเดียวมันมีความปฏิภัทธ์มันมีความสัมผัสสัมพันธ์มีความดื่มดื่มอยู่ครับความรู้อันนี้อย่างเดียวความเกิดขึ้นพับมันก็ดับพร้อมมันดูอยู่นี่สติปัญญาคันนี้ถ้าครั้งพุทธกาลท่านก็เรียกมหาสติมหาปัญญาแต่สมัยทุกวันนี้เราไม่อาจเอื้อมพูดเราบอกว่าสติปัญญาอัตโนมัติก็พอตัวแล้วกับที่เราใช้อยู่มันเหมาะสมกันอยู่แล้วถ้าจำเป็นจะให้ชื่อให้นามสูงไปยิ่งกว่านั้นมันก็ไม่พ้นจากความจริงที่เป็นอยู่นี่แหละจิตดวงนี้ถึงได้เด่น

เด่นนะถ้าจนความเด่นอันนี้แหละมันทำให้สว่างไปหมดวันเดินจงกรมทางด้านตะวันตกวัดดอยธรรมเจดีเราอดอาหารมาได้ 3-4 วันแล้ววันนั้นเขาจะมาใส่บาตรที่วัดเราก็ไปเดินกรมโน่นตั้งแต่สว่างจนกระทั่งถึงเวลาจะบินถวายถึงได้มาแต่มันเกิดความอัศจรรย์พิลึกพิลั่นนะเนี่ยจิตนี่ทำไมถึงอัศจรรย์นักหนามองดูอะไรแผ่นดินที่เหยียบไปนี้มันก็เห็นอยู่ชัดๆด้วยตาแต่ทำไมจิตมันซึ่งเป็นส่วนใหญ่มันว่างไปหมดต้นไม้ภูเขาว่างไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ความว่างอย่างเดียวเต็มหัวใจยืนลำพึงทักเดียวอันธรรมเกิดขึ้นนะเรียกว่าธรรมมันละเราพูดในวงปฏิบัติโดยเฉพาะเราธรรมก็ปรากฏขึ้นถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ใดว่ายนั่นนะนั่นแหละคือตัวพบว่ายงงเลยจุดก็หมายถึงจุดผู้รู้นั่นเองถ้าว่าเราเข้าใจมันก็ดับกันได้ในขณะนั้นนะแต่นี่มันงงเพราะเราไม่เคยรู้เคยเห็นถ้ามีจุดก็จุดผู้รู้นี่มีต่ำก็หมายถึงต่ำผู้รู้นี่อยู่สถานที่ใดที่นั้นแลคือตัวพกเนี่ยก็บอกแค่ท่านนะไม่ผิดอะไรเลยแล้วก็ทำให้งงเอ๊ะมันยังไงพอแล้วก็นี่บทเวลามันจะรู้นะคือมันมีปัญหาอันเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้กว้างขวางอะไรมันรู้หมดนี่รูปเสียงเดินรถเครื่องสัมผัสทั่วโลกธาตุนี่มันเข้าใจหมดมันปล่อยหมดมันไม่สนใจพิจารณาแม้แต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันยังไม่ยอมสนใจพิจารณาเลยมันสนใจเฉพาะความรู้ที่เด่นดวงอยู่อันเดียวถึงสัมผัสสัมพันธ์อย่างนี้กับพิจารณาไปพิจารณามาแต่ค่อยเพิ่งทราบว่าจุดนี้มันยังเป็นสมมุติเนี่ยนะมันจะสง่าผ่าเผยขนาดไหนก็สง่าผ่าเผยอยู่ในวงสมมุติมันจะสว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนก็สว่างกระจ่างแจ้งอยู่ในวงสมมุติเพราะอวิชชายังมีอยู่ในนั้นนะอวิชชานั่นแหละคือตัวสมมุติมันก็แสดงอาการรุ่มๆดอนๆตามขั้นแห่งความละเอียดของจิตให้เราเห็นได้อย่างชัดบางทีก็มีลักษณะคือสติปัญญาขั้นนี้มันจะต้องเป็นองคลักษณ์รักษาจิตดวงนี้อย่างเข้มงวดกวดขันแทนที่มันจะจ่อกระสุนเข้าปักกระบอกปืนเข้ามาที่นี่มันไม่จ่อมันจะส่งไปนู่นนี่เรียกว่าอวิชชานี่แหลมคมมากมันไม่มีอะไรที่จะแหลมคมมากยิ่งกว่าอวิชชาซึ่งเป็นจุดสุดท้ายความโลภมันก็หยาบโลภยังพอใจกันโลภที่ดูสิความโกรธก็หยาบโลภยังพอใจโกรธความหลงความรักความชังความเกลียดความโกรธอะไรเป็นของหยาบโลกยังพอใจกันอันนี้ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นมันเลยมาหมดต่อยมาได้หมดแต่มันทำไมมันยังมาติดความสว่างสวยความอัศจรรย์นั้น

ผลกระวนกระวายยิ่งเป็นสัตว์ร้ายที่ถูกกลืนไปแล้วอะไรผ่านหน้ามาได้เป็นสัตว์เป็นผีไปทั้งนั้นเนี่ยลักษณะของเสือที่เช่นลักษณะของเสือที่ถูกกลืนเป็นอย่างนั้นอะไรผ่านหน้าพอจะจะกัดก็ผิดไม่ค่อยจะเลยพิจารณาตรายจองอะไรไม่รับขอบเพราะความทุกข์มันบีบบังคับจิตใจอุบายวิธีต่างๆที่จัดแสดงออกในเวลาเจ็บปวดแสบร้อนมากๆเป็นนั้นมันไม่ได้ออกด้วยความคิดแต่ออกเพราะเรื่องของความทุกข์ผลักดันให้ทำให้สมใจหนึ่งด้วยความเจ็บปวดสองด้วยความเครียดแค้นนักใครเป็นคนทำเราสิ่งที่ฝังใจที่สุดก็คือรู้แล้วว่าสัตว์มนุษย์เป็นผู้ทำใจที่ได้รับความทุกข์เดือดร้อนภายในเราก็ย่อมเป็นเช่นนั้นคนที่มีความทุกข์มากย่อมไม่ค่อยจะมีโอกาสใกล้ควรดูเหตุผลหลักทำดีชั่วนำมาพิจารณาและแก้ไขกฎเกื้องตนไปตามเหตุการณ์ที่ควรแต่จะทำจะคิดจะพูดอะไรต้องแสดงออกเพื่อให้เป็นความสมใจด้วยอำนาจแห่งความทุกข์นั้นขับดันออกมาให้ทำเช่นนั้นให้พูดหรือให้คิดเช่นนั้นอีกเป็นลำดับหนึ่งลักษณะที่กล่าวมาทั้งนี้ไม่ใช่เป็นทางที่จะยังบุคคลให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยดีแต่จะเป็นทางหายนะเป็นลำดับลำดับจนถึงความหายนะที่แก้ไขไม่ได้สิ่งที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นคือเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญการปกครองตนการปกครองผู้อื่นต้องมีหลักเหตุผลเป็นเครื่องปกครองหากปราศจากเหตุผลแล้วแม้จะปกครองคนนั้นเขาก็ไม่เคารพยำเกรงปกครองตนเข้าไปไม่รอดจดจำให้ดีมีหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคือเหตุผลเป็นเครื่องปกครองผู้ปฏิบัติธรรมต้องถือเหตุผลประจำใจตนเองเรื่องความอยากนั้นถือเป็นกรรมไม่ได้แม่น้ำในมหาสมุทรยังมีเวลาขึ้นเวลาลดลงแต่ความอยากซึ่งถูกผลิตออกมาจากกิเลสตัณหานี้ไม่มีเวลาลดย่อลงเหมือนกันกับไฟได้เชื้อไม่ยังไม่มีวันคืนปีเดือนกับกันอะไรไม่ก็ได้ทั้งนั้นขอแต่มีเชื้อให้ใหม่ลักษณะของใจก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันถ้ามีเครื่องติดต่อที่จะให้คิดไปด้วยความอยากแล้วมีสิ่งผลักดันออกมาจากภายในนี่แหละจิตจะชอบคิดโดยไม่คำนึงว่าเป็นกลางวันกลางคืนหรือกำลังทำงานหรือทำอะไรอยู่มีทางที่จะคิดได้ตลอดเวลาหากความคิดประเภทที่รุนแรงฝังใจทำให้คิดออกมาแล้วแน่นอนหลับก็ยังต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นอีกบางทีถึงกับละเมอเพ้อฝันไปต่างๆนานาขนาดนั้นที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่แสดงออกเพื่อความหายนะธรรมะจึงเป็นเหมือนกับทำนบกั้นน้ำที่เหลือตันหาซึ่งไม่มีวันยุบยอบนี้ให้ยุบยอบลงไปได้และเหงื่อแห้งลงไปโดยไม่มีเหลือถ้าเป็นผู้สนใจนำมาปฏิบัติปิดกั้นตนเองตามหลักเหตุผลที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้แม้จะมีความเจริญรุ่งเรืองสุดขีดสุดแดนก็ต้องมีความเจริญรุ่งเรืองตามฐานะของตนที่มีธรรมภายในใจจะให้เสียผลนั่นเป็นไม่เฉพาะอย่างยิ่งถึงเราเป็นนักบวชด้วยแล้วต้องอยู่กับหลักเหตุผลทั้งนั้นไม่ว่าจะดื่มไม่ว่าจะฉัน
ไม่ว่าจะไปจะมาไม่ว่าจะเป็นจิตนอกการในเกี่ยวข้องกับใครก็ตามหรือเรื่องอะไรก็ตามต้องให้มีหลักเหตุผลซึ่งออกจากความใคร่ครวญที่เรียกว่าปัญญาเสมอเดินตามกันไปกับเรื่องราวนั้นๆถ้าสติกับปัญญาได้เดินตามเรื่องราวนี่เหตุการณ์ต่างๆแล้วจะไม่ผิดพลาดจะไม่ทำให้เสียหวังจะไม่ทำให้เดือดร้อนทั้งตนและผู้อื่นแต่จะเป็นไปด้วยความสม่ำเสมอราบรื่นและเป็นที่พึงพอใจแก่ตนและผู้อื่นการสงวนตนจะสงวนเฉยๆโดยไม่มีเหตุมีผลก็จะเป็นการเหยียบย่ำตนลงโดยไม่รู้สึกตัวตามธรรมนาของความสงวนตนนี้ไม่มีอยู่เพียงชาติมนุษย์ของเราแม้แต่สัตว์บริขารทุกๆประเภทเขาก็มีการสงวนตนของเขาเหมือนกันคนโง่คนฉลาดคนมีคนจนมีการสงวนตนทั้งนั้นแต่อุบายวิธีที่จะให้ถูกต้องตามความสงวนตนนั้นเราจะปฏิบัติต่อตนเองอย่างไรมีเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากเพราะฉะนั้นคนเราที่ทำอะไรผิดพลาดลงไปทั้งๆที่ตนมุ่งหวังความสุขความเจริญและนำสิ่งนั้นเข้ามาเพื่อบำรุงตนซึ่งเป็นหลักใหญ่ของการของความสงวนแต่ก็ทำให้พลาดลงไปเสียนี่เพราะความไม่รอบคอบในเหตุผลคือเห็นแต่เพียงได้ขาดเดียวไม่ได้คิดถึงความเดือดร้อนเสียหายจะตามมาทีหลังเราคิดดูนั่งปลาที่กินเด็กและตายด้วยเด็กนั้นมีจำนวนไม่น้อยคำว่าปลาไม่ใช่ว่าจะตายด้วยเด็กเสียทุกตัวบางส่วนอาศัยอาหารจากเด็กเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปได้อย่างไรปลาประเภทนี้คือปลาที่ฉลาดไม่กินเด็กแต่กินเฉพาะเหยื่อที่ติดอยู่กับเด็กเท่านั้นแต่ปลาตัวโง่นั้นจะกินไปหมดทั้งเหยื่อทั้งเด็กเหยื่อที่ถูกกลืนเข้าไปแทนที่จะเป็นอาหารบำรุงร่างกายของปลากลับไม่ทราบเรื่องกันไปเลยผลที่ปรากฏรสชาติที่ไม่ถึงปรารถนาก็คือความเจ็บปวดแสบร้อนที่เกิดขึ้นจากเด็กเกาะปากนี่เพราะความไม่รับผิดชอบเป็นอย่างนี้เหยื่อแล้วไม่มีอะไรปรากฏว่าปลาเลยครับมันเป็นความสุขความเจริญจากตรงนี้นอกจากมีแต่ความเจ็บปวดแสบร้อนเพราะถูกเบ็ดเกาะเท่านั้นมีอะไรเล่าเป็นปลาอะไรเล่าเป็นเหยื่อสิ่งที่มาเกี่ยวข้องจะสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าผู้มีสติปัญญาจะเป็นโอชารสอันหนึ่งจากสิ่งที่มาสัมผัสไม่ติดนำมาพิจารณาเป็นอัตเป็นธรรมได้เท่านั้นแต่ถ้าไม่ใช้เหตุผลอุบายเป็นเครื่องพิจารณาก่อให้ตามความอยากอยากเห็นอยากฟังอยากดื่มอยากสัมผัสถูกต้องอยากคิดอยากปรุงไปต่างๆเพียงเท่านั้นนั่นเลยเป็นทางที่ล่อแหลมต่อเบ็ดทุกๆขณะธรรมะเบ็ดก็คือความทุกข์เหยื่อก็คือเรื่องของสมุทัยสมุทัยต้องชวนเสมอชวนให้คิดเพื่อเบ็ดคือคิดเพื่อเรื่องทุกข์เบ็ดนั่นหมายถึงเรื่องทุกข์ชวนให้พูดชวนให้สนใจในการเห็นการได้ยินการสัมผัสการคิดการปรุงการแต่งต่างๆนานาทั้งเป็นเรื่องอดีตทั้งเป็นเรื่องอนาคตเป็นเรื่องที่ชวนให้คิดให้ปรุงไปเรื่อยๆเพื่อเบ็ดคือเรื่องกองทุกข์มาเผารนจิตใจนี่เป็นเรื่องของเหยื่อและเป็นเรื่องของเบ็ดทั้งนั้นทีถ้ามีปัญญาใคร่ครวญดูในสิ่งที่จะควรเห็นควรฟังควรคิดควรดื่มควรฉันหรือควรรับทานควรสัมผัสถูกต้อง
ควรจะคิดมาเป็นอารมณ์ภายในใจโดยปัญญาเป็นผู้นำทางสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นโอชารสคือสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเป็นลำดับลำดับอยู่ในโลกแต่ไม่ได้ติดโลกก็คือเรื่องนี้แหละเราจะหนีจากโลกนี้จะหนีไปไหนเพราะเราก็เป็นโลกคนหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่มีแต่โลกนอกตัวเราไม่ใช่โลกโลกนอกกับโลกของเรานี้ท่านเรียกว่าโลกอันเดียวกันอยู่ในแหล่งแห่งโลกนี้เหมือนกันเราหนีจากโลกเราจะหนีไปไหนถ้าเราไม่หนีจากตัวของเราได้เราก็หนีจากโลกไม่ได้เพราะโลกคือขันธ์ธาตุสี่ข้างนอกก็มีข้างในก็มีเน้นข้างนอกข้างในก็ยังติดตามเราได้หนีเรื่องหนีจากข้างนอกข้างในก็ติดตามกันไปเพราะธาตุขันธ์ของเราขันธ์ก็คือขันธ์ห้าธาตุคือธาตุสี่ของเราถ้าไม่หลีกเลี่ยงด้วยอุบายปัญญาจรณัยสิ่งภายนอกที่เรียกว่าโลกภายนอกจรณัยสิ่งภายในคือโลกภายในธาตุขันธ์ภายในให้เห็นตามหลักความจริงโดยทางปัญญาอยู่ที่ไหนก็พอปฏิบัติต่อกันกับโลกอยู่กับโลกก็โลกก็ไม่ทำให้เดือดร้อนเพราะตนไม่เกี่ยวข้องหรือตนไม่หาเรื่องราวเอาเรื่องของโลกเข้ามาเผาใจมีผู้มีหลักธรรมะเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับสัมผัสจะทางไหนก็ตามต้องให้มอบให้เรื่องของสติเรื่องของปัญญาเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์พินิจพิจารณากลั่นกรองดูเรียบร้อยแล้วค่อยหยิบไว้สำหรับเป็นประโยชน์แก่ตัวหรือเก็บไว้ถ้านับเป็นประโยชน์แก่ตัวต่อไปถ้าเห็นว่าไม่ควรแม้จะอยากแสนอยากก็รีบผลักดันออกไปด้วยอุบายของปัญญาคือหลักเหตุผลทันทีไม่ฝืนไม่ฝืนดื่มไม่ฝืนรับทานไม่ฝืนดูไม่ฝืนฟังไม่ฝืนสัมผัสไม่ฝืนคิดไปนี่คือว่าผู้ปกครองตนเองแท้โดยธรรมะถ้านอกจากนี้แล้วเป็นที่เสี่ยงภัยจะเรียนรู้มากน้อยไม่สำคัญเพราะคำว่าเรียนนั้นน่ะเรียนด้วยกันทุกคนทางตาเห็นก็เป็นอันรู้สึกเข้าถึงกันหูฟังก็เป็นอันทราบซึ้งถึงกันอันใดมาสัมผัสทางกายทุกส่วนจะต้องอย่างเข้าถึงใจเกิดความรู้ขึ้นมาคือว่าเป็นการศึกษาการเล่าเรียนด้วยกันเท่านั้นแต่จะมีสติปัญญาไตรตรองเอาตามสิ่งที่มาสัมผัสรับรู้นั้นให้เกิดประโยชน์หรือความที่หาอย่างไรหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้ศึกษามากน้อยทำตัวให้ล่มจมจริงมีจำนวนไม่น้อยดาบเดินในโลกเหล่านี้เพราะขาดธรรมะคือเครื่องยับยั้งชั่งตัวขาดสติปัญญาเป็นเครื่องกันกรองให้เห็นควรไม่ควรก่อนแล้วค่อยผ่านไปหรือค่อยยึดไม้นี่หลักสำคัญจิตถ้าเคยอยู่ในกรอบของเหตุผลแล้วจะไม่ฝืนไปถ้าเคยเลยเถิดเสมอไม่เคยสนใจในเรื่องหลักเหตุผลที่จะปกครองตนแล้วอะไรก็ต้องเป็นไปตามความคิดความอยากทั้งนั้นถ้าน้ำก็ไม่มีแอ่งสำหรับเด็กไหลเตลิดเปิดเปิงตามลำคลองไปหมดพอฝนขาดฟ้าน้ำก็ขาดลำคลองไม่มีเหลือถ้ามีที่เก็บไว้บ้างฝนตกก็ตกลงไปเมื่อฝนหยุดน้ำก็ยังมีที่ขังนี่ก็ตรวจได้เทียบดูให้ดีกระแสของความคิดที่มีความอยากเป็นเครื่องผลักดันออกมานี้จะมีแต่ไหลลงต่ำท่าเดียวเท่านั้นโดยไม่มีการยับยั้งหรือหยุดได้แม้แต่ขณะนี้ถ้าไม่ใช้ปัญญาพิจารณาไกลกรองดูให้เห็นเหตุผลยับยั้งตนไว้ด้วยเหตุผลแม้จะอยากก็ไม่ยอมฝืนจนจิตมีความเคยชินต่อเหตุผล
นะไปไหนก็มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องปกครองตนเสมอไม่ค่อยเสียหรือไม่เสียถ้าปล่อยเลยตามเลยแล้วจะเรียนรู้มากน้อยเท่าไหร่ไม่เป็นปัญหาทั้งนั้นเพราะความเสื่อมเสียนั้นไม่ขึ้นอยู่กับความรู้แต่ขึ้นอยู่กับภาคปฏิบัติของผู้จะทำตนให้เจริญนั้นมีอุบายวิธีที่สมควรแก่เหตุแก่ผลที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ตนแล้วทำลงไปเท่านั้นนี่เป็นสิ่งที่รับรองความเจริญได้แต่เพียงความรู้จะเอามาอวดอ้างกันเฉยว่าเรามีความรู้เพียงเท่านี้นั้นไม่ได้เอาไปใช้นำไปใช้ประโยชน์ไม่เกิดผลอะไรเลยเหมือนอย่างเครื่องมือของเราจะมีอยู่เต็มบ้านเต็มเรือนก็ตามไม่นำไปใช้ประโยชน์มันก็เป็นเครื่องมืออยู่อย่างนั้นหาให้เกิดประโยชน์อะไรให้แก่เราไม่ถ้านำไปใช้เราจะมี2ชิ้น3ชิ้นก็ตามเครื่องมือแต่ใช้ให้สำเร็จประโยชน์ก็เกิดขึ้นมาตามฐานะของตนและเครื่องมือที่มีอยู่มากน้อยมีหลักธรรมะสมบัติการที่ศึกษาเราเรียนมามากน้อยนำไปปฏิบัติก็ย่อมเกิดผลประโยชน์แก่ตนเช่นนั้นเหมือนกันเรียนมามากแต่ไม่ได้สนใจหรือไม่ได้สนใจธรรมะเลยจะเรียนทางไหนก็ตามแต่เป็นผู้เรียนมากศึกษามากหากไม่ได้สนใจในหลักการปกครองตนเองอย่างนี้มีทางที่จะเสียได้เช่นเดียวกันผลประโยชน์ไม่ค่อยเกิดยิ่งเฉพาะจิตใจด้วยแล้วต้องอาศัยเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติต่อตนเองไม่ต้องพูดถึงเรื่องสิ่งภายนอกอะไรมากนะพูดแต่เรื่องของใจที่แสดงออกเกี่ยวกับสิ่งภายนอกเป็นอย่างไรบ้างการฝึกทรมานตนเองทำอย่างไรได้ผลแค่ไหนต้องสังเกตเสมอกายนี้ถ้าได้พยายามฝังเข้าสู่ภายในกายยกตาสติที่เรียกว่าองค์แห่งอริยสัจมีอยู่ที่นี่แล้วจะไม่เป็นอย่างอื่นขึ้นมาถึงทุกข์ก็ทุกข์เพื่อสุขทุกข์ก็ทุกข์ในเวลาทำงานแต่ผลคือความสุขต้องความสงบสุขของใจจะต้องแสดงตัวออกมาหากใจของเราได้อย่างเข้าสู่กายยกตาซึ่งเป็นรากฐานปัจจุบันอันเป็นที่สร้างแห่งสติปัญญาด้วยดีแล้วจะไม่แสดงผลอย่างอื่นขึ้นมาคือความทุกข์ร้อนต่างๆที่จะเพิ่มพูนกิเลสขึ้นมาที่ใจไม่มีส่วนความทุกข์ในทางร่างกายนั้นมีบ้างเป็นธรรมดาแต่จะสั่งสมกิเลสขึ้นมาภายในใจนั้นจะเป็นไปไม่ได้ขอให้พิจารณาตามให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าในองค์ของกายกับตาเถอะไม่มีอะไรเสียมีเคยจะได้ให้ฟังหลายครั้งแล้วกายกับตาสติพิจารณาอย่างไรจึงเป็นการปฏิบัติกำหนดให้รู้สึกอยู่ภายในร่างกายของตัวเองนี้ก็จัดว่าเป็นขั้นหนึ่งแล้วความแยกคายที่จะขยายออกไปในวงกว้างวงแคบตามแต่สติปัญญาของตนนั้นเป็นการละตาเป็นชั้นเข้าไปการละตาจะสิ้นสุดได้ในเมื่อจิตได้ผ่านการละตาลงไปโดยไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในกายอันนี้เนื่องจากความพอของสติปัญญาข้อมูลแล้วแล้วปล่อยวางรู้เท่าคุณเองนะการละตาจะหมดปัญหาในระยะนี้ระยะหนึ่งจากการบำเพ็ญนอกจากจะเป็นวิหารธรรมในวาระสุดท้ายเท่านั้นส่วนเป็นวิหารธรรมในวาระสุดท้ายนั้นจะแยกกันไม่ออกนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายที่ได้ทำมาปัจจุบันคือการบำเพ็ญเพื่อความอยู่สะดวกสบายในระหว่างขันธ์กับจิตนั้นพระพุทธเจ้าและสาวกจะลดละเรื่องกายกตาสตินี้ไม่ได้เหมือนกันแต่พิจารณาเพื่อเป็นวิหารธรรมเท่านั้นไม่มีความมุ่งหมายที่จะพิจารณาถอดถอนที่เหลืออุปทานที่ยึดมั่นถือมั่นในธาตุสี่คือกองกายกตานี้แต่อย่างไรนั่นเป็นความจำเป็นขั้นหนึ่งต่างหากจากขั้นของการบำเพ็ญคือเป็นความจำเป็นสำหรับเป็นวิหารธรรมของพระอาจารย์ชั้นวิสุทธิบุคคลเป็นความจำเป็นประเภทนั้นแต่เป็นความจำเป็นของพวกเราท่านทั้งหลายซึ่งมีอุปทานเป็นจิตเป็นใจเกี่ยวกับการนี้เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเพื่อถอดถอนอุปทานเนื่องจากความเห็นแจ้งในส่วนร่างกายทุกส่วนแล้วถอนตัวก็ได้มีเป็นความจำเป็นทางหนึ่งทำไมจะไม่รู้ถ้าจิตได้อย่างเข้าสู่ที่นี่ด้วยความรู้สึกตัวอยู่เสมอทำไมจะไม่รู้มีผมแปลกใจมากเหมือนกันท่านนักปฏิบัติถ้าจิตยังเข้าสู่ที่นี่แล้วไม่ปรากฏผลผมว่ายังเข้าที่เยอะทะลุออกไปที่อื่นมีขณะเดียวเท่านั้นที่ฝังลงที่กายพอจะเป็นกายคตาสติได้
ในขณะต่อไปนั้นรู้สึกว่าจะตะเลิดเปิดเปิงไปร่วมเข้ากองสมุทรไทยทั้งสิ้นจึงได้สั่งสมแต่ทุกข์ขึ้นมาให้เราแล้วก็มาหามาภาวนากายตาภารกิจผลไม่เห็นตาปลดเลยนะส่วนไปเป็นผู้สั่งสมสมุทรไทยในขณะที่ภาวนากายตาภารกิจโดยเจ้าตัวไม่รู้นั้นมีจำนวนมากเท่าไหร่นั้นไม่รู้สึกนี่แหละผลจริงไม่ปรากฏในทางที่ตนปรารถนาแต่ไปปรากฏตรงกันข้ามคือสิ่งที่ตนปรารถนาเนื่องจากจิตมันเล็ดลอดออกไปอย่างนั้นแหละการทรมานจิตใจเอาหนักเท่าไรก็ให้รู้จะตายเขาได้ประกาศทางวิทยุหนังสือพิมพ์ก็ให้รู้ว่าผู้ฝึกทรมานจิตใจในจนตายยังไม่เคยเห็นหลักความจริงก็มีอยู่ที่นี่จริงๆไม่อยู่ที่สิ่งที่จอมปลอมมันมีจำนวนมากเท่าไหร่แล้วเราก็ชอบทั้งผลที่เป็นเครื่องตอบแทนเราความชอบมันยังคิดเป็นตัวเรื่องความทุกข์ขึ้นเพราะชอบในทางที่ถูกและในทางที่ไม่ถูกความทุกข์เป็นสิ่งที่เราพึงปรารถนาก็ต้องแสดงตัวขึ้นมาเพราะเห็นเป็นทางที่ไม่ถูกแล้วผลจะเป็นทางที่ถูกชอบใจเป็นที่ถึงใจได้นักปฏิบัติต้องเป็นผู้กล้าหาญอย่านำเมื่ออดีตคือได้บำเพ็ญมาแล้วทั้งกับวันนี้มีความลำบากลำบนวันนี้พิจารณาอยู่วันนี้กำหนดวันนี้ก็จะลำบากลำบนถ้าอย่างนี้เป็นอุปสรรคต่อตนเองบำเพ็ญมาเท่าไรก็ผ่านมาแล้วหรือทำความเสื่อเสียหายหรือมีความโง่เขลาบปัญญามาเท่าไรไม่ต้องไปคำนึงในขณะที่ทำให้เห็นทุกข์ในปัจจุบันที่แสดงตัวขึ้นมาอย่าไปลือเรื่องทุกข์ที่ในอดีตขึ้นมาเพิ่มพูนความทุกข์ในปัจจุบันจะกลายเป็นเรื่องสมุทัยแล้วกล้าความเพียรแต่ไม่หรอกกล้าถอนความเพียรทันทีกลายเป็นคนท้อแท้อ่อนแอถอยหลังไปไม่รอดหลักปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญหน้าที่มีอันเดียวที่จะพิจารณาจิตให้รู้เรื่องกระแสของจิตแสดงตัวออกไปด้วยสติกับปัญญาเท่านั้นเป็นเครื่องกำกับให้รู้ทำไมจะไม่รู้นี่ก็เลยฝึกมาเต็มกำลังของตัวเองเหมือนกันเวลามันพยศก็ไม่มีอะไรจะเทียบเวลาสงบสบายด้วยอุบายต่างๆของเราที่เข้มแข็งสร้างทานกันอยู่มันก็รู้สึกว่าเป็นของอัศจรรย์ยิ่งเหมือนกันในบางการบางเวลามีหมายถึงท่านเริ่มแรกเป็นอย่างนั้นต้องลงกันอย่างหนักบ้างไม่อย่างนั้นไม่พอมันขนองมากเราต้องฝึกทรมานกันให้หนักเหมือนอย่างตัดตัวขนองจะทำค่อยๆเบาๆมือมันไม่ได้เดี๋ยวถ้าเป็นควายหรือเป็นวัวก็ทนตัวเองผิดตัวเองให้ตายเจ้าของต้องตายเอาให้หนักมือมีจิตที่มันกำลังแสดงตัวในลักษณะของตัดตัวขนองเช่นนั้นก็ต้องทำให้หนักมือบังคับให้อยู่ในกรอบของธรรมะไม่มีอะไรเสียหายการบังคับตนเองจะเป็นทุกข์ก็ทุกข์เพื่อสุขไม่ใช่ทุกข์เพื่อเพิ่มทุกข์ขึ้นไปในทางใจทุกข์ทางกายจริงแต่เพิ่มความสุขขึ้นในทางใจความทุกข์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขณะที่เราทำความเพียรนี้กับความทุกข์ที่ผ่านมาแล้วสีมากน้อยและจะเป็นความทุกข์ต่อไปอีกข้างหน้ามีเท่าไหร่อะไรจะมากกว่ากันอดีตผ่านมาแล้วเท่าไหร่และอนาคตที่เป็นไปข้างหน้านั้นเท่าไหร่กับปัจจุบันคือการประกอบความเพียรเป็นทุกข์อยู่ในบัดนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่ลองมาช่างกันดูไหนจะระเหยเร่ร่อนหาที่ยึดที่หลักปักจิตปักใจให้ตัวลงไม่ได้มีอย่างหรือนักปฏิบัติต้องนำมาช่างตวงถ้าเมื่อช่างตวงได้เหตุตามเหตุผลแล้วนั้นข้างหน้าก็กับข้างหลังมันสองแล้วว่าไงปัจจุบันมีเพียงอันเดียวทำไมจะไปสู้สองอย่างได้เพียงเราจะทนความทุกข์ความทรมานในขณะที่ทำความเพียรนี้เท่านี้ก็ไม่ได้แล้วไหนเราจะไปสามารถทนความทุกข์ความทรมานในอนาคตซึ่งจะมีมาไม่รู้กี่ขับขี่กันในตัวของเราคนเดียวซึ่งจะเป็นผู้แบกทุกข์อยู่ตลอดเวลาส่วนเป็นอดีตผ่านมาแล้วก็ทราบว่ามาแล้วความทุกข์ในระยะนี้กับความทุกข์ที่เป็นข้างหน้านานเท่าไหร่มากเท่าไหร่ทำไมเราจะอาหารต่อสู้หรือทนต่อสู้ด้วยไม่มีเหตุมีผลอะไรเลยมีอย่างเลยทั้งที่เราก็ทรงธรรมะของพระพุทธเจ้าอันเป็นหลักเหตุผลล้วนๆอยู่ในตัวของเราทำไมเราจะเป็นผู้ถอยหลังต่อการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่
จะให้เกิดความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจและความทุกข์ที่มีอยู่แล้วให้หมดไปเราจะทนไม่ได้หรอกการเคารพข้าศึกถ้าไม่ตายฮะขอให้ได้ชัยชนะนี่เป็นหลักของนักรบในสงครามเป็นอย่างนั้นนี่สงครามระหว่างวิเลศกับจิตก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเรียกว่าสงครามภายในเอาไม่ตายให้ชนะชนะแล้วจะไม่ต้องกลับมาเกิดแบบกองทุกข์อีกต่อไปท่านกล่าวไว้ว่าการชนะตนนั่นแหละเป็นประเสริฐสุดเราเคยชนะตนไหมเราถ้าเราอยากเป็นผู้ประเสริฐสุดเราเคยทำความเพียรเพื่อชนะตนได้สักกี่ประโยคแต่เคยแพ้ตนมากี่ครั้งกี่หนแล้วควรจะนำมาทดสอบกันดูถ้าเราเป็นนักรบจริงๆเพื่อหวังความสุขความเจริญและความประเสริฐจริงภายในกรอบของธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆควรคิดให้ดีเราจะเอาความโง่เขลาว่าปัญญาความที่เหี้ยที่ช้านความหมดเข้ามาเป็นเจ้าเรือนบังคับทำอันดีของเราหายไปหมดยังปรากฏอยู่ตั้งแต่ความท้อแท้อ่อนแอความเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่หลับแก่นอนอยู่ภายในใจเข็มแยงเข้าไปก็ไม่มีที่จะแยงมันเต็มไปด้วยกิเลสประเภทเหล่านี้ทั้งนั้นธรรมะจะหยอดลงที่ไหนเมื่อมีแต่สิ่งเหล่านี้ปิดกั้นทั้งหมดแล้วถ้าเป็นหม้อกับความปากลงเอาก้นขึ้นเอาน้ำมหาสมุทรมาเทมันก็ไหลทิ้งไปหมดไม่มีอะไรจะค้างอยู่ในหม้อลูกที่ถูกความไหมนั้นนั่นใจของเราถ้ามันความจากหลักธรรมะแล้วก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันโมฆะบุคคลก็คือคนประเภทนี้โมฆะในตัวของเราก็คือเราซึ่งทำตัวให้เป็นประเภทที่สามนี้เราต้องเอามาคิดอย่างนี้การฝึกศึกษาอบรมหรือการฝึกทรมานตนต้องหาอุบายวิธีต่างๆฝึกตนการดูดาว่ากล่าวการฝึกตนจะหนักจะเบาบ้างไม่มีอะไรเสียหายไม่มีการกระทบกระเทือนถึงใจให้เกิดความเครียดแค้นไม่เหมือนบุคคลอื่นที่มาฝึกทรมานด้วยดุจด่าภาษาเรามันผิดกันทั้งโลกทีเดียวกายสังกายขนาดนั้นผู้ปฏิบัติต้องหาเหตุผลหาความฉลาดมาแก้ความโง่ของตนอย่าเอาความโง่เข้าไปแก้ความโง่เนี่ยมันจะเป็นการหนึ่งกับหนึ่งเป็นสองขึ้นมาความโง่ดั้งเดิมก็มีอยู่แล้วความโง่อันดับต่อไปก็เพิ่มขึ้นอีกเป็นสองเป็นสามสร้างสมตั้งแต่ความโง่ความขาวบอปัญญาความที่เกียรติท่านมันยังท่านถึงยังลุ่มมันเต็มไปด้วยความโง่ทั้งนั้นตัวของเราทั้งตัวหาธรรมะที่ไหนจะส่องแสงสว่างออกนิดนึงมันก็มันมาเป็นนั้นความวิเศษจะไม่อยู่ที่ไหนถ้าปรากฏว่าความวิเศษที่โสอะไรจะเกิดขึ้นกับลักษณะที่กล่าวเหล่านี้ลักษณะความที่เกียรติท่านที่มีอยู่ฝังอยู่ในหัวใจของบุคคลนะถ้าท่านพิจารณาให้ดีถึงคราวจะเป็นจะตายขึ้นมาจริงๆมันจะทนไม่ไหวเรื่องความเพียรนี้หนักเต็มที่ทรมานตนเกินไปให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่าระลึกถึงที่อื่นผู้อื่นพระพุทธเจ้าเคยสลบสลายมาแล้วกี่ครั้งที่ไม่ตรัสรู้ให้ตรัสรู้เพราะนอนอยู่อย่างสะดวกสบายในหอประสาทนะแต่ตรัสรู้เพราะความลำบากลำบนที่สุดไม่มีใครจะสู้พระพุทธเจ้าถ้ามาแข่งขันกันแล้วทั่วทั้งโลกจะมีใครเป็นที่หนึ่งนอกจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนั่นเพราะความลำบากลำบนไม่เกิดขึ้นมาด้วยกันอ่อนแอท่อแท้นักปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าที่เรียกประสิทธิธรรมก็ต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรองอาจกล้าหาญต่อหลักธรรมที่ชอบกล้าทั้งการบำเพ็ญที่จะทำตนให้ยิ่งขึ้นไปกล้าทั้งการสลดปลดแอกจากที่เรียกทั้งหลายเป็นขั้นชั้นปลดหรืออิ่มไม่ถือเป็นปัญหาสำคัญสำคัญที่แบบประโยคของความเพียรพยายามของเราวันหนึ่งวันหนึ่งที่ผ่านไปผ่านไปได้ความเพียรมากเท่าไหร่จิตใจของเราเป็นไงต้องสนใจในที่จุดนี้ที่เรียกปัญหาอาสวะทั้งหลายเกิดอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้อย่าเข้าใจว่าจะเกิดที่อื่นการแบกกองทุกข์จะไม่มีผู้อื่นใดเป็นผู้แบกไม่มีสถานที่ใดเป็นสถานที่แบกนอกจากจะแบกที่จิตเพราะจิตเป็นตัวสมุทัยผู้สั่งสมเกิดขึ้นมากองทุกข์กองชาติจึงมีอยู่ในที่นี้การแก้มาแก้ลงที่นี้จะแก้ที่ไหนความมันแอบมาแก้ที่เรียกตัวไหนขาดหลุดลงไปไม่เคยมีนอกจากความขยันหมั่นเพียรความโง่มาแก้ที่เรียกก็ไม่หลุดทำให้เอาความฉลาดมาพอกเข้าไปแก้เราต้องคิดให้ดีเราบวชมาเพื่อโง่หรือเพื่อความฉลาดเราบวชมาเพื่อความอ่อนแอหรือความขยันหมั่นเพียรถ้าเราก็ทำตัวเราให้เป็นแบบเป็นฉบับไม่ได้เราจะสอนโลกให้มีแบบฉบับได้ยังไงเราเป็นคนไม่ดีจะสอนโลกให้เป็นคนดีไม่ได้เราเป็นคนโง่จะสอนคนโลกให้เป็นคนฉลาดไม่ได้เหมือนกันเราต้องเทียบดูตัวเราให้ก่อนอื่นเราต้องทำตัวของเราให้ดีให้มีความเฉลียวฉลาดรอบคอบภายในตัวสิ่งใดที่เป็นลักษณะของความโง่แก้ลงด้วยปัญญาปัญญามีอยู่ทุกแห่งทุกหนมีอยู่ทุกขณะในเมื่อเรานำมาใช้ไม่นอกเหนือไปจากแก่ตรงนี้
ถ้าจะปล่อยให้นอนหมูนอนอยู่เหมือนหมูจะรอขึ้นเสียงนี่มันก็ได้หาความฉลาดไม่มีวันนั้นท่านจะตลอดวันตายตายทิ้งเปล่าอุบายวิธีฝึกตนต้องทำอย่างนี้แต่การกล่าวทางนี้มันเนี่ยหาจะรู้เรื่องว่ากล่าวท่านทั้งหลายแต่แสดงอุบายวิธีที่จะฝึกทรมานตนให้ทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังแล้วนำไปพิจารณาแก้ไขดัดแปลงหรือฝึกทรมานตนได้รับประโยชน์ขึ้นมาเท่าที่ควรแก่อุบายวิธีที่ตนทำได้แค่ไหนพยายามสั่งสมพยายามค้นคิดให้เป็นไปทุกวันทุกวันสิ่งเล็กน้อยที่ผสมกันเข้าโดยลำดับลำดานั่นแหละจะกลายเป็นของใหญ่โตขึ้นมาถ้าปัญญาเป็นน้อยก็จะมากปัญญาที่ยังอ่อนก็จะกลายที่เป็นปัญญาแข็งขึ้นมาสติที่อ่อนก็จะเป็นสติที่กล้าขึ้นมาในเรื่องหากูตัวคนที่มีความขยันหมั่นเพียรตัวคือคนใช้ความคิดความอ่านแต่แม้ตัวสำหรับหมูที่จะรอขึ้นเสียงผู้ใดปฏิบัติตนลักษณะในลักษณะของหมูตัวขึ้นเสียงแล้วที่เรศนอนทับศีรษะอยู่วันยังค่ำนอนทับคออยู่วันยังค่ำคืนยังลุกไม่ยอมให้ตื่นได้เลยลุกจากนั้นก็ขึ้นเสียงเท่านั้นว่าเราจะต้องการเป็นขึ้นเราต้องการขึ้นเสียงหรือขึ้นที่ไหนขึ้นเสียงหรือขึ้นทำถ้าขึ้นทำก็กล้าตามบันไดที่พระเจ้าสอนว่ามรรคโขมีแปดสัมมาทิฏฐิคิดให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างก่อนจะทำจะพูดอะไรผ่านเข้ามาคิดให้ดีสัมมาสังกัปโปสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปดำริให้ถูกต้องวาจาที่เป็นเฉียดเฉลี่ยอย่านำมาใช้การกระทำของพระเป็นการกระทำที่สม่ำเสมอในกรอบหลักธรรมนี้ทำไปอย่าให้นอกเหนือจากนี้การเลี้ยงชีพก็เหมือนกันเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ตกไม่รักไม่ขโมยแค่ให้มาด้วยความรู้ใจรู้ใจรับเนี่ยเพียรก็เพียรให้ชอบเพียรในทำสี่ประการท่านกล่าวไว้แล้วในปริยัติท่านก็บรรดาท่านที่ศึกษาเล่าเรียนมาคงจะเข้าใจทางความเพียรสี่อย่างสมาธิตั้งลงที่กายสมาธิจะปรากฏขึ้นมาในจิตเนี่ยทางของพระเจ้าเป็นอย่างนี้ทางของหมูขึ้นเสียงตรงกันข้ามให้ทราบทันทีทำมาหมูขึ้นเสียงนี่คืออยู่เฉยๆใจไม่คิดไม่อ่านไม่ใจไม่จองอะไรเลยนั่นแหละท่านเรียกหมูขึ้นเสียงวันหนึ่งปัญญาจะแยบออกมาพอเป็นเครื่องสะดุดใจตนบางอย่างไม่มีเพราะไม่สนใจจากคิดนี่เรียกว่าลักษณะของหมูขึ้นเสียงไม่ได้หมายถึงผู้ปฏิบัติกลายเป็นหมูแล้วจริงๆแล้วขึ้นเสียงเขาย้ำลงไปอย่างนั้นนี่เป็นข้อเทียบเทียมต่างหากขอให้นำไปที่นี่เจนะเพื่อแก้ขัดตัวเองเปลี่ยนสภาพแห่งจิตที่เคยเป็นหมูตัวโง่ๆตัวไม่คิดไม่อ่านอะไรเลยนั้นให้กลายเป็นผู้ฉลาดขึ้นผสมกับว่าทรงธรรมะของพระเจ้าในหลักแห่งธรรมที่กล่าวไว้สมาธิที่สมาสังกปกจนถึงสมาธิจะไม่มีผู้ใดเป็นผู้เป็นเจ้าของสมบัติที่กล่าวนี้นอกจากผู้ปฏิบัติเท่านั้นท่านขอให้ทุกท่านนำไปปฏิบัติการจะเกิดจะตายอย่าไปสงสัยมันมีผู้อื่นใดที่เกิดแก่เจ็บตายแทนเรานอกสวงเราเป็นผู้เกิดแก่เจ็บตายมาตลอดตับตลอดกันจนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่มีผู้อื่นผู้ใดที่ทำงานแทนกันได้คือเรื่องเกิดแก่เจ็บตายขอให้ทราบไว้ทันทีแล้วฝังลงให้ลึกถึงใจแล้วข้างหน้าที่จะเป็นไปโดยลำดับนั้นก็คือเราผู้นี้เท่านั้นไม่มีผู้จะทำแทนได้เช่นเดียวกันไหนเราจะเป็นผู้มีความขยันเกิดขยันตายขยันแบกหามทุกมีความกล้าหาญต่ออย่างนี้ไม่ใช่ทางนอกจากขยันเรื่องกองเพลิงใหญ่ทั้ง 3-4 กองออกจากจิตใจให้บริสุทธิ์เท่านั้นเรื่องความเกิดความตายนั้นจะหมดปัญหาไปทันทีสำหรับจิตที่บริสุทธิ์หมดเชื่อแล้วผมขอยุติทางเทศนาเพียงเท่านี้เอง

ขณะที่เรานั่งฟังเทศทำใจให้สบายทำความรู้สึกไว้กับใจโดยเฉพาะคือไม่สนใจหรือคาดเอาไว้ว่าท่านจะเทศอะไรจะเทศเรื่องอะไรบ้างไม่ส่งจิตใจมาสู่สถานที่ท่านเทศหรือสู่ท่านผู้เทศแต่ส่งใจเข้าสู่ความรู้สึกของตนเมื่อจิตได้ตั้งอยู่เฉพาะความรู้สึกที่จะรอรับสัมผัสแห่งธรรมนั้นย่อมเป็นขึ้นในที่นั้นจิตเมื่อได้รับความสัมผัสจากธรรมไม่ขาดระยะความรู้สึกของจิตที่จะสืบต่อกับธรรมะก็ไม่ขาดวรรคขาดตอนตอนนั้นจิตก็ลืมคิดกับเรื่องภายนอกแล้วค่อยมีความสงบขึ้นเป็นลำดับลำดับในขณะที่ฟังเทศเวลานี้เป็นโอกาสอันดีที่บรรดาท่านนักใจบุญทั้งหลายได้มาเกาะแสวงหาบุญคุณง่ายๆก็นี่ก็เรามาคิดบัญชีของเราบัญชีในตัวของเราเองลองคิดต่างกับติดการงานต่างเราก็เลยทำมาพอสมควรแบบนี้เราพยายามจะคิดเรื่องบัญชีภายในตัวของเราการพิจารณาดูเรื่องความเป็นมาแห่งอัตภาพร่างกายของเราแม้จะให้สามารถรู้ได้ในอดีตแต่ชาติที่เคยเป็นมาก็ตามเราก็ถือเอาอัตภาพที่ปรากฏอยู่กับตัวของเราณบัดนี้ขึ้นมาพิสูจน์พิจารณาถึงความเป็นมาแห่งกายนับตั้งแต่วันเริ่มแรกมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ติดการงานที่ร่างกายต้องจัดต้องทำเป็นประจำมาจนถึงวันนี้มีมากเท่าไหร่ผลรายได้มีเท่าไหร่และเสียไปเท่าไหร่ต่อจากนี้ไปจะเป็นเวลานานเท่าไหร่ที่ร่างกายของเรานี้จะทำธุระหน้าที่ให้เราได้ตามต้องการเราต้องคิดบัญชีของเราอย่างนี้เพราะทุกสิ่งในส่วนร่างกายของเรานี้ถ้าเทียบถึงการเดินทางแล้วก็ไม่มีวันหยุดถึงเราจะนอนส่วนแห่งร่างกายที่แปรสภาพอยู่ตามปกติของเขาทุกๆอาการก็ไม่ได้นิ่งนอนอยู่เหมือนอย่างเดิมมีความแปรไปอยู่เช่นนั้นแปรไปเป็นลำดับลำดับจนถึงจุดสุดท้ายมีเรื่องของส่วนร่างกายเป็นเช่นนั้นเรื่องอาการของจิตที่คิดอยู่ภายในตัวเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นลำดับเช่นเดียวกันการคิดบัญชีโดยวิธีนี้เป็นเหตุที่ให้เราได้ชั่งน้ำหนักดูผลประโยชน์ที่เราได้มาแล้วและที่จะได้ไปข้างหน้ามารวมกันจะได้ประมาณสักเท่าไหร่เป็นเหตุจะไม่ให้เรานิ่งนอนใจในความเป็นอยู่
แห่งสกลกายเหล่านี้แล้วมีการจะให้เป็นเหตุให้มีการยิ่งเต้นขวนขวายเพื่อหาคุณงามความดีอันเป็นสมบัติของใจที่จะไปสร้างโลกใหม่ขึ้นมาโลกนี้เป็นเรียกว่าโลกปัจจุบันในแก่ร่างกายของเราโลกที่ผ่านมาแล้วคือภพคือชาติที่เป็นมาแล้วดับสูญไปแล้วแตกสลายไปแล้วนั่นเป็นโลกเก่าอันหนึ่งโลกที่เราปรากฏอยู่บัดนี้ในร่างกายของเรามีเป็นโลกปัจจุบันโลกอนาคตที่เราจะไปครองข้างหน้านั้นจะเป็นโลกอะไรเราต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอเตรียมพร้อมทรัพย์สมบัติภายในใจเพื่อใจดวงนี้แม้จะทำด้วยกายพูดด้วยวาจาคิดทางใจในทางที่ถูกที่เป็นกุศลก็ต้องเป็นเรื่องเพื่อใจคือสั่งสมทรัพย์สมบัติภายในไว้อย่างพร้อมมูลในขณะที่สังขารร่างกายอันเป็นเครื่องมือของเรายังมีอยู่ซึ่งพอจะดำเนินไปได้เราก็ต้องอาศัยร่างกายอันนี้เป็นเครื่องนำเลยเช่นจะให้ทานดังนี้ก็ต้องอาศัยส่วนร่างกายไปเสาะแสวงหามาได้ด้วยความมือจิตแล้วให้ทานไปการได้มาก็ได้ด้วยร่างกายการแบ่งเป็นทานก็แบ่งด้วยกายยกให้เป็นทานก็ต้องอาศัยกายนี้เป็นเครื่องมือมีเป็นเครื่องมือสำหรับเราที่จะทำกิจธุระหน้าที่ใดๆร่างกายอันนี้ท่านเรียกว่าขันธ์คือรวมกันอยู่เป็นหมวดเป็นหมู่เมื่อผสมกันเข้าแล้วท่านให้ชื่อว่าร่างกายหรือว่าสังขารสังขารแปลว่าส่วนผสมไม่ใช่เป็นเอกเทศอยู่เฉพาะตนเองเมื่อเป็นส่วนผสมแล้วก็ย่อมมีความสลายแปรลงไปตามเรื่องของเขาเราผู้เป็นเจ้าของคือใจซึ่งครองอยู่นี้จึงควรให้มีความฉลาดรอบคอบต่อเรื่องของขันธ์จะพาจัดพาทำอะไรในเวลามีชีวิตอยู่นี้เพราะโลกเก่าเราก็ผ่านมาแล้วมาถึงโลกปัจจุบันณบัดนี้จากนี้ก็จะไปโลกหน้าคือโลกใหม่ได้จะออกจากร่างนี้แล้วก็จะไปร่างนั้นจะเป็นร่างใดนั้นแล้วแต่อำนาจของกรรมที่กายวาจาใจของเราได้สั่งสมเอาไว้ด้วยใจเป็นผู้บงการเราอย่าให้เสียท่าเสียทีที่ได้ผ่านโลกอันนี้มานานโลกอันนี้ไม่ใช่เป็นโลกที่จะควรสงสัยเพราะเป็นโลกที่เราเคยอยู่เคยหลับเคยนอนเคยไปเคยมาเคยสุขเคยทุกข์ได้สิ่งเหล่านี้ได้ผ่านมาด้วยกันทุกคนจึงไม่น่าสงสัยว่าจะเป็นอะไรต่อไปอีกนอกจากจะเป็นเช่นนี้อยู่ตลอดกาลของเขาเท่านั้นสำคัญที่เราจะพยายามดำเนินตัวของเราให้ก้าวขึ้นอันดับสูงกว่านี้เป็นลำดับไปด้วยความขยันหมั่นเพียรหรือด้วยความเฉลียวฉลาดรอบรู้เรื่องความเป็นไปหรือความเป็นอยู่ของเรานั่นแหละเป็นหลักสำคัญเรื่องของใจแล้วอย่างไรก็ไม่ตายเพราะเรื่องเกิดกับเรื่องตายเป็นเรื่องของใจธาตุขันธ์ที่จะมาผสมกันเข้าเป็นรูปร่างกลางตัวของเราของท่านเป็นขึ้นมาจากใจเป็นหลักสำคัญถ้าเพียงแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านี้ไม่มีความรู้สึกคือใจเข้าแทรกสิงเป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วก็มาผิดอะไรกับ
ต้นไม้ภูเขาที่ซึ่งเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันที่ผิดจากสิ่งเหล่านั้นก็เนื่องจากใจซึ่งเป็นผู้ครองร่างนี้อยู่รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์รู้ร้อนรู้หนาวรู้ทุกอย่างคำที่ว่าไม่รู้แล้วเป็นไม่มีสำหรับเรื่องของจิตแต่เราจะปฏิบัติต่อความรู้ที่รู้นั้นด้วยอุบายปัญญาแยบคายขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับความแยบคายอันหนึ่งซึ่งก็เกิดขึ้นจากจิตอีกเหมือนกันนี่ท่านให้ชื่อว่าปัญญาความฉลาดรอบตัวการที่เรานั่งภาวนาเพื่อความสงบของจิตใจนี้ก็คือการคิดบัญชีตัวเองและสั่งสมคุณงามความดีให้มากขึ้นเตรียมพร้อมไว้ที่จะต่อสู้ในวาระสำคัญการนั่งภาวนาการเดินจงกรมการทำคุณงามความดีทุกอย่างแม้จะเป็นการยากการลำบากหรือว่าเป็นความทุกข์ทรมานอยู่บ้างก็ตามแต่เราควรจะคิดถึงเรื่องความทุกข์ที่มากยิ่ง ยิ่งกว่านี้ซึ่งจะเกิดขึ้นในเราในอนาคตนั้นจะเป็นทุกข์ขนาดไหนเราควรจะคิดไว้แล้วเตรียมพร้อมไว้แม้จะมีความทุกข์ยากลำบากอยู่บ้างก็ทุกข์เพื่อเราไม่ใช่ทุกข์เพื่อใครการรักษาศีลก็ต้องเป็นทุกข์คือไม่ได้ทำตามใจหวังเราจะทำอะไรก็มีข้อห้ามมีกฎเกณฑ์บังคับกฎเกณฑ์เหล่านี้เป็นรั้วกั้นทางที่จะไปในทางผิดของเรานี่ก็เป็นความลำบากอันหนึ่งแต่ก็กลายเข้ามาเป็นความเย็นใจสำหรับเราเมื่อรักษาไว้ได้การอบรมจิตใจเพื่อความสงบเยือกเย็นเห็นผลประจักษ์ภายในใจของตัวเองก็ต้องเป็นความทุกข์ความลำบากอยู่บ้างไม่ว่ารายใดต้องเป็นเช่นเดียวกันเพราะคำว่าการกระทำแล้วต้องมีทุกข์แฝงอยู่ด้วยกันทั้งนั้นภาวนาท่านก็เรียกว่าการกระทำเพื่อจะให้เห็นผลต้องมีทุกข์บ้างลำบากบ้างเป็นธรรมดาความทุกข์ความลำบากถ้าเราจะถือสิ่งเหล่านี้มาเป็นหัวหน้าหรือมาเป็นผู้นำเราแล้วเราก็จะไปตะถึงจุดประสงค์ไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่เคยเห็นรายใดเลยว่าได้ไปถึงจุดหมายปลายทางหรือสมความมุ่งมั่นปรารถนาเพราะความเกียจคร้านเป็นผู้นำนอกจากความขยันหมั่นเพียรบึกบึนอดทนต่อกิจการที่ชอบซึ่งตนเห็นแล้วว่าจะเป็นผลประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมเท่านั้นแล้วอุตส่าห์พยายามยากก็ทำง่ายก็ทำจะลำบากขนาดไหนก็ทำนี่เป็นทางที่จะนำเราให้พ้นจากทุกข์เป็นลำดับไปไม่ว่าทางโลกทางธรรมคนเกียจคร้านจะทำงานทางโลกก็ไม่พออยู่พอกินไปที่ไหนหมู่เพื่อนก็รังเกียจผู้เป็นนักบวชเข้ามาบวชในพระศาสนาเป็นคนเกียจคร้านก็ทำให้หนักวัดหนักวานักอกหนักใจครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อนตลอดถึงประชาชนที่มาเกี่ยวข้องไม่อยากจะเคารพกราบไหว้เพราะเห็นพระเกียจคร้านเห็นใดจึงเป็นเช่นนั้นเพราะหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทไม่ปรากฏว่าเกิดขึ้นมาจากความเกียจคร้านความอ่อนแอแต่เกิดขึ้นมาจากความขยันหมั่นเพียรทั้งนั้นพระสาวกที่ได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันพระองค์ได้ก็เนื่องจากความขยันหมั่นเพียรเป็นพื้นฐานจนถึงจุดหมายปลายทางได้ไม่มีขณะใดที่ธรรมะจะเกิดขึ้นจากในพระพุทธเจ้าและสาวกเพราะอำนาจแห่งความขี้เกียจขี้คร้านความเห็นแก่หลับแก่นอนความเห็นแก่ตัวโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลที่จะได้รับความทุกข์ร้อนหรือไม่
เมื่อเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าหนักก็ตามเบาก็ตามทุกข์ก็ตามจะลำบากแค่ไหนก็ตามก็ที่ว่าเราเดินทางหรือตามเสด็จพระพุทธเจ้ามาเป็นสิ่งที่จะควรให้เกิดความอิจฉาละอาใจเราไปถึงไหนสุดความสามารถแล้วนั่นเราก็ต้องอยู่ที่นั่นผลที่เราจะพึงได้รับซึ่งเกิดขึ้นจากการค้นคิดเก่งค้นขวายของเราไม่ได้เสื่อมสูญไปไหนดังทุกท่านที่ได้อุตส่าห์มาด้วยความเสียสละทุกด้านนี้จึงเป็นที่น่าอนุโมทนาและเห็นใจอย่างยิ่งในความอุตส่าห์พยายามทุกด้านการทำทั้งนี้หรือการอุตส่าห์ทั้งนี้ก็เพื่อเราทั้งนั้นหลักของการภาวนาก็เคยได้เรียนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบมาหลายครั้งแล้วว่าทำอย่างไรจึงจะเป็น

ุกขนในกายของเรามีอยู่ทุกเวลาเราจะเดินไปไหนก็ต้องเป็นเวทนามีทุกขเวทนานั่งที่ไหนนั่งนานก็ต้องเป็นทุกขเวทนาทำกิจการงานทุกอย่างทั้งหนักทั้งเบาต้องเป็นทุกขเวทนาทั้งนั้นมีเวลามานั่งภาวนาก็ต้องเป็นทุกขเวทนาเหมือนกันให้เราเทียบเทียงออกไปกว้างๆอย่างนี้เราก็จะมีทางนั่งต่อสู้เวทนาให้รู้เรื่องของเวทนาเพื่อผลประโยชน์ที่เราจะให้เกิดขึ้นจากการกระทำของเราถ้าเราจะมาคิดเจาะจงเฉพาะการภาวนาเกิดทุกข์ความเป็นความลำบากอันนี้ก็จะเป็นเหตุให้ท้อใจไม่อยากนั่งภาวนาคือกลัวทุกข์ก่อนแล้วพอเริ่มจะนั่งภาวนาทั้งที่ทุกข์ยังไม่เกิดก็คาดกันว่าทุกข์มานั่งอยู่ต่อหน้าเรานี่แหละให้เห็นทุกข์ก่อนนั่งภาวนานี่ก็ทำความน้อยใจท้อใจให้เราไม่อยากจะทำที่ผูกเราไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องของทุกข์แต่สนใจกับผลประโยชน์ที่จะพึงได้จากการกระทำของเรามากน้อยเมื่อทุกข์มากเราก็หยุดได้ผ่อนผันสั้นยาวกันไปเพราะเรื่องของขันถ้าเราจะบังคับบัญชาหักโหมจนเกินไปก็ไม่ดีเพราะเป็นเครื่องมือที่เราจะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เป็นเวลานานหากว่าเรามีความประหยัดหรือรู้จักประมาณในการใช้ขันของเราก็เช่นเดียวกับเครื่องมือต่างๆที่เรานำมาใช้เป็นประโยชน์ในบ้านในเรือนของเราหากว่าควรจะได้ผลในขณะนั้นถึงจะทุกข์ลำบากมากขนาดไหนแต่จะเป็นคติอันหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นได้ในเวลานั้นแล้วเราก็รีบกลับตัวพอสละเป็นสละตายก็สละในเวลานั้นเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่อันอาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะนั้นหลังนี้เราก็ต้องต่อสู้เพราะการภาวนานั้นถ้าว่าตบเหมาะเข้าในเวลาใดผลย่อมปรากฏขึ้นมาในเวลานั้นบางครั้งก็ไม่นานผลก็ปรากฏขึ้นให้เห็นประจักษ์บางครั้งก็ต่อสู้กันเป็นเวลาหลายชั่วโมงบางครั้งถึง6ชั่วโมง7ชั่วโมงยังต่อสู้กับเวทนาอยู่ยังไม่ได้ผลอะไรเลยนอกจากเห็นแต่ผลที่เป็นทุกข์ขึ้นมาภายในตัวซึ่งเกี่ยวกับการนั่งมากนั่นเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อจิตมีความสามารถอาถรรพ์ต่อสู้กับเวทนาและสนใจที่จะรู้กับเรื่องกับเวทนาที่เกิดขึ้นภายในกายของเราด้วยสติด้วยปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังแล้วเรื่องทุกขเวทนาที่ปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดและเป็นเครื่องทับถมจิตใจของเราที่นั่นก็ไม่ทนต่อสติกับปัญญาไปได้สามารถจะรู้เรื่องของกันและกันและเวทนาก็ดับลงได้ในปัจจุบันนั้นจิตก็รวมลงได้อย่างสนิทเกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นในเวลานั้นนอกจากนั้นยังเป็นคติอันสำคัญที่เราจะถือเอาเป็นเครื่องดำเนินในเวลาต่อไปที่กล่าวถึงเรื่องทุกขเวทนาอย่างหยาบที่ว่าหนักมากนี่เพื่อท่านผู้บำเพ็ญเป็นบางเวลาจะได้ถือเป็นคติในการที่ควรจะต่อสู้กันก็ต้องต่อสู้อย่างนั้นในขณะที่เวทนาได้ดับไปด้วยอำนาจของการพิจารณารู้ชัดนั้นจะเป็นของแปลกประหลาดกว่าเวทนาที่ดับไปธรรมดาของตนจิตก็จะเป็นจิตที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์ยิ่งในขณะนั้น

เมื่อถอนออกมาแล้วก็ได้ความอาถรรพ์ล่าเริงต่อวิธีดำเนินของตนในการข้างหน้าและเป็นสิ่งที่จะเชื่อมั่นในตนของตนว่าถึงวาระสุดท้ายพูดง่ายๆก็คือว่าถึงคราวที่เราจะตายจริงๆเรื่องของทุกขเวทนานี้เท่านั้นจะเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดในเวลาเช่นนั้นหากว่าเราไม่สามารถจะพิจารณาให้รู้เรื่องของเวทนาเหล่านั้นเสียตั้งแต่บัดนี้หรือเราไม่สามารถจะพิจารณาให้รู้ล่องรู้ลอยเขาไว้บ้างตั้งแต่บัดนี้ถ้าถึงเวลาเช่นนั้นแล้วเราจะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรบ้างนี่เราก็ต้องเสียหลักอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจนี้จึงเพื่อละการต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะมาสู่ตนเองหลายทางเหมือนกันทางปัจจุบันก็คือให้รู้ให้เห็นประจักษ์แล้วเป็นความสงบสุขเยือกเย็นเห็นผลประจักษ์ขึ้นมาภายในใจของตนนี่อันหนึ่งมาละต่อไปเราก็จะเป็นผู้แน่ใจในคติคือความเป็นไปของเราว่าอย่างไรก็ไม่ตกต่ำเพราะจิตทั้งเราได้อบรมจนปรากฏมีความสงบเยือกเย็นและกล้าหาญต่อเรื่องของทุกขเวทนาที่จะผ่านมาข้างหน้าแล้วไม่มีทุกขเวทนาตัวไหนจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมาพอจะหลอกหลอนให้เราหลงได้ในเวลาจะตายถ้าเราได้รู้ชัดเห็นชัดเขาเสียตั้งแต่ต้นมือด้วยการภาวนาของเรานี่แหละดังนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีจึงไม่ปรากฏว่าพระองค์ใดได้มีความเหลวไหลต่อทุกขเวทนาในขณะที่พระองค์ท่านจะนิพพานหรือสาวกทั้งหลายท่านนิพพานก็ปรากฏแต่ว่านิพพานไปอย่างสะดวกสบายไม่ปรากฏว่าได้ลุ่มหลงต่อเวทนาอะไรเลยมีเนื่องจากที่ท่านได้ฝึกฝนอบรมท่านมาจนทำนิทำนานและรู้เท่าทันซึ่งเวทนาที่มีอยู่กับกายและกับใจของตนโดยละเอียดแล้วท่านจึงเป็นผู้นอกสมมุติทั้งที่อยู่ในขันธ์อันเป็นก้อนแห่งสมมุติเช่นเดียวกับเราและที่ผ่านขันธ์ไปแล้วท่านก็มาอยู่ในวงสมมุติอำนาจหรืออานิสงส์แห่งการอบรมจิตใจต้องเป็นผลเช่นนี้เรื่องการเกิดการตายซึ่งเป็นปัญหาอันใหญ่โตสำหรับเราผู้ซึ่งก็เคยเกิดเคยตายด้วยกันมาก็จะเป็นเรื่องที่เบาบางลงไปเป็นอย่างไรจนถึงกับว่าสิ้นสงสัยในปัญหาเหล่านี้โดยถือหลักปัจจุบันของจิตเป็นสักขีพยานว่าหมดแล้วซึ่งเชื้อที่จะให้เกิดต่อไปอีกเชื้อของภพของชาติก็ได้จากสิ่งเคลือบแฝงภายในจิตใจตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ในส่วนละเอียดว่าอวิชชาปัจจยาธรรมวิชาไม่ใช่ธรรมส่วนหยาบเป็นธรรมส่วนละเอียดหมายถึงจิตล้วนๆและธรรมชาตินั่นแหละที่เป็นเชื้อให้ปรากฏพบกฎปรากฏธาตุปรากฏเป็นรูปร่างกลางตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาให้เราเห็นดีทั่วโลกที่เกิดก็เป็นไปอยู่ทั่วโลกทั้งสัตว์ทั้งบุคคลตายก็เป็นไปอยู่ทั่วโลกทั้งสัตว์ทั้งบุคคลไม่ปิดบังกันได้ในเรื่องเกิดกับตายเพราะอำนาจของอวิชชาดวงนี้เองที่เป็นชื่ออันสำคัญ
แต่ธรรมชาตินี้เราไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาเนื้อฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาค้นคว้าดูเรื่องที่มีอยู่กับตัวสิ่งภายนอกเราทำไมสามารถมองรู้หรือทะลุปุโปร่งไปหมดรู้ชัดตามเรื่องของเขาที่เป็นที่มีอยู่แต่สิ่งภายในคือเรื่องของใจของเราก็เป็นของมีอยู่เช่นเดียวกันกับสิ่งภายนอกเหล่านั้นทั้งๆก็รู้อยู่ตลอดเวลาทำไมเราจะไม่สามารถรู้เรื่องความเป็นมาเป็นอยู่และเป็นไปของจิตเรียนทุกอย่างเราก็พอจะเรียนจบแต่เรื่องเรียนจิตนี้ทำไมจะเรียนไม่จบถ้าเราตั้งใจเรียนจริงๆเพราะเรื่องของจิตเป็นเรื่องของเราจิตก็เป็นจิตของเราเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดจะนำมาพอกพูนหรือเอามาทิ้งให้เราแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องของเราที่ไม่รอบคอบต่อสิ่งอย่างนั้นสิ่งนั้นก็มีช่องทางที่จะรั่วไหลเข้ามาสู่จิตใจของเราได้ใจของเราก็กลายเป็นภาชนะสำหรับที่จะรับรองสิ่งนั้นไว้ให้เป็นเชื้อและเป็นเครื่องรบกวนตนเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อปัญญาที่พระองค์ท่านสอนไว้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปได้นำเข้ามาที่นิพพิจารณาภายในจิตใจของเราแล้วเราต้องทราบวิถีทางเดินของจักรจะไปในทางดีทางชั่วต้องรู้คิดเป็นกิเลสหรือคิดเป็นธรรมะก็รู้คิดเพื่อถอดถอนกิเลสหรือคิดเพื่อสั่งสมกิเลสก็รู้มีละเอียดขนาดไหนปัญญาก็ละเอียดไปตามกันเมื่อจริงละเอียดต่อสิ่งละเอียดเข้าถึงกันแล้วมันก็ปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นพระพุทธเจ้าที่จริงทั้งองค์สาวกก็เป็นสาวกอรหันต์จริงทั้งองค์ไม่มีปลอมแต่ส่วนใดส่วนก็ธรรมะของท่านเมื่อเรานำมาปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของสวดคาถาธรรมแล้วเราจะเป็นคนปลอมมาจากที่ไหนเพราะธรรมะก็เป็นธรรมะพระพุทธเจ้าทุกขสัจคือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคมีที่เรียกว่าอริยสัจก็เป็นอันเดียวกันสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจนถึงสัมมาสมาธิก็เป็นธรรมออกจากพระโอษฐ์พระองค์เดียวมาแก้ก็มาแก้กิเลสประเภทเดียวกันผลที่จะพึงได้รับจะเป็นอื่นไปไม่น่าต้องเป็นไปเพื่อความหมดจดพ้นทุกข์ได้ด้วยกันจะต่างอยู่บ้างก็เพียงช้ากับเร็วตามความอุตสาห์พยายามที่ตนทำได้มากน้อยแม้จะยังไม่ได้หลุดพ้นไปตามพระพุทธเจ้าผลที่จะพึงตามพระหนองเราในภพนั้นๆก็จะเป็นภพชาติที่พึงพอใจด้วยอำนาจแห่งกุศลที่เราได้ก่อร่างสร้างเอาไว้เป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราเช่นเดียวกับต้นผลไม้ที่เด็กถูกเจ้าของนำไปปลูกในพื้นที่อันดีสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยด้วยน้ำย่อมจะเจริญเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วและผลิดอกออกผลให้เป็นที่พึงพอใจผลศีลผลทานผลภาวนาของเราก็ต้องปรากฏขึ้นภายในจิตเช่นนั้นเหมือนกันดังนั้นขอบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายโปรดได้ทำความพยายามปรับปรุงตัวของเราให้ได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าให้เสียเวลาที่ผ่านไปผ่านไปผลประโยชน์ที่เราจะพึงได้ก่อนเป็นสิ่งที่เราจะได้รับเป็นลำดับไปตามประโยชน์พยายามของเราจ
จึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้

0: การประชุมอยู่เสมอไม่ขาดวรรคขาดตอนเรื่อยมาอยากจะพูดว่าตั้งแต่สร้างวัดเพราะเป็นปกติอย่างนั้นมามีพระมาเกี่ยวข้องมากเท่าไหร่การให้อาวาสการอบรมสั่งสอนก็ยิ่งต่อยมือไม่ได้แม้แต่มีอยู่เฉพาะสำนักที่เคยมีอยู่แล้วก็ยังต้องให้การอบรมเสมอเมื่อเวลาว่างและเจ้าของอยู่ที่นี่สุขภาพก็ดีไม่เคยปล่อยวางเพราะถือว่าการอบรมธรรมะทางด้านปฏิบัตินี่เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าสมัยนี้ถ้าเป็นผู้มุ่งต่ออัตต่อธรรมด้วยการปฏิบัติเพื่อรู้จริงเห็นจริงในธรรมแล้วการรับโอวาทคำสั่งสอนหรือรับการอบรมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อทุกรายไปครูบาอาจารย์ผู้เป็นอัตเป็นธรรมเราก็แน่ใจว่าท่านมองข้ามในแง่นี้ไม่ได้ทั้งพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นต้นในการอบรมจนเฒ่าแก่ชราขนาดนั้นก็ยังไม่ปล่อยวางในการอบรมเลยเป็นแต่เพียงว่าห่างๆไปบ้างถ้ามีแต่พระที่อยู่กับท่านปกติท่านมีการประชุมอยู่เสมอทั้งพุทธการก็อันดับแรกก็คือฟังพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าดังพุทธกิจ5นั้นพระองค์รู้สึกจะไม่ค่อยได้ปล่อยวางแต่ก็ไม่ถึงจะต้องเป็นทุกวันเป็นแต่เพียงว่าพุทธกิจ5คือเป็นภารกิจอันจำเป็นของพระพุทธเจ้าเช่นบ่าย3โมง4โมงประทานโอวาทให้แก่ประชาชนทั่วๆไปนับแต่พระมหากษัตริย์ลงมาตอนทุ่ม2ทุ่มประทานพระโอวาทแก่ภิกษุบริษัท6ทุ่มร่วมไปแล้วก็แก้ปัญหาและอบรมสั่งสอนเทวดาสามแม่เป็นปัจฉิมยามไปแล้วก็ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกผู้ใดจะมีอุปนิสัยสามารถอาจรู้ในธรรมทั้งหลายของพระองค์ได้อย่างรวดเร็วแต่จะมีอันตรายต่อชีวิตเสียก่อนเพื่อจะรู้เห็นธรรมหรือได้รับการอบรมพระองค์ก็เสด็จตอนเช้าก็เสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนตอนเช้าก็เสด็จออกบิณฑบาตนี่มี5ประการเรียกว่าพุทธกิจของพระพุทธเจ้าท่านจะทรงพักผ่อนหรืองดเว้นบ้างบางกิจบางประการก็ตามพระอัธยาศัยของท่านเองไม่มีใครจะไปตั้งข้อบังคับให้ท่านได้และไม่มีเพราะไม่มีผู้ใดที่จะรู้ความเหมาะสมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ศาสดาของโลกด้วยเหตุนี้การมีพุทธกิจ5จึงมีเหมาะจึงเป็นความเหมาะสมกับพระพุทธเจ้าที่จะทรงดำเนินหรือปฏิบัติตามพุทธกิจใดครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วนขาดตกบกพร่องประการใดย่อมเป็นไปตามการอันควรหรือเหตุผลที่ควรทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งการประทานโทวาทและภิกษุนี้รู้สึกจะถือเป็นกิจจำเป็นอย่างยิ่งกับการแก้ปัญหาเทวดาภิกษุในเวลาฟังจากพระพุทธเจ้าก็ฟังด้วยภาคปฏิบัติและได้บรรลุธรรมต่อพระภาคของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากมายเหตุที่เจได้บรรลุธรรมอย่างมากมายนั้นก็เพราะว่ามีจำนวนมากด้วยกันบรรดาพระปฏิบัติที่สนใจต่อความจริงในธรรมทั้งหลายฟังก็ฟังด้วยความจดจ่อต่อเนื่องด้วยความเต็มอกเต็มใจเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายเต็มกติกำลังของตนที่จะพึงรู้พึงเห็นได้ด้วยเหตุนี้ถ้าเป็นภาชนะก็เรียกว่าภาชนะที่เปิดปากไว้แล้วอย่างเต็มที่ตั้งรองรับอยู่ในที่เหมาะสมซึ่งน้ำจะไหลลงมาน้ำไหลลงมามากน้อยก็เข้าสู่ภาชนะที่หงายปากไว้แล้วด้วยดีนั้นโดยไม่ต้องสงสัยผู้ที่มีจิตเปิดเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่แล้วการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานเหตุใดจะไม่เข้าภาชนะที่เหมาะสมแล้วอย่างนั้นต้องเข้าได้อยู่โดยดีและเหมาะสมไปเรื่อยๆฟังครั้งนี้ได้เข้าใจในธรรมเงื่อนนี้ฟังครั้งต่อไปได้เข้าใจในธรรมเงื่อนนั้นผ่านเงื่อนนั้นไปได้โดยลำดับลำดับเมื่อหลายรายต่อหลายรายด้วยกันก็เป็นจำนวนมากฟังคราวนี้ องค์นั้นผ่านไปองค์นั้นผ่านไปมาเข้ามาได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดฟังขั้นนั้นองค์นั้นบรรลุธรรมขั้นนั้นองค์นั้นบรรลุธรรมขั้นนั้นองค์นั้นบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเป็นลำดับลำดาเมื่อมีจำนวนมากต่อมากก็ต้องได้บรรลุธรรมเป็นลำดับลำดาไปด้วยความผ่านไปโดยลำดับของการฟังแต่ละครั้งนี่เราเชื่อแต่ก่อนก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากนะตอนเมื่อได้ฟังโอวาทจากท่านพระอาจารย์มั่นนี่รู้ในตัวของเราเองขณะที่ฟังคราวนี้จิตมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะการฟังของท่านได้อย่างนี้อย่างนี้เรื่อยไปโดยลำดับลำดับนี่เราหมายถึงพวกเรามันเป็นเหมือนเต่าเกลื่อนคลานไปตามกำลังความสามารถมันยังพอรู้ได้ว่าความเปลี่ยนแปลงของจิตใจในขณะที่ฟังธรรมแต่ละครั้งละครั้งนั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเหตุใดท่านผู้เป็นชิปาภิญญาที่บรรลุธรรมได้เร็วจะเป็นไปไม่ได้ดังที่มีไว้แล้วในตำราตำราก็คือธรรมของพระพุทธเจ้าออกมาจากความจริงคือองค์ศาสดาเป็นผู้ทรงดำเนินเป็นผู้แสดงเป็นประวัติมาแล้วนำเรื่องความจริงนั้นออกมาตำราก็ต้องเป็นความจริงโดยลำดับมาพวกอุปติตัญญูวิปปิตัญญูเป็นพวกที่รวดเร็วต่อความรู้แจ้งแทงตลอดแต่เป็นผู้เบาบางอยู่แล้วพวกเนยยะก็คือผู้ควรแนะนำสั่งสอนได้หลายครั้งหลายหนก็ค่อยเป็นผู้เป็นคนค่อยเห็นอัดเห็นทำไปโดยลำดับลำดับแล้วก็ผ่านพ้นไปได้เพราะฉะนั้นการฟังการอบรมแต่ละครั้งละครั้งจึงเป็นภาคปฏิบัติอย่างเยี่ยมกว่าภาคปฏิบัติอื่นใดทั้งสิ้นในข้อนี้ขึ้นอยู่กับผู้อบรมสั่งสอนด้วยหมายถึงผู้อบรมสั่งสอนเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงในขั้นธรรมทั้งหลายจนให้เยี่ยมจริงๆก็คือขั้นสุดยอดแห่งธรรมไม่มีข้อข้องใจไม่มีที่สงสัยอันใดในองค์ท่านผู้แสดงเองแล้วก็ยิ่งแสดงได้อย่างฉะฉานถูกต้องแม่นยำทุกสัดทุกส่วนทุกขั้นภูมิของธรรมที่แสดงไปไม่มีสงสัยเมื่อผู้ฟังก็ได้รับรสอาหารอันเป็นที่เหมาะสมแก่ลิ้นแก่ปากแก่ท้องของตนแล้วเห็นใดจะเบื่อในการรับธรรมทั้งหลายแล้วเพราะมาด้วยความหิวกระหายธรรมจากพระพุทธเจ้ามาด้วยความหิวกระหายธรรมจากครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงเห็นจริงการแสดงธรรมด้วยความรู้จริงเห็นจริงย่อมเปิดความจริงให้เห็นอย่างชัดเจนแม้จะยังไม่รู้ไม่เข้าใจเป็นสมบัติของตนเองแต่ก็เข้าใจในการแสดงหรือเนื้อธรรมของท่านเป็นลำดับลำดับไปคำว่าเข้าใจในอันเป็นสมบัติของตัวเองได้จะตนเข้าใจตนรู้ได้จริงตามที่ท่านแสดงไปแล้วเรารู้ในขณะนั้นไปด้วยมีเรียกว่ารู้ในขณะฟังเข้าใจไปตามขณะฟังเป็นอีกอย่างรู้ในขณะฟังเป็นอีกอย่างนะผิดกันอย่างนี้คำว่ารู้นั้นเป็นผลแล้วเป็นผลเกิดขึ้นจากการฟังแล้วมากกว่านั้นก็เรียกว่าบรรลุธรรมขั้นนั้นขั้นนี้ไปเรื่อยๆจึงเป็นห่วงมือเพื่อนในการอบรมสั่งสอนเพราะเป็นภูมิมุ่งหน้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วสละเป็นสละตายสละทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่ออัดเพื่อทำขอให้ฟังเป็นที่พอใจและขอให้นึกปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เต็มสติกำลังความสามารถของตนทุกแง่ทุกมุมบรรดาที่อยู่ในวิสัยของตนจะทำได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีใจที่จะให้การอบรมสั่งสอนมือเพื่อนเสมอเมื่อพอเป็นไปได้ในทางสุขภาพและโอกาสอำนวยพระพุทธเจ้าท่านพร้อมทุกอย่างแล้วนำธรรมะมาก็แสดงไว้ถ้าเป็นเชือกก็เรียกว่าสามเกลียวฟันติดกันเอาไว้แล้วคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ถ้าผู้ต้องการผลคือปฏิเวทธรรมปริยัติกับปฏิบัติต้องกลมกลืนกันไปดังครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติมาด้วยความกลมกลืนกันทางด้านปริยัติและด้านปฏิบัติผลก็คือปฏิเวทธรรมรู้แจ้งแทงตลอดทั่วถึงไปหมดในธรรมทั้งหลายเราเรียนจากท่านอย่างพระสาวกเรียนจากพระพุทธเจ้าก็ในขณะที่สดับธรรมจากพระพุทธเจ้าก็เป็นการเรียนด้วยเป็นภาคปฏิบัติอยู่ในตัวนั้นด้วยขณะที่บวชก็เรียนด้วยจะปัญจกะกรรมฐานเป็นต้น เมื่อมีโอกาสอุปัชฌาย์อาจารย์ก็แสดงหรือพระพุทธเจ้าท่านแสดงให้ทราบเรื่องกองธาตุกองขันธ์รูปประขันธ์เป็นสำคัญในขั้นเริ่มแรกท่านจึงสอนเกสาโลมานขาทันตาตะโจเป็นต้นยังไม่สอนอย่างอื่นใดเพราะภูมิจิตขั้นธรรมดาสามัญเหล่านี้มันติดพันอยู่กับรูปขันธ์นี้เป็นสำคัญกว่าอย่างอื่นจึงต้องสอนตรงนี้ก่อนให้เข้าใจในสิ่งนี้ในกรรมฐาน5นั้นท่านยกมาเพียงเอกเทศเท่านั้นเพราะโอกาสอำนวยเพียงแค่นั้นในระยะบวชคุณบุตรทั้งหลายแล้วก็แจงออกไปในเวลามีโอกาสถึงอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหมักหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหนักฟังดิหมดแล้วล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของจริงของจังทั้งนั้นเป็นสัจธรรมด้วยกันทั้งหมดผู้ตั้งใจจะพิจารณาตามสิ่งที่ท่านแสดงไว้นี้ซึ่งมีอยู่ในตัวของเราอย่างสมบูรณ์แล้วย่อมจะทราบความจริงจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไปโดยลำดับด้วยความจริงใจของเราในการพิจารณาเบื้องต้นท่านเพียงถึงเกสาเอาถึงตะโจแล้วก็หยุดเพราะคำว่าตะโจหมายถึงหนังหุ้มห่อของปฏิกูลโสโครกทั้งหลายไว้ทั้งมวลปิดสิ่งโสมมไว้เหมือนกับว่าหนังนี้เป็นของประดับหน้าร้านคนโง่เขลาทั้งหลายหลงงมงายติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้และพอติดไปหมดทั้งภายในท่านจึงสอนให้พิจารณามาถึงนี้แล้วก็หยุดสอนเข้าไปภายในให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งจิตเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนมันก็เหมือนเราปัดกวาดลานวัดนี่ที่แรกก็ตัดต้นไม้ได้หญ้าออกความรกรุงรังอันเป็นส่วนหยาบก็กลายเป็นความเตียนโล่งขึ้นมานอกจากความเตียนโล่งนั้นแล้วสิ่งที่รกรุงรังถัดจากนั้นลงมามันยังมีส่วนละเอียดจึงต้องใช้ไม้กวาดปัดทุกวันทุกวันแล้วเมื่อถูกปัดทุกวันลานวัดก็ต้องเพี้ยงเก่าไปตามๆกันการพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอไม่หยุดไม่หย่อนก็ย่อมทราบความจริงไปโดยลำดับๆจนซึ้งในความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในรูปขันธ์นี้แล้วจิตใจก็หายกังวลหายสงสัยหายความยึดมั่นถือมั่นหายความรักความชังความเกลียดความโกรธในสิ่งเหล่านี้แต่ได้ด้วยปัญญาชอบธรรมท่านสอนอย่างนี้ผู้พิจารณาตามที่ท่านสอนนี้แล้วทั้งในขณะที่ฟังท่านทั้งในเวลาที่บำเพ็ญโดยลำพังตนเองก็ไปปฏิบัติอยู่อย่างนั้นย่อมจะทราบได้โดยลำดับหนีพ้นไปไม่ได้เพราะการพิจารณาเป็นทางที่จะให้รู้ความจริงทั้งหลายนับแต่ขั้นคับแคบถึงขั้นกว้างขวางลึกซึ้งจนหาประมาณไม่ได้ไม่นอกเหนือไปจากการปฏิบัตินี้เลยโดยเหตุนี้คำว่าปริยัติกับปฏิบัติจึงเป็นธรรมกลมกลืนกันด้วยความจำเป็นที่จะแยกจากกันไม่ได้ผู้ใดก็ตามแยกปริยัติออกไปเป็นอันหนึ่งให้เป็นเอกอยู่อันเดียวกับปริยัติผู้นั้นจะได้แต่ชื่อแต่เสียงได้แต่ลมแรงเท่านั้นแต่ลมแต่แรงเนื้อหนาเนื้อไม่ได้น้ำก็ไม่เจอถ้าไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวงปฏิบัติเมื่อเรียนจำได้แล้ววิธีการของการเรียนสอนวิธีการปฏิบัติก็มาปฏิบัติเกสาลุมานะฆ่าทันตาตะโจให้รู้วันนี้คือผมขนและฟันหนังนะแล้วให้พิจารณาผมขนและฟันหนังเนี่ยให้เข้าถึงความจริงของมันแต่ละอย่างละอย่างความจริงมันประกาศตัวเองอยู่โดยหลักความธรรมชาตินั้นเป็นอย่างไรแล้วปัญญาสอดแทรกเข้าไปคลี่คลายเข้าไปมีสติเป็นเครื่องควบคุมสอดส่องมองไปทั่วสารพางร่างกายจิตใจย่อมซึมซาบไปตามสิ่งที่ตนพิจารณานอกจากนั้นนำซึ้งเข้าไปถึงภายในซึ่งนอกจากหนังเข้าไปแล้วอีกประมาณไม่ได้จนเกิดความสลดสังเวชนั่นแหละท่านว่าเห็นจริงเห็นด้วยตาเราก็เห็นกายโลกทั้งหลายเห็นด้วยตานี้ทั้งนั้นเห็นด้วยตาแล้วมันติดเห็นด้วยใจเห็นด้วยปัญญาแล้วมันต่อยมันผิดกันเพราะนั้นจึงต้องใช้ ปัญญาพิจารณาทางภาคปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงของสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านวิเศษท่านพ้นโลกไปเพราะทำงานประเภทใดถ้าไม่ใช่งานประเภทนี้คือการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ท่านรู้ด้วยวิธีการใดก็ต้องนำวิธีการนั้นมาสอนสัตว์โลกให้ปฏิบัติตามเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้ไม่มีคำว่าจืดจางไม่มีคำว่าล้าสมัยเป็นความเหมาะสมกับการแก้สิ่งผูกพันหรือความรุ่มหลงของตนได้เป็นอย่างดีโดยลำดับลำดาไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายสลัดเปลี่ยงไม่มีเหลือกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นขึ้นมาภายในใจก็เพราะการพิจารณาดังที่กล่าวมานี้เป็นลำดับลำดาไปอย่างรูปขันธ์เท่านี้ก็เป็นต้นทุนอันดีแล้วการพิจารณาให้จิตใจได้เห็นสิ่งเหล่านี้ชัดเจนใจก็สงบไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปกับอารมณ์ต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรูปเสียงเสียงก็มาจากรูปนั่นเองรูปก็คือตัวรูปหญิงรูปชายนั่นแหละจะเป็นรูปอะไรกลิ่นก็คือตัวนั้นแหละมาจากนั้นแหละรสเครื่องสัมผัสก็มาจากอันนั้นเองมาจากรูปอันนั้นแหละเหมือนพิจารณาเข้าไปนี่ชัดเจนแล้วมันก็จะไปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสที่ไหนเพราะเห็นรูปนี้ชัดเจนประจักษ์ตนแล้วว่ารูปนี้ชั้นใดรูปนั้นก็ชั้นนั้นเสียงมันออกไปจากรูปนี้ก็คือรูปเช่นนี้แล้วเสียงก็คือเสียงเช่นนั้นแหละไม่นอกเหนือไปจากรูปนี้เลยมันก็เห็นชัดตามความเป็นจริงเหมือนกันรสกลิ่นสัมผัสมันก็เป็นเรื่องของรูปอันนี้เองเมื่อรู้อันนี้แล้วสิ่งเหล่านั้นก็ผ่านไปได้ด้วยกันทั้งนั้นนั่นเพราะเป็นธรรมเกี่ยวโยงกันเมื่อจิตได้พิจารณาดูเช่นนี้จิตย่อมไม่เพลิดไม่เพลินความเพลิดเพลินของจิตเพราะการไม่เห็นรูปขันธ์ของตัวตามหลักความจริงย่อมเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเพลิดเพลินไปมากน้อยก็เหมือนกับไปกว้านหาฟืนมาเผาตัวเองด้วยไฟราคะเป็นต้นนั่นแหละพิจารณาได้มากน้อยเพียงไรก็เหมือนกับพรากฟืนออกจากไฟโดยลำดับลำดาเมื่อจิตได้รับความสงบเพราะอำนาจของปัญญาพิจารณาคลี่คลายความจริงที่มีอยู่แล้วปัญญาไม่อยู่เพียงขั้นนั้นเท่านั้นแม้แต่ในขณะที่พิจารณารูปขันธ์ยังสามารถจะพิจารณาในเวทนาขันธ์ซึ่งเกิดขึ้นในร่างกายส่วนต่างๆตลอดถึงจิตใจของตนเองได้เป็นระยะระยะไปในขณะที่เรากำลังพิจารณาขันธ์อยู่นั่นแหละมันยังมีแยกส่วนแบ่งส่วนที่จะเอาไปพิจารณาอีกเหมือนกันจะแยกไปไหนก็ไปได้เพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันรูปขันธ์ก็เป็นสัจธรรมเวทนาขันธ์ก็มีทุกขเวทนาเป็นต้นก็เป็นสัจธรรมด้วยกันมันอยู่ด้วยกันสติปัญญาย่อมสามารถจะพิจารณาแยกแยะออกไปเพื่อเอาความเฉลียวฉลาดจากสัจธรรมทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นหินรับปัญญาให้มีความแก้วกล้าสามารถขึ้นได้โดยลำดับได้เช่นเดียวกันหมดนี่แหละวิธีปฏิบัติงานของพระเราเพื่อเห็นผลของงานคือความรู้แจ้งแทงทะลุไปโดยลำดับปล่อยความกังวลวุ่นวายซึ่งผูกมัดจิตใจมานับกี่กับกี่กันไม่ถ้วนให้ออกมาได้โดยลำดับลำดับด้วยงานที่ทำนี่แหละเป็นงานที่เหมาะสมถูกต้องอย่างยิ่งแล้วกับพระเราผู้ที่หวังความพ้นทุกข์ไม่หวังมาเกิดตายอยู่ในป่าช้าแห่งวัฏจักรนี้อีกต่อไปจึงควรมีความเข้มแข็งสนใจใคร่ต่องานของตนอย่าเห็นงานอื่นใดความคิดอื่นใดที่เคยคิดมาแล้วนั้นว่าเป็นของวิเศษวิโสยิ่งกว่าความคิดในงานของเราเพื่อความถอดถอนกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งหลายมีรูปขันธ์เป็นต้นมีความหนักแน่นอยู่ในงานนี้เท่านั้นจิตเป็นศูนย์กลางธรรมกับกิเลสอาศัยอยู่กับจิตเป็นคู่แข่งจึงรบรากันอยู่เสมอขณะจิตใดที่เป็นไปเพื่อความฟุ้งเฟ้อผลักดันออกไปอยากคิดอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมให้พึงทราบว่านั่นคือกิเลสรบกับธรรมกำลังเหยียบย่ำทำลายธรรม นำสติปัญญาเข้าหักห้ามสกัดรัดกั้นแล้วก็นำมาคลี่คลายดูความคิดอันนี้ที่ไปคิดกับเรื่องอันใดแง่ใดรูปใดเสียงใดให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนดังที่อธิบายมานี้มีเรียกว่าเป็นการต่อสู้กันหนักเท่าไรก็ตามฝืนต้องฝืนนักปฏิบัติเหมือนผู้ทำงานร้อนก็ต้องยอมรับหนักก็ยอมรับเบายอมรับหนาวก็ยอมรับเพราะทำงานอยู่เฉยๆมันก็ไม่เห็นมีความสุขอะไรนักเราเคยอยู่เฉยๆแล้วนั่งไปนานๆมันก็เจ็บแข้งปวดขาปวดนั้นปวดนี้ได้เหมือนกันคิดมันอยู่เฉยได้เมื่อไหร่มันกว้านหาแต่ขวากแต่หนามมาทิ่มแทงตัวเองอยู่ตลอดเวลากว้านหาแต่ฟืนแต่ไฟมาเผารนตัวเองไม่มีใครแหละจะเป็นตัวเหตุตัวการอันสำคัญยิ่งกว่าจิตดวงนี้ที่ถูกกิเลสผลักดันออกไปบังคับออกไปให้คิดนอกลู่นอกทางแห่งธรรมะแล้วกว้านเอาสิ่งที่เป็นพิษเข้ามาเผาหล่นตนเองไม่มีสิ่งใดเหนือกิเลสไปได้เลยเพราะฉะนั้นการรบกับกิเลสต่อสู้กับกิเลสด้วยธรรมะจึงต้องมีความเข้มแข็งสำหรับผู้เป็นนักรบเพื่อชัยชนะในสงครามในเกตระหว่างเรากับกิเลสระหว่างธรรมกับกิเลสซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวเรานี้ให้ชนะกิเลสไปได้โดยสิ้นเชิงต้องอาศัยความอดความทนคำว่าขันติพระพุทธเจ้าทรงใช้มาแล้วได้ผลเป็นที่พอพระทัยแล้วพระสาวกทั้งหลายได้เคยใช้มาแล้วเป็นที่พอใจผลเป็นที่พอใจคือสำเร็จลุล่วงไปได้ความอดความทนความภาคความเพียรวิริยะคือความภาคเพียรขันติคือความอดอดต่อดินฟ้าอากาศอดทนต่อความหิวกระหายต่างๆอดทนต่ออำนาจของกิเลสที่มันผลักดันหรือมันกดขี่บังคับเราแล้วต่อสู้มันด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราไม่ลดละนี่ชื่อว่าผู้เห็นธรรมอันเลิศเป็นของเลิศยิ่งกว่ากิเลสจึงต้องต่อสู้อย่างนั้น สติปัญญาพระพุทธเจ้าและสาวกได้ทรงดำเนินมาแล้วได้ผลเป็นที่พอพระทัยพวกเราจงนำธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้มาเป็นเครื่องกำกับตนมาเป็นเครื่องจัดราวุธมาเป็นเสบียงเครื่องอุดหนุนเราให้ได้ทำหน้าที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ลดละท้อถอยตายไหนก็ตายเถอะคนมีความเพียรคนอยู่ด้วยธรรมะตายก็คือคนที่มีธรรมะตายนั่นแหละคือนักต่อสู้ตายถึงจะไม่ได้ทำอะไรโลกนี้ก็คือโลกแห่งป่าช้าอยู่แล้วทุกตัวคนไม่มีใครที่จะผ่านป่าช้าไปโดยไม่ต้องตายเหมือนโลกทั่วไปได้เลยแม้แต่รายเดียวคนที่เขาไม่ได้เคยภาวนาไม่เคยต่อสู้กับกิเลสเหมือนเราเขาก็ได้รับความทุกข์ลำบากลำบนเช่นเดียวกับเราเหตุใดเราต่อสู้กับกิเลสด้วยความภาคเพียรเพื่อยกตนให้พ้นจากกองทุกข์เอาชัยชนะเข้ามาสู่ตนเป็นเลิศในจิตใจนี้ทำไมเราจะท้อถอยเราต้องคิดหลายแง่หลายทางสำหรับนักปฏิบัติเพื่อความฉลาดให้ทันกับกลมายาของกิเลสต้องใช้สติปัญญาหลายสันพันคมไม่อย่างนั้นไม่ทันกันอุบายของสติปัญญานั้นคิดได้อ่านได้ผิดขึ้นมาได้สำหรับผู้ที่ชอบใคร่ควรนอกจากจะนอนจมอยู่เฉยไม่คิดจนกระทั่งวันตายหาสติปัญญาไม่เจอพระพุทธเจ้าไม่สอนคนให้เป็นแบบหมูนอนคอยเขียงอยู่เฉยเพื่อเพลินในแกลบในรำอาหารต่างๆโดยไม่คำนึงว่าตนจะถูกยกขึ้นเขียงสับยำเมื่อไหร่ข้อหมอตุ่มหมอแกงเขาเมื่อไหร่ไม่คำนึงอย่างนั้นเป็นลักษณะของหมูเราไม่ใช่บวชมาเพื่อความเป็นหมูบวชมาเป็นสิทธถาคตเพื่อเป็นนักปราชญ์ฉลาดแหลมคมต่อกิเลสทั้งหลายฟาดฟันหั่นแหลกกันลงไปด้วยความภาคเพียรและสติปัญญาของเราแล้วเอาชัยชนะขึ้นมาจากกิเลสเมื่อกิเลสหมอบราบลงไปแล้วชัยชนะจะเป็นของใครถ้าไม่เป็นของเราเอาทุกข์กระทุกไปเราเคยทุกข์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดอยู่แล้วไม่สงสัยเรื่องทุกข์นี้มีด้วยกันทุกคนทุกข์ในแง่ต่างๆมีทั้งนั้นเหตุใดเราจะมาเพ่งเล็งเฉพาะเรื่องความทุกข์ในความเปลี่ยนนี้ว่าจะไปไม่ไหวเป็นไปได้เหรอความจริงไม่อำนวยความทุกข์เหมือนกันมีทุกข์เพราะความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์ยิ่งเป็นทุกข์ที่เหมาะสมอย่างยิ่งก ับหน้าที่การงานของเราทุกข์ของจอมปราบต้องทุกข์ในสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์นี่พระพุทธเจ้าเราเป็นจอมปราบเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตรู้เป็นจอมปราบก็ต้องให้ทุกข์ด้วยความฉลาดแหลมคมของตัวเองในการต่อสู้กับกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆด้วยสติปัญญาอันแหลมคมของเราทุกข์ก็ยอมทุกข์ตายก็ยอมตายป่าช้ามีถมไปเราไม่ต้องหมายป่าช้าหมายตั้งแต่ที่ความมุ่งมั่นปั้นตัวให้ถึงยอดแห่งธรรมเท่านั้นคือหลุดพ้นไปโดยถ่ายเดียวเพราะอำนาจแห่งความเพียรนี่เป็นสิ่งที่หากพระองค์ยังทรงพระชนอยู่แสดงด้วยพระวาจาได้ก็จะแสดงความอนุโมทนากับนักปฏิบัติประเภทนี้ถึงพระองค์จะปรินิพพานไปแล้วก็ตามศาสนธรรมก็คือองค์ศาสดาอยู่แล้วโดยดีทำชมเชยผู้มีความภาคเพียรผู้มีความขยันความอดความทนความอุตสาห์พยายามความเห็นแก่อัตแก่ธรรมไม่เห็นแก่กิเลสอันใดที่เป็นเรื่องของกิเลสให้พยายามฝืนเสมออย่าคล้อยตามเป็นอันขาดถ้าคล้อยตามแล้วก็เรียกว่ายอมจำนนมันนั่นมันจะเหยียบย่ำทำลายตลอดไปไม่มีทางที่กิเลสจะถอยตัวเมื่อเรายอมจำนนมันมันจะต้องเหยียบย่ำทำลายหนักมือเข้าทุกทีทีจนกระทั่งถึงปราชัยขั้นแหลกเหลวเป็นใช้การอะไรไม่ได้เลยต้องต่อสู้เนี่ยพันว่าปฏิบัติพยัคฆ์เราได้เรียนมาแล้วทุกๆองค์ไม่เป็นที่สงสัยแล้วยังมีอยู่ปฏิบัติยังไม่สมบูรณ์ตรงไหนก็ให้พยายามซ่อมแซมให้พยายามเข้มแข็งขึ้นทางสมาธิคือความสงบใจยังไม่มีเอาบังคับจิตสงบไม่ได้เพราะจิตฟุ้งเฟ้อต่อยตามเพลใจของกิเลสพาให้เป็นไปสติปัญญามีบังคับให้เข้าอยู่กับตัวเอาตายก็ตายจะให้อยู่กับธรรมบทใดดังผู้ที่เริ่มฝึกหัดเอาจริงเอาจังอยู่กับธรรมบทนั้นให้รู้อยู่กับธรรมบทนั้นเท่านั้นในโลกธาตุนี้เหมือนไม่มีอะไรเลยมีเฉพาะคำบริกรรมกับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่โดยความมีสติกำกับรักษาอยู่เท่านั้นทำไมจะหาความสงบไม่ได้ต้องสงบในจุดนี้แน่นอนไม่สงสัยเราเองที่แสดงนี้เราก็ไม่สงสัยเพราะเราเคยทำอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกมาบังคับกันเอาเป็นเอาตายจริงๆไม่ยอมให้มันคลาดเคลื่อนไปไหนมีแต่ความรู้อยู่กับคำบริกรรมตั้งหน้าตั้งตาเหมือนคนจะตกเหวตกบ่อระมัดระวังตัวหรือเดินข้ามน้ำสะพานไม้ลำเดียวนั่นแหละระมัดระวังอย่างเต็มที่กลัวจะตกลงไปในห้วยในคลองจนผ่านไปได้สติระมัดระวังในเวลานี้ต้องเป็นอย่างนั้นเอาให้จริงไอ้จักแล้วจิตจะต้องถึงความสงบได้ในขณะนั้นโดยไม่ต้องสงสัยนี่จะไปไหนความสงบไม่ได้ก็เพราะที่เหล็กฉุดลากไปเราไม่บังคับจิตใจของเราให้ควรแก่การสงบได้มันจะสงบได้อย่างไรปัญญาก็ให้ฝึกหัดใช้อย่าถึงว่าถึงขั้นนั้นสมาธิขั้นนั้นขั้นนี้ถึงจะใช้ปัญญามีความกลมกลืนไปกันไปนั่นเองวาระใดที่ควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพิจารณาคลี่คลายดูเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ทั้งภายนอกทั้งภายในเทียบเคียงกันได้ทุกสัดทุกส่วนว่าเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาหาที่ตรงที่วางเนี่ยความไว้วางใจได้ที่ตรงไหนโลกใดก็ตามถ้าเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาโลกนั้นก็คือโลกแห่งกองทุกข์นั่นแหละถ้าได้รู้แจ้งเห็นจริงในอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกชิ้นทุกส่วนแม้จะอยู่ในท่ามกลางแห่งขันธ์ที่เต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็ไม่เป็นทุกข์นั่นสุดท้ายก็มาขึ้นอยู่กับจิตตัวโง่ตัวฉลาดนี่แหละเพราะฉะนั้นจงฝึกจิตให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตนอยู่เสมอนี่ให้ทันท่วงทีในเวลาที่เป็นการควรอยู่นี้การที่เราอยู่ด้วยกันก็เป็นของไม่แน่นอนเดี๋ยวพลาดจากไปทั้งท่านทั้งเรามันต้องเป็นอยู่อย่างนี้ในขณะที่ควรได้ยินได้ฟังในเวลาที่เราจะพึงประพฤติปฏิบัตินี้อย่าให้พลาดโอกาสไปเสียเหลือตั้งแต่โมฆะสิ่งไม่เป็นประโยชน์ภายในจิตใจและตัวของเราไม่สมควรอย่างยิ่งอยากและอยากคาดมรรคผลนิพพานไม่นอกเหนือไปจากจิตดวงนี้เลยเราพูดได้ยืนยันได้อย่างเต็มปาก แต่ไม่ใช่อวดเราพูดตามหลักความจริงที่ได้ปฏิบัติมาเต็มสติกำลังความสามารถเมื่อรู้จะรู้ที่ไหนทำไมรู้ที่นี่เพราะกิเลสมันมีอยู่ที่นี่ฟาดพันหันแหลกกันลงที่นี่จิตนั่นน่ะตัวดื้อตัวขนองเพราะกิเลสพาให้ดื้อพาให้ขนองไม่ใช่อะไรพาให้ขนองนะกิเลสต่างหากพาดื้อด้านหารสู้ทำไม่หยุดไม่ถอยเพราะฉะนั้นทำที่เรียนมาปฏิบัติมาก็เพื่อจะปราบปรามกิเลสอันเป็นตัวข้าศึกสำคัญก็วนอยู่ตลอดเวลาภายในใจให้มันหมอบราบลงไปอย่างน้อยเป็นความสงบอีกเรียกว่าสมาธิก็ยังดีและปัญญาให้คลี่คลายมันออกไปนิดพิจารณากว้างแคบลึกตื้นอย่างละเอียดไม่สำคัญสำคัญแห่งความเหมาะสมของสติปัญญาที่จะก้าวไปในขณะนั้นจะพิจารณาในขณะนั้นให้รู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับลำดาในแง่ใดก็ตามให้พิจารณาจนเข้าใจเทียบเคียงให้ได้ทุกสัดทุกส่วนมันเกี่ยวโยงกันทั้งหมดแล้วระหว่างขันธ์กับจิตแล้วระหว่างข้างนอกกับข้างในมันเกี่ยวโยงกันอยู่เช่นนี้อิตดวงเดียวนี่แหละเป็นตัวการสำคัญเหตุที่จิตจะเป็นตัวการสำคัญก็เพราะกิเลสที่ฝังอยู่ในจิตนี่มันเป็นตัวการสำคัญบังคับจิตใจให้เป็นไปตามตนได้ตลอดมานี่เราจะเอาธรรมเข้าให้เหนือกิเลสบังคับกิเลสขับไล่กิเลสออกจากใจโดยการพินิจพิจารณาประโยคแห่งการพยายามของเราที่เรียกว่าความเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อสติปัญญามีกำลังสามารถโดยลำดับลำดับแล้วผลจะเห็นไปโดยลำดับลำดับไม่สงสัยไม่ถามใครเพราะความจริงมันมีอยู่กับทุกคนเป็นแต่เพียงว่าไม่รู้ความจริงก็ต้องถามเมื่อเข้าถึงความจริงแล้วจะถามใครเพราะมันเด่นอยู่แล้วนี่ความจริงเอาให้กินให้จังรูปน่ะสำคัญรูปกายเป็นของสำคัญที่จะเลื่อกำแพงเข้าไปสู่ตัวเมืองได้ทำลายข้าศึกได้สำคัญกำแพงมันขวางกั้นอยู่คือตะโจเป็นต้นนี่แหละกำแพงสำคัญมันหนาไม่เท่าใบลานเลยแต่เมื่อเทียบแล้วมันหนายิ่งกว่ากำแพงเจ็ดชั้นสติปัญญาแทงมาทะลุตาฝ้าตาฟางไปหมดทั้งโลกนี่มองไม่ทะลุเลยแล้วไอ้หนังบางนอกจากปัญญาเท่านั้นจะแทงทะลุไปหมดทะลุเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านใช้ปัญญาวุฒิแทงทะลุหมดกี่ชั้นก็ตามทะลุไปหมดไม่ว่ารูปขันธ์เวทนาขันธ์ละเอียดขนาดไหนเวทนาขันธ์ทั้งจิตเวทนาทั้งกายเวทนาสุขทุกข์เฉยๆมีด้วยกันแทงทะลุไปหมดสัญญาสังขารวิญญาณแทงทะลุไปหมดปล่อยวางได้หมดกิเลสที่สิงอยู่ภายในจิตมีจำนวนมากน้อยรวมตัวเข้าไปก็มีที่เกาะมีที่อาศัยตัดสะพานกันหมดแล้วด้วยอำนาจของสติปัญญาก็ถูกทำลายไปด้วยกันจนแหลกละเอียดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจิตดวงนั้นจะขนองได้อย่างไรหมดความขนองเป็นอิสระเต็มที่ตั้งแต่บัดนั้นล่ะที่นี่ข้าศึกที่เราลบมาอย่างชุนมุนวุ่นวายแทบเป็นแทบตายบางครั้งเหมือนจะไม่มีชีวิตสืบต่อไปเลยก็เป็นอันว่ายุติกันลงหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีข้าศึกใดที่จะเกิดขึ้นอีกได้แล้วนับตั้งแต่ขณะที่ที่เดชอวิชชามันถูกทำลายสลายลงไปจากใจเท่านั้นนั่นแหละคือผลแห่งงานที่สำเร็จลุล่วงไปด้วยความภาคภูมิใจอย่างเต็มที่ในชีวิตของนักบวชเราในงานแห่งนักบวชเราคือผลแห่งความหลุดพ้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่แสดงอย่างอัศจรรย์ให้เห็นอย่างชัดเจนตั้งแต่บัดนั้นไปไม่มีกิเลสตัวใดจะมาให้ฆ่าอีกแล้วทำความเพียรเพื่อฆ่ากิเลสตัวใดไม่มีแม้ท่านจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาตลอดวันท่านนิพพานท่านก็ทำตามคติที่เราเคยพูดนักปราชญ์ไม่อิ่มธรรมว่าอย่างนั้นความจริงก็ท่านพิจารณาไปเพื่อเป็นวิหารธรรมระหว่างขันธ์กับจิตจะอยู่ด้วยกันเป็นความผาสุกถึงอายุขัยจะเป็นความสะดวกสบายต่อกันเท่านั้นไม่มีเจตนาอันใดที่จะทำลายกิเลสตัวนั้นเพื่อทำลายกิเลสตัวนี้เพราะมันสิ้นซากไปหมดแล้วเหลือแต่ขันที่มันดิ้นดุกดิบนี่นั่นแหละจึงได้เห็นชัดที่ในเรื่องของขันนี่ปราศจากเจ้าของแต่ก่อนกิเลสเป็นเจ้าของเพราะขันนี้ทั้งห้านี้มันเป็นสมมติกิเลสเป็นสมมติเมื่อกิเลสตายไปแล้วขันทั้งห้านี้เป็นสมมติยังครองตัวอยู่เราจะเห็นได้ชัดที่นี่จิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันนี้แล้วกิเลสก็ราบไปหมดแล้วจิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ยิ่งได้เห็นเรื่องของขันมันดิ้นดุกดิบทั้งวันทั้งคืนเดินตั้งนอนนี้แต่เรื่องของขันทั้งนั้นทีเดียวทีนี้อ๋อไม่มีความหมายนะมันทั้งดิ้นทั้งวันอย่างนั้นแหละ มันเองมันก็ไม่มีความหมายในตัวของมันเองแล้วมันมีความหมายกับสิ่งใดมันถักดิ่นของมันดุกดิกดุกดิกดุกดิกจนกระทั่งถึงวันสลายตัวนั่นแหละนี่ยังรู้ได้ชัดถ้ากิเลสไม่หมดซะจริงๆรู้มันไม่ชัดให้มันเห็นชัดๆแบบนี้ทาราฮเวปัญจขันธาทาราฮาโรจะปุคโลเป็นต้นอันนี้มันมีไปตลอดจนถึงวันสิ้นชีพวายชนคือวันมันสลายขันนี่สลายเป็นแต่เพียงไม่มีความกังวลความผูกพันมีแต่ความรับผิดชอบอย่างเดียวเท่านั้นความยึดมั่นถือมั่นไม่มีหากเป็นภาระกับมันอยู่ตลอดไปพายืนพาเดินพานั่งพานอนพาขับพาถ่ายพากินอยู่ปุวายนี้ตั้งแต่เรื่องปฏิบัติต่อขันทั้งที่จิตดวงที่บริสุทธิ์แล้วนั้นไม่ได้หวังเอาอะไรจากสิ่งนี้เลยขณะที่ยังครองตัวอยู่แม้ดับไปแล้วก็ไม่หวังเอาอะไรละจิตดวงนั้นอย่างนี้ว่าจิตพอตัวนี่เห็นได้ชัดเรื่องของขันที่มันดิ้นดุกติดตุกติดยิ่งขันที่เต็มไปด้วยกิเลสเป็นผู้บัญชางานด้วยแล้วโอ้โหทั้งวันทั้งคืนเราอยู่กับอะไรถ้ามาอยู่กับเรื่องหลงขันเอาพูดง่ายๆอย่างนี้สังขารขันสัญญาขันนี่ตัวสำคัญมากทีเดียวมันดิ้นไปดิ้นมามันพยายามเอาให้ทันมันเอาฆ่าเจ้าของมันให้ได้แล้วจะถึงหนองอ้อที่กล่าวมาแล้วนี้หนองอ้อคือในท่ามกลางแห่งขันตรงนั้นน่ะตรงผู้รู้ที่บริสุทธิ์หมดจดเต็มที่แล้วนั่นแหละคือหนองอ้ออันประเสริฐให้ทุกท่านฟังให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงธรรมธรรมจะเป็นของท่านทั้งหลายธรรมในคัมภีร์เบลานกล่าวไว้มากมายกับกองจะมารวมอยู่ที่จิตดวงนี้ทั้งนั้นหาที่ค้านพระพุทธเจ้าไม่ได้หาที่ค้านธรรมในตำราไม่ได้เพราะตำราเป็นของจริงออกไปจากใจชี้ความจริงเข้ามาสู่ใจใจเมื่อได้รู้จริงเห็นจริงนี้แล้วค้านได้ยังไงกราบอย่างหมอบราบทีเดียวกราบธรรมทั้งหลาย
1: อย่างน้อยให้มันลุกเรื่องกายเวทนานี่มันก็เข้าไปถึงจิตเวทนาเองเพราะมันเป็นสื่อต่อกันไปหมดแยกๆสิเวทนามันเกิดขึ้นจากอะไรก็เขียนไว้แล้วในธรรมะนั่นเคยได้อ่านเปล่าปฏิปทาของพระกรรมฐานสาธารณมั่นเคยได้อ่านเปล่าเรื่องพิจารณาเรื่องเวทนาผมอธิบายไว้เพียงเอกเทศเวทนามันเป็นเวทนากายก็สักแต่ว่ากายเนี่ยท่านก็บอกว่าชัดๆไม่มีปัญหาอะไรเลยเมื่อเข้าใจแล้วนะมันเป็นความจริงอย่างนั้นแท้มันเจ็บที่ตรงไหนเจ็บที่กระดูกตรงนี้หัวเข่าหรือกำหนดดูหัวเข่านี่เอ้าไม่ให้มันไปไหนแล้วจิตอ่ะเอาเข่านี่ตรงนี้เอาไหนตัวไหนเป็นตัวทุกข์ไล่มันเข้าไปหนังหรือเป็นทุกข์ถ้าหนังเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปแล้วหนังทำไมยังมีอยู่นะมันเป็นเดียวกันทุกข์ดับไปหนังต้องดับไปพร้อมกันที่หรือเนื้อเป็นทุกข์ถ้าเนื้อเป็นทุกข์เวลาทุกข์ยังไม่เกิดเนื้อมันยังมีอยู่นี่เวลาทุกข์เกิดเนื้อก็มีอยู่เวลาทุกข์ดับไปแล้วเนื้อมันทำไมไม่ดับไปด้วยเนี่ยทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดดับเนื้อนี่มีมาตั้งแต่วันเกิดมันเป็นเดียวกันได้ยังไงเอ็นกระดูกมันก็เหมือนกันกำหนดว่าอะไรแล้วให้ดูอันนั้นพร้อมเทียบเคียงกับทุกขเวทนานั้นมันเป็นอันเดียวกันไหมกำหนดดูกระดูกให้เห็นชัดเจนในกระดูกดูเวทนาอีกมันชัดในเวทนามันเป็นอันเดียวกันไหมดูมันก็เป็นฉะนั้นแล้วมันก็ย้อนหาจิตอีกหรือจิตนี้ได้เป็นทุกข์ถ้าว่าจิตเป็นทุกข์ทุกข์ประเภทนี้เพิ่งดับเพิ่งเกิดขึ้นมานี่ทำไมจิตมันมีอยู่มาตั้งแต่ดั้งเดิมทำไมไม่เห็นมีทุกข์ประเภทนี้ติดตัวมาแสดงนี้ตลอดเวลาตั้งแต่ดั้งเดิมมาจนปัจจุบันแล้วเวลาทุกข์อันนี้ดับไปเช่นเรานั่งมากเรานั่งนานเป็นทุกข์ขึ้นมาเจ็บนั้นปวดนี้แล้วเวลาทุกข์ดับไปทำไมใจมีอยู่ทำไมใจกับทุกข์เป็นเดียวกันว่าใจก็ให้กำหนดดูรู้ตัวรู้นั้นว่าทุกข์กำหนดดูตัวทุกข์ดูชัดเจนแยกกันอยู่นั้นไม่ยอมมันหนีไปไหนเราหาความจริงสอบมันอยู่นั่นพิจารณาสังเกตมันอยู่นั่นทุกข์กับทุกข์อ่ะขนาดไหนให้มันรู้เราอยากทำทุกข์หายนะอยากให้ทุกข์หายโอ้โหกำเริบใหญ่เลยนี่พิจารณาอย่างนั้นนะยังมีฟาดตะวันยังไม่ตกบางวันจนกระทั่งตะวันโผล่จริงๆไม่ถอยไม่ได้ว่างั้นนี่เอาเถอะว่ายกมือสาธุด้วยทั้งสัจจะอธิษฐานเลยนะ บางวันยังไม่ได้ที่ว่าจะนั่งตลอดรุ่งนะนั่งว่าจะนั่งธรรมดาที่พอทุกโหมตัวมาโหมตัวมาเอ๊ะมันยังไงกันนี่เหรอเอาแล้วนะทีนะตั้งท่าสู้นะถ้าเอาวันนี้เอาว่าเลยนะมันเป็นจริงๆในจิตผมนะว่าเอาจริงๆนะมันเป็นหินหักไปเลยต่อไม่ได้มันจะถึงไหนวะมันไม่เลยตายนะเอาวันนี้เอาพิจารณากันถึงตายไม่ถึงตายสว่างเป็นอย่างน้อยสว่างเป็นนันใหม่ถึงจะลุกจากนี่ออกลงเวทีได้คุณไงขุดค้นกันลงไปเห็นโอ้โหไหนเป็นทุกเป็นอะไรดูมันเจ็บที่ตรงไหนมากเอาตรงนั้นน่ะเป็นสนามรบสติปัญญาอย่างเราตรงนั้นขุดค้นตรงนั้นเทียบเคียงทั้งหนังทั้งเนื้อทั้งเอ็นทั้งกระดูกแทรกกับทุกเป็นยังไงมันเป็นอันเดียวกันไหมแล้วก็แยกมาถึงจิตจริงเป็นประเภทเดียวกันไหมแยกไปแยกมาก็ชัดเขาชัดเขาจริงก็หมุนติ้วติ้วพอรู้ชัดเท่านั้นต่างอันต่างจริงหนึ่งทุกหายเงียบไปเลยจิตแล้วทุกหายเงียบหมดเหมือนกับโลกประทัดดับหมดเลยเหลือแต่ความรู้ที่อัศจรรย์แล้วสักแต่ว่านั้นเราจะไปพูดว่านี่คือความรู้ไม่ได้นะคือมันละเอียดขนาดนั้นน่ะสักแต่ว่ารู้แต่ว่าอัศจรรย์อยู่ตรงที่ว่าสักนี่นะเราจะพูดออกมานี่มันพูดออกยากนะแต่ว่าที่มันประจักษ์นั้นมันพูดไม่ถูกมันพูดได้แต่ว่ามันอัศจรรย์เกินคาดเราไม่เคยรู้เห็นได้เห็นซะแล้วนี่ความอัศจรรย์เพราะการพิจารณาอย่างนี้นี่เด่นเงียบเหมือนโลกธาตุดับนั่นหนึ่งอันหนึ่งนะมันเป็นสองอย่างนะผมเองอย่างหนึ่งนั้นพอแยกกันได้เต็มจัดเต็มส่วนชัดเจนภายในใจหาสงสัยไม่มีทางสงสัยได้เรื่องเวทนากับจิตเป็นอันเดียวกันหรือไม่กายเหล่านี้กับเวทนาเป็นเดียวกันได้มันต่างอันต่างจริงแล้วต่างอันต่างอยู่ไม่กระทบกันแม้ทุกเวทนามันจะขนาดไหนมันก็ไม่ทำจิตให้เอ็นไปได้เลยยิ้มได้อยู่ตลอดนั่นถ้าจะยิ้มนะคือมันไม่สามารถเข้าถึงจิตได้เลยแต่ที่นี่ทุกอันนั้นมันก็ไม่กำเริบต่อไปมันก็อยู่แค่นั้นแหละอย่างหนึ่งสงบไปมีสองอย่างอย่างไหนก็ตามเถอะข้าโดยลงจิตได้เห็นเป็นความจริงต่างอันต่างจริงแล้วจิตต้องเยี่ยมทั้งด้วยกันทั้งนั้นน่ะจิตอันนี้ก็เยี่ยมอยู่นี่ถึงร่างกายไม่ดับไปก็ตามอันนี้ก็เยี่ยมหัวไอ้อยู่นั่นแหละ นี่การพิจารณาทางด้านปัญญาดังนั้นเราอยากให้มันหายนะทุกข์ไม่ได้นะคือให้รู้ความจริงนี่พิจารณาให้เห็นความจริงให้รู้ความจริงนี่ว่าอะไรมันจริงแท้ผู้เดียวสัจธรรมถูกขังอย่างเป็นของจริงมันเป็นมันจริงแค่ไหนแยกกันจนตลบทบทวนไม่รู้กี่ครั้งกี่คนนะมันยิ่งรวดยิ่งเร็วเลยขณะทุกข์บีบเข้าจริงๆแล้วมันอยู่ไม่ได้นะจิตนะมันอยู่ได้ด้วยปัญญาเท่านั้นน่ะเราจะทนเฉยๆไม่จัดว่าเป็นนักรบทนเขาต่อยเขาเตะโยนต้องต่อสู้นั่นเองตอนนั้นตอนมันปัญญามันหมุนตึงกล้าพูดด้วยว่าคนเรามันโง่อยู่ตลอดไปนะถึงนำจนกรอกจนมุมแล้วมันช่วยตัวเองจนได้นะปัญญามันเกิดขึ้นเองมันฉลาดเองนะเพราะเห็นเหตุของอย่างพูดง่ายไม่ได้อวดมันเป็นแล้วอย่างนั้นคนเราไม่ได้โง่ตลอดไปนะรู้ได้ชัดบอกอย่างนั้นมันยังท้าทายเรื่องความตายโอ้โหเวลามันหาในขนาดนั้นอาหารโอ้เวลาตายมันจะเอาเวทนาไหนไปหลอกเราวะก็เวทนาหน้านี้นี่เราได้เห็นหน้ามันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครบถ้วนหมดแล้วมันจะเอาทุกเวทนาไปหลอกเราเวลาตายมันจะเอาทุกเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะถ้าไม่ใช่ทุกขเวทนาหน้าที่กำพิจารณากันรู้หน้ารู้ตารู้ตากันอยู่นี่จะเป็นหน้าไหนวะแล้วแยกลงไปจนกระทั่งถึงว่ามันตายอะไรมันตายมันแยกไปแยกไปดินก็กระจายไปแล้วก็ดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำไปตามเดิมตามขั้นของพิจารณาตามการพิจารณาของเรานั้นดินไอ้ส่วนที่น้ำมันซึมซาบในร่างกายของเรานี่อันที่มันซึมซาบลงไปในดินก็มีมันเป็นไอเป็นอากาศตะโกนี้แล้วมันก็แห้งไปกลายเป็นดินกลืนกันไปเป็นดินไปเลยนี่ส่วนธาตุดินน้ำเป็นน้ำธาตุลมเป็นลมธาตุไฟเป็นไฟใจมันยิ่งเด่นที่นี่อะไรมันดับอะไรมันตายดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟมันไม่เห็นตายมันหลอกกันนี่นะว้าโอ้เรา

เสียสมมากพุทธิชนะเป็นที่พอใจเราขึ้นถึงท่านปังเลยโอ้ยเล่าถวายอย่างจะฉานนะท่านก็มันต้องอย่างนั้นเลยโอ้ยท่านยุหมาคือเราก็ทำหมาตัวหนึ่งว่างั้นเลยนะมันต้องอย่างนั้นสิมันยังเรียกว่านักสู้ว่ะอัตภาพนี่มันได้ตายถึงห้าหนมันตายหนเดียวเท่านั้นเอาฟาดมันลงไปผมว่าอย่างนี้เรียกนักสู้ยกตัวอย่างขนาดพระพุทธเจ้าสลบถึงสามหนได้ไหมวะอันนี้เราสลบไหมนี่มันเข้าขี้ผงพุทธเจ้าไงวะเอาละที่นี่ได้หลักแล้วนั่นท่านนั่นทำทีนะได้หลักแล้วที่นี่แน่แล้วอ่ะฟาดลงไปนั่นนะนะโอ้ยนี่ทั้งแต่กัดจะเขาเราเหมือนหมาจะเลยพอกันยุ่งนะฟาดกันลงเลยคืนไหนก็คืนนั่นนะเราไม่เคยพลาดนะเพราะคืนเอาเป็นเอาตายจริงมันพลาดได้ยังไงจิตนี่มันจะไปเพ่นพ่านได้หรือลงสลับเป็นสลับตายเรียกว่ามันกองทุกข์จริงๆบังคับทั้งจิตไม่ยอมให้มันคิดไปเรื่องใดเลยนอกจากในวงสัจธรรมนี้เท่านั้นในคืนนี้จะไม่มีอะไรนะฮะไปจิตไปเกี่ยวข้องอะไรทั้งนั้นนอกจากถ้ามันอยู่ในวงสัจธรรมตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกตั้งนี่เราตั้งสัจจังไปถึงเป็นถึงตายหรือถึงตลอดรุ่งเอาตายสู้เพื่อทำเท่านั้นจิตจะไปเพ่นพ่านพ่านไม่ได้นี่แหละมันกองทุกข์อันหนึ่งนะบังคับจากนั้นทุกเวทนาเกิดขึ้นเหมือนโอ้ยขั้นหนำมันเลยขั้นหนำมันเลยทั้งที่เราก็เคยได้นะเราจะอุบายกลับมาพิจารณาไม่ได้นะมันเหมือนกับว่าต้องผิดขึ้นมาใหม่สติปัญญาจะเอาปัญญาเก่าที่เคยได้อุบายแล้วระงับดับทุกเวทนาไปได้แล้วรู้แจ้งจริงในทุกเวทนาได้ด้วยอุบายเก่านั้นเป็นไม่ได้สำหรับผมเองไม่ว่าใครก็ตามเถอะมันเป็นสัญญามันไม่ใช่เป็นภาคปฏิบัติที่รู้ประจักษ์ผิดขึ้นในขนาดนั้นมันจะไปตรงของเก่าก็ตามแต่ขอให้มันเป็นใหม่เอี่ยมคือว่ามันทันกันในเวลานั้นสดๆร้อนๆถ้าเราว่าขันนี้เราเคยพิจารณาแล้วงั้นเป็นอดีตแล้วเป็นปริยัติเอามาใช้งานให้ได้ต้องผลิตขึ้นมาใหม่ผลิตขึ้นมาใหม่อย่างนั้นเหรอหมุนติ้วติ้วติ้วพอมันรอบมันเต็มที่แล้วมันก็โหตัวเคยทำงานหยับไปเลยบางคืนมันตั้งนานนะมันไม่ใช่ได้อย่างใจหวังทุกๆครั้งไปนะอากาศเป็นสำคัญท่านละการพิจารณาตอนนั่งตลอดลุ่มให้ฝนพรำทั้งคืนแล้วโอ้ยเหมาะที่สุดเลยนะหน้าหนาวมันจะเป็นอย่างมันไม่เหมือนหน้าฝนว่ะฝนพรำลงนั่นแหละพิจารณาเนี่ยโอ้ยมันช่วยอุตุสปายะมันช่วยเหมือนพิจารณาเหมือนกับว่าจิตนี่เหมือนกันกับคมเออกับคิมปากคมๆนี่แหละมีปั๊บติดปั๊บติดปั๊บติดปั๊บแล้วไม่นานนะแล้วก็พุ่งเลยลงได้พอถอนขึ้นมาแล้วทุกเวทนาเริ่มเกิดขึ้นบ้างฟาดมันอีกลงอีกลงอีกตลอดลุ่มลุกไปได้เลยเหมือนเรานั่งภาวนาธรรมดา 3-4 ชั่วโมงปกติคือผมนั่งภาวนานั้น 3-4 ชั่วโมงผมถือเป็นธรรมดานะตั้งกับผ่านตลอดลุ่มมาแล้วนะแต่ก่อนผมก็ได้3ชั่วโมงกว่านั่งภาวนานะ4ชั่วโมงยังได้นี่5ชั่วโมง6ชั่วโมงบางที8ชั่วโมงผมก็ได้นี่หมายถึงมาไม่ตลอดลุ่มนะ8ชั่วโมงก็มีบางคืน5ชั่วโมง6ชั่วโมงก็ได้ตั้งแต่4ชั่วโมงล่วงไปแล้วล่ะทุกขเวทนาใหญ่จะขึ้นขนาด 3-4 ชั่วโมงยังไม่เห็นปรากฏ5ชั่วโมงนั่นเริ่มแล้วที่นี่หมายถึงว่าเราเคยนั่งแล้วแต่ก่อนที่ยังไม่เคยนั่งโอ้ยนั่งเพียงชั่วโมงเดียว2ชั่วโมงยังไม่ถึง2ชั่วโมงก็จะร้องไห้หาพ่อหาแม่ทุกขเวทนาบีบหัวมันเนี่ยร่างกายนี้แหละความเคยชินไม่เคยชินนี่เวลาเรานั่งภาวนาตลอดลุ่มมันไม่ใช่ว่ามันจะได้อย่างใจทุกคืนไปนะบางคืนตั้ง6ทุ่มยังลงกันไม่ได้กับมีโอ้โหวันหนังนั้นหนังมันบอกช้ำมากทีเดียวนะมันหนักลงแต่มันเพียงมันลงยากลงง่ายลงดึกถึงได้กับมีแต่เรื่องลงนั้นลงได้ทุกคืนไม่พลาดบางคืนมันเริ่มตั้งแต่หัวค่ำพอเข้าที่ไปพิจารณานั่งไป 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเองนะมันใส่กันปึ๋งลงได้เลยดังนั้นไม่ยากพักถอนขึ้นมาอีกที่นาอีกลงอีกเฮ้ยต่อก็สว่างถึงสว่างแล้วมันยังไม่อยากออกมันยังเคลิ้นมันอยู่จนนี่เราเกี่ยวกับเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนทางว่าพออยู่เดิมพังผมเองโอ้จะเอาสักกี่ชั่วโมงนะมันจะตะวันโผล่ขึ้นมาบนฟ้าหน่อยมันยังจะไปของมันอีกอันนี้ในระยะที่ผมนั่งตลอดลุ่มมันก็อยู่กับหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์ที่นั่นบรรณมนต์นะถึงเวลาก็ต้องได้ออกต้องทั้งที่เสียดายมันยังไม่อยากออกนะนั่นคิดดูที่นั่งตั้งแต่นู้นมาจนกระทั่งถึงเวลาที่บิณฑบาตแล้วมันยังไม่อยากจะออกมันไม่มีเรื่องเพลิน

มันจะเป็นอย่างนั้นหรือพี่นาสิลุกผึ่งเลยถ้าวันไหนมันลงได้ง่ายนะถ้าวันไหนลงไม่ได้ง่ายโอ้โหไม่ได้นะเวลาไม่สำคัญสำคัญที่จิตที่ลงได้ง่ายไม่ง่ายเท่านั้นแหละจะทำให้ร่างกายชอกช้ำนะเวลาเท่ากันความบอบช้ำต่างกันมากยังไงก็ตามอย่าลืมว่ายาอยากให้เวทนาหายนะยาเท่าไรยิ่งเพิ่มเพราะความอยากเป็นตัณหาเป็นกิเลสเสริมกิเลสไม่ต้องหายไม่หายไม่ต้องว่าทุกเวทนาเราจะขอรู้ความจริงของทุกเวทนานี้เท่านั้นขดกันลงไปพอมันรู้แล้วมันก็ดับจริงเหมือนในชีวิตของผมนี่กับพรรษานั้นแล้วแต่มันเริ่มตั้งแต่ยังไม่เข้าพรรษานู้นนั่งตลอดรุ่งมาตั้งแต่เดือนพฤษภาขณะตอนที่จิตมันเจริญเสื่อมเจริญเสื่อมนะพอไปได้เดือนเมษานั่นมันได้ที่พอเดือนพฤษภาก็ขันนำกันเลยในถ้าพูดถึงเรื่องการนั่งผมร่างกายนี่ทั้งสาที่สิบเนี่ยผมหักผมมากที่สุดในชีวิตอย่างนั่งบวชเพราะนั่งตลอดลุ่งตลอดลุ่งโอ้มันสิบกว่าคืนไม่ได้เล่นนะเล่นสองคืนบ้างสามคืนบ้างเจ็ดคืนบ้างฟาดกันจนพ่อแม่ครูอาจารย์เตือนพะเดียงพะเดียงมันถึงได้ลดนะไม่งั้นมันจะเอาอีกท่านไม่ได้บอกกงท่านพะเดียงพะเดียงก็ต้องเห็นนิสัยเราเป็นนิสัยอย่างนี้นิสัยผ่านโผล่เดี๋ยวพอไปเตือนนั่นแล้วมันจะอ่อนแอไปมันคงคิดไปอย่างนั้นผู้เตือนต้องฉลาดนี่ไม่ฉลาดกว่าไรเลยมันพูดถึงเรื่องความเพียรเกี่ยวกับเรื่องร่างกายทางผมร่างกายมีพรรษาสิบมันก็ตั้งได้ปีนั้นตั้งได้พรรษาสิบที่ไม่เสื่อมเรื่อยมาเลยนะมันเครียดแค้นในเจ้าของเหตุที่มันจะเอาหนักเอาหนานะเครียดแค้นจริงๆนะป้าคนในจิตจริงๆถึงขนาดที่ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจะเสื่อมไม่ได้ถ้าเสื่อมต้องตายไปพร้อมกันเลยคุณนวดฟังสิถ้าเสื่อมต้องตายไปพร้อมกันจิตนี้จะเสื่อมไปไม่ได้นอกจากตายพร้อมกันเท่านั้นเพราะเห็นโทษของความเสื่อมของจิตแต่พอแหมไฟในโลกนี้มาเผาหัวใจเราคนเดียวเวลาจิตมันเสื่อมมันเสียดายจิตถ้ามันไม่เคยรู้เคยเห็นอะไรใช่ไหมมันก็แบบตาสีตาสาหากินวันละพอคุ้มปากคุ้มท้องอดบ้างอิ่มบ้างมันก็ไม่เป็นไรพวกนี้ไอ้พวกที่เคยเป็นเศรษฐีมาแล้วจะล่มจมไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งนี่เงินอยู่ในบ้านจะเหลือเป็นแสนแสนบาทมันก็เห็นมีความหมายอะไรสำหรับเศรษฐีมีเงินนับล้านไม่ได้มันต่างกันกับตาสีตาสาที่มีเงิน9บาท10บาทหรือ2บาท3บาทเป็นไหนตรงนี้เขาอยู่ได้สบายมีเงิน2บาท3บาทเพราะตั้งแต่พ่อแต่แม่โคตรแซ่เขาไม่เคยมีเงินหมื่นเงินล้านเงินแสนมาเขาจะไปทุกข์ไปเพลินแต่ผู้ที่เคยมีเงินเป็นล้านล้านบางทีมันล่มจมได้เหตุใดเหตุหนึ่งขึ้นมานี่แม้เงินนั้นจะยังเหลืออยู่ในบ้านทั้งหรือในธนาคารเป็นแสนๆก็ตามผู้นั้นไม่เห็นเงินในธนาคารเงินทุกตัวเป็นแสนนั้นมีความหมายอะไรเลยนอกจากจะไปเสียดายในเงินจำนวนเป็นล้านล้านที่ล่มจมไปมีเท่านั้นผู้นี้จะแบกทุกข์ที่สุดเลยทุกข์มากจนหาเป็นจะเป็นบ้าคุณทั้งหลายนี่เราก็ทุกข์อย่างนั้นเหมือนกันทุกแบบนี้แหละตั้งแต่ก่อนยังไม่เป็นอะไรแล้วก็เห็นทุกอะไรธรรมดาพอจิตได้รับความสงบแน่วแน่เขาเป็นลำดับจนแน่ใจจะสองว่าจิตเป็นสมาธิอยู่ที่ไหนกันแน่นปึ๋งมาเสื่อมตรงนี้เนาะเวลาเสื่อมมันไม่เสื่อมไม่เฉยนะเสื่อมแล้วมันยุ่งมันไม่ว่าราคะไม่ว่าตัณหาที่เด็ดประเภทใดมันยุ่งย่ำยุ่งย่ำย่ำอย่างเงี้ยทั้งเสียดายนั่นก็เสียดายทั้งอันนี้เหยียบย่ำทำลายก็เหยียบย่ำทำลายทำไมมันจะไม่ถึงทุกข์มากล่ะตอนมันสงบมันไม่มีอะไรมันสบายนี่เลยมันฟัดเหยียบมันก็จนถ้าเป็นถ้าตายเวลาได้มาแล้วถึงได้พูดกับเจ้าของเลยเที่ยวไม่ได้พูดเรามันปักอยู่ในจิตนี่แหละนี่ถ้าทีนี้จะเสื่อมไปไม่ได้เสื่อมต้องตายไปด้วยกันเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นมันนิ่งย้อนไปเชื่อนุ่นเรื่องพระโคติกับที่จะเดินทางเสื่อมถึง5หนพระโคติกับหนที่6เอามีดคูนมาตัดคอเจ้าของเสียใจรู้ว่าได้บรรลุในขนาดนั้นเลยนี่เรื่องหนังสือนิทานเรื่องนี้มันรู้สึกมีสับสนเล็กน้อยไม่ค่อยแจ่มชัดที่มันแจ่มก็คือว่าพระโคติกัดนั้นเจริญฌานเสื่อมถึง5ครั้งครั้งที่6นี่เอามีดโกนมาเลยจะมาตัดคอเจ้าของส
วนฟอร์มขายเลยในหนังสือด้วยในขณะนั้นรู้ว่าได้บรรลุพระอรหันต์ในขณะนั้นแล้วว่ามีคนและตายด้วยมีคนนะมันมีอันหนึ่งที่ต่อไปทั้งนั้นพญามารได้มาค้นหาวิญญาณของพระโคดิกัดว่างนั้นพระพุทธเจ้าได้ขู่มารว่ามารถ้าพูดถึงภาษาเราก็น้ำหน้ามึงจะมาค้นหาพระโคดิกัดลูกศิษย์ของเราสาวก็ได้ยังไงมึงค้นหาได้เลยจะเพราะพวกจมในวัฏฏะเพราะอำนาจของกิเลสเท่านั้นแหละมีพระโคดิกัดเราไม่ได้อยู่น้ำหน้าของกิเลสมึงค้นหาจนกระทั่งโคตรแค่มึงถึงวันตายมึงก็ไม่เจอแล้วไอ้มารว่างนั้นภาษาเรานะนี่มันมีเรื่องนี้แต่ยังไงก็ตามเราตรงนั้นที่มันมีสนับซับซ้อนผมก็ดูนั่นผมมีสนับซับซ้อนผมก็เลยถอยมาหาตรงนี้เสียตรงที่จะเป็นกติได้นะที่หลักจริงๆนั่นก็ว่าท่านเสื่อมฌานถึงจากฌานถึง5หนคนที่6ก็เอามีคนมาฆ่าตัวก็เลยได้บรรลุธรรมในหลังมันท่านเสียใจขนาดไหนถึงจะขนาดที่มาฆ่าตัวเองนั่นน่ะมันย้อนไปนู่นนะเพราะเราเรียนมาแล้วก่อนที่มาปฏิบัตินี่ความเสียใจเราเสียใจขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันถึงได้ปักใจลงไปว่าให้ตายเท่านั้นถึงจะเสื่อมได้ถ้าไม่ตายเป็นเสื่อมไม่ได้เลยเป็นอันขาดวางอยู่ตั้งแต่นั้นมาโอ้โหความระวังนี่มันเป็นบทเรียนอย่างเอกนะไปไหนนี่คุ้นกับอะไรไม่ได้เลยต่อหัวมีนี่เหมือนนักโทษก็ไม่เคยเสื่อมเห็นไม่เสื่อมทั้งนั้นมาไม่เคยเสื่อมเลยตั้งเลยในปีนั้นแล้วมันก็แน่นปึงยิ่งแน่นยิ่งกว่าธรรมดาซะอีกกว่าที่เป็นมาแล้วอีกเป็นเพียงมันนอนเป็นในสมาธิเท่านั้นเองมันทำนานมากจริงๆคุณถึงในสมาธิคนจะมาโกหกยากผมพูดตรงๆนี่มันมาโกหกเราเรื่องสมาธินะเพราะเรานอนจมในสมาธิมา5ปีเต็มๆวะนี่มีอะไรแต่ความแน่วของจิตกำหนดเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นเอามามาเหมือนกับคนขี้เกียจจริงๆเพราะจิตถอยออกมามากระทบนั้นกระทบนี้มันรำคาญเนี่ยเข้าปุ๊บหายเงียบไปหมดเลยแล้วแต่ความรู้ล้วนๆแน่วนั่นอยู่เท่าไรก็อยู่ได้ถ้ามีอะไรกวนมันก็สบายอยู่แค่นั้นนะมีหมายถึงความชำนาญนะทางสมาธิคุณพ่อแม่ครูอาจารย์มันไล่ออกเขตสับเขตหนักหนักมันต้องออกมาพิจารณาถึงเวลาพิจารณาก็มันพร้อมแล้วนี่สมาธิเหมือนกับเครื่องทำครัวเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วแต่ไม่ปรุงให้มันเป็นแกงมันจะเป็นได้ไงพริกก็เป็นพริกผักก็เป็นผักเนื้อเป็นเนื้อปลาเป็นปลาอยู่นั่นอะไรก็เป็นได้อย่างนั้นไม่เป็นแกงไม่ได้สิเราไม่มาผสมครอบให้มันเป็นแกงประเภทใดมันเป็นไม่ได้อันนี้สมาธิจะดีขนาดไหนก็เป็นสมาธิงั้นมันจะเป็นปัญญาได้ยังไงนี่เราถึงกล้าพูดนะว่าเมื่อเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิแล้วจะเป็นปัญญาเองตายก็ไม่เป็นว่างี้เลยเราค้านได้อย่างจังๆเพราะเราปฏิบัติมาแล้วเราจะติดสมาธินี่วะถ้าว่าสมาธิมันเป็นปัญญาได้จริงๆแล้วมันติดตายอยู่ทำไมสมาธินั้นจนกระทั่งถึงว่านิพพานคืออันนี้แหละตัวกับตัวนิพพานที่กินตรงนี้มันก็จะเอาอยู่ตรงนั้นมันไม่เห็นเป็นที่ผ่านสักทีพ่อแม่โหจำมาเทเอาอย่างหนังๆนี่พอพิจารณานึกว่าพุ่งเลยสินั่นนี่หมายถึงว่าคว้านี้มาคว้าผักมาคว้าพริกมาคว้านั้นมาใส่หม้อนี่ปุ๋งปังปุ๋งปังเข้ามามันก็เป็นแกงขึ้นทันทีในเดียวนั่นเพราะมันพร้อมอยู่แล้วนี่อยู่รอบข้างนี่เป็นเพียงว่าไม่หยิบเข้ามาปรุงอาหารเท่านั้นเองนี่สมาธิมันพร้อมแล้วพอออกทางด้านปัญญาก็จิตมันไม่หิวโหยจิตเป็นสมาธิมันไม่ได้หิวพิจารณาอะไรมันก็ไม่ทะเลทลายมันอิ่มตัวของมันแล้วพาพิจารณาอะไรมันก็ทำหน้าที่มันถึงไปเลยนั่นดีถึงถ้ามีความรู้ที่ออกจากทางด้านปัญญามันไม่เหมือนกับความรู้ทางสมาธิอยู่มันรู้ตรงไหนมันแยบคายกิเลสขาดไปเป็นรักเป็นตายมันก็เอ๊ะชอบคนชอบคนนะที่นี่เอาละนะที่นี่นะเพราะว่าชอบคนชอบคนมันก็โดดถึงในปัญญาเอาซะจนทั้งนอนไม่ได้นั่นมันไม่พอดีนะผมน่ะกลางวันก็นอนไม่ได้กลางคืนก็นอนไม่ได้สองคืนสามคืนก็นอนไม่ได้ตัวจะตายเหนื่อยมันเข้าใจจิตกับความเพียรไม่ยอมถอยกันมันทางประกาศเรียนกันนี่พ่อแม่ครูอาจารย์ได้พิจารณาเรื่องปัญญาที่มันออกนะได้ยินนะพิจารณานั่งบางคืนนอนไม่หลับนี่ไม่หลับมาสองสามคืนนั่นแหละมันหลงสังขารออกมาอะไรนะท่านใส่ปั้วอะไรทีนี้ท่านไม่ใส่ธรรมดานะทำไมพิจารณาก็ไม่รู้เอาเยอะนั่นแหละบ้าสังขารบ้าหลงสังขารบ้าหลงสังขารหนักก็ใส่ที่นี่มือเขาไม่ขึ้นนะคราวนี้หมอนี่คงถูกคงตั้นแหละแต่มันยังไม่ถอยนะเรื่องตัวของเราเนี่ยยังเอาอยู่นั่นแหละจนกระทั่งมันจะตายจริงๆลั่งเข้ามาบังคับเข้ามาสู่สมาธิเวลานั้นเหมือนสมาธิไม่มีเลยคือมันหมุนติ้วมันความจริงกับสมาธิมันก็มีนั่นแหละไม่มีได้ไง
สมาธิแบบกตกรนอนตายมันไม่มีมีแต่สมาธิแบบปัญญาครอบงำอยู่นี่หมุนอยู่นี่มันไม่ได้ไปสนใจกับอะไรมีสนใจกับกิเลสประเภทใดที่มันเกี่ยวข้องตัวพันธุ์นั้นมันเห็นได้ชัดด้วยปัญญามันฟาดกันเราจะตายจริงมันเหนื่อยมากแล้วก็ล้างกันมาบังคับก็มาสู่สมาธิเอาพุทโธบริกรรมนะปล่อยไม่ได้ปล่อยพุ่งใส่งานนี่เลยพุทโธพุทโธพุทโธทีเย็บลงไปเอาบังคับมาให้มันออกคือมันจะออกหางานเนี่ยไม่ออกปัญหาอะไรนะมันออกปัญหางานนี่อันนี้มันทำไม่เสร็จคำว่าแพ้มันไม่ยอมให้มีมันจะชนะชนะไม่ชนะตายตายเท่านั้นเองพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธทีเย็บไม่เห็นมีช่องออกไปเลยบางครั้งจิตมันก็ค่อยสงบตัวลงไปสงบตัวลงไปแน่วโอ้โหที่นี่มันกำลังบังชาเหมือนช่างสามตัวหนึ่งนะสบายบอกไม่ถูกที่นี่นะพอมันปล่อยงานจริงๆมันเข้าสู่สมาธิแล้วมันปล่อยงานหมดเลยที่นี่นะแน่วลงไปเหมือนกับถอดเชือกถอดน้ำนะที่นี่นะนี่แหละเรียกว่าสมาธิบำรุงปัญญาสมาธิเป็นเรือนพักของปัญญาเป็นเรือนพักของคนทำงานนั่นมันผิดที่ตรงไหนสมาธิไม่เดินไปตามกันไม่ได้ว่างั้นเหรอมีแต่ปัญญาท่าเดียวไปไม่ไหวตาให้เพราะฉะนั้นสมาธิกับปัญญาจริงเป็นคู่เคียงกันไปตลอดเวลามันจะเป็นจะตายจริงมันไปไม่รอดแต่ก็เห็นอย่างเราเองมันเข้าบังคับเข้ามาสู่สมาธิพอเข้าสมาธิแล้วสบายมันก็เห็นชัดพอถอยออกจากสมาธิเท่านั้นมันถึงจะเลยงานที่นี่นะทีนี้มันก็เทียบกับคนที่ได้รับทานอาหารเรียบร้อยแล้วพักผ่อนนอนหลับสบายแล้วมีดนี่ได้รับหินเรียบร้อยแล้วเอาที่นี่ไม้ท่อนนั้นแหละมีดเล่มนี้แหละคนคนนี้แหละที่ฟันนี่ขาดถึงเลยที่นี่นะนั่นมันเป็นเพราะอะไรตั้งแต่ก่อนฟันตุ๊บๆๆไม่ทราบเอาทั้งสันทั้งคมลงใส่ตุ๊บๆๆไม่มีวันขาดแต่ถ้าจะให้มันขาดมันขยันฟันอย่างเดียวจะของจะตายไม่ทำพอออกไปคราวนี้ไม้ท่อนนั้นแหละชิ้นนั้นแหละมีดเล่มนี้แหละคนคนนี้แหละฟาดลงไปขาดถึงเลยนี่พลังของสมาธิมันหนุนปัญญาอย่างนี้เองเห็นชัดชัดนี่วะพอมีกำลังแล้วมันออกคราวนี้พุ่งเลยขาดทะลุไปเลยเหมือนไม่ใช่ปัญญาที่เคยพิจารณาเลยนะเราก็ว่าปัญญาใหม่มาจากไหนก็ไม่รู้ความจริงปัญญานั่นแหละมีดเล่มเก่านั่นแหละคนคนเก่านี่แหละงานชิ้นเก่านั่นแหละเนี่ยมันเพลินความเพลินเนี่ยบังคับนะยังไม่เห็นคุณค่านี้มากยิ่งกว่าปัญญามันก็ไม่เห็นนะมันก็รู้อยู่นี่แหละแต่มันความเพลินนั้นมีกำลังมากกว่ามันก็หมุนมันอีกมันจะตายแล้วมันจะขึ้นมาอีกนะมันไม่มีความพอดีจนกระทั่งมันผ่านแล้วมันไปได้ถึงได้รู้ได้ทันเรื่องสมาธินี่มีความจำเป็นอย่างนี้เองอย่างนี้เองมีย้อนหลังขึ้นมารู้ถึงเข้าใจไปตลอดเลยเพราะฉะนั้นเวลาสอนหมู่เพื่อนก็เอาบทเรียนของตัวเองนั่นแหละผิดถูกเจ้าของมาผ่านมาแล้วนี่ว่าสมาธิสำคัญนะเวลาที่ให้สงบต้องสงบเวลาออกพิจารณาเอายาห่วงกับสมาธิฟาดลงไปเวลาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทางด้านปัญญาที่ทำงานแล้วเอาให้ถอยเข้ามาสู่สมาธิอย่ายุ่งทางปัญญาที่นี่เข้าสมาธิให้เข้าจริงๆเอาจริงๆอย่าไปยุ่งกับปัญญาอย่ามีอารมณ์เป็นสองเอามีแต่จะพักท่าเดียวเอาพักไม่ต้องห่วงใยกับอะไรเวลาจะเสียไปก็ตามเป็นสำคัญเช่นเดียวกับคำว่าพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารนะสมบัติจะเสียไปเช่นข้าวน้ำโภชนาอาหารเงินทองจะเสียไปก็ตามเวลาจะเสียไปก็ตามมันก็มาหนุนกำลังให้ร่างกายมีกำลังบังชาไปทำงานได้อีกนั่นแหละสิ่งที่เสียไปก็มาหนุนเป็นกำลังอันนี้เวลาที่เสียไปก็มาหนุนเป็นกำลังสมาธิหนุนปัญญานี่เองถึงกล้าพูดไม่สมาธิเลยนี่หว่าสมาธิเป็นกิจทางแต่คนทำงานมันยังพักจิตทำงานทำไมไม่พักได้เหรอปัญญาความคิดปรุงในแง่ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องพิจารณาที่เหลือไม่เรียกทำงานจะเรียกว่าอะไรมันคิดมันพิจารณาไปนานๆมันก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนกันนี่มันต้องเข้าพักสิไม่พักไม่ได้แต่ว่าเป็นเรื่องของวาระใดแล้วให้เป็นนั้นจริงจังนะอย่าไปท้าเท้ากันเวลาพักเอาพักไม่ต้องห่วงเรื่องปัญญามีเป็นเรื่องสมาธิเป็นใหญ่โตที่สุดเวลานั้นเอาฟาดลงไปให้พักก็ออกข้อออกจากสมาธิแล้วเอาฟาดลงไปปัญญาสมาธิตอนนี้ไม่เกี่ยวข้องกันไม่จำเป็นนอนแล้วจะนอนตั้งกับตั้งกันเหลือกินก็กินมาแล้วกินในพุงแตกเลยระหว่างนั้นถ้าเทียบปูมา
จะทำงานที่นี่เอาทำลงไปไม่ต้องห่วงการพักนั่นพอดีแล้วนี่คือปฏิปทาที่เหมาะในการบำเพ็ญเวลานี้มันหนึ่งผ้ากับผ้ามาพอผิดก็ผิดมาพอมีความผาดโผนพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าขนาดนั้นมันก็ยังไม่ฟังดูที่มันดื้อนะแล้วมันถูกท่านทั้งหมดที่ท่านว่าหลงสังขารนั่นท่านว่าสำหรับนิสัยของผมต่างหากนะความจริงท่านว่าก็ยามันเกินประมาณความหมายว่าอย่างนั้นเวลาพิจารณาก็ต้องพิจารณาเวลาพักต้องพักสมาธิสิความหมายว่างี้กลัวจะไม่ถึงใจคนนิสัยนี้ที่ต้องว่านั่นมันหลงสังขารมันว่างอยู่เพราะปัญญาก็เป็นสังขารแต่เป็นสังขารทางฝ่ายมรรคนะไม่ใช่สังขารฝ่ายสมุทัยท่านเอาเด็ดเด็ดใส่ผมเลยเพราะท่านรู้นิสัยของผมมันเป็นนิสัยอย่างนี้เจ้าอย่างอื่นนั้นไม่เหมาะเอาพังหมดทั้งรวงทั้งรังทั้งไข่ทั้งแม่เลยคิดดูท่านว่าผมเรื่องติดสมาธิเป็นไงฮะเหนือเขาเลยสมาธิทั้งแท่งสุขในสมาธิมันเหมือนกับเนื้อติดพันท่านรู้ไหมรู้ไหมฟังดิสุขในสมาธิมันเท่ากับเนื้อติดพันนั่นเองมันจะมีสุขขนาดไหนท่านรู้ไหมว่าสมาธิทั้งแท่งมันเป็นตัวสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมรู้ไหมนั่นนวลดูดิความจริงก็คือหมายความว่าการติดในสมาธินั้นเป็นมันเป็นสมุทัยเท่านั้นท่านไม่ว่างั้นสิกับคนประเภทนี้ท่านต้องบอกสมาธิทั้งแท่งมันตัวสมุทัยทั้งท่านรู้ไหมท่านรู้ไหมเพื่อจะให้เราถอนจากสมาธิไปพิจารณาปัญญาจะฉลาดขนาดไหนพวกแม่พิจารณาแล้วมาพิจารณาย้อนหลังโอ้โหท่านทรมานคนนี้เหมาะกับจริตนิสัยจริงจริงถ้าเป็นคนอื่นๆท่านก็จะไม่ว่าอย่างแบบเรานี้ถ้าเป็นแบบเราท่านก็จะไม่ว่าแบบอื่นจะว่าแบบนี้อย่างที่ว่ามาแล้วนั้นทิ้งหมดทั้งสมาธิเลยไม่ให้มีเหลือเลยทำไมทั้งแท่งเป็นตัวสมาธิทั้งแท่งท่านรู้ไหมท่านตอนนั้นงูเห่ามันยังขึ้นหือทำไมสมาธิทั้งแท่งเป็นตัวสมาธิทั้งแท่งสมาสมาธิจะเดินที่ไหนนะวะหน่อยที่มันคงง่ายไปเฮ้ยงูเห่าถูกท่านตีหัวแล้วมันยังโผล่ขึ้นมามันขำดีเลยฟาดกันที่สุดตาดำตาแดงเพราะเรามันก็รู้ของเราเนี่ยหนึ่งไม่ใช่ว่าจะไปเถียงไปที่ถี่มานะคือเราก็มีข้อยืนยันของเราหนึ่งกันแต่ของเรามันก็เท่านี้ของท่านมันไตเรียมก็แหลกเวลาออกกันหน้าปัญญาท่านก็ว่านั่นมันหลงสังขารตอนนี้ก็ตอบพวกท่านไม่พิจารณาก็ไม่รู้เลยนั่นแล้วบ้าสังขารบ้าหลงสังขารกันหนักเขาอีกที่นี่หมดเลยนิ่งนี่ก็ผมท่านละท่านหูห่อไม่ขึ้นนะตอนนี้นะไอ้หนังก็ไปยังอย่างท่านว่าจริงเนี่ยถึงเรื่องปัญญาถึงขนาดนั้นนะมันติดได้จริงๆผมติดมาแล้วเนี่ยมาถึงขั้นปัญญาแล้วมันก็เลยเปิดเปิงอ่ะเรียกว่าอุทธัจจะนั่นจริงมันก็รับกันปุ๊บคำว่าอุทธัจจะคือความเทินในความเพียรเกินไปลืมพักผ่อนอันเป็นความพอดีพักผ่อนในทางสมาธินั่นเขาพักสมาธิมันไม่พอดีมันมีแต่เทินกับความเพียรไปแค่คิดแต่ล้มจะตายก็ไม่ว่าเทินไปนั่นคืออุทธัจจะไม่ใช่อุทธัจจะคืออุจจะอันแบบนิวรณ์ห้าที่มีอยู่ในสามัญชนทั่วไปนะมันอุทธัจจะในหมายถึงชั้นยอดเบื้องบนคือความเพลินในความเพียรจิตมันพุ่งต่อความเพียรต่อกิเลสฟาดฟันกับกิเลสแต่ไม่ทราบว่าเอาสันคมหรือลงรูดคมลงหรือเอาข้างลงหรือนะถ้าไม่ได้พักจิตมันพันกันอยู่นั่นแหละแล้วไม่ทราบว่าทั้งสันทั้งคมลงทั้งข้างทั้งอะไรลงด้ามลงหรือมันจึงต้องให้พักเมื่อพักแล้วมันได้มีกำลังวังชามีท่าคิดท่าอ่านแล้วที่มันเอาคมลงใส่พั่วเอวขาดเนี่ยที่จริงเป็นเครื่องหมุนต้องขันหน้าอุทจจะก็ยอมรับทันทีอ๋ออุทจจะมีความหมายอย่างนี้เนี่ยมานะก็ถือจิตถือกูรู้นั่นเองเต็มไปด้วยอวิชชามันจะอะไรเนี่ยมันรู้ไม่ต้องมีใครบอกก็มันอยู่ตรงนั้นหมดเช่นนั้นเรามานะเก้านะมานะเก้าก็คือขั้นนี้เองจะเป็นมานะเก้าที่ไหนมานะเก้าตรงนี้คือมันมักจะเปรียบจะเทียมคือมันมีอันนี้เด่นความรู้นี้มันเด่นมันก็อยากจะเทียบจะเทียมนี่มันก็เป็นเขี้ยวเป็นเขาขึ้นมาตรงนี้เองมานะอยู่ตรงนี้มันผ่านแล้วถึงรู้นะเวลามันเป็นมันก็เป็นมันอยากเทียบจะเทียมนั้นเราแต่เราไม่รู้ทรมานมารู้ว่าอันนี้มันเป็นมานะเก้านะแต่เวลามันผ่านไปแล้วมันถึงมารู้ย้อนหลังรู้โอ้นั่นเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นนั้นเป็นอย่างอุทจักอ๋อมีความหมายอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นมานะคือถือจิตอวิชชาคือไม่รู้นี่แหละคุณนึงอ่ะมารู้ทีนี้มันมาเข้าใจหมดเสียมานะอวิชชา
รูปะรูปราคะรูปราคะมานะอุตจาวิชชารูปราคะก็หมายถึงตรงนั่นแหละพิจารณารูปภายในเป็นอารมณ์เช่นเราอย่างรูปฌานรูปฌานหมายถึงยินดีในเวทนาสุขเวทนามีภายในจิตนั่นรูปราคะรูปราคะคำว่าราคะราคะนี้มันไม่หมายเหมือนราคะที่เป็นไปในโลกทั้งหลายนะแต่คือเหมือนกับว่ากินอย่างนี้แหละกินของหยาบๆก็มีกินของละเอียดก็มีอาหารประเภทหยาบก็มีอาหารประเภทละเอียดก็มีอันนี้คำว่าราคะรักรูปราคะอรูปราคะมานะอุปจาริกะนี่มันก็เหมือนกันคือคำว่ารักมันพอใจกับนั้นพอใจกับนี้พอใจกับธรรมขั้นนี้พอใจกับธรรมขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นนี้มันไม่เป็นราคะตัณหาเหมือนอย่างโลกทั่วไปนะจะมาแปลแบบเดียวกันไม่ได้ผิดเป็นคนละโลกอย่างอุทธัจจะอันนี้กับอุทธัจจะกูจักในนิวรณ์ห้ามันเป็นคนละโลกอุทธัจจะกูจักทั้งวันห้าและนิวรณ์ห้ามันเป็นมันธรรมดาของคนทั่วไปเป็นนิวรณ์ห้าเท่านั้นเครื่องกั้นอุทธัจจะนี่มันเป็นสังโยชน์เบื้องบนหมายถึงว่าความคล่องอันละเอียดแปลออกมาแล้วจะสิ่งที่พัวพันจิตใจอย่างละเอียดหรือเป็นกิเลสฝ่ายละเอียดรูปราคะรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาพอถึงขั้นอวิชชามันก็หมดปัญหาเมื่ออวิชชาพังทลายไปจากใจแล้วความยึดใจถือใจถืออะไรแน่ความเป็นรุ่มดอนก็เป็นเรื่องกิเลสกันนะความยึดความถือเป็นเรื่องกิเลสนั่นรุ่มมันดอนนะปล่อยนั่นวางนี้หยิบนั่นเอานี่ธรรมชาติที่คงเส้นคงวาแล้วปล่อยอะไรวางอะไรไม่รู้สึกว่าได้ยึดอะไรไม่รู้สึกว่าได้ปล่อยวางอะไรนั่นไม่มีความรู้สึกภายในจิตใจว่าตนจิตของเรามันไปแยบไปทางปล่อยวางอันไหนหรือไปยึดอันไหนเป็นก็รู้ได้เองไม่เป็นเราจำมาฝุ่นทุกเสียงน้ำลายไหลจนไม่มีเหลืออยู่ในท้องมันก็ไม่เหลือพอมันไปเจอซะเองนะมันก็หมดปัญหาไปทุกอย่างมันภาคปฏิบัติมันมีนั่นนะกับไปยักแกะที่แกะไว้แกะไว้มันมีขัดแย้งกันอยู่เป็นตอนเหมือนกันทำให้คิดเหมือนกันนะผู้จดจารึกเป็นคนประเภทใดบ้างมันทำให้คิดเหมือนกันนะผู้จดจารึกนานี้จะเป็นคนประเภทใดถ้าประเภทผู้สิ้นกิเลสแล้วอันนี้สำคัญมากจะถึงใจถึงใจถึงใจเดิมถ้าคนธรรมดาไปพูดไปนำเรื่องนั้นออกมามันผิดกันนะเอาสมมติว่าพระอรหันต์แต่งเรื่องของพระอรหันต์องค์นั้นองค์นั้นนะท่านจะไม่มีผิดพลาดเลยยิ่งไปทำละเอียดเท่าไหร่ยิ่งจะกลมกลืนเป็นอย่างไรให้ปุถุชนไปเขียนประวัติของท่านพระอรหันต์องค์นั้นดูซิมันจะได้เรื่องอะไรมันก็เหมือนกับจดจำเรื่องในคัมภีร์มาเนี่ยที่เราอ่านกันไปถึงที่นี่มันจะถึงใจที่ตรงไหนเพราะว่าเป็นใจกลางๆไปอย่างเรื่อยๆมันไม่มีปากไม่มีสักลงไปนี้บ้างหรือว่าที่ว่ามานะห้าทั้งยศเบื้องบนห้านี่นะหรือทั้งยศเบื้องต่ำห้าสกายที่ถิ่นยีฉาที่ระดับปรมาสรูปราคารูปปฏิปฏิฆะกามราคะปฏิฆะเราก็จำได้ทีละฆาตไปหมาไปแต่เวลาเราดำเนินอันนี้ไปตามความจริงแห่งการปฏิบัติแล้วอะไรมันชัดไปหมดหาต้องใส่ตาการที่ถี่นี่หมายความกว้างแคบแค่ไหนมันผ่านทางด้านปฏิบัติมันเข้าใจเพราะผู้นี้เป็นผู้ลิ้มรสเป็นผู้นี้เป็นผู้สัมผัสเป็นผู้นี้เป็นผู้ประสบเหตุการณ์เองนี่เหมือนกับเข้าแนวรบกันนี่พูดตั้งแต่แนวรบเฉยเจ้าของไม่เคยเข้าสนามรบมันจะไปพูดถูกได้ยังไงก็มีแต่คาดคะเนนู้นเดานี่ไปเรื่อยผู้เข้าสนามรบนั่นแหละเป็นผู้ที่พูดได้ช่ำชองมากที่สุดในเรื่องสนามรบในประสบการณ์กับอะไรๆต่ออะไรนี่คือผู้ปฏิบัตินั่นเองเมื่อเทียบเขาแล้วทางด้านธรรมะสกายทิเป็นยังไงพระโสดาบันธรรมะสกายทิฏฐิสามคือสกายทิฏฐิฉาชิรัตปรมาสพวกเราก็งมเงากันได้ชื่อเฉยตัวจริงไม่ได้ได้แต่ชื่อได้แต่เงาตัวจริงไม่ได้อันนี้ผู้ที่เข้าไปผ่านนั้นเลยผู้ปฏิบัตินั่นแหละผู้จะผ่านผู้จะสัมผัสเมื่อนั้นผู้จะรู้มันก็เด่นขึ้นในจิตเราเองจนกระทั่งถึงสังโยชน์เบื้องเอาว่าไปมันถึงใจถ้าผู้ปฏิบัติมันเข้าถึงใจมันแน่ไปเลยสงสัยที่ไหนไม่มีไม่ได้จบแปดหมื่นธรรมขันธ์ก็เธอ
จบความจริงที่ในสัจธรรมนี่ก็พอแล้วแหละถ้าสัจธรรมมีเต็มหัวใจขังอริยสัจจังใจไม่ทุกข์อะไรทุกข์เพราะอะไรสมุทัยอริยสัจจังคลายทุกข์เนี่ยมรรคอริยสัจจังเครื่องแก้คืออะไรคือสติปัญญาเนี่ยเอาย่อๆนะแก้อะไรแก้กิเลสดับลงไปแล้วนิโรธไม่ต้องบอกแง่ความดับทุกข์ดับด้วยกิเลสคือสมุทัยดับด้วยมรรคแล้วก็ทุกข์ก็ดับนั่นเองนิโรธแล้วมันเป็นยังไงผ่านเข้าไปตรงนั้นก็รู้เองเข้าไปแนวรบนั่นแหละมันรู้นี่แหละจะทำทั้งสี่ที่คือสนามรบเดี๋ยวฟาดมันไปตรงนี้มันรู้ตรงนี้ไม่ต้องจบ 84,000 พระธรรมขันธ์แหละเพียงเท่านี้ก็หายสงสัยพออยู่พอกินว่างนะว่างพออยู่พอกินแล้วก็ไม่หิวไม่โหยนี่มันถึงมันเต็มที่สมบูรณ์ในสัจธรรมทั้งสี่แล้วหิวโหยที่ไหนไม่มีใครว่านิพพานเที่ยงนี้เป็นไงๆเลยจะตีปากจับนะลำมัวอยู่บอกภาษาเขาจะดูกันดูขดคอเพื่อไอ้นิพพานมีมหาจับเต็มๆอย่างที่ว่าตัดเขาเหมือนพูดแต่กูแง่เนี่ยเขาตลกก็ได้ดีวะว่างั้นเวลาพูดคนมันก็ติดเหมือนเดียวชอบผลนะเทศธรรมป่านี่แปลกมากมีน้ำเล่นด้วยเฉยนะโอ้ต้องลงไปเล่นด้วยแล้วติดจริงๆไม่ว่าเทศมาแก้ปัญหามาพูดอะไรชอบอ้าปากจะไม่งับโอ้ยเถินมันได้ไล่ไปที่ก็ตลกบ้างตลกในวงธรรมะอันนี้ไม่ตลกนอกขอบเขียนข้ามไปเอาใกล้ๆน่ะพลิกใกล้ๆปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอาใกล้ๆตีใกล้ๆสวนมาใกล้ๆวันนั้นเวลามีการถามปัญหานะมันจึงเสียงมันฮากันเต็มจริงหัวเราะกันลั่นตอบปัญหาเราอย่างว่าไม่สนใจกับใครยิ่งกว่าความอยู่สบายสบายเลยพอถึงวันมันเป็นก็ว่าตายความสงสารหนึ่งสงสารแต่ที่สุขภาพของเราเป็นอย่างนี้มีลองดูที่ไปกรุงเทพไม่ไปแล้วกี่ปีมาแล้วลองไปดิผมว่าอย่างมากไม่เลย3วันหามก็โรงพยาบาลก็เราช่วยตัวเองไม่ได้แล้วเขาจะเอาไปไหนหามไปขึ้นเขียงไหนก็เขาเอาไปที่พอหามจากโรงพยาบาลมาแล้วก็หามเข้าเมนเรารู้ได้อย่างชัดภายในใจของเราเพราะนั้นเราจึงไม่ไปเราทราบอย่างนี้ใครจะมาทราบยิ่งกว่าเราทราบเราอะมันจะทานคลื่นของมนุษย์ได้มากขนาดไหนใครมาหาเราก็ต้องพูดกับเราเราต้องพูดกับเขามากี่ร้อยกี่พันคนก็มาหาเราเพื่อให้เราพูดแล้วมันจะไปได้สักกี่น้ำมันกระลงกันเลยเพราะฉะนั้นถึงไม่ตายเข้ามาประจำเมืองเขาเข้ามาเองเขาก็มาเพราะไปนี่มันตายนะเราอยู่นี่ไม่ค่อยตายแต่มันมากแล้วเราก็พักกันเยอะขึ้นหนึ่งตอนปีใหม่นี่คนมากมากผมก็ไม่ได้เข้าไปอบรมภายในทัวร์นะเพราะมันหมดกำลังแล้วก็รู้เราเองแล้วก็ไม่ไปเสียนเขาก็จะมายุ่งเราถ้ายุ่งเทพไม่ได้นะจะอยู่ได้ยังไงคนนั้นขึ้นมาคนนี้ขึ้นมาแน่นตลอดเวลาคนมาคนไม่พูดได้เหรืออันนี้เราไม่ไปแล้วเขาก็อยู่ตามที่ผ่านของเขาเรามีที่พักผ่อนของเราได้สะดวกสบายเวลาเราอยู่กับที่ถ้าเราไปงั้นไม่มีนะความจำเป็นบังคับเอาจนตายได้

แสดงธรรมขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจด้วยดีวันนี้ให้หูเราเป็นประโยชน์นี่ก็เคยพูดมานานลมปากเป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างวันนี้ตั้งใจจะให้ลมปากเป็นประโยชน์และท่านทั้งหลายก็ขอให้หูเป็นประโยชน์ให้ใจเป็นประโยชน์วันนี้ใจเราเคยคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อความรบกวนหรือเดือดร้อนแก่เจ้าของมามากมายวันนี้ให้เกิดประโยชน์ทั้งทางหูทั้งทางใจจะได้นำธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมชาติที่ให้ความร่มเย็นแก่จิตใจของสัตว์โลกมาเป็นเวลานานมาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้ฟังในวันนี้จะเริ่มแล้วนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมรณิมมรณโนวัตตุปัจเจโดตันหักขโยวิราโกนิพพานังติธรรมที่ยกขึ้นเมื่อสักครู่นี้เป็นยอดแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบได้ถึงความประเสริฐด้วยธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้ธรรมนั้นจึงประเสริฐด้วยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและยังจะประเสริฐตลอดกาลไหนๆถ้ามีผู้ปฏิบัติมีผู้สนใจนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันเป็นธรรมชาติประเสริฐนี้ไปประดับตัววันนี้เป็นโอกาสอันดีของพี่น้องทั้งหลายที่มาจากทั้งทางใกล้และทางไกลมาเคารพนบน้อมศพของท่านพระอาจารย์ฟั่นซึ่งเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่โลกมามากมายก่ายกองและเป็นเวลานานเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทแล้วได้นับถือท่านมาเป็นครูเป็นอาจารย์เมื่อทราบถึงการล่วงลับของท่านซึ่งเป็นธรรมดาของกฎอนิจจังที่มีอยู่กับทุกคนแล้วก็ได้อุตส่าห์พละจากบ้านจากเรือนหน้าที่การงานแม้ที่สุดชีวิตก็ยอมสละเพื่อมากราบไหว้บูชาคุณท่านในเบื้องต้นก็ได้สวดบทธรรมหลายบทให้เราท่านทั้งหลายฟังแต่การสวดบทธรรมนั้นท่านสวดเป็นบทบาลีจึงพอเข้าใจบ้างสำหรับท่านผู้เคยได้ศึกษาเรียนมาและไม่เข้าใจเป็นจำนวนมากว่าท่านหมายความว่าอย่างไรที่สวดเหล่านั้นหลังจากนั้นแล้วเราท่านทั้งหลายก็จะได้ฟังธรรมที่เป็นเนื้อความแห่งภาษาเราจะเรียกว่าจากบทบาลีก็ได้เพราะบทบาลีก็หมายก็เป็นธรรมที่มีเนื้อความอยู่ในตัวแล้วแต่เราทั้งหลายแปลไม่ออกและสิ่งที่เราแปลไม่ออกนั้นก็มีอยู่กับเราทุกคนดังที่ท่านสวดในวันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาดังที่ท่านสวดอนัตตะลักขณสูตรวันนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วเป็นอะไรเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงก็คือความรบกวนการรบกวนก็คือขันธ์ห้าได้แก่กองรูปคือร่างกายของเราเวทนามีความทุกข์เป็นสำคัญสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดความปรุงทางด้านจิตใจวิญญาณคือความรับทราบจากสิ่งที่มากระทบคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้เป็นการรบกวนกันอยู่เสมอท่านกล่าววันนี้ท่านกล่าวถึงเรื่องเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในอาการทั้งห้าซึ่งเราทุกคนมีไม่มีความบกพร่องนั่นในบทบาลีท่านถามว่าสุขหรือทุกข์ท
พระสงฆ์ที่ฟังท่านก็ดุขังพันเตดุขังพันเตว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นสมควรแล้วหรือที่ท่านทั้งหลายจะถือสิ่งนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราไม่สมควรพระเจ้าค่ะแต่ท่านผู้ที่ฟังธรรมท่านในขณะที่ตอบรับอยู่นั้นท่านฟังด้วยความสนใจอยากทราบความจริงตามหลักธรรมที่เป็นความจริงซึ่งพระองค์ท่านกำลังประทานให้อยู่ประทานอยู่เวลานั้นบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ฟังท่านก็ฟังด้วยความเต็มอกเต็มใจฟังเพื่อความรู้เหตุรู้ผลในสิ่งที่มีอยู่กับตนแต่ตนยังไม่รู้อาศัยพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้มีความฉลาดแหลมคมได้ทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วในสิ่งที่มีอยู่กับตนนี้ได้แสดงให้บรรดาพระสงฆ์เหล่านั้นฟังจนพระสงฆ์เหล่านั้นได้รู้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายในบทสุดท้ายท่านว่าสัมมัปปัญญายดัตถบังสัมมัปปัญญายดัตถบังคือรู้ตามเป็นจริงของรูปของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณว่าเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นตามความจริงของมันความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นมีรากฐานอันลึกขนาดไหนก็ตามเมื่อปัญญาได้อย่างลงถึงความจริงแล้วย่อมปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาถอนตนขึ้นมาออกมาจากที่หลุมลึกที่คำว่าหลุมลึกก็คือความจมดิ่งแห่งความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราเป็นของเรานั่นแหละทั้งที่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเราเป็นของเรามีแต่กองทุกข์ทับถมโจมตีอยู่ตลอดเวลาโลกจึงมีความเดือดร้อนเพราะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงให้เห็นความจริงของสิ่งที่เป็นภัยแก่เราคืออะไรนี่เราแปลไม่ได้วันนี้จึงถือโอกาสแปลให้ท่านทั้งหลายฟังว่ามีอยู่กับทุกคนให้พากันเข้าใจแล้ววันนี้ให้หูของเราเกิดประโยชน์ให้ใจของเราเกิดประโยชน์ในการฟังธรรมในขณะที่ฟังกรุณาทำใจของเราให้รู้อยู่กับตัวอย่าได้ส่งไปสถานที่อื่นๆใดทั้งหมดแม้ที่สุดส่งมาหาผู้เทศให้มีทำความรู้สึกตัวไว้กับเรานั่นแหละเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งในการฟังธรรมแล้วการแสดงธรรมจะไม่นอกเหนือไปจากธาตุจากขันธ์จากตัวของเรานี้เลยเพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงได้นำมาแสดงให้เราทั้งหลายฟังซึ่งยังไม่รู้เหมือนพระองค์ท่านเราเกิดมาก็นานเราอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆซึ่งมีอยู่ในโลกนี้เป็นไปด้วยกันทั้งนั้นนับทั้งผู้แสดงนี้ด้วยแต่ความอยากรู้เรื่องของตนนี้มีน้อยมากทีเดียวจึงไม่สามารถที่จะรู้เรื่องของตนว่าเป็นอะไรบ้างถ้าเกิดความทุกข์ขึ้นมากๆก็มีความบ่นพิไรลำพันร้องห่มร้องไห้ไปเท่านั้นสิ่งที่จะให้เกิดประโยชน์มีความแยบคายเพื่อจะขยายจิตใจออกจากสิ่งบีบบังคับเหล่านี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่สนใจจะรู้ไม่สนใจจะพิจารณาอ่านดูตัวเองคำของพระพุทธเจ้านั้นสอนทุกรูปทุกนามสอนให้พิจารณาถึงเรื่องของตัวทั้งภายในตัวเองและสิ่งภายนอกที่มาเกี่ยวข้องให้มีความรอบคอบทุกด้านทุกแง่ทุกกระทงสมกับพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราชญ์ไม่มีใครที่จะฉลาดรู้เหมือนพระพุทธเจ้าเลยจึงสามารถเป็นครูศรัทธาเทวมนุษย์สานังทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในสามโลกธาตุนี้ไม่มีใครที่จะเป็นใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าทั้งความรู้ความฉลาดความสามารถความองอาจกล้าหาญความมีอำนาจวาสนาบารมีพระองค์เป็นหนึ่งทีเดียวเราจึงได้เปล่งวาจาถึงพระองค์ท่านด้วยการยอมตนว่าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าฝากเป็นฝากตายถวายชีวิตมอบไว้กับพระพุทธเจ้าธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิธรรมดวงเลิศที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้นเราขอกราบไหว้บูชาเพราะเป็นนิยานิกธรรมจะนำสัตว์ผู้ลุ่มหลงงมงายตกอยู่ในที่หลุมลึกนี้ให้พ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอำนาจแห่งธรรมเหล่านี้สังฆังสรณังคัจฉามิพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นท่านก็เป็นผู้วิเศษตามพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนแล้วได้รับความเฉลียวฉลาดสามารถถอดถอนตนขึ้นจากหลุมลึกคือธาตุคือขันธ์เหล่านี้ให้พ้นเป็นอิสระภายในจิตใจกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาจึงสมควรเป็นสรณะของพวกเราทั้งสามรัตนะนี่แหละชาวพุทธเราถืออย่างแบบฝากเป็นฝากตายถวายชีวิต
ตลอดเวลาเพราะท่านวิเศษเราก็เกิดมาในโลกนานนับถือพระพุทธศาสนาก็นับถือมานานมีอะไรบ้างที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราพอเป็นผลแห่งการนับถือพระพุทธศาสนาคือให้รู้ประจักษ์กับใจของเรามีจำนวนน้อยเพราะสักแต่ว่าทำไปตามบ้านตามเมืองทำไปตามหมู่ตามเพื่อนเฉยๆทำไม่ค่อยจะสนใจถึงความจริงทั้งๆที่ทำนั้นพระองค์ท่านประทานไว้ด้วยพระเมตตาอย่างถึงพระทัยการประกาศสอนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่เหมือนเราทั้งหลายเป็นออกจากพระเมตตามหากรุณาธิคุณฟังแต่ว่ามหาใหญ่โตมากมีพระเมตตามากประทานพระโอวาทให้สัตว์ทั้งหลายด้วยพระเมตตาไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรทั้งหมดมีพระประสงค์ที่จะให้สัตว์ได้พ้นจากทุกข์เพราะพระโอวาทที่ชโลมลงไปหรือชะล้าลงไปให้พ้นจากความเศร้าหมองมัวเมาให้เป็นความสุขความสบายจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นแล้วเป็นที่พอพระทัยสมกับพระองค์ท่านได้ทรงปรารถนาพระบารมีมานานเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้ธรรมแล้วจึงประทานพระโอวาทให้เต็มพระทัยจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่จะปรินิพพานก็มีสุภทาปริภาชกเข้าไปทูลถามปัญหาถูกพระอานนท์ห้ามไว้ว่าเวลานี้พระองค์ทรงลำบากอยู่มากจึงไม่ควรจะรบกวนเมื่อพระองค์ท่านทรงทราบอย่างนั้นจึงเรียกรับสั่งให้เข้ามาแล้วประทานพระโอวาทย่อๆให้ว่าการที่เรามานิพพานที่นี่ก็มุ่งประสงค์เธอนั่นแหละหรือประสงค์คนคนเดียวนี้เป็นวาระสุดท้ายเพราะฉะนั้นจึงขอให้เข้ามาเมื่อสุภทัปปริภาชกจะทูลถามปัญหาข้อใดๆพระองค์ท่านก็ได้เตือนหรือตัดความออกไม่ให้ยืดเยื้อเกินไปว่าเวลาของเราตถาคตมีน้อยฉะนั้นเราจะให้ผู้ภาษาของเราโอวาทให้เหมาะสมกับเธอเวลานี้แล้วให้ได้ออกไปพืชปฏิบัติให้เป็นปัจฉิมสาวกครั้งสุดท้ายที่เราจะปรินิพพานในราตรีวันนี้สุปันธปริภาชกก็ได้รับพระโอวาทจากพระองค์ท่านแล้วออกไปบำเพ็ญเพียรในคืนวันนั้นก็ได้บรรลุถึงอรหัตผลปรากฏเป็นพระญาบุคคลชั้นสุดยอดขึ้นมาในปัจฉิมสุดท้ายนะการแห่งพระนิพพานของพระพุทธเจ้านะผลแห่งธรรมที่ทรงสั่งสอนโลกเป็นย่อมปรากฏมาเรื่อยๆตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนกระทั่งปัจจุบันจากผู้ปฏิบัติด้วยความสนใจไม่ใช่สักแต่ว่าธรรมเพราะศาสนาธรรมนั้นก่อนที่จะได้ปรากฏขึ้นมาพระองค์ท่านทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างจนเต็มความสามารถเรื่อยมาจนกระทั่งได้ตรัสรู้ธรรมไม่ได้ทำอย่างย่อๆหย่อนๆไม่ทำแบบเล่นๆลูกๆคำๆสักแต่ว่าทำอย่างนั้นการประกาศสั่งสอนโลกก็เช่นเดียวกันสั่งสอนแบบถึงพระทัยจริงๆเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธที่เรียกว่าเป็นลูกเต้าเหล่าคอของพระพุทธเจ้าขอให้คำนึงถึงตัวของเราเสมอเพราะเราเกิดมาในโลกนี้เป็นเวลานานเราได้มีความรู้ความเห็นอะไรบ้างพอที่จะเป็นสาระแก่นสารเป็นที่ยึดเป็นที่มั่นใจของเราในปัจจุบันก็ดีในวาระสุดท้ายก็ดีอย่าให้เป็นหลักปักขี้ควายเหลวๆไหลๆเหมือนอย่างว่าวมันเชือกขาดอยู่บนอากาศจะตกไปทางไหนก็ไม่ทราบนี่เราคิดอะไรเราคิดได้แต่เมื่อเวลาจะมาคิดถึงความเป็นอยู่และความเป็นไปของตัวนั้นมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างเพราะให้สมกับว่าเราเป็นผู้ต้องการความสุขความเจริญเพราะความสุขความเจริญนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยล้าสมัยใครต้องการทั้งนั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ต้องการเราเป็นมนุษย์มีความเฉลียวฉลาดมากยิ่งกว่าสัตว์ยิ่งมีความต้องการมากยิ่งกว่าเขาซะอีกและวิธีการที่จะให้เกิดความสุขความเจริญและเกิดความมั่นใจในปัจจุบันและอนาคตของตนในคติความเป็นไปของตนนั้นมีอย่างไรหรือไม่ภายในใจของเราจึงควรคำนึงให้มากศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสมบัติกลางใครมีความนึกน้อมใครมีความประพฤติปฏิบัติย่อมกลายเป็นสมบัติคนนั้นไปโดยลำดับหนักท่านเรียกว่าอกาลิโกธรรมนั้นหาการหาเวลาไม่ได้พร้อมที่จะให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติโดยลำดับตามกำลังของตนของตนเสมอไปนับตั้งแต่โน้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าน่าจะครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันแล้วยังจะเป็นไปเช่นนั้นอีกจึงเรียกว่านิยานิกธรรม
เป็นธรรมที่สามารถจะนำสัตว์โลกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมของพระองค์ท่านให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดที่จะเหนือกว่าธรรมนี้ไปได้เลยที่จะทำสัตว์ให้มีความเฉลียวฉลาดทำประชาชนหรือบุคคลพุทธบริษัทที่จะพืชตัวให้มีความราบรื่นดีงามทั้งความเป็นอยู่ในคารวะและความเป็นอยู่ทางพระสงฆ์ตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติทุกด้านทุกแง่ทุกมุมไม่มีอันใดที่จะดีเยี่ยมยิ่งกว่าการประพฤติธรรมและความสุขใดก็ตามไม่มีความสุขใดที่จะยิ่งไปกว่าความสุขจากการประพฤติธรรมนี่แล้วการประพฤติธรรมใครจะเป็นผู้ประพฤติถ้าไม่ใช่พุทธบริษัทใครเป็นผู้หวังความสุขความเจริญอยู่เวลานี้หวังอย่างไม่จืดไม่จางหวังตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้และวันตายไปยังต้องหวังความสุขความเจริญหวังความสมหวังอยู่ตลอดเวลาแล้วสิ่งที่จะมาสนองตอบความสมหวังเหล่านั้นคืออะไรถ้าไม่ใช่ความดีคือการกระทำดีแล้วผลจะเป็นสุขขึ้นมาให้สมหวังไม่ได้นี่คือเป็นหลักตายตัวแห่งความจริงที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้แล้วคำว่าธรรมนั้นเป็นสมบัติของทั้งคารวาสทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชเป็นไปได้ทั้งหมดถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติคำว่ามรรคผลนิพพานก็เหมือนกันเราได้ยินแต่ชื่อตั้งแต่ครั้งพุทธกาลท่านบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุโสดาสกิทาอนาคาอรหัตอรหันต์แล้วมาทุกวันนี้เป็นยังไงศาสนามีแต่ชื่อหรือเป็นอย่างไรศาสนาต้องมีนิ่มมีนวลศาสนาต้องมีเหตุมีผลมาพร้อมๆกันมีเหตุและต้องมีผลผู้ประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรในทางความดีย่อมมีผลตอบแทนสนองโดยลำดับเรื่อยมาท่านจึงเรียกว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคคำว่าตรัสดีแล้วนั้นหาที่ค้านไม่ได้หาที่แย้งไม่ได้ไม่มีใครที่จะตรัสได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดเพราะพระองค์ท่านได้ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงนำมาแสดงมาสั่งสอนโลกไม่ใช่ได้ยินแต่ข่าวแล้วเอามาสอนโลกอย่างนั้นคนที่ได้ยินเขาพูดแล้วมาเล่าเรื่องที่เขาพูดให้ฟังนั้นสู้คนที่ไปเห็นด้วยตาของตนไม่ได้เราไปประสบพระการใช้เองแล้วมาพูดสิ่งนั้นได้ถูกต้องแม่นยำไม่ผิดไม่เคลื่อนคลาดไปได้เลยนี่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างประจักษ์พระทัยของพระองค์แล้วจึงได้นำมาสั่งสอนโลกจึงหาทางผิดไม่ได้เรียกว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วและเป็นนิยานิกธรรมนำสัตว์โลกที่จะพ้นจากทุกได้พระพุทธเจ้าก็พ้นทุกไปได้เพราะการปฏิบัติธรรมสาวกทั้งหลายได้พ้นทุกไปได้เพราะการปฏิบัติธรรมธรรมจึงเป็นสิ่งที่นำสัตว์โลกให้พ้นทุกได้ตลอดมาไม่ใช่ธรรมจะเป็นโมฆะในสมัยปัจจุบันนอกจากตัวของเราทำตัวให้เป็นโมฆะหาประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็เป็นโมฆะอยู่เช่นนั้นแม้จะจับชายจีวรพระพุทธเจ้าอยู่ก็เป็นโมฆะสำหรับคนนั้นสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติของเราเฉพาะอย่างยิ่งวันหนึ่งวันหนึ่งควรจะลึกถึงความตายในตัวบ้างอย่างน้อย5หนก็ยังดีจิตใจของเราจะได้มีการยับยั้งจากความฟุ้งเฟ้อเหิมความโลภ ก็จะไม่มากนักความโกรธก็จะไม่มากนักความหลงก็จะไม่มากนักเพราะมองเห็นป่าช้าส่วนมากคนเราไม่มองเห็นป่าช้ามองเห็นตั้งแต่ดินฟ้าอากาศที่จะเหมือนกับว่าจะห่อเหินเดินฟ้าได้ทั้งที่ไม่มีปีกนั่นแหละมันจึงทำตัวให้เคลินจนลืมเนื้อลืมตัวลืมวัยลืมไม่ทราบว่าเป็นหญิงเป็นชายเฒ่าแก่ชราขนาดไหนลืมไปหมดมาตั้งแต่จะมีความสุขความรื่นเริงมาเถิงดีไม่ตีอยากจะใส่ส้นสูงขึ้นลำวงกับเขานะเพราะความเพลินความลืมตัวไม่มองดูป่าช้าคนเราถ้ามองดูความตายก็เท่ากับมองป่าช้าแล้วก็เหมือนกับว่ารถมีเบรกพอถึงสถานที่จะรอก็ต้องรอถึงสถานที่ควรจะเร่งก็ต้องเร่งถึงสถานที่จะหมุนซ้ายหมุนขวาไปตามที่เราต้องการด้วยพวงมาลัยนั้นก็เป็นไปได้นี่แหละการขับขี่ตัวเราเองการดัดแปลงตัวเองด้วยหลักธรรมให้ทำอย่างนี้ท่านสอนว่าอย่างนั้นรถนั้นจะเอามาจากอู่ใหม่ๆก็ตามจะขับขี่ให้ชนอะไรดับไปหมดก็ไม่ถึง5นาทีแหลกไปเลยถ้าพยายามขับขี่ให้ถูกต้องตามกฎของจราจรแล้วมีความระมัดระวังแล้วรถนั้นก็ปลอดภัยส่งบุคคลให้ไปถึงสถานที่ตามความต้องการได้เป็นประโยชน์มากเราเองก็เหมือนกันการขับขี่คือการฝึกหัดอบรมตนเองเรื่องความสุขความเจริญนั้นเราต้องการด้วยกันทุกคนให้ระวังอันใดที่เป็นภัยแต่ความสุขความเจริญของเราสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สัตว์โลกต้องการมากจ
ึงต้องทำอันตรายแก่ตนเสมอมีตั้งแต่ความทุกข์ความสุขไม่ค่อยปรากฏก็เพราะไปเที่ยวหาเหยียบย่ำตั้งแต่ขวากแต่หนามมันก็ปักเอาเสียบเอาแทงเอาแล้วเกิดทุกข์ขึ้นมาคำว่าเสี้ยนหนามนั่นคืออะไรก็คือความผิดเนี่ยเมื่อทำผิดแล้วจะให้เป็นสุขขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นทุกข์นี่ความจริงเป็นเช่นนั้นเมื่อตะกี้นี้ได้กล่าวถึงเรื่องมรรคผลนิพพานมามีตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหรือทุกวันนี้มีได้ไหมและใครเป็นเจ้าของใครเป็นผู้มีอำนาจวาสนากรรมเอามรรคผลนิพพานไว้ในเงื้อมมือของตนโดยไม่ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับผลเหมือนครั้งพุทธกาลเลยถ้าไม่ใช่เราเองเป็นผู้กีดกันห่วงห้ามทางเดินของเราแล้วไม่มีผู้อื่นใดทั้งนั้นเพราะอะไรสิ่งที่จะทำให้เกิดมรรคผลนิพพานได้หรือจะปิดตันมรรคผลนิพพานก็มีอยู่4ประการแยกออกเป็นด้านละ2คุกกับสมุทัยสมุทัยคือกิเลสตัณหาสภาวะความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเป็นสิ่งที่กีดกั้นมรรคผลนิพพานที่จะให้เกิดไม่ให้เกิดขึ้นได้แล้วก็มีตั้งแต่ความทุกข์ที่จะเป็นผลของกิเลสตัณหาสภาวะเหล่านั้นครอบคลุมหัวใจขึ้นโดยลำดับนี่แหละคือสิ่งที่กีดกันหรือกั้นกลางมรรคผลนิพพานไม่ให้เกิดขึ้นแล้วอะไรอีกที่จะเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งเหล่านี้ออกให้ดำเนินไปตามทางมรรคทางผลจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางได้ก็คือมรรคเนี่ยมรรคคืออะไรแปลว่าทางดำเนินมรรคกับนิโรธนิโรธคือความดับทุกข์ถ้ามีมรรคแล้วนิโรธก็ปรากฏได้เพราะมรรคเป็นเครื่องบุกเบิกเป็นเครื่องตัดฟันกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นข้าศึกนี้ด้วยการปฏิบัติในมรรคนั้นมีอะไรบ้างท่านว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิโมอาชิโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่รวมเขาแล้วย่นเข้ามาเป็นศีลสมาธิปัญญานี่แหละคือเครื่องมืออันทันสมัยที่สุดตลอดมาท่านจึงเรียกว่ามัชฌิมาคำว่ามัชฌิมามีความเสมอต้นเสมอปลายความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าครั้งโน้นหรือครั้งนี้ไม่ว่าครั้งใดคำว่ามัชฌิมาต้องเป็นธรรมที่คงเส้นคงวาสม่ำเสมออยู่ตลอดไปจึงเรียกมัชฌิมาอันใดที่ขัดกับมัชฌิมาอันนั้นไม่ใช่ของจริงเรียกว่าเป็นข้าศึกต่อมัชฌิมาเช่นทุกข์สมุทัยนี่เป็นข้าศึกต่อมัชฌิมาเมื่อผู้ดำเนินมัชฌิมาธรรมนี้ให้มากขึ้นภายในจิตใจแล้วกิเลสตัณหาสมะย่อมค่อยหมดไปหมดไปเหือดแห้งไปนิโรธคือความดับทุกข์ก็ทำหน้าที่ดับไปเพราะอำนาจแห่งมรรคเป็นผู้พาเดินหรือเป็นตัวเหตุให้ทุกข์ดับไปโดยลำดับจนกระทั่งทุกข์ไม่มีเหลือเพราะอำนาจแห่งมรรคมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยประหัตประหารสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจของเราให้หมดสิ้นไปแล้วคำว่านิโรธคือความดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาเองเมื่อมรรคได้ทำหน้าที่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มทิฏฐิกำลังจนกิเลสไม่ตัวใดไม่มีเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วเราไม่ต้องไปถามหานิพพานเราไม่ต้องไปถามหามรรคหาผลที่ไหนเรานั่นแหละเป็นผู้ถึงมรรคเรานั่นแหละเป็นผู้ถึงผลเรานั่นแหละเป็นผู้พ้นจากทุกข์เหมือนพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ธรรมด้วยมรรคนี่แหละได้เป็นศาสดาของโลกก็พระมัชฌิมาปฏิปทาของพระองค์สาวกทั้งหลายได้พ้นจากทุกข์ก็พระมัชฌิมาปฏิปทานี้เพราะฉะนั้นมัชฌิมาปฏิปทานี้จึงเป็นธรรมยืนยันหรือเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในการแก้ขวากแก้หนามทั้งหลายอันเป็นข้าศึกต่อจิตใจของเราที่เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเวลานี้ความโลภความโกรธความหลงมีอยู่ในหัวใจของเราหรือไม่กับครั้งพุทธกาลกิเลสเป็นกิเลสประเภทเดียวกันความโลภก็มีเหมือนกันความโกรธมีเหมือนกันความหลงมีเหมือนกันแล้วที่นี่มัชฌิมาปฏิปทาก็เป็นธรรมแท่งเดียวกันกับพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญมาแต่ก่อนและสาวกบำเพ็ญมาก่อนนำมาแก้กิเลสนี้จะขัดแย้งกันที่ตรงไหนมีธรรมเหล่านี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดตลอดมาที่จะแก้กิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจของเราอย่างน้อยเราก็ได้ไปสู่สถานที่ดีคติที่งามไม่นอกเหนือไปจากการบำเพ็ญธรรมนี้เลยท่านจึงสอนให้บำเพ็ญอย่าได้ประมาทนอนใจวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าได้บำเพ็ญทานก็เป็นความดีของเราศีลก็เป็นความดีของเราภาวนาก็เป็นความดีของเราเฉพาะอย่างยิ่งภาวนาเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวให้อ่านดูจิตใจของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งจิตใจของเรามันคิดแสบสายไปที่ไหนบ้าง
ได้ประโยชน์อะไรบ้างเราไม่เคยคำนึงคำนวณถึงความคิดความปรุงที่มันเสียหายก่อความเสียหายตนอยู่เรื่อยๆนั่นเราคิดแต่เรื่องอื่นมองดูแต่สิ่งอื่นไม่มองดูตัวของเราเราก็ไม่เห็นความบกพร่องของเราแล้วจะแก้ไขกันได้อย่างไรหาทางแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าท่านสอนจึงสอนมาให้เราให้เราได้ดูตัวของเราโอปนายิโกให้น้อมเข้ามาดูเห็นคนอื่นตายเราก็น้อมเข้ามาดูตัวของเราว่าจะตายอย่างนั้นหรือไม่เนี่ยดังท่านพระอาจารย์ท่านเป็นต้นท่านก็ปรากฏชื่อลือนามด้วยคุณงามความดีทั้งหลายเป็นสง่าราศีในวงพระศาสนาตลอดถึงให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนมากว้างขวางมากมายแม้เช่นนั้นท่านก็ยังตกอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเกิดแล้วก็ต้องตายเช่นเดียวกันท่านตายไปวันนี้เราอาจจะตายในวันพรุ่งนี้ก็ได้เนี่ยทุกรูปทุกนามที่อยู่ด้วยกันนี้มีป่าช้าตีกราอยู่ด้วยกันทุกคนไม่มีใครที่จะนอกเหนือกว่ากันได้ที่จะข้ามโลกข้ามสงสารไปโดยไม่มีป่าช้าเกิดแล้วต้องตายด้วยกันแต่ก่อนที่จะตายนั้นผู้ที่ตายในทางชั่วก็มีตายไปด้วยความดีก็มีตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ถึง4บทมืดมาแล้วมืดไปก็มีท่านว่าตโมตมะปรายโนทั้งมืด

นั่นแล้วสว่างมาแล้วมืดไปนี่ก็หมายถึงว่าเบื้องต้นเราเป็นผู้สนใจประพฤติตัวเป็นคนดีมีศีลมีธรรมครั้นเวลาจวนตัวเข้ามาเรือเลยล่มบาดจอดเพราะว่าภาษาภาคอีสานตาบอดบาดเถ่าคือเรือล่มตอนจะจอดตาจะบอดตอนแก่หมดเวลาจะตายเลยคว้าอะไรไม่ได้คือคว้าต่างๆน้ำเหลวประพฤติตัวเหลวแหลกไปหมดเลยเสียซะตอนตายนี่เรียกว่าสว่างมาแล้วมืดไปสว่างมาแล้วสว่างไปก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเรานั่นพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาทุกแง่ทุกมุมมาก็ไม่ทรงประพฤติความเสียหายใดๆทั้งนั้นแล้วเสด็จออกทรงพระหนวดจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเทียบถึงตัวของเราก็รู้จักภาษีภาษามาตั้งแต่ยังเล็กยังน้อยประพฤติศีลประพฤติธรรมมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเป็นคนดีตลอดไปเรียกว่าสว่างมาแล้วก็สว่างไปคำว่าสว่างนี้มีหลายชั้นตามขั้นแห่งการประพฤติปฏิบัติกำลังความภาคเพียรการบำเพ็ญของเราคำว่าสว่างไปนี่สว่างถึงขั้นสุดยอดก็มีเช่นบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาก็มีเนี่ยเช่นชั้นอนาคาก็มีสกิทาคาก็มีโสดาก็มีเป็นกัลยาณชนก็มีอย่างพวกเราทั้งหลายไม่ได้ขั้นนั้นก็ตามเราก็เป็นกัลยาณชนเป็นผู้มีคุณงามความดีเป็นที่น่าดูน่าชมเป็นที่น่าดูดดื่มภายในจิตใจเพราะฉะนั้นเจงกรุณาสร้างคุณงามความดีไว้เป็นที่อบอุ่นของใจสิ่งใดก็ไม่มีอะไรที่จะอบอุ่นยิ่งกว่าบุญกว่ากุศลเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนเขาอุ่นในขณะที่อยู่พอจากกันไปก็เดือดร้อนอยู่ในบ้านก็รู้สึกร่มเย็นพอออกจากบ้านไปก็ร้อนอยู่ที่นี่ก็ร้อนแล้วไปที่นั่นก็ร้อนเพราะความร้อนมีอยู่ภายในจิตใจเมื่อเราสร้างคุณงามความดีให้เป็นที่อุ่นภายในจิตใจแล้วอยู่คนเดียวก็เย็นเวลายังมีชีวิตอยู่ก็เย็นตายไปก็เย็นเพราะเย็นด้วยบุญด้วยกุศลมีความสุขด้วยบุญด้วยกุศลคำว่าบุญว่ากุศลนี้ใครเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นมาใครเป็นผู้บัญญัติขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้บำเพ็ญถ้าไม่ใช่จอมปราดคือพระพุทธเจ้าไม่มีใครสามารถที่จะทราบว่าบุญว่าบาปและวิธีการบำเพ็ญบุญและการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญยังไงละบาปละอย่างไรไม่สามารถทำได้เลยนี่พระพุทธเจ้าทรงสามารถทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าเป็นจอมปราชญ์ศาสดาของโลกถ้าเราไม่ประพฤติตามนักปราชญ์แล้วเราจะประพฤติตามใครพระพุทธเจ้าเป็นผู้สามารถสั่งสอนโลกได้ทั้ง3โลกเราคิดดูสิความสามารถใครจะเหมือนพระพุทธเจ้าเราเพียงจะปกครองเราประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีเรายังไม่สามารถจะปกครองเราได้จะกำจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีจากตัวของตัวเองก็ยังไม่สามารถเนี่ยประคับประคองตนไปก็ยังล้มลุกคลุกคลานเราอย่าว่าจะปกครองคนอื่นได้เลยเราเองยังปกครองตัวของเรายังไม่ได้ยังพามันล่มจมชิบหายไปได้มีอยู่มากมายก่ายกองนี่ถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครพระพุทธเจ้าเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วพูดคำใดออกมาตรัสคำใดออกมาจริงทุกคำจึงเรียกว่าสวัสดิ์ขาตธรรมไม่มีคำโกหกหลอกลวงเจือปนอยู่แม้ 1% เลยคนธรรมดาสามัญเรานี่พูด25คำนั้นจะปลอมไปแล้วอย่างน้อย5คำพูด100คำนี่ปลอมไปแล้ว20คำเป็นอย่างน้อยปลอมเพราะอะไรก็เพราะความลุ่มหลงก็เพราะใจมันปลอมใจมันไม่ได้จริงไม่รู้จริงเห็นจริงพูดออกมาถูกบ้างผิดบ้างเรียกว่างูปลาจะว่างูแท้จริงก็ไม่แน่ใจว่าปลาแท้จริงก็ไม่แน่เอางูปลาเอามันฟาดมันทั้งสองเลยแล้วมันก็ได้ของปลอมมามันไม่ได้ของจริงเนี่ยเมื่อตะกี้นี้ได้ยกภาษิตขึ้นมาว่าเป็นยอดแห่งธรรมนั่นยอดยังไงว่ามรณิมรโนธรรมยังความเมาให้สางเราเมาอะไรนะแล้วทำอะไรที่จะมาทำความเมาให้สางพระพุทธเจ้าเป็นผู้สางแล้วจากความรุ่มความหลงทั้งหลายพระสาวกท่านสั่งแล้วจากความรุ่มหลงทั้งหลายถึงความพ้นทุกข์แล้วพวกเราเต็มอยู่ในความรุ่มหลงหาความสั่งไม่ได้ทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนนับตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งถึงอวสานแห่งชีวิตยังจะมัวเมาอยู่อย่างนั้นเป็นยังไงมัวเมาเกาหมัดมันเป็นยังไงมันดีไหมพวกเรามันเต็มด้วยของอย่างนี้มรณิมรโนคือธรรมที่ยังความเมาให้สั่งได้จากถึงขั้นแห่งความเมาสุด

วัตตุปัจเฉโดตัดเสียซึ่งวัตตะความหมุนเวียนเวียนเกิดเวียนตายซึ่งเป็นการเวียนเอากองทุกข์ปล่อยทุกข์นี้แล้วแบกทุกข์นั้นปล่อยทุกข์นั้นแบกทุกข์ในภพนี้ปล่อยทุกข์ในภพนี้แบกทุกข์ในภพนั้นเป็นมาอยู่นี้ตลอดเวลาท่านจึงเรียกว่าวัฏจักรคือความหมุนของสัตว์ที่เป็นไปด้วยความลุ่มหลงวัตตุปัจเฉโดนั้นตัดออกเสียซึ่งความหมุนทั้งหลายนี้โดยประการทั้งปวงจิตไม่มีหมุนอีกต่อไปแล้วนั่นเรียกว่าวัตตุปัจเฉโดตัณหกโยตัดเสียซึ่งความทะเยอทะยานอยากอันมันเป็นเครื่องก่อกวนให้ดิ้นรนกระวนกระวายไม่มีเวลาอิ่มพอได้เลยเพราะตัณหาคือความอยากมันหิวตลอดเวลาท่านจึงเรียกว่าตัณหาไม่มีความพอเลยรับทานข้าวอิ่มแล้วหัวใจมันไม่อิ่มมันอยากนั้นอยากได้นี้อยากได้นั้นอยากไม่หยุดไม่ถอยท่านจึงเรียกว่าตัณหาคือความบกพร่องอยู่ตลอดเวลาตัณหคโยพระพุทธเจ้าตัดได้หมดไม่มีอะไรเหลือเลยพระสาวกท่านตัดได้หมดด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมวิราโคสิ้นแล้วซึ่งความกำหนัดยินดีในสิ่งทั้งปวงที่มีในโลกนี้ขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่มีเหลือภายในพระทัยภายในใจของพระพุทธเจ้าและสาวกเลยท่านถึงเรียกว่าวิราโคนิโรโธดับสนิทเรื่องกองทุกข์มากน้อยที่มีอยู่ภายในจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยนั่นเรียกว่านิโรโธนิพพานังนั่นถึงละที่นี่ถึงนิพพานเนี่ยเมื่อถึงนิพพานแล้วก็เป็นอันวันแล้วเท่านั้นอย่างท่านอาจารย์ท่านเคยแสดงเราก็เคยได้ยินท่านพูดให้พวกเราฟังได้อย่างง่ายๆถ้าจะแปลให้ลึกซึ้งกว่านั้นพวกเราทั้งหลายจะแปลจะไม่เข้าใจท่านก็แปลเอาอย่างง่ายๆพวกเราทั้งหลายฟังบรรดาผู้ใดที่เคยได้ฟังธรรมจากท่านคงจะได้ฟังศัพท์นี้ว่านิพพานนั้นแปลว่าอะไรท่านว่าพออะไรมาผ่านก็หนีบเอาหมดความโลภก็หนีบมันความโลภมาผ่านก็หนีบมันเสียความโกรธมาผ่านก็หนีบมันขาดไปเลยความหลงมาผ่านก็หนีบมันอะไรมาผ่านก็หนีบมันหมดจึงเรียกว่านี้เป็นนิพพานท่านว่างั้นนั่นฟังสิเราเคยหนีบไหมล่ะไม่เคยหนีบมีแต่ก่อตัวขึ้นเรื่อยๆก่อตัวขึ้นเรื่อยๆจนเกิดความทุกข์ความลำบากแก่ตัวของเรานั่นแหละนี่ได้ยกที่ว่ายอดธรรมเนี่ยหมายถึงอย่างนี้การที่จะถึงยอดธรรมนี้ต้องอาศัยความขวนขวายความอุตสาห์พยายามเราเป็นผู้รับผิดชอบของเราตลอดเวลาไปเกิดในภพใดชาติใดก็ตามความทุกข์ความสุขมีมากน้อยเราเป็นผู้รับผิดชอบทั้งนั้นแล้วเราจะปล่อยตัวของเราโดยหาเหตุหาผลเพราะอาศัยความรื่นเริงบันเทิงความอยากเฉยๆโดยไม่มีเหตุมีผลนั้นเข้ามาบังคับจิตใจหรือให้ฉุดลากจิตใจไปนั้นไม่สมเหตุสมผลกับเราที่เป็นชาวพุทธและเป็นผู้ฉลาดในนามแห่งมนุษย์นี่เลยเราจึงควรแก้ไขดัดแปลงตัวของเราเสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคำว่าบาปหมายถึงอะไรผลของบาปมันคืออะไรคือความทุกข์บาปคือความเศร้าหมองความมืดตื้อนั่นเองเป็นแสดงผลขึ้นมาก็คือความทุกข์ทุกทั้งทางกายทุกทั้งทางใจทุกทั้งบัดนี้ทุกทั้งอนาคตข้างหน้าและทุกมาแล้วก็เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยบาปมันมีอย่างนี้มันมีอยู่กับตัวของเราใครจะไปลบล้างมาได้คำว่าบาปเนี่ยผลของบาปคือความทุกข์ทุกมีอยู่ในทุกคนเมื่อเราลบทุกได้จากตัวของเราแล้วเราลบบาปว่าไม่มีนั้นถูกต้องแต่นี่ทุกมันมีอยู่ภายในจิตใจร่างกายของเราอยู่ทุกรูปทุกนามปฏิเสธไม่ได้แล้วเราจะไปลบบาปว่าไม่มีได้ยังไงลบบุญคือความสุขความสุขก็มีอยู่ในโลกประจำตลอดมาแล้วเราจะลบบุญได้ยังไงบุญแปลว่าความสุขบาปก็แยกออกไปก็เป็นความทุกข์เนี่ยนรกสวรรค์ใครเป็นผู้ไปเห็นนรกสวรรค์พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีจักขุญาณอันเฉลียวฉลาดแหลมคมมากสามารถมองเห็นได้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งนรกทั้งสวรรค์นำจึงนำสิ่งที่เห็นแล้วรู้แล้วด้วยพระทัยโดยไม่มีความสงสัยแม้นิดหนึ่งนั้นมาสั่งสอนโลกพวกเรามันเป็นคนหูหนวกตาบอดบอกว่านี่หน้านี่หน้ามันก็ไม่เห็นจนกระทั่งโดนเอาเส้นหน้าผากแตกไปนั่นสิ่งที่ไม่เห็นนั่นแหละมันโดนมันมักจะโดนเสมอเช่นเราเดินทางถ้าเราเห็นแล้วว่านี่หัวตอเราจะไม่โดนคนที่ไปโดนสะดุดนั้นคือคนไม่เห็น
ผู้ที่ว่านรกไม่มีนั่นแหละคือผู้ที่จะลงนรกเนี่ยสำคัญที่ตรงนี้ถ้าเราไม่เชื่ออย่างพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครเราจะเชื่อความด้นเดาของเรามันก็จะพาด้นเดาไปอีกให้เกิดความทุกข์ความลำบากก็คือเราผู้ด้นเดานี่แหละคนตาบอดก็ต้องเชื่อคนตาดีคนโง่ก็ต้องเชื่อคนฉลาดเดินตามคนฉลาดถึงจะเป็นไปได้นี่พวกเราโง่ก็ต้องเดินตามครูคือพระบรมศาสดาผู้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกเรานี้เห็นแต่กลางวันกลางคืนมามืดตื้อเนี่ยตาของเราเป็นตาเนื้อตาพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตาเนื้อจึงเห็นได้ทั้งกลางวันกลางคืนเห็นได้ทุกระยะที่พระองค์จะพิจารณาให้เห็นได้ทั้งนั้นจึงเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกโลกทั้งสามคือกามโลกรูปโลกอรูปโลกพระองค์ท่านสามารถทราบหมดแล้วเหตุใดจึงจะไม่ทราบเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์แล้วนำธรรมะมาสั่งสอนพวกเราล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสวักขาตธรรมถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเชื่อใครนอกนั้นเป็นแต่คนมีกิเลสทั้งนั้นตัวเราเองก็เชื่อเราไม่ได้มันโกหกเราตลอดเวลาแม้ที่สุดเอายกตัวอย่างใกล้ๆเช่นเราจะนั่งภาวนาพอจะเริ่มนั่งภาวนามันจะหาอุบายโกหกแล้วนะจอมโกหกตัวเองก็คือเราพอจะเริ่มภาวนานี่มีไม่ได้นะนี่วันพรุ่งนี้จะต้องทำงานหนักนะนั่งมันเหน็ดเหนื่อยแล้วทำงานพวกนี้ไม่ไหวนะเป็นนั่งโง่สับประโงกโง่ห่วงอยู่แย่นะงั้นนอนซะดีกว่ามันก็ดีกว่าไปอย่างนั้นเพราะมันหลอกให้นอนซะดีกว่าจะไปวัดไปวาก็กลัวเสียเวลาจะทำบุญให้ทานอะไรก็กลัวหมดกลัวสิ้นกลัวเปลืองบวชเวลาจะของกินไม่กลัวสิ้นกลัวเปลืองเนี่ยพี่นาสิเนี่ยถ้าว่าจะไปทางดีมันหลอกเจ้าของหลอกเจ้าของเรายังไม่ทราบหรือว่าตัวของเรามันหลอกเรายิ่งกว่าคนอื่นหลอกมาเป็นร้อยเท่าพันทวีถ้าว่าเราเรียนธรรมะแล้วเราจะทราบเรื่องความจริงความปลอมในตัวของเราเองโดยต้องไม่ต้องไปหาที่ไหนนี่เรียนธรรมะก็เรียนเรื่องของตัวเองเมื่อรู้เรื่องของตัวเองแล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องของคนอื่นเพราะมันเป็นเรื่องเหมือนกันนี่หลักสำคัญท่านจึงสอนให้เรียนตัวของเราดูตัวของเราวันหนึ่งความเคลื่อนไหวไปมาของเราไปทางผิดหรือทางถูกดีชั่วประการใดทดสอบตัวอยู่เสมอด้วยหลักธรรมแล้วเราจะเห็นความบกพร่องเราแล้วก็มีทางแก้ไขดัดแปลงกันได้จนกลายเป็นคนดีไม่ค่อยผิดค่อยพลาดนี่แหละการเรียนตัวของเราเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งกว่าเรียนสิ่งอื่นใดขอให้เราทั้งหลายได้พิจารณานำไปปฏิบัติแล้วบัดนี้จะได้อธิบายถึงเรื่องจิตตภาวนาให้ท่านทั้งหลายฟังพอเป็นคติเครื่องเตือนใจแล้วได้นำไปยึดปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ด้วยภาวนาพระสาวกอรหันต์ละหันได้ตรัสรู้ด้วยภาวนาเป็นวาระสุดท้ายการภาวนาจึงเป็นธรรมที่รวมยอดหรือเป็นบารมีที่รวมยอดเป็นคุณงามความดีที่รวมยอดเหมือนกับเป็นภาชนะใหญ่ทีเดียวหรือเหมือนกับสระใหญ่น้ำไหลมาจากที่ไหนรวมลงในสระใหญ่หมดเช่นมหาสมุทรเป็นต้นแม่น้ำจะไหลมาจากทางทิศใดก็ตามลงในมหาสมุทรทะเลทั้งหมดนี่บุญญาบารมีของเราที่สร้างมามากน้อยเพียงไรจะไหลลงในจิตภาวนาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงปรับปรุงจิตใจของเราในด้านจิตภาวนาให้ดีอำนาจวาสนาของเราที่สร้างมามากน้อยจะเป็นทานก็ดีเป็นรักษาศีลก็ดีจะรวมลงในภาวนานั้นหมดเป็นภาชนะใหญ่เราจะทราบได้ในสถานที่นั้นท่านสอนให้ภาวนาอะไรพุทโธบ้างธัมโมบ้างสังโฆบ้างหรือกำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกบ้างเราพยายามทำวันหนึ่งมันมีว่าง24ชั่วโมงทำไมจะไม่ว่างถ้าเราจะหาเวลาให้ว่างเวลาอยู่กับเราเองความยุ่งยากอยู่กับเราเองเราพยายามทำได้เราทำงานอื่นเราทำไมมีเวลาเอายกตัวอย่างใกล้ๆถ้ามันไม่มีเวลาจริงๆหรือไม่มีจริงจนหาช่องว่างไม่ได้จริงหรือบนเวลาตายทำไมมันมีเวลาถ้ามันไม่มีเวลามันตายได้ทำไมเนี่ยก็บนเวลายังมีชีวิตอยู่ทำไมหาเวลาไม่ได้ถ้าไม่ใช่ว่าเราโง่ต่อความโกหกของเราเราย้อนเข้ามาอย่างนี้มันก็ทันกิเลสแล้วเราก็ทำได้เนี่ยนึกพุทโธนึกเพื่ออะไรคือจิตของเราเห็นไม่ได้จึงต้องอาศัยคำว่าพุทโธหรือคำบริกรรมเช่นอนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นต้นให้ใจของเราได้ยึดอยู่กับนั้นเป็นหลักเป็นเจนมีความรู้สึกมีสติประคับประคองอยู่กับธรรมบทนั้นอยู่กับลมหายใจเป็นต้นให้มีความรู้อยู่จำเพาะนั้นจิตใจของเราจะสงบเข้ามาเพราะอาศัยหลักยึดคือคำบริกรรมนั้นๆแล้วจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาพอปรากฏเป็นความสงบแล้วความสุขก็ปรากฏขึ้นมาในขณะเดียวกันเพราะความสงบความสุขเนี่ย
มันเกี่ยวเนื่องกันถ้าไม่สงบไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นจึงต้องให้สงบให้รวมเหมือนอย่างแกงเนี่ยผักอยู่ที่โน่นพริกอยู่ที่โน่นน้ำตาอยู่ที่โน่นเนื้ออยู่ที่โน่นปลาอยู่โน่นไม่รวมกันมันก็เป็นแกงให้ไม่ได้ต้องรวมมันถึงจะเป็นแกงรวมลงมาหาตัวของเรานี้ถึงจะอิ่มท้องเนี่ยรวมเข้ามาผลสุดท้ายก็มารวมอยู่ในภายในอันเดียวในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยรวมจิตกระแสหนึ่งคิดไปทางโน้นกระแสหนึ่งคิดไปทางโน้นกระแสหนึ่งคิดไปทางโน้นมันก็วุ่นตัวเองกวนตัวเองหาความสุขไม่ได้ทั้งที่เราต้องการความสุขตลอดเวลาแต่กิริยาที่แสดงออกของจิตนั้นมันเป็นการก่อกวนตัวเองให้เกิดความทุกข์จึงต้องหาวิธีที่ถูกต้องดังที่กล่าวมานี้เรียกว่าภาวนานึกพุทโธพุทโธให้ปรากฏภายในใจของเราโดยเฉพาะไม่ต้องคาดต้องหมายกับว่าผลจะเป็นอย่างไรจะเกิดขึ้นมาอย่างไรบ้างอัศจรรย์แปลกประหลาดอย่างไรบ้างไม่ต้องไปคาดไปหมายการกระทำอยู่ด้วยความไม่เผลอสติในธรรมว่าพุทโธธรรมโมหรือสังโฆหรืออนาปานสตินั่นแหละคือการทำงานโดยถูกต้องผลจะปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาโดยลำดับ เมื่อใจของเราได้รวมกระแสเข้ามาสู่จุดเดียวคือเป็นความรู้อันเดียวแล้วนั่นแหละเรียกว่าจิตสงบในขณะที่จิตสงบนั่นแหละเรียกว่าเราได้เห็นความสุขเมื่อได้เห็นความสุขเพียงครั้งหนึ่งเท่านั้นเป็นสิ่งที่สลักจิตใจของเราลงได้อย่างลึกทีเดียวแม้คราวหลังจะทำไม่ได้อย่างนั้นอีกก็ตามแต่ศรัทธาคือความเชื่อมั่นในผลที่เคยปรากฏแล้วนั้นจะไม่ถอนแล้วจะได้ทำความพยายามต่อไปเรื่อยหลายครั้งหลายหนจิตก็มีความละเอียดลอลงไปละเอียดลอลงมากเท่าไรยิ่งเห็นความแปลกประหลาดเห็นความอัศจรรย์เห็นความสุขที่ละเอียดเข้าไปโดยลำดับภายในจิตดวงนั้นแหละไม่ใช่ที่อื่นที่ไหนความประเสริฐอยู่ที่จิตไม่ใช่อยู่ที่สิ่งโน้นสิ่งนี้ดังที่เราคาดหมายกันความประเสริฐความสุขจริงๆคือจิตจะเป็นผู้ได้รับความสุขเพราะจิตเป็นตัวทุกข์จิตเป็นตัววุ่นวายเพราะการปฏิบัติต่อตัวเองไม่ถูกจึงต้องก่อความทุกข์ให้แก่ตัวเองเผาลนตัวเองอยู่เสมอเมื่อเราประกอบตนให้ถูกตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงคือมรรคผลนิพพานถ้าไม่อ่านในตัวเองแล้วจะไม่เจอในสิ่งเหล่านี้ถ้าอ่านที่ตรงนี้ต้องรู้พระพุทธเจ้าอ่านที่ตรงนี้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสาวกอ่านที่ตรงนี้พ้นทุกข์ไปได้เราทั้งหลายได้กราบเพราะท่านอ่านที่ตรงนี้ท่านรู้ถึงนี้มหาสติมหาปัญญาเมื่อพอแล้วไม่ต้องบอกเรื่องกิเลสนี่จะหลบซ่อนอยู่ที่ไหนรู้หมดไม่มีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญาเพราะฉะนั้นกิเลสจึงกลัวตั้งแต่สติปัญญาเท่านั้นไม่กลัวอย่างอื่นใดทั้งหมดในโลกนี้กลัวแต่สติปัญญาถ้าเราได้สร้างสติปัญญาขึ้นภายในจิตใจนี้แล้วมันก็เหมือนอย่างเราเห็นพระพุทธเจ้าตลอดเวลาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตาโกดจะเห็นอะไรถ้าไม่เห็นธรรมชาติอันเป็นธรรมแท่งเดียวกันนี้คือความหลุดพ้นเพราะอำนาจของสติปัญญาได้ถอดถอนสิ่งลามกหมกไหม้ทั้งหลายออกจากใจหมดแล้วเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาจะเรียกว่าธรรมทั้งดวงก็ได้เรียกว่าจิตที่บริสุทธิ์ทั้งดวงก็ได้จะเรียกว่าจิตก็ถูกธรรมก็ได้ไม่มีอะไรขัดข้องเพราะกิเลสเท่านั้นเป็นผู้ขัดข้องเมื่อกิเลสสิ้นไปจากใจแล้วจะเรียกว่าเราถึงแล้วมรรคผลก็ตามไม่เรียกก็ตามผู้นั้นก็คือผู้หมดทุกข์แล้วโดยประการทั้งปวงนี่อำนาจแห่งมหาสติมหาปัญญาเราเคยอ่านตั้งแต่ในหนังสือตัวของเรามันเป็นหมายสติปัญญาถ้าเราจะทำให้เป็นทำไมจะไม่เป็นพระพุทธเจ้าทำทำไมเป็นได้ท่านสอนทำไว้เพื่อมนุษย์เพื่อพวกเราทั้งหลายเหตุใดเราจะไม่สามารถถ้าพุทธบริษัทเราไม่สามารถจะปฏิบัติธรรมแล้วพระพุทธเจ้าแล้วใครจะเป็นผู้ทรงศาสนาไว้เมื่อไม่มีใครเป็นผู้ทรงศาสนาแล้วก็ไม่มีใครทรงมรรคผลนิพพานเท่านั้นเองก็จะทรงตั้งแต่กองทุกข์ไม่ว่าไงนี่ผลแห่งการปฏิบัติศาสนาไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าสมัยปัจจุบันขอให้ดำเนินตามหลักสุปฏิปันโนอุทุญาญาสามิกิเถอธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเป็นสมบัติของเราขึ้นประจักษ์ใจโดยไม่ต้องถามใครไม่มีสิ่งใดอันใดในโลกนี้จะมีอำนาจวาสนามากีดกั้นมรรคผลนิพพานไม่ให้ผู้ปฏิบัติดีบริสุทธิ์ได้บรรลุนอกจากกิเลสตัณหาสวะซึ่งเป็นตัวสำคัญกีดขวางอยู่ภายในจิตใจของเรานี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องบุกเบิกออกด้วยความภาคเพียรโดยทางสติปัญญาให้สิ่งเหล่านี้มันหมดไปหมดไปหมดไปแล้วคำว่ามรณิมมรโนวัตุปเชโดตันหักขโยวิราโกนิพพานังเราจะไม่ไปถามใครเพราะอันนั้นเป็นชื่อตัวความจริงๆเราทรงไว้แล้วคือตัวเราเองความบริสุทธิ์อยู่ภายในตัวของเราแล้วจะไปหานิพพานที่ไหนเวลามันทุกข์มันทุกข์อยู่ที่ไหนมันทุกข์อยู่ที่หัวใจเวลาพ้นจากทุกข์แล้วจะไปหานิพพานที่ไหนท่านไม่ไปท่านไม่หา
จะหาอะไรถ้าหาก็หลงสิเมื่อรู้แล้วไม่ต้องหาอิ่มแล้วไม่ต้องกินอีกอิ่มนอนก็ไม่ต้องนอนอิ่มกินแล้วก็ไม่ต้องกินอีกถ้ายังกินอีกอยู่ไม่เรียกว่าอิ่มนี่เมื่อรู้แล้วเต็มที่แล้วก็จะไปหาอะไรถ้าหาก็หลงทีนี้คำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตก็เห็นธรรมชาตินี้พระพุทธเจ้าชั้นใดอันนี้ชั้นนั้นอันนี้ชั้นใดพระพุทธเจ้าชั้นนั้นอันนี้ชั้นใดสาวกชั้นนั้นเพราะเป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เหมือนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเห็นกันพระเจ้าอยู่ภายในจิตใจนี่แหละตถาคตแท้ส่วนพระสรีระของพระองค์นั้นเป็นเรือนร่างแห่งพุทธะไม่ใช่พุทธะแท้ผู้ที่เห็นธรรมชาตินี่แหละชื่อว่าเป็นผู้เห็นพุทธะแท้คือความบริสุทธิ์ภายในใจนัตติเซโยวปาปโยไม่มีความยิ่งหย่อนกว่ากันเลยนับแต่พระเจ้าลงมาถึงสาวกสุดท้ายเป็นผู้สม่ำเสมอกันอย่างนี้ฉะนั้นการแสดงธรรมนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายที่ฟังจึงได้พยายามแสดงตามสติกำลังความสามารถเท่าที่เป็นได้และเหตุที่จะได้มาแสดงธรรมในวันนี้เนื่องจากท่านเจ้าคุณราชวรคุณวัดอโศการามพาคณะมา อุทิศถวายส่วนกุศลแด่ท่านอาจารย์ฟั่นแล้วนิมนต์หลวงตาบัววัดป่าบ้านตาดมาแสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายฟังเพราะอำนาจแห่งท่านเป็นผู้เคยมีคุณต่อหลวงตาองค์นี้ก็เลยได้มาแม้จะยากลำบากเพียงไรก็ตามก็ได้เกียรติเวลามาและแสดงธรรมให้แก่ท่านทั้งหลายฟังหากว่าการแสดงธรรมนี้ได้ขาดตกบกพร่องไปในแง่ใดก็ตามหวังว่าคงได้รับอภัยจากบรรดาท่านทั้งหลายโดยทั่วกันในการแสดงธรรมนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เมื่อยไหม

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับ

สิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศีรสานะมา

बुधो सुसुथो करुणा महन्नवो।

มสะเกวะระสะลุคขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทธังปิตังภะคะวันตังอุทิสารหันตังสัมมาสัมพุทธัง

0: นังสิกขาสาชีวสมาปันนาธัมโมปรมจริยังอิมัสสะเกวะระสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวาทัสสุ
1: ภาหุ

ยังกัมมังกะริสันติขันยานังวาปาปะกังวาตัสสะนายานาภวิสันติ

เงียบเสียงนะเสียงผมเสียงอย่าให้ได้รำคาญเวลาแสดงธรรมอย่าให้เป็นข้าศึกต่อธรรมสถานที่นี้ไม่มีเทวทัตถ้าคนไม่สร้างขึ้นมาเวลาประเทศเสียงกระทบกระเทือนนี่โหอินหนาละอาใจมากไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินไม่อยากเทศขัดต่อหลักธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีคุณค่ามากพระพุทธเจ้าผู้และพระสาวกที่เป็นต้นวงแห่งพระศาสนาท่านประพฤติปฏิบัติและนำพระศาสนามาด้วยความเคารพนอบน้อมอย่างถึงใจจริงๆเนื่องจากท่านได้รู้ธรรมประเภทอัศจรรย์อย่างถึงใจแต่พระพุทธเจ้าเราก็ทราบแล้วว่าท่านสละทุกสิ่งทุกอย่างถึงเป็นถึงตายด้วยการเคารพธรรมหวังธรรมจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าการเป็นพระพุทธเจ้ามานั้นเป็นมาด้วยความเคารพธรรมการสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อธรรมอย่างเดียวไม่เสียดายอะไรทั้งหมดแม้พระสาวกมีจำนวนมากที่เป็นพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีปุริมพีก็มีจำนวนมากเวลาเสด็จออกมาหรือออกมาจากสกุลนั้นๆแล้วมุ่งมอบกายถวายชีวิตต่อพระสัทธรรมซึ่งเนื่องมาจากการได้ยินได้ฟังพระโอวาทของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติศาสนาจึงเป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามทุกอย่างพระอาการของพระพุทธเจ้าไม่เคยมีในบทใดบาทใดแห่งพระบาลีเลยว่าได้ถูกตำหนิเพราะไม่มีพระอาการของผู้ใดจะเสมอเหมือนพระอาการของพระพุทธเจ้าที่มีความนิ่มนวลที่สุดส่วนบรรดาสาวกมีอยู่บ้างตามหลักนิสัยแต่ไม่ใช่มีเพราะความคึกขนองด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัณหาอาสวะผลักดันออกมายกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรแม้เป็นอัครสาวกข้างขวาแล้วกิริยาอาการก็มีลักษณะแฝงๆอยู่บ้างถึงกับพระบางองค์ได้ทูลพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรนั้นก็ได้ทราบชัดทั่วดินแดนแล้วว่าท่านเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งและเป็นอัครสาวกข้างขวาของพระพุทธเจ้าแต่เวลาท่านโดดข้ามคลองท่านทำไมโดดกลับไปแล้วแทนที่จะกลับไปท่านโดดกลับคืนมาอีกแล้วก็มีคำพูดขึ้นมาเป็นลักษณะขนองว่าอริอริว่าอย่างนั้นท่านพูดนี้มีความหมายอย่างไรซึ่งไม่เหมาะสมกับความเป็นอัครสาวกและความเป็นพระอรหันต์บ้างเลยพระพุทธเจ้าจึงทรงประกันทันทีด้วยความสัตย์ความจริงโดยทางพยานที่พระองค์ทรงทราบมาก่อนแล้วแต่พระยังไม่ทูลถามปัญหาใดๆเกี่ยวกับพระสารีบุตรนั่นเลยว่าพระสารีบุตรของเรานี้เคยเป็นลิงแต่ก่อนนิสัยกิริยานั้นจึงคล้ายกับเป็นความขนองแต่กิริยาที่พระสารีบุตรแสดงออกนั้นไม่มีอาการภายในที่ผลักดันออกมาให้เป็นความขนองเหมือนอย่างโลกทั่วๆไปเลยเป็นแต่นิสัยที่เคยสั่งสมมาที่ละไม่ได้เท่านั้นเพราะการละนิสัยนี้เว้นพระพุทธเจ้าองค์เดียวพระองค์เดียวเท่านั้นที่ละได้อย่างเด็ดขาดไม่มีนิสัยเดิมติดมาเลยนอกจากนั้นยังมีแต่ไม่ใช่เป็นนิสัยที่เกี่ยวเนื่องกับกิเลสตัณหาอาสวะแต่ประการใดด้วยเหตุนี้พระสารีบุตรลูกของเราตถาคตจึงไม่อาจละนิสัยนั้นได้ขณะที่เธอจะแสดงบ้างก็มีแม้องค์อื่นเราตถาคตก็เห็นด้วยว่าจะมีอย่างนั้นเหมือนกัน

เจ้าท่านแสดงอย่างนี้แต่เรื่องความหมายของพระสารีบุตรที่แสดงออกนั้นท่านต้องมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเนื่องจากท่านเป็นผู้มีจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีโรคเกี่ยวพันเลยนี่เราพูดถึงเรื่องหลักนิสัยแต่คำว่านิสัยต้องไม่กระทบกระเทือนหลักธรรมหลักวินัยต้องไม่เป็นความผิดในกิริยาแห่งการแสดงออกที่เรียกว่านิสัยนิสัยนั้นหรือจากหลักนิสัยนั้นพระสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าท่านมีความคมคืนกับหลักธรรมหลักวินัยตลอดเวลากิริยาอาการที่แสดงออกทุกอาการย่อมเป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยเป็นที่ชื่นตาชื่นใจเห็นแล้วเกิดความเลื่อมใสนี่ในข้างพุทธการผู้นำพระศาสนามาท่านนำด้วยวิธีการนั้นและทำงานของพระศาสนาก็ทำตรงกับหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าอันใดเป็นงานอันแท้จริงของพระก็คืองานรื้อถอนกิเลสตัณหาอาสวะด้วยความเพียรโดยวิธีประการต่างๆมีพระสาวกทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านถืองานนี้เป็นสำคัญกล่าวกันในสถานที่ใดต้องกล่าวถึงสันเลขาธรรมคือเครื่องขัดเกลากิเลสอยู่ทุกสถานที่ที่ท่านสนทนากันคำว่าสันเลขาธรรมนั้นคืออะไรและมีกี่ข้อสันเลขาธรรมนั้นมี10ข้อด้วยกันซึ่งเป็นข้อใหญ่ใจความ1อปิชฌตาความมักน้อยสมกับความเป็นพระไม่พรุงพลังมุ่งแต่จะชำระสิ่งพรุงพลังทั้งหลายทั้งภายในภายนอกออกให้หมดจากจิตใจโดยสิ้นเชิงลองลงไปก็สันโดษคือความยินดีตามสิ่งที่มีอยู่ของตนข้อต่อไปอสังสักขณิกาไม่คุกคีมั่วสมซึ่งกันและกันวิเวกตาชอบหาที่สงัดวิเวกอยู่เสมอวิริยารัมภาประกอบความภาคเพียรอยู่ในสถานที่เช่นนั้นศีลกถากล่าวถึงเรื่องศีลความระมัดระวังในศีลของตนไม่ให้ด่างพร้อยทะลุขาดไปได้สมาธิพูดถึงเรื่องความเพียรเกี่ยวกับทำจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นมีฐานอันมั่นคงต่ออารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบไม่ให้เอ็นเอียงได้อย่างง่ายดายปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดรอบตัวทั้งภายในภายนอกไม่ว่ากิจการงานใดๆก็ตามให้มีปัญญาแฝงอยู่เสมอวิมุตติกล่าวสรรเสริญความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงนั้นว่าเป็นธรรมอันเลิศประเสริฐสุดของผู้ต้องการความพ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงวิมุตติญาณทัศนะพูดถึงเรื่องความรู้แจ้งเห็นจริงรู้รอบในความหลุดพ้นของตนโดยตลอดทั่วถึงไม่มีส่วนบกพร่องเลยนี่เรียกว่าสันเลขาธรรมเครื่องขัดเกลาที่เหลวที่พระสาวกทั้งหลายท่านชอบพูดอยู่เสมอในสังฆสันนิบาตหรือในที่เช่นไรก็ตามเมื่อได้สนทนากันแล้วนี่เป็นหลักของศาสนธรรมหรือวงอริยประเพณีที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านดำเนินมาธรรมศาสนธรรมจริงเป็นธรรมชาติที่สะอาดไม่ปรากฏว่ามีความมัวหมองด้วยการพอที่จะได้ถูกตำหนิติเตียนโดยประการต่างๆเพราะเหตุผู้ปฏิบัติกลมกลืนกันกับหลักธรรมหลักวินัยไม่มีความด่างพร้อยไม่เป็นที่แสลงตาแสลงใจ
ขอให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสทำจริงๆมาตลอดเพราะผู้ปฏิบัติจริงมาตลอดสายท่านนานมาก็กลายมาเรื่อยๆจนสมัยปัจจุบันนี้ทำแท้แทบไม่ปรากฏศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมีจริงในตำรับตำราสอนไว้โดยถูกต้องไม่ว่าจะคำพีใดไม่สอนให้ผิดพลาดจากสิ่งที่สัตว์โลกทั้งหลายพึงหวังคือความสุขความเจริญตั้งแต่ขั้นต้นจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดแห่งความสุขความเจริญนั้นๆแต่ผู้จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยที่ทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องนั้นมีน้อยเข้าลงโดยลำดับลำดับจนจะปรากฏหรือปรากฏบ้างแล้วหรือปรากฏมากขึ้นโดยลำดับว่าเห็นว่าธรรมเหล่านี้สุดวิสัยไปหมดสิ่งที่ไม่สุดวิสัยก็คือความทำตามความโลภความโกรธความหลงซึ่งฝังอยู่ในนิสัยสันดานของตนสิ่งเหล่านี้เลยเป็นสิ่งที่ออกหน้าออกตาเหยียบย่ำทำลายศาสนาเหยียบย่ำทำลายพุทธบริษัทอุบาสกศิกาเหยียบย่ำทำลายพระเนรเถรฉีให้แหลกไปหมดปรากฏแต่สิ่งที่สั่งสมกิเลสโดยกิริยาที่แสดงออกทุกอากาศเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะบ่นถึงมรรคผลนิพพานจนกระทั่งหมดน้ำลายเขาไม่ปรากฏเพราะน้ำลายไม่สามารถที่จะยังมรรคผลนิพพานให้เกิดได้นอกจากการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักแห่งสวขาธรรมนั้นเท่านั้นมีเรื่องของศาสนาแม้จะเป็นของบริสุทธิ์สุดที่โลกที่มีกิเลสทั้งหลายจะเอื้อมตำหนิติเตียนได้ก็ตามแต่ก็เพราะอาศัยคนที่มีกิเลสเช่นเดียวกับพวกเราท่านๆนี้แอบอ้างตนว่าเป็นพุทธบริษัทเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นพระเป็นเนรแล้วเหนี่ยวพระธรรมพระวินัยเหล่านั้นเข้ามาสู่ตัวเองแล้วปีนขึ้นเหยียบย่ำทำลายด้วยการประพฤติปฏิบัติขัดต่อหลักธรรมหลักวินัยของพระองค์ตรงนี้โลกจะตำหนิติชมก็ควรอยู่แล้วเพราะกิริยามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยที่ศาสนาได้ถูกตำหนิติเตียนเพราะผู้ปฏิบัติศาสนาทำให้เป็นอย่างนั้นถ้าตามหลักธรรมหลักวินัยหรือหลักศาสนาธรรมล้วนๆและผู้ปฏิบัติให้ตรงแนวตามหลักธรรมหลักวินัยที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นจะหาทางต้องติดไม่ได้เลยลำพังความรู้ความสามารถของสัตว์ทั้งหลายที่มีกิเลสเต็มตัวนี้เพราะศาสนธรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่าความเป็นความรู้ความเห็นของสามัญชนเป็นไหนๆเราจะสามารถอาจเอื้อมตำหนิติเตียนได้อย่างไรเพราะเราไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่านั้นพอที่จะยกสิ่งที่ตนเห็นตนรู้นั้นเข้าไปเทียบเคียงกันแล้วเห็นว่าสิ่งที่ตนรู้ตนเห็นนี้มีคุณค่าหรือมีระดับสูงกว่าพอที่จะเหยียบย่ำทำลายหรือตำหนิติเตียนศาสนธรรมนั้นได้ทีนี้ถ้าผู้ที่รู้เห็นตามหลักธรรมที่ท่านสอนจนถึงจุดแห่งธรรมที่แท้จริงอย่างประจักษ์ใจแล้วก็ยิ่งจะหาที่ตำหนิธรรมของพระพุทธเจ้าแม้แต่น้อยไม่ได้เลยนอกจากจะกราบไหว้และเทิดทูนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์สุดส่วนนั้นอย่างหมอบราบและด้วยความสำนึกรู้บุญรู้คุณของท่านเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะแสดงออกได้เพราะเหตุนั้นพระสงฆ์สาวกพูดองค์พระองค์องค์ใดก็ตามเมื่อได้รู้ได้เห็นธรรมตามพระพุทธเจ้าแล้วแม้จะไม่ได้พบเห็นพระพุทธเจ้าองค์ศาสดาด้วยตาเนื้อของตนก็ตาม
ถ้าสงฆ์สาวกองค์นั้นๆอยู่ในสถานที่ใดกราบพระพุทธเจ้าอย่างถึงใจอยู่ในสถานที่นั้นเพราะพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นคือความจริงอันประจักษ์ใจของตนอยู่แล้วนั้นไม่ใช่พระอาการของพระพุทธเจ้าหรือพระรูปพระโฉมของพระองค์จะเป็นศาสดาอันแท้จริงแต่เพราะพระทัยเท่านั้นที่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วเป็นศาสดาขึ้นมาอย่างเต็มตัวพระอาการหรือพระกายของพระพุทธเจ้าเป็นเพียงเรือนร่างแห่งศาสดาเท่านั้นแม้เช่นนั้นพระสาวกก็ต้องเคารพอย่างถึงใจเช่นเดียวกันกับพระทัยที่บริสุทธิ์นั้นด้วยเหตุนี้ในธรรมที่กล่าวว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตจึงได้แก่ธรรมที่บริสุทธิ์ซึ่งตนรู้เห็นประจักษ์ใจนี้แหละคือธรรมแท้พระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็คือพระทัยที่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วนั้นคือพระพุทธเจ้าแท้ผู้ใดเห็นธรรมแท้ภายในจิตใจแล้วผู้นั้นชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเต็มพระองค์ผู้ที่เริ่มเห็นเป็นลำดับตั้งแต่กัลยาณปุถุชนถึงขั้นโสดาสกิทาอนาคาก็ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเป็นลำดับเมื่อถึงขั้นอรหัตตภูมิแล้วชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้จากพระทัยที่บริสุทธิ์พระทัยที่บริสุทธิ์นั้นแลที่เรียกว่าธรรมทั้งแท่งธรรมทั้งแท่งนี้แลที่เราทั้งหลายได้กราบไหว้ว่าพุทธังธัมมังสังฆังสนังกัจฉามิอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่พุทธธรรมโดยพระพุทธเจ้าที่ปรินิพพานนั้นแล้วศูนย์เป็นโมฆะไปหมดพระธรรมศูนย์เป็นโมฆะไปหมดพระสงฆ์ศูนย์เป็นโมฆะไปหมดหากศูนย์จริงคํากล่าวพุทธังธัมมังสนังกัจฉามิก็เป็นโมฆะโดยประการทั้งปวงผู้ปฏิบัติตามศาสนธรรมนี้ก็ไม่เป็นการปฏิบัติเพราะศาสนธรรมสูญไปแล้วปฏิบัติหาอะไรนี่ก็เพราะพุทธธรรมสงฆ์มีอยู่โดยหลักธรรมชาติและโดยความบริสุทธิ์ล้นล้วนของตนนั่นแหละที่โลกทั้งหลายกราบไหว้บูชาและปฏิบัติตามจึงได้รับผลเป็นลำดับมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะได้ผลตลอดไปไม่มีการสถานที่ใดจะมาเป็นอุปสรรคกีดขวางได้เลยเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธเกิดมาในท่ามกลางแห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าและได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติตัวตามหลักธรรมนี้ชื่อว่าจิตโฉมมนุสสปฏิลาโภโดยแท้คือความเกิดเป็นมนุษย์นี้เกิดมาได้โดยยากผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญญาลาภอันประเสริฐเต็มภูมิแห่งความเป็นมนุษย์ครับกล่าวคำนี้หมายถึงผู้ที่ได้เกิดมีความเชื่อความเลื่อมใสตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วประพฤติปฏิบัติตามนี่ชื่อว่าเต็มภูมิแห่งความเป็นมนุษย์ของเราไม่ใช่จะเต็มภูมิด้วยสักแต่ว่าร่างกายเฉยๆร่างกายมีได้ด้วยกันพ่อแม่เป็นคนลูกเกิดมาเป็นคนอยู่ในป่าก็เป็นคนเกิดในบ้านก็เป็นคนเกิดในเมืองก็คือคนเกิดตามทุ่งตามนาเกิดที่ไหนๆเมื่อพ่อแม่เป็นคนลูกเกิดมาเป็นคนแล้วต้องเป็นคนด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเกิดอยู่ภาคไหนเมืองใดทวีปใดโลกใดต้องรับยืนยันกันว่าเป็นคนโดยหลักธรรมชาติสมมุติแต่เพียงความเป็นคนเท่านั้นก็เหมือนกับต้นไม้จะเป็นต้นมีแก่นประเภทที่แน่นหนามั่นคงและคุณภาพดีเยี่ยมขนาดใดก็ตามแต่เมื่อไม่ได้นำมาทำประโยชน์ให้เต็มภูมิแห่งสาระคุณของตนที่มีอยู่ในต้นไม้นั้นแล้วต้นไม้นั้นๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร
ก็สักแต่ว่าชื่อว่าต้นไม้นี้ดีนะไม้นี้เป็นประเภทดีก็เป็นประเภทดีแต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรจากต้นไม้นั้นไม่ให้ผลประโยชน์อะไรแจกใครต้องอาศัยผู้มีความฉลาดนำต้นไม้ประเภทนั้นๆมาทำให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการและความฉลาดสามารถของตนไม้ประเภทนั้นๆก็จะมีคุณค่าก็จะเกิดผลเกิดประโยชน์แก่ผู้เป็นเจ้าของนั้นโดยลำดับและเต็มคุณภาพของมันด้วยความฉลาดของตนมนุษย์เราก็เหมือนกันเช่นนั้นเพียงเป็นรูปร่างแห่งมนุษย์เฉยๆก็ไม่ผิดอะไรกับต้นไม้ดังที่กล่าวแล้วนี้เมื่อต้องการจะให้มนุษย์คือตัวของเราเองมีสาระคุณมากน้อยต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมเช่นเดียวกับเรานำไม้มาทำประโยชน์จะเอาไม้นั้นมาทำประโยชน์ชนิดไหนแล้วแต่ความต้องการความฉลาดสามารถของเราจะเจรไนไม้นั้นๆให้เป็นประโยชน์ตามความต้องการของตนนี่เราจะทำตัวของเราให้เป็นสาระคุณอย่างไรเราเกิดมาในโลกนี้เราไม่ได้เกิดมาเพื่อความล่มจมชิบหายไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครตำหนิติเตียนแม้ตัวของเราเองก็ไม่ต้องการจะตำหนิติเตียนเราว่าไม่ดีแล้วเราจะทำยังไงตัวของเราซึ่งเทียบกับไม้นี้ถึงจะเป็นสาระคุณแก่เรานี่เป็นหลักสำคัญฉะนั้นจึงต้องมีการศึกษาทางโลกก็มีโรงร่ำโรงเรียนมากมายกายกองจนกระทั่งสร้างไม่หวาดไม่ไหวต่อผู้ต้องการศึกษาโรงเรียนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เต็มไปหมดเฉพาะอย่างยิ่งทั่วประเทศไทยของเราแม้เช่นนั้นก็ยังไม่ฉลาดแล้วทางธรรมะซึ่งเป็นสิ่งเป็นหลักวิชาที่ยอดเยี่ยมที่สุดเหนือวิชาใดๆทั้งหมดก็ยิ่งเป็นความจำเป็นสำหรับเราที่จะต้องศึกษาสำเนียกให้รู้และประพฤติปฏิบัติตามให้เกิดผลขึ้นภายในตัวของเราที่เรียกว่าสาระคุณเริ่มเกิดขึ้นแล้วจากการปฏิบัติตัวดีถ้าเป็นผู้สามารถจริงๆสาระคุณก็จะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเหมือนดังสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นคนธรรมดาสามัญเต็มไปด้วยกิเลสความโลภความโกรธความหลงเช่นเดียวกับพวกเราเพราะท่านเกิดณท่ามกลางแห่งกิเลสพ่อก็เป็นคนมีกิเลสแม่ก็เป็นคนมีกิเลสเวลาลูกเกิดขึ้นมาก็ต้องเกิดขึ้นมาในท่ามกลางแห่งกิเลสและลูกก็เป็นคนมีกิเลสแต่ทำไมท่านจึงสามารถเจรไนท่านได้จนกลายเป็นบุคคลที่มีสาระคุณอันยิ่งใหญ่และกลายมาเป็นสาระของโลกทั้งหลายได้เช่นเราทั้งหลายได้กล่าววาจาลึกๆทางจิตใจถึงท่านว่าพุทธังธัมมังสังฆังสนังกฉามิเนี่ยหรือสังฆังสนังกฉามิเพราะท่านเป็นคนบุคคลพิเศษทำท่านจากคนสามัญธรรมดาให้กลายเป็นบุคคลพิเศษขึ้นมาท่านจึงกลายเป็นสาระของโลกได้ด้วยความพิเศษแห่งคุณธรรมของท่านอ้าวทีนี้ย้อนเข้ามาถึงตัวของเราให้พยายามทำตนของเราให้เป็นสรณะคือเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่มั่นใจต่อเราได้ทั้งหน้าที่การงานภายนอกและการประพฤติตัวให้ดีมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจใจก็เป็นสาระคุณขึ้นมาเราก็เป็นที่พึ่งของเราได้จะเรียกว่าเป็นสถานะของเราได้ก็ถูกไม่ผิดส่วนมากมนุษย์เรามักจะพึ่งผู้อื่นเป็นนิสัยไม่ค่อยจะสนใจในการพึ่งตัวเองเลยด้วยเหตุนี้ในธรรมท่านว่าอัตตาหิอัตโนนาโถจึงขัดแย้งต่อใจมนุษย์ผู้หวังพึ่งผู้อื่นอยู่เป็นจำนวนมากทีเดียวอัตตาหิอัตโนนาโถนั้นท่านสอนไว้ว่าตนนั้นแลเป็นที่พึ่งของตนเพราะอะไรเราจึงต้องอาศัยผู้อื่นเพราะเป็นนิสัยมาดั้งเดิมเวลาเกิดมาจากกับพ่อกับแม่ก็พ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูเราเป็นอิสระที่สุดยิ่งเป็นลูกเล็กๆเด็กเล็กๆด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นผู้มีอำนาจวางท่าอำนาจวาสนามากมายใหญ่โตทั้งที่เป็นเด็กตัวเท่าอึ่งอ่างแต่อำนาจมากมายก่ายกองดุด่าว่ากล่าว
ตบตีพ่อแม่ก็เก่งด่าพ่อแม่ก็เก่งอะไรก็เก่งต้องการอะไรขี้ไม้เป็นไม้ขี้กาเป็นกาขี้อะไรให้เป็นอันนั้นมาไม่หามาให้ไม่ได้แผดเสียงแผดอำนาจออกมาด้วยการร้องห่มร้องไห้ต่างๆนั่นนะกิริยาท่าทางอะไรเป็นยักษ์เป็นผีขึ้นหมดถึงให้นามว่าข้าหลวงในครอบครัวไม่ผิดนี่อันนี้ใสอันนี้ฝังมาโดยลำดับโตขึ้นมาแล้วก็หวังพึ่งผู้อื่นหวังพึ่งผู้อื่นอยู่เรื่อยๆไม่ค่อยจะคำนึงถึงการพึ่งตัวเองบ้างเลยไม่อาจจะพึ่งคนอื่นคนอื่นแม้จะไปทำราชการงานเมืองก็หวังแต่จะพึ่งคนอื่นหน้าที่การงานซึ่งควรจะได้ให้เป็นประโยชน์แก่แผ่นดินไม่ค่อยจะสนใจอะไรมากนักยิ่งกว่าหวังเงินลงเงินเดือนไปเท่านั้นนี่ก็เสียผู้ที่หวังพึ่งตนเองก็คือทำหน้าที่การงานให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเรื่องผลนั้นไม่ต้องบอกจะปรากฏขึ้นมาเองนิสัยอันนี้ก็จะฝังเข้ามาได้ให้กลายเป็นตนเป็นพึ่งของตนได้เพราะฉะนั้นธรรมที่ท่านสอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนั้นจึงเป็นธรรมที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งให้คนได้คิดถึงเรื่องของตัวว่ามีความบกพร่องอะไรอยู่มากมายก่ายกองไม่มาซ่อมแซมหรือดัดแปลงให้มีความแน่นหนามั่นคงพอที่จะพึ่งตนเองได้พระสาวกเบื้องต้นก็พึ่งพระพุทธเจ้าเมื่อได้รับพระโอวาทจากพระองค์แล้วพยายามนำธรรมนั้นเข้ามาเป็นเครื่องมือบำเพ็ญเพื่อหวังพึ่งเพื่อความพึ่งตัวเองได้เป็นลำดับลำดับจนกระทั่งสามารถพึ่งตัวเองได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยดังพระสารีบุตรได้กล่าวธรรมบทหนึ่งขึ้นว่าผมไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าด้วยสัญญาอารมณ์ผมไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าด้วยความล่ำลือของโลกของสงสารนี่เป็นหลักสำคัญผมไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าเพราะความที่ว่าพระองค์เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมถึงขั้นความเป็นศาสดาของโลกแต่ผมเชื่อพระพุทธเจ้าโดยหลักธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นสิ่งใดผมได้รู้เราได้รู้เห็นสิ่งนั้นอย่างประจักษ์ใจหาที่ค้านพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เชื่อพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TVโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: หลวงพ่อสื่อชัยทั้งข้าชัยสื่อเขาบวน
2: ครับ
1: ช
2: าลีครับ
1: เราเคยมาจำสาทำไม
2: คงไปอยู่ห้วยทรายแล้วเพราะว่า95
1: ฮะ
2: คงจะไปเป็นที่ห้วยทรายนะครับเพราะว่าปี95วัดป่าบ้านตาดยังไม่มีครับ
1: ไม่มีพระทำติดเฉย
2: ๆครับผม
1: ปี95เราที่ห้วยทราย
2: ครับ
1: 95คือ89
2: ครับ
1: 98
2: ปี
1: 98แล้วขึ้นมาที่นี่ใช่ไหมล่ะ
2: พฤศจิกา98
1: เออพฤศจิกา98ก็3จำชื่อน้องขือ94 95 96 97จำคนชาย4
2: คร
1: ับ หลวงพ่อนี้ไปอยู่กับเขาเราคงระยะถึงไม่ลา
2: ครับ
1: ผม98ผมปลายปีพฤศจิกา98แล้วกลับมาจากกันแล้วมาอยู่ที่นี่ยัง98ไม่ได้พันสายอ่ะ99 500ด้วยพรรษาจำเด็ก99กับ500เดือน98อยู่ที่จันทร์พรรษาที่จันทร์98ตั้งแต่98มาตรงร่างฝั่งนี้มันก็40เท่าไหร่ปีนะ48ปีมัน
2: 49เต็มจะยาว50
1: เนาะจ้างวัดนี้อยู่ตั้ง48ทำงานดูสิ99เนี่ยเราได้พรรษา99 500
2: 2ปีกว่า49ปีเต็ม
1: 6
2: แล้ว98อีกนิด49ปีเต็มนะครับ
1: เป็น48ปีใช่ไหม
2: 49เลยครับ
1: เหรอ7นี่ยังไม่ได้พรรษาเหรอ
2: ปี99กับปี500 2ปีอันนี้47
1: เออ47นี่ยังไม่ได้พรรษาอีกนะ
2: ยังไม่นับนะฮะ
1: เออไม่นับ46คือหัวกบวกก็สามก็ไปก็เป็นสี่แปดหนึ่งสี่แปดปีหนึ่งสร้างวัดที่นี่ไปเมื่อวานไปวัดนัชชุมวงศ์ชื่อว่าเขาศกเราจำไม่ได้เลยเตือนหมดแล้วก็เป็นดงทั้งนั้นรอบวัดเป็นดงทั้งหมดเลยคงลงตัดลงเสือลงคงเสือลงเนื้อเต็มไปหมดจนกระทั่งถึงบ้านไทวานถึงวังสามหมอมันต่อกันไปตรงใจครั้งที่เอามาพักอยู่วัดคือมัชฌิมวงศ์นั้นมันเป็นโยมทั้งหมดเราไปพักอยู่ทางด้านตะวันออกไม่อยู่ในถึงวัดนะก็อยู่ในป่าทั้งที่วัดนี่ก็เป็นป่าเราก็มีพระอยู่ในวัดนอกวัดเกิดวัดตรงนี้ไม่มีพระเราอยู่ในป่าอยู่ไปไปคราวนี้ไม่รู้เลยมันเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นไร่เป็นนาเป็นหมดเลยเราวัดชุมวงเหอวัดชุมวงเหอวัดชุมวงในแถวนี้มีกี่วัดมีวัดเดียวอยู่ทั้งนั้นนะเออจะข้างนั้นยอมรับเราว่าเคยมาอยู่ที่นี่ก็ว่างคือมันเปลี่ยนขนาดนั้นอ่ะต้นไม้หมูสูงจนไม่ยามแต่ก่อนก็มีแต่มันไม่ใหญ่อย่างนี้มันเป็นตรงจริงศาลาก็มีหลังไม่ใหญ่โตอะไรเลยมีศาลาหลังเดียวเรียกกุฏิกระต๊อบอยู่ในป่าอยู่ในป่าถึงอย่างนั้นเรายังไม่อยู่เราออกไปอยู่โน่นอีกนอกเขตนั้นอยู่ในป่าอีกเขาบอกว่าทำป่าช้าว่าเรามีทำป่าช้าเนี่ยพักภาวนาที่นั่นเดี๋ยวตอนนี้แหละตอนมาจากโคราชท่านสาแปดมาจากโคราชมาว่าจะตามพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ทันท่านไปสักสองสามวันแล้วเราก็เลยออกมาเที่ยวทางนี้ทางอำเภอกุมภวาไปทำนู่นมันเป็นดงเป็นป่าทั้งนั้นนะแต่ก่อนไปที่ไหนสะดวกสบายบ้านเป็นบ้านเฉพาะอยู่ในดงรอบมบเลยไปคราวนี้มันเป็นไร่เป็นนาเป็นพุ่งเป็นบ้านไปหมดเลยครับจำไม่ได้เลยว่าวัดนี่วัดมัชฌิมวงศ์เราไม่เชื่อก็เหมือนที่เราไม่เชื่อวัดอรัญญิกาวาส วัดอานิกวาสที่อำเภอท่าบ่อก็เป็นโรงจริงๆที่ตลาดนี่ใหม่นี้เขามีใหม่นะไม่รู้8ปีแล้วกลับมาเป็นบ้านเป็นเรือนหมดพันธะ8แล้วออกจากนี่ไปน้องชายก็ไปที่อะไรล่ะที่อำเภอท่าบ่อไปพักวัดอานิกวาสอยู่ในป่าจากนั้นเราก็ไปหาพระแม่ครูจารย์ก็ในพันธะ8พันธะ16เราย้อนกลับมาเข้าไปในภูเขาก็อยู่ทางถ้ำผาดักหรืออะไรนั่นกับป่าเสือมันจะดีเลยก็อยู่จนท่านเจ้าคุณนั่นท่านไปด้วยแต่ว่านั่นเราก็ไปด้วยว่าโอ้ยแล้วกันจริงเราก็นึกแล้วก็เราจะไปหาคำความเพียรไปกับพระก็เป็นอุปชาเราด้วยมันก็ต้องและเป็นกังวลแล้วว่าเป็นจริงๆอยู่ที่แรกเราก็พักอยู่ในผู้ก็ยังไปส่วนในบริเวณศาลาเล็กๆท่านไปเยี่ยมอาจารย์ล่านะที่แรกแต่อยู่นั่นก็ไม่สบายเพราะจิตมันหมุนนี่เป็นธรรมจักรมันจะอยู่กับใครได้บ้างไปเลยออกจากนั้นมันอยู่นั่นก็ห่างอยู่นะห่างท่านยังมีตกกับเราอยู่อยู่ห่างนั้นก็มีเนี่ยแต่ยังนั้นนะเขาไปอยู่ป่าเสือจากนั้นมาเราก็ไปเที่ยวดูที่นั่นที่นี่จะไปเห็นที่หนุ่มเหมาะในป่าลึกๆที่นี่นะแล้วให้ญาติโยมเขาไปทำแค่ให้เรียบร้อยแล้วไปทำภาวนาของเราที่นั่นจะมาฉันร่วมแต่ตอนนั้นแล้วจากนั้นแล้วก็เราจะไปที่นู่นเราคิดว่างั้นเพราะจิตมันหมุนเป็นธรรมจักรตลอดเวลาจิตวันศาที่หกมันเดือน4แล้วระหว่างนี้มั้งเดือน4อ่ะเดือนมีนาเมษาอยู่ทางโน้นอยู่ในป่าอยู่กับท่านไม่สะดวกท่านก็คุยธรรมะเนี่ยก็เป็นธรรมะธรรมดาพื้นๆอย่างที่ไม่ใช่ธรรมะที่เราหมุนอยู่จิ้วๆนั่นมันมันก็เข้ากันไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ไม่สบายตอนค่ำคืนก็ต้องมาหาท่านนะคุยกับท่านอยู่นั่นเราไปอยู่นู่นกลางคืนเราไม่มาเราจะมาแต่ตอนเช้าเราจะไปอยู่นู่นอย่างนั้นเราก็ไปทำให้เขาทำแค่ให้เล็กๆไกลไกลจากท่านไปเรียกว่าเหมาะว่างั้นเถอะเราจะมาฉันอย่างนั้นร่วมจากนั้นเราไม่มาถึงเวลาจังหันเราถึงจะมาแล้วบางงานของเราไม่ว่างเราไปทำให้เขาทำแค่ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาแล้วท่านไปที่นี่นะเนี่ยเวลาเรามาสิพักของเราเหมือนแล้วท่านก็พาโยมไปไหนมหาบัวไปทำแค่ทำที่ไหนว่างั้นให้โยมเขาพาไปไปท่านไปดูพาท่านไปดูที่ก่อนทำค่ำเราอยู่แค่นั้นเรายังไม่ไปนะเราไปทำเสร็จวันนั้นแหละเรายังไม่ไปตอนค่ำจริงๆลาท่านแล้ววันหลังยิ่งจะไปว่างั้นนะพอเรากลับมาท่านก็ไปดูเดี๋ยวตอนอาขั้นตอนข้ามที่นี่ท่านเปิดแล้วนะเปิดเผยแล้วนะอยู่ที่นี่ท่านก็เปิดเผยมาตั้งแต่อยู่ที่นี่แล้วก็วิจกกับเธอวะนะก็อยู่ป่าลึกวะก็ไม่เห็นลึกอยู่ที่นี่เพราะตอนเช้าตอนเย็นเราก็มาเกี่ยวข้องกับท่านอยู่ที่นี่นะเราไม่สะดวกในงานของเราเพราะนั้นจึงอยู่ตรงนู้นจะมาเฉพาะตอนเช้าเท่านั้นเท่านั้นเราคิดว่าเวลากองไปทำเสร็จแล้วท่านก็ไปดูกลับมาตอนค่ำเราก็ไปหาท่านคิดว่าลาท่านไปละวันพรุ่งนี้ก็ไปละฝั่งนั้นนะไปเมื่อเราก็ไปดูที่เธออยู่นะบัวฝั่งอันนี้มันก็เกี่ยวพอแล้วนี่นะบัววะยิ่งไปอยู่ที่นั่นโอ้ยเราวิตกมาบัวน่ากลัวนะบัวนะอย่าไปเถอะว่าอีกแหละโอ้ยเรามันยังไงกันคนหนึ่งก็ท่านก็อยู่สภาพของท่านเราสภาพของเรามันต่างกันเฮ้ยอย่าไปเถอะบัวเราเป็นห่วงเธอวะโอ้ยนั่นป่าจริงๆนั่นน่ะพวกสัตว์พวกเสือไปแล้วนี่ที่ท่านเปิดเอาแล้วนะที่นี่นั่นน่าเป็นห่วงนะบัวนะจะไปเถอะบัวก็เราจะฝืนท่านยังไงได้ล่ะใช่ไหมล่ะตกลงก็เลยไม่จะไปทำร้านเฉยอันที่นี่จิตมันก็หมุนตลอดมันอยู่ไม่ได้หลายครั้งนั้นลาท่านไปที่นั่นที่นี่ท่านก็มีอุบายพูดอย่างนั้นตลอดพอครั้งที่สามนี่ ว่าจะขอไปอยู่ในเขาลูกนี้ว่างั้นนะขี้ไปเห็นมีภูเขาหนึ่งขอไปพังที่นี่เขาว่ามีสถานที่ดีอยู่ว่างั้นถ้าครั้งที่สามท่านเปิดเลยนะเออบัวเอ้ยว่างั้นนะเรามาอยู่กับเธอนี่เธอเป็นกังวลกับเราเธอไม่สะดวกเราไปแล้วเธอจะสะดวกสบายเลยว่างั้นนะให้ว่างั้นนะก็เรามันอยู่ไม่ได้มันหมุนอยู่ตลอดฉะนั้นเราก็หาวายลาหนีไปออกไปเลยคนนี้หนีไปเลยนะท่านก็เลยเออมหาบัวนี่อยู่กับเราไม่สะดวกสบายเป็นยังไงนะว่าท่านพูดกับโยมกับท่านล่าอาจารย์ล่านะ
3: ครับ
1: มหาบัวมาอยู่กับเรารู้สึกดิ้นทั้งนู้นดิ้นทั้งนี้เรื่อยจนฉันไม่รู้เรื่องของเรานะไม่ค่อยสนิทอยู่กับเราไม่ค่อยสนิทท่านมักจะไปที่นั่นท่านจะไปที่นี่อย่างนั้นเป็นยังไงนะมหาบัวว่างั้นนะท่านรู้สึกจะมีอะไรกับเราแต่เรามันหนักใจทางนี้ไม่เป็นกังวลเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องโลกเรื่องของเรามันไม่เรื่องเป็นเรื่องธรรมล้วนๆเดียวหนีจากท่านที่จนได้พอเราหนีมาแล้วท่านก็ไม่กี่วันท่านก็หนีมาก็มาพูดอยู่ทางวัดโพจะพูดให้พวกกรรมฐานต่างท่านจะรู้เรื่องของเรานะที่แรกท่านคิดจะยกโทษเรานั่นมหาบัวอยู่กับเราไม่เป็นสุขไม่เป็นยังไงไม่รู้นะมาแล้วลาไปนั่นแล้วลาไปลาไปนั่นว่างั้นนะไม่เป็นสุขมหาบัวเป็นยังไงเน่าพอดีไปคุยกับพระที่เคยคุยสมากับเราที่นี่นะพระเป็นพระกรรมฐานที่เคยคุยสมากับเราเวลาเล่าเรื่องเป็นลักษณะที่ว่าไม่พอใจในเราว่าเราอยู่กับท่านท่านไม่พอใจคนเราไม่พอใจคงเป็นอย่างนั้นหมาบัวเป็นยังไงไม่ทราบนะมาอยู่กับเราแล้วไม่อยู่เป็นสุขนะว่าไม่อยู่เป็นสุขเดี๋ยวลาไปนู้นเดี๋ยวลาไปนี่จนกระทั่งเราให้ไปเสร็จแล้วไปเลยว่าเป็นยังไงนะมหาบัวพาตรงนั้นเคยเราเคยเล่าให้ฟังแล้วท่านเลยเล่าให้ฟังที่นี่นะโอ้นี่เวลานี้ท่านกำลังอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นท่านต่อฟังมาท่านกำลังธรรมะของท่านกำลังเล่นท่านอยู่กับใครไม่ได้ท่านหลีกหนีมานี้มานี่นี่จะอยู่กันเดียวเนี่ยความเพียรของท่านจนเม็ดจนหน่อยนี่ท่านมาก็พระเดชพระคุณท่านอาจจะเป็นห่วงความเพียรของท่านท่านจึงไปที่นั่นที่นี่เหรอเหรอเรื่อยก็ไปนะจ้อก็ไปเลยเล่าเรื่องธรรมะของท่านมีธรรมะประเภทนี้ท่านเคยเล่าให้ฟังแล้วท่านไม่มีวันมีคืนท่านอยู่กับใครไม่ได้บางอันท่านต้องหลีกไปอยู่คนเดียวคนเดียวของท่านอย่างนั้นเหรอจ้อเขาเรื่อยนะที่นี่นะท่านเป็นอย่างนั้นแล้วโอ้เพราะงั้นเธอจะอยู่กับเราไม่ติดว่างั้นนะที่นี่นะไปอยู่กับเราเนี่ยไปทำลึกๆแล้วก็เป็นห่วงอยู่แล้วยังไม่หนำซ้ำยังโดดเข้าไปนู่นนี่แล้วก็โดดเข้าไปภูเขาตรงนั้นตรงนี้อยู่เลยอ๋ออย่างนั้นเองนะนี่ลงใจนะอ๋อเป็นอย่างนั้นเองว่าท่านพระท่านเล่าล็อกเราไปเล่าให้ฟัง ท่านอยู่กับใครไม่ได้ท่านหลีกหนีจากหมู่จากเพื่อนตลอดเวลามีมานี่ได้มากับพระเดชพระคุณท่านก็มาด้วยความจำเป็นท่านก็มาพระก็เลยเล่าให้ฟังแต่ท่านก็อดเรื่องงานของท่านไม่ได้ท่านก็หลีกนี่อย่างนั้นเหรอโอ้ยเราไม่รู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนั้นเองนะว่าทีนี้พอเรากลับมาคราวหลังขอโทษเรานะเออบัวเราได้คิดผิดกับเธอมากตอนเธอไปอยู่กับเราว่าเธอรังเกียจเราอะไรต่ออะไรเราอดคิดไม่ได้นะทีนี้พระมาเล่าให้ฟังแล้วเออเราพอใจเราขอโทษนะบัวหน้าว่างั้นนะขอโทษเธอนะโอ้จะเป็นอะไรว่างั้นเนี่ยทีนี้ท่านเห็นโทษของท่านนะที่ว่าเราอยู่ไม่ได้อย่างนี้เพราะความเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นนั่นพระเล่าให้ฟังอย่างนั้นเลยเราจ่อฟังเลยพอเรามาเลยขอโทษเราไม่ลืมนะขอโทษเธอนะบัวนะข้าเข้าใจผิดว่านึกว่าเธอรังเกียจข้าจนว่างนั่นเปิดออกมาเลยพอมาจากนั่นก็ขึ้นภูเขานั่นแหละขึ้นดอยตะมะเจดีเดือน6ละขึ้นเดือนพฤษภาละขึ้นจากนั่นไปก็ท่านก็ไล่ไป สกลนครเราจะบัดไปสกลอยู่แล้ว เราจะไปตามสบายแล้วท่านผูกพันมากนะนั่นท่านให้ไปบวชหมอเจริญนี่แหละวัฒนสุชาติตอนนั้นเขาเรียนแพทย์อยู่ให้ไปสวดเป็นกรรมวาจาเขาท่านจะไปบวชแล้วให้เราไปสวดกรรมวาจาให้รอท่านอยู่วัดสุทธาวาสนั้นว่างั้นพอบวชแล้วเราก็เปิดขึ้นเขาไปฟังเสียงใครล่ะท่านก็อยู่สกลนครวัดสุทธาวาสถึงเวลาท่านกลับมาเราเปิดหนีเลยนี่แหละเรื่องของอยู่ที่วัดดอยธรรมเจดีย์นั่นเป็นขั้นสุดท้ายย้อนเวลาไปก็เดือน3อยู่ที่นั่นไปนู้นเดือน6กลับมาฮะ
3: โรคอะไร
1: โร
3: คขันอก
1: ขันอกอยู่นู้นอยู่ในเขาอยู่ทางนู้นอ่ะทางที่ว่าไปทางถ้ำผาดักลงมาจากนั่นแล้วก็มาอยู่นี่แล้วก็มาขัดอกลงมาจากภูเขาแล้วก็มาอยู่ตีนเขาลาท่านจะคุณมาท่านเอาไว้ไม่อยู่ว่างั้นเถอะนะมันจะอยู่ได้ไงมันหมุนยุ่ยติ้วอยู่เพราะนั้นก็มาเจ็บขัดอกที่นั่นแหละหายจากนั่นแล้วก็ถึงเลยมาสกลนครแล้วขึ้นวัดดอยธรรมเจดีย
3: ์ท่านอาจารย์ล่าที่พ่อแม่ที่การพูดถึงนี่คือท่านอาจารย์ล่าที่คือผู้สิทธิ์หลวงปู่เสาหรือว่าน
1: ั่นแหละนั่นแหละของนั่นแหละ
3: ท่านอยู่แถวนั้น
1: ท่านอยู่นั่นแหละท่านอาจารย์ล่าท่านอยู่องค์เดียวท่านอ่ะอยู่ลึกๆและอาศัยพวกทำไร่ทำสวนอยู่นั่นลึกๆเป็นท่านจะคุณอยากไปเยี่ยมท่านนี่เจ้ชวนเราไปด้วยเราจะไปลำพังเราต่างหากนะตรงนั้นเราก็ต้องไปก็ไปดูประชาเราจะว่างไหมมันไปแล้วมันก็ไม่สบายอย่างไรเพราะจิตมันหมุนตลอดเวลาอยู่กับใครไม่ได้ฟังสิ นี่แหละถึงขั้นมันจะไปฟังเอาสิจิตถึงขั้นมันจะผึ่งจะไปแล้วอยู่ไม่ได้อยู่กับใครไม่ได้นะแม้แต่อยู่กับพระด้วยกันอย่างท่านเจ้าคุณนี่ยังกับเพื่อนฝูงด้วยกันยังอยู่ไม่ได้เสียเวลาเหมือนน้ำไหลบ่าแล้วคิดกับองค์นั้นพูดกับองค์นี้ไม่ได้มันจ่อเหมือนนักมวยเข้าวงในติ้วติ้วติ้วอย่างนั้นตลอดเวลาเว้นแต่หลับพอตื่นกับปุ๊บแล้วเอากันแล้วตลอดไม่ได้คิดถึงดินผ้าอากาศที่ไหนที่ไหนมีจะหมุนอยู่ภายในตลอดการขบการฉันไม่สนใจไปดมพันจะของเนี่ยอยากฉันเมื่อไหร่ก็ฉันไม่อยากฉันหมุนติ้วตลอดเลยนี่เป็นความเพียรในระยะนั้นเรียกว่าเป็นความเพียรอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัติหมุนตลอดถึงขั้นมันจะไปพูดเปิดสติแล้วเพราะมันจวนจะตายแล้วนี่เราจิตทำเมื่อมีกำลังแล้วเป็นอย่างนั้นถึงขั้นนี้แล้วไม่อยู่มีใจหมุนติ้วติ้วอยู่กับใครไม่ได้เลยเพราะงั้นเราถึงหลบถึงหนีอยู่คนเดียวพอพ่อแม่เอาศพพ่อแม่ของอาจารย์มั่นแล้วก็หลีกหนีลบหนีเรื่อยไม่ให้ใครทราบนะไปไม่บอกใครเลยจะออกไปทางไหนไม่บอกไปอยู่นี่ประมาณ2อาทิตย์บ้างอะไรบ้างนี่เดี๋ยวพระเนรจะตามหลบหนีอีกแล้วไปอยู่แล้วอยู่นั้นนี่แหละก็ไปจนกอกจนท่านสกุลอุปชาไปด้วยนี่เราก็ทนมาได้แล้วก็ล่าหลีกไปนั่นหลีกไปนี่ชักจับไปที่จับดูเรื่องความดิ้นของเราเดี๋ยวลาไปเดี๋ยวลาไปเดี๋ยวลาไปนี่หมาหัวมันเป็นยังไงวะอยู่กับเราอยู่ไม่ติดว่างั้นเหมือนจะรังเกียจเราอะไรท่านว่าไปนะจนกระทั่งพระมาท่านก็เล่าให้พระฟังที่เล่าให้พระฟังที่นี่พระที่ได้ฟังนั้นก็เคยได้ฟังธรรมะกับเราแล้วพระก็เลยเล่าเรื่องนี้ฟังท่านต่อฟังเหือเขาเรื่อยเลยเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นอย่างนั้นเหือจ่อโอ้ยเราคิดกับมหาบัวคิดผิดมาพอแล้วว่ามหาบัวรังเกียจเราโอ้จะอย่างนั้นเองนะว่างเพราะงั้นเธอถึงอยู่กับใครไม่ได้วะที่นี่ลงแล้วนะลงใจนี่เวลาเรามาทีหลังมาพบท่านขอโทษเลยนะนั่นท่านก็พูดกลมๆโอ้ยเราได้คิดผิดกับเธอมากแล้วนะบัวนาวะว่าเธอรังเกียจเราอยู่กับเราไม่เป็นสุขเอี้ยวลาไปโน่นเอี้ยวลาไปนี่เอี้ยวเราไม่รู้กี่ครั้งจนกระทั่งท่านว่าเออถ้าเธอนี้ ไปจากข้าแล้วเธอก็ชนสบายเลยน้ำบัวน้ำว่างฉันเปิดออกมาให้เราฟังฟังก็ฟังแต่มันไม่ถอยอันนี้ท่านพูดออกมาเองนี่ท่านก็มาพูดให้พระฟังก็เล่าเข้ากันได้ละหมดเวลาเล่าเรื่องพาเล่าเรื่องเรื่องภาวนาของเราท่านจึงต่อหูต่อเฮ้ออย่างนั้นหรืออย่างนั้นหรือเลยโอ้ยดังนั้นเราคิดผิดกับหมาบัวพอแล้วแล้วเราเนื่องว่าหมาบัวรังเกียจเราเลยท่านไม่รังเกียจแต่ว่าเล่าเรื่องความเพียรให้ฟังโอ้อย่างนั้นนะลงใจเลยนะพอมาเห็นเราขอโทษเลยเจ้านั่นก็อย่างนั้นนะเราได้คิดผิดกับเธอมามากแล้วนะบัวน่าว่าเธอรังเกียจเราเราได้ทราบแล้วจากพระเล่าให้ฟังเราโอ้ยเราพอใจบัวว่าเราผิดท่านบอกว่าท่านผิดนั่นแหละเรื่องราวมันนี่เลยพูดถึงเรื่องความเพียรคิดดูที่ว่าอยู่กับใครไม่ได้เลยก็ไปองค์เดียวองค์เดียวตลอดตั้งแต่ปกติแล้วก็ไปองค์เดียวเราอยู่แล้วยิ่งธรรมะประเภทนี้เข้าถึงใจแล้วฉะนั้นอยู่กับใครไม่ได้เลยจะไปองค์เดียวอยู่องค์เดียวเท่านั้นอยากฉันก็ฉันไม่อยากฉันกี่วันช่างมันทั้งอันนี้ไม่ได้ละหมุนติ้วนี่แหละธรรมะฆ่ากิเลสถึงขั้นฆ่ากิเลสอยู่ที่ไหนฆ่าทั้งนั้นแต่ตลอดกิเลสฆ่าคนทรมานคนเป็นอัตโนมัติของมันมันเป็นกิเลสอยู่ภายในก็เป็นกิเลสทางด้านออกมาให้พูดให้ทำอะไรเห็นได้ดูได้ยินอะไรเป็นกิเลสทั้งนั้นเป็นอัตโนมัติกิเลสสร้างผลประโยชน์ของมันแล้วสร้างฟืนสร้างไฟให้เราเป็นอย่างนี้ตลอดไม่ว่าหัวใจใดเป็นอย่างนี้กิเลสทำงานเป็นอัตโนมัติในวัฏจักรของมันทีนี้พอทำมานี่ขึ้นรับกันแล้วทีนี้วัดกันทำเป็นอัตโนมัติแก้กิเลสฆ่ากิเลสแบบเดียวกันอยู่ที่ไหนฆ่าแต่กิเลสแก้แต่กิเลสตลอดเวลาเว้นตลอดนี่อัตโนมัติฆ่ากิเลสแต่ก่อนกิเลสฆ่าสัตว์ฆ่าธรรมภายในใจของสัตว์เวลาธรรมมีกำลังแล้วฆ่ากิเลสแบบเดียวกันเลยเหมือนมันประจักษ์เอามากอันนี้คืออยู่กับใครไม่ได้เลยต้องอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวตลอดเวลาไม่มีคำว่าเผลอไปไหนว่างั้นเลยก็มันหมุนที่ตลอดเวลาแม้ที่สุดท่านยังอยู่นี่มันก็บวกก็เคี้ยวไปอย่างนั้นอาหารมันไม่ได้อยู่กับนี่นะมันอยู่กับนู่นหมุนอยู่ภายในลึกๆเหมือนเรารับทานอาหารนี่นะมันจะคิดไปเรื่องโลกเรื่องสงสารแล้วมันก็คิดตามเรื่องอัตโนมัติของกิเลสใช่ไหมล่ะทีนี้อัตโนมัติของธรรมฆ่ากิเลสตลอดก็แบบนั้นแหละเนี่ยการที่ว่าอยู่

พูดถึงขนาดนั้นนะพูดกับเราเพราะไม่อยู่เป็นสุขแล้วเหนียวลาไปนั่นเหนียวลาไปมันไม่สบายมาคุยกับท่านนี้ก็เหมือนกับเราจับดินสอกับกระดาษจะเขียนมันเขียนไม่ได้แต่มือกับดินสอจับกันอยู่กับกระดาษมันเขียนไม่ได้เพราะกล้องฟังต้องท่านพูดอยู่เนี่ยจิตของเราที่จะหมุนเนี่ยมันหมุนไม่ได้เข้าใจไหมล่ะมันต้องรอเนี่ยทีนี้มันรำคาญด้วยพอออกจากท่านไปป้าบมันก็ปับปับปับปับเลยเขียนเลยนี่ก็อย่างนั้นแหละมีเวลามันหมุนจากนั้นแล้วมันก็เข้ามหาสติมหาปัญญาอันนี้ซึมไปเลยจ้ะโอ้ยพูดยากพูดไม่ได้ละแต่เจ้าของไม่สงสัยมันเป็นเองสงสัยอะไรสติปัญญาอัตโนมัติขั้นนี้ก็นั่นแล้วมันเป็นอย่างนั้นแล้วหมุนแล้วยิ่งก็ไปหามหาสติมหาปัญญายิ่งละเอียดเรียกว่าซึมไปเลยสติปัญญาเป็นอันเดียวกันเลยตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัตินี่มันก็เป็นอันเดียวกันแล้วอันนั้นยิ่งสนิทเข้าไปอีกซึมไปเลยฆ่ากิเลสแบบซึมไปเลยซึมไปเลยนี่มันได้ผ่านไปทุกอย่างแล้วเพราะงั้นมันถึงจะพูดได้ทุกอย่างเพราะเรามันคนวาสนาอาภัพมันยากมันลำบากมันจึงเลยทำทุกแง่ทุกอย่างทีนี้มันก็รู้ก็เห็นผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาได้มากมายแล้วใครพูดที่ไหนมันก็รู้ทันทีมันหนักขนาดนั้นเวลาถึงท่านนั้นแล้วที่นี่ถ้ามันบังคับไม่นอนนั้นน่ะไม่ว่ากลางคืนกลางวันไม่บังคับให้นอนจริงไม่นอนคือมันเพลินกับงานหมุนอยู่ตลอดเวลาดีใจนอนธรรมดาโอ้ยไม่ได้เลยต้องบังคับให้นอนเวลาบังคับนั้นห้ามทำงานอย่างนั้นให้เขามาอยู่กับพุทโธเอาพุทโธเป็นคำบริกรรมฟังดีนะกลับมาหาพุทโธอยู่นะเอาคำบริกรรมคือพุทโธนี่ให้จิตอยู่กับพุทโธไม่ให้ออกไปทำงานบังคับมาอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธทียิบสติทั้งมวลเนี่ยรวมเข้ามาอยู่กับพุทโธอันเดียวต่อแล้วจิตก็ค่อยสงบแน่วเลยพอจิตสงบแน่วลงไปแล้วมันปล่อยงานแล้วที่โอ้ยเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำนะมันเบามันสบายทุกอย่างเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำนี่ถึงอย่างนั้นยังต้องบังคับนะออกไปได้ออกมันจะโดดถึงแต่งานเพราะงานนั้นมีน้ำหนักมากกว่านี้อันนี้เพียงพักบิดเฉยไม่ได้ทำงานพอเห็นว่าได้กำลังแล้วจิตที่มีความกระปี้กระเป๋ามีกำลังบังชาแน่นหนามั่นคงความผาสุกสบายเหมือนถอดเชี่ยนถอดน้ำอยู่ในนั้นนี่เรียกว่าสั่งสมกำลังในสมาธินี่พอได้กำลังแล้วหน้าที่นี่แล้วได้พอแล้วที่นี่พอล่ามือที่ว่าเผลอไม่ได้นะมันไม่มีเผลอพอลามือคืออ่อนมือพับดีดผึ่งเลยปล่อยเฉยๆฉันพุ่งเลยนี่แหละจิตที่ได้มีกำลังจากสมาธิแล้วสมาธิเป็นเครื่องหนุนกำลังมันเห็นไม่ชัดพอออกจากนี้แล้วสมมติว่าไม้ท่อนนี้ชิ้นนี้แหละมีดเล่มเก่านี่แหละไม้ท่อนเก่านั่นแหละคนเก่าแล้วฟันนี่ขาดสะบั้นเลยเพราะกำลังก็ดีมีดก็รับหินมาแล้วฟันนี่ขาดสะบั้นเลยเวลามันซัดกันนั้นมันเลยไม่ทราบเอาฟังสันทางขมลงคือมันชุนมูลมากนี่พอจิตพักแล้วมันออกไปนี่มันก็ซัดกันเนี่ยซับจนขาดแม้ฉะนั้นมันก็ยังไม่ต้องในบังคับทุกครั้งมันจะตายจริงๆเพราะสติปัญญาทำงานมันเหนื่อยเหนื่อยในหัวอกนะเหนื่อยในหัวอกจากนั้นก็พักเข้ามาสู่สมาธิเวลามันจะเป็นจะตายจริงมันถึงเข้านะไม่ถึงขนาดนั้นไม่เข้าสมาธิจิตสงบแน่วพอออกจากนี้ก็ดีผึ่งเลยนี่แหละที่ว่าความเพียรอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัติแล้วก้าวเข้าสู่มหาปัญญาเหมือนตื่นไม่ไอเรื่องโลกสงสารไม่ได้สนใจกับอะไรแล้วเหมือนโลกไม่มีแต่งานของเราโดยเฉพาะแต่พอมันจึงไม่สนใจกับความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าอะไรไม่สนใจมันมีแต่นั่นทำงานเหมือนนักมวยเข้าวงในกันเหมือนทั้งออกจากที่พังมาพังนี่โถ

0: มองเห็นน้ำโดดใส่น้ำมันหิวน้ำมันจะตายดื่มน้ำนี่สำลักกัดกัดกัดกัดกัดมันเกินให้ทันนั้นมันจะตายเวลาต่อยกันอยู่นั้นมันไม่สนใจเนี่ยเดินโยกมก็เหมือนกันเดินก็ถ้าลงลงทางโยกมเนี่ยเท่านั้นแหละก็ทำอย่างนั้นอยู่ทุกวี่ทุกวันนี่ถ้ามันก็แตกแบบที่อย่างพระโสนาก็แบบเดียวกันอยู่มันถึงอย่างทราบกันทันทีอ๋อท่านว่าฝ่าเท้าแตกเพราะเหตุนี้เองอย่างอื่นจะบ้างครับเดินยังกลมเดินฝ่าเท้าแตกนี่เป็นไปไม่ได้บางครั้งถ้าว่าเป็นความเพียรหมุนตรงนี้ยอมรับกันทีเพราะเราเป็นสักขีพยานของกงไม่ได้สวมรอยถ้าลงนึกลงทางในกงแล้วเอาอยู่นั่นแหละจะฉันเสร็จแล้วฟาดจนค่ำเอากลางคืนก็เวลาเขาลงแล้วเดินก็เอาแบบนั้นเหมือนกันก็มันเดินอยู่ทุกวี่ทุกวันฝ่าเท้าเรามันก็ค่อยบางเข้าไปบางเข้าไปคือหนังหุ้มอยู่ข้างนอกเดินไม่อยู่ไม่สอยบางเข้าไปบางไปมันก็เข้าไปถึงเนื้อเขาเรียกว่าฝ่าเท้าแตกมันไม่ได้แตกหรอกมันกัดซึมเข้าไปเข้าใจไหมล่ะมันไม่ได้แตกอย่างนี้นะมันซึมเข้าไปแล้วบางเข้าไปถึงเนื้อนั่นก็เลยเรียกก็เลยหนังสือว่าฝ่าเท้าแตก เรามันเป็นอย่างนั้นเราเดินอยู่กองพร้อมนั้นทำพร้อมนั่งออกร้อนฝ่าเท้าดิโอ้ยเหมือนน้ำร้อนลวกหรือไฟลนนั่นนะออกร้อนเป็นกำลังเราต้องมาดูจริงเนี่ยเนื้อฝ่าเท้านี่มันแตกหรือก็เอาฝ่าเท้ามาดูมันก็ไม่แตกแต่เอามือลงไปสัมผัสดูที่เอามือไปสัมผัสมันเสียวเนี่ยค่อยจะทะลุแล้วนะพอมือลูบทำอย่างนี้เสียวถ้าเดินจากนี้ก็ทะลุนั่นแหละท่านเรียกว่าฝ่าเท้าแตกแต่ของเรามันยังไม่แตกยังไม่ทะลุเป็นเพียงว่าเอามือลูบทำอย่างนี้เสียวแตกแตกแตกแตกมันจวนแล้วแต่นี่มันกิเลสมันแตกก่อนใช่ฝ่าเท้าเลยยังไม่แตกไม่งั้นฝ่าเท้าแตกแน่แน่ความเพียรประเภทนี้ไม่มีวันมีคืนถ้าลงเลยได้ลงแล้วเอาเลยถ้าเดินก็ไม่รู้เลยแล้วเวลาไม่ว่ากลางวันกลางคืนฉันเสร็จถ้าว่าฉันนะถ้าไม่ฉันก็ฟาดเต็มเหนียวมันจนเจ้าก้าวขาไม่ออกมันค่อยมามันเป็นยังไงมันไม่ได้สนใจกับความเหนื่อยเวลาถึงขนาดหนักแล้วมันจนจะก้าวขาไม่ออกมันถึงมาพักอันนี้มันก็ไม่พักมันพักแต่ร่างกายเรื่องสติปัญญากับกิเลสมันไม่ได้พักกันหมุนดื้อที่อยู่มันตลอดเวลายอมรับ ว่าท่านเดินโยกมฝ่าเท้าแตกแตกแบบนี้เองตั้งแต่โดยการบังคับให้เดินโยกมจนฝ่าเท้าแตกเราไม่เชื่อถ้าว่าหมอนแตกเราเชื่อเข้าใจไหมหมอนแตกเราเชื่อไอ้ฝ่าเท้าแตกเราไม่เชื่อพอมาถึงเราจุดเราเข้าอันนี้เชื่อทันทีอ๋อฝ่าเท้านั้นแตกเพราะอย่างนี้เองคือความเพลินในความเพียรลืมแต่วันนั่งนี่ก็เหมือนกันอีกลงแล้วนั่งแล้วเอาแหละแบบไรก็เหมือนกันมันอยู่ในจิตมันไม่ได้ออกมาร่างกายมันจึงลืมความเหนื่อยเมื่อยล้าไม่เหลือกำลังแล้วมันไม่แสดงถ้ามันเหนื่อยกำลังเป็นอย่างเดินโยกมจนจะก้าวขาไม่ออกก็เหนื่อยเลยละเหนื่อยแล้วก็ถอยมาพักอันนี้มันก็ไปพักท่านมันเห็นจะทำอย่างนั้นนอนมันก็ไม่หลับนอนเฉยอันนี้หมุนมันจะหลับได้ยังไงถึงขั้นมันจะไปไม่อยู่หมุนท่าเดียวนี่แหละเห็นโทษของกองทุกข์ความเกิดแก่เกิดตายเห็นโทษของกิเลสตัณหาเห็นอย่างนี้มีแต่จะออกให้พ้นให้พ้นแล้วเห็นคุณของธรรมนี่ก็เหมือนกันเหมือนว่าธรรมนี้ดึงขึ้นทางนั้นจะดึงลงทางนี้ก็บืนทางนั้นทางนั้นก็บืนลงแต่ส่วนตัวบืนลงมันมีกำลังน้อยแล้วมันไม่ค่อยมีแต่จะบืนขึ้นเท่านั้นนะถึงขั้นมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นเองด้วยกันทุกคนนอกจากชิปาปิญญานะชิปาปิญญาท่านขึ้นน้องท่านไปเลยผ่านปังนี้ไปเลยพวกเราท่านต้องในสมบุกสมบันเป็นอย่างว่าอย่างเราเองโอ้ถูกยาลำบากแต่อยู่ที่ไหนผมเชื่อเขาตีเกาะประชุมมันก็ยังว่ามันไม่ส นใจอะไรกับใครอาศัยเขาเฉยเนื้อหนังจริงๆมาอยู่ในหัวใจของเราหมุนดีดีนี่แหละจิตใจของเราเมื่อได้รับการอบรมถึงขนาดที่มีกำลังของด้านธรรมะกล้าแล้วกล้าแล้วนี่กับกิเลสนี้ขาดสะบั้นไปเลยขาดสะบั้นไปเลยธรรมะต่อสู้กิเลสนี่ถึงขั้นนี้แล้วมันขาดสะบั้นขาดสะบั้นจนกระทั่งกิเลสมันหมอบเงียบเลยคนขี้คุยเสียหาตรงไหนก็ไม่เจอไม่เจอหายเงียบยังเหลือแต่จิตที่จ้าอยู่ด้วยสติปัญญาอันแหลมคมแหลมคมกำหนดหากิเลสตัวไหนไม่มีบางทีแต่มันคิดเฉยๆเนี่ยไม่ได้เป็นความสำคัญนะนะนี่มันไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆแล้วเหรอคือมันคุ้ยเสียกิเลสก็ไม่เห็นแต่ความเข้าใจว่าสิ้นไม่มีเห็นว่าคุ้ยเสียไม่เห็นฮะไม่ใช่มันเป็นพระอรหันต์น้อยๆแล้วเหรอเขาก็เฉยไม่เป็นสำคัญไม่สำคัญมันก็รู้อยู่ว่ามันยังอยู่เป็นเพียงว่ามันละเอียดมันไม่แสดงตัวธุรกิจอันหนึ่งมันก็ผุดขึ้นมาเนอะนี่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆแล้วเลยมันว่าเจ้าของแต่เสร็จแล้วก็ซัดกันอีกแล้วโผล่ขึ้นมากับฟาดสองไปบทเวลาเป็นพระอรหันต์น้อยหรืออรหันต์ใหญ่ก็มาทราบเวลามันผางขึ้นมาเลยไม่เห็นนะเฮ้ยมันแค่เป็นพระอรหันต์ใหญ่หรือไม่เห็นว่าเข้าใจอย่างเงี้ยผางที่จะหมดเลยปัญหาเรานี่ไม่มีเหลือเลยอรหันต์น้อยอรหันต์ใหญ่หมดไม่มีเหลืออันนี้ผางขึ้นมาแล้วอย่างที่เคยพูดนะไปถามใครวะไม่มีคำว่าอรหันต์น้อยอรหันต์ใหญ่ไม่มีผางเดี๋ยวก็ขาดสะบั้นไปหมดทั้งอรหันต์น้อยอรหันต์ใหญ่ไม่ได้สำคัญว่าเป็นนั่นเป็นนี่นะอันนี้แหละตัวผางขึ้นมาตัดสินขาดสะบั้นไปหมดเลยเนื้อสารมีตาผางเลยอย่างนี่แหละการอบรมจิตใจเวลามันล้มลุกคลุกคลานต่อไปเรื่อยๆตั้งแต่พื้นฐานไปแล้วจะอยู่บนภูเขาน้ำตาล่วงบนภูเขาสู้กิเลสไม่ได้ตั้งแต่มีพัดล้มถอยล้มถอยก็เราตั้งหน้าจะไปสู้จะมีแต่กิเลสฟัดเราไปเรามันยังไงกันเนี่ยเครียดแค้นน้ำตาล่วงไม่ลืมนะอันนั้นแหละเป็นสาเหตุให้เกิดความเครียดแค้นมุมานะที่จะฟัดกับกิเลสได้เราจึงกล้าพูดอย่างที่ว่าความเชื่อแช่นนี่ถ้าเชื่อแช่นให้สัตว์ให้บุคคลตัวอะไรก็ตามเป็นกิเลสเนี่ยถ้าเชื่อแช่นให้กิเลสซึ่งเป็นภัยกับตัวเองจะฆ่ากันนี่ฟันกันทำลายกันนี่เป็นธรรมเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราอาศัยอันนี้มุ่งมานะเราเชื่อแช่นให้กิเลสยังไงก็เอาให้มันได้มันหมุนมันด้วยความเชื่อแช่นเนี่ยเป็นกำลังมันเป็นธรรมซัดลงไปพอได้ทีเท่าไรยิ่งหนักมือเท่าหนึ่งมือคิดถึงเรื่องน้ำตาล่วงนี่ได้ที่แล้วนี่ฟาดกันลงฟาดกันลงเลยมันเป็นอย่างนั้นนะคำพูดเหล่านี้ท่านหลายจะไปฟังหาที่ไหนหลวงตาตายแล้วจะไม่มีใครพูดนะนี่พูดยางถ้าพูดภาษาโลกเรียกว่ายางอาถานชาญชัยแต่ภาษาของธรรมที่เป็นเอกิจไม่มีคำว่ากล้าว่าอาถานรักความจริงยังไงออกผึ่งผึ่งเลยคำว่ากล้าว่าหานใบตัวไม่มีนี่แหละธรรมของพระเจ้าอากาลิโกอากาลิโกท้าทายสำหรับผู้ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาควรจะได้รับผลประโยชน์ในขั้นใดภูมิใดจะได้ไม่สงสัยอย่าเอาเรื่องที่เห็นมาปิดมากั้นทางเดินด้วยการเวลาบางพุทธเจ้านิพพานแล้วการนั้นสมัยนี้มรรคผลนิพพานไม่มีกิเลสทั้งนั้นหลอกเราทำท่านอากาลิโกเป็นแล้วกิเลสมันอากาลิโกเหมือนกันมันมีอยู่ทุกการสมัยเผลอมาแล้วมันต่อยเราทีนี้เราก็ฟัดกับกิเลสอย่างเดียวกันเป็นอาการยุโกพากันจำมันนะเอาละมันพูดมันก็เป็นกันหนึ่งของนั่นเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะนะ
1: ขณะตอนน
0: ั้
1: น
0: น่
1: ะอะ
0: ไร
1: ขณะตอนนั้นน่ะใหญ่ใหญ่ตรงตามมากกว
0: ่
1: าหล
0: ว
1: งปู่บัวเนี่ยมากอะ
0: ไร
1: ขณะตอนน
0: ั้
1: นน
0: ่
1: ะแบบค
0: น
1: ฟ
0: ัง
1: ใหญ่โตกว่าหลวงปู่บัวเยอะนะที่หลวงปู่บัวบอกว่าแบบ
0: สุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดส
1: ุดสุดสุดสุด
0: สุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดพอจิตมันถอยอันนั้นแล้วเนื้อหนึ่งขาดกุฏิดูแล้ว พุทธิก็ดีอยู่อ๋อนี่มันขาดวิชาขาดฉันว่าไงท่านพูดดังนั้นแล้วเป็นคนละแบบหางอย่างเหมือนข้ามกุฏิขาดตกลงขึ้นนะท่านว่าอย่างนี้พอจิตมันทำงานของมันเสร็จเรียบร้อยแล้วมันพอถอยออกมามาเรื่องดูกุฏิก็ธรรมดาแล้วก็ธรรมดาไหนนึกว่าข้ามกุฏิมันขาดตกลงขึ้นกุฏิก็อยู่ดีๆอ๋อนี่ขาดวิชาขาดท่านว่าหลวงพ่อบัวเล่ามันก็ไปแบบนี้นะพาดินถล่มอ้าเป็นบ้าเลยนี่เห็นว่าไง
1: การ
0: ทำต้นทอดนะนี่อรหันต์น้อยอรหันต์ใหญ่เลยหายหมดนะเพราะอันนี้ผางไปเลยเนื้อมันไม่เป็นมันอาจจะเป็นอรหันต์น้อยน้อยมาแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวที่นี่ทั้งน้อยทั้งใหญ่ล้มหมดเลยผางไม่ถูกตาล้มทั้งน้อยทั้งใหญ่อรหันต์ไม่หันไม่เห็นไม่เห็นไปสำคัญเข้าใจไหมไปอยู่ในมันเป็นว่าเด็กชาย
2: ครับ
0: ชินอะไร
2: จัดเพชราครับ
0: เออนะท่านนั่นมันทั้งโคตรมันก็ไม่เคยภาวนาเนี่ยมาโจทย์เราว่าเป็นปาราชิกแล้วแชร์เขาบวชอุตริมนุษยธรรมโอ้ยพูดสนุกอยู่บอกคาไว้อย่าวางเป็นอย่างนั้นจ้าครอบโลกชาติมานี้ได้50กว่าปีเขาว่าพอละนี่พากันไปไล่ที่นี่ฉันเหนื่อยอ่อนแก้วัดพักอีกสักหน่อยนอนลงมาแล้วก็เทศมา49นาที
2: ครับ
0: จะเทศเร่งนะเร่งไปเรื่อยๆจำไม่ทราบว่าเทศทำขั้นใดกับขั้นไหนเราไม่จำนะขึ้นไปก็ว่าผมมึงจบแล้วหายเงียบเลยไม่ยกครูยันนะต่ออะไรนอกจากมันสะดุดปุ๊บเทศในจุดสะดุดแค่อย่างนี้ก็เราก็ไม่เคยเป็นใจเราอันนี้ก็ถึงสองสามกันก็มีท่านอย่าว่าจะเทศในงานสภาแมวสภาหนูมากกว่าสภาแมวเทศอยู่ว่ามันก็ยังไปจะอยู่อยู่เนี้ยมันงานเมื่อวานวันที่เก้าเมื่อวานเงินสดได้172,217บาททองคำโอ้ได้ถึง36บาทเมื่อวาน
2: ครับ
0: 36บาท48ตังค์ทองคำอันนี้ที่มันค่อยไหลซึมก็หาชื่อมันชื่ออ่ะมันค่อยไหลซึมไปเรื่อยๆแล้วเขาจะถึงท้อง
2: 36ครับ
0: 36บาท
2: 48ตังค
0: ์เขาจะเยอะอยู่เมื่อวานทองคำได้ถึง30กว่าเอา36บาทถ้าคิดเป็นเงินไทยจะประมาณเท่าไหร่ลองว่าซิเอา36เอาแค่36เนี่ย
2: ล้านทองครับล้านทอง
0: คือปั๊ก36บาทคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่อัน
1: นี้มันเป็นทองเส้นผสม 268,200 เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: 268,200 เจ้าค่ะโอ้โหเยอะนะต้อง 200,000 นี่เขากระไหวเงินส่งมาก็แสนกว่าสามแสนสี่แสน
2: สี่แสนนะครับแสนเจ็ดครับแสนเจ็ดสองสองพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทรวมกับทองคำนี้ด้วยแล้วก็เป็นสี่แสนกว่าครับ
0: เออง่าย
1: สี่แสนสี่
0: คือแสน
2: สี่แสนกว่า
1: สี่แสนสี่หม
0: ื่นสี่แสนสี่หมื่น
2: ครับ
0: ก็ยังนั่งนะทองคำเนี่ยมันก็ค่อยซึมเข้าไปค่อยคราวนี้เราบอกแล้วเราไม่บอกมึงก็ประกาศให้ทราบธรรมยาไม่ขอไม่ขู่แล้วเขาจะให้มากน้อยก็ไปเรื่อยๆค่อยซึมแล้วแน่ใจว่าจะถึงจุดนั้นเวลานี้มันขายดูเพียงก็มันหกร้อยกิโลกว่าครับนะ
2: 687 กิโลครึ่ง
0: เนี่ย687 กิโลครึ่งจากครบ1,000 กิโลเวลานี้เราได้ตอนที่เรามอบคำหลวงก็มันเกินขึ้นไป312.5 กิโลแล้วซึ่งเราได้มานี่ก็เพิ่มเรื่อยมันถึงจุดคือได้11ตันก็ทีนี้ก็คู่หมดปัญหามันก็กังวลอยู่นี่ก็กังวลนี้ก็ไม่กังวลมากไม่ได้ก็ไม่ได้ก็จำเป็นก็ว่างั้นนะแต่ส่วน10ตันโหมันได้เลยนะคอขาดไปเข้าใจไหม อันนั้นคอขาดอันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เอาตามนี้เชื่ออดเชื่ออ้อนไปงั้นเนี่ยเอาใจเลยขอให้ตัวเองก็เอาเขาไม่ให้ก็ไม่เอาขอคนนี้ออดคนนี้อ้อนเขาไม่ให้ก็ไปอ้อนคนนั้นเขาให้คนอ้อนคนนี้เหลือมันก็ได้เองเข้าใจไหมเข้าใจเหรอไม่ขู่ไม่เข็นนะครับโครงการนั้นเป็นอย่างโครงการนี้อันนี้มันมีโครงการมันก็ไปอย่างนั้นก็ค่อยเบาเลยยาแก้หวัดก็สั่งมันสร้างก็ดูไม่ใช่แล้วเห็นยาเหมือนเมื่อวานยาก็มาอะไรอย่างเงี้ยนี่มาอะไร
3: ตาถี่ไปนี่ตาถี่ไป
0: มึงใครก็ยังไม่ก็ให้อ้วนเอาอ้วนไม่ให้ยาแล้วใครก็ได้แล้วอ้วนไม่ให้อันนี้ให้บ่อยเงี้ยไม่ให้ไม่ให้เรื่องนี้ก็เคยให้ไว้ไม่ให้มองไว้ง่วงไปเอาทางเชียงรายนะเอานี่นี่ยังไม่ให้ได้เหรอทางนั่งได้สองสามวันเอานี่ได้เอามาแล้วนี่เมื่อเอาทางนั่งขู่นั่งขู่นี่ไปนั่งไปละอ๋อเมื่อว่ามันขัดดีเสียงเก่านะขัดนี่ขัดกระดูกกระเยื่อปวดอยู่กระดูกข้างในนะข้างนี้เป็นอยู่ข้างในกระดูกเส้นข้างนี้เป็นลึกๆกระดูกนี่ขาดบวกมากเลยนะมันยังไม่หายนะโอ้มันยังขาดอยู่ภายในอยู่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้พร้อมประเมินความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมกระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
1: ผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรอง100ล้านบาร์เรลเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลสมัครเล่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้โดยเร่งระบายน้ำและสำรวจความเสียหายให้ชัดเจนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนวานนี้ว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และเร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงรวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานยึดหลักการสื่อสาร1พื้นที่1ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลระดับน้ำและสถานการณ์ที่ถูกต้องเป็นเอกภาพไม่สับสนพร้อมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนระลอกใหม่ 4-5 ตุลาคมนี้ประเมินความเสี่ยงบุคลากรและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมควบคู่กับการระดับศูนย์พักพิงได้มาตรฐานและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
3: สถานการณ์โดยรวมได้มีการปรับเปลี่ยนทางที่ดีขึ้นนะครับจากการประชุมเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทราบว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตด้วยความเร่งด่วนมีการบูรณาการการสนับสนุนและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยในวงกว้างและทั่วถึงสิ่งที่อยากจะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ไม่ต้องเกิดความสับสนและพวกเราทั้งหมดก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกัน
2: ด้านนายไพฑูรย์